0: ุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG ฮาล์ฟมาราธอน
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
12: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
13: เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่18 กรกฎาคม 2569นะครับวันนี้มีเรื่องราวข่าวการน่าสนใจอย่างน้อย3สิ่งเรื่องใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่หลายคนเนี่ยก็รอคอยคำตอบความชัดเจนของอย่างน้อย2เรื่องครับก็คือเรื่องผลสอบนะฮะสำหรับการสอบของสถ.ก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยครับเพราะว่าอุปบาทนี้มีการประชุมกสถ.ครับเพื่อที่จะมีการพิจารณาเพิกถอนนะฮะสำหรับการประชุมแต่งตั้งข้าราชการครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็วางไว้กลุ่มแรก 3,621 คนปรากฏว่ามีมติออกมาเมื่อวานนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีมติเพิกถอนเฉพาะ 3,621 คนเท่านั้นครับแต่รวมแล้วเนี่ยทั้งน่าจะทั้ง3กลุ่มเลยนะครับก็คือ 5,000 กว่าคนก็มีมตินะครับให้มีการเพิกถอนการประจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการนะครับจากการสอบสถ.นะครับในครั้งนี้นะฮะอันนั้นก็คือเรื่องแรกครับที่เป็นความชัดเจนนะครับเป็นมาตรการที่เข้มข้นโดยอาศัยอำนาจทางปกครองนะครับนะฮะอาศัยอำนาจทางปกครองในการดำเนินการนะครับเพื่อที่จะสกัด กลุ่มแก๊งร่วมขบวนการในการทุจริตการสอบนะครับไม่ให้เข้าสู่แวดวงราชการนะครับจากนั้นเดี๋ยวจะมีการมาเรียงลำดับผู้ที่สอบได้คะแนนนะครับมีการนับคะแนนกันใหม่เรียงลำดับคะแนนกันใหม่นะครับไม่ได้มีการยกเลิกการสอบไม่ได้มีการกำหนดให้มีการสอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สอบได้ด้วยฝีมือตัวเองความสามารถของตัวเองนะครับความมุ่งมั่นเพียรพยายามก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์นะครับไม่ได้มีการจัดให้มีการสอบใหม่นะครับเรื่องที่สองนี่เมื่อวานนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับก็คือทางประธานกสทช.นะครับนะฮะนายแพทย์สรณะนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ความจริงก็ยืดเยื้อกันมายาวนานนะครับสำหรับเรื่องปัญหาในกสทช.เนี่ยนะครับตัวของท่านประธานมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ครบถ้วนอย่างไรนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงในกสทช.เนี่ยกรรมการกสทช.นี่ก็ถูกมองว่ามีสองฝักสองฝ่ายใหญ่ๆก็เลยทำให้การขับเคลื่อนงานเนี่ยมันไม่เดินหน้าอย่างที่ควรที่จะเป็นนะครับเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนเช่นเดียวกันครับตัวคุณสมบัติของประธานกสทช.นะก็มีมติออกมาชัดเจนนะครับว่าขัดคุณสมบัตินะอันนี้ก็คือสองเรื่องหลักๆภายในบ้านเรานะครับที่เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจยังไม่นับรวมเรื่องกรณีร้านอาหารนะครับที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็เป็นร้านอาหารในลักษณะที่เรียกพ.ร.บ.สถานบริการนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดเป็นสถานบริการเนี่ยก็จะต้องเจอกับกฎหมายพ.ร.บ.สถานบริการนะครับซึ่งก็จะมีความเข้มข้นขึ้นอีกในระดับหนึ่งก็เลยทำให้ร้านอาหารโดยทั่วไปจำนวนไม่น้อยเลยครับก็เลี่ยงโดยการขออนุญาตนะครับเป็นร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเมื่อวานนี้ก็มีการหาวิธีการนะครับในการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนโดยทั่วไปนะครับที่เข้าไปรับประทานอาหารนะครับในร้านอาหารนะโดยทั่วไปในลักษณะที่ครอบครัวก็สามารถที่จะพาลูกหลานเข้าไปได้ด้วยเพราะหาไม่แล้วนี่มันจะเกิดความหวาดผวากันโดยทั่วหน้าและผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาต่างๆนี่ก็จะพลอยฟ้าพลอยฝนได้รับผลสะเทือนตามไปด้วยครับเมื่อวานนี้ก็มีการกำหนดแบล็คลิสต์นะฮะที่จริงไม่ใช่แบล็คลิสต์หรอกก็ถือว่าเป็นร้านอาหารนะครับที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องการไปตรวจตราไปตรวจสอบนะครับว่าระบบป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้านี่เป็นอย่างไรก็919ร้านนะครับที่มีการระบุจำนวนออกมาที่จะต้องมีการไปตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะฮะตอนนี้เนี่ยทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนะฮะทางผู้ประกอบการนะฮะหรือแม้แต่ทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นสังกัดที่ต้องดูแลกรุงเทพมหานครคือเรื่องของร้านอาหารนะครับหรือว่าสถานบริการโดยทั่วไปถ้าเป็นในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอบต.ในรูปแบบต่างๆขณะที่กรุงเทพมหานครก็จะขึ้นอยู่กับทางสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครครับโดยโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชาก็ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นการเพิ่มระดับในแง่ของความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือสำหรับประชาชนที่เข้าไปรับประทานอาหารนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความอุ่นอกอุ่นใจให้กับผู้ประกอบการที่คิดดีทำดีครับปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้เอารัดเอาเปรียบเนี่ยก็จะได้ใจคืนชื่นใจชื้นขึ้นนะครับก็หาไม่แล้วเนี่ยยอดของคนไปใช้บริการก็จะลดต่ำลงนะส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องในต่างประเทศนี้ก็เรื่องสำคัญนะครับเพราะว่านายมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็นำคณะไปร่วมนะฮะในไปร่วมเวทีเกี่ยวข้องกับเรื่อง AI ใช่ไหมครับยกระดับมาตรฐาน AI ที่ประเทศจีนนะครับที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสเจอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนะครับเมื่อวานนี้ก็เจอกันเรียบร้อยนะฮะก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับทั้งการยกระดับ AI นะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนและเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะว่าทางจีนเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นบิ๊กเบิ้มคอยสนับสนุนกัมพูชาอยู่นะครับอย่างเช่นกรณีการส่งมอบรถถังเนี่ยรถล่าสุดให้กับทางกัมพูชาก็เป็นที่หวั่นวิตกของผู้คนโดยทั่วไปว่าเป็นการเสริมเที่ยวเล็บให้กับกัมพูชาเอาไว้ตอบโต้เอาไว้ดำเนินการกับประเทศไทยหรือไม่เมื่อวานนี้ก็มีความชัดเจนนะครับจากทางฝั่งของจีนก็คือการส่งมอบรถถังเนี่ยนะครับยุทโธปกรณ์จากจีนให้กับกัมพูชานี่เป็นสัญญาเดิมที่มีการสั่งซื้อไว้ก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะครับและทางจีนเนี่ยก็บอกว่าในช่วงที่เกิดปัญหาการปะทะอย่างรุนแรงระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยก็พยายามเลี่ยงในการที่จะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับให้กับกัมพูชาตามสัญญาสั่งซื้อจนกระทั่งเมื่อสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มยุตินะครับจึงได้มีการทยอยส่งมอบให้อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจสองก็คือเรื่องบทบาทของจีนครับต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจีนเนี่ยเสนอตัวนะครับในการที่จะเป็นตัวกลางนะฮะในการประสานรอยร้าวประสานความสัมพันธ์ก็คือพูดง่ายๆก็คือจะเป็นตัวกลางในการจัดให้ทางฝ่ายไทยกับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้มีการเจรจาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันแทนที่จะอยู่ในสภาพมึนตึงแบบนี้นะครับแล้วก็มันส่งผลไปถึงประชากรของทั้งสองประเทศซึ่งเดิมทีเนี่ยก็เคยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่นะครับเมื่อวานนี้ที่มหานครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกปีคริสตศักราช2026เนี่ยนะฮะภายใต้หัวข้อ AI Partner Chip นะครับ of Brighter Future มีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนนะฮะเป็นผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศหลายองค์กรระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมในเวทีดังกล่าวนะครับซึ่งทางประเทศไทยได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำหลายประเทศเห็นพ้องต้องกันว่าในโลกยุคเทคโนโลยีทุกประเทศต้องแสวงความร่วมมือกันเนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแต่ขณะเดียวกันก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างมหาศาลเช่นเดียวกันนะดังนั้นสิ่งที่ผู้นำทุกประเทศเห็นตรงกันก็คือความจำเป็นต้องควบคุม AI ให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเท่านั้นและที่สำคัญต้องสนับสนุนให้มีการนำ AI มาใช้ในการปราบปรามผู้ที่นำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสียหายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญครับก็คือ AI เนี่ยควรที่จะนำมาใช้อย่างมีธรรมภิบาลนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็ยังพูดถึงผลการหารือกับสีจิ้นผิงนะครับประธานาธิบดีของจีนบอกว่าทางผู้นำจีนให้เกียรติคณะของรัฐบาลไทยอย่างมากมีการพูดคุยถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นของทั้งสองประเทศทางจีนยืนยันที่จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่างๆต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมไปจนกระทั่งถึงร่วมกันฝึกอบรมบุคลากรประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือสีจิ้นผิงได้พูดถึงความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านและเสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้ทั้งสองประเทศก็คือไทยกับกัมพูชาหรือเพื่อนความสัมพันธ์ที่ดีและแสวงหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยได้ย้ำถึงจุดยืนของไทยว่าไทยไม่ได้แสวงหาความขัดแย้งแต่จำเป็นที่จะต้องปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะครับเกี่ยวข้องกับกรณีส่งยุทธภัณฑ์อย่างที่เรียนไปเมื่อสู้เนี่ยรถถังจากจีนไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งทางจีนชี้แจงว่าเข้าใจถึงความกังวลของรัฐบาลและประชาชนไทยเป็นอย่างดีแต่คำสั่งซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะมีการขัดแย้งเรื่องหรือการสู้รบการปะทะกันเกิดขึ้นซึ่งช่วงที่มีการสู้รบจีนได้ทราบถึงความอ่อนไหวจึงได้ชะลอการส่งมอบเอาไว้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาจีนยืนยันว่านะครับในเงื่อนไขที่มีต่อกันนั้นได้มีการตกลงกันว่าจะไม่มีการนำยุทธภัณฑ์ดังกล่าวไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยด้วยอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับคำยืนยันนะครับจากทางการจีนนะฮะหลังจากที่ได้มีการหารือแบบทวิภาคีกับสีจิ้นผิงนะครับก็เรียกว่าฝ่ายไทยเนี่ยก็นำคณะไปโดยนายกแล้วก็คุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็ยังมีคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมมีคุณชัยชลคิดชอบรัฐมนตรีดีอีด้วยนะครับนะฮะแล้วทางฝ่ายจีนนอกจากสีจิ้นผิงก็ยังจะมีรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ท่านก็มีบทบาทเยอะนะครับในภูมิภาคทางฝั่งนี้ของประเทศไทยทั้งในพื้นที่ประเทศไทยนะครับติดชายแดนเวียดนามก็ดีนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับการเดินทางไปเยือนจีนในครั้งนี้แล้วก็ทางการจีนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับขออาสาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะเพราะว่าถ้าไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยทางกัมพูชาอาจจะไม่สะดวกใจในการที่จะเดินทางมานะครับทางการจีนก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวทางจีนเนี่ยฮะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้มีภาพปรากฏอยู่บนหน้าสื่อนะครับของการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับสีจิ้นผิงและหวังอี้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับนะฮะก็มีถ่ายภาพร่วมกันนะก็มีการถ่ายภาพร่วมกันที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนก็ยืนประกบกันทั้งตัวแทนจากฝ่ายไทยนะครับรวมทั้งตัวแทนฝ่ายจีนสีจิ้นผิงแล้วก็หวังอี้ด้วยนะครับก็ปรากฏภาพอยู่บนนั่นนะฮะรวมทั้งประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อนุทินโชว์วิชั่นเวทีเซี่ยงไฮ้หนุนธรรมาภิบาล AI ชูล้างอาชญากรรมข้ามชาติร่วมถ่ายรูปหมู่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดทางธุรกิจดึงจีนลงทุนเทงจี้ถกแก้เมนากกและทุนเทาอันนี้เป็นการออกโรงมาของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งก็ได้คล้ายกับเป็นการเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะว่าในไปจีนเนี้ยเนี่ยก็ควรจะมีการพูดคุยถึงเรื่องสารพิษในแม่น้ำปกนะฮะเรื่องของการทุนเทาของกลุ่มทุนเทาที่เข้ามาขยายอิทธิพลนะครับในประเทศไทยมีธุรกิจผิดกฎหมายฟอกเงินอะไรตั้งหลายทั้งปวงก็เป็นข้อเสนอของหัวหน้าเท้งนะครับในโอกาสที่นายกได้เจอกับผู้นำจีนเนี่ยก็ได้จะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนายกของไทยยังมีคิวที่ได้เจอกับหลี่เค่อเฉียงด้วยนะครับนายกของจีนนะฮะก็เข้าใจว่าทางนายกจีนก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันนายกไทยแล้วก็ตัวแทนรัฐบาลของไทยด้วยนะแต่ว่าถือว่าเมื่อวานก็เป็นวันแรกครับจุดเริ่มต้นสำคัญนะครับในการฟื้นฟูสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนแล้วก็เรื่องที่จีนเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นพี่ใหญ่คอยหนุนกัมพูชาอยู่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเป็นคำมั่นออกมาจากปากของผู้นำเนี่ยก็แน่นอนที่สุดครับก็น่าจะเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องนี้ส ส่วนประเด็นข่าวนำของมติชนครับก็คือเรื่องการถอนการบรรจุนั่นแหละนะครับข้าราชการที่สอบสอถอนะครับสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบองเพิ่มสั่งนับคะแนนใหม่ตัดสิทธิ์ 5,924 คนกสทสั่งเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดดึงหน่วยงานกลางจัดการเรียงตั้ม 270,000 คนอีกครั้งลุ้นรายชื่อใหม่สัปดาห์หน้ามทเผยผลประชุมกสทลบบัญชีเดิมเตรียมขึ้นบัญชีใหม่ยัน 5,924 คนพบคะแนนผิดปกติไม่มีรายชื่อนะครับไม่มีรายชื่อเรียงลำดับใหม่เตรียมลงนามสัปดาห์หน้าประธานกสทกังวลถูกฟ้องศาลปกครองคือเมื่อวานนี้เนี่ยมติในการประชุมนะครับของกสทเนี่ยนะครับก็มีความชัดเจนในการแถลงที่นำโดยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ยืนยันว่าผลการสอบเนี่ยนะครับมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เดิมทีเนี่ยทางกสทเนี่ยจะมีการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุของผู้ที่สอบได้ 3,621 คนนะครับแต่ปรากฏว่าในลำดับถัดมาเนี่ยนะฮะมีความชัดเจนในเรื่องผลสอบและผลคะแนนที่ผิดปกตินะครับของ 5,900 กว่าคนเนี่ยครับ 5,924 คนสุดท้ายเนี่ยในการประชุมก็เลยเอาทั้งหมดเลยนะครับก็คือ 5,924 คนนะฮะโดยตัดสิทธิ์กลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับนะฮะซึ่งคำอธิบายจากตัวของรักษาการอธิบดีสถ.ก็คือคุณนิรัตองค์สิทธิถาวรนะครับท่านรองปลัดซึ่งตอนนี้ก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มารักษาการอธิบดีสถ.เนี่ยก็อธิบายเหตุผลนะหลังจากที่มีการถูกถามนี่แหละเรื่องนี้ว่าถ้ามีการเพิกถอนโดยกสถ.เนี่ยนะฮะโดยมติของทางกสถ.เนี่ยจะกังวลใจหรือเปล่าที่จะถูกนำไปสู่ขั้นตอนนะครับกระบวนการทางกฎหมายไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยนะครับทางรักษาการอธิบดีสถ.เนี่ยก็อธิบายสั้นๆ นะครับบอกว่าใครเป็นคนผูกคนนั้นก็ต้องเป็นคนแก้คือเรื่องนี้มันมาจากการจัดสอบนะครับโดยทางสถ.เนี่ยเป็นเจ้าภาพเพี้ยนสถ.เองก็ต้องแก้ในเรื่องที่เป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะฮะขณะที่ทางประธานกสถ.เนี่ยนะครับก็คือคุณชัยพรใช่ไหมฮะที่เป็นตัวแทนมาจากองค์กรท้องถิ่นเนี่ยเป็นประธานเนี่ยท่านก็แสดงความกังวลนะครับแต่ว่าก็พยายามอธิบายว่านี่เป็นเรื่องของการใช้คำสั่งตามปกครองนะฮะเป็นการใช้คำสั่งตามปกครองไม่ใช่เป็นการใช้คำสั่งตามกฎหมายเพราะว่าถ้าเป็นคำสั่งตามกฎหมายเนี่ยมันต้องมีกระบวนการเข้าสู่ชั้นที่มีขั้นตอนต่างๆครับเช่นการไต่สวนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องการชี้มูลเรื่องของการเปิดให้ฝ่ายที่ถูกชี้มูลมาชี้แจงนะฮะแล้วก็มีโอกาสในการต่อสู้คดีในชั้นศาลซึ่งมันจะใช้เวลาอย่างน้อยก็สัก2ปีนะฮะท่านก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องการใช้อำนาจทางปกครองซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าถึงแม้จะใช้อำนาจทางปกครองก็ไม่ได้ปิดกั้นสำหรับฝ่ายที่อาจจะหยิบยกเรื่องนี้ไปฟ้องนะครับที่ศาลปกครองก็ยังมีช่องทางที่สามารถทำได้แต่ว่าศาลปกครองท่านจะประทับรับฟ้องหรือไม่หรือมองว่านี่เป็นอำนาจทางปกครองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีความชัดเจนสำหรับเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องของประธานกสทช.ฟันนายแพทย์สรณะพ้นประธานกสทช.กรรมการสรรหาโหวตเอกฉันท์ซัดกฎหมายมีลักษณะต้องห้ามแห่ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนอื้อทองโลกร่วงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ก็ราคาทองคำนะครับในตลาดโลกลดต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก็ปรากฏว่ามันอาจจะเป็นผลพวงจากเรื่องสถานการณ์โลกนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะสาเหตุสำคัญเพราะว่าการเก็งกำไรในตลาดทองคำเนี่ยก็มักจะมีขึ้นในช่วงที่สถานการณ์ของโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนมันผันผวนขาดความเชื่อมั่นกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์ชี้นายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามนั่งกรรมการกสทช.พบหลักฐานมัดควบตำแหน่งรัฐรับงานเอกชนนะครับเอกยิติเร่งทำความเข้าใจมุ่งช่วยคนลำบากจริงหลังคลังข้อสิทธิ์บัตรสวัสดิการเหลือ9,500,000 คนประชาชนแห่ยื่นอุทธรณ์หลังพบไม่ผ่านเกณฑ์อื้อเหตุระบบระบุว่ามีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโลกร่วงต่ำสุดในรอบ8 ปีคือเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่มีการเปิดให้ประชาชนนะครับที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในผู้ที่จะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนนี้ตัดทอนลงเหลือประมาณ9,500,000 คนก็หายไป9,300,000 คนปรากฏว่ามีประชาชนนะครับไปยื่นอุทธรณ์นะครับไปทำเรื่องอุทธรณ์นะไม่ใช่ยื่นอุทธรณ์ไปทำเรื่องอุทธรณ์นะครับกรณีถูกตัดสิทธิ์เนี่ยก็เยอะมากนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้ามองในมุมที่เข้าใจประชาชนโดยทั่วไปก็สามารถเข้าใจได้นะครับเพราะว่าการถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เท่ากับว่าเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่องก็จะไม่ได้แล้วนะฮะขณะที่ถ้าไปดูจากในส่วนของภาครัฐเองก็เข้าใจได้นะครับว่าการใช้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันก็ใช้เงินวงเงินค่อนข้างสูงนะครับนะฮะในช่วงที่ผ่านมานี่ก็10 ล้านกว่าคนเนี่ยก็เป็นวงเงินที่ค่อนข้างสูงนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าแนวทางจริงๆเนี่ยนะครับก็คือจะต้องไปหาวิธีการในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยครับมีรายได้นะฮะมีรายได้มากขึ้นนะครับแบบยั่งยืนก็คือจะต้องมีงานการทำมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือมีช่องทางในการที่จะหารายได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการซึ่งรัฐสวัสดิการเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งเสริมสนับสนุนได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่จริงๆแล้วหลักโดยทั่วไปก็คือจะต้องมีแนวทางนโยบายส่งเสริมสนับสนุนที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายนะครับสามารถที่จะมีชีวิตมีสวัสดิภาพมีอะไรต่ออะไรที่ยืนหยัดด้วยตัวของประชาชนครับอันนี้ก็ต้องมองอยากเข้าใจด้วยนะครับนี่คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นอยู่นะสำหรับเรื่องนี้นะส่วนเรื่องประเด็นอื่นๆเอาท้ายที่สุดฟุตบอลโลกก็แล้วกันนะครับฟุตบอลโลกเดี๋ยวคืนนี้นะฮะคืนนี้เนี่ยเวลาเข้าใจว่าได้จะเป็น4 นะครับคู่จริงอันดับ3นะครับอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสแล้วก็เช้ามืดวันอาทิตย์ครับ2 นะครับเช้ามืดวันอาทิตย์จะ2นะครับไม่ใช่4คือคืนนี้4แต่ว่าคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์เนี่ย2ครับคู่จริงชนะเลิศอาร์เจนตินาเจอกับสเปนครับก็สามารถรับชมฟรีนะครับทางโมโนทางช่องโมโนช่อง29ได้ด้วยทั้ง2 แมตช์เลยครับอ่ะรอดูรอติดตามก็แล้วกันครับฟุตบอลโลกเดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับคืนนี้หรือวันนี้เนี่ยใครที่มีเวลาแล้วเป็นแฟนฟุตบอลก็นอนพักผ่อนให้เต็มที่ครับรอ2 นัดสุดท้ายซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเอาละครับไปต่อไม่ได้นะครับผมเป็นจากมงสาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
14: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: ้าวสายต่อไป
16: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
15: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
17: เลือกนี่สิครับ
15: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
17: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
15: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
18: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
19: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: 7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันที่18กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับอาจารย์เต้ยสุภชาติสุมัตสุภเมธีแล้วก็ผมชันเดชบัวหันนะครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันเสาร์แบบนี้นะฮะมาเจอกันแบบจดๆนะฮะยังไงวันนี้เช่นเคยนะครับพูดคุยทักทายอรุณสวัสดิ์กันยามเช้าได้ก็ในวันเสาร์เชื่อว่าหลายคนเนาะอาจจะมีภารกิจที่รออยู่ในช่วงสายๆแต่ยามเช้าก่อนที่จะออกเดินทางไปไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารต่างๆเนาะนะว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไงบ้างทุกช่องทางเช่นเคยเนาะวันนี้เราสามารถพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @thinking radio รวมถึงในช่องทางของโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับบานฟ้าบานแดงบานดำนะจะบ้านไหนยังไงก็ทักทายกันมาได้นะฮะยังไงก็รวมถึงแพลตฟอร์มด้วยใช่ไหมพี่บอยพอดคาสต์ของเราด้วยนะครับ
0: ครับนะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังคุยด้วยเหมือนกันนะอาจารย์เต้ย
1: ครับผมนะฮะ
0: นะฮะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข้าวแกงสี่สิบบาท
1: ข้าวแกงอ
0: ่
1: ะข้าวแกง20 บาท
0: 40 บาทไม่แต่เราไม่ได้ให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะมาคอมเมนต์ว่าดีไม่ดียังไงแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังช่วยแชร์จากสิ่งที่เห็นจากประสบการณ์ตัวเองนะเวลาไปทานข้าวแกงยังสถานที่ต่างๆหรือว่าร้านค้าใกล้ที่ทำงานใกล้บ้านเนี่ยนะว่าปัจจุบันเนี่ยได้ทานราคาข้าวแกงจานละกี่บาทกันนะครับ
1: โอ้มี40 บาทจริงๆหรือ question mark จริงๆอย่างนี้ได้ไหมคือเอาง่ายมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะเผื่อคุณผู้ฟังผู้ชมอาจจะอยู่ต่างจังหวัดเนาะอาจจะยังมีอยู่เนาะผมก็เชื่อว่าบางพื้นที่มีนะมีแบบเป็นอาจจะเป็นแบบข้าว
0: ต่ำกว่า40 บาทเนี่ยมี
1: มีแหละแต่ว่าในแง่ของแบบการที่แบบจะให้มันแบบครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเนี่ยมันจะได้ไหมยังไงบ้างนะผมว่าก็น่าสนใจนะพูดคุยกันด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มเติมอีกประเด็นก็ได้ลองคุยกันได้นะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยก็แหมเราคนมีตังทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะยังไงก
0: ็มันยังไงเนี่ยหลังจากที่บัตรคนจนออกใช่ไหมเอาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ทั้งลอตเตอรี่ด้วยนะครับที่ไม่ตรงนะฮะรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งก็มันก็มีข้อมูลหลายอันเนาะเดี๋ยววันนี้เผื่อทุกท่านที่ติดตามรายการเนาะอยากจะพูดคุยกันว่าเอ้ยแต่ก่อนเคยได้แต่พอฉันส่งไปมันมีรายละเอียดเครื่องของอย่างเช่นอ่ะมีรถเกินจำนวน1 คันอะไรอย่างงี้กลายเป็นคนไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วฉันไม่ใช่คนจนแล้วเอายังไงเนี่ยพูดคุยกันด้วยนะเผื่อใครแบบไม่ได้ไงเพราะว่ามีการเขาก็แบบให้ยื่นอุทธรณ์ด้วยเนาะแต่เดี๋ยวเราค่อยๆลงรายละเอียดกันก็ได้ครับเผื่อแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเปิดเอาไว้นะประเด็นกว้างๆนะข้าวแกง20 บาทหรือว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าเรื่องอื่นๆเนาะเผื่อแบบอยากจะพูดคุยอยากจะมาแชร์กันก็ได้นะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนก็ลองมาพูดคุยกันยามเช้าแบบนี้นะครับก็ยังไงทักทายผมแล้วก็พี่บอยได้ครับ 96.5 ก็จะอยู่กันไปยาวๆจนถึง 9 โมงเช้าน
0: ะครับเราก็เปิดหน้าร้านเนาะวันนี้
1: ใช่เปิดเลย
0: ฟังคอมเมนต์เต็มที่นะ
1: เปิดกว้างเลยทีเดียวนะฮะเผื่อใครที่แบบว่าอุ๊ยเนี่ยไม่ค่อยทักให้เปิดให้ชวนเลยเดี๋ยวชวนคุยแล้วนะครับจะได้แบบว่าให้ทุกคนที่มีประเด็นอยู่ในใจหรืออยากจะพูดคุยแชร์ริ่งกันก็พูดคุยกันได้เราจะได้อัปเดตไปพร้อมกันเหมือนชื่อรายการไง 96.5 อัปเดตนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะวันนี้อากาศสดใสฝนไม่ตกนะหลังจากที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้โหตกช่วงเย็นตลอดเลยพี่บอย
0: เมื่อวานนี้ก็ตกนะฮะเมื่อวานนี้ก็ตกแต่ตกประมาณ15 นาทีนะย่านรามคำแหงพระราม9เนี่ยนะครับพอให้ชุ่มฉ่ำใจได้บ้างนะครับในส่วนของวันศุกร์

0: ่างคนก็รู้ว่ารถก็ค่อนข้างหนาแน่นอยู่แล้วนะครับนะฮะแต่ว่าเหมือนเตรียมตัวกันอย่างดีนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นะฮะหรือแม้กระทั่งรถยนต์เนี่ยสังเกตได้ว่าพอฟ้าฝนเริ่มมืดมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็หาที่จอดแล้วเปลี่ยนเป็นใส่ชุดกันฝนนะครับแล้วก็ขับนะฮะน่าชื่นชมอย่างมากนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าในช่วงสัปดาห์นี้หลังจากที่เราจะเห็นว่าช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงกลางวันเนี่ยจะมีด่านที่หนาตามากขึ้นนะฮะก็เห็นมอเตอร์ไซค์หลายคันเนี่ยนะก็ปฏิบัติตามกฎจราจรเยอะขึ้นนะฮะสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ไม่ขับในจุดที่มีความเสี่ยงห้ามมอเตอร์ไซค์ขับนะก็ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุได้เยอะแล้วก็ในที่สำคัญเนี่ยเวลามีรถติดไฟแดงมอเตอร์ไซค์ก็จะจอดอยู่แถวหน้าสุดใช่ป่ะนะฮะเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยสังเกตเห็นแล้วว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมีพุ่งออกไปก่อนนะฮะระหว่างเหลืองแดงหรือว่าแดงจะเขียวเพื่อที่จะรอให้อีกฝั่งขับไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเดี๋ยวนี้ค่อนข้างปฏิบัติดีกันมากเลยนะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าตำรวจเขาเข้มขึ้นหรือเปล่าน
1: ะฮะคือจริงๆในฐานะคนเป็นเด็กแว้นมาก่อนนะฮะไม่ใช่ผมเด็กแว้นไม่ใช่ไปซิ่งปวนเมืองนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนเหมือนกันนะฮะคือขับตั้งแต่สกูตเตอร์คันเล็กๆนะฮะ100กว่าซีซียัน1,000ซีซีนะฮะก็ผมว่าจริงๆแล้วในจราจรบ้านเราอ่ะมันเหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะคือรถยนต์นี่คือบอกโอ้โหเปลืองเวลาชีวิตมากนะครับสมัยตอนขับมอเตอร์ไซค์นี่โอ้โหเวลาชีวิตนี่โอ้โหดีเลยนะกำหนดได้เลยนะฮะอย่างเวลาแบบจากบ้านไปทำงานนี่15 นาที 10 นาที 15 นาทีนี่โอ้โหสบายเลยนะครับแต่ถ้าขับรถยนต์ไปนี่ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหรือว่าแบบ50 นาที 45 นาที 50 นาทีเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถแบบรักษากฎจราจรร่วมกันได้อะไรอย่างนี้นะผมว่ามันจะดีมากเลยแล้วก็อาจจะเป็นในมุมมองของคนที่แบบเคยขับในแง่ของแบบแต่ก่อนผมว่ามันวุ่นวายกับตอนนี้เนาะอาจจะแบบรู้สึกว่าตอนนั้นอาจจะแบบทางเจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่เคร่งครัดมากแต่ตอนนี้คือพอเจ้าหน้าที่ตั้งด่านเยอะๆมันก็ช่วยทำให้บางครั้งเรื่องของการขับยวดยานที่มันอาจจะแบบน่ากลัวหรือว่ารวดเร็วเนี่ยมันก็ลดลงตามไปด้วยแต่คนที่ใช้รถใช้ถนนอาจจะมีความรำคาญหน่อยแหละว่าอุ้ยเจอตำรวจอีกแล้วขับไปตรงนี้ก็เจออีกแล้วมองในมุมนึงก็คืออันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยเนาะเพื่อจะให้แบบการทำงานของเจ้าหน้าที่มันสามารถดำเนินการต่อไปเพราะว่าเราก็เห็นแล้วบางทีแบบคนที่โดนจับก็แบบผิดอะไรบางทีเรามีความผิดจริงๆนะฮะ เราต้องยอมรับด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่เขามีกล้องกันโอ้โห360องศานี่เถียงไม่ได้เลยนะ
0: ครับ
1: เห็นรอบด้านเลยนะฮะ เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามีกล้องของเขาเหมือนกันฉะนั้นก็อ่ะยังไงใครใช้รถใช้ถนนช่วงนี้นะครับยังไงก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้มันสะท้อนภาพลักษณ์ของเมืองไทยนะที่เราอาจจะเรียกว่า land of smile นะนี่แหละวินัยจราจรนี่นะครับผมว่าสำคัญที่สุดยังไงก็ขับกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีน้ำใจให้กันด้วยนะครับ
0: ครับนะฮะกลับมาที่ข่าวสารนะกลับมาที่ข่าวสารช่วงนี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีมไทยแลนด์นะครับเดินทางไปประเทศจีนไปที่เซี่ยงไฮ้นะเขามีการประชุมสำคัญนะครับมีการประชุมสำคัญซึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้ไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรียกว่าการเจรจาแล้วก็ในการเจรจาเนี่ยก็เห็นว่ามีประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ไปด้วยฮุนมาเน็ตไปด้วยนะฮะก็คงที่จะอาศัยเวทีนี้ในการที่จะหารือกันโดยมีจีนเนี่ยแหละครับเป็นโซ่ข้อกลางนะฮะนะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องรอว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะเพราะว่าชายแดนไทยกัมพูชาก็เรียกว่าหึ่มๆกันอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ว่าในสีสันของประเทศไทยที่ไปร่วมเวทีในการประชุมกันครั้งนี้นะครับที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเขาก็จะจับมือกับภาคเอกชนรายใหญ่ในการเปิดฉากเจรจาธุรกิจครั้งใหญ่ที่เซี่ยงไฮ้นะฮะแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ชี้ว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญกับคลื่นการลงทุนลูกใหม่ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ40ปีนะแล้วก็จะเตรียมผนึกกับบิ๊กคอปไทยนะฮะปักหมุดประเทศไทยเป็นศูนย์กลางรองรับเม็ดเงินไฮเทคแล้วก็พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนะครับซึ่งการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมของรัฐบาลไทยนะไฮไลท์สำคัญเนี่ยก็จะอยู่ที่ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะการผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนอย่างที่บอกเพื่อเข้าร่วมเวทีจับคู่ธุรกิ

0: หรือว่า business matching นะกับนักลงทุนชาวจีนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะครับซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะเยือนมหานครเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาบอกว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนนะครับโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศของไทยเนี่ยที่ร่วมเดินทางไปเป็นจำนวนมากอาทิCP อมตะแล้วก็ SPI คือสหพัฒน์นะฮะรวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ชั้นนำเนี่ยร่วมแสดงศักยภาพความพร้อมแล้วก็เจรจาธุรกิจขั้นเรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเขาใช้คำนี้เลยนะ
1: ครับ
0: เต้ยใช้คำนี้เลยนะฮะนั่นหมายความว่าหลายอย่างเนี่ยจะชี้ให้เห็นได้ว่าแหมประเทศไทยเนี่ยพร้อมเรียกว่าเขาเรียกอะไรแขนรับนะฮะนักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนอย่างมากนะครับซึ่งทิศทางส่วนใหญ่นะครับก็เป็นไปอย่างที่เอ่ยเมื่อสักครู่นะครับว่าการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยเขามองอย่างนี้ว่าเปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกซึ่งวันนี้เนี่ยโลกเนี่ยได้เปลี่ยนจริงๆก็มีคลื่นลงทุนลูกใหม่เหมือนคลื่นลงทุนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1980นะฮะก็เป็นคลื่นการลงทุนจากญี่ปุ่นแต่วันนี้คลื่นลูกใหม่คือ AI พลังงานสะอาดดิจิทัลแล้วก็ระบบอัตโนมัติรัฐบาลก็ยังคงพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV แล้วก็หุ่นยนต์นะครับ
1: ครับนะฮะจริงๆเรื่องที่วันนี้เราเห็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับอย่างผมวันนี้เห็นมติชนเนาะเหมือนที่พี่บอยบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็นภาพที่ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยก็ถ่ายรูปร่วมกับทางคุณสีจิ้นผิงเนาะประธานาธิบดีแห่งจีนนะครับรวมถึงหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของจีนด้วยนะครับก็ภาพนี้แบบชื่นมื่นเลยนะฮะซึ่งในภาพเนี่ยก็มีทั้งคุณเอกนิติด้วยเนาะแล้วก็มีคุณท็อปใช่ไหมรัฐมนตรีคุณท็อปแล้วก็มีคุณรัฐมนตรีคุณลูกนกนะดีอีนะฮะก็เป็นอีกภาพนึงแล้วก็ในพาดหัวของมติชนวันนี้เขาพาดหัวน่าสนใจเหมือนกันนะบอกว่าอนุทินโชว์วิชั่นเวทีเซี่ยงไฮ้หนุนธรรมาภิบาล AI ชูล้างอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเปิดทางธุรกิจดึงจีนลงทุนนี่แหละนะฮะก็เหมือนที่ประเด็นที่พี่บอยเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งผมว่าทั้งเรื่องของการดึงนักธุรกิจจีนมาลงทุนเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่แล้วแต่ว่าขยายความด้วยนึงเพราะหลายคนก็จะรู้ว่าบ้านเรามันก็มีเนาะจะเทาจะขาวจะดำจะอะไรยังไงมันก็จะมีแบบประมาณนี้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะต้องแบบทำให้มันมีความชัดเจนว่าเอ้ยดึงเข้ามาลงทุนแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบหรือว่าต้องมีการแบบเขาเรียกว่าให้เขายืนยันตัวตนยังไงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: คัดกรองกันยังไง
1: คัดกรองเนาะอันนี้ผมว่าสำคัญ
0: คือ
1: มันต้องเป็นเงินที่แบบอาจจะต้องแบบเขาเรียกนะไม่เทาอ่ะมันควรจะต้องแบบมีความให้มันไม่เทาอ่ะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นอีกหนึ่งประเด็นคำถามที่ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยเนี่ยก็มีมาร์กลงทุนมามันดีแหละแต่จะดีมากกว่านี้ถ้าเขามาแบบอย่างมีตัวตนนะเนี่ยเราต้องยอมรับเพราะว่าคือส่วนหนึ่งนักลงทุนนักธุรกิจจากจีนที่มาลงทุนบ้านเราอะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าที่จีนนะครับเขามีกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดมากๆการที่แบบนักธุรกิจหรือว่าคนนี้ทำธุรกิจอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเขาต้องมีการตรวจสอบต้องมีการยืนยันตัวตนว่าธุรกิจที่ทำเป็นยังไงจะมีเม็ดเงินรายได้เสียภาษีให้รัฐยังไงบ้างอะไรมีอย่างเงี้ยเลยนะหรือแบบมันมีความเข้มงวดมากคือไม่ต้องเอาอะไรง่ายพี่บอยไปจีนแล้วใช่ไหม
0: ไปมา 2-3 ครั้งแล้วฮะ
1: นะฮะแล้วตอนเราไปจีนเห็นไหมโอ้พอเราเข้าประเทศเขากว่าเรายืนยันตัวตนครั้งเดียวเขารู้เลยว่าเราไปไหนบ้าง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับเขาก็จะมีตอนที่ตม.ของจีนนะเขาตรวจนะครับเขาก็จะมีการสแกน QR code นะครับแล้วก็มีการ
1: ใช่ไหม
0: มีการสแกน QR code แล้วก็ให้กรอกนะฮะก็คือหมายเลขการเดินทางก็คือสมุดเดินทางของเราหนังสือเดินทางของพาสปอร์ตของเรานะแล้วเขาก็มีถามเราเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาจีนด้วยว่ามาทำไมมาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับ
1: แล้วก็อย่างล่าสุดผมไปเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ขั้นตอนเยอะแหละผมแล้วก็ยังแปลกใจว่าเอ้ยขั้นตอนทำไมมันไม่ได้เยอะมากคือเขาก็ถามนะเหมือนปกติแหละเหมือนเราเข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะให้เราลงทะเบียนแบบผ่านแอปพลิเคชันนั่นแหละแต่ทีนี้มันไม่ใช่เป็นของทางการอย่างเดียวซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยมันเชื่อมโยงไปแอปพลิเคชันที่เราจะไปใช้ในประเทศเขาอย่างเช่นเราไปจีนเราใช้ไลน์ไม่ได้ใช้ไอ้ตัวFacebook ไม่ได้ใช่ไหมเราใช้ได้แต่ WeChat ของเขา
0: ครับ
1: โปรแกรมที่เขาใช้ติดตามก็มาจากไหน WeChat ที่เราใช้หรือว่าโปรแกรมที่เราเอาไว้เรียกรถแท็กซี่ตีตี้อะไรเงี้ยก็เหมือนกันเขาก็จะรู้ว่าเราไปที่ไหนยัง

0: ไงผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้แหละเพราะว่าพอเราลงทะเบียนปั๊บเนี่ยมันมีความชัดเจนในเรื่องของการที่ว่าเขาแบบรู้ว่าเรามาทำอะไรจุดประสงค์เพื่ออะไรยังไงบ้างแล้วเขาก็ไม่ต้องตามอะไรเลยนะไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติมแล้วผมมันก็ง่ายดีแต่ผมมารู้ภายหลังหลังจากที่ก็ใกล้จะเดินทางกลับแล้วบอกอ๋อนี่ไงเขามีการเช็คผ่านทางอย่างนี้แหละอะไรแบบนี้นะผมก็อ๋อแล้วก็มีแชทก็คืออย่างของบ้านเราสมมติจะซื้อของก็ต้องผ่านแอปธนาคารของเขาไม่ต้องเขาผ่านแอป WeChat ผ่านแอปดีดีจ่ายได้เลยไม่ต้องอะไรมากเลยนะซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับระบบของทางจีนเขาเองนั่นแหละครับผมว่านี่แหละมันก็เป็นเรื่องนึงที่ที่บ้านเรานะถ้าสมมติว่าแบบทำให้มันแบบเข้มงวดแบบที่จีนเขาทำได้เนาะนะมันก็จะทำให้เราสามารถตรวจสอบอะไรแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็มันก็จะเป็นผลดีอย่างนึงเป็นการคัดกรองเหมือนที่เมื่อกี้พี่บอยพูดไปเรื่องว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นสำหรับบ้านเรามากๆเนาะไม่งั้นเราก็จะได้แต่เหมือนที่เราผ่านๆมาแหละนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงหน่วยงานรัฐบาลต่างๆกันด้วยเนาะไม่งั้นมันแบบคนไทยก็จะมีความสงสัยไงนะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มีเรื่องนึงผมติ่งท้ายนิดนึงได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้มันมีพาดหัวเรื่องของธรรมาภิบาล AI ใช
1: ่ไหมอันนี้สำคัญมากคือเรื่องนี้นะก่อนหน้าที่อาจารย์เต้ยเนี่ยจะมานะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในคลื่นในผังในในการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณแอนดี้หลิวชิวไอทีเนาะPDPA อ่ะครับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะหรือว่าแม้แต่พี่วูดดี้เองเนี่ยคือเรื่องนี้พยายามสื่อบนหน้าปัดวิทยุให้มากเลยทีเดียวเพราะว่าผู้ฟังคือเราอ่ะเป็นผู้ฟังในกลุ่มของผู้สูงอายุโดยสัดส่วนเกือบเอาเรียกว่า 50% เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเขาจำเป็นต้องรู้ให้ทันสิ่งเหล่านี้เพราะเคสที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดกับผู้สูงอายุมากเลยครับ
0: นี่คือเรื่องนี้ผมขยายความเรื่องพอดีว่าเมื่อวานนี้มีโอกาสไปนำเสนอบทความนะครับคือมันเป็นงานประชุมวิชาการระดับชาติเนี่ยแหละด้านการสื่อสารนะฮะซึ่งก็จะจัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ของจุฬาของธรรมศาสตร์ใช่ไหมวารสารธรรมศาสตร์แล้วก็นิเทศของนิด้านะครับสามสถาบันเขาจัดร่วมกันเมื่อวานนี้จัดที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วก็จะมีแบบนี้แหละนักศึกษาปโทปอะไรเงี้ยเขาก็จะมานำเสนอบทความเพื่อจะแบบอ่ะบางส่วนก็นำเสนอจากวิทยานิพนธ์ตัวเองอะไรเงี้ยอย่างผมก็ขยายความมาจากตัววิทยานิพนธ์ผมทำอยู่นั่นแหละครับก็คือแต่ว่าผมจะทำเรื่องของจุดยืนนะทัศนคติจุดยืนทางจริยธรรมแต่ว่าผมศึกษาในเรื่องของคนที่เป็นผู้สงสารก็คือนักเขียนบทละครซีรีส์ก็คือเหมือนคล้ายเป็นนักข่าวเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคปัญญาประดิษฐ์เนาะผมใช้คำว่ามันเป็นนิเวศสื่อใหม
1: ่
0: มันมีอันนึงที่มันน่าสนใจในข้อมูลที่ผมทำไปคือมันก็เป็นเรื่องเนี้ยเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล AI เพราะว่าเราอยากรู้ว่าคนที่แบบเป็นคนทำงานจริงๆนะวันนี้คือพอมี AI มามันต้องปรับตัวมันผ่านการ disrupt มันต้องใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยหรือใช้ AI ให้ทำงานแทนได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยประเด็นที่ผมอยากจะชี้ก็คือมันตรงกับตัวธรรมาภิบาล AI เพราะว่าถ้าเอาในมุมของแง่กฎหมายของประเทศไทยนะครับจริงๆตอนนี้คือมันยังไม่มีตัวกฎหมายเฉพาะสื่อเลยนะที่จะคุม AI มันมีแค่ตัวเดียวที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA เนี่ยเขาทำAI ethic guideline ไว้ทำไว้แค่นั้นนะฮะแต่บ้านเราถ้าแบบจะเป็นสมาคมสื่อหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีนะฮะอันนี้จากการหาข้อมูลยังไม่มีแบบลงรายละเอียดลึกๆแม้แต่สมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปใช่ไห
1: ม
0: เห็นว่ากำลังทำอยู่แต่ก็จะดีกว่านี้ถ้าเราทำแบบเรียกทุกสมาคมเรามีตัวกำหนดขึ้นมามันจะทำให้เราเกิดการใช้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีธรรมาภิบาลว่าจะมีเรื่อง PDPA มันจะมีเรื่องความรู้เท่าทันต่างๆที่มันจะตามมาด้วยฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องระดับโลกเนาะเพราะว่าอย่างในต่างประเทศอย่าง EU เขาก็มีแล้วอะไรแบบนี้นะครับคือเขาใช้แบบทั้งภูมิภาคของเขาเลยนะครับแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยยังไม่มีจริงๆอันนี้คือพยายามหาข้อมูลแล้วนะที่มีจริงๆก็คือมีของเอ็ดด้านี่แหละที่
1: ม
0: ีฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราอยากจะแบบให้มีนักลงทุนมาลงทุนเรื่อง AI อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีกฎหมายที่มีความชัดเจนอย่างเงี้ยออกมาให้มันทันต่อสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันนะผมเพิ่งเจอพี่วูดดี้ฮะพอดีไปทำงานด้วยกันมาก็ยังคุยกับพี่วูดดี้อยู่เลยว่าเนี่ยAI ChatGPT หรือ Claude หรือ Gemini ที่เราคุ้นๆกันจริงๆมีเยอะกว่านั้นนะเขาเปลี่ยนแปลงทุกวันอย่าง ChatGPT นี่ก็เพิ่งเปิดอะไรอีก3วันที่มันเอามาช่วยงานอ่ะใช่ไหมผมก็จำชื่อไม่ได
1: ้
0: คือเอาง่ายเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเปิดมาเรื่อยๆคือมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเราตื่นขึ้นมาปั๊บ AI มันพัฒนาไปด้วยฉะนั้นถ้าตัวบทกฎหมายที่จะมาดูแลควบคุมมันไม่ครอบคลุมมันอาจจะถูกเอามิจฉาชีพเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่าเอามาปลอมหน้าเรามาปลอมเสียงเรามันอาจจะเป็นมากกว่านั้นก็ได้ฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้ผมก็นำเสนอไปในที่ประ

0: ชุมนะครับซึ่งอาจารย์หลายท่านก็ท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านก็บอกว่าเออเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็น global ครับผมพยายามมองให้เป็น global ไงผมไม่ได้มองแค่ประเทศไทยอย่างเดียวฉะนั้นก็ถือว่าถ้ามันแบบสามารถทำงานให้มันเกิดเป็นรูปธรรมที่แท้จริงผมว่ามันจะเป็นประโยชน์กับบ้านเราอย่างมากเลย
1: ครับอาจารย์เต้ยมันมีประเด็นนี้ด้วยนะอาจารย์เต้ยมันมีประเด็นนี้ด้วยมันมีประเด็นนี้ด้วยเราแยกเป็น2ส่วนนะอาจารย์เต้ยนะเมื่อกี้อาจารย์เต้ยพูดบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้ส่งสารคือคนที่ทำในวิชาชีพสื่อมวลชนใช่ไหมปกติเนี่ย SMCR เนี่ยมันถูกระบุอยู่ในSMCR โมเดลนะ
0: ใช่ครับเป็นกระบวนการสื่อสารนี่แหละใช่ครับทฤษฎีการสื่อสาร
1: ใช่ใช่
0: คร
1: ับอันเนี้ยเราใช้ซึ่งตัว S เนี่ยคือ sender คือผู้ส่งสารใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันถูกระบุอยู่ในอาชีพของคนที่เป็นสื่อมวลชน
0: ซึ่งตอนนี้มันเป็นพ่วงนี้ไปด้วยนะพ่วง influencer พ่วงนี้ไปด้วยนะ
1: นะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ย SMCR เนี่ยมันอยู่ในอาชีพสื่อมวลชนแล้วสื่อมวลชนเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่าเป็นตัวบุคคลหรือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำหน้าที่สื่อใช่เมื่อก่อนเรามีสื่อหลักถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้ตัว S ตัวนี้มันไม่ได้ถูกระบุอยู่แค่คนที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนนะฮะแต่มันถูกระบุอยู่ในทุกคนที่ใช้แพลตฟอร์ม
0: ครับ
1: คือประชาชนทั่วไปเพราะเขาก็เป็นผู้ส่งสารได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: คืออ
1: ย่างถ้าผมเป็นเจ้าของเพจหนึ่งนะฮะผมก็ทำอ่ะบอยเล่าบอยแชร์ข่าวอย่างเงี้ยนะบอยแชร์ข่าวบอยก็มีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารแล้วทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นแค่รีซีเวอร์คือผู้รับสารถูกปะ
0: ครับ
1: พอมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารปุ๊บเนี่ยต้องเข้าใจว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้คือ Facebook YouTube ไม่ใช่ของบ้านเราเลย
0: ใช่ครับอยู่ตาม
1: ฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีกฎหมายมาเป็นตัวกำหนดหรือว่าจะมาใช้บังคับใช้ในเรื่องจริยธรรมก็ดีเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือเมื่อก่อนเราใช้จิตสำนึกที่อยู่ในอาชีพสื่อใช่ไหมแต่พอมาเป็นปัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้ที่ผมเนี่ยในฐานะผู้ส่งสารด้วยเป็นเจ้าของเพจเนี่ยนะครับแต่ว่า Facebook ทั้ง YouTube อ่ะมันก็ไม่ใช่ของคนไทยมันเป็นของต่างประเทศใช่ป่ะบางทีการบังคับเนี่ยมันเลยเป็นโจทย์ที่ยากมาก
0: ยาก
1: มากยากมากนะฮะยากมากนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาแชร์ต่อเพราะว่าผมทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ด้วย
0: นี่นะเดี๋ยวเราต้องคุยกันนะเพราะจริงๆมันผมว่ามันครอบคลุมทุกคนจริงๆนะฮะเน
1: ี่
0: ยคือพยายามถ้าเรามองให้เป็นระดับโลกมันคือทุกคนเลยนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวหลังเคารพธงชาติเนาะเรามาคุยกันต่อในประเด็นนี้นะพี่บอยนะ
1: ครับครับครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินนำทัพบุกเฉิงตูหนุน153นักธุรกิจไทยลุยตลาดจีนรันรัฐบาลพร้อมเป็นกำแพงหนุนเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4สร้างโอกาสลงทุนจับคู่ธุรกิจนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งวันนี้จะเดินทางไปที่นครเฉิงตูและพบกับนักธุรกิจไทย153คนจาก48บริษัทที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาร่วมงานเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่4ที่นครเฉิงตูว่าไม่อยากให้มองว่าใครพาใครมาเพราะนักธุรกิจจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และล้วนมองเห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตการที่ภาคเอกชนไทยกว่า100รายมาร่วมงานแสดงว่าเห็นโอกาสและเห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแสวงหาพันธมิตรและเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลพร้อมยืนเป็นกำแพงคอยสนับสนุนและให้คำยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้แก่นักลงทุนอย่างเต็มที่รัฐบาลทำดีจะพูดว่าดีได้ไหมกรวีขอฝ่ายค้านค้านด้วยเหตุผลไม่ใช่อคตินายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่าค้านโดยอคติแต่ต้องตรวจสอบตามข้อได้จริงทำการเมืองให้สร้างสรรค์โดยระบุว่าฝ่ายค้านพูดว่ารัฐบาลทำถูกได้ไหมการเมืองบ้านเราการเป็นฝ่ายค้านคงเหนื่อยหน้าดูเพราะต่อให้รัฐบาลทำเรื่องที่ดีจะพูดว่าดีได้ไหมหรือหน้าที่ของฝ่ายค้านคือต้องมองทุกเรื่องผ่านแว่นที่เคลือบด้วยอคติว่าผิดเลวโกงล้มเหลวไม่ดีเอาไว้ก่อนตนคิดว่าไม่ใช่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบและด้วยการตรวจสอบที่เข้มข้นสิ่งนี้ทำให้รัฐบาลทำงานอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหลายครั้งฝ่ายค้านท้วงติงรัฐบาลก็กลับไปแก้ไขโครงการดีขึ้นจุดอ่อนน้อยลงงบประมาณคุ้มค่าขึ้นสุดท้ายประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์จากการตรวจสอบและนี่คือความสำเร็จของฝ่ายค้านการเมืองไม่ควรเป็นการแข่งขันว่าใครพูดแรงกว่าใครโจมตีเก่งกว่าสร้างวาทกรรมดีกว่าแต่ควรแข่งขันใครทำให้ประเทศดีขึ้นได้มากกว่ารัฐบาลไม่กลัวการตรวจสอบและอยากเห็นการตรวจสอบที่เข้มข้นจริงจังไม่ใช่การตรวจสอบที่เริ่มต้นด้วยอคติตั้งธงไว้ก่อนว่ารัฐบาลทำอะไรก็ต้องผิดเพราะเมื่ออคตินำหน้าข้อได้จริงสุดท้ายประชาชนก็จะเหลือเพียงการเมืองที่จะเอาชนะกันแทนที่จะได้การเมืองช่วยกันแก้ไขปัญหาตรวจสอบให้หนักยืนอยู่บนหลักข้อได้จริงไม่ใช่บนความเกลียดชังกลับมาสู่การเมืองที่สร้างสรรค์ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านไม่ใช่ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแผ่นดินไหว 7.3 เม็กซิโกแจ้งเตือนสึนามิชายฝั่งแปซิฟิกเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเม็กซิโกโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอากิเลสเซดันราว48กิโลเมตรลึก18กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนถึงกัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์สำนักงานบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐประกาศเตือนภัยสึนามิตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะที่ทางการเม็กซิโกขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชายหาดเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเดรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: มาคุยกันต่อครับอาจารย์เต้ยครับผม
3: ครับผมนะฮะหลังเข้ารบธงชาติหลายท่านก็แวะเข้าห้องน้ำนะฮะหรือบางคนอาจจะแวะไปชงกาแฟแล้วมาฟังกันต่อนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวเราจะมีสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเอาก่อนเลยไหมพี่บอย
2: อะไรนะมีมาดูแวะดูคุณผู้ฟังหน่อย
3: อ๋อคอมเมนต์ใช่ไหม
2: มีคุณประภาพรนะครับทักทายเข้ามาสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วมีคุณสัตสิมาบอกว่าหุงทำกินเองค่ะกับข้าวอีสานมักส้มตำและตำกินเองไม่ต้องเสียตังค์
3: นี่ของดีของดีเราต้องตำกินเองที่บ้านสะอาดปลอดภัย
2: คุณสัตสิมาค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองนะไม่ขออีกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะขอจากรัฐบาล
3: เออนะฮะแล้วก็มีคุณนะคุณอาภาพัฒน์ใช่ไหมคุณประภาพรด้วยนะครับก็สวัสดีเราสองคนเข้ามารวมถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยังไงก็ทักทายกันได้เนาะอย่าลืมนะฮะเรามีประเด็นเมื่อต้นรายการเนาะเราโยนคำถามไว้ว่าคิดเห็นยังไงกับข้าวแกงหรือว่าเรียกว่า40บาทใช่ไหมรวมถึงเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหลายคนตอนนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้มีบัตรคนจนแล้วนะครับโอ้เป็นคนมีตังแล้วนะครับอย่างเงี้ยแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเผื่อจะมาช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ
2: ครับนะฮะก็พอพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือมีข่าวชิ้นหนึ่งที่เมื่อวานเนี่ยก็เป็นข่าวที่อยู่ในกระแสแต่ว่าอาจจะอยู่นอกความสนใจของผู้ชมผู้ฟังนะครับก็คือทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์นะครับบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าส่วนใหญ่คือเขาพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือมันมีสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์นะครับแล้วก็ได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องแล้วก็เพิ่งทราบว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในรถเนื่องมาจากว่าญาติพี่น้องลูกหลานเนี่ยนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถนั่นเองซึ่งตรงนี้กระทรวงการคลังเขาได้พิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขในโครงการคือไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถด้วยยกเว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อหรือว่ารถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือว่ารถใช้งานเกษตรกรรมซึ่งตามกฎหมายก็ว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันนั่นเองนะครับซึ่งพบว่ามีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยคือผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือมีกรรมสิทธิ์รถเนี่ยเกินจำนวนที่โครงการกำหนดนะครับจำนวนมากโดยกรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาแนะนำให้ดำเนินการนะครับก็คือว่า 1. หากประชาชนไม่ผ่านคุณสมบัติต้องการยื่นทบทวนหรืออุทธรณ์ให้ประชาชนเนี่ยดำเนินการตามช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมผ่าน4ช่องทางนะครับคือ1ช่องทางเว็บไซต์นะครับก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับนะฮะแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ผ่านแอปเป๋าตังช่องทางที่4ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.แล้วก็อิสลามแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการดังกล่าวเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองให้ดีนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถฟรีนะฮะโดยกรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากว่าเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการรัฐนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคือสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เอาอย่างนี้ดีกว่า
3: ครับนะฮะก็ถ้าใครที่อย่างที่รายละเอียดที่พี่บอยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ผมว่าก็ลองยื่นอุทธรณ์ดูนะครับแล้วก็จะมีการพิจารณากันเพิ่มเติมเนาะแต่ที่นั้นก็ มันก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อาจจะมีการตรวจสอบกันเข้มขึ้นเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรียกว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่าในแง่ของการปรับโครงสร้างอะไรต่างๆเนาะของหน่วยงานรัฐหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนี่มันก็ค่อยๆขยับกันอย่างเราเพิ่งเห็นล่าสุดก็คือกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวรวมกันแล้วใช่ไหมฮะก็นั่นแหละเดี๋ยวสักแป๊บนึงเราน่าจะเห็นความชัดเจนว่าจะยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็มันจะมีการปรับไปอย่างเงี้ยเพื่อให้เข้ากับเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงไปของโลกนะครับฉะนั้นเรื่องของการที่จะมีเกณฑ์การให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรแบบนี้ผมว่ามันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นฉะนั้นใครที่มีเกณฑ์ที่โอเคแหละฉันว่าฉันแบบไม่ได้เข้าเกณฑ์ตัวนี้นะก็รีบยื่นอุทธรณ์ไปนะครับเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะแบบมีผลต่อโครงการต่อไปนะเพราะว่ายุคนี้คือมันเป็นยุคที่แบบพอเราสามารถยื่นผ่านช่องทางของออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียมันตอบเขาเรียกว่ามันสามารถตอบเรื่องของคัดกรองได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาความจริงเข้าว่ากันนะครับฉะนั้นเราเช็คข้อมูลทางทะเบียนดีๆนะครับดีมานะที่บ้านไม่มีรถไม่หลายคันมีรถไม่กี่คันแต่ก็ไม่ได้กับเขานะไม่ได้ย
2: ื่นผมก็ไม่ได้ครับไม่ได้ยื่นนะไม่ได้ยื่น
3: ไม่ได้ยื่นเหมือนกันนะ
2: ไม่ได้ยื่นเหมือนกัน
3: ต้องให้แบบพี่ๆน้องๆเนี่ยเขาแบบเนาะแบบไม่มีจริงๆนะผมว่าอย่างนั้นต้องให้เขานะครับก็เรื่องที่เราคุยกันไว้เบรกที่แล้วนะฮะเราจะว่ากันต่อเลยพี่บอย
2: ได้
3: เพราะว่ามันก็จะมีประเด็นที่เมื่อกี้ผมว่ามันก็เชื่อมโยงกันมาเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราตอนนี้ใช้ AI กันโดยที่บางทีเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องปกติซึ่งมันไม่ผิดนะเพราะว่าผมว่าในมุมมองของการที่เราเอาเรื่องของ AI มาใช้เนี่ยมันช่วยย่นเวลาช่วยลดต้นทุนเนาะโดยเฉพาะคนที่ผมยอมรับเลยว่าคนที่เป็นคนทำงานในวงการสื่อต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวงการข่าวนะผมว่าทุกแวดวงเลย
2: ภ
3: าพยนตร์ด้วยนะฮะหรือว่าจะเป็นละครซีรีส์ต่างๆตอนนี้คือหรือว่าแบบละครคุณธรรมก็ได้อะตอนนี้มีเป็นเจน AI สตรอเบอรี่เคยดูไหม Apple สตรอเบอรี่กันนะแล้วก็ AI เหมือนกันนะฮะคือมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คือเรื่องเหล่านี้มันเรื่องปกติแล้วหลายคนตอนนี้ก็คือจะเห็นว่าอุ้ยมีคอส AI มานะอย่าง 96.5 แล้วก็มีเนาะใช่ไหมที่1ที่2เนาะคือตอนนี้ก็เต็มยังฮะ
2: ก็เปิด2หลักสูตรนะเปิด2หลักสูตรนะครับเดี๋ยวก็ขอดูข้อมูลเลยแล้วกันนะ
3: ฮะ
2: ก็คือหลักสูตรแรกเนี่ยเต็มไปแล้วครับของวันที่1สิงหาคมเนี่ยก็คือเรื่องของเป็น AI for Life ปีที่3นะ Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะอันนี้ของวันที่1เต็มแล้วล้นด้วย54ท่าน
3: รับ54เลยเหรอ
2: รับแค่50ท่านนะไหลมาจนถึง54ปิดรับนะฮะไม่ไหวเดี๋ยวจะดูแลกันไม่ไหวถ้าเกินไปเยอะนะครับส่วนของ

0: วันที่2เนี่ยตอนนี้เหลือที่นั่งอีกแค่18นะครับ
1: โอ้
0: นะ
1: ฮะ
0: ใช่เปิดรับสมัครแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยมีคุณผู้ฟังสนใจสอบถามแล้วก็สมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งในส่วนของหลักสูตรที่2ก็คือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง
1: นี่อันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่าวันที่1ที่2เนี่ยเดี๋ยวผมไปด้วยนะฮะผมก็จะเป็นนั่นแหละไปช่วยงานพี่บอยช่วยงานพี่ๆที่คลื่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งฟังด้วยอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเหมือนกันโดยเฉพาะแบบเอา AI มาช่วยในการทำแบบตอนนี้คือหลายคนก็เอามาทำคลิปแบบช่วยขายของเนาะบางทีไม่ต้องมานั่งไลฟ์สดเองแล้วไงถูกไหม
0: ใช่
1: บางทีเราอาจจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วให้ AI ช่วยเจเนเรตให้มันออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาที่เขาเรียกว่าครบเครื่องเลยที่เราไม่ต้องลงสิ่งเองด้วยนะไม่ต้องเลยโอ้นะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับแต่ว่าของวันที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราเน้นของผู้สูงวัยเนาะเพราะว่าผู้สูงวัยมีประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของบางครั้งเราแน่นอนเราอาจจะใช้ไม่ถนัดไม่เคยใช้มาก่อนมีความกล้ากลัวแต่มากกว่านั้นเนี่ยผมว่าหลักสูตรนี้ก็จะช่วยเสริมเรื่องของการใช้โดยที่เรามีความรู้เท่าทันว่าเราไปใช้แล้วเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพยังไงเพราะว่าบางครั้งตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยส่งลิงก์เข้ามาใช่ไหมส่งลิงก์เดี๋ยวรูปนี้ไอ้ลิงก์นี้นะไปปรับรูปให้เราดูเป็นย้อนวัยไปได้เมื่อ20ปีที่แล้วอะไรอย่างนี
0: ้
1: ซึ่งหารู้แล้วไหมว่าไอ้ลิงก์ที่มันส่งมาให้เนี่ยโอ้มันเข้าไปปั๊บสามารถแฮกบัญชีเราได้เลยนะฮะนี่ทางตำรวจไซเบอร์เขาก็เตือนมานะ
0: ลิงก์ที่ส่งส่วนใหญ่จะมาทาง SMS นะ
1: ใช่นะฮะแล้วบางทีมาทางไลน์ด้วยพี่มวย
0: ครับ
1: ล่าสุดก็มีทางไลน์ด้วยนะครับก็ฉะนั้นก็เดี๋ยวเรื่องเหล่านี้นะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้จากหลักสูตรของทาง 90.5 Thinking Radio ที่เราทำนะครับถ้าฟีดแบ็กดีๆเนาะเราก็ทำกันเรื่อยๆเนาะ
0: ครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าจะแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบนะว่ากำหนดการทั้งหลักสูตรที่1และหลักสูตรที่2เนี่ยนะครับเริ่มต้นแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี่ยจะได้เรียนเป็นเซ็กชันยังไงบ้างนะครับแต่ละเซ็กชันมีความน่าสนใจบ้างแต่ว่าถ้าโดยรวมๆเนี่ยก็คือถ้าหลักสูตรแรกเนี่ยก็เน้นสอนให้กับคุณผู้ฟังนะครับที่เป็นผู้สูงวัยเนาะสอนในเรื่องการถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือแต่งภาพตัดฉากหลังด้วยโฟโต้รูมนะครับนะครับแล้วก็มีเซ็กชันในเรื่องของ AI ซึ่งจะให้เป็นผู้ช่วยในชีวิตประจำวันเราก็จะใช้ ChatGPT นะครับแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยรู้จักการสร้างคลิปสั้นด้วย CapCut นะครับซึ่งแน่นอนนะ3ตัวที่ต้องใช้แน่ที่เป็นเครื่องมือจากเทคโนโลยีก็คือ ChatGPT Photo Room แล้วก็ CapCut ในระดับพื้นฐานที่คุณผู้ฟังที่เข้าอบรมเนี่ยจะได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็จะต้องเสริมเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละครับภัยทางไซเบอร์นะที่จะต้องติดเป็นอาวุธทางปัญญาให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเจนนะฮะเราเจเนเรตหรือว่าเราจะใส่ข้อมูลการพร้อมการสั่งการอะไรเข้าไปเนี่ยในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยบางทีเราลืมบางทีเราลืมนะเราเข้าใจเรารู้แหละว่าจะให้เขาเนี่ยเป็นอะไรจะให้เป็นเราคนที่สองหรือว่าจะให้เขามีหน้าที่ช่วยเป็นนักวิเคราะห์ข่าวนะหรือว่าจะให้เขาเป็นนักการตลาดแต่บางทีข้อมูลของเราเนี่ยเผลอใส่เข้าไปนะมันก็จะทำให้ AI เนี่ยเขาก็จะจดจำนะครับพอจดจำเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะไปไหนต่ออันเนี้ยนะเราก็ไม่รู้เลยนะแต่ที่แน่ๆเจ้าของแพลตฟอร์มเจ้าของ
1: แอปพลิเคชันลิงก์ต่าง
0: ๆแอปพลิเคชันเหล่านี้เขาได้ข้อมูลเราไปแล้ว
1: ใช่ครับนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องมีนี่แหละประเด็นเหล่านี้นะครับก็เดี๋ยวทางผู้เชี่ยวชาญนะเขาก็จะให้เป็นข้อมูลให้กับทุกคนเนาะแต่ไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะรู้สึกว่าอุ้ยกลัวไม่อยากใช้เลยเนี่ยมันใช้ได้นะแต่ว่าเราใช้ด้วยมีความเอ๊ะนิดนึงเนาะมีความเอ๊ะหน่อยว่าไอ้ลิงก์ที่เพื่อนๆส่งมาในไลน์เนี่ยนะครับส่งมาโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนาะก็ส่วนใหญ่จะคุยกันในไลน์กันนะฮะก็คุยกันปั๊บเรื่องนี้เพื่อนส่งมาอุ๊ยมีทำภาพให้ย้อนกลับไปเป็นสมัยมัธยมได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าตัวแอปพลิเคชันตัวที่อยู่ในมือถือของเราเนี่ยมันสามารถปรับรูปภาพอย่างนี้ได้อยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่แค่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปตามลิงก์ที่เขาส่งมาให้ก็ได้นะเพราะลิงก์เนี้ยมันอาจจะมีความไม่ปลอดภัยแต่เบื้องต้นน่ะถ้ามีการส่งผ่านลิงก์ผ่านไลน์อะไรอย่างงี้มาก่อนนะครับให้เอไว้ก่อนว่าถ้าฉันกรอกข้อความไปแล้วหรือใส่ข้อมูลไปแล้วเนี่ยข้อมูลที่ส่งไปมันจะไปอยู่ที่ไหน อันนี้ก็ต้องฝากกันเอาไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนึงที่

0: คยไปอบรมมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเออเราบางทีเราก็ลืมมองข้ามกันไปเนาะว่าไอ้ที่เรากรอกไปที่เพื่อนเราส่งมาให้มันข้อมูลเราไปไหนว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมนะก็อยากให้ทุกๆคนก็มีต่อมเอแบบนี้เผื่อไปด้วยนะครับเพราะว่าบ้านเราอย่างที่บอกฮะพอแพลตฟอร์มมันเป็นแพลตฟอร์มของต่างชาตินะครับเราไม่มีกฎหมายตัวนี้ยิ่งไม่มีกฎหมายพวกนี้มาควบคุมมันยิ่งทำให้เราแบบมีความเรียกนะความไม่ปลอดภัยเลยหรือถ้ามีนะถ้าจะมีกฎหมายมีสิ่งเหล่านี้มาควบคุมก็ต้องให้มันครอบคลุมด้วย
1: ครับ
0: ไม่ใช่แค่ควบคุมได้อย่างเดียวต้องครอบคลุมด้วยว่าให้มันแบบเฮ้ยจะดูแลในเรื่องของสิทธิหรือจะดูแลเรื่องของข้อมูลที่มันรั่วไหลไปยังไงบ้างนะจะมีการเยียวยายังไงกรณีที่มีคนเอาภาพเราไปตัดต่ออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดอันนี้ผมแชร์ข้อมูลนิดนึงเพราะว่า
1: ได้เลยครับเชิญเลย
0: มีเพื่อนที่เป็นผู้ประกาศอยู่ช่องหนึ่งนะครับรูปหล่อนะฮะหล่อน้อยกว่าผมกับพี่บอยนะครับนะ คือเขาก็เป็นนักข่าวเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบว่ามีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยหรือว่าทำช่องของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีเล่าข่าวอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่ามิจฉาชีพเนี่ยเอาภาพของเขาเนี่ยทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอเสียงด้วยนะไปเปิดเป็นตัวตนใหม่แล้วก็เหมือนแบบเอา AI มาช่วยเป็นเจเนเรตนู่นนี่แล้วไปทำยังไงรู้ไหมฮะไปหลอกเงินคุณยายคนนึงคือเหมือนกับว่าเอาเนี่ยทักไปหาทาง Facebook ทางในโซเชียลมีเดียนี่แหละทักไปบอกว่าเนี่ยพอดีว่าเนี่ยมีคอร์สนี้นะเนี่ยจะต้องแบบให้ช่วยสนับสนุนเงินในการทำข้อมูลอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแล้วหลอกได้เท่าไหร่หลอกไปเป็นแสนเลยพี่บอยคุณผู้ฟัง 400,000 กว่าบาทนะครับซึ่งไอ้ปัญหาไอ้ตัวเงินเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่มันน่าเป็นห่วงอย่างนึงแล้วนะแต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงต่อมาก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ประสานมาทางเพื่อนผมใช่ไหมฮะที่เป็นผู้ประกาศเนี่ยก็คือว่าประสานมาปั๊บแล้วปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าเนี่ยได้คุยกับคนที่เป็นเจ้าของภาพตัวจริงแล้วเนี่ยโทรไปหาคุณยายด้วยนะแต่เพื่อนผมไม่ได้โทรไปนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะมีมุมนึงแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่โทรไปยืนยันว่าเนี่ยเพิ่งคุยกับคนที่เป็นเจ้าของในรูปว่าไม่ใช่ตัวตนเขาคุณยายไม่เชื่อครับ
1: ครับ
0: คุณยายไม่เชื่อเพราะว่าเนี่ยฉันยังคุยกับเขาอยู่เลยเนี่ยเขายังขอเงินฉันเพิ่มอีก 50,000 อยู่เลยเนี่ยยังเชื่อมิจฉาชีพอยู่เลย
1: ครับ
0: เพราะมิจฉาชีพเขาจะบอกเรื่อยๆว่าเฮ้ยไอ้ตัวนั้นอะตัวปลอม มันเป็นความที่แบบว่าอ้าวคนที่ไปโดนมิจฉาชีพก็ดันไปเชื่อมิจฉาชีพคนที่เป็นตัวจริงๆตัวเป็นๆมายืนยันผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดันไม่เชื่อนะครับอันนี้นะเป็นปัญหาที่มันทำให้เราเห็นว่ามันเป็นช่องโหว่ที่ทำให้บ้านเรามันแบบมันเกิดมิจฉาชีพแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมก็ในฐานะคนที่เคยโดนเอาภาพไปทำอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ผมมาโชคดีว่าผมจับได้ไงนะครับคือเจ้าหน้าที่ต้องให้เครดิตเจ้าหน้าที่สน.คลองตันเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นะครับแล้วก็หลายๆเอฟด้าด้วยนะครับคือเขาตามไปจนเจอเซิร์ฟเวอร์ว่าไอ้คนที่เอาไปเนี่ยเอาภาพผมไปคล้ายๆลักษณะเหมือนของทางเพื่อนผมที่โดนนี่แหละแต่นี่เขาตามไปถึงเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็คือกลายเป็นว่าจับมาได้สุดท้ายก็คือเป็นวัยรุ่นไม่มีงานทำคนหนึ่งนะฮะผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เอาภาพคือเขาไม่ได้ทำแค่ผมคนเดียวนะเขาภาพพี่บอยไปด้วยภาพคนอื่นๆไปด้วยไปทำแล้วก็ไปหลอกคนแบบนี้แหละนะครับทำเป็นกระบวนการแบบมิจฉาชีพแบบ call center นะครับฉะนั้นผมก็ย้ำแบบนี้นะครับจะเจออะไรยังไงมีต่อมเอไว้ก่อนนะครับแม้ว่าคุณจะคุยกับคนที่อาจจะเหมือนหลายคนทักมาเจอผมอะไรเงี้ยผมก็จะมีแค่ channel เดียวนะไม่ต้องแปลกใจว่าผมถ้าผมมี channel อื่นและชื่ออื่นก็อย่าไปเชื่อว่านั่นเป็นตัวผมหรือเป็นพี่บอยอย่างเงี้ยพี่บอยก็จะมีโซเชียลมีเดียอยู่อ่ะ1 2 3อันแค่นั้นถ้ามีมากกว่านั้นแสดงว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเป็น1สิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะเขาให้เป็นข้อมูลไว้นะครับผมว่าเรื่องเนี้ยบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มประเด็นเหล่านี้แหละแล้วก็อาจจะต้องออกกฎหมายที่มันครอบคลุมเรื่องของการนำเอา AI ไปใช้เจเนเรตอย่างนี้เพราะกฎหมายมันเบามากเลยนะถ้าไปเอาผิดจริงๆอ่ะปรับแบบ
1: ใช่
0: 2,000 บางทีจะไม่ผิดนะ 2,000 น่ะปรับเบามากเออ
1: คือยังไงอ่ะคือโดยสถิติของคนไทยเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเยอะที่สุดเป็นลำดับต้นๆของโลกนะแล้วก็มีความเพลิดเพลินแล้วก็มันสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างโดยเฉพาะในบทบาทของตัวเองที่สามารถที่จะเป็นสื่อได้เองอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: พอเป็นสื่อได้เองเนี่ยแต่ลืมไปว่าแพลตฟอร์มนั้นน่ะเราไม่ได้เป็นเจ้าของนะอย่างคนทำสื่อเนี่ยก็มีคนไทยเป็นเจ้าของถูกไหมหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุเหล่านี้คือคนไทยเป็นเจ้าของแต่ว่าเราอ่ะเป็นแค่เจ้าของช่องแต่ไม่ใช่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์
0: ม
1: กฎหมายเนี่ยจะไปกำกับไปดูแลเนี่ยมันยังไม่ถึงมันยังยาก นะเพราะเจ้าของแพลตฟอร์มตัวจริงเนี่ยมันอยู่ต่างประเทศนู่นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าที่ต่างประเทศทำไมเขาทำได้เขาถึงเพราะว่าเจ้าของแพลตฟอร์มมันอยู่ประเทศเขาไง
0: ถูกต้อง
1: นะฮะแล้วก็การจดทะเบียนนะกรมการค้าในประเทศเขามันก็ค่อนข้างรัดกลุ่มเหมือนกันแต่ในประเทศเรามันยังไม่มีนะครับซึ่งตรงนี้ในความที่ทุกคนเนี่ยนะฮะเรียกว่าสามารถที่จะเป็นสื่อได้เองเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจในบริบทของคนทำสื่อด้วยนะคือต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ SMCR นี่แหละ
0: ใช่ฮะ
1: ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะโควิดจะมาไม่มาหรือว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไอ้ตัว SMCR เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะครับไม่ว่า คุณจะเป็นอยู่ในอาชีพอะไรก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุณเป็น receiver รับเข้ามาใช่ไหมคุณก็จะกลายเป็นผู้ส่งสารที่จะต้องส่งออกไปใช่ไหมครับแล้วตัวสารก็คือ message ใช่ไหมฮะคุณใช้ผ่านช่องทางไหนคุณบอกปากเปล่าปากต่อปากหรือว่าคุณจะบอกผ่าน Facebook นะผ่าน YouTubeโดยคลิปหรือว่าเป็นเทคข้อความมันก็เป็นคือตัว C คือ Channel อยู่ดีนะฮะสุดท้ายเนี่ยคนที่จะรับสารของเราคือใครนะฮะกลุ่มเป้าหมายอันนั้นน่ะซึ่งโอ้ที่อาจารย์เต้ยเล่าเนี่ยมิจฉาชีพเขาก็มองทะลุปลุกโปร่งนะว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยคือผู้สูงอายุนะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็รู้จักทำอินเตอร์แอคทีฟด้วยนะนะฮะคุยพูดคุยกันตลอดจนกระทั่งได้ตังมาเจ้าหน้าที่ไปคุยด้วยเนี่ยไม่เชื่
0: อ
1: แต่มาเชื่อผู้พัฒนาไม่เชื่อเนี่ยมาเชื่อมิจฉาชีพเนี่ย
0: ใช่มิจฉาชีพว่าเป็นตัวจริง
1: ว่าเป็นตัวจริงเนี่ยคิดดูเองแล้วกันโอ้โหแบบคือมันค่อนข้างที่จะนะ
0: ปวดหัวเหมือนกันนะ
1: ปวดหัวเหมือนกัน
0: แต่ว่าเหมือนที่พี่บอยบอกว่าบางครั้งคือพอเทคโนโลยีมันก้าวไปนะแต่สิ่งที่มันก้าวไปไม่ทันก็คือเรื่องของจรรยาบรรณจริยธรรมนี่แหละบางครั้งคือเข้าใจนะเพราะว่าอาจจะมีแต่นิดนึงนะครับคือโลกมันเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อมันก็เปลี่ยนไปด้วยคือแต่ก่อนถ้าพูดจริงๆคือเรามีแต่สื่อเหมือนที่พี่บอยพูดว่าเรามีสื่อหลักใช่ไหมแต่ถ้าเอาตามจริงๆคือมันใช้คำว่าเป็นสื่อดั้งเดิมก็คือแบบสื่อtraditional media ใช่ไหมก็คือเรื่องของแบบสื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ใช่ไหมซึ่งเหล่านี้ปัจจุบันคือมันก็ปรับตัวกันไปตามยุคสมัยนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าปัจจุบันมันคือเป็นดิจิตอลมีเดียแล้วไงใช่ไหมแล้วยิ่งมันมีแพลตฟอร์มเข้ามาที่เป็นตัวกำหนดเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเวลาจะดูอะไรอย่างเงี้ยสังเกตสิครับสมมติเราเซิร์ชหาครีมทาสิวอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆเลยนะมันจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมอะไรเงี้ยครับบวกกับมันมีเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะก็ AI กับอัลกอริทึมก็คืออันเดียวกันแหละแต่ว่าคือง่ายๆว่ามันก็จะเป็นในกระบวนการนำเอาการประมวลผลที่มันแตกต่างกันเท่านั้นเองแต่ทั้งนั้นคือสิ่งที่มันจะต้องแบบตามไปให้ทันก็คือเรื่องของการที่แบบเมื่อเราเสพแล้วอ่ะเราต้องรู้เท่าทันมันด้วยแล้วยิ่งแบบตอนนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือมีแท็บเล็ตอยู่ในมือมีอุปกรณ์การสื่อสารอยู่ในมือทุกคนมันคือคนที่เป็นผู้ส่งสารได้เหมือนที่พี่บอยบอกคือแต่ก่อนเราจะมีเค้าเรียกนะคนที่เป็นคนรับสารคนฟังข่าวคนติดตามข่าวเป็นได้แค่คอน sumer เป็นผู้บริโภคได้แต่ตอนนี้คือทุกคนไม่ได้เป็นคอน sumer แล้วไงมันเป็นโปรแล้วสามารถผลิตออกไปได้ด้วยก็คือสามารถคุยกันได้เหมือนที่ทุกคนคอมเมนต์ในตอนที่เราจัดรายการกันอยู่ตอนนี้นะหลายคนก็คอมเมนต์มานี่ก็คือเป็นทุกคนก็เหมือนเป็นโปร sumer อย่างหนึ่งนะครับก็คือมันสามารถแบบฟีดแบ็กกันได้แบบเรียลไทม์แบบนี้เลยครับฉะนั้นก็นี่แหละอาจจะต้องเติมเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณบางอย่างที่เราจะต้องรู้เท่าทันมันเพราะงั้นเราก็จะตกเป็นเหยื่อแบบเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าเนี่ยขนาดเจ้าหน้าที่ไปคุยกับตัวจริงมาแล้วมาอ้างบอกว่าเนี่ยตัวจริงเขาบอกว่าไอ้นั่นมันไม่ใช่เนี่ยคนที่ไปโดนหลอกยังเชื่อมิจฉาชีพเลยอันนี้ก็แบบก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับ
1: คือ
0: ในส่วนตัวผมในฐานะที่แบบเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาคือผมโดนมา7รอบอ่ะพี่บอยคุณผู้ฟังนะฮะ
1: อาจารย์เต้ยแบบอาจารย์เต้ยหรือย้อนกลับไปที่อาจารย์เต้ยเล่าให้ฟังตอนแรกเหมือนอย่างจีนให้ไปทำแบบเดียวกับจีนไหมที่เวลาเราเข้าประเทศเขาก็จะรู้ทันทีเสมือนกับว่าเขาติดตามเราอยู่ตลอดว่า เราอยู่ที่ไหนทำอะไรนะฮะใช่ไหม
0: แต่บ้านเราน่าจะยาก
1: ใช่ไหม
0: ไม่งั้น เราเป็นซิงเกิลเกตเวย์นะ
1: ใช่ไหมนั่นแหละก็บางส่วนของประเทศจีนเขาถึงได้มาที่เราไงเพราะว่าในบ้านเขาอ่ะมันก็เป็นอย่างที่อาจารย์เต้ยเล่าไงว่าทุกคนทำอะไรเนี่ยคือรู้หมดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แพลตฟอร์มอื่นก็เข้าไปไม่ได้ Facebook YouTube ก็ไม่ได้ต้อง WeChat เท่านั้นหรือว่าจะต้องเป็นของเขาเท่านั้นถูกไหม
0: ใช่ครับคือมันก็ดีในแง่ของเรื่องของ การตรวจสอบอะไรต่างๆเนาะมันคือมันเข้มเลยไงคือเข้าใจว่ามันเข้มแล้วแต่ส่วนตัวผมว่าในฐานะคนที่เราเป็นคนนอกเนาะเรารู้สึกว่าเราไปมันก็สะดวกสบายดีนะหมายถึงว่าจะเราไม่ได้มีเป้าประสงค์ไปทำอะไรที่มันไม่ดีไงเราไปในฐานะเราไปทำงานแล้วเราก็ไปเปิดโลกประทัดของเราว่าโอ้นะตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างโอ้ไปเจอแบบนี้แล้วมันก็ง่ายในแง่ว่าแบบเวลาจะซื้อชานมไข่มุกเราไม่ต้องไปเปิดแอปธนาคารเราใช้ WeChat ได้เลยอะไรเงี้ยมันจ่ายได้เลยไงพี่บอยสะดวกมากแล้วคือแล้วมันก็ลิงก์กับเขาเรียกไงนะของเราแบบก็ลิงก์ธนาคารบางธนาคารอะไรเงี้ยลิงก์ได้เลยเราไม่ต้องอะไรเลยกับ Alipay อะไรคือมันจ่ายผ่านนี้ได้เลยซึ่งผมว่ามันก็สะดวกดีสำหรับคนที่ไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่ไงคือถามคือเจ้าหน้าที่ก็จะบอกเลยว่า you can pay everything in China with นี่แค่นี้เลยคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเดียวในการไปเดินทางไปไหนหรือว่าใช้จ่ายได้หมดเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการตรวจสอบว่าคุณไปซื้ อเครื่องดื่มที่ร้านนี้อะไรแบบนี้เมื่อเวลา5ทุ่มอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ มันจะถูกมันจะเด้งไปในแบบอะไรนะหน่วยงานตรวจสอบของรัฐเขาเลยนะฮะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้าบ้านเรามาทำก็ยากอยู
1: ่ครับโอเคนะก็คือมันก็มีหลายประเด็นนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดจนถึงประเด็นที่อาจารย์เต้ยเล่าให้ฟังรวมมันก็เป็นเคสสตัดดี้ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษากันไปได้นะครับซึ่งถ้ามองในดูหน้าข่าวมันก็มีเรื่องอะไรนะฮะเรื่องค่าราชการเกษียณก่อนกำหนดใช่ไหมครับ
0: เรื่องนี้
1: เนี่ยมันเป็นจังหวะพอดีพอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยไปตอบโจทย์ AI for Life หลักสูตรนี่แหละครับหลักสูตรช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังเพราะว่าในหลักสูตรแรกเนี่ยคือเน้นกลุ่มผู้สูงอายุเนาะ
0: ครับ
1: พอหลักสูตรที่2เนี่ยไม่ได้โฟกัสแค่เฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับแต่ว่าขอคนที่แบบบิกินเนอร์เลยอะคือเป็นคนที่เริ่มต้นเลยถ้าใครที่แบบใช้ AI มาแล้วนะครับหรือว่าใช้ AI เครื่องมือเหล่านี้ในการวิเคราะห์การตลาดในการเป็นตัวช่วยอยู่แล้วเนี่ยคือหลักสูตร AI for Life ช่วยขายสร้างออนไลน์ปังเนี่ยจะไม่เหมาะเลยถ้าคิดว่าจะมาเอาเทคนิคมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช
0: ่
1: มันจะเป็นหลักสูตรที่แบบเป็นบิกินเนอร์เริ่มต้นเลยนะครับซึ่งในหลักสูตรของวันที่2สิงหาคมเนี่ยนะครับก็เป็นAI for Life ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังเนี่ยมันก็จะรับตอนนี้มีผู้ฟังสมัครมาแล้ว33ท่านนะที่ผมเห็นตัวเลขนะฮะก็น่าตกใจตรงที่ว่ามีคนสอบถามเยอะแล้วก็มีหลากหลายมันจากการที่ประกาศออกไปเนี่ยมันทำให้เห็นว่ามีหลากหลายช่วงอายุมากอาจารย์เต้ยที่สอบถามแล้วก็สนใจเข้ามาแต่พอบอกว่าเอ้ยขอคนที่แบบเป็นบิกินเนอร์เลยนะคือก็เริ่มที่จะคัดกรองเริ่มโฟกัสแคบเข้ามานะฮะมันก็ทำให้เอ้ยเข้าใจว่ามันเหมาะกับสุดท้ายแล้วมันเหมาะกับใครนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอมันมีเรื่องกระแสของข้าราชการเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยนะฮะแล้วหลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตรที่ว่าต้องการสร้างอาชีพให้คนด้วยทั้งคนที่ยังไม่มีโปรดักต์หรือว่าคนที่มีโปรดักต์แล้วเนี่ยนะฮะมาเรียนได้นะครับซึ่งมันก็เป็นโอกาสดีนะครับก็ที่อยากจะชวนแฟนๆรายการวัยรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กทุกท่านเนี่ยนะครับมาเจอกันในกิจกรรมพิเศษที่ตั้งใจจัดมาเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกับAI for Life นะครับเรียกว่าเป็นปีที่3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังเพราะว่าจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปทำความรู้จักกับ AI ที่จะมาเป็นเลขาส่วนตัวคอยช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆเอาไว้โพสต์ขายของนะครับแล้วก็ยังสอนวิธีสร้างภาพออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาแล้วก็สอนเทคนิคการถ่ายภาพให้น่าซื้อนะครับว่าคือสิ่งเหล่านี้นะฮะทำง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสบนมือถือหรือว่า iPadของคุณผู้ฟังเองนะครับก็เรียกว่าลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะครับเพราะว่างานนี้จะเน้นแบบจับมือทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับงงตรงไหนก็ถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับจะนำทีมโดยอาจารย์สุธีลาจำรองสุภลักษณ์นะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ยังมีทีมวิทยากรนะครับที่พร้อมสแตนบายดูแลอย่างทั่วถึงใครอยากอัพสกิลให้ธุรกิจปังปูริเย่นะครับปักหมุดไว้เลยนะครับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้นะครับ โรงแรม The Emerald รัชดา

0: นะฮะขับต่อได้อีกแม้ถูกบาทต่ำนะครับยางโอตานิเคซีพันรันแฟตนะฮะขับต่อได้อีกแม้ถูกบาทต่ำนะฮะมีกว่า39ขนาดนะความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้นะครับสำหรับยางโอตานิก็เป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรม AI for Life ปีที่3นะฮะ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับ
1: นะฮะเติมนิดนึงนะครับยางโอตานินี่มี EV ด้วยนะดีเลยแหละนะครับราคาเป็นมิตรมากนะครับยังไงใครที่ใช้รถอาจจะเป็นสันดาปหรือรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนะเขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับยังไงก็ไปช่วยสนับสนุนผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็สนับสนุนกิจกรรมแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังแฟนรายการของ 90.5 นะครับได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยกันเนาะผมว่าเป็นกิจกรรมที่มันเสริมทักษะเรื่องความรู้ที่มันสามารถเอาไปต่อยอดในสร้างแบบมันไม่ใช่แค่สร้างอาชีพอย่างเดียวผมว่าบางครั้งแค่เราแบบมีความรู้เราไปแชร์ให้กับคนในบ้านได้รู้ต่อเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการทำเอาความรู้ไปส่งต่อและสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ทุกๆคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้ฝากไปแชร์ไปส่งต่อกันด้วยนะครับ
0: ครับแล้วก็ทั้ง2รุ่นนะครับ2หลักสูตรเนี่ยนะฮะจะมีคู่มือให้กับคุณผู้ฟังที่เข้าอบรมด้วยนะครับนะฮะ มีคู่มือให้ด้วยก็ไม่ต้องกังวลว่าสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยนะครับจะบันทึกไม่ทันหรือว่าจะฟังไม่เข้าใจนะครับจะมีคู่มือนะฮะจับมือทำแล้วก็สอนไปด้วยกันนะครับเป็นลักษณะ learning by doing นะครับเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะครับนะ
1: เดี๋ยวเราต้องพักอะไรก่อนไหมพี่หรือว่าเรายาวๆเลย
0: พักกันก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อก็มีข่าวอีกหลายข่าวเลยครับที่อยากชวนคุยกันใช่ไหมอาจารย์เต้ย
1: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในหลังโฆษณาหลังเบรกนะครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
7: ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: สนับสนุนโดยยางโอ

0: อันนี้ K4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาทต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
1: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายครับอาจารย์เต้ยครับ
3: ครับผมนะฮะก็มีผู้ฟังผู้ชมหลายท่านเนาะวันนี้ก็ทักทายเข้ามานะฮะไม่แน่ใจว่าหลายช่องทางวันนี้ก็พูดคุยกันเนาะมีคุณจติมานี่แหละที่บอกว่าหลังจากเราอัปเดตไปเรื่องของข้าวแกง40บาทใช่มั้ยบอกว่าตำส้มตำกินที่บ้านอร่อยกว่า แล้วก็มีหลายคนก็สะท้อนมาเหมือนจะปวดนะฮะไม่แต่เอาจริงนะคือมันก็เป็นวิธีนึงที่บางคนก็ยุคนี้คือเขาก็เลือกแบบซื้อกับข้าวซื้ออะไรนะซื้อพวกวัตถุดิบแล้วมาทำกับข้าวกินเองที่บ้านก็มีเยอะเหมือนกันนะพี่บอย คือมันก็เป็นเทรนด์หนึ่งที่เห็นหลังๆแบบเริ่มทำแบบนี้มันก็ช่วยทำให้เราสามารถควบคุมพวกค่าอาหารค่าใช้จ่ายได้ไงถูกไหมมันทำให้แบบเราเห็นว่าบางครั้งเงิน500 พันหนึ่งซื้อหมูซื้อไก่ซื้อผักซื้ออะไรมาทำอยู่ได้เป็นอาทิตย
2: ์
3: นี่มันก็ดีนะมันก็เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งนะครับก็ถือว่าอ่ะก็จะได้แชร์กันแหละหรือว่าบางทีแบบบางคนอาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะไม่สะดวกก็ต้องพึ่งพาร้านตามข้างนอกแบบนี้อันนี้ก็ต้องแบบจะต้องทำใจนิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบเลือกดูว่าแบบบางร้านเนี่ยแต่ว่า40บาทจริงๆนะตอนนี้ในบ้านในกรุงเทพผมว่าหาได้ยากจริงๆนะครับอาจจะมีแหละอาจจะมีเพราะผมจะเห็นเป็นร้านนึงที่เป็นร้านแบบเหมือนกับข้าวมันไก่นะข้าวมันไก่อยู่ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเอ็มคอนอะนะฮะเป็นบุฟเฟ่50บาทแต่ก่อนอะ40บาทผมเคยกินแต่ก่อนผมจัดรายการยุทธยุตอนเช้าเนี่ย7โมงครึ่งถึง8โมงใช่ไหม7 8โมงผมก็บึ่งไปกินแป๊บนึงแล้วก็กลับมาทำงานต่อนะฮะ50บาทแล้วเติมข้าวได้ตลอดแบบนี้ก็มีพี่แท็กซี่กินเยอะใช่ไหมพี่บอยเคยกินไหม
2: เคยกิน
3: ข้าวมันไก่มีขาหมู
2: มี
3: อยู่ใกล้ๆสถานทูตเกาหลีเนี่ยตรงเนี้ย
2: นี่มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาทาง YouTube ด้วยนะก็บอกว่าอ่านชื่อยากมากนะเพราะว่าเป็นตัวภาษาอังกฤษเนี่ยยาวแล้วลงท้ายด้วย5579นะเขาบอกว่าข้าวแกง40บาทมีด้วยเหรอครับร้านสวัสดิการของบริษัทยัง50บาทเลยครับนะแล้วก็คุณปราโมทบอกว่านะข้าวกล่องราคา40บาทมีจริงครับราคากำลังดีราคาอาหารเพิ่มจริงหลังจากที่มีคนละครึ่งจาก35เป็น50บาทจากนั้นราคาก็ไม่ยอมลงอีกเลยครับ
3: ครับนะคือไปเจอที่ไหนยังไงเผื่อแชร์โลเคชั่นพิกัดมาให้เพื่อนๆที่ติดตามรายการของ 96.5 ก็ได้นะครับเผื่อจะได้ไปตามพิกัดกันเพราะว่าผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าบางครั้งการที่เราแบบไปเจออะไรแบบนี้ไปแชร์กันเนี่ยคืออย่างน้อยๆคือมันไม่ได้เป็นการแค่แบบแชร์พิกัดอย่างเดียวเนี่ยมันไปช่วยร้านเล็กๆแบบนี
2: ้
3: ด้วยนะอีกช่องทางนึงนะฮะผมว่าเนี่ยจะได้เป็นอีกพิกัดนึงเพราะว่าในยุคนี้เนาะในยุคที่แบบโอ้โหเห็นไหมดราม่าไอติมถ้วยละ500เห็นป่ะไอติมถ้วยละ500กับข้าวเนี่ยคือมันมีคนแบบคือเขาก็แสดงความคิดเห็นกันเนาะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนั่นก็เป็นเรื่องแบบแล้วแต่ส่วนบุคคลแต่ว่าคือเรื่องเหล่านี้ผมว่าอย่างน้อยๆคือมันก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าบริบทสังคมมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าร้านอาหารร้านไหนที่สามารถทำแล้วเป็นขวัญใจได้มันอยู่นานจริงๆนะอยู่นานมากๆนะครับแล้วก็ถ้าคุณภาพดีด้วยรสชาติดีด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งปากต่อปากเลยคือเห็นน้อยๆเนี่ยถ้าราคาประมาณนี้นะจะมีพี่ๆที่เป็นคนขับรถแท็กซี่นะก็จะมาอุดหนุนตลอดเวลาแน่นอนร้านไม่เหงานะ
2: นี่พูดถึงพี่ๆแท็กซี่นี่ก็ร้านเจ๊จงนี่ไง
3: นะหมูเจ๊จงใช่ไหม
2: ร้านข้าวราดแกงหมูทอดเจ๊จงเนี่ยร้านหมูทอดเจ๊จงอ่ะที่อยู่พระราม4อ่ะหลังโลตัส
3: ครับ
2: นั่นแหละครับเขาอันนั้นก็เป็นร้านสาขาแรกนะร้านสาขาแรกแล้วก็ตอนไปถ่ายทำซีโอโคซี่อ่ะเจ๊จงเขาก็เปิดร้านให้ไปนั่งสัมภาษณ์และพูดคุยเนี่ยในยุคที่ข้าวยากหมากแพงเนี่ยค่าแรงก็นิ่งนะฮะจะอยู่ได้ยังไงขายยังไงช่วยคนยังไงเจ๊จงเนี่ยเขาก็เรียกว่าข้าวราดหมูทอดอย่างเดียวข้าวราดแกงหนึ่งอย่างของเขาไม่ถึง40บาทนะแถมเติมข้าวได้ฟรีราดน้ำได้ด้วยน้ำแกงนะก็ยัง
3: คือมันก็ทำให้แบบเราเห็นว่ามันก็ยังมีแบบคนที่เขามีจิตเป็นจิตสาธารณะเนาะในการที่จะช่วยเนี่ยคือผมว่ามันดีแหละฮะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที
2: ่
3: เราก็สามารถแบบนำเอามาประยุกต์ใช้เนาะอย่างผมว่าผมเพิ่งนั่งดูผู้บริหารของทาง ันจะพูดไงดีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
2: ครับ
3: ยี่ห้อหนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อเขาอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์เรานะครับนะเขาก็ให้มุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันว่าอย่างตอนที่ประเทศไทยเนี่ยมีตัวชี้วัดว่าของจะแพงหรือไม่แพงเนี่ยนอกจากราคาไข่แล้วเนี่ยคือราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและตอนนั้นคือเหมือนว่าวัตถุดิบเนาะมันเป็นข้าวมันเป็นแป้งสาลีที่ไม่ต้องนำเข้ามาใช่ไหมบะหมี่มันต้องใช้แป้งสาลีไงราคามันสูงนะฮะมันก็ต้องมีการปรับขึ้นปรับขึ้น1บาทโ
2: อ
3: ้กระทรวงพาณิชย์เรียกไปคุยเลยนะครับฉะนั้นนี่แบบเขาเลยบอกว่ามันก็ต้องเป็นการหาทางรอดอะไรการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาอย่างเงี้ยคือมันก็ยังทำให้เรานี่เห็นว่าเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์เดิมใช่ไหมที่ราคาเท่าๆเดิมแหละนะครับปรับขึ้นแบบบาท2บาทแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบไฮโซมาเลยก็ซองละแบบ30บาทซึ่งก็เป็นทางเลือกกับคนที่เขาสามารถอยากจะเลือกบริโภคเนี่ยในมุมนี้ผมว่าจริงๆแล้วร้านที่ทำข้าวแกงแบบ40บาทก็อาจจะมีเป็นแบบเพิ่มเติมเป็นแบบในราคาแบบเขาเรียกนะเป็นแบบราคาพิเศษแบบนี้เพิ่มเติมก็ได้นะมันก็จะได้เป็นกลุ่มลูกค้า2กลุ่มฉะนั้นผมว่าบรรยากาศนึงที่น่าสนใจเพราะว่าส่วนตัวตอนสมัยอย่างที่บอกฮะเป็นเด็กแว้นขับมอเตอร์ไซค์ร้านที่ผมจะไปแวะกินเนี่ยผมกินตามพี่แท็กซี่นะ
2: ครับ
3: ตอนสมัยยังไม่มีต๊อกต๊อกไม่มีบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดำอะไรเนี่ยยังไม่มีเลยคือถ้าสมัยก่อนมันมีอะไรเงี้ยผมว่าป่านนี้ผมทะลุร้านไปแล้วอ่ะแต่คือว่าเราก็ใส่แบบนี้ฮะว่าเราไปเจออะไรยังไงก
2: ็
3: มาแชร์กัน
2: ครับร้านข้าวราดแกงบางร้านเนี่ยเขาแก้เกมได้ดีด้วยอาจารย์เต้ยก็คือว่าเขาก็รู้แหละว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นใช่ไหมฮะปัจจัยมันมาจากการสู้รบในตะวันออกกลางข้างนอกเนี่ยนะมันก็ทำให้เรื่องของการนำเข้าพวกพลาสติกใช่ไหมฮะที่จะต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการเขาเรียกอะไรผลิตพวกถุงแกงอะไรอย่างเงี้ยนะถุงแกงกล่องโฟมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันเจอต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยมันทำให้เรียกว่าเจ้าของร้านเนี่ยข้าวราดแกงเนี่ยเขาแบกภาระแล้วก็ทำให้ลูกค้าก็ต้องรับภาระจากต้นทุนที่สูงนะฮะบางร้านเขาแก้เกมโดยการที่ว่าเอาละถ้าในเมื่อถุงแกงมันแพงขึ้นนะฮะกล่องมันแพงขึ้นถ้าลูกค้าคนไหนมีกล่องมาใส่เองนะฮะจะลดให้3บาท5บาทอย่างเงี้ยจาก35เหลือ30อย่างเงี้ยนะพอมาถัวกันดูแล้วกับต้นทุนในการซื้อถุงแกงซื้อกล่องมาเพื่อที่จะใส่อาหารเป็นหีบห่อให้กับลูกค้าไปนี่เอ้ยมันปรากฏว่ามันอยู่ได้แล้วลูกค้าก็โอเคด้วยถ้าเอาภาชนะมาใส่เอง
3: ใช่
2: เน
3: ี่
2: ยแก้เกมได
3: ้
2: ครับ
3: มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าถ้าจะให้แบบมอง
2: ไกลๆด้วยนะรักโลกด้วย
3: เชื่อมโยงไป SDG ได้เลยนะ
2: ใช่
3: ถ้าสมมติทำได้นี่คือเป็นคุณจะเป็นร้านค้าที่คุณสามารถเชื่อมโยงประเด็นแบบระดับโลกแบบระดับสหประชาชาติได้เลยนะอันนี้น่าสนใจมากนะครับอันนี้ไม่รู้นะเผื่อเป็นไอเดียเผื่อสำหรับใครที่ฟังรายการอยู่นะครับผมกับพี่บอยไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับอยากให้ทุกคนทำ
2: คือไม่แต่ว่าเราก็ต้องหาภาชนะไปใส่เองด้วยต่อไป
3: ไม่แต่ผมก็จะมองผมจะมองอย่างนี้ว่าก็ขนาดร้านกาแฟยิ่งแบบว่าถ้าพกแก้วมาเองลด5บาท
2: ครับ
3: เฮ้ยมันมีร้านข้าวที่แบบพกกล่องมาเองลด5บาท10บาทป่ะไม่รู้สิอันนี
2: ้การ
3: น
2: ี้มีไง
3: มีใช่ไหมมีใช่ไหม
2: เขาแก้เกมไงแก้เกมโดยการที่ว่าเขาลดภาระในเรื่องของการซื้อถุงแกงซื้อกล่องใส่ข้าวเพื่อที่จะใส่ให้ลูกค้าเวลามาสั่งกลับบ้านใช่ไหมก
3: ็
2: เปลี่ยนจากให้ลูกค้าเนี่ยเอากล่องมาเองไงกล่องเองกล่องพลาสติกที่ล้างแล้วใช้ได้ต่ออย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนในการซื้อถุงแกงแล้วก็ลดราคาให้ลูกค้าด้วยถูกไห
3: ม
2: มันก็ช่วยกันทั้งสองฝั่งรักโลกต่างหาก
3: ถูกต้องหรือแบบจะเอาเปลี่ยนให้เป็นแบบสะสมแต้มก็ได้เนาะเอาไว้ลดไข่พะโล้ในวันต่อไปอะไรอย่างนี้นะใช่ไหม
2: ไข่พะโล้ด้วยนะ
3: เออหรือว่าแบบเอามาวันนี้ครบ3วันวันต่อไปได้ไข่พะโล้เพิ่มฟองหนึ่งหรือนะไม่รู้นะอันนี้ก็คิดในมุมแบบว่าแบบเชิงเศรษฐกิจผมว่ามันก็เป็นแบบไทยๆอ่ะผมว่าจริงๆนะไอ้มุมเนี้ยดีนะสนใจดูนะครับอันนี้เผื่อแบบใครเก็ตไอเดียไปแต่ว่าอันนี้สมุดลิขสิทธิ์ให้สำหรับSME นะครับผู้ประกอบการรายใหญ่ก็เว้นๆไว้บ้างครับ นะก็นี่แหละครับผมว่าเรื่องเป็นก็มันเป็นประเด็นที่ยิ่งยุคนี้เนาะตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆคนเราก็เห็นว่าโอ้เราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไรยังไงบ้างโดยเฉพาะในช่วงที่ตอนนี้ตัวเลขต่างๆเนาะมันก็แบบ บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยตัวเลขมันจะกระเตื้องขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงบ้างนะครับเพราะว่า เขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันติดกับดักโตต่ำใช่ไหม
2: แ
3: ล้วก็อย่าง CIMB ไทยเนี่ยเขาบอกว่าประเมินเรื่องของเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3เนี่ยมันอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าคิดว่ามันจะโตอยู่แค่ประมาณแค่ร้อยละ2
2: ครับ
3: จะถึง3ไหมอันนี้ทาง CIMB ไทยเขาบอกว่าโอกาสแตะ3เนี่ยค่อนข้างลิบหลีเพราะว่า
2: โอ้โห
3: เรื่องของสงครามมันก็ยังมีเขาเรียกว่ามันยังมีสัญญาณอยู่ตลอดเวลาโอ้สงครามในตะวันออกกลางก็ดูเหมือนจะจบก็ไม่จบจะจบก็ไม่จบแล้วยิ่ง อะไรนะพ่อใหญ่ทำออกมาบอกว่าถ้าใครอยากติดตามสถานการณ์ฉันเดี๋ยวเตรียมสมัครสมาชิกTwitter ฉันนะ X ฉันนะคิดดูว่าผู้นำโลกชวนคนมาสมัครสมาชิกแค่ติดตาม X ของเขาครับเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะทวีตอะไรโอ้นี่มันไปทางเชิงการตลาดแล้วนะฉะนั้นผมว่าเรื่องเหล่านี้มันกระทบไม่ใช่แค่เศรษฐกิจไทยอย่างเดียวที่ต้องเร่งปรับโครงสร้างต่างๆที่ตอนนี้เราอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของการที่จะเน้นลงทุนสร้างงานสร้างรายได้ที่มันเป็นระยะยาวเพิ่มขึ้นไม่งั้นเราจะสู้บ้านใกล้เรือนเคียงรอบเราเนี่ยไม่ได้เลยนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็คือทางคุณอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของผู้บริหารสำนักวิจัยของ CIMB ไทยเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส3เนี่ยคือมันเริ่มเห็นแสงสว่างแบบนิดๆในไตรมาสที่2นะครับแต่ว่าคาดว่ามันจะขยายตัวได้เพียงประมาณแบบร้อยละ 1.8 นะครับคือใกล้ๆ2นะครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่าผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางแล้วก็ราคาน้ำมันที่มันยังแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยมันทำให้บางทีมันจะเกิดเรื่องของ technical recession หรือเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคส
2: ่
3: วนไตรมาสที่3เนี่ยจะแตะไปถึง3ไหมนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ก็ต้องจับตาเพิ่มเติมด้วยเพราะบ้านเราเนี่ยคือมันก็ต้องพึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวพึ่งของการเดินทางมาของชาวต่างชาติมาอยู่ฉะนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าในช่วงเวลาที่จะเข้าใกล้สู่เรียกว่าเป็นไฮซีซั่นในเดือนการเรื่องแบบช่วงประมาณสักเนี่ยตุลาหรือแบบนี้ใช่ไหมมันจะกระเตื้องขึ้นไหมแต่ช่วงเนี้ยคิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยละ 1.8 ถึงร้อยละ2ประมาณนี้ไม่น่าจะถึง3ฉะนั้นก็ยังไงช่วงนี้ยังก็ต้องรัดเข็มขัดกันอยู่นะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วมันเป็นแค่ไม่ได้เป็นแค่ระยะสั้นๆเราต้องดูระยะยาวด้วยว่าในปีหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานที่จะมีการผลิตเพิ่มไหมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือเปล่าหรือว่าอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มันจะมาช่วยกระตุ้นเรื่องของเม็ดเงินจากต่างชาติเนาะเหมือนที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหมที่ไปที่จีนเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเอานักลงทุนจากจีนมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเขาจะมาแบบประมาณไหนยังไงก็ต้องติดตามกันด้วยนะครับ
2: ครับนะครับพอพูดถึงเรื่องของกับดักรายได้นะครับแสงสว่างในช่วงไตรมาส3นะครับผมมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะซึ่งเสริมกันได้กับอาจารย์เต้ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจนะครับในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับพอดี TDRI เนี่ยนะครับเขาได้เรียกว่าทำวิจัยนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าภาวะคนไทยวัยเกษียณในปัจจุบันเนี่ยเผชิญกับรายปัญหารายได้ที่เปราะบางมากครับอาจารย์เต้ยคุณผู้ฟังโดยเฉพาะมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะเส้นความยากจนนี่มันอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะโดยระบบหลักประกันด้านรายได้สำหรับวัยเกษียณเนี่ยถูกพัฒนามานานกว่า30ปีแล้วก็ผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยเนี่ยพบว่าผู้สูงอายุรุ่นปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมการตามระบบที่สร้างไว้มากนักเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผู้สูงอายุไทย 37% เนี่ยพึ่งพิงรายได้หลักจากบุตรนะฮะคือจากลูกกันแหละแต่ในปัจจุบัน 36% เนี่ยยังคงพึ่งพิงรายได้หลักจากบุตรนะฮะซึ่งในกว่า10ปีไทยในกว่า10ปีเนี่ยไทยยังมีผู้สูงอายุมากกว่า 30% ที่ยังคงทำงานอยู่ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ยังทำงานเนี่ยเกิดจากความจำเป็นที่จะต้องหาเลี้ยงตนเองแล้วก็ครอบครัวนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุในสัดส่วนที่น้อยมากไม่ถึง 10% ที่มีรายได้หลักเนี่ยจากบำเหน็จบำนาญและการออมในขณะที่ผู้สูงอายุราว 14% เนี่ยมีฐานะยากจนเนื่องจากว่ายังต้องพึ่งรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื่อรายได้หลักเนี่ยมาจากเบี้ยยังชีพซึ่งอยู่ในช่วง600ถึง 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยก็ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนกว่า 10% เนี่ยมีรายได้รวมทั้งปีเนี่ยต่ำกว่า 20,000 บาทนะฮะแน่นอนว่ารายได้รวมดังกล่าวเนี่ยต่ำกว่าเส้นความยากจนนี้แสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต่ำกว่ามาตรฐานคนไทยทั่วไปมากนี
3: ่นะฮะนี่แหละฉะนั้นก็เรื่องนี้มันก็เป็นภาพสะท้อนหลายๆอย่างเนาะฉะนั้นผมว่าความไม่แน่นอนต่าง มันก็เป็นไปตามหลักพุทธศาสนาใช่ไหมแล้วก็เราโยงมาตามหลักของพระพุทธองค์อีกแล้วนะฮะก็คือเดินทางสายกลางครับเราก็ใช้ชีวิตในมุมที่เรารู้สึกว่ามันกำลังพอดีเราอาจจะเป็นรู้สึกว่าช่วงนี้เรามีตังแล้วแต่ว่าเราใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าแบบพอดีเราก็จะไม่มีวันจนนะครับเขาบอกว่าคนเราถ้ายังไม่รวยเนี่ยใช้ชีวิตแบบคนรวยเราก็จะไม่รวยแต่ถ้าวันหนึ่งเราพอมีพอกินนะครับไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเราจะไม่มีวันจนครับผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเอามาใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ก่อนที่จะจนไม่จนยังไงก็นะฮะอนุมัติบัตรสวัสดิการกันเราก็ไปโยงเข้าอีก
2: นะครับ
3: นะช่วงท้ายนะฮะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังผู้ชมมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าคึกคักดีเนาะพี่บอยคุณผู้ฟังหลายคนพูดคุยกันยามเช้าคือหลังจากที่มาทำรายการวันเสาร์เคยกังวลกันเนี่ยคุยกับพี่บอยไปแล้วเน
2: า
3: ะว่าจะมีคนฟังไหมเนี่ยอะไรอย่างงี้นะเออจะมีคนฟังเยอะเหมือนกันนะ
2: มีคนฟังเยอะนะที่ยังไม่แสดงตัวตนแต่ว่าสื่อสารมาทางไลน์แอดดิงกิ้งวิดีโอเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะทั้งที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วสอบถามเข้ามานะครับก็เยอะพอสมควรนะครับนะฮะก็นะฮะเป็นกำลังใจอยู่กับคุณผู้ฟังไปอย่างนี้แหละครับเรื่อยๆตราบเท่าที่ทางผู้บริหารยังให้โอกาสนะครับ
3: เราจะอยู่กันไปยาวๆนะครับจนกว่าจะมีการเขาเรียกนะประมูลรอบใหม
2: ่ครับผมครับ
3: คือเมื่อวานข่าวก็กสทช.ก็ข่าวใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าหลายคนก็น่าจะเห็นข่าวแล้วแหละนะครับเราไม่ขยี้แล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งรายการอะไรนะเขาเข้มประเด็นโค่นเลยนะเขาขยี้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ไปฟังย้อนหลังก็ได้ย้ำแบบนี้ครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับถ้าติดตามรายการสดไม่ทันเนาะยังไงก็ติดตามย้อนหลังก็ได้ทั้งใน YouTube นะครับหรือว่าใน Facebook แต่ว่าแนะนำว่าใน YouTube จะดีกว่าเพราะว่า YouTube มันจะหาง่ายกว่านะครับยังไงก็ฝาก 96.5 อัปเดตไว้ด้วยนะครับทุกวันเสาร์ 7:30 ถึง 9:00 นนะครับก็จะมีประเด็นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของนวัตกรรมหรือเรื่องอะไรที่แบบ
2: บาง
3: ทีไปพบเจอมานะครับอย่างผมก็อย่างที่บอกเนาะตอนนี้ทำเรื่องของการปรับตัวเรื่อง AI แบบนี้ก็มาแชร์กันหรือพี่บอยอย่างเงี้ยก็มีประเด็นน่าสนใจเดี๋ยวยังไงถ้ามีประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยกันเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปก็จะมาแชร์กันอีกนะครับ
2: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
5: ขณะนี้เวลา 9:00 น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเพลิงไหม้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ย่านธนบุรีเสียชีวิต2คนเมื่อเวลาประมาณ 5:59 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุผ่านฟ้าและสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสมเด็จเจ้าพระเจ้าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเรเขตธนบุรีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลับพลูกำลังไปที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านตึกแถว3ชั้นเหตุเกิดบริเวณชั้นที่1เพลิงกำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำดับเพลิงและพบผู้เสียชีวิต2คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแมวจำนวน18ตัวที่ติดอยู่ภายในบ้านบางตัวมีอาการสำลักควันหมดสติสุภจีเร่งเจรจาART กับสหรัฐหวังได้ข้อสรุปโดยเร็วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยพลังการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีได้แก่หัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐและรองผู้แทนการค้าสหรัฐว่าการเดินทางในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้มีความคืบหน้ามากที่สุดควบคู่กับการติดตามประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301และการกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศสำหรับบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยดีโดยไทยได้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐพร้อมย้ำบทบาทของไทยในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยืนยันความมุ่งมั่นในการผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้บรรลุผลทางนี้ไทยได้แจ้งความคืบหน้าการเจรจาว่าได้พิจารณาและแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเสนอของสหรัฐอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลในขณะที่ฝ่ายสหรัฐขอบคุณไทยที่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการเร่งสรุปการเจรจาและชื่นชมความพยายามของไทยในการปรับสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอย่างไรก็ตามฝ่ายสหรัฐยังคงใช้เวลาพิจารณาข้อเสนอของไทยเพิ่มเติมเพื่อลดช่องว่างในประเด็นที่ยังเห็นต่างและจะเร่งหารือร่วมกันในระยะต่อไปชายหนีตายว่ายน้ำข้ามคลองกลับประเทศหลังถูกหลอกทำงานเว็บพนันในกัมพูชากองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศชุดปฏิบัติการข่าวที่2กองกำลังบูรพาและกองร้อยทหารพรานที่1203ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบข้ามแดนในพื้นที่รับผิดชอบจึงจัดกำลังร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานเฉพาะกิจอรัญญประเทศเข้าซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณจุดตรวจอ้างอิงที่24บ้านวังมนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พบชายไทยกำลังเดินลัดเลาะข้ามมาตามช่องทางทางธรรมชาติจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ทราบชื่อคือนายธนวัฒน์อายุ47ปีชาวตำบลน้องบอนอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วจากการสอบสวนทราบว่าถูกเพื่อนที่รู้จักผ่านเฟซบุ๊กชักชวนไปทำงานเว็บพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชาโดยอ้างว่าจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทเมื่อไปถึงสถานที่ทำงานกลับพบว่ามีหน้าที่คือการตอบแชทลูกค้าในเว็บพนันออนไลน์แต่หลังทำงานได้เพียง7วันไม่สามารถทำงานต่อได้จึงถูกหัวหน้างานทำร้ายร่างกายทำให้ตัดสินใจหลบหนีโดยว่ายน้ำข้ามคลองกลับเข้าฝั่งประเทศไทยก่อนเดินลัดเลาะมาตามช่องทางทางธรรมชาติหวังกลับบ้านที่จังหวัดสระแก้วกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานตรวจพบและควบคุมตัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ
3: จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
11: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision ครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะก็เป็นประจำนะครับทุกๆวันเสาร์พูดคุยพร้อมกันกับคุณเจษฎาพรมจารย์และผมวรพงษ์แจ้งจิตสวัสดีครับพี่เจษครับ
15: สวัสดีครับคุณพงษ์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
14: พี่เห็นข่าวที่พี่บ่นไปเมื่อเสาร์ที่แล้วไหม น้องเนเน่ได้รับประกาศนียบัตรจากจังหวัดภูเก็ตแล้วพี่สมใจพี่ยัง
15: ไม่พออยากได้มากกว่านี้
14: เอ้าทำไมอ่ะ
15: เอาก็เริ่มต้นดีๆกูสตาร์ทถือว่าดีแล้วอย่างน้อยเห็นมีรายการหลายรายการเชิญไปออกรายการก็ดีแล้วผมว่าก็เป็นกำลังใจ
14: โอ้ตอนนี้คิวออกสื่อมวลชนเพียบเลยพี
15: ่
14: รายการทั้งดังระดับประเทศแล้วก็เล็กๆน้อยๆท้องถิ่นอะไรก็สัมภาษณ์กันเรียกว่าถ้าเป็นสถานีโทรทัศน์นี่ทุกช่องพี่ทุกช่อง
15: ก็ดี
14: แล้วหลังจากนี้เนี่ยงบประมาณทั้งหมดที่น้องจะต้องใช้ในการไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนอะไรยังไงเนี่ยอุปกรณ์ดนตรีการซ้อมเนี่ยเขาเรียกว่ามีพร้อมสนับสนุน 100% พี่
15: อย่างน้อยก็เป็นอย่างน้อยแบ่งเบาภาระน้องให้มีกำลังใจในการเอาไปแบทเทิลข้างนอกหน่อยนะแต่ว่าแต่ก็ดีอ่ะผมว่าแล้วก็สมมติจะผลจะเกิดยังไงก็แล้วแต่นะก็ขอให้กลับมาแล้วก็มีอะไรที่สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าบางทีพวกนี้มันก็อย่างว่าคอนเทสต์มาทั้งโลกนะมาจากหลายที่ก็มีโอกาสเจอคนเก่งกว่าเราเหมือนกันก็ว่าไปดีเดี๋ยวผมเห็นแล้วก็ดีใจด้วย
14: วิชั่นของคุณเจษฎาน้องบอกว่าจะไปเป็นนักร้องระดับโลกทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกเป็นไปได้ยากน้อยแค่ไหนครับพี
15: ่จริงๆก็ถ้าดูจาก คอมเมนต์ในหลายคนที่มาทั้งในโซเชียลที่ผมดูจาก Facebook ก็ตามก็ตาม YouTube ก็ตามนะก็จะมีนักร้องต่างประเทศหลายคนก็มา
9: ชื่นชมเน
15: า
9: ะ
15: ชื่นชมมาแสดงคอมเมนต์อะไรพวกนี้ผมว่าอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ดีนะเพียงแต่ว่าน้องก็รักษาความมุ่งมั่นอันนี้ไว้แล้วผมว่า อย่างเมื่อก่อนผมเจอในเพจของเสกโลโซอ่ะเสกก็บอกว่าเอาเพลงร้องได้เลยไม่เป็นไรไม่คิดค่าลิขสิทธิ์อันนี้ก็เป็น คือเรากำลังมองว่า อย่างเงี้ยมันก็มีกำลังใจแล้วก็มีช่องทางมากมายผมว่าอันนี้ก็น่าจะต่อยอดไปได้ต่ออีกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
14: แต่ว่าผมว่าจริงๆอาจจะต้องมีค่ายเพลงระดับสากลมาอบอุ้มเนาะถ้าเกิดว่าเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเหมือนอย่างน้องลิซ่าหรือน้องมิลลิหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันต้องมี
15: ก็ต้องดูตรงนี้เพราะว่าผมว่าก็ดีจริงๆมาก็ถ้ามีคนมาช่วยนะอย่างเช่นมีเทคนิคมีอะไรมาช่วยหลายอย่างเทคนิคการร้องหรือเล่นกีตาร์บางอย่างจะได้มีการเสริมมีการเติมเข้าไปแต่ว่าอย่างว่าน้องก็มาถึงขั้นนี้ก็ต้องมีเขาเรียกไอดอลที่มาช่วยหน่อยนักดนตรีต่างประเทศดังๆก็จะมาช่วยได้แนะนำว่ามีอะไรแล้วก็อาจจะไปแจมไปฟีเจอร์กันอะไรเงี้ย
14: ไอ้ที่น่ารักก็คือว่าพอกลับมาประเทศไทยเพราะว่ารอบต่อไปของไทยแลนด์อเมริกาก็ไทยแลนด์มันยังไม่มีแข่งขันเนี่ยพอกลับมาแล้วก็ไปแสดงที่ตลาดเหมือนเดิมเลย
15: ก็ต้องเป็นงั้น
14: ที่เดิมเลย
15: มันเป็นถิ่นของเราเนอะแล้วน้องๆชาวบ้านหรือคนที่เป็นแขกประจำอยู่เขาก็อยากจะให้กำลังใจ
14: ให้มัน
15: ข
14: ึ้น
15: ต
14: ั
15: วผมว่าเนี่ยดีแล้วภูเก็ตเนี่ยผมว่าตีกระแสให้มันเป็นท่องเที่ยวไปเรื่อยๆมาเที่ยวโลคอล
14: น้องบอกว่าตกใจมากกับไปรอบนี้เนี่ยมาเหมือนกับดูคอนเสิร์ตใหญ่เลยคนเยอะมาก
15: ใช่ไหมก็ดี
14: ดี
15: ดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วย
14: ดูความสำเร็จของน้องแล้วก็คุณพ่อต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่แล้วก็คล้ายๆกับว่าค่อยๆบ่มเพาะฟูมฟักนะอย่าให้เป็นแบบช่วยเขาตอนเขาโตแล้วเนาะผมว่าก็แสดงความชื่นชมแสดงความยินดีด้วยนะครับผมประเด็นที่จะคุยกับพี่เจตวันนี้มันก็มีหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับที่ผมลิสต์มาเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สังคมไทยกำลังติดตามกันอยู
15: ่
14: บทเรียนจากไฟไหม้ภาพผับที่เกิดขึ้นเช่นว่าร้านเหล้าหรือผับก็สุดแท้แต่เนี่ยคือตอนนี้มันมี 2-3 ประเด็นพี่เจตคือการขอใช้ไฟเกินกว่ากำลังไฟที่ใช้อยู่ในร้านพี่เจคงได้เห็นข่าวเหมือนกัน
15: ครับครับ
14: ซึ่งมีการทำเรื่องขอติดตั้งไฟเพิ่มเติมตั้งแต่3เดือนแรกของการเปิดร้านจนกระทั่งเปิดร้านมา3ปีจนเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดก็ยังไม่ได้มีการต่อเติมเพิ่มเฟสไฟ
15: ครับ
14: ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มีการออกมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อขอเข้าไปเพื่อจะตรวจสอบแต่ว่าทางเจ้าของร้านไม่อนุญาตให้ตรวจสอบแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการใช้ไฟซึ่งอันนี้ฟังฝ่ายเดียวนะทางร้านเองอาจจะมีข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรายังไม่เห็นเพราะว่าข้อมูลของฝั่งอีกร้านเจ้าของร้านก็ยังไม่สามารถจะให้ปากคำได้ประเด็นที่สองคือการบุบนเพดานหรือว่ารอบร้านเนี่ยมันเหมือนสมัยตอนที่เกิดซานติก้าผ่านไปพี่จูเขาบอกว่ามันเป็นการบุโฟมที่เป็นฉนวนซึ่งมันไม่ใช่ฉนวนที่ติดเขาเรียกว่าฉนวนติดไฟมันไม่ใช่ฉนวนกันไฟพี่ผมตามที่ผมดูข่าวมานะเหมือนกับมันควรจะเป็นฉนวนที่กันไฟไม่ใช่เป็นฉนวนที่ติดไฟง่ายแบบนี้ซึ่งมันจะมีลักษณะพิเศษของมันโดยเฉพาะในห้องซ้อมดนตรีหรืออะไรพวกนี้มันจะไม่ใช่โฟมแบบเนี้ยม
15: ัน
14: จะไม่ใช่โฟมแบบเนี้ยใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่สามที่ผมจะชวนพี่เจคุยเรื่องนี้คือการโซนนิ่งร้านเหล้าผับบาร์ควรจะทำจริงจังไหมเพราะล่าสุดเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติเมื่อวานนี้ก็สั่งปิดร้านเหล้าไป3ร้านบอกว่าเปิดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแต่ว่าเห็นว่าจะมีการรีโครงสร้างเรื่องโซนนิ่งกันใหม่หมดผมก็เลยไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้คงต้องคุยกับมหาดไทยผมเปิด3ประเด็นให้พี่ถึงเรื่องนี้แต่พี่จะขยายความเรื่องอื่นผมไม่ว่ากันแต่ผมอยากจะให้คุยเรื่องนี้ก่อน
15: คือเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วแล้วก็มันก็คงไม่ได้โทษมหาไทยทั้งหมดทีเดียวหรอกแต่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามว่าการขออนุญาตเปิดพวกนี้มันมีพื้นที่อ่ะเขตพื้นที่
14: อ
15: ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องพูดอย่างไกลตัวแล้วก็ใกล้ตัวเลยคุณจะเปิดแล้วคุณไม่ได้ตรวจสอบหรือคุณตรวจแล้วคุณบอกว่าวันที่ไปตรวจก็ดูดีอยู่อย่างเงี้ยไอ้คำพูดวันนี้ผมคิดว่ามันพูดรับผิดชอบน้อยไปนิดนึงผมว่างั้นนะ
14: พี่คำว่าโซนนิ่งนี่หมายความว่าไงในความหมายที่พี่เข้าใจ
15: เอาว่าเอาไม่ก่อนอย่าไปต้องโซนนิ่งก็ได้เอาแ
14: ค่ยังไม่โซนนิ่งโอเค
15: ขออนุญาตเปิดสามประกอบ
14: การขอโอเคเอาเรื่องขออนุญาตเปิด
15: แค่นี้ก่อนคุณเปิดสามประกอบการเนี่ยคุณรู้ไหมคู่ สำหรับการแบบนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงอะไรบ้างคุณไม่รู้เหรอคุณต้องรู้สิถูกไห
14: มอ
15: ันนี้ต้องรู้ก่อนนะ
14: แล้วไปถึงผู้อนุญาตต้องรู้ใช่ไหม
15: ถูกต้องผู้อนุญาตจะไม่รู้เลยว่าคุณขออนุญาตมาอะไร
14: คุ
15: ณต้องบอกว่ายังไงเหมาะสมไหมใช่ไหม
14: ครับครับ
15: คือจะบอกว่าเป็นไปตามระเบียบผมว่ามันต้องคิดนอกตรงนี้แล้วว่าในการทำธุรกิจแบบนี้มันมีอะไรบ้างโทษนะผู้อนุญาตหรือเจ้าที่เนี่ยเคยไปเที่ยวไปนั่งดื่มเคยนั่งกินร้านแบบนี้บ้างไหมล่ะต้องเคยกินต้องพอรู้
14: เคยต้อง
15: ใช่ไหมไอ้นี่มันเป็นเซนส์ปกติอยู่แล้วไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องไฟเกินไฟขาดอะไรแล้วแต่ที่พูดเนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นเหตุผลซึ่งยกมาทั้งหมดมันก็มีประเด็นตามมาเป็น
14: ค
15: ือผู้อนุญาตไปเนี่ยคุณต้องไปตรวจสอบอยู่แล้วในตรวจสอบเนี่ยถ้าบอกว่าตรวจสอบณวันไปตรวจก็ถูกต้องเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างที่ถูกต้องที่ผมคิดว่านะคือคุณประกอบธุรกิจมาตลอดเวลาเนี่ยคุณต้องไปดู
14: ผมเมื่อเดือนเมษาหรือกุมภาที่ไปตรวจสอบร้านล่าสุดก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้ก็ถูกต้องหมดมีประตูที่ไทย4ทางเข้าออกได
15: ้มีใช้ได้เปล่าต้องไปคุณเมื่อต้องสุ่มเช็คอยู่แล้ว
14: พี่ก็เลยบอกว่าตรงนั้นมันก็ไม่ถูกต้องที่จะมากล่าวอ้างว่ามีการตรวจสอบไปแล้วใช่ไหม
15: เพราะว่าการทำธุรกิจมันทำตลอดเวลาแล้วก็มีความเสี่ยงตลอดเวลาคุณจะบอกว่า
14: ใช่
15: ทวนนะเราทำไมซ้อมดับเพลิงตลอดเวลาล่ะเนี่ยปีละครั้ง2ครั้งแล้วแต่ซ้อมดับเพลิงซ้อมอะไรเนี่ยซ้อมหนีไฟอ่ะ
14: แต่พี่จะให้ตรวจสอบกันตรวจกันทุกเดือนมันก็จะไอ้นี่ไปไหมอ่ะหรือเปล่า
15: อะไรอ่ะไปไหมนี่คืออะไรพูดก่อนไปไหมนี่คืออะไรที่บอกไปไหมนี่คืออะไร
14: มันจะบ่อยเกินไปไหม
15: บ่อยไปไหมเทียบกับอะไรเทียบกับอะไร
14: คือ
15: มีแน
14: ่ไหมไม่รู้สิ
15: ต้องทีละขั้นก่อนคุณเปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันทุก7วันนะ
14: เปิดทุกวันถูกครับ
15: แล้วคนไปทุกใช้บริการวันนึงเป็นร้อยๆคนเป็นหลายร้อยคนเป็นพันคนสมมติ
14: ครับครับครับ
15: แล้วความเสี่ยงเกิดทุกวันอย่างเงี้ยคุณจะตรวจบอกปีละครั้งโอ้ยน้อยไปไหม6เดือนครั้งอาจจะน้อยไปอีกเดือนละครั้งหรือว่าสุ่มเช็คโดยไม่มีการแจ้งเดือนละครั้งก็ได้ทีนี้โอ้จะมีเจ้าหน้าที่พอ
14: เจ้าหน้าที่มีเพียงพอผมก็เลยจะเอ่ยเรื่องนี้
15: เจ้าที่ไม่พอไม่มีงบมาเนี่ยคุณก็ต้องคิดค่าบริการกับคนผู้ขออนุญาตไปเลยไปตรวจเนี่ย
14: oh,
15: คือคุณต้องแก้ไขพวกนี้เพราะมันคือคุณประกอบธุรกิจเนี่ยก็ต้องบวกต้นทุนพวกนี้ก็เป็นต้นทุนเข้าใจผมเข้าใจ
14: ผมเคยเห็นมันเวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจเรื่องอะไรสักอย่างมันจะมีใบติดไว้ที่ร้านว่าตรวจเช็คเมื่อวันที่เท่าไหร่เหมือนตรวจความปลอดภัยลิฟต์หรืออะไรพวกนี้
15: วันก่อนเนี่ยผมดูนะมีเขาได้พูดอยู่ในเหตุการณ์แล้วบอกว่าเนี่ยสปริงเกอร์ก็ไม่ทำงานอะไรเงี้ยพูดอย่างเงี้ยผมไม่รู้ข่าวจริงไม่จริงแต่ว่าข้อมูลพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เขาอธิบายแล้วพูดมาเนี่ยแล้วถามว่าเราตรวจหรือเปล่าบางคนบอกว่าสปริงเกอร์ไฟการไฟไหม้เนี่ยจะตรวจได้ยังไงมันก็ต้องตรวจแล้วไม่รู้สักอย่างผมไม่รู้วิธีการตรวจมาตรฐานคืออะไรแต่ว่าถ้ามันไม่ทำงานเนี่ยมันมีอันตรายถึงชีวิตกับผู้ใช้บริการไง
14: โอเค
15: ไอ้เรื่องประตูเข้าออกเนี่ยมันเรื่องนึงละก็ต้องไปตรวจต้องไปดูต้องไปสุ่มเช็คละใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้เรื่องเนี่ยไฟน้ำดับเพลิงความไม่พร้อมผมว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะพูดแล้วว่า
14: ไฟตกบ่อยมากที่ร้านอ่ะไฟตกบ่อยมากไม่ใช่ไฟเกิน
15: ให้บริการขนาดนี้การโทษนะไอ้ไฟเกินเนี่ยมันก็เป็นต้องบอกว่าคุณขออนุญาตแบบไหนสมมุติว่าคุณขอไฟเอาไอ้ธรรมดาบ้านเหมือนเราอ่ะเราขอไฟ15แอมป์แล้วใช้โหลดไป45แอมป์อย่างเงี้ยคือเซฟตี้แฟกเตอร์ของไฟฟ้าเขามีอยู่แล้วแต่คุณขอเท่านี้เพื่อเซฟค่าใช้จ่ายบางอย่างเนี่ยเป็นไปได
14: ้
15: อันนี้พูดอย่างนี้เราพูดในหลักการทั่วไปคอมมอนเซนส์นะแต่ตอนนี้ข้อจริงก็ต้องว่ากันนำประจักษ์พยานหลักฐานแหละว่าคุณว่ายังไงก็ต้องไปว่ากันแต่ที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยผู้ให้อนุญาตก็ต้องมีอำนาจในการที่จะให้อนุญาตได้ถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วกำกับดูแลมันไม่ใช่คุณปล่อยว่าอนุญาตแล้วจบแล้วใช้ผิดจะทำไงใช่ไหมคุณก็ต้องไปดูแลเพราะมันเปิดบริการ24ชั่วโมงต่อผู้คนนะไม่ใช่ว่าผมขอใช้ที่บ้านผมอย่างนั้น
14: จริงๆพี่พูดถูกพี่บอกว่าตรวจบ่อยแค่ไหนอะไรคือบ่อยเพราะคนไปทุกวันละเป็นร้อยๆคนสุกเสาร์เยอะกว่านี้นะที่เหตุ
15: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะไอ้เนี่ยผมว่าทุกที่แหละไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะที่ไหนก็ตามที่มีใบอนุญาตแบบนี้แล้วก็ให้บริการคนที่เป็นโทษนะชาวัยรุ่นเข้าไปเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยทุกที่ที่ไหนก็ตามอ่ะคุณต้องคิดว่าถ้ามันเกิดเหตุมาจะทำยังไงเห็นไหมครับแล้วบอกว่าอุ้ยไปตรวจไปกระทบผู้ประกอบการก็ต้องให้ความร่วมมือคุณจะ
14: พี่กำลังจะพูดว่าเรื่องแบบนี้มันต้องมีบทลงโทษเจ้าที่ภาครัฐด้วยใช่ไหมพี่เพราะตอนนี้เขาตั้ง4ข้อหากับผู้ประกอบการฝ่ายเดียว
15: ผมว่าผู้เจ้าที่รัฐก็ต้องรับผิดชอบตรงนี
14: ้ใครจะเป็นคนไอ้นี่ล่ะร้องเรียนล่ะเรื่องนี
15: ้ผมไม่
14: มีคนร้องเรียนก็ไม่มีการลงโทษนะพี
15: ่คือเทศบาลหรือเขตอ่ะเคสนี้ก็ผู้ว่ากทม.ก็ต้องออกมาออกโรงอ่ะผมว่า คือจะบอกว่ายกมหาไทยมันไกลไปหน่อยไหมอย่างบางคนบอกว่านายกรับผิดชอบโอ้โหผมจะว่าแล้วทำไมพื้นที่ไม่รับผิดชอบวะ
14: ไม่ผมดูกฎหมายล่าสุดนะการควบคุมสารประกอบการลักษณะแบบนี้คือมันยังอยู่อันเดอร์กระทรวงมหาดไทยอยู่พี่แล้วได้ข่าวว่ากำลังแก้ไขพระราชบัญญัติเพื่อจะผ่องถ่ายอำนาจมาที่กทมแต่ว่ายังไม่เสร็จ
15: อันเนี้ยผมถามว่ามหาดไทยกับกทมเนี่ยมันไม่ใช่สายงานเดียวกันหรื
14: ออ๋อมันก็เป็นของปกครองเหมือนกันนะพี
15: ่สายปกครองถูกต้องคือสายปกครองพูดการปกครองก็คือมหาดไทยเป็น
14: ถูกครับถูก
15: แต่ว่าคุณจะมีชั้นลำดับหรือก็ว่าไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสายงานที่เป็นสายมหาดไทยกับปกครองแหละถูกไหมก็ต้องรับผิดชอบเป็นสายเดียวกัน
14: เวลาขอเปิดผับเปิดบาร์ร้านอาหารในกรุงเทพไม่ได้ขอไปที่กทมขออยู่ภายใต้อำนาจของมหาดไทย
15: แล้วเขตอ่ะแล้วเขต
14: มันไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะมันไม่เหมือนจังหวัดอื่น
15: เดี๋ยวสำนักงานเขตดูแลไหม
14: ดูแลความเรียบร้อย
15: เอ้าแบบได้ใครดูแลเหมือนตอนใช่ไหมเราคุยเรื่องตึกสตง.เนี่ยเขาบอกเขตไม่ได้ดูแลอย่างเงี้ยที่ผมไอ้นั่นเป็นกฎหมายเฉพาะอะไรผมก็ไม่รู้แต่ว่า
14: โยธาธิการและผังเมืองไหมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองไหม
15: คือเราจะบอกว่าถ้าเขตไม่ดูแลเนี่ยแล้วขออนุญาตเนี่ยบอกขออนุญาตแบบนี้แล้วกทมหรือว่าโทษมหาดไทยต้องดูแลเรื่องแบบการขออนุญาตไฟกำลังไฟการออกแบบเส้นทางปลอดภัยนี่ไหมผมไม่รู้อ่ะ
14: คนละส่วนเงินไฟก็ต้องการไฟนครหลวง
15: จะเป็นยังไงตามผมว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือ
14: มันหลายเรื่องนะพี่ผมว่ามันโยงใยหลายหน่วยงานมากนะ
15: ก็ถูกเราพูดอาจจะไม่ถูกทั้งหมดก็ได้ผมเข้าใจแต่จะบอกว่าอันนี้ก็ต้องดำเนินการกับหน่วยงานถูกไหมการคือบริการแบบนี้เป็นบริการที่มีความสุ่มเสี่ยงไม่ใช่ร้านอาหารแต่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะถูกไหมมันเป็นการให้บริการแบบนี้แล้วมีเกิดเหตุมากี่ครั้งในเมืองไทยเอ้าไอซานติก้าเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในเคสที่มันใกล้เคียงกันนั่นเอง
14: ใช่ใช่ใช่
15: แล้ววัสดุที่ใช
14: ้ที่ชลบุรีด้วย
15: แล้ววัสดุที่ใช้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ก็มีบทเรียนอยู่แล้วแล้วทำไมไม่รู้หรือว่ามันมีปัญหาความเสี่ยงอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงว่าอย่างนี้ก่อนนะผมว่าไอเนี้ยแล้วคุณก็ต้องเข้มงวดตรงนี้แล้วก็ลงไปจี้ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าอนุญาตก็ต้องมาดูว่าทำไปตามอนุญาตหรือไม่มีความรักษาความปลอดภัยสม่ำเสมอหรือไม่ระบบการใช้ได้สม่ำเสมอหรือไม่เพราะเขาเข้าไปใช้บริการเป็นพันๆเป็นร้อยๆหลายร้อยคนเนี่ยประจำทุกวันเนี่ยเป็นปีเป็นเดือนอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะใช่ไห
14: ม
15: ลูกเดียวถ้าสมมติเอาญาติเราลูกหลานเราเป็นเราก็ซัฟเฟอร์ใช่ไหม
14: นี่ขนาดไซส์นี้นะนี่ขนาดไซส์นี้นะยังไม่คิดถึงไซส์ใหญ่ที่บ้านเรามีเยอะแยะเลยนะ
15: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ผมว่าเนี้ยมันเรื่องที่จะปล่อยไปเล่นไม่ได้นะแล้วผมจริงเราบอกบทเรียนเนี่ยก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยอยากพูดบทเรียนละมันเป็นปัญหาซึ่งต้องแก้แล้วคุยที่แล้วเราคุยกันเรื่องมหาดไทยที่ผมบอกว่าแก้ปัญหามหาดไทยเรื่องฐานข้อมูลทั้งนี้นะมันแก้ปัญหาไป 50% แล้วอันนี้ก็อีกแบบนึงเหมือนกันเรื่องความเข้มงวดในการให้อนุญาตนู่นนี่นั่นเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในขนาดนี้บ่อยขนาดนี
14: ้โอเคโอเคงั้นสิ่งที่พี่พูดอันนี้ผมสรุปว่าการออกใบอนุญาตหรือใบอนุญาตมันจะมีกติกาของมันคือทำเช็คลิสต์1 2 3 4 5อนุญาตให้ทำอะไรสถานแบบไหนบริการแบบไหนมีคอนเสิร์ตมั้ยมีดนตรีมั้ยขายเหล้ามั้ยแล้วการตรวจสอบหลังจากอนุญาตแล้วจะบ่อยแค่ไหนความถี่ถ้าไม่มีกำลังเพียงพอก็การออกมาตรวจสอบก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็ให้ร้านเป็นคนรับผิดชอบเพราะถ้าคุณอยากปลอดภัยแล้วคุณมีใบประกาศนี้เพื่อความปลอดภัยก็ให้ร้าน
15: ไม่อยากปลอดภัยคุณต้องปลอดภัยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบตรงนี้ถ้าเจ้าที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณก็ต้องคิดค่าใช้จ่ายกับเจ้าของผู้ประกอบการนั่นแหละเพราะคุณคิดค่าใช้จ่ายกับผู้มาใช้บริการอยู่แล้วคุณโทษนะเราไปเนี่ยเราเดินทางต่างประเทศแล้วก็มีประกันคุ้มครองตัวเองใช่ไหมก็ต้องใช้จ่ายคุณก็ต้องคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการเช่นคุณแบบน้ำแก้วหรือว่าเบียร์ขวดร้อยหนึ่ง105 บาทบวกค่าเซฟตี้บวกไปดิ
14: มันก็เป็น
15: ผมก็ไม่ได้ว่าคุณจะ
14: มันก็ช้าได้แหละถูก
15: คือมันเป็นต้นทุนของการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการด้วยก็ต้องอย่างนี้ไม่เป็นไรถูกไหมล่ะ
14: ก็จริงนะผมว่าม
15: ันไม่ใช่ว่า
14: ปลอดภัยมันเกิดขึ้น
15: คือไอ้คนประกอบการอยากมีกำไรผมก็ใจแต่พูดกันตรงๆเนี่ยนะกำไรคุณเยอะอยู่แล้วพูดจริงนะไม่อยากพูดหรอกแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไร
14: ไม่พูดแบบนี้เขาก็ไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายไงถ้าพี่บอกว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายผักภาระที่ผู้ประกอบการนะครับ
15: เสียไอ้เสียที่มันถูกต้องคุณจะเสียก็จะเสียไปไอ้คุณไปจ่ายนู่นนี่นั่นเยอะไม่ใหญ่พูดใช่ไหมเรารู้กันอยู่อ่ะใช่ไหมแต่นี้เอาไม่ต้องพูดอย่างนี้ก็ได้เอาแค่ตรงนี้ผู้ไปใช้บริการแล้วเพราะเนี่ยความปลอดภัยสูงสุดอ่ะผมว่าอันเนี้ยต้องคิดถึงสภาพถ้าเป็นเรานะเจ้าของกิจการที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นนะแล้วคุณวงไก่ตาแตกที่มีตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยกลุ่มควันอย่างเงี้ยคุณคิดถึงความกลาหนเนี่ยใช่ไห
14: ม
15: มันน่าเห็นใจน่าสงสารมันนะถ้าเป็นเราทำ
14: เป็นไปได้ไหมแต่คงเป็นไปได้ยากที่แบบผู้บริโภคหรือผู้ที่จะเข้าไปเที่ยวให้ไปดูเลยว่ามีป้ายที่ตรวจสอบ
15: โอ้
14: ก็เป็นไปไม่ได้หรอก
15: ผู้บริโภคมีตั้งแต่คนที่มีความรู้คนที่ไม่มีความรู้แบบแค่สนุกอยากจะไปดั้ง
14: จริงจริงคนสนใจไม่สนใจใช้คำนี้
15: ก็ได้มันเราต้องทำอย่างนี้มึงจับแกใหญ่เนี่ยคนมาเป็นแสนเนี่ยมันทำไงก็ต้องดูแลแบบนี้แหละถูกไหม
14: งั้นมาเรื่องโซนนิ่งขอสองสามนาทีเรื่องโซนนิ่ง
15: โซนนิ่งเนี่ยรับผมนะ
14: มันมีจริงหรือเปล่า
15: ไม่ผมจะบอกว่าอย่าพูดเลยโซนนิ่งผมไม่อยากฟังมันไม่ควรจะเป็นเลยทำไงโซนนิ่งจำเป็นเนี่ยผมว่า
14: โซนนิ่งว่าไงพี่ไม่เข้าใจ
15: โซนนิ่งเกี่ยวปัญหานี้เลยผมไม่เข้าใจเหมือนช้อโซนนิ่งปัญหาเกี่ยวอะไร
14: เดี๋ยวนะการจัดโซนนิ่งเขามีวัตถุประสงค์เพื่อการพื้นที่นี้ไว้ใช้เพื่อการที่จะสร้างสถานบันเทิงโดยเฉพาะคุณต้องอยู่กระจุกนี้นะมันจะได้มีความปลอดภัยเรื่องการเข้าออกนู่นนี่นั่นแล้วก็กฎหมายคงจะใช้กฎหมายพิเศษบังคับใช้รวมทั้งเรื่องของการติดตั้งเฟสไฟอย่างนี้ได้ไหม
15: ผมไม่คิดว่าน
14: ี่อุตสาหกรรมอ่ะพี่มันต้องมีเฉพาะของมัน
15: อุตสาหกรรมเป็นเรื่องพอลูชันเรื่องอะไรหลายอย่างที่กระทบกับชาวบ้านโซนนิ่งเนี่ยถ้าคุณบอกว่าน
14: ี่มันก็มีเรื่องเสียงกระทบกับชาวบ้าน
15: โอเคเสียงแล้วชาวบ้านเรื่องนะนี่คุณบอกว่าเป็นความปลอดภัยในเรื่องนะถ้าเป็นเรื่องของเสียงแล้วคุณบอกดังเกินไปเด้โซนนิ่งก็จัดแล้วแก้ปัญหาโซนนิ่งเพราะมันกระทบความเป็นอยู่ไม่ควรจะอยู่ในที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เรื่องนึงก็ไม่ว่ากัน
14: ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
15: อันนี้มันเรื่องนึงนะคนละเรื่องกันนะผมว่าคุณนายกบอกว่าเพราะว่ามันเกิดเหตุไฟไหม้ก็เลยจัดโซนนิ่งมันเกี่ยวตรงไหนผมไม่เข้าใจ
14: ไม่แต่ถ้าเกิดว่าร้านคุณไปอยู่ในตอกซอกซอยที่มันทึบกว่านี้ความเสียหายมันจะหนักกว่านี้นะ
15: มันก็ไม่ควรออกใบอนุญาตตั้งแต่แรกนะถูกไหมคุณจะจับโทษนะจะออกใบอนุญาตให้ทำร้านผับอยู่ในตอกซอยที่ออกไปได้อันนี้ก็ไม่ควรอนุญาตอยู่แล้ว
14: อันนี้กลับเป็นเรื่องแรกที่พี่พูด
15: ใช่ไม่เกี่ยวโซนนี้
14: เริ่มต้นตั้งแต่การออกใบอนุญาตไม่เกี่ยวกับโซนนี
15: ้ก็ไม่เหมาะสมอ่ะคุณจับได้ยังไงคุณฟอร์แบนตี้ขนาดนี้อันนี้ผมว่าไปถูกไหมที่จอดรถก็ไม่มีอย่างเงี้ยหนียังไงนะแต่ว่าไอ้โซนนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงคุณไปตั้งในที่บริเวณอยู่อาศัยเขาเป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วคุณเปิดเพลงผับดังๆอันนี้ไม่ควรอนุญาตอันนี้มันเป็นโซนนี้ก็บ้านไปบ้านอนุญาตคือตอนอนุญาตมันไม่เกี่ยวโซนนี้อนุญาตไม่ได้อยู่แล้วกระทบมีสมมติเช็คลิสต
14: ์พี่เชื่อเรื่องโซนนิ่งเหรอผมถามว่าพี่ไม่เชื่อเรื่องโซนนิ่ง
15: ผมไม่เชื่อโซนนิ่งโทษนะโซนนิ่งเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็มีปัญหาว่ามีความเหมาะสมทางอะไรอ่ะทางกายภาพทางภูมิทางความปลอดภัยทางพลพิษแต่ว่าสุดท้ายเศรษฐกิจมันก็มาหาตัวคุณจะกินข้าวทีคือตัวเรากินข้าวต้องวิ่งเข้าไปในย่านนู้นซึ่งแบบอยู่ไกลเมืองมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็แลกแล้วมันก็กลายเป็นปัญหารอบๆเปิดอยู่ดีผมว่านะไม่ต้องแก้โซนนิ่งแก้เรื่องความเหมาะสมในการความพร้อมในการเปิดดีกว่าเออจุดเดียวจบ
14: คุณจะตรวจใบอนุญาต
15: ก็ใช่ถ้าไม่พร้อมเปิดไม่ได้ถ้าพร้อมเรื่องอะไรบ้างความเรื่องเสียงเรื่องความปลอดภัยเรื่องน้ำไฟเรื่องสถานที่สะดวกเปิดอนุญาตก็แค่เนี้ยมันจะไม่โซนนิ่งเรื่องอะไรไม่เห็นต้องโซนนิ่งอะจริง
14: ๆผมไม่เข้าใจว่าโซนนิ่งล้มเรื่องโซนนิ่งอะนะถ้าพี่พูด
15: ไม่ใช่คือเราเอาผมไม่ได้บอกโซนนิ่งไม่ถูกต้องนะโซนนิ่งอาจจะถูกก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาของตัวเรื่องนี
14: ้มันไม่ใช่เหตุของปัญหา
15: ใช่ผมว่าไม่ใช่เหตุของปัญหาผมว่าการอนุญาตเนี่ยมีปัญหาว่าอนุญาตไปได้ยังไงอนุญาตแล้วกำกับหรือเปล่าถ้าอนุญาตแล้วไม่ถูกตามที่อนุญาตลิฟปิด
14: แค่สองเรื่องนี้พออนุญาตแล้วกำกับไหมอนุญาตและกำกับแค่นี้พอเลย
15: อนุญาตไปสมมติว่าวันตรวจเนี่ยประโยคที่พูดว่าวันตรวจเรียบร้อยวันไปถึงไม่เรียบร้อยเนี่ยโหเป็นผมเอาไอ้คนที่ขอที่รับอนุญาตติดคุกเลยอ่ะถูกไหมถูกไหม
14: โอ้ครับ
15: รับผิดชอบแบบจนตายอ่ะอย่างเงี้ยคนเขาเสียชีวิตกี่คน30คนเนี่ยนะโอ้โหคุณต้องทำโทษไม่ได้ผูกได้เกิดอ่ะอย่างเงี้ยไม่ได้ขายของเนี่ยนะให้บริการเนี่ยรับผิดชอบเนี่ยผมก็เราก็รู้อยู่แล้วไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงต่อผู้ใช้ผู้บริโภคเนี่ยอันนี้มันก็ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้มันเป็นการบริการแล้วเขาไปใช้เวลาชีวิตแล้วถึงเสียชีวิตด้วยนี่นะโอ้โหผมว่ามันใจร้ายไปนะต้องทำโทษเด็ดขาดผมไม่คิดว่าต้องแก้ปัญหาโซนนิ่งผมว่าก็แก้ปัญหาด้วยการอนุญาตและกำกับดูแลใบอนุญาตนี่แหละ
14: เอาตรงๆใบอนุญาตมันก็มีปัญหาพี่มันคาบเกี่ยวกันผมมีอีก2นาทีเบรกแรกใบอนุญาตเปิดแค่สถานบริการใบอนุญาตเปิดแค่ร้านอาหารใบอนุญาตเปิดแค่ขายเหล้าไม่มีดนตรีใบอนุญาตขายเหล้าและมีดนตรีและใบอนุญาตขายเหล้าและมีดนตรีและมีการเต้นรำพี่ละเอียดมากเลยผมอ่านแล้วผมงงมากเลย
15: แต่เนี่ยโลกของความสับสนในอดีตเนี่ยเราผู้ปัจจุบันเนี่ยมันง่ายจะตายแล้วถูกไหมมันจะบอกว่าแยกใบอนุญาตแต่ละประเภทเพื่ออะไรล่ะเพื่อกำกับธ ธุรกรรมบางอย่างธุรกิจบางอย่างแล้วก็ตามมาด้วยค่าใบอนุญาต
14: ค่าใช้จ่ายถูก
15: เนี้ยคุณก็บอก
14: ยิ่งลึกขึ้นคุณก็จ่ายแพงขึ้น
15: ใช่แล้วคุณขอน้อยแล้วคุณทำเยอะเนี่ยคุณต้องโดนแล้วก็คือกำกับไปดูแลใบอนุญาตนี่แหละกลับมาที่เรื่องเดิมอยู่ดีถูกไหม
14: ครับ
15: ถ้าคุณบอกว่าคุณขอให้ร้านอาหารแล้วคุณไปทำอย่างอื่นมากกว่าร้านอาหารอันนี้คุณต้องโดนแบบเยอะรับผิดชอบสูงอ่ะแล้วคุณบอกว่าเป็นร้านอาหารแล้วสิ่งที่ประกอบในการร้านอาหารมีอะไรบ้างต้องมีทางหนีไฟมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปถูกไหม
14: ครับ
15: ความปลอดภัยใช้ไฟเท่าไหร่ว่าไปอย่างเงี้ยอย่างเป็นต้น
14: ก็กลับมาเรื่องกำกับอยู่ดี
15: ใช่มันมีเรื่องเดียวแล้วที่
14: ขอหนึ่งจะเอาสองสามถ้าขอหนึ่งเอาสองสามสี่ก็ต้องการกำกับเดี๋ยวจะต้องมาควบคุมเรื่องพวกนี
15: ้ถ้าคุณขอหนึ่งทำหนึ่งสี่นะคุณโดนหนักหนาแต่ทีนี้ไอ้รู้ว่าหนึ่งถึงสี่เนี่ยก็คือไปตรวจไปเช็
14: ค
15: ไปวอร์ไฟแล้วคุณบอกว่ามีปัญหาก็คิดค่าจ่ายกับผู้รับบริการไปอ่ะยิ่งคุณเจอแล้วคุณนำขอที่สี่นะผมปรับคุณแบบร้อยเท่าอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
14: ครับ
15: ทำไมให้รู้ไปเลยเป็นอย่างเงี้ยได้ไหม
14: พี่นายเป็นที่ปรึกษาด้านชัดชาติมากเลย
15: ท่านก็รู้ไม่รู้หรอกแต่ถ้ามันคือจะทำจริงก็เปล่านั่นเองแหมเรื่องนี้มันซิมเปิลผมยังรู้เลย
14: ทำจริงไม่จริงมันขึ้นอยู่กับอะไรพี
15: ่เอ้าขึ้นอยู่อะไรความตั้งใจผมไม่รู้ผมไม่เขียนคุณบริษัทไม่กลัวใครมั้งผมว่าจะกลัวใครล่ะก็ต้องกลัวแล้วมีตั้ง2ล้านเสียงประมาณเนี้ยคุณลุยเลย
14: เอาเลยนะเอาเลยนะ
15: โอ้โหมันโทษนะคนมันไม่ใช่คนตายเฉพาะที่กรุงเทพครั้งแรกมันมีผลต่อทั้งประเทศตายไปกี่คนแล้ว
14: สำนักข่าวไม่ต้องสำนักข่าวต่างประเทศก็ทำข่าวกันอึกกระทึกคึกโครมตอนนี้ดังไปทั่วโลกเลย
15: เขาก็ตีให้เรารู้ว่าคือมันกระทบเหมือนกันว่าบ้านเรามีแหล่งเอนเตอร์เทนสูงเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็มันง่ายการเข้าไปใช้บริการแล้วมันราคาก็ไม่ได้แพงอะไรเงี้ยผมว่ามันสนุกสนานก็ว่าวันนี้เป็นภาพที่ดีแต่ว่าพอมีความปลอดภัยเรื่องนี้มาปุ๊บนี่จบเลยนะ
14: จริง
15: ใครจะกล้าใครจะกล้า
14: ใบอนุญาตและการกำกับดูแลเน้นย้ำสองเรื่องนี้นะครับท่านผู้ว่าชาติ
15: แรง
14: กราบเรื่องนี้เลยครับกราบเลย
15: เรื่องนี้ก็คุ้มแล้วรับรองได้ไม่ต้อง
14: หาเสียงเลยทำเรื่องนี้ไม่ต้องหาเสียงเรื่องอื่นเลยไอ้200บอกเขาไม่ต้องเลยทำแค่เรื่องนี้พอตอนนี
15: ้มีเรื่องต้องทำเยอะกว่านี้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วใช่ไหม
14: เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกครับพี่เจดช่วงหน้าเอาเบาๆบ้างเป็นเรื่องธุรกิจลุ้นๆเลยไม่รู้มีเวลาคุยพอไหมไทยแม็กคว้า10-20ปีตั้งเป้าขยาย500ร้านค้าไลเซนแมคโดนัลด์ในไทยในขณะที่ไทยเบฟซึ่งได้ไลเซนแฟรนไชส์ KFC กำลังจะขายไลเซนให้เจ้าอื่น
15: สองเคสนี้กันจะยาวแล้ว
14: แล้วก็หัวมุมถนนบางนาซึ่งวินแถวที่ผมมาอยู่ในปัจจุบันนะพี่ห้างเต็มไปหมดเลยพี่เอ้ยตอนนี
15: ้เอาผมบางนากำลังบูมบางนากำลังบูม
14: มากบูมมากพี่เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าคุยกันต่อสักครู่คร
15: ับได
9: ้ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
16: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
2: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
3: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
4: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
5: ้ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี5รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้

0: เรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision ประจำวันเสาร์นะครับผมเห็นข่าวนี้ก็อดที่จะคุยกับพี่เจไม่ได้เราคุยเรื่องหนักๆกันมาเยอะแล้วเรื่องธุรกิจน่าสนใจเพราะว่าข่าวล่าสุดออกมาครับมันมีอยู่ในแมกกาซีน Pop Thailand เลยพี่อันนี้ไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังตามข่าวคือการได้สิทธิ์สัญญาแฟรนไชส์ของแมคโดนัลด์ในประเทศไทยผมว่าในไทยนะแมคโดนัลด์น่าจะบูมที่สุดในโลกแล้วความเป็นแฟรนไชส์ข่าวเป็นอย่างนี้ครับพี่เจคุณผู้ฟังโอ้โหผมก็เพิ่งทราบผมไม่ได้ตามเลยอ่ะประธาน CEO แมคไทยคุณวิชาคุณวรลักษณ์เหรอเขาทำเมเจอร์ซินิเพจใช่ป่ะผมไม่รู้ว่า
5: เขาเทคมาเทคมาเมื่อก่อนที่ไม่ใช่แม็กไม่ใช่ของเมเจอร์นะเมื่อก่อนไม่ใช่เมเจอร์
4: เขาเทคมาได้มีการออกประกาศเปิดเกมรุกเต็มกำลังครับหลังคว้าบริหารคว้าสิทธิ์ในการบริหารแฟรนไชส์แมคโดนัลด์ในไทยต่ออีก20ปีครับโอ้โหแล้ววางแผนจะขยายสาขาพร้อมอัดฉีดการจ้างพนักงานใหม่กว่า 6,000 อัตราภายในปี2033จะขยายสาขาให้ได้500สาขาปัจจุบันมี245สาขาทั่วประเทศโอ้โหอันนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ภายใต้การ transform ธุรกิจและ service ให้เป็นยุคใหม่เพื่อมัดใจลูกค้าสร้าง feel good moment หรือประสบการณ์แห่งความสุขเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคอันนี้ประเด็นของแม็กไทยนะครับส่วนอีกข่าวนึงเกิดพี่เจจะพูดพร้อมๆกันไปเลยก็ได้นะครับทางไทยเบสครับอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะไม่ได้ตามข่าวเหมือนกันนะ KFC นะฮะไลเซนส์สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทไทยเบฟเลชจำกัดมหาชนหรือไทยเบฟผู้ผลิตเบียร์ช้างและเหล้าแสงโสมกำลังขยายธุรกิจกำลังพิจารณาขายธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน KFC ในไทยเพราะว่าที่มาที่ไปคือปัจจุบันบริษัท QSR of Asia ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือไทยเบฟเป็นหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บริหารแฟรนไชส์ KFC ในไทย3รายร่วมกับเซ็นทรัลพลาซ่าโฮเทลในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปและบริษัทเรสทอรอนเดเวลลอปเมนต์อีก2เจ้านี้รวมกับ QSR of Asia ของไทยเบฟได้สิทธิ์ไลเซนส์บริหารแฟรนไชส์ KFC ปัจจุบันนะครับมีร้านมากกว่า500สาขาทั่วประเทศกำลังพิจารณาอยู่นะแต่ตามแหล่งอันนี้เป็นแหล่งข่าวนะครับบอกว่ากำลังดูอยู่ว่าจะขายไลเซนส์หรือไม่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากไทยเบฟธุรกิจนี้อยู่ภายใต้ธุรกิจของบริษัทยำแบรนด์อิงซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่เมืองลุยส์วิลล์รัฐเคนตักกี้นะก็ถือเป็นรัฐที่ถือกำเนิดของ KFC นั่นเองโอเคพี่เชิญครับพี่เจษครับสองเคสนี้เอ๊ะทำไมคนหนึ่งขายคนหนึ่งจะเปิดงง
5: มาไม่เหมือนกันคือไม่เหมือนกันมีว่าผู้ประกอบการไม่เหมือนกันไอ้ยังกลุ่ม KFC ก่อน KFC เนี่ยก็เป็นแฟรนไชส์กลุ่มใหญ่ใน under roof ของยำเรสทอรองเนี่ยยำเนี่ยมีทั้งหลายแบรนด์นะมี KFC มีพิซซ่าฮัทมีอะไรพวกนี้หลายตัวแต่อะไรนะที่เป็นโบริโต้ที่เป็นไอ้พวกฟาสต์ฟู้ดอ่ะเป็นพิซซ่าเบสอ่ะอย่างเงี้ยหลายตัว
4: ทาโก้เบล
5: อันนี้ก็นี่ก็เป็นเจ้าของเขาเป็น
4: ทาโก้เบลพี่ทาโก้เบล
5: ทาโก้เบลทีนี้ตัวยำเนี่ยเขาก็มีเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมมีเซ็นทรัลถือมีรีสอร์ทกลุ่มนี้หลายกลุ่มถือแค่ตัวไดไพเบลเนี่ยเป็นหนึ่งในสาม
4: ใช่ใช่หมายถึงว่าสามเจ้านี่ถือไลเซนส์ KFCใช่
5: มันก็ไม่ยูนิคอยู่แล้วถามว่าทำไทยเบฟอาจจะไม่มีความชำนาญในกลุ่มนี้เท่ากับพวกสองเจ้านี้ก็ได้เพราะอย่างกลุ่มของเซ็นทรัลนี่ก็มีใหญ่นะก็กลุ่มใหญ่นะเขาทำเขาเรียก CRG นี่ยังไม่ได้เซ็นทรัลเรสทอรอง
4: กรุ๊ปใช่พี
5: ่ใช่ CRG เนี่ยเขาก็ทำโอ้หลายแบรนด์เขาเชี่ยวชาญด้านร้านอาหารอยู่แล้วทีนี้ตรงเนี้ยไอ้โฟกัสของไทยเบฟอาจจะไม่ได้มีซัพพลายเชนในกลุ่มนี้มากเท่าไหร่อาจจะเหนื่อยหน่อยตรงนี้ผมว่าเขาอาจจะขาย
4: ถึงถ้าเขาขายเขาอยากจะขายส่วนของเขาเท่านั้นเอง
5: ใช่ใช่ก็คืออาจจะไม่ได้ทำ KFC ละเลิกทำ KFC เพราะว่าจริงๆเขาทำอย่างอื่นเยอะกว่านี้นะผมว่าอาจจะใช้เวลานี้ไม่ไหวมันจุกจิกนะร้านอาหารเนี่ยเมื่อกี้แม็กไทยเนี่ยเขาไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะเขาทำคนเดียวแม็กโดนัลด์เมืองไทยเนี่ยโอ้โหคิดดูเด้แม็กโดนัลด์ก่อนแม็กโดนัลด์คืออยู่ในท็อปออฟไมล์ของร้านพวกนี้อยู่แล้วนะคือแมคโดนัลด์ KFC ก็ลักษณะคล้ายๆกันโมเดลธุรกิจคล้ายๆกันเรื่องของอาหารเพียงแต่ว่าแมคไทยเนี่ยชื่อแมคโดนัลด์เนี่ยมันก็ global brand อยู่แล้วแล้วก็

0: ที่ไหนก็พอรู้จักในต่างประเทศก็มีเมืองไทยเนี่ยเจ้าของเดียวคือแม็กไทยอย่างเงี้ยแม็กเนี่ยผมจําเมื่อก่อนผมจําได้คุณเดชหรือไงยังไม่ได้ที่คุณเป็นเจ้าของเนี่ยใช่ไหม
1: อ๋อครับ
0: ไม่ใช่เมเจอร์
1: อ๋อคุณเดชบุญสุขป่ะ
0: รู้สึกจะใช่นะผมจําชื่อไม่ได้นะแต่นานมากแล้วนั้นก็ขายไปเขาทํามานานตั้งแต่แรกแล้วก็บุกเบิกมาต่างเนี่ยทางกลุ่มเมเจอร์ก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ทําทั้งหมด
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: ครับ
0: อย่างคนเดียวแล้วทําแล้วก็รันทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยผมว่าเขาก็มีศักยภาพมีอำนาจต่อรองสูงเทียบกับเจ้าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศแล้วแม็กเนี่ยมันก็ยูนิคทำแบบธุรกิจอย่างเงี้ยพูดถึงว่าลักษณะของเซอร์วิสของแม็กเนี่ยนะโอเคไม่ได้เน้นไก่แต่ว่ามันมีควิกเซอร์วิสแล้วก็ดูแลแล้วก็มีลักษณะของ
1: ใช่
0: ทำเรียกอะไรเซอร์วิสควิกเซอร์วิสก็คือบริการเร็วนะ
1: ครับ
0: เป็น
1: คร
0: ับ เซอร์วิส
1: เร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: มีพรีเซนต์อยู่ดังทั่วประเทศอ่ะคนก็รู้จักแม็กดีนะ
1: ถือว่าเป็นคู่แข่งกันเลยไหมพี่สองแบรนด์นี้ด้วยนะผมว่าเพราะแม็กหรือแม็กโดนัลด์ทำไก่ทอดด้วยนะ
0: ใช่ใช่ก็คือต้องขยายรายธุรกิจมาเพื่อจะ cover ไปถึงแล้วคุณอยากกินเฉพาะแม็กเนี่ยมันไม่ใช่อาหารไทยแม็กก็ขยายไปทำพวกข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาหมดนะทำอะไรพวกนี้
1: ใช่
0: ใช่
1: แล้วมีข้าวด้วยมีข้าวหน้าไก่ทอดด้วยแม็กโดนัลด
0: ์สมัยก่อนจะมี KFC McDonald's Chester Grill เนี่ยอยู่ในรายใกล้กันแล้วก็ตีกันเนี่ยแข่งก
1: ัน
0: เนี่ยแต่ว่าแม็กนี่ก็มีความโดดเด่นแล้วก็มีแบรนด์ที่ผมว่าเขาก็สตรองพอสมควรอย่าง
1: แต่สิ่งนี้มันย้อนแย้งคือแม็กมีแค่245สาขาแต่ KFC 500แล้วนะพี่คนละ
0: โอเค KFC มันขายไก่มันก็มีโอกาสแล้วไปทำผู้ประกอบการเดิม3เจ้าได้แข็งแรงนั้นคู่มาก่อนนะอย่าง CRG ที่ผมพูดเนี่ยก็แข็งแรงนะแล้วก็มีจำนวนร้านในมือเขาเยอะมาก KFC เนี่ยแล้วมี5ก็มี KFC อ่ะมี5มี KFC วางเนี่ยมันก็
1: เพราะมันมีเพราะเซ็นท่านถือหุ้นด้วยมันก็อยู่ใน5ได้ง่ายหน่อย
0: ใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยแม็กเนี่ยเขาก็อยู่ใน standalone เยอะแล้วก็อยู่ในห้างเยอะหลังๆเนี่ยผมว่าด้วยเจอค่าที่เข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องพยายามหายุทธศาสตร์ใหม่เช่นอาจจะออกไปทำในร้านเล็กๆหรือในช็อปเล็กๆในพวก community mall ตามปั๊มบางปั๊มที่ผูกได้
1: ถ้าเทียบกันปอนต่อปอนแล้วพี่ว่าไหนจะใช้คำว่าอะไรดีอะ
0: แข็งแรงกว่า
1: เก่งกว่ากันในไทยเออแข็งแรงกว่าใช่ใช่ใช้คำนี้ดีกว่า
0: จริงจริงโดยแบรนด์เนี่ยโดยสับสินค้าเนี่ย KFC มันแรงกว่างบโฆษณาต่างๆที่ลงมาใส่เนี่ยใหญ่กว่าทางฝั่งแมคโดนัลด์แมคโดนัลด์มีแค่มีไลน์อยู่อันเดียวเพียงแต่ว่าโอเปอเรเตอร์ในเมืองไทยเนี่ยอันนี้แล้วแต
1: ่
0: ผมว่าอยู่ที่ว่าจะวางยุทธศาสตร์ยังไงผมเชื่อว่าโลเคชั่นแล้วก็จุดที่ไปแอสโซเชียตกับแบรนด์เช่นไปอยู่กับปั๊มไหนอะไรพวกนี้มันก็สำคัญถ้าจะไม่ผิดแมคโดนัลด์จะอยู่กับเชลนะจะไม่ผิดนะผมก็จะไม่ผิดนะ
1: แมคอยู่กับเชล
0: รู้สึกอยู่กับเชล
1: ก็จะเป็น KFC ใช่ไหม
0: ก็ส่วนมี KFC ใช่
1: แต่ KFC standalone เยอะมากนะพี่
0: เยอะๆก็คือธรรมดาอยู่แล้วเพราะคุณต้องขยาย
1: แล้วก็ drive thru คือเหมือนเขาเช่าพื้นที่ของเขาเองต่างหากเลย
0: คือ KFC เนี่ยมี drive thru เยอะ Mac เนี่ย drive thru ยังไม่เท่าไม่เท่า KFC
1: ไม่เยอะเท่าใช่ใช่
0: ที่แต่ว่าตอนนี้ที่บอกว่าจะขยายสาขายังไงที่บอกว่าจะขยายเพิ่มเติมใน2เท่าใน3ในปี33เนี่ยผมว่าเขาก็ต้องเลือกอย่างนี้ละเช่นต้องเลือกปั๊มบางปั๊มที่มันอาจจะผูกกับแบรนด์เข้าไหม2คือว่าจะทำ drive thru แบบเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสังเกตมันจะมีคล้ายๆอย่างเซเว่นก็ทำร้านที่มีที่จอดรถได้ถูกไหม
1: โอ้เดี๋ยวนี้ใหญ่ขึ้นเยอะเซเว่น
0: ใหญ่ขึ้นเยอะเนี่ยคอนเซ็ปต์เซเว่นก็เปลี่ยนไปไงในแนวพวกนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการโอเปเรตใหม่ถ้าคุณไปอยู่กับห้างเดียวเนี่ยคุณเจอค่าเช่าคุณก็ไม่ไหวละคุณก็ต้องเปลี่ยนเพราะพวกนี้มาจิ้นถึงแม้จะเยอะแต่ว่ามาเจอค่าเช่าก็ไม่ไหวละก็ต้องเปลี่ยนสเปซเนี่ยก็ต้องไปทำพวกนี้อย่างบอกปั๊มที่มันอยู่ในชานเมืองหรือว่าที่มีพื้นที่ใหญ่แล้วก็ผูกกับปั๊มไว้
1: คือตอนนี้มันมี3สเกลนะถ้าที่ผมสังเกตนะสเกลแรกคือคุณอยู่ในห้างสเกล2คือคุณอยู่ในปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันที่มีพื้นที่ใหญ่ที่เป็นเหมือนกับไทยคอมมอลเล็กๆสเกล3คือไปอยู่สแตนด์อะโลนในทุ่งเลย
0: สแตนด์อะโลนเนี่ยมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าคุณต้องมีพื้นที่ที่ไม่ได้แพงมากแล้วก็มีทราฟฟิกที่ดีพอสมควรนั้นซึ่งดึงแม็กเนี่ยมันดึงได้นะเพราะว่ามันมีเขาเรียกมันมีแบรนด์เพอร์เซพชันอยู่แล้วคนรู้จักแม็กมาดีอ่ะเพียงแต่ว่ามันไม่พอตัวเดียวไม่พอมันต้องมีจุดที่เพียงพอเช่นมาแล้วเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์กลุ่มนี้ได้
1: อ๋อพี่ว่าแม็กเนี่ยตู้ KFC ไม่ได้
0: ไม่พอผมว่าไม่พอ
1: ทั้งที่ KFC มันไฮไลท์แค่ไก่อ่ะเดียวเลยนะ
0: KFC คุณต้องดูนะอย่างว่าคุณไปซื้อ KFC อ่ะบางคนซื้อไก่บักเก็ตกลับบ้านไปกินเป็นปาร์ตี้เป็นอะไรพวกนี้
1: ใช่
0: เพราะว่าตัวไก่จริงมันอย่างเดียวเนี่ยมันกินเป็นแบบฟอร์ฟันไปปาร์ตี้ไปอะไรทั้งหมด
1: อ๋อ
0: ซึ่งแม็กตรงนี้มันไม่ได้แม็กมันมาจากเบอร์เกอร์สมัยก่อนมันเริ่มจากเบอร์เกอร์นะ
1: คนต่อคน
0: แล้วมันเบอร์เกอร์มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอจะต่อไลน์เนี่ยมันก็เดเวลลอปยากหน่อยแต่ว่าก็ต้องดูว่าแนวต่อไปเนี่ยคือมันมีประเด็นนึงว่าไอ้แฟรนไชส์ที่เจ้าของเนี่ยนะเขาไม่ได้จำกัดว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องขออนุญาตขอเมนูขออะไรเงี้ยมันก็ต้องดูว่ายังไงสมัยก่อนทำพวกนี้มันต้องไปขออะไรขออนุญาตว่าผมจะแตกเมนูนี้นอกไปจากประเทศอื่นนะไม่เหมือนประเทศอื่นนะก็ต้องมาดู
1: ตลาดมีรสชาติของท้องถิ่นเขาอยู่ไง
0: ใช่ใช่เมนูบางอย่างท้องถิ่นแล้วรับประเทศอื่นไม่รับอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปแมคโดนัลด์ในจีนอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบจีนนะไม่เหมือนแบบไทย
1: ใช่ใช่เขาคงไม่มีต้มยำกุ้งหรือไก่วิงแซ่บอะไรแบบบ้านเราหรอกใช่ไหมฮะ
0: อันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นจุดสำคัญในการทำธุรกิจประเภทนี้เหมือนกันแต่ว่ากลับมาที่เมื่อกี้ที่บอก KFC แล้ว3จานเนี่ยผมคิดว่าไทยเบฟเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นเรื่องที่ผมบอกโฟกัสแล้วก็ความไม่ชำนาญกันนะแต่อย่างที่ว่าต้องดูว่าถ้าคุณไปทำแล้วอย่าง CRG เขาได้เปรียบก็มีพื้นที่อยู่เนี่ยมันอาจจะบริหารได้ดีกว่าใช่ไหม
1: พี่ว่าเชนแฟรนไชส์ระดับโลกแบบนี
0: ้
1: ที่เขาแข็งแกร่งได้ทุกวันนี้เนี่ยแล้วก็ไปได้อีกไกลเลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วก็ทำไมเชนไทยมันไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่หรือเป็นเพราะเราประเทศเราเล็กเกินไปที่จะไปเปรียบเทียบไปยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกา
0: คืออันนี้ข้อหนึ่งคือไอ้ global brand มันในอเมริกามันใหญ่โตอยู่แล้วพวกนี้เนี่ย global brand คือมันเป็นแบรนด์เขาเรียกอย่าง Coca-Cola หรือว่า Pepsi พวกนี้คือชื่อมันเป็นสิ่งที่เป็นยูนิคไปทั่วโลกไปแล้ว
1: ครับ
0: Pizza Hut Taco Bell อย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็นอะไรที่มัน represent ทั้งโลกอยู่แล้วแต่ที่ถามว่าแบรนด์ไทยแบบนี้มันไม่ง่ายแม้ว่าจะพยายามทำไปอย่างเช่นกระทิงแดงเรดบูพวกนี้ก็มีแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช้เวลา
1: อัน
0: นี้เป็นลักษณะร้านอาหารเป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารซึ่งผมว่าเป็นควิกเซอร์วิสเป็นแบบที่มันเข้าไปใช้เวลาแป๊บนึงแล้วก็มาเทิร์นเร็วราคาไม่ได้แพงจับต้องได้อะไรอย่างเง
1: ี้ยเอาถ้าเฉพาะแข่งดูเฉพาะในประเทศไทยแหละแฟรนไชส์ถ้าแฟรนไชส์ไทยจะทำควิกเซอร์วิสแบบนี้เอาแค่แข่งขันในประเทศไทยสู้กับแบรนด์ใหญ่ระดับโลกในพื้นที่ประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่ามันจะสู้เขาได้ไหม
0: ได้สมัยก่อนผมชอบอยู่แบรนด์นึงที่ไม่น่าใจทุกคนเคยทันหรือเปล่าอีสานคลาสสิกอยู่ที่นี่ไ
1: หมแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนี
0: ่ไม่มีแล้วเจ๊งไปแล้ว
1: ก็แสดงว่าสู้ไม่ได้ไงพี่ถูกป่ะ
0: เดี๋ยวสิก็จะบอกผมไม่รู้ว่าผู้ประกอบการต้องคิดยังไงอาจจะเป็นโมเดลผิดก็ได้แต่ผมว่าคุณเดเวลลอปอย่างเงี้ยแล้วคุณไปต่อเนี่ยมันเวิร์กนะ
1: คล้ายๆสยามสเต็กก็ป่ะ
0: สยามเซ็กยังไม่ได
1: ้ตามมหาวิทยาลัย
0: สยามเซ็กยังไม่ได้มีอะไรที่กว้างมากนะอย่างคุณบอกอีสานคลาสสิกที่มันเป็นโทษนะ
1: อีสานคลาสสิก
0: ไก่ย่างส้มตำอะไรพวกนี้มันกินกันทั้งชาติอ่ะกินได้ประเทศอ่ะกินได้ประเทศนะ
1: ไม่แล้วเขามีหลายร้านป่ะผมจำไม่ได้เขามีหลายร้าน
0: ผมจำไม่ได้ว่าเพิ่มเมื่อกี้ผมจำว่าสัก10-20 ล้านพอจะได้น่าจะได้แต่ว่ามันก็ไม่รู้หายเพราะอะไรแต่ว่าลักษณะแบบนี้ผมว่ามันไปต่อทั้งประเทศได้เป็น country ทั้งหมดได้นะคือมันเป็น
1: ถ้าคุณผมนึกออกเร็วๆอีกเจ้าหนึ่งพี่แบ็คแคนยอนของพี่ประวิตรผมเคยรู้จักท่านแต่ไม่ได้คุยกับท่านนานแล้ว
0: แบ็คแคนยอน MK เนี่ยได้เข้าใจใช่ไหม MK พวกนี้ได้ S&P ก็ได้อ่ะอย่างเหมือนกันสีฟ้าอย่างเงี้ยได้หมดอ่ะพวกเนี้ยแต่ว่ามันต้องดูว่าลักษณะของจานของดิชที่มันที่ให้บริการเนี่ยมันหลากหลายขนาดไหนถือว่าเพราะว่ามันเป็นรีสอร์ทเป็นภัตตาคารนะเป็นอาหารนะแต่อย่าง KFC พวกนี้เป็นควิกเซอร์วิสเรียกร้านอาหารแบบกินเร็วไปเร็วอย่างเงี้ยซึ่งลักษณะเนเจอร์พวกนี้มันเหมาะกับบางลักษณะการเดินทางการอะไร
1: แล้วเราไม่สามารถทำให้เรามีลักษณะแบบควิกเซอร์วิสแบบนี้ได้ไม่มีอาหารไทยมันก็เร็วได้นะพี่ไม่หรือเปล่า
0: ไม่เนเจอร์ของอาหารไทยเป็นดิชเป็นจานเนี่ยมันเหมือนกันนะต้องนั่งกินนะถูกไหมแต่ว่าอย่างที่บอกไงอย่างคุณบอกว่าทำ
1: KFC มันก็ต้องนั่งกิน
0: ไม่จริงคุณเดินกินคุณเดินแท้ก็มีแยะไปจริงป่ะ
1: โอเคโอเค
0: จริงป่ะบนรถเดินทางได้นะเหมือนกันนะก็เรียกเป็นบริการ
1: คลิป
0: พิเศษเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่า
1: เราไม่มีนะ
0: แต่เมื่อกี้พูดเอามาอย่างพูดว่าMK เงี้ยไอ้ MK ทำไมเป็น Nationwide ได้เหมือนกันเพราะแบรนด์เพราะการสร้างการ experience การสร้างประสบการณ์ในการเข้าไปใช้บริการในร้านตีน้อยสุกี้ตีน้อยเงี้ยเหมือนกันมันก็มีจุดเด่นที่แตกต่างไปแต่ว่าจำนวนที่มันจะขึ้นไปคุมทั้งประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีความแข็งแรงเรื่องของแบรนด์เรื่องของการทำ PR ประชาสัมพันธ์พอสมควรแล้วก็สำคัญคือการเข้าไปผมโจทย์กันร้านอาหารพวกนี้คือคำว่า access คือการเข้าไปการใช้บริการเนี่ยราคาเป็นยังไงคุณเข้าไปได้ไหมแพงเกินไปเข้าไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมก็ได้พูดถึง พี่พูดถึงควิกเซอร์วิสอ่ะพี่โทษผมนึกถึงข้าวแกงจริงๆข้าวแกงอ่ะมันตักราดเร็วกว่าเราผมรอแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นอีกนะเดี๋ยวนี
0: ้คุณไม่ต้องไปไกลหรอกชายซีมีเกี๊ยวอ่ะเร็วมั้ย
1: เร็วโอ้เร็วอันนี้เร็ว
0: อันนี้อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็แต่มันเป็นลักษณะเป็นจานต้องนั่งไงถูกมั้ยต้องนั่งไงนั่งฉับคุณต้องนั่งกินก๋วยเตี๋ยวว่าคุณจะถือก๋วยเตี๋ยวทํายังไงใส่ถุงพลาสติกมันไม่ได้ถูกป่ะ
1: ถูก
0: ก็เนี่ยข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเงี้ยคุณสร้างยูนิคไม่ได้ไง
1: เฮ้ยทําข้าวเหนียวหมูปิ้งก็กินในรถได้นี่
0: แต่คุณสร้างยูนิคแบรนด์ไม่ได้ไงเพราะคนอยากทําในอื่นทําคุณตั้งก็เรียกสร้างแบเรียร์ไม่ได้ว่าคุณทําธุรกิจแบบข้าวเหนียวหมูปิ้งแบบไม่มีแบรนด์ได้มั้ย
1: ไม่เข้าใจเอาใหม่ขอคำอธิบายใหม่อันนี้คืออะไรสร้างอยู่นี้ไม่ได้สร้างบริเวณไม่ได
0: ้คุณจะห้ามว่าคนซื้อก๋วยเตี๋ยวหมูขึ้นในหมูปิ้งรถเข็นเนี่ยห้ามได้ไหมไม่ได้
1: ไม่ถึงให้ไปซื้อยี่ห้ออื่นเจ้าอื่นเนี่ยห้ามไม่ได้
0: ได้คุณสร้างแบบข้าวเหนียวหมูปิ้งคุณเองเนี่ยมันทำยังไงทั้งประเทศไม่มีอ่ะไม่ต้องรอคุณเองจริงป่ะคุณเดินผ่าน
1: ทำไม่ได้สิทำไมไก่ทอดเรายังกินไก่ทอดเคเอฟซี
0: ไก่ทอดหาดใหญ่ก็ทำได้ถูกไหมล่ะ
1: แต่มันก็ยังไม่ได้ยกระดับขึ้นมาถึงขนาดเป็นแฟรนไชส์หรือว่าเป็น
0: ทำไมสร้างแบรียร์ไม่ได้คุณสร้างจุดแตกต่างไม่ได้ไก่ทอดหาดใหญ่กับไก่ทอดพิเชียงบุรีอย่างเงี้ยมันไก่ย่างพิเชียงบุรีมันต้องมีจุดเด่นอ่ะจุดแตกต่างไก่ย่างเขาสวนกวางกับพิเชียงบุรีอ่ะคนยังไม่รู้เลยว่าแตกต่างกันยังไงเลยถูกป่ะน้อยคนที่รู้ว่าแตกต่างนะ
1: จริงถูกนอกจากชื่อที่มันอยู่คนละที
0: ่แต่อย่างเงี้ยบอกข้าวเหนียวหมูปิ้งบอกว่าอดทนจะไปกินข้าวเหนียวหมูปิ้งคุณเองเงี้ยได้กินไอ้ปิ้งหอมช่วยมาก็หิวก็กินแล้วไม่ต้องรอละจริงป่ะ
1: ไม่เมื่อกี้พี่พูดถึงไก่ทอดหาดใหญ่ผมกำลังนึกว่าเป็นไปได้ไหมที่ไก่ทอดหาดใหญ่จะยกระดับตัวเองมีช็อปเหมือน KFC แล้วขยายไลน์โปรดักต์
0: พอคุณทำไก่ทอดหาดใหญ่แล้วคุณก็จะต้องล็อกละนอกจากไก่ทอดทำอะไรอีกหมูทอดก็ไม่ได้ละทำเนื้อทอดก็ไม่ได้ละ
1: เอาไม่แล้วไก่ทอด KFC มันยังเกิดจากไก่ทอดแล้วก็ copy เขาเลยรู้นะผมหมายถึง
0: เมื่อก่อนเนี่ยเขาชื่ออะไรKentucky Fried Chicken
1: ใช่ Fried Chicken เลย
0: เดี๋ยวนี้เหลืออะไรเหลือ KFC
1: ใช่
0: เขาไม่เคยขยายว่าเป็น Kentucky Fried Chicken นะเขาไม่พูดแล้วนะ
1: อ๋อเขาไม่ให้ติดภาพจำว่าไก่ทอดอย่างเดียว
0: ใช่ไม่ใช่ KFC มันคือ Fried Chicken นะไม่ใช่แล้วใช่ไหม
1: เออโจทย์นี้น่าคิดนะพี
0: ่เมื่อก่อนเป็น Kentucky Fried Chicken เดี๋ยวนี้มันแค่ KFC นะ
1: ใช่
0: ขายทุกอย่างหมด
1: Starbucks Coffee เดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่ Starbucks เฉย
0: ใช่ใช่ก็มีชามีอะไรก็ไม่รู้อะถูกไหมก็คือ
1: ผมว่าโมเดลระดับโลกนี่เราถ้าคนไทยรู้จักคิดผมว่าไปได้นะไปได้
0: ก็คือผมว่ามันหนึ่งก็ต้องหาว่า product คุณเนี่ยมีความยูนิคคุณสร้างจุดเด่นแตกต่างเขาอย่างไง
1: ครับ
0: อย่างพวกนี้อย่างถ้าพูดละ MK สุกี้เนี่ยก็คือมันคือขายสุกี้นะคุณเริ่มจะทำอย่างอื่นเนี่ยคุณจะมีประเด็นละนะสุกี้ตีน้อยกับสุกี้เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เลือกเอาใช่ไหมแต่ว่าคุณใช้ความบริการจุดเด่นว่าผมไม่สุกี้จริงๆนะมันมีบริการที่นั่งมาเป็นแฟมิลี่
1: เป็นสุกี้ที่เขาดังคือเป็ดย่าง
0: ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องดูว่าจะขายเป็ดยังไง MK ก็เป็นแค่ MK ใช่ไหมอันนี้ผมว่าก็ต้องมาดูตรงนี้
1: กับเวลาพี่สรุปเรื่องนี้ประมาณ2นาทีทำไงแฟรนไชส์ไทยจะดังไกลระดับโลกหรือเอาแค่แข่งขันกับ2เชนนี้ได
0: ้ผมคิดว่าต้องหาจุดเด่นที่มันสำคัญว่าแบรนด์เรามีความเด่นยังไงสินค้ากับแบรนด์เนี่ยมันผูกกันแล้วมีความเด่นยังไงข้อหนึ่งก่อนนะอันที่สองคือพอคุณสร้างจุดเด่นแล้วคุณขยายไปได้เนี่ยทำให้มันเป็นความทรงจำแบบเนี้ยติดกับเขาไปว่า มาแล้วคุณได้อะไรที่เป็นสิ่งพิเศษสำหรับคุณตรงนี
1: ้อ
0: ย่างคุณไป KFC คุณรู้เลยว่าคุณจะได้ไก่ที่ร้อนเร็ว
1: กรอบ
0: แล้วก็กรอบอะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ย
1: รีฟิลเครื่องดื่มฟรีด้วยถ้ากินในร้าน
0: เมื่อก่อนรีฟิลไม่มีมันต้องเป็นเหมือนรีฟิลฟรีนะเมื่อก่อนเนี่ยก็เลยคอสคอนเชียสมาก่อนดูเรื่องคอสเป็นหลักเดี๋ยวนี้ไปแล้วไปแล้วสบายเงี้ยเน้นอย่างเงี้ยเป็นหลักคนไทยคือประเด็นเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเน้นการสร้างแบรนด์ทำก่อนขายได้แล้วก็ว่ากันไปแล้วก็มันคิดแบรนด์ทีหลังซึ่งมันยากตรงนั้น
1: ม
0: ีช่วงหลังเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็เริ่มทำแบรนด์มากขึ้นก็จะเข้าใจละการทำแบรนด
1: ์ใช่แต่แบรนด์ต่างชาติก็หลั่งไหลเข้าประเทศไทยเยอะขึ้นนะพี่คนซื้อเชนแฟรนไชส์จากญี่ปุ่นมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นซื้อเกาหลีมาเป็นอะไรนะพวกไอ้มุกชานมอะไรก็มาหลายแบรนด์เต็มไปหมดล่าสุดมีอดีตดาราดีเจชื่อดังก็ไปเอาเจลาโต้นะมาจากอิตาลีอะไรเงี้ยมันก็หลั่งไหลเข้ามาเยอะนะพี
0: ่ติดนะติดใช่ไหมทำแล้วก็แต่แพงนะติดไอ้สิ่ง
1: ก็ผมอุตส่าห์ไม่เอ่ยชื่อครับ
0: ผมเอ่ยให้ช่วยเชียร์เขาหน่อยกลัวเขามีปัญหากูไม่ไหวเชียร์เขาหน่อย
1: กิดสีพรมเศษใช่
0: เขาก็ ใช้ได้ใช้ได้ก็ดูน่าสนใจดี
1: แต่เอาจริงเอาจังจริงเอาจัง
0: คือจริงแฟนต่างประเทศซื้อมาเพราะว่าเขามีแบรนด์มีสิ่งที่เรามันดูแต่ดูเด่นดูแตกต่างและสร้างตลาดขึ้นมาได้เราก็ต้องพยายามทำอย่างนี้เหมือนกันความเด่นด้วยกันผมว่านะ
1: ก็เป็นพลังอีกหนึ่งพลังก็แล้วกันนะครับผู้ประกอบการไทยจริงๆอ่ะรสชาติดั้งเดิมของไทยหลายแบรนด์ที่ผมพูดถึงแล้วพี่เจษเอ่ยถึงก็น่าจะขยายธุรกิจได้ก่อนที่สองเชนนี้เขาจะมากินพื้นที่ทั่วประเทศกันหมดนะโอ้จะขยายอีก500-600สาขาสองยี่ห้อนี้รวมกันเกือบ1,000สาขาแล้วนะทั่วประเทศขอพื้นที่อาหารไทยบ้างขอพื้นที่อาหารไทยบ้างนะครับผมหมดเวลาครับ CEO Ocean วันเสาร์ลาคุณผู้ฟังพร้อมกันครับกับคุณเจษฎาพรมจากผมวรพงษ์แจ้งกิจเสาร์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับพี่เจขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจากดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐราชีหุ้นไทยฟื้นแรงสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาเดเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กสื่อด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในอาเซียนปีนี้และมีเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรเป็นสัญญาณที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นกลับมาอย่างชัดเจนตามรายงานระบุว่าดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 27% นับจากต้นปีทำผลงานดีกว่าตลาดหุ้นอื่นในอาเซียนขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 67,000 ล้านบาทและมีเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทยอีกประมาณ 1,260 ล้านดอลลาร์หรือราว 42,000 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากเสถียรภาพทางการเมืองนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางและการทำงานของรัฐบาลที่พยายามประคองเศรษฐกิจในช่วงที่โลกเผชิญกับความผันผวนสูงทั้งจากสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาพลังงานและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศรัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลกรรมสิทธิ์ฟรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถนั้นโดยนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถฟรีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่มีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่17-31กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้4ช่องทางที่รัฐบาลจะเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทางนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายใน16สิงหาคมไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
11: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
14: 8นาทีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับแฟนรายการเสาเสวนาทุกท่านครับ
15: สวัสดีครับคุณสุปันสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในทุกช่องทางนะคุณสุปันไม่ได้นัดหมายกันก่อนถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไปร่วมแกมด้วยในสถานีเดี๋ยวต่อไปวันไหนนะครับจะเข้าไปข้างในเนี่ยเดี๋ยวจะได้นะนัดหมายกันแล้วก็ไปปะกันข้างในนานแล้วไม่ได้ปะกันครับคุณครับ
14: ก็ผมตัดสินใจฉุกละหุกคุณมนตรีเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอเสร็จจากการจัดรายการที่ห้องส่งอสมทแล้วเนี่ยก็จะต้องไปต่อที่หอศิลป์กทม
15: ครับ
14: นะครับเพราะว่ามีกิจกรรมจะต้องไปดำเนินรายการเสวนาของคนวรรณกรรมเขาที่หอศิลป์กทมก็ประเมินว่าถ้าจัดอยู่ที่บ้านชานพระนครเหมือนเดิมเนี่ยเสร็จจากคุณมนตรีแล้วก็แฟนๆรายการเสาเสวนาเนี่ยก็ตอนเที่ยงตรงแล้วการเดินทางที่จะไปหอศิลป์กทมก็จะกระหืดกระหอบนะครับก็เลยตัดสินใจว่าประเมินละมาที่จัดห้องส่งแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับล่ำลาเจ้าหน้าที่น้องๆภายในเสร็จแล้วก็เรียกแท็กซี่ต่อไปหอศิลป์ได้เลยคุณมนตรีนะครับก็ฉุกละหุกหน่อยนะฮะ
15: ครับ
14: ก็ถือว่าแม่คุณมนตรีก็เข้ามาเนี่ยนะฮะน้องๆเขาก็พูดถึงท่านผอ.วิสุทธิ์เขาก็บอกว่าพี่สุปันกับพี่มนตรีอำผอ.วิสุทธิ์ซะจนเวลาผอ.วิสุทธิ์เข้ามาจัดรายการเนี่ยก็เป็นที่คลึกคลื้นของน้องๆเขาเรื่องไปโรงเรียน AI นะครับผมก็เลยบอกว่าฝากเรียนท่านผอ.ว่าเสาร์วันเสาร์เนี่ยตื่นเช้าหน่อยตื่นก่อน10โมงเพื่อที่จะมาฟังเสาเสวนาจะได้รู้ว่าเราเอามาอำหรือเอามานินทาอะไรบ้างเนี่ยนะครับคุณมนตรี
15: ครับ ก็ดีแล้วนะก็ท่องโลกเอไอนะส่วนผมนั้นเนี่ยก็พยายามอยู
14: ่
15: นะครับด้านหนึ่งเราก็เห็นว่ามันก็เป็นประโยชน์แต่อีกด้านหนึ่งถ้าจะให้มาเป็นทั้งหมดของชีวิตนะดูเหมือนมันจะยังกระท่อนกระแท่นนะเปรียบไปก็คงจะจะเป็นรถไฟฟ้าไหมนะที่มันยังไม่เสถียรเนี่ย
14: ยังไม่เสถียร
15: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะศรัทธาจะเชื่อมั่นจะเอามาเป็นสาระก็คงจะต้องพิจารณาเป็นส่วนๆไปแม้กระทั่งไทย AI Passport ของฟรีนะครับเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับคุณวิรักษ์ในรายการไปเนี่ยคนก็ยังมองออกเป็น2มุมนะมุมหนึ่งก็คือคุณภาวุฒิซึ่งก็ถูกตำหนิจากคนในพรรคพอสมควรอาจจะด้วยเหตุผลบางประการก็สุดแท้แต่ในขณะเดียวกันในวงเดียวกันที่คุณภาวุฒินะวงวิทยาพานุนะครับไปร่วมโต๊ะเดียวกันกับอาจารย์การดีเหลียวไพโรจน์ก็น่าจะเป็นแบบสองคนยนต์ตามช่องคุณภาวุฒิอาจจะมองมาในมุมบวกซึ่งก็ถูกตำหนิถูกค่อนแค่จากคนในพรรคพอสมควรทีเดียวในขณะที่อาจารย์การดีก็จะมองเห็นอีกด้านหนึ่งของไทย AI Passport นะฮะว่าโดยรวมแล้วอาจารย์ก็บอกว่ายังไม่ได้ถึงขั้นไปใช้เสียเลยทีเดียวแต่เสร็จแล้วคนในแวดวงที่เขาไปดูไปเห็นไปอะไรมานั้นเนี่ยก็ยังย้ำคำเดิมว่าฟังก์ชันที่เปิดให้ใช้ก็คือของฟรีที่เขามีอยู่ในต่างประเทศและเปิดให้ใช้นั่นแหละก็เลยยังเป็นคำถามห้อยท้ายว่าแล้วทำไมจะต้องเสียสตุ้งสตังค์นะเสียเงินเสียทองมากมายไปทำไมอ่ะนี่ก็คือสองคนยนต์ตามช่องนะผมไม่ได้พาลงข้างทางนะคุณสุปันนะเชิญครับ
14: คุณมนตรีก็สิ่งที่คุณมนตรีพูดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณมนตรีก็กระหึ่มโซเชียลเลยเพราะมันมีประเด็นเปิดให้เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไงคุณมนตรีก็โอ้โหเสียงบ่นระงมเลยระบบมันล่มไง
15: อ
14: ๋อนะครับคราวนี้พอคนเสียงบ่นเนี่ยเขาก็พาดพิงไปถึงเรื่องของ AI Passport ไงเขาบอกว่าไม่ต้องไปถึง AI หรอกอันนี้ขออนุญาตนะนี่พูดแบบภาษาบ้านๆ นะเขาบอกไม่ต้องไปถึง AI หรอกที่คนที่เขารู้สึกหงุดหงิดและได้รับผลกระทบจากการเข้าไปตรวจเช็คสิทธิ์เนี่ยแล้วมันระบบมันล่มไงมึงทำเน็ตให้มันเสถียรก่อนอย่างอื่นก็พูดกันไอ้คนที่เขานิยมชมชอบรัฐบาลเขาก็บอกก็มึงมันโง่อย่างนี้นี่ไงเล่าก็มันต้องมี AI ไงมันจะทุกอย่างจะได้เสถียรเนี่ยพอมี AI เดี๋ยวระบบเน็ตระบบอะไรมันก็มารองรับมึงไม่เข้าใจเลยหรือไงเนี่ยโอ้โหนี่ผมนั่งฟังอยู่นะคุณมนตรีผมก็เอาเนี่ยครับอันนี้ก็ฟังมาก็มาสื่อสารเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นประเด็นนะครับที่ต้องทำความเข้าใจกับสังคมกันเยอะเพราะเราต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีทั้งคนรักคนชอบนะครับรัฐบาลซึ่งวันนี้คุณมนตรีเราก็จะคุยเรื่องพวกนี้ในคุณมนตรีจับตาน้ำเงินไปจีนแดงไปร้อยเอ็ดอีสานหรือสร้างดาวคนละดวงหลายคนอาจจะงงว่าสุปันอะไรเนี่ยคือน้ำเงินเนี่ยก็คือหมายถึงหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีไปเยือนจีนตั้งแต่วันที่16ละแล้วนี่เมื่อวานนี้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ก็ไปพูดเรื่องของธรรมาภิบาลคุมปัญญาประดิษฐ์ AI บนเวทีโลกเลยนะแล้วก็บอกว่า AI เนี่ยมันต้องใช้เพื่อมนุษยชาติแล้วก็ใช้เพื่อปราบอาชญากรรมเทคโนโลยีส่วนแดงไปร้อยเอ็ดอีสานเนี่ยนั่นก็คือคุณยศชนันท
15: ์
14: แคนดิเดตบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็เดินทางไปที่ร้อยเอ็ดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคาดว่ากำลังอยู่ที่หอประชุมของสถาบันในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับเพราะว่าเดินทางเที่ยวบินตั้งแต่ตีห้าครึ่งของคุณมนตรีนี่สายข่าวผมรายงานมาอย่างกระชั้นชิดเลยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปเนี่ยแล้วก็ที่ราชภัฏร้อยเอ็ดเนี่ยเขาจะมีพิธีการต้อนรับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของนโยบายแก้จนนะครับซึ่งนโยบายแก้จนเนี่ยก็เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่กับในส่วนของบปท.หน่วยการบริหารการจัดการนะครับข้อมูลเชิงพื้นที่นะฮะคุณมนตรีแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็เพราะว่ามันมีการทำโปสเตอร์ออนไลน์นะครับพูดถึงเรื่องของนายกเนี่ยจะไปที่ร้อยเอ็ด ไปที่ราชภัฏร้อยเอ็ดแล้วก็มีรูปอธิการบดีมีรูปคณะบริหารของมหาลัยขึ้นแต่ว่าข้างใต้นี่คุณมนตรีมันเป็นรูปสสของพรรคภูมิใจไทยอยู่ในโปสเตอร์ 3-4 คนน่ะคนที่ดูปลาดเดียวก็เฮ้ยมันไม่เหมาะนะเอาสถาบันไปรับใช้การเมืองนี่ใช่ไหมแต่ว่าพอดูไปอ้าวเป็นสสภูมิใจไทยในพื้นที่อ้าวมายังไงนี่ปรากฏว่าผมก็ตรวจสอบข้อมูลก็มาอะไรก็บอกไม่ได้รู้เรื่องเลยนะอ้าวนี่ก็เป็นประเด็นเดี๋ยวต้องไปดูแต่ว่าพอไปที่ร้อยเอ็ดแล้วเขาจะไปยโสธรอีกนะคุณมนตรี
15: โอ้
14: เขาจะไปกดชุมอีกเนี่ยนะฮะนี่น้องทีมงานที่ต้องบอกว่าสายข่าวของเรานี่คุณมนตรีนี
15: ่
14: เสาเสวนามีสายข่าวนะมีสายข่าวแล้วก็ไม่ได้จ่ายสตุ้งสตางค์อะไรหรอกนะเจอหน้าก็เลี้ยงกาแฟกันนี่คุณมนตรีกำหนดการเนี่ยคุณมนตรีตั้งแต่วันที่18ถึง19เนี่ย3หน้ากระดาษ A4 เลยนะคุณมนตรี
15: ครับ
14: นะฮะแล้วก็น้องๆเขาก็มาคุยให้ฟังบอกโอ้ยท่านรองนายกยศชนันขยันมากนี่ก็บอกนี่เพิ่งกลับมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยแล้วตื่นตี5ขึ้นไฟบินไป101เนี่ยที่ห้างครึ่งเหรอคุณมนตรี
15: ครับ
14: นี่เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันนี่ว่าประเด็นน้ำเงินไปจีนแดงไปอีสานไปร้อยเอ็ดแล้วเรื่องวันนี้นะคุณมนตรีต้องตามกันต่อนะก่อติดโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยิ่งสอบยิ่งเฮ้ยคุณมนตรีและท่านผู้ฟังว่าเฮ้ยตกใจในผลสอบหรือว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างนี้ไหมคุณมนตรี
15: ผมเนี่ยพอช่วงจัดรายการกับคุณพิรักษ์ในช่วงท้ายๆเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เฮ้ยอย่างเดียวให้ขึ้นมาเลยเนี่ยที่ให้ขึ้นมาก็เพราะว่าเฮ้ยของคุณสุปันนั้นเนี่ยคือสั่งเพิกถอนนะ 3,621 ราย
14: ครับ
15: นะนั่นก็คือเอาเฉพาะกลุ่มแรกจากทั้งหมด 5,000 กว่า
14: อันนี้เฮ้ยแรกเบาๆแต่เฮ้ย2นี่คุณมนตรีสนั่นเลย
15: ครับ
14: มสวแถลงข่าวออกมาบอกมีผู้เกี่ยวข้องในการโกงสอบเนี่ยเพียง1คนเท่านั้นเอง
15: โอ้
14: อันนี้เคยดังเลยไม่รู้ที่เหลือไม่รู้ผมก็เลยต่อสายตะแลบแก๊บไปคุยกับอาจารย์ในมสวเลยนะอาจารย์
15: ครับ
14: เขาบอกทุกคนก็ช็อกเหมือนคุณสุปันนั่นแหละ
15: อ
14: ๋อเอ้านี่แหล่งข่าวภายในนะก็บอกช็อกเหมือนคุณสุปันนะทำไมมันเหลือคนเดียวเนี่ยก็เลยต้องเฮ้ยแล้วก็ต้องเอาคุยกัน
15: เนื้อร้ายของสถาบันเอาไว้ไม่ได้ต้องตัด
14: ฮะไอ้คุณมนตรีพูดแบบนี้มีนัยยะนะถ้าไปถามคนข้างในเนี่ยเนื้อร้ายของสถาบันเนี่ยคือใครแล้วจะต้องตัดเนี่ยถ้าหนึ่งเดียวคนเนี่ยบางคนนี่เขาอําผมกลับเลยนะอาจารย์เมื่อวานผมโทรไปหา3คนนะ
15: ครับ
14: เขาบอกก็เหลือคนเดียวก็ถูกแล้วสุปันอย่าไปตกใจอย่าไปเฮ้ยเหลือคนเดียวนะถูกแล้วใช่แล้วผมก็เลยขำเลยคุณมนตรี
15: อ๋อ
14: เนี่ยล่ะนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้อง
15: ตั้งไฮ
14: นี่เดี๋ยวต้องคุยกันแล้วก็เรื่องเช็คสิทธิ์คนจนเสียงบ่นระงมโซเชียลเนี่ยนะฮะก็คือที่ระบบล่มคุณมนตรีแล้วเรื่องนี้ผมฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับก็เรื่องคนที่มีรถนะครับถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นรถที่ซื้อมาแล้วก็ขายไปแล้วไงนะครับเพราะผ่อนไม่ไหวก็ถูกตัดสิทธิ์ผมนั่งรถแท็กซี่เนี่ยมาจากบ้านชานพระนครผมเนี่ยคุณมนตรีวันนี้มารถพี่นิคมขาเก่าเจ้าประจำกันไม่ได้เจอกันนานมากเจอกันที่ป้ายรถเมล์นี่โอ้ยโอบกอดถามสารทุกข์สุขดิบกันนะแล้วก็นั่งคุยกันมาตลอดอ่ะพี่นิคมแกก็บอกว่าพี่สุปันผมเนี่ยไม่ได้บัตรคนจนแล้วถามทำไมอ่ะถูกตัดสิทธิ์บอกเอ้าเขาว่ายังไงล่ะเขาบอกว่าผมมีรถแท็กซี่ผมก็บอกอ้าวเหรอพี่นิคมจะบอกแต่เขาไม่ได้มาถามผมเลยแล้วว่าไอ้แท็กซี่ผมเนี่ยผมต้องผ่อนไฟแนนซ์อยู่คุณมนตรี
15: ครับ
14: ผมก็บอกอ้าวแล้วทำยังไงพี่นิคมอันนี้คุยถามสารทุกข์สุขดิบกันนะเขาบอกเดี๋ยวผมต้องไปอุทธรณ์สิทธิ์เขาเรียกว่าไปอุทธรณ์อ่ะที่ทกสคลองสามวาทกสคลองสามวาซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านผมบอกแล้วถ้าไม่ได้ล่ะหรือว่าถ้าไม่นั่นล่ะอ๋อก็ต้องไปที่ธนาคารที่มันอยู่ในโครงการเรื่องของการที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนนี่ว่านี่เดี๋ยวเราต้อง
15: คุณสุพันธ์ผมแฉลบนิดไม่ได้แฉลบเติมนิดหนึ่งก็คือของคุณพี่นิคมรถแท็กซี่ ถ้าจะขยับเข้าไปในกลุ่มของรถยนต์สี่ล
14: ้อ
15: เล็กรับจ้างจะได้ไห
14: ม
15: เพราะว่าไม่ใช่รถที่ใช้งานทางด้านการเกษตรแน
14: ่
15: เพราะมันมีเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ในหมวดอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รถยนต์นะตามเกณฑ์ส่วนบุคคลนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาคือนะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์นะในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต
14: ์
15: รถยนต์3ล้
14: อ
15: รถยนต์4ล้อเล็กรับจ้าง และรถที่ใช้งานเกษตรกรร
14: ม
15: แท็กซี่เนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มของรถ4ล้อเล็กรับจ้างกระมังถึงได้ถูกตัดสิทธิ์ครับ
14: ครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือชาวบ้านเขาก็ลำบากครับคุณมนตรีถ้าพูดแบบเราที่อยู่กับชาวบ้านสัมผัสกับผู้คนระดับล่างก็พี่นิคมแกก็พูดถูกนะเขารู้ว่าผมมีแท็กซี่ผมก็ไม่ปฏิเสธหรอกเพราะมันจะต้องโชว์การจดทะเบียนไงแต่เขาไม่ดูต่อไปแล้วว่าผมต้องผ่อนไฟนั้นเท่าไหร่แล้วการวิ่งรถในปัจจุบันเนี่ยรายได้มันเพียงพอหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าน้ำมันมันแพงเนี่ยนะฮะนี่ว่าเดี๋ยวไปลง
15: เหมือนกับมีที่ดินเกิน10ไร
14: ่
15: นะแต่ที่ดินนั้นก็ติดจำนองจำต้องผ่อนต้องส่งไอ้เนี่ยผมเห็นเมื่อวานเนี่ยก็มองทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็ถือว่ารัฐบาลเองก็พยายามจะกรองเอาจำนวนที่เห็นสมควรจริงๆแต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านเองเขาก็เห็นว่าสิ่งที่เขามีตรงนั้นตรงนี้มันยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขามีตรงนั้นแล้วเขาจะอยู่ในฐานะที่ดีกว่าคนอื่นนะมันก็เลยกลายเป็นมองกันคนละมุมคนละด้านแต่ที่ผมคุยกับพี่โก้รัชพลเหล่าวณิชและตกใจก็คือถ้าจะเอาคำว่าเฮ้ยของคุณสุปันมาใช้เนี่ยเฮ้ยแรกก็คือตัวเลขฐานมันอยู่ที่13ล้าน2แสนคน
14: ตอนนี้เหลือ9ล้านกว่า
15: พอลงทะเบียนไปปุ๊บนะไปไล่ตามบ้านอย่างที่เราคุยกับท่านอาจารย์ที่มอราชพัฒ
14: น
15: ครราชสีมาด้วยเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่

0: ตกสำรวจเข้าไม่ถึงเพิ่มมาอีก5ล้านจาก13ล้านเป็น18ล้าน 820,000 คน
1: ครับ
0: นะโอ้โหเราก็เฮ้ยทำไมมันเพิ่มมากมายขนาดนั้นแต่พอตัดแล้วเนี่ยนะเหลือ9ล้าน 510,000 คนเฮ้ยทำไมมันลดหวบภาพแบบนี
1: ้
0: ก็เลยเฮ้ยๆให้ๆกันไปครับคุณตุ๊กตานะ
1: ครับแล้วก็ประเด็นร้อนวันนี้คุณมนตรีก็คือเรื่องของประธานกสทชนะครับประธานกสทชเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือขาดคุณสมบัตินะครับต้องปลดออกแต่พอ
0: เดี๋ยวต้องไปไล่เรียงกับคุณสุปันอีกทีเมื่อคืนผมนั่งดูคุณสุปันจัดรายการ อยู่แล้วก็คุยกับคุณสุปัญญากลางนรงคุณเมธามาศขาวอยู่ในช่วงระยะหนึ่งนะคร
1: ับ
0: ผมตอนแรกๆผมก็สงสัยหนึ่งเนี่ยมันมีคำอยู่สองคำคือคุณสมบัติกับลักษณะต้องห้ามแต่เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าท่านเนี่ยมีคุณสมบัตินะคือไม่ขาดคุณสมบัติแต่มีลักษณะต้องห้าม
1: อ
0: ันนี้คือสองคำนะคุณปัน
1: และที่ผมงง
0: ผมงงต่อไปก็คือก็เลยถือว่าเป็นการสละสิทธ
1: ิ์
0: นะเข้ารับตำแหน่งผมก็เกาหัวแกรกๆเนี่ยท่านใช้กฎหมายบีบให้เขาสละสิทธิ์ด้วยผลของกฎหมายแน่ๆเลยเพราะว่าเขาไม่ได้สละสิทธิ์เขานั่งยาวตั้งแต่ปี65มาจนถึงตอนนี้เห็นว่ายังจะสู้ต่อแสดงว่าเจ้าตัวไม่สละสิทธิ์แต่นะถูกคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเนี่ยสรุปว่าสละสิทธิ์ด้วยเหตุของไม่ไปลาออกให้ครบก็เลยสละสิทธิ์แต่ผมด้วยความเป็นคิดแบบชาวบ้านเนี่ยสละสิทธิ์ได้ไงนั่งยาวมาถึงป่านนี้แล้วถูกคนเขาเรียกร้องกระทุ้งมา3ปีเกือบจะ4ปีนี่แสดงว่าไม่ได้สละสิทธิ์ด้วยตัวของท่านเองเชิญคุณตุปันครับ
1: ก็สุดท้ายเนี่ยคุณมนตรี
0: ครับ
1: ผมก็มีโอกาสได้คุยกับดร.เอกคืออาจารย์ปริญญาเทวานิรมิตคุณคอมเมนเตอร์ของเราเนี่ยคุณมนตรี
0: ครับ
1: อาจารย์เอกฉายเป็นฉากเลยนะชี้กฎหมายเห็น1 2 3 4 5นะครับก็แล้วก็อธิบายชัดเลยคุณมนตรีเดี๋ยววันนี้จะคุยกันเขาบอกว่าสิ่งที่เสนอออกมาเนี่ยคือในส่วนของมาตรา8วงเล็บ2แล้วก็โยงไปมาตรา18อาจารย์บอกตอนแรกก็งงแบบที่พวกสื่องงแล้วก็ประชาชนงงนั่นแหละแต่อาจารย์บอกมันต้องมีทางออกสิเพราะกฎหมายไทยมันต้องผูกโยงแล้วมันต้องมีทางออกแต่มันไปซ่อนอยู่ในมาตราไหนอาจารย์บอกผมก็เลยไปค้นมาไปเจอมาตรา20มันตอบคำถามมันตอบข้อสงสัยหมดเลยแล้วอาจารย์ปริญญาเทวานิรมิตรก็บอกว่าถ้าจะทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยแกบอกว่าอย่าเพิ่งมาเห็นเหมือนที่สุปันพูดมนตรีพูดหรือแกพูดนะแกบอกให้ไปดูพรบใช้กฎหมายฉบับเดียวพรบจัดสรรขึ้นความถี่ของกสทช.นี่แหละนะครับดูมาตรา5มาตรา8วงเล็บ2แล้วก็ดูมาตรา18แล้วก็ดูมาตรา20วงเล็บ5แล้วก็ย้อนกลับมาดูมาตรา5เมื่อวานอาจารย์ไล่ชัดเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผมก็พยายามถามแบบที่ชาวบ้านสงสัยอ่ะอาจารย์ปริญญาก็บอกว่ามันประเด็นนั้นไม่สำคัญสุปันผมก็บอกว่าใช่ฮะเรามองแง่กฎหมายมองในความเป็นวิชาการไม่สำคัญแต่ตอนนี้ชาวบ้านสงสัยผมก็ต้องถามแทนชาวบ้านนะก็เลยหัวเราะกันขึ้นมาแต่อาจารย์บอกว่ามันเป็นจุดที่จะต้องไปหาดูกันว่าไอ้คำว่าสละสิทธิ์เนี่ยสละสิทธิ์ตั้งแต่ตอนไหนสละสิทธิ์ตอนที่เขาตรวจเจอแล้วหรือว่ามันไม่มีสิทธิ์เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าแนวโน้มดูจากที่อาจารย์ศึกษากฎหมายเนี่ยมันน่าจะไม่ได้มีสิทธิ์เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกผมก็ถามอาจารย์เอาแล้วอย่างนี้การใช้อำนาจของกรรมการกสทช.ในการเซ็นนู่นเซ็นนี่และใช้อำนาจประธานในการโหวตโยกย้ายนู่นโยกย้ายนี่ปรับโครงสร้างเนี่ยไม่ยุ่งตายห่าเหรออาจารย์ก็บอกเนี่ยมันก็ยุ่งละมันก็ยุ่งละก็แล้วอาจารย์ให้หินไว้แบบนี้สิ่งที่ต้องดูนั่นก็คือเรื่องของที่มันกระทบกับผู้บริโภคส่วนใหญ่นั่นก็คือเรื่องของการควบรวมระหว่าง True กับ Dtac ซึ่ง True กับ Dtac เนี่ยคุณสรณะเนี่ยใช้สิทธิ์ในการลงมติ2ชั้น
0: เบิ้ล
1: ชั้นแรกในฐานะกรรมการกสทช.
0: ครับ
1: ชั้นที่2ในฐานะประธานกสทช.
0: เพราะเสียงเท่ากัน
1: ฮะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของการควบ

0: รวม AIS กับ 3B ว่าด้วยเรื่องของการควบรวมในการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณคลื่นความถี่ร่วมกันเนี่ยเขาบอก2อันนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ที่สำคัญอาจารย์ปริญญาฉายภาพให้เห็นอีกทีหนึ่งก็คือว่าต้องตีความเรื่องนี้ก่อนว่าสถานะของคุณสรณะที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาในฐานะกรรมการกสทชแล้วก็กรรมการกสทชเลือกกันเองให้คุณสรณะเป็นประธานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตีเรื่องของคุณสมบัติหมายถึงตีความเรื่องคุณสมบัติการเป็นกสทชของคุณสรณะแล้วก็ไปดูตัวกฎหมายมาตรา8วงเล็บ2โยงไปมาตรา18แล้วก็ไปมาตรา20วงเล็บ5แล้วก็ย้อนกลับมาดูมาตรา5นี่คุณมนตรีเอานี่เกริ่นเรียกน้ำย่อยไว้แบบนี้ก่อนแต่เรื่องเนี้ยก็พูดแบบภาษาคนในแวดวงสื่อก็บอกว่างงพะยะค่ะถ้าพูด
1: อมครับผมเห็นมุมที่ท่านอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลแยกให้เห
0: ็
1: นนะครับก็เลยได้เห็นว่า1แน่ที่เมื่อสักครู่ผมบอกว่าคือคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเนี่ยไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: นะฮะก็ถูกต้องทั้งหมดแหละแต่พอจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกสทช.เนี่ยนะก็มันมีประเด็นเรื่องลักษณะต้องห้าม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพออาจารย์ปริญญานะจำแนกอย่างนั้นผมก็เลยนึกตามเร็วๆว่าไอ้อย่างนี้ท่านก็ไม่ได้เป็นกรรมการกสทช.มาตั้งแต่ต้นนะถึงแม้จะมีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาได้แต่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกสทช.เนี่ยต้องไปหย่าลูกหย่าเมียอะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งต่างๆเพื่อที่จะเป็นไปตามหลักการของกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะฮะบริสุทธิ์ปุดพองไม่มีอะไรเกี่ยวข้องปรากฏว่าท่านไปลาออกแบบไม่หมดแล้วก็ยังมีตรงนั้นตรงนี้มันก็เลยเสมือนหนึ่งว่าอ้าวก็ท่านสละสิทธิ์มาตั้งแต่ต้น ความเป็นกสทช.ก็ไม่ได้เกิดขึ้นอันเนี้ยส่วนเรื่องประเด็นที่ทำไปกันควบรวมอะไรก็คงจะต้องไปพิจารณาดูกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าคิดตามอาจารย์ปริญญาเมื่อสักครู่นะครับคุณปานครับ
0: อาจารย์ปริญญาก็ยกเคสกรณีของคุณสุพิญญาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นกรรมการกสทช.นะครับเทียบเคียงยกกรณีของ อดีตนายกรัฐมนตรีคุณสมัครสุนทรเวชเข้ามาเทียบเคียงนะครับแล้วก็ฟันธงเลยนี่เดี๋ยวไปว่ากันเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการได้เข้ามาเนี่ยนะครับมาเข้ามายังไงแล้วคุณสมบัติเนี่ยมันสิ้นสภาพตั้งแต่ก่อนเข้าเดี๋ยวสิ้นสภาพตอนกรรมการสรรหาวินิจฉัยเนี่ยขีดเส้นใต้สีแดงไว้3เส้นเลยนะคุณมุติแล้ววงไว้ด้วยนะครับ
1: ผมเติมนิดเดียวคุณสุปันได้เห็นร่องรอยเพิ่มเติมขึ้นมาอีก
0: ครับ
1: นะที่คุณสุปันขีดเส้นว่านะตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่
1: ตั้งแต่เข้ามาเลยหรือหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาได้มีมติ4-0เมื่อวานนะฮะผมก็เลยนึกถึงหลายๆคนที่เข้ามาเป็นส.ส.แต่ตอนหลังมามีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติ
0: ครับ
1: นะถูกร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ว่าเมื่อขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับการเสนอตัวนะดังนั้นเมื่อได้รับเลือกมาแล้วเนี่ยแต่มาด้วยความที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก็ถือว่าไม่ได้เป็นส.ส.มาตั้งแต่ต้นอันนี้คือปัญหาคุณสมบัติอย่างบางคนที่ลืมไปว่าเราเคยติดคุกติดตารางลืมไปว่าเราเคยต้องคดีโทษที่มันเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและมันเป็นปัญหาคุณสมบัติที่จะต้องถูกตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปแน่ถ้าไปขโมยมะม่วงสวนข้างบ้านมันก็พอจะจำได้แต่ไปมีปัญหาเรื่องทุจริตตรงนั้นตรงนี้ฟ้องร้องแล้วดันลืมเนี่ยไม่น่าเชื่อนะก็เอามาเทียบเคียงให้เห็นนะ
0: เมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ถามอาจารย์ปริญญาเทียบเคียงไปถึงเรื่องกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาด้วยที่นำรายชื่อนะครับรัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติขึ้นทูลเกล้าเนี่ยอาจารย์ก็เฉลยเป๊ะเลยนี่เดี๋ยวว่ากันนะครับในช่วงประเด็นร้อนแล้วเปิดประเด็นคุยสุดท้ายในคุณมนตรี
1: ครับ
0: 10เดือนรัฐบาลอนุทิน2อะไรคือสิ่งที่ต้องเร่งทำเนี่ยเราไม่ได้มาประเมินงานนะแต่เรามองว่า10เดือนของรัฐมนตรีอนุทินเนี่ย10เดือน11วันเนี่ยนับถึงวันนี้นะ
1: โอ้ครับ
0: ก็ถ้าเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ก็วอร์มได้ที่ละถ้าเป็นในส่วนของนักกีฬาเนี่ยนะครับก็ถือว่า

0: วอร์มเหงื่อตกพร้อมเล่นแล้วจะพูดถึงระบบกลไกบริหารเนี่ยนะครับจะว่าเป็นรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลนะครับที่มาจากลูกบังเกิดเกล้าเนี่ยนะครับก็มีใหม่เก่าคละกันเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่า11เดือนเนี่ยเข้าที่แล้วรู้ว่าอะไรคือปัญหารู้ว่าอะไรจะขยับตรงไหนแก้ไขอย่างไรเนี่ยอยากฟังความคิดเห็นแฟนๆรายการเราว่าน่าจะทำอะไรหลังจาก11เดือนมาแล้วต่อจากนี้ไปจะทำอะไรแต่ห้ามนะห้ามส่งข้อความมาว่ายุบสภาลาออกไม่เอานะคำตอบนี้ไม่เอานะนี่ต้องบอกกันก่อนเลยนะถ้าใครส่งมาเนี่ยนะผมจะแจกใบแดงนะเพราะตอนนี้เทศกาลบอลโลกยังไม่จบนะคุณมนตรีผมจะแจกใบเหลืองเลยแจกใบเหลืองก่อนดูถ้อยคำก่อนถ้าคำแรงมากนี่จะชักใบแดงเลยนะคุณมนตรีนะ
1: เอ้คุณสุพันเดี๋ยวผมเห็นคุณสุพันพูดถึง10เดือนเข้าใจว่าน่าจะยกยอดมาตั้งแต่เป็นรัฐบาล MOA
0: ไม่คุณมนตรีเอาตั้งแต่เอาผมไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนที่เขาไอ้นั่นเลยนะอนุทิน2เลยนะหรือคุณมนตรีมีตัวเลขที่ต่างกับผม
1: ถ้าเป็นอนุทิน2เนี่ย11เมษายนนะฮะ11เมษายนเมษาถึงพฤษภาคม1เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนมิถุนายนถึงกรกฎาคมผมยังเห็นว่ายังไม่ถึง3เดือนอ่ะคุณสุพันผมตอนแรกผมคิดว่าคุณสุพันลากยาวมาตั้งแต่การเป็นรัฐบาล MOA นะ2เดือนเสร็จๆ3เดือนแล้วมาบวกกับช่วงของการทำหน้าที่รักษาการแล้วก็มาเป็นอนุทิน2ผมคงก็เลยไม่ได้แย้งอ่ะแต่ตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันเหมือนกับนานมากลำพังที่ผ่านมายังไม่ถึง3เดือนเนี่ยเดี๋ยว11เดี๋ยวดิเมษาพฤษภาคมเพื่อนนั่นนี่เพิ่งจะพ้น3เดือนไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: เอานั้นเอาเป็นว่าควบรวมแล้วกันขออภัยคุณมนตรีแล้วก็แฟนรายการ
1: แต่ก็ช่างเป็นเรื่องจะบอกว่าโชคร้ายก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าบังเอิญท่านอยู่มาตั้งแต่การเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและทำหน้าที่รักษาการแล้วก็จนกระทั่งมีอนุทินสองมันผ่านเหตุการณ์หนักหน่วงค่อนข้างเยอะคนก็เลยไม่ได้คิดว่าท่านเป็นรัฐบาล3เดือน4เดือนเหมือนกับอยู่มาไม่ต่ำกว่า2ปี3ปี
0: ใช่ความรู้สึก
1: นี่คือความโชคร้ายของท่านนะ
0: แฟนรายการบอกที่เราส่งข้อความไปแล้วจะชักใบเหลืองชักใบแดงเนี่ยสุปันพลาดเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเตือนก่อนนี่ถ้าอีกครั้งนึงแจกใบเหลืองนะขอบคุณนะ
1: นี่ผมแวะมาที่พี่อิสระชนหนึ่งแหละอ้าว2เดือนเหมือนเป็นชาติเลยโอ้โหทำไมใจร้ายอย่างนี้
0: ทำไมใจร้ายจังนะครับคืออย่างที่บอกอ่ะเราอยากมองในมุมบวกในเบื้องต้นอ่ะว่าช่วยกันเสนอหน่อยว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรต่อไปเพราะตอนนี้รู้สึกทุกอย่างมันเข้าที่แล้วมีประสบการณ์การบริหารแล้วนะครับอ่ะเรามองในมุมบวกบ้างเดี๋ยวเขาจะบอกว่าแม้เสาเสวนาเนี่ยนะมนตรีก็สุปันก็ยิ่งสุปันนะมันอยู่กับพวกชวนหาเรื่องมาก่อนนะครับนี่จริงคุณมนตรีก็อยู่ด้วยนะกับกลุ่มชวนหาเรื่อง
1: ผมตอนหลังไม่อยากจะหาเรื่องกับใครนะลำพังทุกวันนี้ก็เรื่องเยอะอยู่แล้ว
0: เรื่องเยอะอยู่แล้ว
1: แล้วยิ่งตอนนี้เห็นเขาบอกว่ามีระดับผมจะพูดดีไหมเอาพูดอ่ะ
0: พูดเถอะเปิดมาแล้วก็หงายไพ่มาซะ
1: เปิดมาแล้วต้องพูดดิยิ่งตอนนี้ทั้งสื่อทั้งอินฟลูทั้งหลายแหล่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาก็ดีแล้วนะกำลังมีการเดินสายพบปะทำไมสุปันมีปัญหาอะไรนักเหรอมนตรีอยู่อย่างนี้ก็มันดีแล้วไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่าท่านจะพูดยังก็ตามเริ่มมีการสื่อสารกับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ภาครายการต่างๆเพื่อที่จะให้นำเสนออะไรต่อไม่อะไรนะผมคงไม่ลงรายละเอียดมากคุณสุปันนะเริ่มมีการเดินสายพบปะผู้คนในแวดวงอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สื่อทั้งหลายแหล่ที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบหนักๆแรง
0: ๆครับ
1: ผมก็เอาด้านหนึ่งถ้ามาแลกเปลี่ยนกันก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าถึงขั้นนะคือมันน่าจะอยู่ในยุคที่ต่างคนต่างก็แสดงออกและก็ชี้แจงถ้าเกิดว่ามันเลยเส้นมันเกินกว่าการทำหน้าที่อะไรก็มีกระบวนการทางกฎหมายก็ใช้ช่องทางตรงนั้นมากกว่าที่จะเป็นอย่างอื่นน่ะผมไม่รู้จะใช้คำไหนดี
0: สื่อนี่ถูกล็อกไว้เยอะนะคุณมนตรีทั้งกระบวนการตรวจสอบทางจริยธรรมหลายคนเนี่ยปรามาสว่าการตรวจสอบทางจริยธรรมของสื่อเนี่ยไม่มีอยู่จริงผมยืนยันว่ามีอยู่จริงแต่ว่าที่ผ่านมาท่านอาจจะไม่เคยได้ใช้ช่องทางนี้และอาจไม่เข้าใจเรื่องกระบวน

0: แน่นอัดไว้แล้วไม่มีรูระบายไม่มีช่องออกเลยเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ระเบิดแล้วก็ถ้ายิ่งอยู่ในแวดวงสื่อด้วยกันก็จะได้ตกผลึกร่วมกันว่าสื่อก็เหมือนเป็นกระจกบานหนึ่งที่สะท้อนอันไหนที่มันเป็นบวกก็เอามาปรับมาแก้อันไหนที่มันไม่ใช่ก็คงจะต้องชี้แจงแถลงไขก็ว่ากันไปเนี่ยถ้าอยู่กันในบรรยากาศแบบเนี้ยมันก็ไม่เห็นจะต้องมีเป็นประเด็นอะไรมากมายเพิ่มขึ้นนะยกเว้นแต่ว่าจะได้ยืนอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วก็เห็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็สรุปเองตรงนั้นแหละครับมันก็จะทำให้สังคมก็ไม่น่ารักกับคุณสุพันธ์ครับ
1: เราตั้งข้อสังเกตง่ายๆแบบนี้คุณมนตรีปิดท้ายเนี่ยคือมองในมิติทางการเมืองนะไม่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจอะไรนะเวลานักการเมืองอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยก็จะนับสื่อเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแต่พอเข้าสู่อำนาจรัฐเนี่ยมักมองสื่อเป็นศัตรูคุณมนตรีอันนี้ก็ฝากไปถึงพี่ๆเพื่อนๆนะครับน้องๆในแวดวงการเมืองด้วยนะครับว่าบางทีต้องมองในมิติที่กว้างคิดว่าณวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นฝ่ายค้านแล้ววันนี้สื่อเขาก็ทำหน้าที่ในการสะท้อนแง่มุมมองนะครับที่เขาได้สัมผัสอย่างผมกับคุณมนตรีเนี่ยก็บอกว่าเราไม่ใช่แค่สื่ออยู่ในห้องแอร์จะบอกว่าสุปันโม้สุปันก็จะบอกสุปันไม่ได้โม้จะบอกมนตรีคุยมนตรีก็ไม่ได้คุยเพราะว่าช่วงชีวิตการทำงานของเรามีประสบการณ์ในการเดินทางการทำงานกับชาวบ้านการที่จะเรียนรู้จากชาวบ้านเราก็สะท้อนนะครับแง่มุมความคิดของชาวบ้านมานำมาสู่สังคมแล้วก็โครงสร้างการเมืองที่เกี่ยวข้องคุณมนตรีดูเวลาแล้วเราต้องพักกันสักครู่นึงละเนี่ยนะครับช่วงแรกก็เกริ่นกล่าวพาดหัวประเด็นที่เราจะคุยกันเดี๋ยวช่วง2ช่วง3ช่วง4ลงเนื้อหาสาระรายละเอียดกันครับพักกันสักครู่ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขัน

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
2: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
3: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
4: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
7: ครับกลับเข้าสู่เสา

0: เสวนาในช่วงที่สองช่วงที่สองของเสาเสวนาเนี่ยคุณมนตรีขออนุญาตแวะไปทักทายแฟนๆรายการก่อนนะครับสวัสดีคุณพี่สิริสวัสดีคุณพี่พันนิพาสวัสดีท่านอาจารย์นิดาวันนะครับสวัสดีคุณชวนันสวัสดีคุณพี่ยันยงสวัสดีคุณพี่ประภาพรคุณมนตรีนี่ในเฟซบุ๊กนี่เข้ามาก็ถือว่าเป็นแฟนประจำกันอย่างเหนียวแน่นก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายคงได้คุยกันอีกนะครับเห็นคุณพี่อิสระชนเข้ามาแล้วใช่ไหมคุณมนตรี
1: ก็ทางนี้นะแฟนประจำของเสาเสวนานะฮะคุณพี่กันนะกันกริดกริดสลิดเนี่ยนะฮะก็มาทักทายคุณพี่ชวนันก็สวัสดีทักทายเราเข้ามา
0: ค
1: ุณโรสเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่ที่เพชรบุรีนะบอกว่าวันนี้เข้ามาทันเวลาได้ฟังสดนะฮะถ้าผมจำผิดก็ขออภัยส่วนพี่อิสระชนเนี่ยก็เป็นแฟนประจำแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยแม่ตั้งชื่อให้เข้ากับยุคสมัยจริงๆเลยแอดรวยไม่ไหวแล้วพอแล้วพอแล้วชื่อยาวจริงพี่นะพี่รวยผมตั้งชื่อว่าพี่รวยแล้วกันนะครับก็ทักทายแล้วก็โอ้วิพากษ์วิจารณ์บ้านเมืองปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็หนักหน่วงซึ่งไม่มีใครปฏิเสธกระมังครับว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นการหนักหน่วงรุนแรงมากในพศนี้ครับคุณสุพันธ์ครับ
0: ครับเอาละครับพาแฟนรายการเสาเสวนาไปที่จีนก่อนก็หลายท่านคงจะทราบแล้วว่านายกรัฐมนตรีของไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่16ถึงวันที่20กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็จะมีการพบหารือพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วก็ผู้นำระดับสูงของจีนประเด็นที่เขาพูดคุยกันเนี่ยก็จะมุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีแล้วก็จะไปนะครับพูดคุยดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยี AI ประดิษฐ์ดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเขาก็จะมีกำหนดการภารกิจหลักนะคุณมนตรีนะ
1: ครับ
0: เยือน3เมืองใหญ่สำคัญมีนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูแล้วก็กรุงปักกิ่งนะครับแล้วก็จะมีการพบผู้นำหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแล้วก็ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้ก่อนนะแล้วก็ประเด็นความร่วมมือผลักดันเทคโนโลยี AI เศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแล้วก็การขยายตลาดสินค้าเกษตรนะครับของไทยในจีนนะครับแล้วก็จะพูดถึงการเข้าไปพบผู้บริหารระดับสูงของหัวเว่ยนะครับอาลีบาบากรุ๊ปแล้วก็จะเยี่ยมชม CP Center ที่กรุงปักกิ่งนี่ก็คือทุนไทยที่ไปลงทุนในจีนแล้วก็ได้รับนะครับการยอมรับเป็นอย่างมากเราคงจะจำกันได้นะคุณมนตรีแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมานะครับว่าในส่วนของประธานใหญ่ของ CP เนี่ยเป็นที่ปรึกษานะครับของรัฐบาลจีนในเรื่องของการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรนะครับหรือการขยายพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ในส่วนของร้านสะดวกซื้อในจีนแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นที่ปรึกษาในการนะครับพัฒนาเศรษฐกิจในฮ่องกงด้วยหลังจากที่จีนเขานะครับเอาฮ่องกงคืนไปจากอังกฤษหลังจากที่หมดสัญญาเช่านี่คุณมนตรีภารกิจหลักเนี่ยมันเห็นภาพอยู่คุณมนตรีแต่ที่ผมบอกขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนโดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยคุณมนตรีถ้าพูดแบบตลกเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีช็อตใช่ไหมนะครับเพราะว่านี่เป็นผู้นำที่น้อยนักที่จะได้พบกับ3ผู้นำหลักของจีนนั่นก็คือประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ในส่วนของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานสภาประชาชนแห่งชาติของจีนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยประธานสภาประชาชนหรือสภาประชาชนเขาเนี่ยจะเป็นคนกลุ่มกลไกในการจัดการนะครับโดยผ่านคณะบุริตบุโรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วนายกรัฐมนตรีของไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยมีโอกาสได้พบผู้นำ3เสาหลักของประเทศเขาว่าคุณมนตรีอเมริกาก็เลยไอในส่วนของภารกิจหลักเนี่ยกำหนดการหลักเนี่ยพอจะรู้หรอกคุยเรื่องอะไรแล้วไอ้ที่ไปจับเขาคุยกันลับๆเนี่ยมันเรื่องอะไรนะครับแล้วก็กัมพูชานี่ผมเข้าไปดูบรรดาสื่อโซเชียลในกัมพูชาแล้วก็สื่อเว็บไซต์หลักของกัมพูชานี่นะคุณมนตรีโอ้โห
1: ครับ
0: ค่อนข้างที่จะ เรียกว่าตีอกชกตัวคุณมนตรีเพราะว่าเขาก็มองว่าตอนนี้จีนกำลังให้ความสำคัญกับไทยมากกว่ากัมพูชานะครับแล้วก็มีข่าวออกมาว่าจากสำนักข่าวนะครับกระแสหลักในไทยบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็พยายามที่จะนะครับช่วยคุยให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับกลับไปสู่สภาวะที่เรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องในการคุยกันนะครับคือพยายามจะเป็นกาวใจแหละแต่ก็ไม่กล้าผีผามอะไรมากนักนะครับแล้วก็มันก็มีข่าวมาว่าก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของการขายอาวุธให้กับกัมพูชานะครับก็บอกว่าเป็นข้อตกลงเก่านะครับเป็นข้อตกลงเก่านู่นนี่นั่นตามข่าวที่เราทราบมาก่อนหน้านี้แต่มันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อตกลงเก่าแต่ทำไมอาวุธมันก็ถือว่าใหม่แล้วก็ทันสมัยพอสมควรก็ล่าสุดนี่เห็นบอกกัมพูชานี่มีเขาเรียกว่าจรวดนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าเป็นจรวดที่ต่อสู้อากาศยานคือสามารถที่จะนะครับทำลายในส่วนของเครื่องบินได้พูดแบบภาษาบ้านๆแบบนี้ก็ทำให้จีนแล้วก็ในส่วนของประชาชนเขาเนี่ยก็ฮึกเหิมพอสมควรในการที่จะเข้าสู่การลบอีกเพราะเขามั่นใจว่าอาวุธที่เขาได้มาเนี่ยสามารถจะสอย F-16 หรือคลิปเพ่นของไทยได้เนี่ยนะคุณมนตรีอันนี้ว่าด้วยการคุยในวงเล็กหรือวงลับกับเรื่องของการคุยแบบเป็นทางการที่เป็นโปรแกรมออกมาแต่ที่ทุกคนร้องเฮ้อแล้วก็ถ้าพูดภาษาตลกเขาบอกรู้สึกช็อตแล้วก็หันมามองเนี่ยก็คือการได้ก็พบ3ผู้นำหลักของประเทศจีนคุณมนตรี
1: ครับคือจริงๆเอาล่ะเมื่อสักครู่ที่คุณสุพันธ์บอกว่าทางกัมพูชาก็เหล่นะไทยก็เหล่ครับนะคุณสุพันธ์นะ
0: ครับ
1: คือเหล่บทบาทของลุงสีพี่สีนะตกลงเนี่ยคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาดหัวข่าวในบ้านเราวันนี้ที่บอกว่าทางจีนโดยเฉพาะท่านสีจิ้นผิงเนี่ยยื่นมือเข้ามาหย่าศึกไทยกัมพูชาพอคำว่าหย่าตรงเนี้ยนะคนไทยเองก็เริ่มต้องเรียนด้วยความเคารพนะฮะไม่ไว้ใจนะฮะไม่ไว้ใจว่าตกลงจะยืนอยู่ตรงกลางจริงหรือเปล่านะเพราะในขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการขายอาวุธให้กับกัมพูชาแม้จะเป็นของเก่านะแต่ก็เอามามอบให้ในจังหวะที่กำลังจะมีรอบ3มีไม่มีไม่รู้แต่ส่งมอบกันนะตามนัดอย่างเนี้ยถึงแม้จะบอกว่าอุ้ยเอาให้ไปเก็บไว้เฉยๆไม่ให้ใช้ก็มาจอดโชว์อยู่ที่ชายแดนไงนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคนไทยก็เลยไม่ไว้ใจท่านประธานสีท่านประธานาธิบดีสีว่าจะเข้าข้างจีนหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยทางอดีตนายกฮุนเซนนะก็ไปจับไม้จับมือนะคือเอาละโดยรวมเนี่ยคนไทยก็มองด้วยสายตาที่นะประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆนะคร
0: ับ
1: แต่ที่ผ่านมานั้นความจัดเจนในเรื่องของการต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นระดับมือเก่
0: าน
1: ะย้อนไปตั้งแต่สมัยที่มาเลเซียนะเป็นประธานอาเซียนนะและทรัมป์เองก็อยากจะเป็นประธานาธิบดีที่ได้รับรางวัลสันติภาพก็มาจับไม้จับมือมาเซ็นกันนะนั่นก็คือเป็นเรื่องของการเดินเกมของกัมพูชาด้านการต่างประเทศที่มีความจัดเจนในเรื่องนี้นะจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะไปที่จีนและจีนก็อาสาจะเป็นคนกลางนะยื่นมือมาหย่าศึกเนี่ยคนไทยก็เริ่มที่จะตังหิดตังหิดว่าให้ตกลงจะเข้าข้างเราหรือเข้าข้างกัมพูชาไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นเอาเป็นว่าน่าจะเป็นประเด็นที่นะใหญ่มากไปกว่าการประชุม AI ที่นายกรัฐ
0: ม
1: นตรีขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวานและอีกวันจันทร์กระมังที่จะพบกับประธานสภาประชาชนจีนและนายกหลี่เค่อเฉียงเนี่ย
0: ครับ
1: แต่เชื่อว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วในช่วงบ่ายเมื่อวานก็คือท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการอาสาเป็นกาวใจนะเป็นคนกลางจะหย่าศึกไทยกับกัมพูชาซึ่งแน่นอนเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธลบกันไม่ดีอยู่แล้วคุณสุพันธ์นะหันหน้าเข้าหาการค้าขายอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขดีกว่าเพราะยังไงก็แยกแผ่นดินออกจากกันไม่ได้ยกแผ่นดินหนีไม่ได้เนี่ยแต่เรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดำรงอยู่ณเวลาเนี่ยปัญหาก็คื นะฮะความรู้สึกว่าตกลงเนี่ยท่านจะยืนอยู่ตรงไหนกันแน
0: ่
1: เพราะผลประโยชน์ของท่านที่อยู่ในกัมพูชานั้นก็ไม่น้อยส่วนของเราเองก็เป็นเป็นมหามิตรเป็นอะไร อยู่กันมานานนะฮะก็คงจะต้องรอดูนาทีในส่วนตัวผมยังเชื่อว่าถ้ากัมพูชาไม่ไว้ใจเนี่ยผมว่าไม่น่าจะอย่างนั้นทั้งหมดแต่คนไทยเนี่ยนะความรู้สึกเกิดขึ้นจากการได้เห็นพาดหัวข่าวในวันนี้ก็มีอารมณ์ความรู้สึกตังหิดตั้งคำถามแน่ๆว่าตกลงเนี่ยจะเข้าข้างใครนี่คือคำถามของคุณลูกปัดครับ
0: เมื่อกี้ที่บอกว่ารักกันดีกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงอย่าลบกันเลยนี่สีเจิ้นผิงพูดใช่ไหมไม่ใช่คุณมนตรีพูดใช่ไหม
1: อ๋อคือหลายคนก็อยากจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าตราบใดที่ฝั่งนู้นเนี่ยยังอยู่ภายใต
0: ้
1: การบริหารของอังเคิลอยู่เน
0: ี่
1: ยมันดูเหมือนจะทิ้งระยะห่างที่มันสร้างความรู้สึกที่ไม่เป็นบวกนะฮะไอ้อย่างคำพูดที่ย้ำอยู่ตลอดเนี่ยปิดไปเลยปิดเป็นร้อยปีเราก็อยู่ได้นะแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเป็นนะฉะนั้นอย่างที่นายกรัฐมนตรีของเราแล้วก็ใครต่อใครที่รับผิดชอบพยายามจะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลกับผู้บริหารทางฝั่งโน้นส่วนความรู้สึกของประชาชนต่อประชาชนเนี่ยมันยังไม่มีอะไรถึงขั้นที่จะเป็นปัญหาต่อกันนะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้นำฝั่งโน้นนะครับที่เขาตั้งกำแพงแล้วก็ที่สร้างเงื่อนไขอะไรต่อไม่ได้จนกระทั่งเกิดบรรยากาศความรู้สึกที่ไม่ดีจนกระทั่งมาถึงวันนี้คุณดูปังครับ
0: ครับก็แม่คุณมนตรีถ้ามองว่าพอนายกอนุทินกลับมาจากจีนแล้วเนี่ยมองคิดว่าบรรยากาศเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนไม่ต้องกลัวหรอกมันก็ดีอยู่ในระดับที่น่าพอใจอยู่แล้วเพราะมันเป็นการถ่วงดุลอำนาจของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในส่วนของยุโรปอยู่ด้วยแต่ว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับไทยกัมพูชาเนี่ยมันจะยกระดับดีขึ้นไหมในมุมมองของคุณมนตรีเพราะว่าล่าสุดนี
1: ้
0: คุณมนตรีขออนุญาตถามตรงนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของน้ำท่วมที่ในกัมพูชาท่วมหนักเลยแล้วก็ปรากฏว่าผมก็พยายามเช็คดูนะว่าเป็นภาพแต่งหรือเป็นAIหรือเปล่าเป็นภริยาของคุณมาเนตเนี่ยนะครับก็บอกว่าไทยเนี่ยควรจะเห็นแก่มนุษยธรรมนะครับในการที่จะต้องส่งของไปช่วยเหลือกัมพูชาอันนี้เนี่ยผมก็สองจิตสองใจนะเอ๊ะว่ามันเป็นการใช้ภาพขึ้นมาสร้างกระแสในต้องการยอดวิวของคนไทยหรือเปล่าหรือว่าในส่วนของคนกัมพูชาแต่ก็ไอ้ประเด็นเนี้ยมันก็เหมือนมาลาดน้ำมันนะครับในเพลิงในส่วงของคนไทยเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยทำดีด้วยอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ปรากฏว่าโอ้กูมันตีสนั่นเลยมันก็เลยกลายเป็นดูเหมือนว่าจะนำไปสู่เขาเรียกว่าความขัดแย้งในอารมณ์และความรู้สึกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับตรงเนี้ยถ้ากลับมาแล้วเนี่ยคุณมนตรีมองว่ามันจะดีขึ้นไหมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีระดับที่น่าพอใจอยู่ในระดับหนึ่งนะผมคิดว่า
1: ผม
0: กลับ
1: นะผมเชื่อว่าดีคุณสุปันเพราะงานเนี้ยท่านสีท่านลงมาเองนะพอลงมาเองแล้วถ้าเกิดว่ารบกันเนี่ยท่านก็เหมือนกับว่าท่านมันคำพูดท่านไม่ขลังนะท่านไม่ได้แตกต่างอะไรกับทำเลยที่มาแบบลวกๆนะให้จบนะฮะพอกลับไปแล้วยิงกันต่ออันนั้นคือทำก็เสียหน้าไปนะเพราะไม่ได้ขลังพอถึงขั้นงัดตรงนั้นตรงนี้จะมาจัดการแต่ไม่มีใครสนใจในเมื่อได้ยิงกันแล้วก็ยิงกันจนลากยาวแต่เที่ยวนี้นะท่านสีซึ่งมีบทบาทที่จะเป็นผู้นำในภูมิภาคแถบนี้มีอิทธิพลต่อทั้งพม่าทั้งกัมพูชาแถบนี้นะและพอยื่นมือเข้ามาแบบนี้มันก็ทำให้ผมส่วนตัวนะนาทีนี
0: ้
1: ผมเชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศมันผ่อนคลายส่วนเมื่อสักครู่ที่เรียกร้องว่าเราต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้ผมฟังนักวิชาการมาบางครั้งเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เล็กแล้วก็อยู่ในฐานะที่จะต้องได้รับการดูแลเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราดูแลเราให้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นภาระหน้าที่ของเราที่มีปัญหาเราจะต้องดูแลเขานะไอ้ตรงเนี้ยทั้งที่อีกด้านหนึ่งถ้าไม่ให้เนี่ยนะอาจจะมีความรู้สึกตำหนิเราด้วยซ้ำไปว่าทำไมไม่ดูแลทำไมไม่ให้กันบ้างเลยเพราะเราเป็นฝ่ายให้จนกระทั่งเขาคิดว่าเรามีหน้าที่ต้องให้เขาคุณสุภาพ
0: ก็แหม ผมกับคุณมนตรีพูดแบบนี้เนี่ยหลายฝ่ายที่ยังอารมณ์ค้างอยู่แล้วก็ยังฮึกเหิมกับการสู้รบอยู่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดในอารมณ์ผมขยายความตรงนี้ต่อหน่อยคุณมนตรีแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปยอมเปิดด่านหรือจะต้องไปยอ มเรื่องของในสถานการณ์ที่ตึงเครียดตามแนวชายแดนนะแต่อยากจะให้รู้สึกว่าการรบกันเนี่ยแน่นอนศักยภาพการรบเราเหนือกว่าไม่ได้คุยเครื่องคุยข่มนะแล้วก็เรื่องของพื้นฐานทางเศรษฐกิจเราเนี่ยมันเหนือกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้คำนึงถึงนั่นก็คือว่ามันมีทางไหนที่จะคุยกันแล้วก็ได้ประโยชน์วินวินทั้งสองฝ่ายอันนี้คือทางออกที่ดีที่สุดและชัดเจนเมื่อความขัดแย้งมันถูกคลี่คลายและนำไปสู่เรื่องของการอยู่กันอย่างสงบสุขเนี่ยหนึ่งถ้าเราทำการค้าขายได้ตามปกติเนี่ยเม็ดเงินที่จะเข้ากลับมาสู่ประเทศเนี่ยมันก็นับหมื่นล้านต่อปีนะคุณมนตรีนะอันนี้เอาเรื่องที่มันขาดหายไปก่อน2การที่จะรบกันเนี่ยมันง่ายคุณมนตรีแต่เราต้องดูว่ามันมีต้นทุนในการรบเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรบเนี่ยเท่าไหร่อ่ะนะครับเราพักตรงนี้ไว้ก่อนคุณมนตรีเดี๋ยวไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับแล้วก็ไปสู่ในส่วนของประเด็นร้อนนะเอาพักกันสักครู่ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ขณะนี้เวลา 11:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันไฟไหม้ใหญ่ในนอร์เวย์บ้านถูกเผาวอดนับร้อยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในย่านทาวน์โฮมใกล้เมืองดราเมนทางตอนใต้ของนอร์เวย์ห่างจากกรุงออสโลไปทางตะวันตกประมาณ50กิโลเมตรโดยกระแสลมแรงทำให้ไฟลุกลามไปยังพื้นป่าโดยรอบมีบ้านเรือนถูกไฟไหม้เสียหายไปมากกว่า100หลังทางการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า60นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนพร้อมสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บส่วนสาเหตุและต้นเพลิงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโฆษกทบ.แจ้งเหตุทหารเหยียบทุ่นเก่ากันทรรักษ์ส่งทหารช่างเก็บกู้พบ PMN 1อีก19ทุ่นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษวานี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในห่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณนี้จึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทางนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN 1จำนวน19ทุ่นกระจายโดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่พร้อมทั้งเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุนระเบิดสื่อจีนมองประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นประเทศเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนชี้การเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิตินางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2ประเทศโดยหนังสือพิมพ์ China Youth Diaryวิเคราะห์ว่าประเทศไทยมีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีความต้องการใช้เทคโนโลยี AI ในหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรการท่องเที่ยวการผลิตและบริการสุขภาพซึ่งล้วนมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมระบุว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอาเซียนเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงจีนกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหน
3: บัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook M-Cod Academy หรือ LINE @M-Cod Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
4: ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงที่3ช่วงประเด็นร้อนก่อนที่จะไปถึงช่วงประเด็นร้อนที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยเรื่องของคุณสมบัติของประธานกสทช.เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเราก็เกริ่นนะครับแล้วก็พาดหัวไปบ้างแล้วก็จะไปต่อเรื่องที่ค้างไว้เมื่อกี้สักนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณในการสู้รบของไทยกับกัมพูชาเนี่ยคือผมก็คิดว่ามันสูงอยู่นะคุณมนตรีเพราะว่าลูกระเบิดแต่ละลูกมันไม่ใช่ลูกละหมื่นสองหมื่นไงนะครับมันลูกละเป็นหลักแสนการเคลื่อนบินของเครื่องบินแต่ละครั้งมันมีค่าใช้จ่ายนี่ยังไม่รวมถึงนะครับเรื่องเบี้ยเลี้ยงเรื่องของนะครับค่าใช้จ่ายในการตรึงกำลังแล้วก็ในส่วนของการปะทะกันแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมารวมไปถึงค่าอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้ามันมีแนวทางในการที่จะสื่อสารในการที่จะนะครับสร้างความสมานฉันท์ร่วมกันได้เนี่ยในแง่มุมที่รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ว่าไปสงบศึกแล้วเราเสียเปรียบนะหรือว่าไปคุยแล้วกัมพูชาได้ประโยชน์นะครับมากกว่าอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องคุยกันให้ชัดเพราะฉะนั้นเวลาในส่วนของคนที่แสดงความคิดเห็นในโซเชียลหรือแสดงความเห็นนะครับในสื่อต่างๆเนี่ยพูดถึงเรื่องของการลบเนี่ยพูดถึงการต้องชนะเนี่ยนะครับมาโอ้ยถ้าเปิดรอบ3มาเนี่ยไม่ต้องลบแล้วแนวตะเกียบชายแดนนู่นไปถึงกรุงพนมเปญเลยนู่นนี่นั่นเนี่ยในเชิงอารมณ์ความรู้สึกมันทำได้แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาโดยท่วนทีแล้วก็ใคร่ครวญเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราลบกับกัมพูชาคุณมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยแค่2ยกแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวแปรนะครับที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เนี่ยและไม่ได้อยู่กับแนวปะทะเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแปรเยอะมากในประเทศมหาอำนาจต่างๆทั้งในอาเซียนแล้วก็ทั้งในเอเชียแล้วก็ทั้งในระดับโลกเนี่ยคุณมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สื่อสารทำความเข้าใจในเบื้องต้นกันแบบนี้คุณมนตรีแล้วก็ขอแถมท้ายหน่อยเรื่องนี้คุณมนตรีนี่ล่าสุดนี่นะโฆษกกองทัพเรือเนี่ยออกมาชี้แจงเพราะว่ามันมีข่าวพิพาทวิจารณ์กันในโลกออนไลน์คุณมนตรีเรื่องกรณีเหตุการณ์ที่มีการโจมตีเรือสินค้าที่อ่าวนะครับที่อ่าวโอมานช่องแคบเฮอร์มุชมันมีกระแสข่าวลือในโซเชียลว่าเป็นเรือสินค้าไทยถูกลอบโจมตีนะครับปรากฏว่านี่ล่าสุดเนี่ยนะวันนี้เลยเนี่ยกองทัพเรือโดยโฆษกกองทัพเรือเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าการตรวจสอบของกองทัพเรือเนี่ยยืนยันว่าข่าวที่นำมาสื่อสารกันในโซเชียลเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่มีเรือที่ถูกโจมตีจริงแต่ไม่ใช่เรือสัญชาติไทยแต่อย่างใดนะครับแม้ว่าจะมีเรือพาณิชย์ของไทยเนี่ยอยู่ในหน้าน้ำตรงนั้นเนี่ยแต่ก็มีเพียงลำเดียวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ปลอดภัยดีแล้วก็เดินเรือตามปกติอ่ะผมก็หยิบข่าวล่าสุดที่โฆษกกองทัพเรือเขาออกมาแถลงนะเพื่อที่จะสยบความวุ่นวายในสื่อโซเชียลนะคุณมนตรีนะครับผม
5: ครับ ผมเติมนิดหนึ่งคุณอุปานกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปจีนในครั้งนี้เรื่องสาระที่เป็นตารางการเดินทาง1 2 3ซึ่งจะกลับมาในวันจันทร์และวันจันทร์วันสุดท้ายที่จะพบกับประธานสภาประชาชนแล้วก็นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำหนดนะที่เตรียมการกันเอาไว้แต่สาระสำคัญอย่างเมื่อวานที่เราพูดถึงกันนั้นน่าจะเป็นไฮไลท์แต่อันหนึ่งที่ไม่ได้มีการพูดถึงกันแต่น่าจะเอาไปต่อภาพได้ผมจัดรายการนะกับคุณอภิรักษ์เมื่อวานแล้วคุณสุทธิชัยหยุ่นก็พูดถึงเรื่องประเด็นที่ไทยนะครับเปิดบ้านในการให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะฮะมาประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาหรือพม่าโดยเราเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของสถานที่มีทางรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เป็นประธานนั่งหัวโต๊ะไปเมื่อสัปดาห์ก่อนและถัดมาท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็มีการสื่อสารว่าเดือนหน้าจะมีการเชิญประธานาธิบดีมินอองไลน์น
4: ะ
5: ของพม่าเนี่ยเข้ามาเยือนประเทศไทยคุณสุทธิชัยก็ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ว่าเอ๊ะนะครับมันจะเร็วไปไหมนะท่าทีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับทางพม่าณเวลาเนี้ยยังดูจะมีคำถามอยู่อีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางไปจีนในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะฮะนอกเหนือจากสิ่งที่ได้เป็นประเด็นบนหน้าสื่อก็คือทางจีนขออาสามาเป็นตัวกลางในการหย่าศึกระหว่างไทยกับกัมพูชาก็คงจะโยงมาถึงเรื่องประเด็นปัญหาในพม่าเองด้วยซึ่งก็คงจะต้องเปิดพื้นที่ให้พม่าได้มีการเคลื่อนไหวให้คือขยับมาเริ่มต้นที่เราก่อนแต่อันหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางพรรคฝ่ายค้านและทางภาคประชาชนเขาฝากติดไม้ติดมือนายกรัฐมนตรีไปไหนๆก็ไปทั้งทีเนี่ยวันก่อนนะครับในส่วนของฝ่ายค้านก็ไปที่สถานทูตจีนนะให้ข้อมูลเรื่องของแม่น้ำกกเรื่องของสารอะไรต่อไม่ไรที่มาจากในประเทศพม่านะครับที่ไปทำเหมืองจีนในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยก็หลายคนก็คาดหวังว่าประเด็นต่างๆเราเนี่ยนะจะหยิบยกไปเป็นประเด็นพูดคุยเพื่อที่จะจัดการปัญหาสารตกค้างต่างๆที่มันส่งผลกระทบมาถึงบ้านเราด้วยหรือไม
4: ่
5: ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นที่เปิดเผยว่าคุยหรือไม่ได้คุยหรือคุยแล้วไม่ให้เป็นข่าวแต่ก็ไม่ได้เห็นจะมีอะไรที่จะต้องปิดนะเพราะมันเป็นผลบวกในว่าเนี่ยโอ้ยนอกเหนือจากไปคุยเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ยังขอความร่วมไม้ร่วมมือให้ท่านได้เป็นตัวกลางในการจัดการกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มาถึงบ้านเราเพราะว่าน้ำในแม่น้ำโขงนั้นอย่าว่าเดินลุยเลยนะปลายยังอยู่ไม่ได้เลยไอ้อย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่อีกฝั่งก็คาดหวังอยากจะเห็นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าได้เกิดการเจรจาพูดคุยกันด้วยหรือเปล่านะซึ่งถ้าสื่อสารเนี่ยผมยังย้ำว่ามันเป็นข่าวดีนะมากกว่าที่จะมีประเด็นเหมือนกับที่จะเชิญทางมินอองไลน์เข้ามาในบรรยากาศอย่างเนี้ยก็ยังมีคำถามอย่างที่คุณสุทธิชัยตั้งเป็นประเด็นเอาไว้เมื่อวานครับคุณสุพันธ์ครับ
4: ครับพูดถึงเรื่องของน้ำเงินไปจีนตอนนี้ไปดูนะครับแดงไปอีสานหน่อยนี่คุณมนตรีแม่ผู้อาวุโสนะส่งข้อมูลมาให้เองเลยคุณมนตรีนี่นะครับนี่นะครับนี่ผมขออนุญาตนะนี่เห็นไหมคุณมนตรีนี่ส่งมาเลยนะนี่ท่านรองนายกรัฐมนตรียศชนันและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็ขึ้นเวทีนะครับที่ราชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพูดถึงเรื่องของโครงการแก้จนนะครับภายใน20จังหวัดของภาคอีสานซึ่งเขาขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนะครับงานวิจัยที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่เขาไปให้ทุนสนับสนุนนักวิชาการนักวิจัยในสถานศึกษานะครับในแต่ละจังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อนคุณมนตรีนะครับแล้วก็แม่คุณมนตรีนี่ภาพนี่นะฮะโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างเลยนะนี
5: ่
4: ท่านรองนายกไปนี่นะครับผู้วุโสเราก็ส่งมาพร้อมข้อความกำกับดาวร้อมเดือ นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณมนตรีมันเป็นการแสดงถึงบารมีและการยอมรับในตัวคุณยศชนันที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยคนต่อไปเพราะว่าผมเนี่ยได้ทราบมาว่า ได้มีการเคลียร์กับมวลชนที่จะมาให้กำลังใจนะครับว่างานนี้เนี่ยไม่ต้องแสดงออกถึงความเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยหรือคนเสื้อแดงขอให้แต่งตัวมาตามสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าช่วงนี้สังคมไทยอยู่ในภาวะที่โศกเศร้าไว้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เห็นมวลชนมาเนี่ยก็จะเป็นสีสุภาพแล้วก็ขาวดำคุณมนตรี
5: ครับ
4: เพราะว่าปกติเนี่ยเวลาผู้นำของพรรคเพื่อไทยหรือบรรดารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเวลาไปลงพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นการแสดงออกของมวลชนในกลุ่มของคนเสื้อแดงที่เขาจะมาต้อนรับแล้วก็แสดงสัญลักษณ์ของคนเสื้อแดงงานนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่ามีการเคลียร์ใจกับมวลชนว่างานนี้เนี่ยควรจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เรื่องของการแต่งกายหรือการแสดงออกมีคนมนตรีอันนี้ที่ภาพเปิดงานใหญ่นะก็ถือว่ามันเป็นการวัดคะแนนนิยมแล้วก็บารมีของในส่วนของรองนายกยศชนันต่อความเป็นผู้นำของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันเพราะว่าปกติเวลาเราเห็นกิจกรรมแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนเนี่ยเวลาในส่วนของแกนนำของพรรคเพื่อไทยหรือในส่วนของระดับบิ๊กของพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่เขาจะมาด้วยสัญลักษณ์ของมวลชนคนเสื้อแดงในคนมนตรี
5: ครับ
4: นี่เขาถือว่าการจัดการอารมณ์ของมวลชนการที่จะแสดงออกของมวลชนในการที่จะไปเสริมภาพลักษณ์ของผู้นำและพรรคเนี่ยมันเนียนขึ้นแล้วมันก็ชัดเจนขึ้นคนมนตรีนะ
5: ครับแต่ที่เอาละไม่เนียนอันหนึ่งนะคุณสุพันธ์ด้วยความเคารพนะฮะก็ท่านหนึ่งเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้รับการโปรโมตมาตลอดในขณะที่อีกหนึ่งก็คือพยายามถอยห่างออกไปนะอาจจะแบ่งพื้นที่กันคุณยศนันก็จะต้องมาเป็นคือเป็นรองนายกเป็นตัวแทนของพรรคในการที่จะเดินสายลงพื้นที่ส่วนในพื้นที่ต่างประเทศนะฮะทางสามอดีตนายกรัฐมนตรีเหมือนกับกรณีที่ไปอินโดนีเซียในวันก่อนก็จะเป็นพื้นที่ที่ท่านจะต้องมีการเคลื่อนไหวส่วนจะเป็นการใช้โลกล้อมประเทศยังไงหรือเปล่านั้นเนี่ยก็สุดแท้แต่เป็นการล้อมประเทศในจังหวัดที่สถานการณ์มันเปลี่ยนนะแต่ก่อนอาจจะเป็นเรื่องของการล้อมเพื่อบี
4: บ
5: แต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นการล้อมอีกแบบหนึ่งแต่เป็นการสร้างเครดิตนี่คือถ้าจะมองในมิติของการเคลื่อนไหวที่แบ่งบทกันคุณยศชนันเนี่ยท่านไปในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอวแล้วก็เอาเรื่องของการแก้จนนำแต่เสร็จแล้วเนี่ยนะไปในพื้นที่หลายๆจังหวัดทั้งภาคอีสานแล้วก็มีมวลชนมาเนี่ยแต่ด้านหนึ่งเนี่ยมันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นนะการลงไปเพื่อที่จะฟื้นฐานนะเสียงของพรรคเพื่อไทยที่ถูกนะสีน้ำเงินนะขยายพื้นที่แล้วก็เสียพื้นที่ให้กับคู่แข่งขันพรรคการเมืองของสีแดงก็คือสีน้ำเงินเพราะนั้นในจังหวะที่สีน้ำเงินกำลังอยู่ในขาลงนะอยู่ในช่วงภาวะเพลี่ยงพล้ำแบบนี้ก็เลยถือโอกาสนั่นเองด้วยความครบนะผมมองในมุมการเมืองนะก็เป็นจังหวะที่จะมีการขับเคลื่อนลงไปเพื่อฟื้นฟูฐานเสียงไปพร้อมๆกันด้วยก็คงจะตำหนิผมไม่ได้ถ้าผมจะมองอย่างนี้เพราะว่าท่านคือคนการเมืองและลงไปมีมวลชนแห่แหนแตลนแตนแต่กันมาแบบนี้มันก็เลี่ยงไม่พ้นที่จะเป็นเรื่องของการเมืองท่านเคยเป็นพรรคการเมืองที่มีฐานเสียงใหญ่อยู่ที่ภาคอีสานจนกระทั่งเรียกว่าเป็นเมืองหลวงเสื้อแดงแต่หลังจากที่มีปัญหาเรื่องชายแดนปัญหาเรื่องอังเคิลผลจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาจาก70กว่าไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ที่นั่งดังนั้นวันนี้ก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสที่จะต้องเอาอาจารย์เชนซึ่งเป็นนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของพรรคลงไปลุยเพื่อที่จะเรียกคืนนะฐานเสียงของตัวเองกลับมามากน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นจังหวะก้าวที่จะต้องขยับซะตั้งแต่ตอนนี้ครับคุณสุปางครับ
4: ครับก็ไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้หรอกคุณมนตรีว่ามันเป็นมิติทางการเมืองอยู่ด้วยนะครับเอาละไปต่อกันที่ประเด็นร้อนที่ว่าไว้หน่อยคุณมนตรีนะครับก็ต่อเนื่องกันเลยก็คือคณะกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์4-0ว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553นะครับซึ่งผลให้นะครับซึ่งส่งผลให้ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18ของกฎหมายฉบับเดียวกันนี่คุณมนตรี
5: ครับ
4: เนี่ยนะฮะมันก็นำไปสู่เรื่องที่เราว่ากันเนี่ยแหละเพราะว่าตกลงเนี่ยนายแพทย์สาธารณะเนี่ยสละสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่นะครับการที่จะนำชื่อขึ้นทูลเกล้าให้ทรงมีพระปรมาภิไธยนะครับให้ทรงใช้วินิจฉัยและโปรดเกล้ามีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนะครับโปรดเกล้าแต่งตั้งซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมถามทั้งกฎหมายอย่างท่านอาจารย์ปริญญาเทวานนิมิตกุลเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าถ้าดูจากกรอบเวลาที่คณะกรรมการสรรหากำหนดว่าคนที่ผ่านกระบวนการสรรหานะครับของคณะกรรมการสรรหาแล้วส่งให้สมาชิกวุฒิสภารับรองแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีกรอบเวลาว่าจะต้องแสดงหลักฐานเอกสารต่างๆว่าได้ดำเนินการตามกรอบคุณสมบัติของคนที่จะเป็นกรรมการกสทช.แล้วนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของกรอบเวลานะครับว่ามันมีกรอบเวลาอยู่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ถ้าใครที่ทำงานประจำอยู่ก็ไปลาออกซะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องที่ก็ลาออกจากประจำแต่อาจารย์ปริญญาบอกเขาก็เหมือนกับคุณสุปันกับคุณมนตรีนั่นแหละ
5: ครับ
4: ที่ทำตัวเป็นผู้ชายรายชั่วโมงนั่งจัดเราเนี่ยเป็นผู้ชายรายชั่วโมงนั่งจัดในการรับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำของอสมท.นะครับนายแพทย์สาธารณะเนี่ยก็เขาเรียกว่ารับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงจากการรักษานี่คุณมนตรี
5: ครับ
4: แล้วอาจารย์ปริญญาก็ยกว่ามันเข้าข่ายเดียวกับคุณสมัครสุนทรเวชที่ไปจัดในการแล้วรับค่ารถอ่ะก็เลยแล้วก็บอกว่าถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันก็เข้าข่ายที่ว่าเมื่อคุณเนี่ยไม่ได้แสดงหลักฐานเอกสารอะไรว่าได้ทำการดำเนินการตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยนั่นก็แสดงว่าไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการนะครับทูลเกล้ารายชื่อขึ้นเป็นกรรมการกสทช.ตั้งแต่ต้นอย่างที่เราบอกตอนแรกนะคุณมนตรีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่าเอาในสถานะการเป็นกรรมการกสทช.ก่อนซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่คุณเมธามาศขาวซึ่งก็พูดในรายการกับผมเมื่อวานนี้แล้วก็ในส่วนของคุณสุจิตราสมปานเจ้าหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยที่ทำงานข้อมูลด้านนี้แล้วก็เข้าไปสังเกตการนะครับหรือในการให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ICT คุณเมธามาศขาวเนี่ยเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยยืนยันชัดเจนเลยว่าในการขอข้อมูลหรือการเชิญมาให้ข้อมูลในกระบวนการตรวจสอบทุกครั้งทั้งในส่วนของกรรมธิการ ICT แล้วก็ในส่วนของกรรมการสรรหาเนี่ยนายแพทย์สาธารณะไม่เคยมาให้ข้อมูลและไม่เคยส่งเอกสารใดๆที่เรียกขอไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์ปริญญาว่าไว้ว่าเอ๊ะนั่นแสดงว่ามันขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นในการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งของกรรมการกสทช.เพราะฉะนั้นถ้าถือว่าสละสิทธิ์เนี่ยนั่นก็แสดงว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยในส่วนของนายแพทย์สาธารณะเนี่ยได้สละสิทธิ์ในการจะเข้าสู่ตำแหน่งกรรมการกสทช.ตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจารย์ปริญญาบอกตีทีละเปาะนะเพราะเรื่องนี้มันซับซ้อนเนี่ย เนี่ยนะมันก็มีคนถามถึงเรื่องของว่าแล้วคนที่นำรายชื่อขึ้นไปทูลเกล้าเนี่ยอาจารย์ปริญญาวิเคราะห์แบบนี้นะฮะหลายคนมีคำถามเดี๋ยวผมจะมาเฉลยทีหลังบอกว่าในส่วนของตรงนั้นเนี่ยผู้นำรายชื่อทูลเกล้าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าคนที่นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าเนี่ยขาดคุณสมบัติ พราะมันผ่านกระบวนการสรรหาและผ่านการรับรองของสมาชิกวุฒิสภานะฮะซึ่งหลายคนบอกไอ้การเมืองนะมองแบบการเมืองนะเมื่อวานผมก็ถามอาจารย์ปริญญาเนี่ยเอ้ยเสร็จแน่นายกเสร็จแน่นายกเสร็จแน่เนี่ยคนเนี่ยมองในมิติการเมืองเพียงอย่างเดียวคิดว่านายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเป็นคนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าแต่จริงแล้วไม่ใช่เพราะว่ากรรมการกสทช.ชุดนี้ทำงานมา2ปีแล้วคุณมนตรี
5: ครับ
4: ผมก็ไปไล่เรียงดูปรากฏว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน่ะนะอันนี้เป็นแฟนคลับของลุงตู่อาจจะโกรธผมนะก็ไม่เป็นไรนี่พูดในข้อเท็จจริงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ถามว่าถ้าเทียบเคียงไปถึงกรณีนะครับไปถึงกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยนำรายชื่อของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติขึ้นทูลเกล้าเนี่ยมันเทียบเคียงกันได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่ามันเทียบเคียงได้แต่มันไม่สามารถที่จะว่าด้วยตามกระบวนการกฎหมายได้ทั้งหมดมันต้องไปเทียบเคียงว่าด้วยเรื่องของการยื่นตรวจสอบการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง อันนี้เนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาอยู่ในตำแหน่งนี่มันผ่านมาแล้วนี่แกะที่เราเปาะพอไปเปาะต่อไปคุณมนตรีสถานะของนายแพทย์สารณะในการเป็นกรรมการกสทช.เนี่ยสิ้นสุดลงตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเลยหรือไม่เนี่ยคุณสุพิญญากลางนรงค์ซึ่งเป็นอดีตกสทช.นะครับแล้วก็เทียบเคียงในกรณีนี้เนี่ยนะครับแต่คุณสุพิญญาไม่ได้ถูกร้องเรื่องคุณสมบัตินะคุณสุพิญญาแสดงสปิริตลาออกลาออกก็ลาไม่ได้เพราะว่ารายชื่อโปรดเกล้าก็คือในส่วนของฝ่ายกฎหมายของกสทช.ก็บอกว่าต้องมีการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้านะครับให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมาว่าให้พ้นจากตำแหน่งคุณสุพิญญาก็แสดงสปิริตโดยการหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยการแจ้งให้เลขาของกสทช.ในขณะนั้นเนี่ยทราบอาจารย์ปริญญาก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องกลับไปดูต่อในมาตรา20วงเล็บ5เพราะว่าระบุไว้ว่าการที่คณะกรรมการกสทช.จะพ้นจากตำแหน่งนั่นก็คือต้องนายกรัฐมนตรีนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าให้มีพระบรมราชการโปรดเกล้าลงมาว่าให้พ้นจากตำแหน่งนี่คุณมนตรีคราวนี้เนี่ยมันก็มีคำถามต่อไปว่าแล้วหน่วยงานไหนใครจะเป็นคนนำเรื่องไปถึงนายกรัฐมนตรีคุณสุพิญญาก็บอกตอนเธอเนี่ยเป็นสำนักงานกสทช.เป็นคนนำเรื่องไปแต่มันก็มีประเด็นแย้งนะครับจากความสงสัยแล้วก็ท่าทีของประชาชนผมเองก็ถามอาจารย์ปริญญาว่าถ้ามองแบบนี้เนี่ยแบบคุณสุพิญญาว่าเนี่ยมันจะไปถึงเหรอในเมื่อวานนี้รักษาการเลขาธิการกสทช.ก็ออกมาบอกว่าคณะกรรมการสรรหารับเรื่องมาจากไหนก็พูดง่ายก็ไปตามช่องทางนั้นน่ะแล้วก็มีข่าวมาเมื่อวานนี้ว่ารักษาการก็บอกว่านายแพทย์สรณะเนี่ยไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาจะฟ้องศาลนะครับว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยไม่มีคุณสมบัติในการที่จะมาพิจารณาคุณสมบัติของตัวเองมันก็เลยเป็นประเด็นที่โต้แย้งอาจารย์ปริญญาเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ก็คือว่าในส่วนของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยแหละหรือในส่วนของวุฒิสภาเนี่ยแหละจะต้องเป็นคนดำเนินการในเรื่องนี้อาจารย์ปริญญาบอกว่ามันมีอีกทางหนึ่งนะไปดูมาตรา5มาตรา5ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ที่รักษาการนะครับในพรบนี้คือรักษาการในการที่จะมีอำนาจในการที่จะใช้พรบเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีกลับจากจีนที่บอกว่าเดี๋ยวกลับมาผมจะมาเซ็นให้เนี่ยนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะใช้อำนาจตรงนี้เรียกเรื่องนี้ทั้งหมดไปถึงตนได้เลย
5: ครับ
4: เพราะหลายคนก็กังวลว่าเรื่องที่มันจะไปถึงเนี่ยมันจะมีการดึงกันไหมอะไรไหมนะครับในเมื่อในส่วนของการที่จะมีการวินิจฉัยคุณสมบัติ ของนายแพทย์สารณะเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหกว่าจะฝ่าด่านกันมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะนะครับก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องดำเนินการที่จะต้องกล่าวไว้แล้วก็ขอบคุณที่ทำเรื่องนี้ให้ประจักษ์เนี่ยก็คือกรรมธิการ ICT นะครับของวุฒิสภาแล้วก็หมอจุ๊บนายแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณเมธามาศขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็คุณพี่สาลีอองสมหวังนะครับของสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็คุณรสนาโตสิทธิ์ตะโกนที่เป็นกำลังหลักในการผลักดันเรื่องนี้เพื่อให้มันชัดเจนคราวนี้คุณมนตรีหลายคนจะถามอ้าวแล้วในสถานะการเป็นกรรมการกสทช.แล้วก็มาเป็นประธานกสทช.เนี่ยถ้าตีความแบบนี้เนี่ยขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรก็มีการตั้งคำถามผมก็ยืมคำพูดของคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ไปถามอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาก็นั่งยิ้มๆอยู่เอาผมขอยืมคำพูดคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์มาล่ะว่าสมมุติว่า1 2 3อาจารย์ปริญญาก็บอกว่าคุณสุปันต้องสมมุติว่าเรื่องไหนสำคัญกว่าแกะทีละปมอย่าเอาทั้งหมดมารวมกันก็บอกว่าเรื่องเนี้ยเรื่องของการลงมติในฐานะกรรมการกสทช.ในเรื่องต่างๆเนี่ยจะเอาอย่างไร อาจารย์ปริญญาก็บอกว่าขอให้ดูคำวินิจฉัยทางการนะครับที่เป็นทางการของคณะกรรมการสรรหาก่อนว่าเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่มันสร้างความคลาบเคลื่อนความเครือบแคลงใจเนี่ยมันมาจากข้อความในจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการสรรหาคุณมนตรีมันยังไม่มีคำวินิจฉัยที่เป็นทางการออกมาว่าให้สิ้นสุดในแบบไหนสิ้นสุดในหลังจากที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดในพ้นสภาพหลังจากที่มีคำวินิจฉัยหรือเปล่านะครับถ้าในประเด็นนี้อาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากฎหมายมันมีขัดแย้งกันอยู่แล้วที่สำคัญก็คือพระบรมราชโองการจะผิดไม่ได้คุณมนตรีนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถึงไปดูเรื่องของการใช้อำนาจในฐานะประธานกสทช.ในการลงนามนะครับในการที่จะโยกย้ายตำแหน่งในสำนักงานกสทช.ซึ่งก็เป็นปัญหาทางการเมืองภายในของพวกเขาอยู่โยกนู่นสลับนี่กันมั่วไปหมดอ่ะอุตลุดไปหมดแล้วก็เรื่องของการลงนามในเรื่องของการควบรวมต่างๆเนี่ยนะครับคุณมนตรีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะต้องดูกันต่อไปก็คือว่าเรื่องที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของการต่อใบอนุญาตนะครับต่อใบอนุญาตของในส่วนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการทีวีดิจิตอลเนี่ยหรือพวกสื่อวิทยุต่างๆจะเอายังไงจะทันปี70ไหมซึ่งเรื่องนี้คุณสุพิญญากลางณรงค์ก็บอกว่าถ้าเรื่องเข้าอยู่ในวาระอยู่แล้วเนี่ยกรรมการที่เหลือสามารถทำงานต่อไปได้เลยแต่คุณสุพิญญาก็บอกว่าคงจะยากก็เพราะว่าในส่วนของคณะกรรมการกสทช.ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนสองฝักสองฝ่ายนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเรื่องของใบออกใบอนุญาตจะเอายังไงจะไปต่อจะทันในส่วนของปี70หรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการกำกับ OTT เนี่ยว่าด้วยเรื่องกฎหมายในการควบคุมเรื่องของการโฆษณาหรือการสื่อออนไลน์หรือจะเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายตำรวจในการที่จะปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยมันจะขยับได้หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยประธานกสทช.คนนี้ได้ใช้อำนาจวินิจฉัยแล้วว่ากสทช.ไม่มีอำนาจในการจะออกกฎหมายกำกับ OTT ต้องเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรคุณมนตรีคราวนี
5: ้
4: ก็มีการวิเคราะห์กันวงในว่าอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะเพื่อนร่วมวิชาชีพอาจจะโกรธผมก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องพูดข้อเท็จจริงเขาก็บอกว่ามีสื่อคุณมนตรีบางสำนักเนี่ยพยายามที่จะต่อรองเรื่องนี้ว่าถ้าต่อใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไม่มีการเก็บใบอนุญาตก็คือไม่ต้องเสียอะไรอ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะไม่ต้องเสียค่าโครงข่ายด้วยปัจจุบันเนี่ยกสทช.เนี่ยยกเลิกเรื่องของการเก็บค่าใบอนุญาตรายปีไงเพราะว่ามันจะมีวงเงินในการประมูลอย่างรัฐมนตรีแล้วก็จะต้องจ่ายรายปีไง แต่เขาบอกมันเกิดดิสลอฟแน่เดาะภาษาอังกฤษซะหน่อยคุณมนตรีจำวงเขามาพูดเขาบอกว่าอุตสาหกรรมสื่อเราเนี่ยล้มระเนระนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยกสทช.ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเอาละงั้นก็ยกเลิกเรื่องของการเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการที่เป็นรายปีแต่ยังเก็บค่าโครงข่ายอยู่คุณมนตรีเนี่ยก็บอกว่าก็มีการคุยกันแล้วนะของสื่อบางสำนักในการที่จะนำไปสู่การต่อรองที่พูดง่ายๆพูดแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายเนี่ยคือไม่ต้องจ่ายอะไรอ่ะผมเองคนในวิชาชีพสื่อทำมากินอยู่กับสื่อก็ฟังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าด้วยความเคารพนะผิดหูแล้วแง่ง เอานี่คุณมนตรีเกริ่นมานำมาแจงมาเพื่อจะนำไปสู่ที่คุณมนตรีจะได้มีองค์ประกอบในการที่จะวิเคราะห์ต่อจากผมหน่อยอันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมก็จนด้วยกล้าเหมือนกันมาถึงตรงนี
5: ้จริงๆเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนหลักๆ คุณสุปันนะฮะแต่ปัญหาใหญ่ก็คือนาทีเนี้ยคุณหมอนะไม่ยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมการสรรหา
4: ครับ
5: นั่นแสดงว่าสิ่งที่เราได้ตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับที่บอกว่าสละสิทธิ์นั้นเนี่ย

0: นะเพราะว่ามาทางไหนก็ไปทางนั้น
1: ครับ
0: นะแล้วแสดงว่าก็สำนักงานไม่ได้ไปติดใจเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงตำแหน่งของคุณหมอสารณะเพราะนั้นเนี่ยคนที่เขาติดใจคนที่เขาร้องก็คือรายชื่อต่างๆที่คุณสุพันหยิบยกขึ้นมาเมื่อสักครู
1: ่
0: แต่คนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายแต่ไม่ได้มีอำนาจในทางกฎหมายที่จะต้องไปดำเนินการคนที่มีอำนาจในการที่จะดำเนินการคือสำนักงานทำไมสำนักงานไม่ได้ใช้คำพูดเดียวเหมือนกับผู้ว่าเซมเบ
1: ้
0: ที่มาทำหน้าที่รักษาการปลัดสอถ
1: อ
0: ที่บอกใครผูกก็ต้องแก
1: ้
0: เพราะนั้นสำนักงานมีส่วนในการที่จะรับรู้รับทราบรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่ของคุณหมอในระหว่าง3เกือบ4ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้กับบอกว่านะมาทางไหนก็ไปทางนั้นก็ฟังดูแล้วแปลกๆอยู่อันนี้คือประเด็นที่มันจะไปต่อไม่ได้ก็ด้วยเหตุนี้เพราะว่าคนที่มีหน้าที่นะไม่รับที่จะดำเนินการแถมยังไม่ได้รับไม่ยอมรับคำตัดสินของกรรมการสรรหาด้วย
1: ครับ
0: ถัดไปต่ออีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่จะโยงไปถึงท่านนายกอดีตนายกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเนี่ยถ้าด้วยความเคารพนะอาจารย์ปริญญาถ้าไปเทียบเคียงกับกรณีนายกเศรษฐานั้นเนี่ยของนายกเศรษฐาที่ได้มีการเสนอชื่อนะครับคุณดูสิคุณวิชิตพิชิตชื่นบานอันนั้นน่ะมันมีคำของศาลที่ท่านใช้คำว่าวินยูชนน่ะนะคือรู้อยู่แล้วว่าเคยมีคดีความเคยมีโทษเคยมีอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปมองจากดาวอังคารแต่รู้ได้เลยว่ามีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนายกเศรษฐาก็ยังฝืนเสนอรายชื่อก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะว่ารู้วินยูชนพึงรู
1: ้
0: แต่มีท่านเดียวอะที่ท่านไม่รู้ก็จะต้องรับผิดชอบดังว่าแต่กล่าวสำหรับคุณหมอสารณะนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งที่คุณหมอสุภัททาสุวรรณกิจและคณะไปพบเห็นแม้จะมีการยื่นหนังสือลาออกจากเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วแต่ในเวลาต่อมายังพบว่าคุณหมอเนี่ยยังเป็นนะครับพนักงานชั่วคราวหรือเป็นนายแพทย์รายชั่วโมงที่ทำหน้าที่รักษาซึ่งไม่ใช่เป็นงานจิตอาสาเพราะยังมีการรับค่าจ้างและมีการเสียภาษีกำกับอยู่ด้วยไอ้ตรงเนี้ยนะฮะไม่แน่ใจว่ามารู้เอาตอนไหนถ้ารู้ก่อนหน้าที่นายกจะนำขึ้นทูลเกล้านะแล้วมาสกิดบอกไม่ได้ท่านนายกเอาชื่อคุณหมอขึ้นทูลกล้าไม่ได้เพราะว่ายังลาออกไม่ครบไอ้อย่างนั้นน่ะก็จะพิจารณาแบบหนึ่งแต่ถ้ามารู้ตอนหลังอ้าวคุณหมอลาออกไม่หมดนะหลังจากที่ทูลกล้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเส้นแบ่งตรงนี้นะที่ผมจะมองและเห็นแตกต่างจากท่านอาจารย์ปริญญาที่ว่าความสมบูรณ์ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนนะสุดท้ายนะฮะเรื่องของที่คุณหมอทำไปนั้นเนี่ยมันก็จะมีเส้นแบ่งที่จะต้องมาดูว่านะความเป็นกสทช.ของคุณหมอซึ่งคณะกรรมการได้ตัดสินไปแล้วว่าขาดคุณมีลักษณะต้องห้ามแต่ไม่ขาดคุณสมบัติแต่ถือว่าสละสิทธิ์เนี่ย3คำเนี่ยเอาไปแยกกันให้ดีนะมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะถ้าเริ่มต้นนะตั้งแต่ที่ไม่ได้สละสิทธิ์ไอ้ตรงนั้นก็จะกระทบกับเรื่องการทำหน้าที่ของท่านตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเป็นศาลรัฐธรรมนูญนะฮะศาลท่านจะนับตั้งแต่วันที่พบก็คือวันที่ศาลท่านวินิจฉัยแสดงว่าก่อนหน้านั้นการกระทำใดๆหรือผู้นั้นก็ยังสามารถที่จะ
1: ได้รับการคุ้มครอง
0: ไม่มีปัญหาอยู่ยังทำได้อยู
1: ่
0: แต่นับจากเมื่อวานมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณหมอจะทำอะไรไม่ได้จะมาเรียกประชุมจะมาควบรวมจะมาทำนั่นทำนี่เป็นข้อห้ามนะชนิดที่ถ้าใครขืนไปฝ่าฝืนและไปร่วมเป็นองค์ประกอบเป็นพระอันดับหรือว่าไปทำกับคุณหมอด้วยสุ่มเสี่ยงเพราะนั้นเนี่ยเส้นแบ่งมันน่าจะอยู่ที่วันที่กรรมการตัดสินนะก่อนหน้านั้นก็แบบหนึ่งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรู้แล้วเนี่ยถ้ายังฝืนทำเนี่ยอาจจะหนักกว่าเดิมถ้าเกิดว่ามีความผ
1: ิ
0: ดครับคุณสุพันธ์ครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตแก้ต่างให้อาจารย์ปริญญานิดหนึ่งเดี๋ยวท่านจะเสียหายคุณมนตรีสิ่งที่ผมถามอาจารย์ปริญญาเนี่ยผมสมมติว่ายกตัวอย่างเทียบเคียงแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ฟันธงว่าต้อง1 2 3แต่อาจารย์มองว่าควรมอง2ลักษณะนี
0: ้
1: นะครับควรมอง2ลักษณะนี้ก็บอกว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมันมี เงื่อนไขของการตีความอยู่แต่ถ้าจะไปมองเรื่องของการตรวจสอบทางจริย

0: ยธรรมเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันสามารถที่จะมองได้นะครับอ่ะเนี่ยนะเดี๋ยวคนไม่เข้าใจจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ปริญญามาอย่างนี้อย่างนั้นนะครับไม่ได้นะครับผมไปเทียบเคียงไปสมมุติว่าถามอาจารย์ให้เป็นที่จะคลายข้อสงสัยของประชาชนนี่คุณมนตรีผมต่อด้วยตรงนี้นิดหนึ่งมุมมองของท่านอาจารย์วิษณุวรัญญูนะครับในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากสทช.นะครับซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของกฎหมายปกครองนะครับหรือว่าในส่วนของการดำเนินการเรื่องศาลปกครองก็บอกว่ามติเอกฉันท์ได้วินิจฉัยนะครับให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553จากกรณีรับตำแหน่งและรับค่าตอบแทนทับซ้อนนะครับกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ากรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์4-0ว่านายแพทย์สรณะมีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2เนื่องจากมีสถานะเป็นลูกจ้างหรือรับค่าตอบแทนจากหน่วยงานรัฐมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลรัฐในช่วงดำรงตำแหน่งกสทช.ซึ่งกฎหมายกำหนดให้กสทช.ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาและห้ามประกอบวิชาชีพอื่นนะครับนั่นก็คือยังรับนะครับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงเป็นแพทย์รายชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยคณะกรรมการสรรหาจะส่งหนังสือแจ้งผลวินิจฉัยไปยังสำนักเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปนี่คุณมนตรีเขาจึงบอกว่าแกะไปทีละขั้นนะครับแล้วก็
1: ดังนั้นคุณสุปันนะขออภัยหลังจากที่สำนักงานเลขาวุฒิสภาได้รับแจ้งจากคณะกรรมการสรรหาก็ต้องส่งเรื่องกลับไปที่สำนักงานของกสทช.เพื่อสั่งระงับแล้วก็ให้รอนะกระบวนการที่จะต้องมีการสรรหากรรมการกสทช.แทนตำแหน่งที่ว่างเพราะคุณหมอนั้นเนี่ยได้สิ้นสุดไปแล้วเนี่ยถ้ามีหนังสือตรงนั้นไปถึงสำนักงานเลขากสทช.อาจจะบอกว่ามาทางไหนไปทางนั้นคงใช้คำพูดอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้ว
0: ครับก็ชัดเจนนะครับในสถานะที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็กรรมการกสทช.ที่เหลือเนี่ยก็ยังทำงานต่อไปได้คุณมนตรีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเพราะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิด
1: คิดแต่ทีนี้ปัญหาใหญ่ที่คุณรุปันนะสั้นๆนิดเดียวก็คือมันจะมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือนะถ้าคุณหมอไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ต้นสละสิทธิ์ด้วยผลของกฎหมายเนี่ยมันจะกระทบ2อย่างอย่างแรกก็คือรายได้ที่คุณหมอรับไปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากที่คุณหมอแต่งตั้งที่ปรึกษาอะไรต่อไม่ได้ก็ตามที่มาติดสอยห้อยตามแม้กระทั่งการเดินทางไปต่างประเทศไอ้ตรงเนี้ยเมื่อไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ต้นน่ะนะต้องคืนหลวงและเสร็จแล้วเนี่ยการใดๆก็ตามที่ทำไปก่อนหน้านั้นโดยที่ยกตัวอย่างนี้คุณหมอลงคะแนนเบิ้ล2ครั้งในฐานะกรรมการครั้งหนึ่งและก็ในฐานะประธานครั้งหนึ่งและมันมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากมายมหาศาลคือการควบรวมกิจการของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ต้องพิจารณาไปด้วยพร้อมๆกันนะครับคุณสุปันครับ
0: ครับมันก็อาจจะมีแพ่งและอาญาตามมาเพราะว่าคนที่เขาสูญเสียโอกาสในการกระทำนะครับในขณะที่นะครับในแพทย์สารณะนะครับดำเนินการในขณะที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการกสทช.แล้วก็ประธานกสทช.ซึ่งมันก็ต้องไปตีความอย่างที่คุณมนตรีว่านะครับว่ามีสถานะตั้งแต่ต้นหรือเปล่าเนี่ยแหละครับนี่ก็ว่ากันเรื่องนี้เรื่องของกสทช.คุณมนตรีพักกันสักครู่ไหมแล้วเดี๋ยวไปในเรื่องประเด็นต่างๆที่เตรียมไว้เรื่องของการตรวจสอบนะครับเรื่องของการโกงสอบทุจริตการทุจริตนะครับสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่เราร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันอยู่เนี่ยนะฮะมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของความคิดเห็นของแฟนๆรายการเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันต่อครับพักกันสักครู่ครับ
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: 95 FM 30 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยู่ ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮริส B2 Pavel นเรศ B3 Pete วสุธร B4 Who กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
7: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
6: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
0: ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงสุดท้ายเปิดประเด็นคุยนี่คุณมนตรีผมไล่ดูข
1: ้
0: อความแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลจะทำต่อไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามีความคิดเห็นร่วมกับสิ่งที่เรานำเสนอมานะครับคุณพี่วันธนิตนะครับคุณพี่ปัจฉมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแฟนรายการอย่างเหนียวแน่นก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ในส่วนของอิสระชนคุณมนตรีบอกลาวเขมรพม่าไทยเสร็จจีนเวียดนามเสร็จจีนเวียดนามรอดดูจากทรงของนายกเราแล้วเนี่ยแหละครับ แล้วก็อันนี้ผมงงนะคุณพี่อิสระชนผมพี่อิสระชนบอกเช็คแล้วนายกไม่ได้คุยเรื่องเหมืองจีนในพม่า
1: แม่การข่าวดีมากเลย อิสระชนนะ
0: กับ แล้วก็บอกว่านี่ถ้าสำนักข่าวของเรานะกลัวอำนาจรัฐเราก็เตรียมตัวสิ้นชาติได้เลยนี่นะแล้วก็คุณพี่สิริ ะครับบอกว่าการประนอมภาคบังคับอาทิตย์19นี้นะครับต้องได้นะครับคนที่5ที่ทำประธาน
1: เขาขอขยายเวลาออกไป
0: ฮะเข้าร่วมในการพูดคุยนะครับมีผลมีได้มีเสียอย่างไรครับนี่อันครอสไม่ใช่สารผลสรุปนำจบที่โต๊ะทวิภาคีตอนนี้เรากำลังตามอยู่นะครับจะครบเมื่อไหร่จะครบหรือเปล่านี่คุณมนตรีเบื้องต้นก่อนที่จะไปต่อประเด็นที่เราเตรียมไว้ทาง YouTube เป็นไงบ้างครับคุณมนตรีคร
1: ับผมให้คุณสุปันตอบเพราะว่าถ้าผมอ่านหมดไม่ทันนะตอนนี้54แล้วนะ
0: โอ
1: ้เอาเป็นว่ามันมีคำถามที่คุณสุปันน่าจะตอบได
0: ้
1: นะคุณพี่ธนวันโอรานละติถามอยากทราบค่ะรายได้กสทช.เอาไปทำอะไรคะ
0: แล้วคุณมนตรีมาถามว่าผมควรจะตอบได้ผมไม่ใช่ผู้บริหารผมก็ลูกจ้างเป็นผู้ชายรายชั่วโมง
1: ก็รายได้จากเงินที่เขาเอาไปประมูลต่างๆก็ส่งเข้าหลวงเท่านั้นแหละครับพี่ธนวันนะก็ไม่ได้มีอะไรที่อ้อมค้อมตรงนั้นมากมายแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นข้อความแหมคุณพี่อะไรเอ่ยนะฮะหาไม่เจอแล้วเยอะมากนะขอบพระคุณนะเพราะว่าคุณสุปันจะไปอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวถ้าย้อนกลับมาเห็นเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งเชื่อคุณพี่พยานะสงสัยอ่ะคุณสุปันคุณสุปันตรงนี้ตอบได้เพราะเราคุยกันถึงคุณหมอสารณะนะคุณพี่พยาถามว่าสงสัยค่ะแล้วทำไมอยู่มาได้ตั้งนาน
0: ก็นั่นสิก็นั่นสิคืออย่าว่าแต่พี่สงสัยเลยพวกผมเองก็สงสัยเนี่ยผมอยู่ในธุรกิจสื่ออยู่ในองค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมอยู่ได้นานขนาดนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังจะดึงลูกไปเป็นอำนาจของสำนักงานกสทช.อีกล่ะก็พอจะอธิบายอะไรบางอย่างได้นะพี่ครับนะครับแล้วก็ประเด็นที่มันกดดันครั้งสุดท้ายเนี่ยที่คนในวิชาชีพสื่อไปรวมตัวกันที่ไทย PBS นะครับแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคทั้งนั้นกฎหมายก็ไปรวมตัวกันที่นั่นแล้วก็จัดเวทีแล้วก็ให้สื่อนะครับออนไลน์ของทุกสำนักข่าวเนี่ยนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์หมดทุกสำนักเลยคุณมนตรีตอนแรกเนี่ยก็มีคนเสนอว่าถ่ายทอดสดการประชุมเลยก็แย้งไปว่าไม่ได้เพราะว่ามันจะไปผิดกฎระเบียบของกสทช.มันต้องมีการแจ้งล่วงหน้าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยถ่ายทอดสดการประชุมหารือขององค์กรวิชาชีพสื่อนะครับทั้ง7องค์กรแล้วก็ในส่วนของสภาองค์กรผู้บริโภคเลยคุณมนตรีแล้วก็ให้ทุกช่องเนี่ยไปตัดทำข่าวออกอากาศทุกช่องตามความเหมาะสมในช่วงเวลาแล้ววันนั้นเนี่ยคำที่มีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยนะครับนั่นก็คือคำพูดของคุณพี่สาลีอ๋องสมหวังคือทุกคนบอกเดี๋ยวจะต้องไปยื่นหนังสือที่กสทช.ไปที่นู่นที่นี่พี่สาลีบอกไม่ไปแล้วไปทำไมเสียเวลาเดี๋ยวจะไปหานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลไปกับทีมกฎหมายแล้วก็ไปด้วยมาตรา157
1: เราเห็นว่าไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไปเพราะฉะนั้นไปที่อื่นที่จะมีคำตอบให้ก็คือไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีเลย
0: ครับก็อันนั้นอ่ะผมคิดว่าเป็นคำที่สั่นสะเทือนนะแล้วก็ทำให้คุณพี่สุภาพคลี่กระจายซึ่งเป็นนายกสมาคมทีวีดิจิตอลเนี่ยตอนแรกก็ยังจะไปนะครับที่กสทช.อยู่นะครับพอเจอพี่สาลีมาแบบมาดแมนแข็งขันนะครับบอกไม่ไปแล้วใครจะไปก็ไปสาลีไม่ไปสาลีจะไปพบนายกพร้อมกับทีมกฎหมายแล้วก็ไปนวดมาตรา157ใครจะไปก็ไปพี่สาลีเราชัดเจนแบบนั้นเลยนะก็ปรากฏว่าเราจะเห็นกระแสบางอย่างที่มันอ่อนลงไอ้เรื่องของมติหรือวาระการประชุมต่างๆที่เข้าประชุมแล้วก็เลื่อนออกไปหรือว่าเข้าประชุมแล้วเลื่อนออกไปพอครั้งต่อไปไม่ได้บรรจุเป็นวาระที่ประชุมเนี่ยก็ถูกบรรจุวาระเข้าไปคุณมนตรี
1: คุณปันผมสั้นๆนิดเดียวนะไม่เกินหนึ่งวัน
0: ไปต่อเลยก็ได้คุณมนตรีแล้วเดี๋ยวประเด็นยังไม่เก็บตกสัปดาห์หน้า
1: ผมเชื่อว่าคุณหมอไม่ได้ไปต่อ
0: ครับ
1: นะฮะคงต้องจบเพราะต่อจากนี้จะต้องมีการสรรหาใหม
0: ่ครับ
1: และการสรรหากระบวนการก็ต้องเริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและเข้าที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับรองรายชื่อที่จะเข้ามาทำหน้าที่กสทช.คนใหม่เห็นทางโล่งเลยครับคุณสุปันครับ
0: ผมสรุป2ประเด็นที่เราติดข้างไว้นั่นก็คือเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยนะครับ1 การลงการเช็คสิทธิ์บัตรคนจนเนี่ยระบบมันล่มชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้แล้วก็สิ่งที่ผมคลางแคลงใจแล้วก็ได้รับการยืนยันจากหลายคนก็คือว่าการไปใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าแล้วในการจ่ายนะครับราคาสินค้าผ่านระบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องไปยืนสแกนหน้ากันที่หน้าร้านแล้วก็กลางสถานที่ที่ไปซื้อกันอีกทีหนึ่งคนมนตรีซึ่งผมอาจจะเป็นคนดัดจริตก็ยอมรับอยู่นะผมรู้สึกผมดูแล้วผมสะเทือนใจมากคุณมนตรีผมอาจจะคิดเยอะไปก็ได้ผมคิดว่าจนแล้วยังต้องโดนประจานอีกหรอวะผมฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับแล้วก็ผมเช็คหลายคนแล้วก็เรื่องของการสอบทุจริตเนี่ยตอนนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมมันในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันดูเลียวลงและเล็กลงนะครับแล้วก็การที่จะไปเพิกถอนสิทธิ์ในการสอบบรรจุออกมาก่อนเพื่อตรวจสอบเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันทำให้คนที่เขาผ่านกระบวนการการสอบเข้าไปอย่างถูกต้องเนี่ยเขาเสียโอกาสในการดำรงตำแหน่งนะครับหรือว่าในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพอันนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวคิดว่าสัปดาห์หน้าคงจะมีประเด็นที่คืบหน้ามากกว่านี้ใน 2-3 ประเด็นที่ว่ามาเอาละครับคุณมนตรีครับวันนี้เสาเสวนาหมดเวลาลงแล้วผมสุปันรักเชื้อและคุณมนตรีจอมพันธ์แล้วก็น้องๆทีมงานคลื่นความคิด FM 96.5 อสมท.ลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
11: ลงทุนไทยจีนจับปาฐกถาใหญ่ดึงทุนไซฉวนลุยเจรจาวันออนวันดึง6บิ๊กธุรกิจจีนลงทุนในไทยหุ้นไทยฟื้นแรงสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาลดันความเชื่อมั่นต่างชาติกลับเข้าลงทุนไทยด้านสื่อจีนมองประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17-31 กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิ์ซุปเปอร์จีเร่งเจรจาการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐหวังได้ข้อสรุปโดยเร็วรักษาขีดแข่งขันไทย
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายทีเดียวข่าวที่เราจะต้องมาติดตามกันโดยเฉพาะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางถึงเฉิงตูแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนาธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็ไปติดตามภารกิจนะคะก็เรื่องของกิจกรรมของกิจกรรมสำคัญนะคะในเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางไปที่ประเทศจีนนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นการหารืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงยานยนต์ประกอบด้วยการพบปะนะคะกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแล้วก็สมาร์ทโฟนระดับโลกนะคะไปพบปะกับผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของจีนที่มีฐานการผลิตในไทยแล้วก็ผู้นำด้านนวัตกรรมอุปกรณ์ต่างๆนะคะรวมทั้งพบปะกับผู้นำผู้เชี่ยวชาญด้านระบบส่งสัญญาณแสงแล้วก็ความเร็วสูงด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไปเดินทางไปที่เฉิงตูนะคะสำหรับในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็บริการนายกรัฐมนตรีหารือกับเที่ยวบินนะคะแล้วก็เส้นทางการบินตรงเชื่อมเมืองรองก็เมืองหลักของไทยรวมถึงพบปะกับแพลตฟอร์มบริการไลฟ์สไตล์แล้วก็อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนด้วยเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพสูงให้เดินทางมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในช่วงค่ำเวลาท้องถิ่น 18:30 นาทีค่ะเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนนายหวังเสี่ยวฮุยก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะหารือข้อราชการแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคณศูนย์การประชุมนานาชาติเฉิงตู นอกจากนี้นะคะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลเสฉวนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะผู้แทนไทยด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็บอกว่าไปเฉิงตูพบปะนักธุรกิจไทย153คนจาก48บริษัทที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาร่วมเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่4ที่เฉิงตูบอกว่าไม่อยากให้มองว่าใครพาใครมาเพราะว่านักธุรกิจจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และล้วนมองเห็นว่าโอกาสแล้วก็ช่องทางในการเติบโตการที่ภาคเอกชนไทยกว่า100รายมาร่วมงานแสดงว่าเห็นโอกาสและเล็งเห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแสวงหาพันธมิตรและเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันคณะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลพร้อมยืนเป็นกำแพงคอยสนับสนุนและให้คำยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่นักลงทุนอย่างเต็มที่ค่ะ
14: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีได้แก่คณะหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรองผู้แทนการค้าสหรัฐโดยนางสุภจีระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เป้าหมายหลักเพื่อผลักดันการเจรจาทางการค้าต่างตอบแทนให้มีความคืบหน้ามากที่สุดค่ะควบคู่กับการติดตามประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301และการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศสำหรับบรรยากาศผ่านไปด้วยดีค่ะไทยแสดงความยินดีโอกาสครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐแล้วก็ยังย้ำบทบาทของไทยในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยืนยันความมุ่งมั่นในการผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้บรรลุผลทางนี้ไทยได้แจ้งความคืบหน้าการเจรจาว่าได้พิจารณาและแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเสนอของสหรัฐอย่างเต็มที่ค่ะภายใต้กรอบกฎหมายนโยบายของรัฐบาลขณะที่ฝ่ายสหรัฐก็ขอบคุณไทยที่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการเร่งสรุปการเจรจาชื่นชมความพยายามของไทยในการปรับสมดุลการค้าระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งฝ่ายสหรัฐก็ยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอของไทยเพิ่มเติมเพื่อลดช่องว่างในประเด็นที่ยังเห็นต่างและจะเร่งหารือกันในระยะต่อไปค่ะ
13: ไปกันที่นางสาวละลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างสองประเทศด้วยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าหนังสือพิมพ์ China Youth Daily ได้วิเคราะห์ว่าประเทศไทยนั้นมีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีความต้องการใช้เทคโนโลยี AIในหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรภาคการท่องเที่ยวการผลิตและบริการสุขภาพซึ่งล้วนมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมระบุว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอาเซียนเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงจีนกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคด้วยนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างถึงความเห็นของนักวิชาการจีนด้วยว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจว่า AI นั้นเป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจจะต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนการสื่อและนักวิชาการจีนก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนนะคะจึงสะท้อนให้ถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลนั้นเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ 12:09 น.เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาดูกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะทางโฆษกกองทัพบกค่ะได้แจ้งเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเก่าจนทำให้มีได้รับบาดเจ็บไป2นายนะคะซึ่งก็เป็นการได้รับบาดเจ็บที่ไม่ได้สูญเสียอวัยวะค่ะวันนี้มีการชี้แจงเพิ่มเติมโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเผยความคืบหน้าจากการที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นขณะกำลังปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนค่ะในจุดนี้เป็นจุดพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังและอาจจะยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดอย่างละเอียดเนื่องจากพื้นที่นี้ในช่วงการเกิดสถานการณ์การสู้รบฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ค่ะจึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่ากลไกการทำงานไม่สมบูรณ์ส่งผลทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยทหารช่างหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบค่ะโดยปัจจุบันนะคะหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ทางเข้าเก็บกู้ในพื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจเพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งเป็นสื่อด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในอาเซียนปีนี้และมีเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรก็ถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นกลับมาอย่างชัดเจนซึ่งตามรายงานระบุว่าดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 27% นับจากต้นปีทำผลงานดีกว่าตลาดหุ้นอื่นในอาเซียนในขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 67,000 ล้านบาทและมีเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทยอีกประมาณ 1,260 ล้านดอลลาร์หรือราว 42,000 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ว่าเป็นผลจากเสถียรภาพทางการเมืองนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางและการทำงานของรัฐบาลที่พยายามประคองเศรษฐกิจในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะผันผวนสูงทั้งจากสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาพลังงานและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนางสาวรัชดาบอกว่าประเด็นที่สนับสนุนให้เห็นมูลค่าทางตลาดหุ้นไทยไม่ใช่เฉพาะการเมืองที่นิ่งขึ้นแต่ว่ารวมถึงความชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถดูแลเสถียรภาพระบบการเงินซึ่งยังเป็นแรงประคองสำคัญของเศรษฐกิจไทยและนอกจากนี้นะคะยังมีปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มจับตานั่นก็คือการที่ไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน AI ระดับโลกมากยิ่งขึ้นค่ะนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลมองว่าการฟื้นตัวของตลาดทุนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นโจทย์ต่อจากนี้ก็คือการทำความเชื่อมั่นแปลเป็นการลงทุนจริงการจ้างงานจริงและการเติบโตของกำไรของบริษัทไทยนะคะเพื่อที่ให้เศรษฐกิจนั้นหลุดพ้นจากกับดักการเติบโตเฉลี่ยระดับต่ำที่มาอยู่จากระดับต่ำมาอยู่นานโดยรัฐบาลมุ่งเดินหน้ารักษาบรรยากาศการลงทุนที่ดีผ่านความชัดเจนของนโยบายดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการสนับสนุนส่งออกท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศค่ะ
1: นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพูดถึงการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติค่ะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ17กรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือน31กรกฎาคมเปิดโอกาสให้ตรวจสอบข้อมูล4ช่องทางด้วยกันที่รัฐบาลเตรียมไว้อำนวยความสะดวกค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน ียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะหากได้รับการแจ้งให้แก้ไขหรือว่ายื่นเอกสารเพิ่มเติมสามารถดำเนินการด้วยตนเองตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายใน16สิงหาคมมิฉะนั้นอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ค่ะซึ่งการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่คาดยังมีความคลาดเคลื่อนจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องนะคะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีการระบุอีกนะคะว่าจากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ให้ข้อมูลว่าถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องมาจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์แต่ได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องจนทำให้นำไปสู่การทำให้เกิดการถูกตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีที่เพิ่งจะทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เนื่องมาจากญาติพี่น้องลูกหลานเอาชื่อไปซื้อรถยนต์ซึ่งทางรัฐบาลค่ะระบุว่าทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดูแลอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลกรรมสิทธิ์ในรถได้ฟรีนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมนอกจากนี้ค่ะบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้ามายังขนส่งได้เลยค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งจะได้ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะได้ดำเนินการปรับปรุงหรือว่าดำเนินการทางทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบค่ะ
2: ไปกันที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสรวยกรเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า300,000 อัตราแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนอยู่ระหว่างการหางานสะท้อนปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดนะคะสถานการณ์ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับรายงานภาวะสังคมไทยของสำนักงานพัฒนาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ระบุว่าผู้ว่างงานส่วนใหญ่ยังไม่เคยทำงานมาก่อนเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผู้ว่างงานระยะยาวจำนวนมากเป็นคนอายุ 20-29 ปีสะท้อนว่าการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่เป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาทางกระทรวงแรงงานจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่มีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถเติบโตในสายงานอาชีพได้ 12:18 ช่วงนี้ขอพักอีกสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อ มีเหตุการณ์ค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ไปบุกจับผับลับนะคะลอบเปิดสถานบันเทิงเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะแต่ด้านในจัดเป็นสถานบันเทิงและก็มีโปรโมชั่นยาเสพติดให้เสพแบบครบวงจรเปิดบริการตั้งแต่ตี 4:00 นะคะไปจนถึงบ่าย 3:00 โดยเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งนี้อยู่ตรงเหม่งจ่ายค่ะเขตห้วยขวางเพราะได้รับการรายงานว่าเปิดเป็นผับลับจากการเฝ้าดูก็มีนักท่องเที่ยวออกมาในลักษณะมึนเมาพอเข้าไปตรวจค้นพบด้านในมีนักเที่ยวเกือบ20คนกำลังมั่วสุมเป็นลูกค้าประจำค่ะหากเป็นคนแปลกหน้าทางร้านจะไม่เปิดให้เข้าจากการตรวจค้นพบของกลางมีทั้งยาอียาไอซ์โคเคนเคตามีนหัวพอดเคบุหรี่ไฟฟ้ามีเงินสดนะคะแล้วก็มีพระพร้อมกรอบลักษณะคล้ายทอง1องค์ทั้งหมดนี้มูลค่ารวมค่ะทรัพย์สิน 300,000 บาทนะคะโดยทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรับผิดชอบด้านยาเสพติดเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นาลาพร้าวทางตำรวจก็สุ่มตรวจค่ะสถานบันเทิงที่มีความสุ่มเสี่ยงจนกระทั่งไปเจอท้องที่เขตห้วยขวางมีผับลับเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบทั้งวันทั้งคืนไม่มีทางหนีไฟมีการมั่วสุมยาเสพติดแบบครบวงจรกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาจะเป็นขาประจำกลุ่มบาร์โฮสสาวเอนเตอร์เทนที่มักจะพาลูกค้าคู่ขาของตัวเองมาหลังผับปิดสภาพภายในร้านค่ะปิดฟิล์มทึบจนไม่สามารถทราบกลางวันกลางคืนได้ทำให้ผับลับนี้คนจะหนาแน่นตั้งแต่ตี 4:00 ไปจนถึงบ่าย 3:00 โมงเบื้องต้นจับกุมผู้ต้องหา11รายเป็นเจ้าของร้านกับพนักงาน4รายเป็นนักเที่ยวอีก7รายตรวจพบสารเสพติดทุกคนค่ะซึ่งยาเสพติดไม่ใช่เพียงต้นตอของอาชญากรรมแต่ยังเป็นการที่เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนจึงต้องมีการปราบปรามอย่างจริงจังและโดยรอบผับนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนภายในมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดขณะที่ตัวอาคารเป็นอาคารพาณิชย์คูหาเดียวมีทางออกเพียงแค่ทางเดียวไม่มีทางหนีไฟด้านหลังค่ะเป็นห้องครัวปิดทึบหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ที่อยู่ในอาคารแห่งนี้ในสภาพมึนเมาขาดสติจากการเสพยาย่อมเกิดความสูญเสียเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานะคะกับนายสมชายเจ้าของสถานบันเทิงข้อกล่าวหามีไว้ครอบครองจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท2โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงยาเสพติดชนิดอื่นๆก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามชนิดของยาเสพติดด้วยนะคะมีข้อหาเกี่ยวกับการตั้งสถานบันเทิงไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนการเปิดปิดสถานบันเทิงรวมไปถึงมีนายพัฒนาค่ะแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ครอบครองเรื่องของยาเสพติดและยังมีกลุ่มพนักงานกลุ่มลูกค้าที่ไปพบสารเสพติดอีก9คนหลังเสร็จสิ้นการจับกุมก็นำตัวทั้งหมดพร้อมของกลางไปที่สน.ห้วยขวางชาวบ้านใกล้เคียงเล่าให้ฟังว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าอาคารนี้เปิดบานลับเพราะว่าย่านนี้มีคนสัญจรไปมาพลุกพล่านแต่ก็จะผิดสังเกตก็คือประตูกระจกทึบมืดนะคะแล้วก็มีผ้าใบปิดดูลึกลับแต่มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมารู้อีกทีก็ตอนตำรวจบุกจับนี่แหละค่ะว่าเป็นบานลับค่ะ
2: ไปที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้เปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินที่มีความลึก37เมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์รวมไปถึงเฝ้าระวังการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมีโดยรอบ30เมตรพบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่เป็นนัยยะสำคัญนะคะพร้อมกับจัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของถนนในบริเวณดังกล่าวพบว่าไม่มีการทรุดตัวของถนนเพิ่มขึ้นจึงเตรียมเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้า3ช่องจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกวันที่19กรกฎาคมตั้งแต่เวลา18ขออภัยค่ะตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ล่าวสำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนได้นะคะก็คือเส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดหญ้ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ตรงผ่านแยกบ้านแขกนะคะแล้วก็จากนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดหญ้ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่นะคะทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงวันเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0843565211ค่ะ
1: อัครนันท์ทราบปมนักเรียนสกรแห่ลาออกหลังจากมีเรื่องของหลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงว่ากรณีนักเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรบางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขณะนี้กำลังเร่งแก้ไขปัญหานี้ไม่นิ่งนอนใจค่ะโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขอให้นักเรียนทุกคนสบายใจอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการค่ะเพราะว่าตั้งแต่ทราบข่าวก็ไม่สบายใจไม่อยากเห็นน้องๆคนไหนต้องตัดสินใจลาออกจากงานจากการเรียนนะคะเพราะว่าความกังวลเรื่องสิทธิและภาระของครอบครัวหน้าที่ก็คือต้องเรียนหนังสือรักษาความฝันไว้ส่วนหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงก็ขอให้อย่าเพิ่งลาออกจากการเรียนค่ะไม่อยากจะให้ต่อสู้อย่างลำพังซึ่งทางผู้บริหารของกระทรวงนั้นจะอยู่เคียงข้างน้องๆเพื่อหาทางออกให้ดีที่สุดค่ะ
2: นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่าค้านโดยอคติแต่ว่าต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงทำการเมืองให้สร้างสรรค์โดยระบุว่าฝ่ายค้านพูดว่ารัฐบาลทำถูกได้ไหมการเมืองบ้านเราการเป็นฝ่ายค้านคงเหนื่อยหน้าดูเพราะว่าต่อให้รัฐบาลทำเรื่องที่ดีก็จะพูดว่าดีได้ไหมหรือหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือต้องมองทุกเรื่องผ่านแว่นที่เคลือบด้วยอคติว่าผิดเลวโกงล้มเหลวไม่ดีเอาไว้ก่อนตนคิดว่าคงไม่ใช่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบและด้วยการตรวจสอบที่เข้มข้นสิ่งนี้ทำให้รัฐบาลทำงานอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหลายครั้งฝ่ายค้านท้วงติงรัฐบาลก็กลับไปแก้ไขโครงการดีขึ้นจุดอ่อนน้อยลงงบประมาณคุ้มค่าขึ้นสุดท้ายประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์จากการตรวจสอบและนี่คือความสำเร็จของฝ่ายค้านการเมืองไม่ควรเป็นการแข่งขันว่าใครพูดแรงกว่าใครโจมตีเก่งกว่าใครสร้างวาทกรรมที่ดีกว่าแต่ควรแข่งขันใครทำให้ประเทศดีขึ้นได้มากกว่ารัฐบาลไม่กลัวการตรวจสอบและอยากเห็นการตรวจสอบที่เข้มข้นจริงจังไม่ใช่การตรวจสอบที่เริ่มต้นจากอคติตั้งธงไว้ก่อนว่ารัฐบาลทำอะไรก็ต้องผิดเพราะเมื่ออคตินำหน้าข้อเท็จจริงสุดท้ายประชาชนก็จะเหลือเพียงการเมืองที่เอาชนะกันแทนที่จะได้การเมืองที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาตรวจสอบให้หนักยืนอยู่บนหลักข้อเท็จจริงไม่ใช่บนความเกลียดชังกลับมาสู่การเมืองที่สร้างสรรค์ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านไม่ใช่ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของทางการเมืองค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้องการให้สหรัฐได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกครั้งในอนาคตอันใกล้โดยข้อเสนอนี้ได้เกิดขึ้นระหว่างงานเลี้ยงต้อนรับที่นครนิวยอร์กในวันศุกร์ก่อนหน้าการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับภายในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าควรเลือกสหรัฐอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปจัดแบบไม่มีแคนาดากับเม็กซิโกร่วมด้วยค่ะสำหรับฟุตบอลโลกสหรัฐได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันถึง78นัดจากทั้งหมด104นัดรวมถึงการแข่งขันทั้งหมด12นัดนับตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นต้นไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2038ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ถัดไปที่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อประเทศเจ้าภาพแม้ว่าจะเวียนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งระยะเวลาเพียง12ปีจะดูรวดเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่าน านมาขณะนี้ในการกำหนดเจ้าภาพปี2030และ2034ไปแล้วล่วงหน้าโดยฟุตบอลโลกปี2030เป็นการฉลองครบรอบ100ปีที่จัดขึ้นใน3ทวีปค่ะก็คือแอฟริกาโมร็อกโกยุโรปคือสเปนและโปรตุเกสและอเมริกาใต้อุรุกวัยอาร์เจนตินาปารากวัยส่วนฟุตบอลโลกปี2034ค่ะจะจัดขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียในทวีปเอเชียส่งผลให้อเมริกาเหนือและโอเชียเนียเป็นเพียง2ทวีปที่มีสิทธิ์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี2038ตามกฎเกณฑ์ปัจจุบันของฟีฟ่านอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกด้วยนะคะว่านายจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าได้หารือกับเขาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับจีนในอนาคตโดยทรัมป์กำหนดการที่จะเข้าชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนและอาร์เจนตินาที่เมืองอีสต์รูเทอร์ฟอร์ดในรัฐนิวเจอร์ซีย์วันอาทิตย์นี้ค่ะ
2: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณโภชนาธนาธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Key Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมMCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
9: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์@thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
11: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
12: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
13: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
14: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
15: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
16: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
17: ผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ค่ะอริศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังทุกๆวันเสาร์แบบนี้ทุกๆวันเสาร์ Thinking Connect จะพาคุณผู้ฟังไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราผู้ประกอบการรายย่อย SME เกษตรกรหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาแลกเปลี่ยนกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บอกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราไปพักเข้าพักที่โรงแรมต่างๆเนี่ยเราจะต้องเจอเครื่องหอมเนาะไม่ว่าจะเป็นแชมพูยาสระผมสบู่มันคือหลายอย่างที่เป็นเครื่องหอมค่ะแล้วเรารู้ว่าเครื่องหอมเหล่านี้มันมายังไงมันมาจากไหนนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปพาผู้ฟังไปพบปะพูดคุยกันราคากับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่บอกว่าเป็นแบรนด์เครื่องหอมที่น่าสนใจค่ะไปคุยกับคุณจอยดีกว่าค่ะคุณจอยทัศนีโมริดาค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตเวิร์ลโปรซัพพลายจำกัดแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์โมริดาเครื่องหอมด้วยสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะจอยค่ะทัศนีโมริดาค่ะ
17: ค่ะก็บอกว่าข้างหลังนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของโมริดาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
18: ใช่ค่ะข้างหลังนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของโมริดาทั้งหมดเลยค่ะ
17: ค่ะผู้ฟังที่ฟังวิทยุอยู่แล้วอยากเห็นตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถเข้ามาดูทางไลฟ์เฟซบุ๊กและ YouTube ได้ด้วยนะคะกับ Thinking Radio ย้อนกลับไปก่อนค่ะคุณจอยค่ะก่อนที่จะมาเปิดแบรนด์เครื่องหอมโมริดาค่ะคุณจอยทำอะไรแบบไหนยังไงมาก่อนบ้างคะ
18: อ๋อจุดเริ่มต้นก็ทำเป็นโฮเทลซัพพลายมาก่อนค่ะก็คือออก

0: หรือโฮเทลอามานิตี้ค่ะนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นค่ะ
1: พอเราเอาล่ะหลังจากที่เราทำเรื่องของการออกแบบต่างๆมาแล้วเรากระโดดเข้ามาทำสร้างแบรนด์ของตัวเองโมริดาเนี่ยค่ะตอนที่กระโดดเข้ามาทำตอนนี้เป็นยังไงบ้างพอเราเข้ามาทำเองแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ก็ก่อนที่จะมาสร้างแบรนด์โมริดาของตัวเองต้องบอกก่อนว่าเป็นดิสทริบิวเตอร์ให้แบรนด์อื่นมาก่อนเป็นแบรนด์จากต่างประเทศค่ะเราก็เห็นตรงจุดเอ๊ะในเมื่อมันมีแบรนด์ต่างประเทศแล้วทําไมเราถึงไม่มีแบรนด์อามานิตี้ที่เป็นแบรนด์ของคนภูเก็ตเองทําไมเราไม่เอาเรื่องราวเอาวัฒนธรรมหรือเอาอะไรที่เป็นภูเก็ตเนี่ยทำอามานิตี้เนี้ยให้มันเกิดขึ้นมาแล้วเอาไปให้แขกให้นักท่องเที่ยวที่ได้ใช้เนี่ยได้รู้จักอามานิตี้ที่เป็นแบรนด์ของภูเก็ตอะไรเนี่ยมันมาจากความตั้งใจของเราเองอะค่ะที่อยากจะสร้างแบรนด์อามานิตี้ที่เป็นของคนภูเก็ต
1: แล้วตอนนั้นพอคิดว่าเราจะสร้างแบรนด์ที่เป็นของคนภูเก็ตเองอะค่ะอะไรทำให้เราแบบเอ๊ะและอะไรมันคือแบรนด์ของคนภูเก็ตที่เราคิดตอนนั้น
0: อะไรคือแบรนด์ของคนภูเก็ตที่เราคิดตอนนั้นใช่ไหมคะตอนนั้นเราคิดแค่ว่าเราอยากจะทำแบรนด์อะไรที่เป็นอามานิตี้ของคนภูเก็ตเราก็เลยคิดว่าเราจะพัฒนาอะไรเราจะเอาเรื่องราวอะไรเอาอัตลักษณ์อะไรใส่เข้าไปในอามานิตี้ได้เพื่อจะสร้างเป็นแบรนด์ภูเก็ตเราก็เลยเริ่มจากกลิ่นก่อนเราเอาเรื่องราวของวัฒนธรรมเรื่องราวของวัตถุดิบเรื่องราวของอินกรีเดียนทุกอย่างคือซอฟต์พาวเวอร์ของภูเก็ตอะค่ะมันมีตั้งแต่อาคารอาหารอาภรณ์เนาะอาคารก็คือชิโนโปรตุกีสคือถ้าทุกคนมาภูเก็ตทุกคนก็จะเห็นอาคารเนี่ยที่ค่อนข้างเด่นชัดในเมืองเก่ามีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์อาหารโลคอลแล้วก็อาภรณ์เหมือนที่จอยใส่วันนี้ค่ะอาภรณ์ก็คือเป็นแนวพารานากาเราก็เลยมองว่าอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของภูเก็ตถ้างั้นจอยจะทำเซนพาวเวอร์ละกันก็คือ from soft power to send power เนี่ยค่ะก็เลยมองมาจากสิ่งที่ภูเก็ตมีแล้วก็เลยมาก็เลยเอาเรื่องราวของวัตถุดิบก็ไปลองเสิร์ชหาว่าวัตถุดิบประจำภูเก็ตมีอะไรบ้างอะไรที่จะเล่าเรื่องของภูเก็ตได้ทั้งวัฒนธรรมทั้งธรรมชาติทั้งทะเลเรื่องราวของผู้คนก็หยิบเรื่องราวพวกนี้ค่ะเอาเข้ามาปรุงกลิ่นละกันปรุงกลิ่นแล้วก็ใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์อามานิตี้ค่ะ
1: ต้องบอกว่าพอเราเข้ามาทำตัวแบรนด์โมริดาแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นแบรนด์ใหม่เนาะคือ
0: แบร
1: จ
0: น
1: ร
0: ด์ใ
1: ิ
0: ห
1: ง
0: ม
1: ๆแ
0: ่
1: ล้ว
0: ค่ะ
1: โรงแรมอื่นๆโรงแรมต่างๆเขาก็มีแบบอะไรของเขาอยู่แล้วค่ะท
0: ใช
1: ำ
0: ่
1: ยังไง
0: ค่ะ
1: ให้โมริดาแบบมีความน่าเชื่อถือหรือว่าเข้าไปสู่ตัวโรงแรมได้แบบไปตีตลาดเขาไปเป็นแบบท่ามกลางคู่แข่งที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยค่ะโมริดาเหมือนเป็นน้องใหม่เข้าไปทำยังไงบ้างอะคะ
0: ถ้าเป็นโมริดาอาจจะเป็นแบรนด์ใหม่แต่ถ้าเป็นในธุรกิจโรงแรมอ่ะเราไม่ใช่แบรนด์ใหม่เรามีประสบการณ์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับโรงแรม5 ดาวมาแล้วเราเข้าใจว่าโรงแรม5 ดาวต้องการอะไรมาตรฐานของโรงแรม5 ดาวเป็นยังไงการบริการการดีลิเวอร์ให้กับโรงแรม5 ดาวเป็นยังไงเราไม่ได้เอาความไว้วางใจไปแลกกับแบรนด์นะคะแต่เราเอาความรับผิดชอบความเข้าใจความใส่ใจเนี้ยค่ะที่เข้าไปคุยกับลูกค้าแล้วเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาแล้วเอาคอมเมนต์ต่างๆของลูกค้าเนี่ยแหละค่ะเข้ามาพัฒนาปรับปรุงอย่างน้อยเราก็เชื่อว่าลูกค้ารู้จักเรามาจากธุรกิจโฮเทลซัพพลายและเราขอต่อยอดไปในธุรกิจเครื่องหอมธุรกิจเวลเนสของเราเนี้ยต่อไปค่ะเราก็ใช้ในเรื่องราวเหล่านี้ละค่ะไปก็มีโอกาสได้รู้จักกับเจ้าของโรงแรมใหญ่โรงแรมหนึ่งซึ่งท่านมีโรงแรมเกือบ10 โรงแรมในกลุ่มของท่านนะคะเราก็อาศัยว่าเราเคยทําของใช้ผลิตภัณฑ์ในโรงแรมให้กับท่านเราก็เอาโอกาสเนี้ยละค่ะที่ประสบการณ์โฮเทลซัพพลายเนี่ยเข้าไปคุยว่าเราอ่ะกําลังจะทําแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อามานิตี้ของภูเก็ตแล้วอยากจะขอโอกาสให้เราเนี่ยได้ลองทําลองดีลิเวอร์เรื่องราวต่างๆส่งมอบเรื่องราวต่างๆพวกนี้ให้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้โอกาสเราในการทำและนั่นคือจุดกำเนิดที่เป็นโมริดาโฮเทลอามานิตี้จริงๆก็เกิดมาจากโอกาสที่ลูกค้าโรงแรมของโฮเทลซัพพลายมอบให้ค่ะ
1: มองว่าความยากของการทำธุรกิจตรงนี้ว่ายังไงบ้างอะ
0: ต้องบอกว่าธุรกิจโฮเทลอามานิตี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นเรดโอเชียนมากๆค่ะนอกจากจะแข่งกันเองในจังหวัดแล้วยังมีมาจากกรุงเทพและยังมีมาจากต่างประเทศด้วยก็มองว่ามีความยากแต่เราก็อาศัยว่าเราเป็นคนพื้นที่เนาะเป็นคนพื้นที่เราเข้าใจบริบทของคนภูเก็ตเราเข้าใจวัฒนธรรมภูเก็ตและเราก็นำเรื่องราวสิ่งที่เราคุ้นเคยเข้าใจเนี่ยไปคุยกันเหมือนภาษาเราเรียกว่า คนคุ้นเคย

0: คุยกันคนบ้านเดียวคุยกันเราก็คิดว่าเราก็ยังได้คอนเน็กชันตรงนี้ได้ความเป็นภูเก็ตได้ความเป็นคนที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนหน้าน้ําเนี้ยเป็นหน้าน้ําของเราเราเข้าใจว่าหน้าน้ําเนี้ยเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ยังไงเราจะต้องอยู่ร่วมกันยังไงเราเข้าใจหน้าน้ําเราดีเราก็เลยคิดว่าเราใช้ตรงนี้นี่แหละค่ะในการต่อสู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเราคิดว่าเราซื่อสัตย์และคุณภาพต้องได้มันก็เลยทำให้แบรนด์เราเติบโตแล้วก็ลูกค้าไว้วางใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: กำลังจะถามเลยค่ะว่าจากเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโมริดาค่ะมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยการจะถามเลยว่าอะไรมันทำให้เราเดินทางมาได้ยาวนานจนถึงปัจจุบันได้ท่ามกลางที่บอกว่าเป็นเรดโอเชียน
0: จริงๆก็คิดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายของเราชัดเจนเป้าหมายที่จอยตั้งใจไว้เลยจอยอยากจะนำเรื่องราวของภูเก็ตเนี่ยนำเรื่องราววัฒนธรรมนำสิ่งดีๆในภูเก็ตที่เราคุ้นเคยที่เราได้อยู่เนี่ยไปส่งต่อและบอกต่อและตั้งใจว่าอยากจะเป็นโลคอลที่ไป global เราอยากจะนำโมริดาของเราเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกไม่ได้จำกัดว่าโมริดาเป็นแบรนด์ภูเก็ตและจะต้องอยู่ที่ภูเก็ตแต่เราอยากจะไปนอกเหนือจากภูเก็ตจะไปอยู่ที่ดูไบก็ได้จะไปอยู่ที่โตเกียวก็ได้หรือจะไปอยู่ที่อังกฤษก็ได้แต่ทุกคนจะได้สัมผัสและได้ชัดโมริดาและรู้เรื่องราวของถิ่นกำเนิดของแบรนด์ก็คือภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจจิ้งที่มีอัตลักษณ์กลิ่นที่มีอัตลักษณ์อย่างเงี้ยคือคิดว่าสิ่งที่พาเรามาได้ถึงจุดเนี้ยคือเป้าหมายเราชัดเจนแล้วเราก็ไม่ยอมทิ้งความฝันไม่ยอมทิ้งสิ่งที่เราตั้งใจจนกว่าเป้าหมายเราจะสำเร็จค่ะ
1: หลายคนมองว่าอาจจะเราพูดกันถึงตรงนี้ก็คือดูเป็นความสําเร็จที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงแบบเดินหน้าต่อไปมีอะไรที่แบบว่ารู้สึกเคยเจอแล้วรู้สึกโอ้โหมันยากจังเลยอ่ะมีบ้างไหมคะว่ารู้สึกท้อแล้วแบบอยากจะหยุดอยู่แค่นี้แบบไม่เดินต่อมีบ้างไหมคะ
0: ก็มีนะคะจริงๆสิ่งที่ทําให้ท้อหรือว่าเคยหมดไฟก็น่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้มากกว่าค่ะสิ่งที่เราควบคุมได้เนี่ยไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นที่เราเคยผ่านมาก็คือโควิดอันนี้เราควบคุมไม่ได้และก็ล่าสุดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามที่มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวแต่เราก็มองว่าถ้าเราสามารถวางใจได้และเรายังมองเป้าหมายเราอยู่เรายังไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้เราก็จะต้องไปต่อให้ได้ค่ะคือพูดง่ายๆว่าจอยเป็นคนมองว่าเป้าหมายจอยชัดอะค่ะแล้วจอยต้องไปเป้าหมายที่จอยวางให้ได้อยากรู้ว่าวันหนึ่งที่เราถึงเป้าหมายโมริดาได้ไปตลาดโลกแล้วอะคนที่อยู่รอบๆเราทีมงานเราเนี่ยเป็นใครทีมงานเรากว้างแค่ไหนใหญ่ขึ้นแค่ไหนและตัวเราหรือว่าความคิดของเรา mindset ของเราการพัฒนาของเราเนี่ยมันเติบโตไปแค่ไหนนั่นคือจุดที่เรามองไว้แล้ววางไว้ก็เลยทําให้ทุกวันนี้ก็ยังมีพลังที่อยากจะไปต่อจนกว่าเราจะได้ไปตลาดโลกแล้วจริงๆค่ะ
1: อย่างที่คุณจอยบอกเลยว่าคุณจอยวางตําแหน่งของโมริดาไว้ว่าอยากจะขยายไปสู่ตลาดโลกเนาะ
0: ใช่
1: ณ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนตรงนั้นเองค่ะตรงนี้เราเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมการยังไงที่จะไปสู่เป้าหมายตรงนั้น
0: จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เราเตรียมแล้วก็มาได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้เรามีดิสทริบิวเตอร์อยู่ที่ดูไบเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาจากเป็นลูกค้าที่ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็มีการติดต่อพูดคุยแล้วก็ติดต่อพูดคุยกันได้แล้วก็จนขอเป็นดิสทริบิวเตอร์อยู่ที่ดูไบเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแม้ว่ามันจะเป็นอัตลักษณ์ภูเก็ตหรือมันจะเป็นแบรนด์ภูเก็ตมันไม่ได้จำกัดว่ามันต้องขายภูเก็ตเอ้ยเราก็ไปตลาดโลกได้ดูไบก็สนใจเพราะว่าความเป็นอัตลักษณ์ภูเก็ตหรือแม้แต่กลิ่นหรือควอลิตี้ที่เราทำเนี่ยแสดงว่าต่างชาติยอมรับนั้นแสดงว่าเราไปที่อื่นได้อีกสิเรายังไปยุโรปได้เรายังไปอเมริกาได้หรือแม้จะเป็นตลาดอาเซียนเองเนี่ยค่ะจอยก็เลยมองว่ามองโพซิชันของตัวเองว่าเรามองว่าเราเป็น premium scent and wellness brand from ภูเก็ตอะค่ะเราไม่ได้เป็นเพียงแค่แบรนด์ hotel amenity แต่เราเป็นแบรนด์เครื่องหอมเป็นแบรนด์ที่สร้าง wellness experience ได้ผ่านกลิ่นความแตกต่างของเราก็คือการนำเรื่องราวของภูเก็ตธรรมชาติวัฒนธรรมและชุมชนนะคะมาตีความเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมีความพรีเมียมแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือไม่ว่าโมริดาจะอยู่ที่ไหนภูเก็ตโตเกียวดูไบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะรับรู้ได้ถึงจิตวิญญาณถึงสถานที่ที่แบรนด์กำเนิดขึ้นมาเนี่ยค่ะจอยวางตัวเองไว้ประมาณ

0: คุณจอยมองไหมคะว่าการที่แบบอยู่เมืองท่องเที่ยวแบบนี้เนาะเราแล้วเป็นเมืองท่องเที่ยวที่แบบโอ้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากทีเดียวมองไหมคะว่าหากมองย้อนไปในวันแรกที่แบบว่าเราจะตั้งคําถามกับตัวเองว่าจะทําอะไรดีๆให้ภูเก็ตที่คุณจอยบอกมาเนี่ยมาจนถึงวันนี้แบรนด์มลิดาเนี่ยคิดว่าอะไรคือแบบเป็นคีย์สักเซสที่สําคัญที่ทําให้เดินก้าวมาได้แบบจนถึงตอนนี้
1: ถ้าถามว่า Key Success สำหรับจอยจอยว่าจอยเข้าใจและจอยก็ใส่ใจในสิ่งที่จอยทำด้วยค่ะก็คือเราเกิดแล้วก็เติบโตอยู่ในภูเก็ตเราเข้าใจทั้งโรงแรมเข้าใจทั้งนักท่องเที่ยวเข้าใจทั้งเรื่องราวของท้องถิ่นเราก็เลยนำเรื่องเหล่านี้ค่ะมาสร้างเป็นตัวตนของแบรนด์ความเข้าใจความใส่ใจและความทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำอะค่ะคือจอยลงดีเทลเองทั้งหมดเลยใช่เคยคิดว่าอันนี้คือ Key Success ที่ทำให้แบรนด์เราเติบโตแล้วก็เริ่มสำเร็จขึ้นมาได้ค่ะก็อยากจะบอกว่าเราเริ่มต้นจากการเข้าใจโรงแรมเติบโตจากความไว้วางใจแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเราชัดในความเป็นภูเก็ตแล้วก็สิ่งนี้ละค่ะที่จะทำให้โมลิดาเนี่ยไปสู่ตลาดโลกได้ค่ะ
0: นิยามเครื่องหอมโมลิดาจะนิยามเครื่องหอมของตัวเองว่ายังไงดีคะ
1: นิยามเครื่องหอมของโมริดาเหรอคะจอยคิดว่าจอยเป็นwellness experience scent ที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นภูเก็ตค่ะ
0: หลายคนคุณจอยพูดบ่อยๆเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นภูเก็ต
1: ใช่ค่ะ
0: อัตลักษณ์ความเป็นภูเก็ตคืออะไรถ้าที่เรานึกได้
1: ถ้าหลักๆเลย3ส่วนค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกอาคารอาหารอาภรณ์อย่างวันนี้อาภรณ์จอยชัดมากเลยก็คือเป็นแบรนด์ของภูเก็ตเป็นเรื่องราววัฒนธรรมเพอร์เรนากันของภูเก็ตที่มาอยู่ในอาภรณ์ส่วนอาคารก็ถ้าทุกคนมาที่ภูเก็ตก็จะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าจะมีตึกที่เป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีสส่วนอาหารก็คือโลคอลอาหารโลคอลอาหารใต้อาหารประจำจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นหมูฮ้องไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกอะไรพวกนี้อันนี้คืออัตลักษณ์ภูเก็ตค่ะแล้วเราสามารถเอาเรื่องราวเหล่านี้มาใส่ในเรื่องของ Amenity เรื่องของเครื่องหอมเราได้ผ่านแพ็กเกจจิ้งผ่านกลิ่นที่เราปรุงแล้วก็ล่าสุดก็ทำกลิ่นที่มาจากสับปะรดหลายๆคนยังไม่ทราบเลยค่ะว่าพืช GI ของภูเก็ตน่ะมีสับปะรดแล้วก็ส้มขวายสองสิ่งนี้เป็นพืช GI ประจำจังหวัดภูเก็ตจอยก็เลยมองว่าเอ๊ะคนภูเก็ตเองยังไม่รู้เลยว่าพืช GI ของจังหวัดภูเก็ตคือส้มควายคือสับปะรดจอยก็เลยมองว่าอ่ะนั้นจอยเอานี้แหละเอาพืช GI ภูเก็ตนะตอนนี้จอยก็เลยทำกลิ่นที่ปรุงมาจากสับปะรดใช่ค่ะแล้วก็ปรุงมาจากส้มควายของที่เป็นพืช GI ภูเก็ตแล้วก็มาปรุงกลิ่นให้มันเกิดเรื่องราวที่มาจากพืช GI ของภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะมันก็บ่งบอกถึงความเป็นภูเก็ตโดยที่คนภูเก็ตบางคนก็ยังไม่รู้แต่พอเราไปสื่อสารเป็นสตอรี่เทลลิ่งให้แขกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเขาอินเขาชอบกันว่าอ๋อจริงเหรอสับปะรดมันคือพืช GI ของยูเหรอส้มควายคืออะไรอย่างคุณโบก็คุณรู้จักส้มควายไหม
0: ไม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รู้จักเลยค่ะ
1: ส้มควายก็คล้ายๆส้มแขกที่ใส่ในแกงส้มอะค่ะลูกมันจะใหญ่กว่าเขาจะเรียกว่าภาษาใต้ขอโทษนะคะใหญ่เท่าควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เลยเป็นส้ม
1: ใส่
0: ค
1: ใน
0: ว
1: แก
0: าง ย
1: ใช่มันก็จะมีความเปรี้ยวเราก็เอาตัวเนี้ยละค่ะมาเอาแรงบันดาลใจเอาเรื่องราวของเขามาทำเนี่ยหรือไม่ล่ากลิ่นที่นิยมที่สุดตอนนี้ก็ชื่อกลิ่นมะหยาเป็นกลิ่นที่นำเรื่องราววัฒนธรรมภูเก็ตมาก็เป็นกลิ่นที่ลูกค้าตามหาบ่อยๆลูกค้าอินบ็อกซ์เข้ามาถามบ่อยๆว่ามันเป็นยังไงเหรอคุณจอยไอ้กลิ่นวัฒนธรรมภูเก็ตเนี่ยมันเอาสตอรี่มาจากไหนมันเอาอินสไปเรชันมาจากไหนแล้ววัตถุดิบมันคืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีความสงสัยว่าแต่ละกลิ่นที่จอยปรุงออกมาเนี่ยเรื่องราวมันมาอย่างไงอย่างเช่นกลิ่นมะหยาเนี่ยก็มาจากเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างครอบครัวของอาม่าแล้วก็หลานๆคืออาม่าเราก็จะเห็นอาม่าเนี่ยชอบไหว้เจ้าคนภูเก็ตชอบไหว้เจ้าเนาะคุณโบก็จะจุดธูปจุดเทียนผลไม้เนี่ยเราก็เอาอินสปิเรชันของกลิ่นธูปกลิ่นเทียนผลไม้พวกนี้ค่ะมาปรุงรวมกันแล้วก็เล่าเรื่องราววัฒนธรรมของภูเก็ตก็เลยเป็นกลิ่นที่มาของชื่อกลิ่นมะหยาวัฒนธรรมภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะอ๋อสิ่งที่ฉันใช้มันคือวัฒนธรรมภูเก็ตเหรอหรือล่าสุดเอามาจากสับปะรดอ๋อกลิ่นที่ฉันกำลังใช้อยู่นี้มันคือสับปะรดภูเก็ตเหรออย่างเงี้ยค่ะคุณโบหรือแม้แต่กลิ่นที่ฮิตที่สุดตอนนี้ก็ไม่ใช่ฮิตหรอกเรียกว่าลูกค้าถามมาเยอะที่สุดก็อโรมาฮาเวนสวรรค์แดนใต้อย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วก็อินมาจากว่าเกาะภูเก็ตคือเกาะสวรรค์ใช้แล้วรู้สึกว่าสดชื่นใช้แล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์อยู่ในเกาะภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะที่เราทำก็คือ
1: สตอรี่เหล่านี้ลูกค้าจะรู้ได้จากที่ไหนยังไงคะว่าสตอรี่แต่ละกลิ่นที่มันเกิดขึ้นที่คุณจอยอยากสื่อสารเนี่ยเราสื่อสารไปถึงลูกค้าได้ที่ตอนไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
0: ถ้าเป็นในส่วนของต้องแยกเป็นลูกค้าโรงแรมกับลูกค้าที่เป็นตลาดรีเทลเนาะจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นลูกค้าโรงแรมเนี่ยเราจะเขียนสตอรี่ให้ตั้งแต่ตอนที่เราไปพรีเซนต์และถ้าลูกค้าตกลงไซน์คอนแทคที่จะใช้แบรนด์โมลิดาเนี่ยเราก็จะส่งสตอรี่เหล่านี้ให้กับลูกค้าอยู่แล้วค่ะส่วนถ้าเป็นลูกค้าที่ไปซื้อที่หน้าร้านของเราเนี่ยเราก็จะมีสตอรี่เนี่ยใส่ไว้ตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงร้านเราอยู่แล้วว่ากลิ่นนี้อินสปิเรชันมาจากเรื่องนี้นะหรือว่าล่าสุดเราทำกลิ่นที่มาจากมะพร้าวแต่มะพร้าวนี้เราอินสปิเรชันมาจากภูเก็ตมีเกาะมีมะพร้าวเยอะเป็นถ้าเห็นสัญลักษณ์มาก็จะมองเห็นเป็นมะพร้าวแล้วก็มีเล่าเรื่องทุกอย่างพวกนี้ไว้เงินเหมือนจะมีป้ายอะค่ะมีเล่าที่มาที่ไปของ storytelling เราอยู่แล้วค่ะในเพจก็มีรู้สึกว่าตอนนี้น้องก็ลังพัฒนาทำลงในเว็บไซต์ด้วยค่ะชื่อ molidaaroma.com ค่ะ
1: อย่างที่คุณจาบอกเลยก็คือเราไม่ได้แค่ส่งสินค้าไปตามโรงแรมอย่างเดียวแต่ว่าเรามีขายหน้าร้านด้วยนะตอนนี้ถ้าใครอยากที่จะไปสนับสนุนน้อยอยากที่จะไปเอ้มเราอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะเราสามารถติดยังไงติดต่อได้ยังไงหรือว่ามีขายออนไลน์แบบไหนยังไงด้วยไหมคะ
0: นะคะก็ช่องทางบริการของเราตอนนี้หลักๆ ก็ยังส่งเข้าโรงแรมค่ะ2เราก็มีบริการออนไลน์สามารถสั่งซื้อทาง Shopee แล้วก็ทาง TikTok Shop ได้ค่ะแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่ตึกเวลาโอทาวอะค่ะอยู่ตรงใจกลางเมืองโอทาวภูเก็ตเลยชื่อว่าตึกเวลาตรงนั้นก็จะเป็นหน้าร้านใหญ่ที่มีสินค้าทุกตัวของโมลิดาแล้วก็มีวางขายในช็อปตามโรงแรมใหญ่ๆต่างๆตั้งแต่หาดป่าตองหาดกัมมาลาในเมืองค่ะแล้วก็ปลายปีนี้ค่ะข่าวดีก็จะมีบริการที่เป็นสปาของลิดาเองแล้วก็เป็นชิฟสโตร์พร้อมบริการสปาอยู่ที่นั่นเลยค่ะอยู่ตรงใจกลางเมืองภูเก็ตโอทาวเลยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนมาภูเก็ตจะต้องมาค่ะ
1: ถ้าอย่างอยู่กรุงเทพเนาะก็อาจจะสามารถสั่งออนไลน์ได้ถูกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ก็เข้า Shopee ค่ะก็โมลิดาแล้วก็ TikTok ก็โมลิดาเลยค่ะก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยค่ะเพราะว่าคุณโบน่าจะอยากรู้แล้วกลิ่นวัฒนธรรมภูเก็ตเป็นยังไงกลิ่นสับปะรดเป็นยังไงใช่ไหมคะและนี่คือโมลิดาค่ะใช
1: ่สุดท้ายค่ะคุณจอยอยากให้คุณจอยฝากแล้วกันว่าการที่เราจะผ่านอุปสรรคมากมายหลากหลายถึงแม้ว่าเราจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของสิ่งที่เราทำมาอยู่แล้วแต่พอมาเป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยเราก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะเลยอยากให้คุณจอยแบบฝากแล้วกันว่าใครที่กำลังทำอยู่ตอนนี้แล้วเหมือนผ่านมรสุมเรื่องของธุรกิจโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยมันผ่านแบบยากลำบากเหลือเกินนะความคล่องตัวมันไม่ค่อยมีอยากให้คุณจอยแลกเปลี่ยนกันแล้วกันค่ะว่าเราผ่านมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
0: ต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่มีปัญหาหรือท้อใจเนี่ยค่ะจะคุยกับทีมงานก่อนทีมงานที่อยู่กันทุกวันนี้ผ่านกันมาตั้งแต่โควิดแล้วเขาก็ยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้จนวันนี้ก็ยังเจอวิกฤตในเรื่องของสงครามอยู่จอยมองว่าจอยผ่านมาได้ด้วยทีมงานความสำเร็จจอยไม่สามารถสำเร็จคนเดียวได้ถ้าวันนี้ไม่มีทีมงานโมลิดาจะเติบโตไม่ได้จะพัฒนาไม่ได้ถ้าไม่มีทีมงานทุกครั้งที่มีปัญหาจอยจะเรียกทีมงานมานั่งคุยและสื่อสารกันตรงๆว่าตอนนี้เราเกิดปัญหาอะไรและแต่ละคนสามารถที่จะช่วยอะไรกันได้เพื่อที่จะพาเราผ่านวิกฤตต่างๆนี้ไปได้ให้ทุกเราก็จะ brainstorm กันแล้วให้ทุกคนช่วยแชร์กันช่วยหาวิธีการอย่างที่ผ่านมาเหมือนตอนโควิดอะค่ะเราไม่เคยทำเอาสินค้าไปขายที่ไหนเลยนอกจากโรงแรมเราก็ลองเปลี่ยน challenge เอาไปขายตามตลาดนัดเอาไปขายตามโรงเรียนซึ่งมาจากไอเดียของทีมงานแล้วเราก็ได้รายได้กลับเข้ามาเหมือนตอนโควิดอะค่ะเราก็เลยมองว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ทีมงานแล้วเราสื่อสารกันตรงๆกับทีมงานและเราจับมือกันไปด้วยกันเนี่ยจอยว่าทุกวิกฤตอ่ะจะผ่านไปได้จอยให้เครดิตทีมงานของทีมค่ะ
1: ค่ะเราเป็นกำลังใจให้แต่ว่าอีกสักนิดนึงหลายคนจะบอกว่าอ่ะขอช่องทางก การติด
0: เอ้
1: ต
0: า
1: ่ออีก
0: ค
1: ท
0: ่ะ
1: ีหนึ่งค่ะว่าจะสามารถติดต่อโมริดาได้ที่ไหนยังไงแล้วก็สามารถไปแวะเวียนได้ที่ภูเก็ตตรงไหนยังไงบ้างค่ะ
0: จริงๆออฟฟิศหลักเราก็อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตเลยค่ะถ้าง่ายๆออฟฟิศใหญ่เราจะอยู่ใกล้ๆโลตัสภูเก็ตถ้ามาที่ภูเก็ตออฟฟิศใหญ่ส่วนหน้าร้านของเราจะอยู่ที่ตึกเวลาโอทาวค่ะแล้วก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ที่ช้อปปี้กับ TikTok Shop นะคะชื่อว่าโมลิดาค่ะหรือเข้ามาติดต่อทางเพจก็ได้ก็คือเพจโมลิดาค่ะแล้วก็ Facebook ก็โมลิดาอินสตาแกรมก็โมลิดาค่ะแล้วเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.molidaaroma.com ค่ะ
1: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะ
0: ค่ะยินดีมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอ
0: ส
1: ัน
0: วันส
1: ี้
0: ดี
1: ก็
0: ค
1: เป
0: ่ะ
1: ็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้เพราะว่าแรงบันดาลใจของคุณจอยนั้นมาจากวัฒนธรรมภูเก็ตจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นอัตลักษณ์เป็นเสน่ห์ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่นานาชาติได้จริงๆวันนี้ Thinking Connect ล่ำลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีค่ะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุอราวันมท3ชี้กปภ พร้อมเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาเริ่ม20กรกฎาคมนายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus และนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจึงได้กำชับให้กปภ.เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิ์อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์แม้แต่รายเดียวต้องตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตรัฐบาลจึงเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการได้กำชับให้กปภ.ทุกสาขาเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบงานและช่องทางการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วสะดวกและทั่วถึงโดยผู้มีสิทธิ์รายเดิมสามารถลงทะเบียนระหว่าง 20-25 กรกฎาคมเพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำในเดือนสิงหาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569กรมธุรกิจพลังงานลุยตรวจมาตรฐานความปลอดภัย LNG LPG ชี้การใช้พลังงานสะอาดขยายตัวนายชัดชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยนางสาวุษยานาถนินวงศ์ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติและนายณัฐพงษ์ปิยวรรณโณผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการด้านก๊าซในจังหวัดราชบุรีได้แก่บริษัทอินโดรดามาโฮลดิ้งจำกัดซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลว LNG มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์พร้อมติดตั้งระบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่และโซลารูฟท็อปเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบริษัทราชบุรีกลาสอินดัสทรีจำกัดผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในเครือ BCG ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการหลอมแก้วและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสาขาราชบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางกระจายก๊าซธรรมชาติไปยังภาคอุตสาหกรรมและสถานีบริการ NGV ในพื้นที่ภาคตะวันตกการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเพื่อยกระดับการกำกับดูแลความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงรองรับการขยายตัวของการใช้ LNG และ LPG ในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 9 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
13: ต้องเลิกไปเลยคร
14: ับเฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
15: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
17: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับก็ทุกวันเสาร์ครับช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณนะครับท่านผู้ฟังก็จะพบกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนะครับก็เป็นอีกเสาหนึ่งครับที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยนะฮะซึ่งขณะนี้ปัจจุบันท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะท่านอาจารย์ก็จะช่วยสละเวลานะมาพูดคุยกันในรายการของเราในฐานะที่เป็นอดีตวิทยากรทำหน้าที่กันมาอย่างยาวนานนะช่วงนี้ก็ยังไงก็ต้องขอรบกวนอาจารย์มาพูดคุยกันต่อเนื่องเพื่อไปทำให้แฟนๆรายการเหงากันนะครับแล้วก็คิดถึงกันมากเป็นไปนะฮะสวัสดีครับอาจารย์อนุสรครับ
13: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่ไพศาลที่ให้เกียรติกรุณาให้มาออกรายการอยู่เป็นระยะเรื่อย
18: ๆโอ้ผมรับถือเป็นว่าคุณนะเป็นว่าคุณ
13: ซึ่งพอดีมันก็ตรงกับความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าผมมองว่าการให้ข้อมูลหรือความรู้อะไรทั้งหลายเนี่ยทางสื่อมวลชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
18: ครับ
13: จริงๆแล้วการจะเปลี่ยนแปลงประเทศหรือสังคมให้ดีขึ้นเนี่ยคือถ้าเราทำงานทางด้านการศึกษาเนี่ยคือถ้าอยู่ในระบบเนี่ยมันใช้เวลามันใช้เวลานานกว่าผู้คนจะเปลี่ยนแปลงจะตระหนักรู้นะแต่ถ้าเกิดเราทำงานผ่านสื่อมวลชนเนี่ยมันก็จะทำให้คนรับรู้ข้อมูลในวงกว้าง
18: ครับ
13: แล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สันตินะเพราะว่า
18: มัน
13: เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วก็ให้คนเนี่ยตระหนักรู้ได้เอง
18: ครับ
13: แล้วก็จะผลักดันให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้น
18: ครับ
13: ผมก็มีความปรารถนาแบบนี้แหละครับก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติมีเวทีมีตรงไหนที่ยังเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้นะแม้ว่าภารกิจจะยุ่งน่าดูเพราะว่าเมื่อเช้าก็ไปปลูกต้นไม้กัน
18: ต้องลงพื้นที่นะ
13: ที่ไอ้สวนน้ำตลิ่งชันนะฮะก็ภูมิในการเขตก็ได้เชิญให้ไปร่วมนะร่วมกับบรรดาแกนนำชุมชนแล้วก็หลายท่านก็ไปด้วยกันสกด้วย
18: ลงพื้นที่นี่ก็เจอแฟนรายการด้วยบ้างนะ
13: เจอฮะเจอ
18: ต้องมีบ้างนะ
13: เจอครับ
18: เพราะว่าอาจารย์ก็จัดรายการร่วมกับผมในรายการนี้กันมาเป็น10ปีเป็น10ปีในคลื่น
13: ก็มีคนถามถึงคุณไพศาลก็มีนะครับ
18: โอ้ฮะต้องขอบพระคุณท่านด้วยคือผมเองก็เรียนตรงๆก็อาจารย์เข้ามาร่วมดำเนินรายการด้วยนี่ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งอ่ะเพราะว่าแฟนๆก็ติดตามแล้วแต่ว่าผมเองเนี่ยลึกๆแล้วก็มีความเป็นห่วงเพราะว่าอาจารย์ก็มีสถานะที่ไปมีบทบาททางการเมืองนะคือผมคิดว่าผมแล้วก็ทางคลื่นทางอสมทเนี่ยคงคิดคล้ายๆกันเนี่ยคือว่าก็เป็นห่วงอ่ะกลัวว่าไอ้บ้านเราบางทีหลักมันก็ไม่ค่อยแน่นกันนะก็อาจจะหยิบยกเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้เอามาก
13: ันแกล้งกันได้
18: เอามากันแกล้งกันอะไรแบบนี้ก็เกรงว่าอาจารย์อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยก็เป็นห่วงตรงนี้
13: แต่ว่าเราก็ตรวจสอบดูทั้งหมดแล้วก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที
18: ่
13: จะหาเรื่องหรือกลั่นแกล้งกันได
18: ้ก็พยายามระวังตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวว่ากลายเป็นว่าผมแล้วก็ทั้งคลื่นก็ได้ประโยชน์ได้อาจารย์มาพูดคุยแต่ว่าถ้าอาจารย์ไปเกิดได้รับผลกระทบขึ้นมาเนี่ยนี่เราคงจะนอนไม่หลับแหละ
13: ครับคือปัญหามันคือก็คือถ้ามันมีการตีความหรือดำเนินการทุกอย่างไปตามกฎหมายมันประเทศนี้มี rule of law มันก็ไม่มีปัญหานะเพราะไม่งั้นนักการเมืองก็ไม่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อได้เลยถูกไหม ผมมานี่ผมก็มาในฐานะผู้ที่ถูกสัมภาษณ
18: ์
13: ผู้ถูกสัมภาษณ์
18: อาจารย์ก็ไม่ได้รับสตุ้งสตังไม่ได้มารับ
13: ผมไม่ต้องการอยู่แล้วฮะชีวิตนี้ไม่ต้องการทรัพย์สินรายได้อะไรเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าก็อยากจะทำประโยชน์แค่นั้นเองครับ
18: กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งฮะก็นานๆได้พูดคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวเราหน่อยแต่ว่าก็จะได้ให้ท่านผู้ฟังท่านที่ติดตามทั้งอาจารย์ทั้งผมก็จะได้รับทราบไปด้วยนะ
13: ครับก็คือมันเป็นความปรารถนาของเราอยู่แล้วที่ต้องการให้ชีวิตมันทำประโยชน์ได
18: ้
13: วันนี้ก็เลยหยิบเอาเรื่องราวของเฉินเจียเกิ้งเฉินเจียเกิ้ง
18: เขาเป็นใครอะท่านเนี้ย
13: ก็เป็นนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมากที่สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียแล้วก็รัฐบาลจีนก็ให้ความยกย่องว่าเป็นชาวจีนโพ้นทะเลที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชาติจีนอย่างมาก
18: ครับ
13: สนับสนุนการปฏิวัติสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศจีนให้ดีขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาก็ให้ทุนการศึกษาเนี่ยทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนชาวจีนพ้นทะเล
18: อ
13: ๋
18: อเป็นคนจีนพ้นทะเลที่มาประสบความสำเร็จทางธุรกิจในแถบประเทศอุษาคเนย์เนี่ยนะสิงคโปร์เห็นว่ามีธุรกิจทั้งสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนะ
13: ฮ่องกงอะไรด้วย
18: ครับ
13: ในทางธุรกิจนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าสัวใหญ่แห่งกิจการอุตสาหกรรมยางพาราแต่ก็มีธุรกิจอื่นๆด้วย
18: ครับ
13: แต่ที่สำคัญก็คือพอร่ำรวยแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนก็บริจาคเงินจำนวนมากในการสร้างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื
18: ่
13: อง
18: ใฝ่ใจที่จะส่งเสริมในเรื่องการศึกษาของแผ่นดินแม่นะไม่ใช่แผ่นดินแม่เดียวเห็นว่าโรงเรียนเขาก็อุดหนุนโรงเรียนที่สิงคโปร์ด้วย
13: ใช่ครับก็ทั้งในอาเซียนนี่แหละทั้งหมดเลยตอนนี้ก็ยังมีทุนของเขาอยู่ทุนการศึกษาให้เด็กทั้งหลายได้เรียนหนังสือ
18: ฉันเจียเกิงเฉินเจเฉินเจียเกิงอันนี้ก็น่าจะเป็นภาษาจีนกลาง
13: ใช่ครับ
18: ผมไปดูแล้วเขาเป็นคนฮกเกี้ยนนะ
13: ฮกเกี้ยนถ้าเกิดภาษาฮกเกี้ยนเนี่ยก็คือตันคาคี
18: ตันคาคี
13: ตันคาคีซึ่งก็ประวัติแล้วก็รูปภาพกิจกรรมอะไรการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเขาเนี่ยก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร์ด้วยนะฮะผมเคยเห็นอยู่ก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากเพราะว่าตอนที่ประเทศจีนอยู่ในช่วงยุคสมัยที่มันมีความผันผวนของเหตุการณ์บ้านเมืองมากไม่ว่าจะเป็นช่วงปลายราชวงศ์ชิงการเคลื่อนไหวก่อตัวของขบวนการของดร.สุนยัตเซนก๊กมินตั๋งเนี่ยนะเฉินเจียเกิ้งเนี่ยก็สนับสนุนขบวนการของซุนยัตเซนนะครับแล้วก็ต่อมาก็สนับสนุนเจียงไคเชกคือก็สนับสนุนเงินจำนวนมากเลยอะ
18: ช่วง
13: โดยเฉพาะช่วงที่ญี่ปุ่น
18: ใ
13: ช่แต่ว่าตอนหลังพอเขาเดินทางไปที่จีนเนี่ยก็ไปสัมผัสกับรัฐบาลของเจียงไคเชกเนี่ยก็เห็นว่าเงินที่เขาบริจาคไปเนี่ยมันรั่วไหลทุจริตเยอะ
18: ครับ
13: เขาก็เลยเกิดความไม่ศรัทธาก็เลยไปแล้วก็ได้ข่าวว่ามันมีขบวนการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งนำโดยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเขาก็เลยเดินทางไปพบเหมาเจ๋อตุงนะฮะ
18: ครับ
13: เข้าใจว่าไปพบที่เยี่ยอันนะฮะแล้วก็เห็นพลพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็มีวินัยแล้วก็มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายแล้วก็อุทิศตัวในการต่อสู้ให้กับประชาชนและประเทศชาติเขาก็เลยประกาศข้อความซึ่งเป็นข้อความที่หลายคนก็จดจำก็คือเขาบอกว่าอนาคตของจีนอยู่ที่เยี่ยอันนะอันนี้มันก็ปลุกเล้าให้ชาวจีนพ้นทะเลจำนวนไม่น้อยเนี่ยหันมาสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์มากขึ้นแล้วก็สนับสนุนขบวนการของก๊กมินตั๋งน้อยลงจีนคณะชาติน้อยลงแต่ว่าอันนี้เป็นจีนคณะชาติหรือก๊กมินตั๋งสมัยเจียงไคเชกละไม่ใช่สมัยซุนยัตเซน
18: ก็ดูแนวคิดอุดมการณ์แล้วก็น่าจะอยู่ในกลุ่มผู้รักชาติรักประชาธิปไตย
13: ชาตินิยมชาตินิยมคือไม่ได้สมาทานความคิดแบบ
18: สังคมนิยม
13: หรือคอมมิวนิสต์หรือเผด็จการหรือประชาธิปไตยอะไรแต่ว่าเป็นนักชาตินิยมครับ
18: นักชาตินิยมแล้วเขาต่อต้านร่วมเคลื่อนไหวในการต่อต้านราชวงศ์ชิงเนี่ยแสดงว่าต้องมีแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยนะ
13: ใช่ครับเป็นแนวคิดประชาธิปไตยคร
18: ับ ก็คืออยากให้ความสำคัญกับเรื่องอำนาจที่มาจากประชาชนก็เกิด 1874นี่ผมดูแล้วโอ้โห
13: ปลายปลายราชวงศ์ชิงฮะ
18: คือตอนนั้นพูดง่ายๆว่าก่อนเนี่ยนะ1911ใช่ไหม
13: ใช่ก่อน1911ก่อนปฏิวัติสิ้นไห
18: ่ก่อนปฏิวัติสิ้นไห
13: ่เพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนการปฏิวัติสิ้นไห่ฮะคุณ
18: ครับก็แสดงว่าเขาต้องโตพอสมควรแล้วนะเกิดการปฏิวัติสิ้นไห่
13: เขา20กว่าแต่ว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยไงแต่ว่าเขามีเขาเรียกว่ามีแต้มต่อจากคุณพ่อด้วย
18: พ่อเขาเป็นพ่อค้า
13: พ่อเป็นพ่อค้าใช่ครับ
18: ครับก็เป็นครอบครัวพ่อค้าคือคนฟูเจียนเนี่ยถ้าเป็นพ่อค้านี่ก็หมายถึงว่ามีเรือเดินทะเลค้าขายไม่ใช่ถึงขั้นเรือเดินสมุทรนะแต่ว่าก็จะค้าขายตามแนวชายฝั่งไปเนี่ยออกไปเรียบไปจากฟูเจียนเนี่ยก็ไปกวางตุ้งฮ่องกงแล้วก็เรียบไปไหหลำไปเวียดนามไล่เลาะมาเรื่อยนะฮะจนกระทั่งเข้ามาถึงอ่าวไทยอะไรต่างๆไปสิงคโปร์ไปมาเลย์ครอบครัวเขาเป็นธุรกิจเป็นผู้ประกอบการอย่างนี้ก่อนแล้วก็ตัวเขา17ปีออกเดินทางไปสิงคโปร์กับบิดาไปเริ่มต้นธุรกิจในต่างประเทศ
13: ใช่ครับ
18: มีความสามารถสูงขนาดว่าบิดาเนี่ยทำกิจการเสียหายนะแต่ฉันเจียเกิงเนี่ยไปช่วยกอบกู้ให
13: ้กอบกู้ใช่คร
18: ับ กอบกู้จนกระทั่งกลับมาฟื้นตัวประสบความสำเร็จได้แล้วมันพูด
13: ความน่าสนใจของเขาเนี่ยไม่ใช่การประสบความสำเร็จในทางธุรกิจจนกระทั่งเป็นเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะความน่าสนใจของเขาก็คือเป็นผู้ที่รักความเป็นธรรมแล้วก็สนับสนุนเรื่องการศึกษาแล้วก็ให้โอกาสผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะคนยากจนคือสิ่งที่เขาทำไว้เนี่ยจนวันเนี้ยมันก็ยังเป็นอนุสรณ์สถานอยู่จำนวนมากในเมืองเซี่ยเหมินอย่างมหาลัยเซี่ยเหมินอะไรพวกเนี้ยก็เขาก็สนับสนุนอย่างมากเลยโรงเรียนปฐมโรงเรียนมัธยมอะไรทั้งหมดจนกระทั่งเมืองเนี้ยกลายเป็นเมืองการศึกษาคุณเวลา
18: เซี่ยเหมินก็อยู่ตรงข้ามไต้หวันเนี่ย
13: ใช่ครับ
18: ก็
13: เกี่ยงนะ
18: ครับก็เราก็รู้จักในนามของมณฑลฮกเกี้ยนอ่ะ
13: ครับ
18: แต่ภาษาจีนกลางก็คือมณฑลฟูเจียนอยู่เหนือมณฑลกวางตุ้งขึ้นไปนะ
13: ครับครับ
18: ชื่อไอ้นามสกุลเขาเรียกเป็นภาษาฮกเกี้ยนเนี่ยก็สำเนียงเดียวกับแต้จิ๋วฮะแซตัน
13: แซตันครับ
18: แซตันหรือแซเฉินในภาษาจีนกลางถ้าเป็นคนแต้จิ๋วแซเฉินนี่ก็แซตันเหมือนกัน
13: ครับ
18: ตันบางวันนี้ก็เรียกตันก็มีนะ
13: ครับใช่ครับ
18: แซตันแซตันแล้วแต่การออกเสียง
13: ทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าตอนที่ญี่ปุ่นลุกรานประเทศจีนเนี่ยพอเข้าไปในเขตจี้เหมยจี้เหมยคือเมือง
18: เกิดเขา
13: แถวเซี่ยเหมินเนี่ยนะฮะคือญี่ปุ่นไม่ยังไงอะไม่ทำลายหรือไม่ไม่กล้าไปแตะต้องอะไรที่มันเป็นกิจการหรือโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เฉินเจียเกิ้งเนี่ยได้สร้างเอาไว้เลยนะเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่คนจีนพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยให้ความเคารพนับถือมากเพราะว่าเกิดญี่ปุ่นไปทำเนี่ยมันก็จะมีแรงต้าน
18: แรงต้านจากประเทศต่างๆ
13: ในประเทศทะเลในประเทศต่างๆมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นญี่ปุ่นก็มายึดประเทศต่างๆถูกไหมฮะ
18: ครับ
13: อันนี้ก็เลยมีคนก็เขียนไว้เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ว่าอันเนี้ยคือบารมีของเขาที่มากมายมากในหมู่ชาวจีนพ้นทะเลจนกระทั่งในภายหลังเนี่ยก็รัฐบาลจีนก็ได้ใช้ประโยชน์จากความมีบารมีและชื่อเสียงของเขาเนี่ยในการเดินเกมการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะคุณไพศาลคือในแง่ของการใช้เครือข่ายใช้พลังของจีนพ้นทะเลเนี่ย ในการเดินหมากทางด้านการทูตและการเมืองระหว่างประเทศด้วย
18: ครับเนี่ยในบันทึกประวัติบอกว่าเฉินเจียเกิ้งเนี่ยเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์แนวคิดว่าการศึกษาคือรากฐานของประเทศการสนับสนุนการศึกษาคือหน้าที่ของพลเมืองของประชาชน
13: ครับ
18: ภาษาถ้าเป็นคำภาษาจีนน่าจะเป็นคำที่น่าจะสัมผัสสวยงามอ่ะ
13: ใช่ครับ
18: เพราะแปลมาก็ดูแล้วมันน่าจะมีอะไรที่ทับถอดไปจากภาษาจีนที่คงจะมีครับเป็นคำคมอะไรเนี้ยนะรากการศึกษาคือรากฐานของประเทศการสนับสนุนการศึกษาคือหน้าที่ของประชาชนดังนั้น1913เนี่ยคุณเฉินเนี่ยจึงได้รวบรวมเงินทองแล้วก็ส่งกลับไปที่บ้านเกิดทำการก่อตั้งโรงเรียนประถมก่อนนะฮะที่จีเม่ยนะฮะจนต่อมาเนี่ย1918ธุรกิจที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียที่อินโดนีเซียนี่ก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดทรัพย์สินเพิ่มพูนสร้างกำไรได้ประมาณ4ล้านหยวนก็ได้นำเงินเหล่านั้นมาสร้างโรงเรียนเพิ่มขยายระดับการศึกษาขึ้นไปจากประถมขึ้นเป็นมัธยมแล้วก็จัดตั้งศูนย์การศึกษาความชำนาญเฉพาะด้านคือมีโรงเรียนที่สอนเฉพาะในเรื่องของไอการประมงนะการเดินเรือบริหารธุรกิจเกษตรและป่าไม้แล้วก็ด้านอื่น
13: ๆ
18: ก
13: ็
18: ค
13: ือ
18: พวกสายอาชีวะสายอาชีพ
13: เป็นโรงเรียนวิชาชีพ
18: ซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของจีเม่ย
13: ครับ
18: เนี่ยเราสรุปมาแล้วก็1919ก็คือหลังไอ้1911
13: ไปที่วัดซินไห
18: ่หลังวัดซินไห่8ปีเนี่ยได้ริเริ่มโครงการและทุ่มทุนสร้างสถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในเมืองเซี่ยเหมินก็คือหมายไว้ในเซี่ยเหมินซึ่งก่อตั้งขึ้นในคศ1921นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของแผ่นดินของจีนนะของจีน
13: ที่มาจาก
18: ที่สร้างด้วยทุน
13: ของทะเล
18: ของจีนบนทะเล
13: ใช่ overseas Chinese
18: ครับ
13: ก็ตอนเสียชีวิตท่านก็ไปเสียชีวิตที่ประเทศจีนนะก็กลับไปที่จีนเนี่ยก็ไปเสียชีวิตที่ปักกิ่ง
18: อ๋อบ้านปลายกลับไปอยู่ที่จีน
13: ก็คงไปมาแต่ว่าช่วงที
18: ่เสียชีวิต
13: เสียชีวิตที่จีนเนี่ยเสียชีวิตที่กรุงปักกิ่งแล้วก
18: ็
13: ตอนนั้นประธานเหมาก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะ
18: ครับ
13: ก็สดุดีมิสเตอร์เฉินเนี่ยนะฮะโดยคำยกย่องที่เป็นประวัติศาสตร์นะว่าบุคคลคนเนี้ยคือธงชัยแห่งจีนพ้นทะเลและแสงสว่างแห่งชนชาตินะฉะนั้นเขาก็จะไม่ใช่เจ้าสัวหรือมหาเศรษฐีทั่วไปเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นนักการศึกษาเป็นผู้ที่อุทิศตัวเพื่อประเทศบ้านเกิดเมืองนอนนะฮะก็ถือว่าเป็นวีรชนพ้นทะเลนะครับทีนี้ไอ้กลไกพวกนี้หรือเรื่องพวกนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์มองไปในอนาคตว่ารัฐบาลจีนซึ่งเวลาเนี้ยก็พยายามที่จะขึ้นมามีบทบาทในฐานะที่จะเป็นผู้จัดระเบียบโลกนะฮะแข่งกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายจีนพ้นทะเลยังไงอันนี้คือผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะในระยะหลังที่ประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยขึ้นมามีบทบาทถูกไหมครับ
18: ครับ
13: ก็ได้พูดถึงเครือข่ายของจีนพ้นทะเลมากขึ้นนะครับแต่การปรับเปลี่ยนหรือการปฏิรูปโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการจีนพ้นทะเลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือรัฐบาลจีนเนี่ยก็ทำมาต่อเนื่องหลายรัฐบาลแล้วนะครับคุณไพศาลผมไปย้อนกลับไปศึกษาดูเนี่ยคือเดิมเนี่ยไอเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของจีนพ้นทะเลเนี่ย มันจะอยู่ภายใต้สำนักงานที่ชื่อว่าสำนักงานกิจการจีนพ้นทะเลตอนหลังเนี่ยโอนย้ายมาอยู่ภายใต้หน่วยงานซึ่งมันใหญ่ขึ้นมีงบประมาณมีเจ้าหน้าที่อะไรมากขึ้นแล้วมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าจะเดินยังไงที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศจีนซึ่งก็เราก็หน่วยงานนี้ก็เรียกว่าฝ่ายแนวร่วมจีนพ้นทะเลเรียกว่า United Front Work Department for Overseas Chinese นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราควรจะเอามาศึกษาพิจารณาในแง่ของประเทศไทยนะครับว่าเราควรจะวางแนวทางยังไงในการที่จะจัดความสัมพันธ์กับจีนรวมทั้งความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นๆด้วยเนื่องจากเราจะได้ยังไงมีบทบาทแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศไทยนะคร
14: ับนี่มันน่าสนใจว่าในยุคหลังๆมาเนี่ยคนจีนพ้นทะเลที่อพยพมาแล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วยังมีชีวิตอยู่ในประเทศต่างๆในแถบเอาปัจจุบันเรียกกันว่ากลุ่มอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหลายเนี่ยนะก็ถ้าจะน้อยมากนะอาจารย์นะ
13: ครับ
14: ส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกหลานละส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของตัวบุคคลหรือการเชื้อสายอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สามอะไรกันเป็นส่วนใหญ่นะคราวนี้ผมสนใจตรงว่าแล้วจีนเขายังเกาะเกี่ยวความสัมพันธ์ในลักษณะของกลุ่มจีนพ้นทะเลเนี่ยในบริบทแบบไหนเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เพิ่งอพยพมาเนี่ยความผูกพันกับแผ่นดินแม่เนี่ยเขาเยอะมากแน่นอนถูกไหม
13: ใช่ครับ
14: ยิ่งบางคนเนี่ยคิดว่าบั้นปลายชีวิตก็จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่แผ่นดินแม่โดยซ้ำไปแต่คนรุ่นนั้นก็น่าจะล้มหายตายจากกันไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนะอันนี้ถ้าปัจจุบันเนี่ยผมก็คิดว่าคนจีนพ้นทะเลเนี่ยกลายเป็นเจ้าของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ
13: ่ในอาเซียน
14: อยู่ในประเทศต่างๆในอาเซียนของไทยเองเนี่ยเรียกว่านับไปเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบเนี่ยผมคิดว่าเป็นเครือข่ายลูกหลานจีนพ้นทะเลทั้งสิ้นนะ
13: ใช่ครับ
14: ถ้านับไล่ไปนะ
13: รวมทั้งประเทศอื่นๆด้วย
14: ประเทศอื่นๆอ
13: ินโดนีเซียฟิลิปปินส์ด้วย
14: ก็เช่นเดียวกันอันนี้หรือเปล่าที่ยังมีความเกาะเกี่ยวกันอยู่และจีนก็พยายามจะอาศัยการเกาะเกี่ยวในสายสัมพันธ์จีนพ้นทะเลกับบรรดากลุ่มทุนใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้นะอันที่สองเนี่ยมันก็จะมีพวกสมาคมองค์กรต่างๆนะอาจารย์นะ
13: ใช่ครับ
14: ซึ่งถือกำเนิดมาจากอุดมการณ์ของจีนพ้นทะเลผมยกตัวอย่างเลยอย่างปอเต็กตึงเนี่ยชัดเจนเลย
13: ใช่ครับ
14: สมาคมการกุศลอะไรต่างๆหรือว่าสมาคมแซ่สมาคมชาวมณฑลนู้นมณฑลนี้อะไรต่างๆเนี่ยหรือชาวสำเนียงภาษาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นองค์กรที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนะที่สืบต้นรากมาจากกลุ่มคนจีนพ้นทะเลทั้งหลาย
13: ก็อันนี้ก็เห็นด้วยกับคุณไพศาลเลยนะ
14: ครับ
13: เราถ้าเราไปศึกษาดูเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าขบวนการและเครือข่ายของจีนพ้นทะเลเนี่ยโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่มันเข้มแข็งเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นขบวนการที่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยคือไม่ว่าจะฝั่งไหนนะคือมันก็มีความขัดแย้งในหมู่ชุมชนจีนพ้นทะเลในช่วงที่ประเทศจีนมันมีความขัดแย้งกันสูงถูกไหมฮะแต่ว่ามันมีการจัดตั้งมันมีองค์กรมีมูลนิธิมีอะไรที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วบางทีในบางประเทศเนี่ยผู้มีอำนาจการเมืองในแต่ละประเทศก็หวาดระแวงขบวนการเหล่านี้ระดับหนึ่งด้วยนะฮะว่าจะเผยแพร่ความคิดหรือจะมีบทบาทอะไรในทางการเมืองหรือสังคมมากเกินไปไหมนะครับแต่บรรดาลูกหลานเนี่ยพอมันหลายรุ่นมาเนี่ยหลายเจเนอเรชันเนี่ยรุ่นล้านรุ่นลูกรุ่นล้านอะไรเงี้ยมันก็ถูกกลืนหมดอ่ะมันก็คือผสมกลมกลืนไปกับ ประเทศที่ตัวเองมาตั้งถิ่นฐานอยู่ถูกไหมครับ
14: ครับ
13: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ก็คือพี่น้องกันหมดอะในความเห็นของผมนะคือมันผสมกลมกลืนกันหมดถึงที่สุดแล้วพอระยะเวลาที่มันยาวนานพอคือเวลาเราพิจารณาประวัติศาสตร์ยาวๆเนี่ยเราก็จะเห็นการผสมกลมกลืนกันนะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยมันผสมกลมกลืนกันดีไม่ดียังไงมากน้อยแค่ไหนยังไงถูกไหมฮะคือชุมชนจีนพ้นทะเลในสยามกับในมาเลเซียในฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซียก็ไม่เหมือนกันนะคือไทยเนี่ยน่าจะเป็นสังคมที่มีการผสมกลมกลืนได้ดีกว่าหลายประเทศในอาเซียนด้วยกัน
14: ของมาเลเซียของอะไรนี่โอ้โหยังรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมอะไรไว้อย่างแข็งแกร่งเลยยังพูดภาษาสื่อสารอะไรกันกันค่อนข้างจะรักษาอัตลักษณ์ก็ไว้ได้อย่างเคร่งครัดนะ
13: ครับ
14: ของเรานี่ก็เปลี่ยนไปเยอะ
13: แล้วในช่วงเวลานึงอย่างกรณีของมาเลเซียเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติด้วยจนกระทั่งนำมาสู่การแตกตัวออกไปด้วยนะผมมองการแตกตัวออกไปเป็นประเทศสิงคโปร์ด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพวกนี้นะครับ
14: อันนี้ทางจีนเขาเลยต้องปรับลักษณะเขาเปลี่ยนชื่อเนี่ยคงไม่ได้คิดว่าเปลี่ยนที่เพื่อความเท่นะแต่คงจะเปลี่ยนบทบาทด้วยนะอาจารย์นะจากอะไรนะหน่วยงานด้านจีนพ้นทะเลมาเป็นองค์กรลักษณะเป็นงานแนวร่วม
13: ใช่ครับ
14: เขาก็คงทราบว่ามันก็คงจะมีพัฒนาการที่เริ่มสลับซับซ้อนมากขึ้นไอ้ความเป็นคนจีนพ้นทะเลที่มีแนวความคิดเรื่องชาตินิยมอะไรต่างๆนี่ก็จางไปเยอะแล้วล่ะ
13: ใช่ครับ
14: หรือแทบจะไม่มีเลย
13: ทีนี้ยุคใหม่นี่มันก็จะมี
14: ไม่มีใครอยากจะกลับไปประเทศจีนแล้ว
13: ทีนี้ยุคใหม่มันก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงใช่ไหมฮะอย่างที่มันเกิดขึ้นเงี้ยคือมีพวกจีนที่ทำธุรกิจ
14: จีนรุ่นใหม่ที่เข้ามา
13: เข้ามายุคใหม่แล้วก็มีจีนเทาอะไรก็มีด้วยถูกไหมฮะซึ่งรัฐบาล
14: สถานทูตจีนเขาก็ไม่ค่อยชอบให้เรียกคำนี้อยู
13: ่ใช่ครับก็คือมันก็มีคนหนีมาเพราะว่าไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมายแล้วก็หนีมาทางประเทศในแถบอาเซียนก็
14: ม
13: ีใช่ไหมและทางการจีนก็ตามแก้ไขปัญหาอยู่นะครับแต่ว่านโยบายพวกนี้มันก็มีการปรับเปลี่ยนหลายระลอกนะคุณไพศาลในบางยุคบางสมัยเนี่ยเขาก็ไม่ให้คนจีนอพยพออกก็มีในบางยุคนะฮะ
14: ในอดีตใช่ไหมใช
13: ่ในอดีตเพราะกลัวไปสร้างเครือข่ายขบวนการอะไรมา
14: อยู่นอกประเทศมาต่อต้านส่งทองมาต่อต้านครับ
13: ต่อต้านศูนย์กลางอำนาจโดยเฉพาะในยุคปลายราชวงศ์ชิง
14: คร
13: ับ แต่ต่อมาก็ส่งเสริมให้อพยพออกบางช่วงเวลานะ
14: เพราะว่าส่งเงินมาช่วยเหลือเพราะว่าอยู่ข้างในก็ลำบากเหลือเกิน
13: ใช่เพราะมันคือมันออกโดยสภาพไงคนก็หนีเหมือนคนเมียนมาใช่ไหมก็เหมือนกันน่ะคนก็อพยพออกนอกประเทศเป็นล้านๆน่ะใช่ไหมเพราะมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งและสงครามแล้วก็มันก็มีความยากลำบากทางเศรษฐกิจมาก
14: ครับ
13: ต่อมาเนี่ยลักษณะของการอพยพการเคลื่อนย้ายก็เกิดไอสถานการณ์ที่มันตรงกันข้ามกันก็คือแทนที่จะอพยพออกเนี่ยรัฐบาลก็ส่งเสริมให้ไปดึงคนที่มีความรู้ความสามารถนักธุรกิจเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยกลับไปประเทศจีน
14: ช่วยกันบูรณะจีน
13: ช่วยกันบูรณะช่วยกันสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะหลังยุคที่เปิดประเทศเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดแล้วในยุคเวลาเนี้ยสิ่งที่เราเห็นชัดเลยที่สุดก็คือการส่งเสริมให้บรรดาพวกที่เป็นชนชั้นมันสมองอะปัญญาชนนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆเนี่ยกับประเทศแล้วก็มีมาตรการจูงใจอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะเพราะว่าจีนต้องการมีบทบาทในโลกใช่ไหมโดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยแล้วก็คนเชื้อสายจีนที่ไปอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยก็เป็น คนจำนวนไม่น้อยเลยก็ประสบความสำเร็จมากนะ
14: โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมอาจารย์
13: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพวกนี้ก็เรียนในมหาลัยท็อป10น่ะใช่ไหมก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจีนก็พยายามส่งเสริมให้กลับประเทศกลับมาอาจจะมาแบบอยู่ชั่วคราวอยู่ถาวรอะไรเขาก็ดึงกลับไปเยอะเลยครับ

0: ลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
2: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
3: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
4: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
1: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 3นาฬิกา42นาทีมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อในช่วงที่2นะครับอาจารย์ครับ
7: ครับคุณไพศาลครับ
6: เกี่ยวกับท่านเฉินเจียเกิงเนี่ยหรือว่าตันแกกีอาจารย์จะมีแง่มุมใดเพิ่มเติมไหมครับ
7: คือกรณีเฉินเจียเกิงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกรณีตัวอย่างของการที่เราเห็นได้ชัดว่าพัฒนาการของประเทศจีนเนี่ยทั้งในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองนะแล้วก็การมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของประเทศเนี่ยมันมีพลังของ Overseas Chinese หรือจีนพ้นทะเลเนี่ยมีบทบาทอย่างมากเลยซึ่งมันจะต่างจากบางประเทศคือบางประเทศเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากข้างในถูกไหมฮะแต่ว่ากรณีของจีนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายๆเหตุการณ์โดยเฉพาะจีนยุคใหม่เนี่ยจีนยุคใหม่นี่หมายความว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะฮะ
6: ครับ
7: มันคือบทบาทของจีนพ้นทะเลเลยสุนยัตเซนเลยบอกว่าจีนพ้นทะเลเนี่ยคือมารดาของการปฏิวัติคือเป็นผู้ให้กำเนิดการอภิวัตในประเทศจีน
6: เขาไปเคลื่อนไหวจากข้างนอกมาก่อน
7: ใช่เคลื่อนไหวจากข้างนอกแล้วก็พลังมันอยู่ข้างนอกเยอะ
6: รวบรวมเงินรวบรวมปัจจัยการสนับสนุนต่างๆมา
7: ใช่ครับพลังมันอยู่ข้างนอกเยอะเพราะข้างในเนี่ยมันถูกกดปราบไงฮะมันถูกกดปราบเพราะว่าคนที่เป็นสายปฏิรูปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลี่หงจางก็ดีซึ่งเป็นขุนนางที่รักชาติและต้องการปฏิรูปเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งจักรพรรดิกวงซูก็ดีถูกไหมฮะ
6: ครับ
7: พวกนี้ก็โดนจำกัดบทบาทหมดนะมันฉะนั้นมันก็ไม่ได้เกิดการจากการเปลี่ยนแปลงจากภายในฮะมันก็ต้องเป็นพลังจากข้างนอกนะ
6: อีกประการหนึ่งคนที่กล้าเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเสี่ยงชีวิตรอนแรมมากลางทะเลแบบนี้ก็ต้องจัดว่าเป็นแอคทีฟซิติเซนนะอาจารย์นะ
7: ใช่ครับ
6: ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
6: คนที่งอมืองอเท้าไม่กล้าออกมาหรอกอันนี้มันต้องเป็นคนที่แบบกล้ามีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีแนวความคิดอะไรต่างๆอยู่พอสมควรที่เหนือกว่าหลายๆคนนะ
7: ใช่ครับคือเมื่อสัปดาห์

0: ตาที่แล้วเนี่ยวันเสาร์เราคุยเรื่องประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาถูกไหม
1: ครับ
0: เราพูดถึงบิดาผู้กลุ่มบิดาผู้ก่อตั้งประเทศหลายๆคนรวมทั้งจอร์จวอชิงตันเนี่ยตอนจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกของสหรัฐเนี่ยถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันตอนนั้นน่ะที่ประเทศจีนเนี่ยมันคือยุคที่ราชวงศ์ชิงเนี่ยรุ่งเรืองสูงสุดนะคุณไพศาลซึ่งมันจะตรงกับสมัยต้นรัตนโกสินทร์ของไทยอ่ะนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ทศวรรษเนี่ยมันระบบภายในมันอ่อนแอแล้วก็จีนก็ปฏิเสธที่จะเปิดรับไอ้ความก้าวหน้าจากภายนอกอ่ะคือมองว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางอ่ะแล้วไม่พยายามปฏิรูปให้ทันสมัยถูกไหม
1: ครับ
0: คือหลังจักรพรรดิเฉียนหลงเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันก็เลยถดถอยลงเรื่อยๆไงหลังจากนั้นแล้วก็พอดีมีขุนนางที่ทุจริตคอร์รัปชันด้วยแล้วก็ขึ้นมาเป็นใหญ่มันก็เสื่อมลงเรื่อยๆแล้วก็มาเสื่อมมากที่สุดเนี่ยที่เรียกว่าเป็นศตวรรษแห่งความอพยพอพยพอดสูเนี่ยนะฮะเป็นศตวรรษแห่งความอพยพอดสูเนี่ยก็คือตอนที่ทำสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งตอนนั้นก็แพ้พอแพ้ปุ๊บก็ถูกบีบให้เซ็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจำนวนมากถูกไหมฮะ
1: เปิดเมืองท่าต่างๆเต็มไปหมด
0: ก็ถดถอยลงแล้วก็มามีสงครามฝิ่นครั้งที่สองอีกแต่จริงๆมันก็เป็นไอ้แผนการอันเลวร้ายของจักรวรรดิอังกฤษด้วยนะคือจีนเนี่ยเขาบอกเขาปิดประเทศเขาไม่อยากเปิดการค้าเสรีถูกไหม
1: ครับ
0: พวกตะวันตกซึ่งตอนนั้นมันก็เริ่มมีลัทธิล่าอาณานิคมแล้วก็บอกคุณต้องเปิดประเทศต้องเปิดเสรีให้เราเข้าไปค้าขายด้วยเพราะว่าอังกฤษเนี่ยก็ขาดดุลการค้ากับจีนเยอะมากเลยนะฮะช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะบีบให้จีนเนี่ยเปิดประเทศจีนก็บอกไม่เปิดเพราะว่าเขาถือว่าเขายิ่งใหญ่เขาเป็นศูนย์กลางของโลกถูกไหมเขาไม่ต้องแล้วก็มองพวกตะวันตกเวลานั้นเป็นคนเถื่อนด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นคนเถื่อนเวลานั้นก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็วางแผนฮะว่าจะทำยังไงให้ประเทศเนี่ยมันอ่อนแอแล้วก็ยอมรับเรื่องการเปิดเสรีก็เอาสินค้าอันหนึ่งซึ่งทำลายคนจีนและสังคมจีนรวมทั้งประชาชนชาวจีนมากเลยก็คือฝิ่นนะคุณไพศาล
1: แล้วก็ได้ทำเงินทำทองได้
0: ทำเงินทำทองด้วยแล้วก็เอามาล่อให้คนจีนเนี่ยติดฝิ่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นไอ้ลักษณะของการต่อต้านต่างชาติเนี่ยในสังคมจีนเนี่ยมันมีอยู่ในลึกๆเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกลุกลานโดยตะวันตกค่อนข้างเยอะนะฮะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นขบวนการต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องของไอ้แนวคิดแบบชาตินิยมอยู
1: ่ครับคือกลุ่มที่อพยพมารุ่นเยอะใหญ่ที่สุดนี่ก็คือช่วงที่จีนต้องถูกกดขี่จากพวกเจ้าอาณานิคมทั้งหลายนี่นะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ทำให้มีคนหนีออกมาทำมากินสร้างเนื้อสร้างตัวกันอยู่นอกประเทศเพราะฉะนั้นในความรู้สึกที่เห็นถึงความอัปยศที่ถูกเขากดขี่ขูดรีดเนี่ยน่าจะมีอยู่สูง
0: แล้วคนจีนอยู่ในประเทศจีนเองก็เป็นพลเมืองชั้นสองอ่ะคุณเบสานแล้วก็มีความอดอยากยากลำบากทางเศรษฐกิจไม่มีจะกินถูกไห
1: ม
0: แล้วก็ตอนนั้นชาติตะวันตกก็พูดง่ายรุมถึงประเทศจีนยึดพื้นที่แล้วก็แบ่งเป็นเขตเช่ามีกองทหารของตัวเองใช้กฎหมายของตัวเองในการปกครองพื้นที่ต่างๆที่เป็นเขตเช่านะฮะทีนี้คนที่รักชาติต้องการต่อสู้ก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรที่สู้ตะวันตกได้เลยอย่างกบฏนักมวยอย่างเงี้ยกบฏนักมวยนี่คือ
1: ชาวฝึกวิทยายุทธ
0: ์ฝึกวิทยายุทธ์ไปสู้กับปืนกลของตะวันตกอย่างเงี้ย
1: สำนักบูตึงสำนักอะไรต่างๆนะสำนัก

0: เซลลิมยี
1: ่แล้วก็เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยนะผมไปค้นดูไอประวัติศาสตร์ของกบฏนักมวยเนี่ยมีการดื่มน้องดื่มน้ำมีไสยศาสตร์บอกเนี่ยถ้าลุกขึ้นมาสู้แล้วไอปืนของตะวันตกเนี่ยยิงไปแล้วก็จะไม่ตายอะไรเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็ตายเป็นเบื่อนะครับแล้วตอนนั้นสมัยยุคนั้นก็คือปลายราชวงศ์ชิงแล้วสูสีไทเฮาก็ไปเหมือนคล้ายๆอยู่เบื้องหลังกบฏนักมวยอีกให้ไปสู้กับชาติตะวันตกกองทัพของชาติตะวันตกกองทัพชาติตะวันตกก็เลยถือโอกาสปราบแล้วก็เข้าไปยึดวังเลยนะคุณไพศาลเข้าไปยึดวังแล้วก็
0: เผาทำลาย
1: แล้วก็ยึดทรัพย์สินนะไปยึดทรัพย์สินไปอะไรส่งกลับประเทศตัวเองอะไรเยอะแยะตอนนี้พิพิธภัณฑ์ในหลายประเทศก็เลยมีของจากเมืองจีนอยู
0: ่
1: เนี่ยยึดมาตั้งแต่ตอนนั้น
0: น
1: ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น
0: ครับครับเหลือเวลาอีกประมาณสัก 7-8 นาทีนะก่อนที่จะจบรายการเรานะก็ขออนุญาตพักเกี่ยวเรื่องท่านเฉินเจียเกิง
1: มาพูดสถานการณ
0: ์
1: ณตอนนี้ไหมมีคน
0: พูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกกับอาจารย์
1: ฟุตบอลโลก
0: อาจารย์ได้ดูบ้างไหมได้ติดตามบ้างไหม
1: ก็ได้ดูบ้างเพราะมันเป็นเวลาที่กลางคืนนะ
0: ครับ
1: ก็อาร์เจนตินากับสเปนใช่ไหมจะแข่งกัน
0: จะนัดคู่ชิงนี่ก็เป็นอาร์เจนตินากับสเปนส่วนชิงที่สามก็คืออังกฤษฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นะน่าดูทั้งสองคู่เลยอาร์เจนตินากับสเปนนี่ก็คือศึกระหว่างเจ้าอาณานิคม
1: ครับ
0: กับประเทศเมืองขึ้นนะ
1: ครับใช่ครับ
0: มีสงครามกันไหมก่อนที่อาร์เจนตินาจะได้เอกราชเนี่ย
1: มีสงครามฮะเพราะว่ามันมีการลุกขึ้นสู้เพื่อต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชจากสเปน
0: ก็เข้าใจว่าอเมริกาใต้นี่ศึกใหญ่ที่สุดก็ในพลโบลิวาร์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่ทำให้หลายประเทศได้เอกราชเลยแล้วหลายประเทศก็จะเอาในพลโบลิวาร์นี่เป็นวีรบุรุษของชาติ
1: เป็นชื่อประเทศ
0: เป็นชื่อประเทศกับประเทศ
1: ในโบลิเวียชื่อประเทศใช่ครับ
0: ใช่ผมเห็นใน Netflix นี่ผมก็อยากเข้าไปดู
1: มันมีซีรีส์อันนึง
0: เป็นเรื่องของในพลโบลิวาร์ครับ
1: ใช่ครับแต่จริงๆเขาก็ถูกเทรนโดยกองทัพของสเปนนั่นแหละนะไม่งั้นเขาก็ไม่มีกำลังที่จะต่อสู
0: ้ก็เป็นคนเชื้อสายยุโรปเป็นยังเป็นเชื้อพวกยุโรปลูกหลานยุโรป
1: ล
0: ูกผสมแต่อาร์เจนตินาเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะยังเป็นเชื้อสายพวกผู้อพยพจากยุโรปส่วนใหญ
1: ่อิตาลีมาจากอิตาลีเยอะ
0: อิตาลีเยอะ
1: คือสเปนเนี่ยเป็นเจ้าอาณานิคมแต่ว่าคนที่อพยพไปอาร์เจนตินาจริงๆเนี่ยคือคนอิตาลีฉะนั้นหน้าตามันจะออกเป็นคนอิตาลีหน่อยผสมสเปนถูกไหมฮะ
0: ก็ชื่อก็จะเป็นนั่นอยู่กันนะชื่อก็จะเป็นอิตาเลียนอยู่เยอะเหมือนก
1: ันอาร์เจนตินานี่ก็สู้กันนานนะคุณไพศาลคือตอนหลังเนี่ยคนที่เป็นอยู่ในอาณานิคมเนี่ยก็แบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายนะฝ่ายที่เอากษัตริย์สเปนราชวงศ์สเปนกับฝ่ายที่ไม่เอากษัตริย์และราชวงศ์สเปนก็สู้กันไปสู้กันมาแล้วมันก็มีเหตุการณ์แทรกเขาเรียกว่าอะไรเหตุการณ์สอดแทรกทางประวัติศาสตร์คือในยุคของนโปเลียนนโปเลียนก็ไปบุกสเปนอีกแล้วก็ไล่กษัตริย์สเปนลงจากบัลลังก์แล้วก็ตั้ง
0: นโปเลียนนี่คือ
1: โบนาปาร์ตนโปเลียนฝรั่งเศสนี่แหละแล้วก็ตั้งน้องตัวเองอ่ะญาติกันน่ะขึ้นมาเป็นกษัตริย์สเปนไอ้คนในอาร์เจนตินาก็ไม่ยอมรับกษัตริย์จากฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะฮะก็สู้กันไปสู้กันมาก็เนี่ยประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเต็มไปด้วยการต่อสู้แย่งชิงอำนาจผลประโยชน์กัน
0: ครับ
1: จริงๆก็โลกในศตวรรษที่21เนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแล้วนะควรจะ
0: ก็หันมาเอาทีมฟุตบอลมาดวลกัน
1: ดีกว่า
0: ดีกว่า
1: ี๋ยวก็รอดูระหว่างประเทศเมืองขึ้นกับอดีตเจ้าอาณานิคมเนี่ยใครจะชนะนะ
0: ครับแต่เพียงแต่เนี่ยก็ฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็เขาก็ถือว่าเป็นพัฒนามาเป็นไอ้กีฬาที่ทำให้แทนที่จะต้องลบลาฆ่าฟันกันก็มาแข่งขันกันเอากีฬามาเป็นตัวได้เชียร์ได้ตัดสินกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าก็มีบางคนก็ลากกีฬาเข้าไปเป็นความขัดแย้งระหว่างชาติผมเห็นคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินานะรอบรองชนะเลิศ
1: หมู่เกาะฟอกแลนด์ใช
0: ่ไหมก็สงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์รอบสองเพราะอังกฤษกับเจออาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกเนี่ยเจอมาหลายรอบแล้วมันก็มีไอ้การมันก็มีกรณีที่เป็นดราม่ากันนะเรื่องหัดพัดไอ้เรื่องหัดพระเจ้าอาจารย์เคยได้ยินไหมมาราโดน่าอันนั้นก็คือแข่งกับอังกฤษนะนั่นแหละแข่งกับอังกฤษแบบโกรธมาก
1: คือจริงๆอาร์เจนตินานะคุณไพศาลคือในยุคหนึ่งเนี่ยก่อนที่ไอ้ระบอบเปรองจะขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ใช้นโยบายประชานิยมหนักๆเนี่ยนะฮะเคยเจริญก้าวหน้ากว่ายุโรปหลายประเทศเลยนะฮะอาร์เจนตินาเนี่ย
0: เพราะว่าเขาเป็นไอ้ทำปศุสัตว์ผสมความสำเร็จมากใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วส่งเนื้อเข้ามาในขายในยุโรปแล้วก็ทั่วโลกเลยนะส่งไปอเมริกาส่งไปทั่วโลกเลยคือเป็นผมดูพื้นที่เขามันก็โอเคมันคงจะเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์มีทุ่งหญ้ามีอะไรเยอะคือมันได้รับอิทธิพลความอุดมสมบูรณ์จากไอ้ตอนที่ติดกับทางบราซิลนะแล้วลงไปทางใต้เนี่ยขั้วโลกใกล้ขั้วโลกใต้เนี่ยอากาศก็ใกล้เคียงกับยุโรป
1: คร
0: ับ เป็นอากาศแบบเป็นอากาศเขตอบอุ่น
1: คือความผิดพลาดในการบริหารประเทศเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเหมือนกันนะครับคุณไพศาล
0: ครับ
1: คือมันทำให้กลายเป็นประเทศที่ถดถอยไปเลยจากที่เคยรุ่งเรืองมากๆนะจนป่านนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะเรื่องหนี้สาธารณะเรื่อง
0: ค่าเงินก็ยัง
1: อ่อนแออ
0: ่อนแออยู่นะ
1: ยังอ่อนแออยู่แต่ก็ดีขึ้นบ้างแล้วนะ
0: ครับไอ้ผู้นำเขาก็ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบจำลองจากโดนัลด์ทรัมป์เลยใช่ไหม
1: เป็นแบบฝ่ายขวาหน่อยประชานิยมฝ่ายขวา
0: แล้วเขาพยายามที่จะเรียนแบบทรัมป์ทุกอย่างเลยเป็นเจอทรัมป์นี่แบบดีอกดีใจกันใหญ่เลยเพราะว่าเป็นแม่แบบเป็นลูกแบบอะไรกันอยู
1: ่ครับ
0: ก็โอเคนะเป็นอย่างนี้ยังอุตส่าห์ชนะการเลือกตั้งได้แสดงว่ากระแสคนมันคงอยู่กับความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจจนกระทั่งกระแสขวามาก็โดดเข้าหาเลยนะอาจารย์
1: คือมันการเมืองในละตินอเมริกาเนี่ยต้องเรียนคุณไพศาลว่ามันสวิงฮะสวิงซ้ายจัดทีขวาจัดทีหนึ่งคือมันไม่ค่อย
0: ดีบราซิลนี่ก็เอียงซ้ายเอียงขวาก็เอียงซ้ายก็ซ้าย
1: สลับกันไป
0: ขวาก็ขวาจัดเลยใช่จริงอย่างที่อาจารย์ว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็รอติดตามชมวันเสาร์คืนวันเสาร์เข้าสู่วันอาทิตย์แล้วนี่ก็คู่จริงที่3อังกฤษกับฝรั่งเศสนะส่วนคืนวันอาทิตย์ซึ่งก็เป็นวันล่วงเข้าวันจันทร์แล้วก็เป็นคู่ชิงนะระหว่างเจ้าอาณานิคมกับประเทศใต้ปกครองเขาเนี่ยอดีตประเทศที่ใต้ปกครองเขาเนี่ยนะสเปนกับอาร์เจนตินาก็จะปิดฉากสำหรับมากับฟุตบอลโลกนะอาจารย
1: ์ครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับลากันไปก่อนนะครับ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับโชคดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนประกาศลุยเจรจา FTA หนุนเอกชนก้าวสู่ตลาดโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้แทนภาคเอกชนไทยที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยทีมไทยแลนด์มีภาคเอกชนไทยที่เดินทางมาร่วมการเจรจาธุรกิจที่เฉิงตู140ผู้บริหารระดับสูงไทยเป็นภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจีนจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆได้แก่ธุรกิจการเงินอาหารพลังงานนิคมอุตสาหกรรมการแพทย์สาธารณสุขท่องเที่ยวและเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกรัฐมนตรี110คนนายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าดีใจที่ได้มานครเฉิงตูครั้งแรกรู้สึกยินดีที่พบปะกับภาคเอกชนไทยซึ่งในการพบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเมื่อวานนี้ได้รับการยืนยันจากประธานาธิบดีจีนว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันที่จะหารือกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงในวันพรุ่งนี้จะฝากให้ช่วยดูแลผู้ประกอบการชาวไทยในประเทศจีนด้วยกิจกรรมในวันนี้ได้เปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูเป็นการปักหมุดและประกาศว่าไทยจริงจังในการยกระดับความร่วมมือทางการค้าในระดับท้องถิ่นย้ำความพร้อมของไทยสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางการลงทุนของภาคเอกชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องเร่งเจรจา FTA กับคู่ค้าที่สำคัญต่างๆกองทัพเรือตรวจสอบแล้วเรือสินค้าที่ถูกโจมตีไม่ใช่เรือสัญชาติไทยพลเรือตรีปารัตน์ อัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานจนทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยนั้นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์ VTS กรมเจ้าท่าพบว่าเรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยแต่อย่างใดนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานปัจจุบันมีจำนวน1ลำโดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามกองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้พร้อมยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหนุ่มรปภ.พระตกวังเลี้ยงหอยจักรยานยนต์ล้มทับจมน้ำเสียชีวิตตำรวจประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำขึ้นจากน้ำบริเวณถนนสายบางขุนเทียนชายทะเลลูกบัวซอยเทียนทะเล25หมู่9แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกทม.ตรงข้ามวังเลี้ยงหอยแครงและเลี้ยงกุ้งของชาวบ้านพบร่างของนายนุกูลอายุ55ปีถูกรถจักรยานยนต์ล้มทับเห็นมือขวาโผล่พ้นผิวน้ำเล็กน้อยสอบสวนทราบว่าผู้ตายเป็นรปภ.ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากซื้อกับข้าวเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักตำรวจฝ่ายสืบสวนเร่งลงพื้นที่ดูวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและ และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
12: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
13: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
12: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
13: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
12: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
13: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
12: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
13: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
14: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านค่ะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
17: ซึ่งเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะแล้วก็คุณหมอบ้านของเรานะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ค่ะหลังจากที่เราคุยกันไปนะคะในเรื่องของการเตรียมบ้านรับหน้าฝนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าช่วงหลังต้องยอมรับว่าหลายๆท่าน านนั้นเนี่ยนะคะด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์พลังงานราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็ทำให้ประเด็นเรื่องของการ work from home เนี่ยกลับมาถูกใช้กันในหลายๆหน่วยงานมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ต้องทำงานที่บ้านมากขึ้นค่ะซึ่งที่บ้านของเราเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะเราก็จะมีห้องมีจุดต่างๆนะคะบางคนอาจจะมีห้องทำงานโดยเฉพาะส่วนตัวบางคนอาจจะไม่มีห้องทำงานนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญนั้นเนี่ยในแต่ละห้องที่เราต้องใช้ชีวิตหรือเราต้องทำงานนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องไปดูกันนะคะว่าห้องนั้นๆเนี่ยเราจะต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมอะไรอย่างไรหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าบางห้องเนี่ยถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยทำไมอยู่แล้วดูเครียดๆนะห้องมันดูอยู่แล้วไม่เกิดสภาวะน่าสบายนะคะหรือห้องแบบไหนที่อยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าอยู่รู้สึกว่าอยู่แล้วเนี่ยสบายหรือแม้กระทั่งนั่งทำงานแล้วรู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งทำงานได้อย่างดีนะคะไม่มีปัญหาสุขภาพตามมาค่ะซึ่งเหล่านี้สำคัญมากๆนะคะถ้าอาจารย์ยอดเยี่ยมวันนี้ก็เลยจะชวนเราคุยกันนะว่าห้องแบบไหนที่ถ้าเราอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นห้องที่ทำให้เกิดความเครียดได้ห้องแบบไหนที่เป็นห้องน่าอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องของในแง่ของการพักผ่อนนะคะหรือว่าจะเป็นห้องที่เหมาะสมแก่การทำงานแก่การใช้ชีวิตนั้นเนี่ยนะคะจะมีองค์ประกอบอะไรยังไงได้บ้างค่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านเลยโดยเฉพาะบางคนที่อาจจะต้องใช้เรื่องของการปรับนะปรับปรุงบางทีไม่ได้ต้องปรับปรุงอะไรใหญ่มากมายนะคะปรับบางอย่างเนี่ยก็จะทำให้ห้องนั้นเนี่ยเกิดในเรื่องของภาวะน่าสบายหรือน่าอยู่หรือเสริมสร้างทำให้เราสามารถที่จะทำงานหรืออยู่ในห้องนั้นได้อย่างยาวนานแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์เรื่องนี้กันค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
8: สวัสดีครับคุณจิตติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เข้าในเดือนกรกฎาคมเต็มๆแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่คุณจิตติมาพยายามสรุปให้เรานะครับก็คือว่ามันมีคำถามอยู่หลายคำถามหลากหลายคำถามจากท่านผู้ฟังมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับในเรื่องของการจัดสภาวะภายในห้องหรือจัดสภาวะของห้องที่ให้เกิดความน่าอยู่มากขึ้นเป็นห้องที่ไม่ทำให้เกิดความเครียดต่างๆทั้งนี้เนี่ยรวมตั้งแต่เป็นเรื่องของห้องทำงานหรือเป็นห้องในบ้านต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ใครสามารถที่จะเอาไปใช้สอยได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันครับว่าห้องเนี่ยที่เราจะอยู่นั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือจะที่ทำงานก็แล้วแต่ก็อย่าให้ห้องนั้นเนี่ยเล็กเกินไปนะครับอย่าให้ห้องนั้นเนี่ยเล็กเกินไปคำว่าเล็กเกินไปนั้นเนี่ยหมายถึงว่าห้องเนี่ยอากาศอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าห้องเล็กเกินไปนั้นเนี่ยระบบระบายอากาศเนี่ยจะต้องดีถ้าระบบระบายอากาศไม่ดีนั้นเนี่ยเวลาเราหายใจเราก็จะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถ้าสมมติว่าตัวการเอาหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าเราไม่มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดีเพียงพอเนี่ยนะครับเราก็ไม่มีออกซิเจนใหม่เข้าไปในการที่เราจะไปฟอกในเรื่องของระบบหายใจของเรานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็คือเราก็อาจจะง่วงนอนอาจจะหลับไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องต่างๆเนี่ยนะครับคุณจิติมาครับห้องนั้นเนี่ยถ้าตามหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าห้องนั้นเนี่ยถ้าให้มีอากาศเนี่ยประมาณ10คิวบิกเมตรต่อคนนะครับถ้าเราอยู่กัน2คนก็น่าจะมีอากาศอย่างน้อย20คิวบิกเมตรก็คือเอากว้างคูณยาวคูณสูงเข้าไปนะครับถ้าเป็นในกรณีห้องทำงานถ้าว่าห้องมันเล็กเกินไปเนี่ยนะครับห้องมันเล็กเกินไปนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็คือว่าคนเนี่ยเวลาทำงานอยู่ใกล้เกินไปและหลายครั้งนั้นเนี่ยมันก็จะรบกวนกันถึงแม้ว่าจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับแค่การเคาะคอมพิวเตอร์ต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะรบกวนอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องเนี่ยก็อย่าให้เล็กเกินไปอย่าไปเสียดายตรงนั้นเพราะว่าประสิทธิภาพการทำงานมันก็จะลดลงแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่ามันเป็นห้องใหญ่เกินไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยทางจิตวิทยาเนี่ยก็จะเกิดความอ้างว้างเกิดความเหงาเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสมมุติว่าทำงานอยู่คนเดียวแล้วห้อง ทำงานอยู่2คนอย่างนี้แล้วห้องมันกว้างเกินไปนั่งห่างกัน5เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดความอ้างว้างเกินไปนั่นคือสิ่งที่ผมว่าเราต้องเริ่มต้นว่าขนาดของห้องนั้นเนี่ยน่าจะต้องมีความพอดีอย่าเล็กเกินไปอย่าใหญ่เกินไปนะครับ
17: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะแล้วห้องแบบไหนที่จะทำให้เรารู้สึกอึดอัดคะอาจารย์คะ
8: คือถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยห้องที่จะสร้างความอึดอัดนั้นเนี่ยก็คือห้องแคบๆแต่ยาวๆห้องแคบๆแต่ยาวๆหรือห้องที่เตี้ยเกินไปนะครับคือฝ้าเพดานทั้งหลายในห้องทำงานหรือจะเป็นห้องนอนห้องอะไรเนี่ยก็อย่าไปเตี้ยกว่า2เมตร40ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับสมมติว่าห้องเตี้ย2เมตรเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดทันทีนะครับหรือห้องนั้นเนี่ยพื้นที่อาจจะเยอะแต่ปรากฏว่าเป็นห้องแคบๆยาวๆเนี่ยนะครับเหมือนนั่งอยู่ในโบกี้รถไฟอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยถ้าในตามทฤษฎีนั้นเนี่ยก็จะถือว่าตัวนี้เนี่ยก็จะไปสร้างความอึดอัดให้คนที่จะใช้สอยนะครับคุณจิติมาครับ
17: อาจารย์ครับประเด็นเรื่องของสีก็น่าสนใจค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วเราควรจะทาสียังไงคะอาจารย์ถึงจะให้ความรู้สึกดีในการทำงานหรือห้องนั้นทำให้ห้องนั้นน่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะเป็นเฉดไหนยังไงคะอาจารย์
8: คือถ้าในกรณีที่เป็นห้องพักธรรมดาหรือจะเป็นห้องทำงานก็แล้วแต่นะครับตัวสีนั้นเนี่ยก็มีความสำคัญคือโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยสีที่กรุณาอย่าใช้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรืออยู่ในบ้านเราก็คือสีผนังหรือสีฝ้าเพดานนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงสีภายนอกนะฮะคืออย่าไปใช้สีแดงอย่าไปใช้สีแสบอย่าไปใช้สีม่วงดำอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าโดยทฤษฎีทางด้านสีนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้สีในลักษณะนี้เนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยเกิดความเครียดนะครับพวกสีแดงพวกสีแสบพวกสีม่วงดำอะไรพวกนี้ห้ามใช้แต่ถ้าสีกลางๆทั่วไปนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นสีเขียวอ่อนเป็นสีเหลืองอ่อนเป็นสีเนื้อเป็นสีฟ้าตัวเนี้ยก็จะสีเนี่ยก็จะบอกอารมณ์นะครับว่าห้องนั้นเนี่ยก็จะใช้ได้โดยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะฮะเพราะนั้นอย่าพยายามที่จะใช้ทาสีห้องไม่ว่าจะเป็นตัวผนังหรือตัวฝ้าเพดานเนี่ยนะครับให้เป็นสีแดงสีแสดหรือสีม่วงสีดำเนี่ยนะฮะให้เป็นทั่วไปนั้นเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอ่อนเป็นสีเหลืองอ่อนเป็นสีเนื้อเป็นสีฟ้าต่างๆนานาเนี่ยก็ทำได้เนี่ยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะครับก็เราใช้คำว่าทาสีขาวหยดดำเนี่ยนะครับก็คือเวลาช่างเขาทาสีนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นกระป๋องสีขาวนะครับแต่ถ้ามันขาวเกินไปเนี่ยมันก็จะเวอร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาสีดำเนี่ยผสมเข้าไปหน่อยนึงภาษาช่างเรียกว่าสีขาวหยดดำตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เนี่ยนะครับแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นผนังสีขาวหยดดำเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันก็จะสว่างเกินไปนิดนึงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผนังทั้งหลายนั้นเนี่ยก็อย่าเป็นผนังกว้างๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับพยายามที่จะติดรูปติดนาฬิกาติดอะไรต่างๆนานาเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะทำให้เรารู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นนะครับนั่นคือในเรื่องของทฤษฎีของสีที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่เราจะใช้ที่ทำให้ห้องของเรานั้นเนี่ยไม่เป็นห้องเครียดแล้วก็จะเป็นห้องที่ใช้การได้อันนี้เป็นทฤษฎีเลยนะครับ
17: เราไปแล้วเนาะอาจารย์เรื่องของขนาดใช่ไหมคะเรื่องของสีแล้วแสงล่ะคะอาจารย์คะแสงต้องเป็นยังไงคะสำหรับห้องที่น่าอยู่ค่ะ
8: คือแสงนั้นเนี่ยผมใช้คำว่าเวลามีแสงในห้องเนี่ยนะครับสิ่งแรกนั้นเนี่ยก็คืออย่าให้มันสว่างเกินไปเพราะสว่างเกินไปนั้นเนี่ยมันจะมาเสียบตาเราไม่ว่าเราจะนั่งทำงานหรือเราจะนั่งพักผ่อนเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกไม่มีความสุขเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าห้องของเรานั้นเนี่ยมันไปติดทางด้านทิศตะวันตกหรือทางด้านทิศใต้ที่แสงแดดนั้นเนี่ยจะส่องเข้ามาจัดๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องติดผ้าม่านติดอะไรไว้อย่าให้มันสว่างเกินไปนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญแล้วก็นอกจากที่จะเป็นแสงของธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ใช้คำว่าแสงของดวงโคมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่เราจะติดดวงโคมนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็อย่าให้มันมาอยู่ใกล้หรือใช้ดวงโคมที่สว่างเกินไป

0: นี้เนี่ยก็ไม่สมควรแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับก็อย่าให้มันมืดเกินไปด้วยเพราะว่าถ้าห้องที่มืดนั้นเนี่ยเวลาที่เราอ่านหนังสือหรือเราจะทำงานนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีความสุขนะครับเท่าที่ควรคืออย่าพยายามมีห้องทำงานที่มันมืดมืดเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะอ่านหนังสือหรือเราจะใช้เครื่องมืออะไรเนี่ยเราก็จะต้องมีไฟโป๊ะมาเปิดเพราะว่าการที่มันมีทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งมันก็จะเปลืองไฟอันที่สองก็คือว่ามันจะทำให้เราเนี่ยอึดอัดในการใช้ชีวิตเพราะว่าในทางทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องแสงนั้นเนี่ยก็คืออย่าทำอะไรให้มันเกิดคอนทราสต์คือหมายความว่าอย่าทำอะไรที่ความสว่างของแสงเนี่ยมันแตกต่างกันมากเกินไปเช่นมองไปทางซ้ายเห็นผนังทางซ้ายสว่างจ้าเลยแต่พอมองไปทางขวาปรากฏว่าผนังทางขวานี่มันมืดมากเลยเนี่ยนะครับถ้าสมมติเรานั่งปั๊บเนี่ยเราเหลือบซ้ายทีขวาทีเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยโดยทฤษฎีเนี่ยเขาเรียกว่ามีคอนทราสต์มีคอนทราสต์ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความเครียดเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของแสงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยโดยทฤษฎีในการที่เราอ่านหนังสือเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายประเด็นนะครับในประเด็นเรื่องของการสะท้อนแสงการแกลถ้าสมมติว่าเราอ่านหนังสือที่ตัวกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษมันๆนะฮะก็คือเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีแสงสะท้อนออกมาทำให้เราอ่านเนี่ยไม่ถนัดนะครับหรือถ้ามันมืดเกินไปเราก็จะไม่ถนัดอีกเหมือนกันนะครับหรือมันสว่างเกินไปเราก็จะไม่ถนัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องแสงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการที่เราจะทำให้ตัวอาคารของเรานั้นเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ต่อจากเรื่องสีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแสงนะครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะสีแล้วแสงแล้วและแน่นอนว่าแสงเนี่ยเราก็จะมีตัวช่วยเนาะอาจารย์ปกติถ้าเป็นในบ้านในห้องเนี่ยก็คือเราจะต้องมีผ้าม่านใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าแสงจ้าแสงอะไรใดๆก็ใช้ผ้าม่านเนี่ยในการช่วยนะในการกรองแสงกรองความร้อนด้วยชั้นหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วผ้าม่านเนี่ยอาจารย์มีข้อคิดยังไงบ้างสำหรับห้องที่น่าอยู่คะอาจารย์คะ
0: คือจริงๆแล้วผ้าม่านเนี่ยสิ่งแรกที่อยากจะบอกก็คือขอให้เป็นวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่ายนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความเครียดอะไรมากมายแต่ผ้าม่านนั้นเนี่ยขอให้จะเลือกผ้าม่านอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทำความสะอาดได้ง่ายเพราะว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยเราเป็นประเทศร้อนชื้นบนประเทศร้อนชื้นนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวผ้าม่านเราเนี่ยมันไปสะสมความชื้นเนี่ยนะครับตัวแบคทีเรียเองตัวเชื้อโรคเองนั้นเนี่ยก็จะไปเกาะอยู่ตามผ้าม่านนั้นสำคัญแต่ถ้าในกรณีที่เป็นผ้าม่านเราใช้คำว่าเป็นผ้าละกันนะครับถ้าสมมติว่าเป็นห้องทำงานหรือห้องอยู่ทั่วๆไปนั้นเนี่ยหลายๆคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นผ้าม่านสองชั้นผ้าม่านชั้นแรกเนี่ยเอาไว้กันแสงจริงๆนะครับเป็นผ้าม่านสำหรับปรุงแสงอีกผ้าม่านอีกตัวนึงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผ้าขาวๆที่เหมือนมุ้งอ่ะนะฮะที่เอาไว้กรองแสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าม่านนั้นเนี่ยก็จะมีอันเดียวก็ได้ถ้ามีอันเดียวก็ขอให้เป็นผ้าม่านที่ทึบหน่อยเนี่ยนะครับแต่ถ้ามี2อันเนี่ยก็จะดีอันนึงเนี่ยก็จะเป็นที่เขาโปร่งแสงได้เนี่ยนะครับให้แสงเข้ามาได้บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความให้แสงเข้ามาแรงแล้วก็อีกอันนึงนั้นเนี่ยก็มีเอาไว้เพื่อปิดแสงเลยหรือในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยในหลายๆจุดนั้นเนี่ยเราก็ต้องการที่จะปิดผ้าม่านเพื่อให้ตัวห้องของเรานั้นเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นไม่อยากให้ใครเห็นต่างๆนานาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าหอพักและคอนโดหลายๆแห่งเนี่ยนะครับที่เขาก่อสร้างใกล้ๆกันนะครับบางแห่งนั้นเนี่ยห่างกันแค่4เมตรเท่านั้นนะครับเพราะนั้นหมายความว่าใครถ้าเราทำอะไรในห้องนั้นเนี่ยนะครับเราต้องการแสงแต่ปรากฏว่าความเป็นส่วนตัวของเราก็จะหายไปหรือในบางจุดนั้นเนี่ยเราต้องการความเป็นส่วนตัวสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของผ้าม่านนั้นเนี่ยก็อยากที่คุณจิตติมาถามมาก็คือว่าถ้าจะให้ดีนั้นเนี่ยผ้าม่านถ้ามี2ชั้นเนี่ยก็จะดีอันนึงเนี่ยก็สามารถให้แสงเข้ามาได้บ้างเหมือนมุ้งเหมือนอะไรอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงนั้นเนี่ยก็คือเอาไว้ปิดสายตาคนอื่นแล้วก็บังแสงได้เต็มที่ ็จะ

0: ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับหรือหลังๆเนี่ยปรากฏว่าถ้าสมมติว่าเป็นอาคารสำนักงานโดยทั่วไปเราก็ไม่ใช้ละผ้าม่านที่เป็นผ้านะครับคุณจิตติมาครับเราก็จะใช้ม่านที่มันเป็น PVC นะครับเป็นแผ่น PVC เพราะว่าตัวนี้จะทำความสะอาดง่ายแล้วก็สามารถรูดขึ้นรูดลงรูดซ้ายรูดขวาได้โดยสะดวกนะครับแล้วก็มีความทนทานสูงดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าแต่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่อยากที่จะมีม่านที่เป็น PVC แผ่น PVC อยู่ในบ้านเพราะมีความรู้สึกว่าบ้านนั้นเนี่ยก็ต้องการความเป็นกันเองความอบอุ่นต่างๆนานาก็อยากให้เป็นผ้าอันนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นอาคารสำนักงานหรืออาคารสาธารณะทั่วๆไปตัวผ้าม่านเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าน่าจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ซะอย่าเป็นตัวผ้าเป็นผืนก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าในเรื่องของการทำความสะอาดในเรื่องของการเก็บสะสมเชื้อโรคนั้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ
1: อาจารย์คะพออาจารย์พูดถึงผ้าม่านนั้นที่ใช้ในสำนักงานหรือ PVC เนี่ยนึกภาพตามใช่ไหมคะมันก็จะมี2แบบเนาะอาจารย์แบบนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวนอนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเป็นแบบซี่ๆนะคล้ายๆที่ปรับแสงได้แบบคล้ายๆลักษณะของมูลี่นะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นแบบลักษณะของแนวตั้งนะคะที่ดึงแล้วก็ปรับแสงได้เหมือนกันหรือดึงเปิดหมดได้เช่นเดียวกัน2แบบนี้มันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงในแง่ของการคัดเลือกที่จะเอามาใช้งานนะคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าเป็นตัวใช้คำว่าถ้าเป็นตัวบานเกล็ดนอนๆเนี่ยนะครับก็จะดีสำหรับในกรณีที่เป็นห้องทำงานที่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่เราต้องอ่านหนังสือเพราะว่าการที่มันปรับทางนอนเนี่ยเราสามารถที่จะค่อยๆคอนโทรลความสว่างได้ง่ายแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะปรับให้ตัวบานเกล็ดเนี่ยมันกระเด้งขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้เนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของตัว PVC ที่เป็นแผ่นตั้งๆเนี่ยนะครับและรูดมาเนี่ยมันก็อาจจะพลิกได้บ้างนะครับถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเราจะคอนโทรลเราจะควบคุมในเรื่องของความสว่างที่วิ่งเข้ามาเนี่ยยากนะครับแต่มันก็จะดีถ้าในกรณีที่ตรงนี้ตามทางเข้าตามทางเข้าหรือของเข้าไปในห้องเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่ามันเป็นทางตั้งอย่างเงี้ยเราสามารถจะรูดปั๊บแล้วก็มองเห็นข้างนอกได้เลยเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นบานเกล็ดทางนอนเนี่ยนะครับเราพลิกไปพลิกมาไอ้ตัวบานเกล็ดนั้นเนี่ยมันก็ยังบังตาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่ทำงานโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับการใช้PVC ม่าน PVC ที่มันเป็นบานเกล็ดทางนอนที่พลิกขึ้นพลิกลงได้เนี่ยเราก็จะสามารถเนี่ยควบคุมในเรื่องของแสงได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นสาธารณะโดยทั่วไปเนี่ยนะครับที่เราต้องการมองเห็นข้างนอกข้างในเนี่ยที่ชัดเจนการที่เรามีม่าน PVC ทางตั้งเนี่ยนะครับที่เรารูดปั๊บเนี่ยก็มันก็โปร่งเลยเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมาบังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยก็ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแสงเรื่องของผ้าม่านเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าแสงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเราแล้วก็มีผลต่ออารมณ์ของเราพอสมควรเลยนะครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็เรื่องผ้าม่านนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของสีวัสดุที่ใช้แล้วเนี่ยการเลือกประเภทของม่านเนี่ยในการใช้งานในแต่ละห้องในแต่ละจุดก็จะมีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่อาจจะทำให้เรานั้นเนี่ยใช้งานห้องนั้นได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สำคัญมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุขภาพด้วยโดยเฉพาะประเด็นห้องทำงานที่ท่านอาจารย์บอกนะในเรื่องของเราต้องใช้สายตาเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการเลือกม่านนะคะที่สามารถที่จะปรับมุมในเรื่องของแสงทิศทางแสงอะไรต่างๆนานาให้สอดรับกับการทำงานของเรานั้นเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะทีนี้เราไปละนะคะเรื่องของแสงเรื่องของสีนะคะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเหมือนกันก็คือเรื่องของเสียงนะคะเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์กันนะว่าเรื่องของเสียงเนี่ยมีข้อคิดอะไรยังไงบ้างเพราะว่าโดยปกติไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานห้องพักผ่อนหรือแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยเองนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของเสียงก็มีความสำคัญเนาะเพราะว่าถ้ามีเสียงรบ กวนจากภายนอกหรืออะไรก็ตามต่างๆนานานั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยด้านในอยู่แล้วนะคะเรื่องของเสียงเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
0: เรื่องของเสียงเนี่ยก็คล้ายๆเรื่องของแสงเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับคือถ้าเป็นเรื่องของเสียงนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องการพื้นที่ที่เสียงนั้นเนี่ยไม่มีเสียงเนี่ยเข้ามารบกวนมากเกินไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าเสียงนั้นเนี่ยที่มารบกวนมากเกินไปนั้นเนี่ยมีมาจากไหนบ้างเสียงที่รบกวนมากเกินไปอันแรกก็อย่างที่คุณจิตมาได้เรียนบอกไปคือเสียงรบกวนจากภายนอกอันที่สองเสียงรบกวนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากภายในของเราเองและอันที่สามนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของเสียงกล้องเนี่ยนะครับซึ่งเสียงกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้ในการเจรจาในการทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะอึดอัดไปนะครับในเรื่องของเสียงรบกวนจากภายนอกนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่กันยากพอสมควรเนี่ยนะครับเพราะว่าจะมีบ้านหลายหลังนั้นเนี่ยที่อยู่ติดถนนแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้มันแย่เลยเพราะว่าปรากฏว่ารถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยจะได้ยินเสียงรบกวนกันเยอะเลยมีคำถามเข้ามานั้นเนี่ยก็หลายท่านอยู่เนี่ยนะครับซึ่งเราเองนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นบ้านปกติที่ก่อสร้างเสร็จแล้วในการที่จะป้องกันเสียงไม่ให้เพราะว่าเสียงพวกนี้เขาจะส่วนใหญ่จะผ่านเข้ามาทางหน้าต่างของเรานะครับซึ่งเสียงก็จะทะลุตัวกระจกเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะป้องกันเสียงก็คล้ายๆกับการป้องกันความร้อนจากหน้าต่างเหมือนกันก็คือเราก็ต้องพยายามในการที่จะติดม่านซะนะครับเพื่อให้ม่านนั้นเนี่ยเขาเป็นตัวกันเสียงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยเขาก็จะไม่มันคลื่นเสียงนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นอากาศนิ่งๆเนี่ยคลื่นเสียงเขาก็ผ่านเข้ามายากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีผ้าม่านเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเราก็จะมีช่องว่างระหว่างผ้าม่านกับตัวหน้าต่างหน่อยนึงไอ้ช่องว่างที่เป็นอากาศนิ่งๆตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวในการที่จะป้องกันคลื่นเสียงไม่ให้ผ่านเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีผ้าม่านก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับในการที่เราจะป้องกันเสียงจากภายนอกเข้ามาแต่ถ้าสมมุติเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่เป็นบ้านสร้างใหม่แล้วกันนะครับหรือบ้านจะรีโนเวทใหม่ก็แล้วแต่แล้วก็ปรากฏว่าข้างบ้านเราหรือหน้าบ้านเรานั้นเนี่ยมันมีเสียงรบกวนจริงๆเนี่ยนะครับการป้องกันนั้นเนี่ยก็คือว่าบางท่านเนี่ยก็จะใช้หน้าต่างที่เป็นกระจก2ชั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีอากาศอยู่ตรงกลางเนี่ยครับก็มันก็จะเป็นลักษณะของกระจกกันเสียงเนี่ยนะครับก็จะช่วยได้เยอะพอสมควรถ้าสมมุติว่าเรามีกระจกกันเสียงตัวนี้เนี่ยเสียงรบกวนจากภายนอกนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาได้ยากถ้าเรายิ่งมีม่านด้วยเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันเสียงจากภายนอกได้ค่อนข้างดีนะครับคุณจิตติมาครับ
1: อาจารย์คะถ้าเราอยากจะป้องกันเสียงโดยเราปลูกต้นไม้จากภายนอกบ้านของเราเนี่ยอันนี้จะสามารถป้องกันเสียงจากภายนอกให้แบบเข้ามาในบ้านเราน้อยลงได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ตัวนี้ป้องกันได้แน่นอนเลยนะครับถ้าเราเคยคุยกันอยู่ในรายการเหมือนกันในเรื่องของการปลูกต้นไม้กันเสียงข้างถนนนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับก็คือว่าเสียงของยานพาหนะเสียงของรถนั้นเนี่ยหนึ่งเขาจะเกิดขึ้นตรงห้องเครื่องเนี่ยนะครับหรือตรงล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นเสียงมันวิ่งมาปั๊บเนี่ยก็จะมีการปลูกต้นไม้ที่ไม่สูงเป็นต้นไม้พุ่มไม่สูงเนี่ยนะครับตัวต้นไม้พุ่มตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวกรองตัวเสียงที่มาจากตัวรถหรือตัวยางล้อรถวิ่งบนถนนแต่ถ้าสมมุติว่าเสียงที่มาโดยทั่วไปนั้นเนี่ยการป้องกันอีกอันหนึ่งก็คือปลูกต้นไม้ที่มันมีพุ่มสูงหน่อยเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราปลูกต้นมะม่วงอย่างเงี้ยนะครับแม้ต้นมะยมต้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็หมายความว่าถ้าเสียงเขาเนี่ยวิ่งมาข้างล่างก็ไปเจอตัวไม้พุ่มที่เราปลูกเอาไว้เขียวๆข้างรั้วนะครับพอเขาพุ่งขึ้นมาสูงนั้นเนี่ยก็จะไปชนกับตัวพุ่มของต้นไม้ซึ่งตัวต้นไม้นั้นเนี่ยเขาจะเป็นตัวดูดซับเสียงที่ค่อนข้างดีเนื่องจากว่าเขามีใบนะครับแล้วมีใบหลายชั้นพอเขามีใบหลายชั้นนั้นเนี่ยคลื่นเสียงที่วิ่งเข้ามาโดนใบอันนึงก็สะท้อนไป นี่ยนะครับก็ไปโดนใบอีกอันนึงแล้วสะท้อนกลับไปกลับมาทำให้ตัวคลื่นเสียงนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทะลุไปที่อื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เรามีตัวอาคารที่อยู่ริมถนนแล้วก็มีเสียงเนี่ยวิ่งเข้ามาหรือไม่จำเป็นต้องดินถนนก็ได้มาอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันมีเสียงวิ่งเข้ามารบกวนเราอ่ะนะครับคุณจิตมาครับก็เดินสองอย่างเนี่ยนะครับหนึ่งคือป้องกันที่เปลือกของตัวบ้านเราเองคือป้องกันที่ระบบของหน้าต่างถ้าเป็นกระจกสองชั้นและมีอากาศตรงกลางตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกระจกเขาเรียกกระจกกันเสียงก็ได้นะครับซึ่งตัวกระจกกันเสียงนั้นก็จะดีอันนึงก็คือว่านอกจากเขาจะกันเสียงแล้วเขาจะกันความร้อนได้ด้วยได้ทั้งสองอย่างนะครับก็คือตัวกระจกของหน้าต่างนั้นเนี่ยก็ขอให้เป็นกระจกสองชั้นและมีอากาศตรงกลางในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีผ้าม่านเนี่ยนะครับที่บังที่กระจกตรงนี้ด้วยเพราะตัวผ้าม่านตัวนี้เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการมองเห็นจากที่อื่นนอกจากจะเป็นเรื่องของตัวกรองแสงแล้วตัวผ้าม่านตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกรองเสียงไปด้วยนั่นคือสิ่งที่น่าจะทำในขณะเดียวกันนอกจากเรื่องของการป้องกันตัวเองจากตัวเปลือกของอาคารของเรานะครับก็อาจจะเดินตามที่คุณจิตมาได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเราลองพยายามในการที่จะปลูกต้นไม้นะครับเพื่อเอาต้นไม้นั้นเนี่ยเขาไปกันเสียงที่เสียงมาจากที่อื่นให้คลื่นเสียงนั้นเนี่ยเขาวิ่งมาแล้วก็ไปชนกับใบไม้ชนกับพุ่มไม้มันก็จะทำให้เสียงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทะลุทะลวงเข้ามาตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีอย่างหนึ่งนะครับคุณจิตมาครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะประเด็นเรื่องเสียงเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเสียงจากภายนอกนะซึ่งเราก็มีวิธีแนวทางในการป้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระจกนะคะเรื่องของม่านก็ช่วยส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของต้นไม้นะคะที่ปลูกต้นไม้ในเรื่องของการกันเสียงเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นของเรื่องของเสียงนะคะอาจารย์ก็คือเสียงกล้องภายในห้องที่เราทำงานอยู่นั่นแหละหรือว่าบางเคสเนี่ยก็อาจจะเคยไปเจอไปฟังบรรยายไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงกล้องมากๆหรือว่าในการทำงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเรานั่งทำงานอยู่แล้วก็คนที่อยู่อาจจะถัดออกไปห่างออกไปเขาพูดเนี่ยปรากฏว่าเสียงเขาก็กล้องเข้ามาแล้วมันก็รบกวนสมาธิในการทำงานของเราค่ะอาจารย์ประเด็นเรื่องเสียงกล้องนี่ยังไงคะอาจารย์เกิดจากอะไรและแก้ยังไงคะ
0: ผมเริ่มต้นอย่างนี้ละกันตามที่คุณจินมาบอกว่าเสียงกล้องมันเกิดจากอะไรและเกิดได้ยังไงคือเสียงกล้องเนี่ยก็คือเวลาเสียงเนี่ยเขาเป็นคลื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีเสียงเกิดขึ้นหรือเราพูดหรือเราอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเกิดคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงเนี่ยเขาวิ่งไปชนอะไรกับที่มันแบนๆเรียบๆนะครับเวลาคลื่นเนี่ยเอาจริงๆแล้วคลื่นเนี่ยเขาวิ่งไปชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะสะท้อนกลับมาสะท้อนมากสะท้อนน้อยเนี่ยแล้วแต่แต่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันเป็นผนังแบนๆเรียบๆแข็งๆด้วยเนี่ยนะครับตัวคลื่นเสียงเนี่ยพอเขาวิ่งไปชนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฝ้าเพดานเอ่ยไม่ว่าจะเป็นตัวผนังเอ่ยถ้าวิ่งไปชนปั๊บเนี่ยตัวคลื่นมันก็จะต้องสะท้อนกลับมาและคลื่นนั้นเนี่ยมันก็เป็นคลื่นที่คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดเสร็จปั๊บคำพูดเราเนี่ยมันเป็นคลื่นเสียงวิ่งไปชนผนังไปชนฝ้าเพดานไปชนอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะวกกลับมาทำให้เรารู้สึกคล้ายๆได้ยินเสียงของเราอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ชัดเหมือนตอนที่เราพูดนะครับนั่นคือคำว่าเสียงกล้องนะครับถามว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยทำอย่างไรถ้าสมมุติว่าเป็นอาคารที่สร้างเสร็จแล้วละกันนะครับอาคารที่สร้างเสร็จแล้วก็ไปใช้แล้วมันเกิดเสียงกล้องเนี่ยก็ไปดูหน่อยว่าตัวผนังเนี่ยมันเป็นยังไงตัวฝ้าเพดานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าคุณจิติมาสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับเวลาในห้องประชุมทั้งหลายเนี่ยตัวฝ้าเพดานเนี่ยเขาจะไม่แบนๆเรียบๆเป็นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดแบนๆเรียบๆนะครับแต่เขาก็จะเป็นวัสดุดูดเสียงนะครับเป็นฝ้าเพดานที่เอาไว้ซึมเสียงได้มันก็จะเป็นวัสดุที่มีรูๆมีร่องๆอยู่นะฮะเพื่อที่จะเวลาคลื่นเสียงวิ่งเข้าไปนั้นเนี่ยเขาจะไม่วิ่งกลับมา ขาก็จะไม่วิ่งกลับมานะครับเขาจะโดนดูดเข้าไปข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ก้องขึ้นทันทีก็เพราะว่านั่นก็คือเหตุก็คือว่าเพราะว่าเพดานมันยังเรียบอยู่ตัวผนังก็ยังเรียบอยู่เนี่ยนะครับพอพูดปั๊บเนี่ยขึ้นเสียงวิ่งเข้าไปชนเพดานขึ้นเสียงวิ่งเข้าไปชนผนังมันก็จะต้องสะท้อนกลับมาแล้วก็กลายเป็นเสียงก้องแต่ถ้าพอเราเข้าไปอยู่แล้วพอเราเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเอ๊ะเสียงก้องมันหายไปถามว่ามันเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปอยู่นั้นเนี่ยเราก็จะมีวัสดุอย่างอื่นนั้นเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเราอย่างเช่นพวกเฟอร์นิเจอร์เอ้ยพวกผ้าม่านเอ้ยพวกตู้เอ้ยพวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผนังเรียบๆฝ้าเพดานเรียบๆทั้งหลายเนี่ยมันหายไปนะครับเพราะว่าตัวคลื่นเสียงที่วิ่งเข้าไปเนี่ยมันไม่ไปชนแล้วก็สะท้อนกลับมาด้วยคลื่นระบบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในถ้าสมมติว่าเป็นกรณีห้องประชุมที่มันมีเสียงก้องถึงแม้ว่าจะติดตั้งเฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็เพราะว่าตัวเฟอร์นิเจอร์นี่มันไม่เยอะมันมีแต่คนฟังเนี่ยนะครับแต่ผนังนั้นเนี่ยใหญ่ยาวแล้วก็ฝ้าเพดานก็ใหญ่ยาวถ้ามันเรียบไปหมดนะไม่ใช่วัสดุดูดซับเสียงเนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็จะต้องเกิดเสียงก้องเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือเรื่องของเสียงก้องที่เกิดขึ้นแล้วก็ยาผมใช้คำว่าไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานจะเป็นบ้านหรือจะเป็นห้องประชุมอะไรต่างๆนานาเนี่ยเสียงก้องเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันเสียงก้องก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกจุดหนึ่งในเรื่องของเสียงที่จะทำให้ห้องเรานั้นเนี่ยมีประโยชน์ใช้สอยเต็มที่นะครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะเรื่องเสียงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะนอกเหนือจากเสียงภายในเรื่องเหนือจากเสียงเรื่องของนอกเหนือจากเสียงภายนอกนะเสียงก้องภายในแล้วเนี่ยยังมีเสียงในประเด็นอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงจะพักกันสักครู่หนึ่งนะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาคุยกันต่อนะคะ
0: แล้วคุยกันใจเย็นๆก็ได้นะครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดห้องเรื่องแสงเรื่องสีเรื่องผ้าม่านเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องอีกอื่นๆที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ใครบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กๆอันนึงถ้ารู้สาเหตุของปัญหาเนี่ยผมคิดว่าก็จะไปทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆนานาได้และทำให้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงานหรือชีวิตที่เราอยู่ที่บ้านเรานั้นเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับคุณจิตติมาครับ
1: ค่ะเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะเครียดแบบไม่รู้ตัวแล้วพอมาดูจริงๆมันเครียดจากเรื่องของสภาวะแวดล้อมภายนอกที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจัดการได้ภายในบ้านของเราเนี่ยแหละใช่ไหมฮะ
0: เยอะเลยเยอะเลยนะครับในเรื่องของความเครียดจากสภาวะแวดล้อมของเราไม่ว่าที่ทำงานเราที่บ้านเราหรือแม้กระทั่งตามโรงพยาบาลนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะ

0: ไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
4: ้ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
5: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
6: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะเราพูดคุยประเด็นกันที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะพูดคุยกันในเรื่องของห้องน่าอยู่แล้วก็ห้องเครียดนะคะว่าห้องในแต่ละห้องนั้นในห้องแบบไหนที่เป็นห้องน่าอยู่ห้องแบบไหนที่เป็นห้องเครียดแล้วก็มีองค์ประกอบและปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ห้องนั้นเนี่ยเป็นห้องเครียดหรือว่าห้องที่น่าอยู่นะคะซึ่งก็คุยกันไปหลายเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดของห้องนะคะเรื่องของแสงเรื่องของสีเรื่องของผ้าม่านนะคะแล้วก็ท้ายเบรกที่แล้วเนี่ยเราคุยกันในเรื่องของเสียงนะคะซึ่งก็คุยทั้งเสียงที่มาจากภายนอกนะคะที่จะเข้าสู่บ้านซึ่งก็มีวิธีแนวทางในการป้องกันเรื่องของการปลูกต้นไม้ก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะแล้วก็เราคุยทิ้งท้ายกันในประเด็นเรื่องของเสียงกล้องที่เป็นเสียงกล้องภายในเนี่ยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยก็ทำให้สร้างภาวะรำคาญได้แล้วก็รวมถึงนะคะบางคนก็อาจจะทำให้ใช้ชีวิตในห้องไม่มีสมาธิถ้าเป็นการทำงานหรือใดๆก็ตามแต่นะคะซึ่งเบรกที่แล้วท่านอาจารย์ก็บอกแล้วว่าเสียงกล้องเนี่ยมาจากอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพดานไม่ว่าจะเป็นผนังนะคะแต่ว่าจริงๆก็ยังมีเสียงกล้องที่มาจากอย่างอื่นด้วยนะคะเราจะมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์จะเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีเบรกที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกที่2ครับคุณจิติมาสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมขอเรียนว่าสิ่งที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจหลายๆอย่างถ้าเรามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะให้คุณจิติมาใช้เวลาสัก 2-3 นาทีสรุปคุยกับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งถ้าบ้านไหนมีปัญหาหรือสำนักงานไหนมีปัญหาผมคิดว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญอันนึงที่พอแก้ไขปั๊บเนี่ยจะทำให้เราอยู่บ้านแล้วก็มีความเครียดน้อยลงหรือเราทำงานในอาคารสำนักงานนั้นเนี่ยก็จะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่คุณจิติมาได้สรุปไปในเรื่องของเสียงกล้องไม่ว่าจะเป็นเสียงกล้องจากฝ้าเพดานหรือเสียงกล้องจากผนังที่เราก็คุยกันไปนะครับเสียงกล้องมันมาเกิดจากตัวเวลามีเสียงเกิดขึ้นเนี่ยเสียงมันก็มีคลื่นเสียงมันก็วิ่งไปชนฝ้าเพดานบ้างชนผนังบ้างเสร็จแล้วเสียงก็จะสะท้อนกลับมาด้วยคลื่นลักษณะเดิมทำให้มันกลายเป็นเสียงกล้องเกิดขึ้นซึ่งเราก็คุยกันไปว่าวิธีการแก้ไขนั้นเนี่ยก็คืออย่าทำผนังอะไรให้มันเรียบและแข็งอย่าทำฝ้าเพดานที่มันเรียบและแข็งเกินไปแล้วก็ถ้ามันมีความจำเป็นนั้นเนี่ยการที่เราต้องใช้วัสดุดูดเสียงอย่างเช่นพวกฝ้าเพดานที่เราเห็นเป็นวัสดุดูดเสียงที่เป็นฝ้ากันเสียงที่เขาเรียกฝ้ากันเสียงหน้าตาเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นฝ้าที่มันเป็นรูๆเนี่ยไม่ได้เรียบเกินไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้คลื่นเสียงเนี่ยมันวิ่งไปปั๊บเนี่ยมันจะไม่สะท้อนกลับมาหรือสะท้อนกลับมาน้อยหรือในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ถ้าสมมติว่าเรามีผนังแบนๆแล้วเราก็เปลี่ยนไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับจะเอาวัสดุอะไรติดเข้าไปเนี่ยมันก็ยุ่งเนี่ยการมีผ้าม่านราคาถูกๆผ้าม่านบางๆสบายๆเนี่ยนะครับเอาไปติดเอาไว้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นวัสดุดูดเสียงวัสดุกันเสียงอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่คุณจิติมาถามว่าเอ๊ะนอกจากเสียงเนี่ยที่มันจะก้องมาจากตัวเพดานหรือก้องมาจากตัวผนังแล้วเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเวลาคุณจิติมานั่งอยู่ในห้องแล้วมีคนเดินอยู่ข้างนอกห้องเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเหมือนกันตัวนี้เนี่ยบางทีนี่ก็อาจจะเป็นเสียงกล้องหรือในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เสียงกล้องนะครับแต่มันเป็นเรื่องของวัสดุปูพื้นกับตัวรองเท้าของเราที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกันเช่นผู้หญิงท่านใส่รองเท้าส้นสูงหรือผู้ชายที่เดินโครมโครมโครมหนักมากเนี่ยนะครับแล้วก็วัสดุปูพื้นนั้นเนี่ยทำให้เกิดเสียงได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องอันนี้ผมไม่พูดถึงตัวพวกพื้นไม้อ่ะนะครับพอมันเกิดเสียงปั๊บเนี่ยตัวเสียงตัวนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งไปถ้าสมมุติว่ามันไปเจอผนังแบนๆไปเจอฝ้าเพดานแบนๆเข้าไปอีกเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็จะเกิดเสียงกล้องเข้ามาในห้องทำงานของคุณจิติมาได้ถามว่าวิธีการแก้ไขเป็นยังไงวิธีการแก้ไขเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสแก้ไขได้การแก้วัสดุปูพื้นหรือการแก้รองเท้าของผู้ที่จะเดินเข้ามานั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยนะครับถ้าสมมุติเราแก้เรื่องรองเท้าไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเข้ามาจะต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะเข้ามา จะต้องถอดรองเท้าเอ่ยถ้าทำไม่ได้เนี่ยการที่เราจะไปปรับเปลี่ยนวัสดุปูพื้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ถ้าสมมติว่ามันเป็นวัสดุแข็งแข็งเกินไปพวกกระเบื้องพวกกรีนิตต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็อาจจะเอากระเบื้องยางไปปูทับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเสียงกล้องที่จากพื้นนั้นเนี่ยก็คือมันยังไม่ใช่เสียงกล้องเหตุเกิดเนี่ยไม่ใช่ตัวความกล้องของเสียงแต่เหตุมันเกิดเพราะว่าเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากวัสดุปูพื้นกับตัวรองเท้าของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับคุณจิติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะแล้วภายในตัวห้องเนี่ยมีส่วนไหนที่เราจะต้องระมัดระวังเสียงเป็นพิเศษอีกบ้างคะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆเนี่ยในตัวห้องจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ผลิตเสียงรบกวนอะไรออกมาเนี่ยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเสียงกล้องนะครับแต่เสียงที่มันเกิดขึ้นหนึ่งก็คือจากการใช้สอยห้องของเราเนี่ยนะครับอันที่สองคือเกิดจากตัวห้องข้างๆหรือบริเวณโดยรอบเนี่ยนะครับเท่าที่เจอเนี่ยนะครับคือเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนานาที่ใช้ในห้องเนี่ยนะครับที่มันมีเสียงดังเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดทีวีเปิดเพลงเกิดมือถืออะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยเขาเป็นเรื่องของพฤติกรรมแล้วไม่ได้เรื่องของงานก่อสร้างไม่ใช่เรื่องของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เสียงจะเข้ามาก็คือเสียงเนี่ยจากห้องหนึ่งมาอีกห้องหนึ่งตัวนี้เนี่ยที่จะเป็นการรบกวนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผนังและประตูทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ขอให้เป็นประตูที่ปิดให้สนิทระหว่างห้องที่ทำให้เกิดเสียงกับห้องที่ไม่ต้องการให้มีเสียงเข้าอย่างเช่นสมมติห้องครัวที่อาจจะมีเสียงคงเค้งต่างๆนานากับห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยที่เราไม่อยากให้เสียงเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันต้องมีประตูปิดเพื่อให้เสียงนั้นเนี่ยเขาไม่ลอดจากห้องหนึ่งมาอีกห้องหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของเสียงเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือเสียงจากห้องน้ำเนี่ยนะครับเสียงจากห้องน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับก็คือถ้าห้องน้ำนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดกับห้องของเราก็จริงแต่เสียงนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมารบกวนเราได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเสียงจากห้องน้ำเนี่ยจะเกิดขึ้น1ในตอนอาบน้ำอันที่2ในตอนที่มีการชักโครกนะครับคุณจิติมาท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะครับในตอนที่เราชักโครกนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังกรึ้งตอนที่ชักโครกเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าห้องของเราเนี่ยมันอยู่ติดกับห้องน้ำถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีประตูเปิดเข้าไปแต่ในบางครั้งเสียงเขาอาจจะทะลุออกมาทางผนังต่างๆนานาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในการที่เราจะทำอะไรในเรื่องนี้เนี่ย ก็คิดไว้แต่แรกเราเคยคุยกันในเรื่องห้องพระอย่างเงี้ยนะครับว่าบริเวณที่เราจะวางหิ้งพระต่างๆนานาเนี่ยอย่าไปวางติดกับบริเวณห้องน้ำก็จะดีเพราะว่าถ้า เรากำลังไหว้พระสวดมนต์อยู่แล้วก็มีคนไปใช้ห้องน้ำแล้วกดชักโครกดังโครมครามขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงจากภายในเราเองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีเสียงรบกวนจากการเดินของนาฬิกาติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กแต่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องของเสียงนั้นเนี่ยก็คงไปซีเรียสเรื่องการเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงกล้องเป็นสำคัญเสียงจากภายในนั้นเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการได้นะครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะนี่ก็เป็นประเด็นในเรื่องของเสียงนะที่คุยกันไปนะคะก็จะเห็นเลยว่านะคะแต่ละประเด็นที่อาจารย์พูดคุยนั้นเนี่ยเป็นประเด็นปลีกย่อยนะคะเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องเล็กเรื่องน้อยซึ่งบางครั้งเนี่ยส่งผลนะคะต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตในห้องนั้นๆหรือแม้กระทั่งในสถานที่ทำงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราได้ไปหลายหัวข้อนะคะในการที่จะทำให้ห้องเราเนี่ยลดความเครียดแล้วก็ทำให้ห้องนั้นน่าอยู่แต่ต้องบอกก่อนว่ายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีประเด็นปลีกย่อยอื่นๆซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตในการยกยอดที่จะไปในสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าถ้าให้ทวนสรุปสั้นๆอย่างที่บอกไปประเด็นเรื่องของขนาดของห้องจะต้องไม่เล็กไปไม่ใหญ่จนเกินไปก็สำคัญนะคะเรื่องของความอึดอัดนะผนังของห้องนะคะเพดานของห้องนั้นจะต้องไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะแล้วก็ลักษณะของห้องนั้นจะต้องไม่แคบแล้วก็ยาวจนเกินไปนะห้องแคบยาวก็จะทำให้อึดอัดนะคะประเด็นเรื่องของแสงสีเสียงเหล่านี้สำคัญ คัญทั้งหมดเลยนะสีก็ควรไม่จะต้องเป็นกลุ่มสีที่ทำให้จัดจ้านแล้วก็เกิดความเครียดนะแสงก็ต้องไม่มืดไปไม่สว่างไปไม่แตกต่างคอนทราสต์กันมากๆนะคะต้องมีผ้าม่านในการช่วยกรองนะคะเสียงก็มีทั้งเสียงป้องกันจากเสียงในเรื่องของเสียงภายนอกนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของเสียงภายในซึ่งจะเกิดจากเสียงกล้องซึ่งก็มีวิธีในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่คุยไปนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อนะคะสำหรับประเด็นนี้นะอาจารย์นะคะ
1: เดี๋ยวคุยกันต่อสัปดาห์หน้าน่าจะจบครับ
0: ค่ะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้าใครฝากคำถามไว้เดี๋ยวรอฟังคำตอบกันค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกทม.เตรียมเปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณมูวินใหญ่19กรกฎาคมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่และประชุมร่วมกับกฟม.ผู้รับจ้างหน่วยงานด้านวิศวกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญความคืบหน้าล่าสุดสถานการณ์เริ่มส่งตัวเติมน้ำเข้าอุโมงค์ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อปรับสมดุลแรงดันน้ำใต้ดินเรียบร้อยแล้วไม่มีน้ำรั่วเพิ่มและไม่พบการสุดตัวของถนนเพิ่มเติมในช่วง2วันที่ผ่านมาดังนั้นวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นจะมีการเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้า3ช่องจราจรเพื่อทดสอบเตือนรถส่วนฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรสำหรับเส้นทางเลี่ยงแนะนำให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพและห้ามจอดรถกีดขวางในซอยลาดย่า1เพื่อช่วยระบายรถทางนี้กทม.ได้สั่งติดเครื่องมือวัดผลเพิ่มเติมรายงานทุกวันและตรวจอาคารโดยรอบทุก2ชั่วโมงเตรียมร่วมมือกับปสท.และกรมโยธาธิการลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยให้กับประชาชนที่พักอาศัยทางนี้คาดว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังในระยะเบื้องต้นจะใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกทม.ยกเรื่องสอบข้าราชการใหม่ยกเลิกสัญญาจ้างมสว.ทบทวนความโปร่งใสทั้งระบบรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากรณีเช่นการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบวิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดสำหรับการจัดสอบรอบต่อไปเดิมจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กรกฎาคมแต่กรุงเทพมหานครได้ประกาศเลื่อนการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะเลื่อนสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายน2569เพื่อทบทวนระบบการจัดสอบใหม่รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนทั้งนี้ก่อนหน้านี้ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ดำเนินการจัดสอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.แต่กรุงเทพมหานครเห็นควรให้มีการทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ซึ่งได้มีการหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการจัดสอบซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจไม่ขัดข้องสำหรับความคืบหน้าการจัดสอบนั้นคาดว่าภายในวันที่15สิงหาคมจะมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดสอบและภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบนายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงาน BOI เฉิงตูชวนภาคธุรกิจเสฉวนลงทุนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China เสฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเมื่อเวลา 14:00 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงที่นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นทักทายสวัสดีเป็นภาษาจีนพร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนรัฐบาลมณฑลเสฉวนและสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนสาขามณฑลเสฉวนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงาน BOI เฉิงตูซึ่งถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือระดับท้องถิ่นมากขึ้น นายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายการลงทุนมายังประเทศไทยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการค้าที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างการเติบโตและความสำเร็จร่วมกันในระยะยาวของทั้งสองประเทศและกล่าวเป็นภาษาจีนที่แปลได้ว่าสู้สู้ประเทศไทยสู้ๆประเทศจีนสู้สู้เสฉวนสู้สู้เพื่อนรัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Real Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
9: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะหลังบ่าย3เป็นต้นไปแบบนี้จนถึง4โมงเย็นนะคะเราก็จะมาตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันนะคะหลากหลายเรื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ที่เราถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้นะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะฝากคำถามมาได้เลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือช่องทาง LINE ค่ะที่ @thinkingradio นะคะThinking Radio ค่ะก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไลน์จะมีรูปถ่ายคำถามประกอบมาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะแนบเบอร์โทรศัพท์มาด้วยกรณีที่ถ้าทางทีมงานหรือท่านอาจารย์ต้องการที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดก็จะได้สามารถโทรศัพท์สอบถามได้นะคะแต่ไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะก็สามารถที่จะส่งเป็นคำถามให้รายละเอียดมาให้ชัดเจนนะที่ไลน์ @thinkingradio ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกันนะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมค่ะสวัสดีชั่วโมงที่2เบรกที่3ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกที่3ครับก็เป็นเวลาที่เราจะต้องตอบคำถามกันนะครับหลังจากที่เราคุยในสาระต่างๆมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อให้ไม่เสียเวลามากนะครับก็คุณจิตติมาอาจจะเริ่มเลยแต่ไหนๆก็ไหนๆเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็มีช่องทางในการที่จะติดต่อแล้วก็สอบถามคำถามมาที่รายการของเรานั้นเนี่ยก็มีช่องทางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรบกวนคุณจิตติมาก่อนที่จะเราจะคุยเรื่องคำถามนะครับคุณจิตติมาเรียนบอกท่านผู้ฟังอีกสักนิดนึงนะครับว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีคำถามกรุณาอย่าเกรงใจใดๆเด็ดขาดนะครับไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝงทั้งสิ้นนะครับก็คุณจิตติมาช่วยเรียนบอกท่านผู้ฟังอีกนิดนึงเผื่อท่านผู้ฟังบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะเข้ามาฟังไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะก็สำหรับใครที่จะส่งคำถามนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะก็เรามี2ช่องทางหลักๆนะคะใครที่ฟังถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้ทาง Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะตรงช่องคอมเมนต์ก็สามารถเขียนคำถามให้รายละเอียดมาได้เลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ LINE นะคะที่ @thinking radio มี @ ข้างหน้าต่อด้วย thinking radio นะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้เช่นเดียวกันช่องทางนั้นก็แนบรูปได้นะคะจะฝากเบอร์โทรได้เช่นเดียวกันแต่ไม่สะดวกก็สามารถส่งคำถามให้รายละเอียดมาอย่างชัดเจนได้เลยนะคะเราก็จะรวบรวมคำถามแล้วก็จะนำมาตอบกันแบบนี้ในสัปดาห์ถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเริ่มเลยดีไหมคะอาจารย์คะ
1: ไปที่เอาเลยครับผม
0: คำถามนี้น่าจะมาจากการร้อนใจอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับดูจากคำถามแล้วนะคะคุณสมควรค่ะมีร้านอาหารอยู่ที่ข้างบ้านค่ะคุณสมควรนะคะแล้วปรากฏว่าพอเป็นร้านอาหารเนี่ยแน่นอนก็ต้องผัดแกงทอดต่างๆเนี่ยนะคะคุณสมควรบอกว่าทางร้านอ่ะเป่าลมกลิ่นทำอาหารเข้ามาที่บ้านของคุณสมควรค่ะอาจารย์คุณสมควรก็ไปบอกที่ร้านแล้วนะคะแต่ว่าที่ร้านเนี่ยเขาไม่ฟังค่ะอาจารย์ต้องทำอย่างไรดีเพราะว่าเข้าใจเลยว่าก็อาจจะเป็นการรบกวนทางกลิ่นนะคะอาจารย์คะ
1: คือคุณสมควรไว้เลยนะครับว่าในกรณีที่มีลมหรือมีกลิ่นหรือมีฝุ่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเข้ามาที่บ้านเราหรือจากบ้านเราไปสู่คนอื่นนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแน่นอนเพราะว่าเป็นการที่จะไปรบกวนผู้อื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยก็บอกเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าในพรบสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลักๆเนี่ยท่านก็จะพูดถึงเรื่องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดีน้ำเสียน้ำท่วมน้ำที่เอาไปรบกวนท่านอื่นนะครับหนึ่งคือเรื่องน้ำสองคือเรื่องอากาศนะครับอากาศนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าปล่อยอากาศมาไม่ดีมีควันมามีกลิ่นมามีฝุ่นมาตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วก็นอกจากเรื่องน้ำเรื่องอากาศแล้วก็เป็นเรื่องของเสียงว่าเสียงนั้นเนี่ย เราก็ห้ามมีเสียงที่ดังเกินไปที่จะไปรบกวนคนอื่นอันนี้เนี่ยในพรบสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยพูดเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยทางร้านอาหารข้างบ้านคุณสมควรนั้นเนี่ยก็ทำผิดกฎหมายอยู่นะครับคุณสมควรก็ดีตรงที่ว่าแทนที่จะไปมีเรื่องเลยเนี่ยนะครับก็เดินไปบอกเขาแต่สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางร้านอาหารนั้นเนี่ยไม่สนใจแล้วก็ไม่ฟังเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ค คุณสมควรน่าจะต้องทำเนี่ยก็คือไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซะนะครับก็ไปแจ้งว่าเนี่ยเรามีกลิ่นเรามีลมต่างๆนานาเนี่ยมารบกวนบ้านเราจากร้านอาหารที่อยู่ติดบ้านเรานะครับทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเองนั้นเนี่ยท่านก็จะมาตรวจสอบนะครับมาตรวจดูแล้วก็ไปแจ้งต่อทางร้านอาหารเนี่ยที่ได้ส่งกลิ่นส่งอะไรต่างๆนานามารบกวนของสมควรนั้นเนี่ยให้ดำเนินการแก้ไขซะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกับเรียนคุณสมควรนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแน่ๆนะครับถ้าเราคุยแล้วเนี่ยเขาไม่แก้ไขเราก็จำเป็นที่จะต้องหาคนกลางคือทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นเนี่ยมาดำเนินการเพื่อที่จะจัดการในเรื่องพวกนี้นะครับคุณจิติมาครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์คะนี้ในมุมของคุณสมควรนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงในส่วนของร้านอาหารนะคะอาจารย์คะเพราะว่าจริงๆต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายบ้านก็ดัดแปลงนะจากบ้านที่พักอาศัยมาเป็นบ้านที่ขายอาหารนะคะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการเตรียมการนะในเรื่องของกลิ่นหรือการจะไปกระทบนะคะการทำกิจกรรมการค้าขายของตัวเองเนี่ยจะไปกระทบในเพื่อนรอบบ้านเนี่ยนะคะถ้าถามในมุมของคนทำร้านเองล่ะคะอาจารย์คะเขาจะต้องทำอย่างไรหรือจะต้องเตรียมการอย่างไรเพื่อที่จะรองรับผลกระทบเพราะจริงๆมันก็กลิ่นส่วนหนึ่งด้วยเสียงด้วยจริงๆมันดีเทลเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์นั่นที่จอดรถผูกคนเพราะว่าเวลาเป็นร้านค้าอะไรมันก็จะเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: คือในกรณีที่เรื่องกลิ่นเรื่องลมที่พัดออกมาเนี่ยนะครับตัวลมที่พัดออกมานั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ลมที่แรงอะไรมากมายแต่ลมนั้นเนี่ยเขาอาจจะมาพร้อมควันพร้อมกลิ่นต่างๆนานาดังนั้นเนี่ยทางร้านอาหารเองนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องมีเครื่องกรองอากาศซะนะครับตัวเครื่องกรองอากาศนั้นเนี่ยก็มีหลายอย่างเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบางทีเครื่องกรองอากาศนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าควันจากการทำอาหารนั้นเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับซึ่งควันจากที่เราทำอาหารนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นด้วยแล้วมันก็จะมีคราบน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอาไปผ่านตัวเครื่องกรองนั้นเนี่ยเขาก็จะมีถังน้ำอยู่นะครับตัวอากาศตัวเนี้ยตัวควันจากการทำอาหารเนี่ยก็ผ่านเข้าไปที่ถังน้ำตรงนี้พอผ่านเข้าไปที่ถังน้ำตรงนี้เนี่ยนะครับน้ำโดยธรรมชาติเองนั้นเนี่ยเขาก็จะกรองกลิ่นนะครับแล้วก็กรองไขมันต่างๆกรองฝุ่นต่างๆนานาเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยอากาศออกมาถ้าเป็นอยู่ในลักษณะนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าลมที่ออกมานั้นเนี่ยก็จะไม่ไปรบกวนคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าทางร้านอาหารนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องทำเครื่องกรองนะครับทำเครื่องกรองอากาศซะนะครับก่อนที่จะเป่าไปหาคนอื่นหรือสองเนี่ยนะครับอีกวิธีการหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราอาจจะต้องทำตัวท่อระบายอากาศนะครับให้ขึ้นไปสูงๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านหมายความว่าก็อากาศก็ขึ้นไปแล้วลมเขาก็พัดไปอันนั้นก็จบนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำร้านอาหารมาแล้วก็ปรากฏว่าเรามีพัดลมระบายอากาศจากตัวเตาของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพัดลมตัวนี้ก็พัดเข้าสู่ตัวเพื่อนบ้านเลยแน่นอนว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาจะต้องลำบากในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของคราบน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวร้านอาหารนั้นเนี่ยคือเราทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่คุณจิติมาบอกบางครั้งเนี่ยในสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยก็อาจจะไปรบกวนเพื่อนบ้านได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ทางร้านอาหารนั้นเนี่ยก็ซื้อเครื่องกรองมาซะก็จะเป็นเรื่องดีแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตัวน้ำจากการทำอาหารต่างๆนานาที่มันมีคราบน้ำมันเนี่ยแล้วมันไหลลงไปที่บริเวณท่อระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำในบ้านที่เป็นร้านอาหารเองหรือท่อระบายน้ำสาธารณะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนี่ยนะครับว่าตัวคราบน้ำมันนั้นเนี่ยเขาอาจจะแข็งตัวแล้วก็เกาะตัวแล้วก็ทำให้ตัวท่อระบายทั้งหลายเนี่ยมันเกิดการอุดตันไม่ว่าจะเป็นท่อระบายของตัวบ้านเองของตัวร้านอาหารเองหรือของสาธารณะเองเนี่ยนะครับเพ ราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกตินั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีบ่อดักไขมันเนี่ยนะครับบ่อดักไขมันคือพอน้ำออกจากครัวปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีบ่อเล็กๆอันหนึ่งที่เราเรียกว่าบ่อดักไขมันก็คือน้ำในบ่อดักไขมันนั้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือน้ำไหลเข้าไปแล้วเขาก็จะมีกำแพงเล็กๆเนี่ยนะครับกั้นเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็มีรูอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไขมันที่วิ่งมาเนี่ยไขมันเนี่ยเขาก็จะเบานะครับเขาก็จะอยู่ข้างบนตัวน้ำทั้งหลายเนี่ยก็ไหลต่อไปถึงอีกด้านหนึ่งของตัวบ่อดักไขมันตัวนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ค่อยระบายออกไปแล้วถึงเวลาเนี่ย 2-3 อาทิตย์ทีนึงเนี่ยก็มีการเปิดฝาบ่อดักไขมันแล้วก็ตักเอาไขมันออกมานะครับแล้วก็บ่อดักไขมันเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตนะครับก็ขนาดสัก60 เซนคูณ 60 เซนเนี่ยก็ถือว่าโอเคละ

0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจนิดนึงแล้วก็ป้องกันซะนะครับมันก็จะไม่ไปรบกวนคนอื่นนะครับคุณจิติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านอาหารมีความใส่ใจเราก็สามารถที่จะป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านได้นะด้วยวิธีการต่างๆแบบที่ท่านอาจารย์บอกไปนะจะได้ลดผลกระทบโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกลิ่นด้วยนั่นเองนะคะขออนุญาตไปที่คำถามอีกคำถามนึงเลยค่ะอาจารย์คะไปที่คุณนาครนะคะคุณนาครถามว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะซื้อคอนโดในเมืองหรือซื้อทาวน์เฮาส์นอกเมืองดีตอนนี้คือราคาเท่ากันค่ะอาจารย์คะ
0: โอ้โหเป็นคำถามที่ตอบยากมากอันนี้ได้เคยคุยกับผู้รู้หลายคนนะครับก็มีข้อแนะนำที่หลากหลายพอสมควรคือในส่วนแรกเลยเนี่ยนะครับในส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการเดินทางอันนี้เนี่ยมันก็ต้องถามตัวเองว่าเราเนี่ยเดินทางอย่างไรถ้าสมมุติว่า เราทำงานอยู่ใกล้ทาวน์เฮาส์ที่อยู่นอกเมืองการเดินทางไม่ยากลำบากและก็ราคาไม่แพงอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่เราก็พบว่าหลายๆคนนั้นเนี่ยปรากฏว่าบ้านอยู่นอกเมืองและตอนนี้เนี่ยคือในกรณีที่เกิดรถติดเนี่ยนะครับในกรณีที่เกิดรถติดหรือค่าเดินทางขนส่งมวลชนของเรานั้นเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยมันก็ยังแพงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการคำนวณว่าเรื่องของการเดินทางนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเราพูดถึงเรื่องที่อาจจะมีปัญหาในแต่ละส่วนนะครับว่าเป็นอย่างไรอันที่สองเนี่ยก็ต้องไปดูแลในเรื่องของการดูแลรักษานะครับว่าการดูแลรักษานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรหลายคนนั้นเนี่ย อยู่ทาวน์เฮาส์นั้นเนี่ยปรากฏว่าอาทิตย์นึงอาจจะกลับไปอยู่ 2-3 วันเนี่ยนะครับเพราะนั้นเรื่องของการดูแลนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลำบากนิดนึงเนี่ยนะครับแต่ในส่วนของการเป็นคอนโดนั้นเนี่ยก็มีการดูแลจากส่วนกลางอยู่แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายๆคนนั้นเนี่ยเข้ามา อยู่ที่คอนโดกันมากกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่คอนโดนั้นเองนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันเนี่ยนะครับคือคอนโดเนี่ยมันก็จะเป็นห้องนะฮะแล้วก็ไม่ใหญ่นักเมื่อเปรียบเทียบถ้าราคาพอๆกับทาวน์เฮาส์นะฮะห้องก็ไม่ใหญ่นักเนี่ยนะครับก็ปลูกต้นไม้ไม่ได้ไม่มีพื้นที่ว่างไม่มีพื้นที่ส่วนตัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับทำให้รู้สึกว่าในบางครั้งเนี่ยชีวิตเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในกล่องกันมากเกินไปนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนดูแลนั้นเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนกลางนั้นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่คุณนครท่านถามมาว่าตอนนี้น่าจะซื้อคอนโดในเมืองหรือซื้อทาวน์เฮาส์นอกเมืองดีถ้าราคาเท่าๆกันเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าคุณนครพิจารณา1คือเรื่องของชีวิตของเราเนี่ยเราอยากจะมีชีวิตอย่างไรนะครับอันที่2คือเรื่องของการเดินทางว่าการเดินทางเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ต้องพิจารณากันเนี่ยนะครับแล้วเราก็พบว่าตอนนี้เนี่ยคอนโดในเมืองนั้นเนี่ยก็ราคาแพงมากนะครับก็ราคาแพงมากนะครับแล้วก็ต้องดูเหมือนกันว่าคอนโดในเมืองนั้นเนี่ยในเมืองเลยหรืออยู่ขอบเมืองนิดนึงเนี่ยก็แล้วแต่นะครับอันนี้เนี่ยก็ถ้าจะให้ผมฟันธงว่าตอนนี้น่าจะซื้อคอนโดในเมืองหรือน่าจะซื้อทาวน์เฮาส์นอกเมืองดีนั้นเนี่ยถ้าราคาเท่าๆกันนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยต้องพิจารณาถึงความชอบแล้วก็พื้นที่ต่างๆนานาที่เราจะไปทำงานด้วยนะครับเพราะว่าการเดินทางก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสมมติว่าอยู่คอนโดในเมืองแต่อยู่ในมุมซ้ายของเมืองแต่ปรากฏเราไปทำงานที่มุมขวาของเมืองอันนี้ก็ไม่คุ้มแล้วนะครับ
1: อาจารย์คะพอพูดถึงสถานการณ์เนาะในเรื่องของคอนโดเรื่องของทาวน์เฮาส์ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างล้นตลาดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: คือตอนนี้เนี่ยก็ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตรงตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่อยากจะจ่ายเงินเอาไปทำอะไรอยากจะเก็บเงินเอาไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะครับผมเองนั้นเนี่ยก็ได้คุยกับทางผู้ประกอบการหลายคนนะครับแล้วก็คุยกับพวกลูกศิษย์ทั้งหลาย

0: เนี่ยนะครับคือตอนนี้เนี่ยทุกคนก็มีความรู้สึกว่าก็ถ้าตอนนี้เนี่ยในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยถ้าเรามีเงินหน่อยนึงก็น่าจะเก็บไว้ก่อนที่จะเอาไปซื้ออะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสภาวะการตลาดตอนนี้เนี่ยเราก็พบว่าทั้งคอนโดเองทั้งทาวน์เฮาส์เองนั้นเนี่ยก็ราคาก็ไม่ได้แพงขึ้นแล้วก็หลายๆโครงการนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะปิดโครงการแล้วก็มีการลดราคาพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นคุณนครลองติดตามของพวกนี้ดูซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจผมเองนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยคงไม่มีใครที่จะกล้าฟันธงในตรงนี้แต่เราก็พบว่าคอนโดในเมืองยังพอมีสร้างกันอยู่แต่ทาวน์เฮาส์นอกเมืองตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยสร้างกันแล้วนะครับเท่าที่ติดตามข่าวแต่ผมคิดว่าสิ่งนึงที่สังคมเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปซึ่งคุณชิติมาน่าจะรู้ดีเนื่องจากว่าทำรายการพวกนี้อยู่เนี่ยนะครับว่าตอนหลังๆเนี่ยคุยกับผู้ประกอบการท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนหลังๆเนี่ยคนจะเช่าบ้านเช่าคอนโดเช่าหอพักกันมากกว่าที่จะไปซื้ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแค่ไหนอย่างไรครับคุณชินิมาครับ
1: ค่ะก็เป็นไปตามที่อาจารย์บอกเลยนะคะอาจจะเป็นด้วยแบบค่านิยมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยนะคะอาจารย์บางคนก็รู้สึกว่าการเช่าเนี่ยมันก็มีมูฟเมนต์ได้ง่ายเวลาที่จะย้ายหรือเปลี่ยนที่ทางเปลี่ยนที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีภาระนะในเรื่องของการผ่อนชำระหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะอาจารย์คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราเริ่มต้นทำงานเนี่ยนะคะยุค10-20ปีก่อนเนี่ยเริ่มต้นทำงานหลายๆคนก็รู้สึกว่าสิ่งที่ต้องมีเลยคือบ้านคือรถใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะผ่อนจะซื้อกันคอนโดมิเนียมหรืออะไรผ่อนเช่าเขาเรียกอะไรนะเอามาผ่อนซื้อเองเป็นของตัวเองดีกว่าเอามาผ่อนนะคะมาผ่อนจ่ายค่าเช่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้กระทั่งคนที่แบบมีบ้านอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์บ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็เลือกที่จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เลือกที่จะไม่ได้ออกไปเช่าหรือไปซื้อคอนโดซื้อบ้านซึ่งก็เป็นแบบนี้กันซะเยอะด้วยค่ะอาจารย์คะก็อาจจะด้วยพฤติกรรมผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปหรือสภาพเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเด็กรุ่นใหม่ด้วยที่อาจจะอยากจะเปลี่ยนที่มูฟเมนต์บ่อยๆหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากมีภาระผูกพันระยะยาวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์คนก็เลยจะเช่ามากกว่าที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยในวงการอสังหานั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ตอนที่โควิดมานะครับพอโควิดมาเนี่ยปรากฏว่าคนกลับไปอยู่บ้านเนี่ยเยอะมากนะครับพอกลับไปอยู่บ้านนั้นเนี่ยก็ทำอาหารเองอยู่เองอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับพอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านนั้นเนี่ยก็อยากมีการปรับปรุงบ้านอยากมีการต่อเติมบ้านอยากมีการรีโนเวทบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงโควิดนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าพอหลังจากนั้นนิดนึงหรือตรงปลายๆเนี่ยนะครับการซ่อมแซมรีโนเวทบ้านเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมกันอย่างยิ่งนะครับผู้รับเหมาต่างๆนานาที่มีขนาดไม่ใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็รับจ้างในการที่จะทำรีโนเวทบ้านนั้นเนี่ยก็จะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงจุดตรงนี้เนี่ยนะครับก็แล้วพอเศรษฐกิจมันเกิดลักษณะนี้ขึ้นมามันเกิดความไม่แน่นอนแบบนี้พวกนาขึ้นมาเนี่ยนะครับคนก็หนึ่งอาจจะมีบ้านหรือสองก็มีความรู้สึกว่าเช่าไปก่อนดีกว่าอย่างที่คุณจิติมาบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรากลับมามองในมุมของคุณนครที่คุณนครถามว่าตอนนี้น่าจะซื้อคอนโดในเมืองหรือน่าจะซื้อทาวน์เฮ้าส์นอกเมืองก็เรียนบอกว่าอันนี้แล้วแต่คุณนครจะเห็นสมควรแต่ในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยากจะซื้อจริงๆอยากจะซื้อจริงๆช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ราคาทั้งทาวน์เฮ้าส์ทั้งบ้านเดี่ยวทั้งคอนโดต่างๆนานาเนี่ยราคาค่อนข้างถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดสินใจได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีอันหนึ่งนะครับที่จะตัดสินใจที่จะซื้อนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางเนาะสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยที่จะตัดสินใจแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเลยว่าจริงๆเราก็น่าจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นหรือโจทย์ของชีวิตแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะอาจารย์อันนี้ก็แล้วแต่นะคะมาอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์ไปที่คุณฟ้างค่ะอาจารย์คุณฟ้างเนี่ยถามตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของวาวนะคะอาจารย์ว่าตัวสต็อปวาวกับตัวเช็ควาวคืออะไรแล้วก็ใช้ที่ไหนคะอาจารย์คะ
0: โอ้โหขอตอบ เป็นวิชาการแต่จริงๆไม่ได้วิชาการอะไรมากมายนะครับคือวาล์วเนี่ยก็คือตัวเปิดปิดทุกคนก็คงรู้จักนะครับstop valve นั้นเนี่ยก็คือวาล์วปกติเนี่ยนะครับที่เราเปิดปั๊บก็น้ำมันก็ไหลผ่านเราปิดปั๊บน้ำมันก็หยุดเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย stop valve เนี่ยเราก็จะใช้อยู่ในหลายๆจุดที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าห้องน้ำเนี่ยนะครับก็อาจจะมี stop valve เอาไว้เพื่อที่จะถ้าเวลาที่เราไปต่างจังหวัดหรือถ้าจะต้องมีการซ่อมแซมอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยนะครับแทนที่เราต้องไปปิดน้ำทั้งบ้านเลยก็จะปิดน้ำเฉพาะจุดว่าจะเป็นอย่างไรหรือวาล์วที่มีน้ำที่จะใช้ในห้องครัวหรือวาล์วที่จะใช้น้ำนอกบ้านอย่างนี้นะฮะคือมีท่อออกมาปั๊บเนี่ยสมมติว่าอยู่นอกบ้านมีก๊อกอยู่7 8ก๊อก3 4ก๊อกเนี่ยนะครับไอ้ท่อที่จะวิ่งไปถึงก๊อก1 2 3เนี่ยก็อาจจะมีวาล์วปิดเอาไว้นะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยปรากฏว่าตัวสายชำระที่โถส้วมของเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังๆเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีคำแนะนำกันอย่างยิ่งว่าถ้ามีสายชำระเนี่ยก็ขอให้มี stop valveก่อนที่จะไปถึงสายชำระนะครับเพราะว่าสายชำระนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเวลาเขาหมดอายุเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเขาหมดอายุแล้วเราไม่อยู่บ้านเนี่ยแล้วหัวเขาทะลุออกมาเนี่ยน้ำมันก็จะไหลไปจนท่วมห้องน้ำแล้วออกมาห้องนอนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว stop valve ตัวนี้เนี่ยก็คือวาล์วหยุดน้ำปกตินะครับแต่ที่คุณฟ้างถามว่าแล้วเช็ควาล์วคืออะไรเช็ควาล์วนั้นเนี่ยก็คือวาล์วน้ำที่ใช้เปิดปิดน้ำเหมือนกันแต่เป็นการวาล์วที่คอนโทรลให้น้ำวิ่งไปทางเดียวไม่มีการไหลย้อนกลับนะครับไม่มีการไหลย้อนกลับตัวเช็ควาล์วตัวพวกนี้เนี่ยก็จะใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ที่แทงน้ำเนี่ยนะครับหมายความว่าเรามีน้ำเนี่ยไหลเข้าไปในตัวแทงน้ำก่อนที่เราจะปั๊มน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าในบางกรณีเนี่ยปรากฏว่าตัวท่อประปาหรือระบบประปาของทางราชการเองนั้นเนี่ยเขาเหือดแห้งนะครับก็ปรากฏว่าน้ำจากแทงน้ำของเรานั้นเนี่ยมันก็เลยมีการไหลย้อนคืนไปที่ตัวท่อประปาสาธารณะพอเราจะใช้น้ำปรากฏว่าน้ำมันหมดแทงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีแทงน้ำเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีเช็ควาล์วก็คือเป็นวาล์วที่ควบคุมให้น้ำจากทางหนึ่งก็คือน้ำจากท่อน้ำประปาสาธารณะนั้นเนี่ยสามารถวิ่งเข้าไปที่ตัวแทงน้ำได้แต่ก็เป็นวาล์วที่จะคอนโทรลควบคุมไม่ให้น้ำจากอีกฝากหนึ่งคือจากแทงน้ำนั้นเนี่ยไหลกลับไปสู่ตัวท่อประปาสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียนคุณฟ้างนะครับในกรณีของวาล์วเนี่ยที่มีอยู่2แบบก็คือวาล์วแบบแรกก็คือน้ำวิ่งเข้าวิ่งออกได้โดยปกตินะครับเราก็เรียกว่า stop valve ส่วนวาล์วใดเนี่ยนะครับที่ให้น้ำวิ่งทางเดียวเราก็เรียกว่า check valve นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเรียนคุณฟ้างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยยกเว้นที่บริเวณแทงน้ำนะครับเราก็จะใช้ stop valve ทั้งหมดแล้วก็การมีตัว check valve นั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีอย่างที่คุยให้ฟังนะครับเพื่อให้น้ำมันไม่ไหลกลับไปนะครับ
1: อาจารย์คะเราพวก valve พวกนี้เนี่ยราคาเป็นยังไงคะแพงไหมคะอาจารย์คะ
0: คือ valve พวกนี้เนี่ยผมจริงๆแล้วเนี่ยก็แนะนำที่จะให้ท่านผู้ฟังนะครับก็มีวาล์วพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง stop valve เนี่ยหลายๆจุดอยู่ในบ้านก็จะดีนะครับเพราะว่าวาล์วตัวหนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยไม่เกิน200บาทนะครับไม่เกิน200บาทก็เวลาที่เราจะซ่อมแซมบ้านหรือเราจะควบคุมเรื่องระบบการไหลของน้ำต่างๆนานาเนี่ยมันจะง่ายไปหมดแต่ถ้าสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยมีท่อประปาวิ่งเข้ามาแล้วก็ใช้กันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอุปกรณ์น้ำของเราเนี่ยมันเสียถ้าสมมุติมันเสียตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องปิดวาล์วทั้งบ้านเนี่ยมันก็จะยุ่งแต่ถ้าสมมุติว่าเราปิดวาล์วเฉพาะ ในพื้นที่หรือบางอุปกรณ์เท่านั้นเนี่ยมันก็แล้วก็เราก็ไปซ่อมแซมนะครับมันก็ยังทำให้น้ำเนี่ยในบ้านของเรานั้นเนี่ยมันก็ยังมีใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยในวาล์วพวกนี้เราก็จะแนะนำกันบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสายชำระเนี่ยนะครับร้อยกว่าบาทเนี่ยเสียไปเถอะเพื่อที่ความปลอดภัยเองหรือความง่ายในตอนที่จะดูแลรักษาเนี่ยมันก็จะดีนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็เป็นประโยชน์เนาะในประเด็นเรื่องของวาล์วนะคะจริงๆก็สำคัญนะที่ท่านอาจารย์บอกนะคะต่อเนื่องน่าจะได้อีกสักคำถามนึงนะคะอาจารย์คะไปที่คุณธนาธรนะคะอาจารย์คุณธนาธรเนี่ยบอกว่าเคยได้ยินอาจารย์พูดเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับราวบันไดที่ดีนะคะแต่ว่าจำได้ไม่หมดค่ะอาจารย์ก็เลยอยากให้อาจารย์พูดอีกครั้งนึงค่ะอาจารย์ราวบันไดที่ดีควรจะเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดเนี่ยเราจะคุยกันบ่อยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบันไดที่สำหรับผู้สูงอายุทั้งหลายที่ท่านจะใช้กันเนี่ยนะครับแล้วก็คุยกันว่าราวบันไดที่ดีนั้นเนี่ย1ระยะความสูงจะต้องโอเค2ขนาดของราวเนี่ยจะต้องโอเคอันที่3ฟากซ้ายและฟากขวาของราวเนี่ยจะต้องโอเคนะครับบันไดเนี่ยเราอาจจะเวียนซ้ายหรือเวียนขวาอันนี้ผมไม่เข้าในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยก็เป็นความเชื่อนะครับเรื่องเวียนซ้ายเวียนขวาแต่ถ้าในกรณีที่เป็นราวบันไดนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งราวบันไดที่มีผู้สูงอายุใช้อยู่เนี่ยนะครับราวบันไดเนี่ยก็ขอให้อยู่ทางขวามือตอนลงบันไดขอให้อยู่ทางขวามือตอนลงบันไดเพราะว่าอุบัติเหตุที่บันไดทั้งหลายนั้นเนี่ย เกิดขึ้นเนี่ย 85% นะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนลงบันไดเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนลงบันไดนั้นเนี่ยก็ขอให้ราวบันไดนั้นเนี่ยมีราวบันไดอยู่ทางขวามือตอนลงบันไดนะครับอยู่ทางขวามือตอนลงบันไดเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็จะถนัดขวากันนะครับเวลาลงบันไดนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้มือขวาในการที่จะจับราวบันไดได้โดยสะดวกเนี่ยนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับในเรื่องของความสูงของราวจับเนี่ยนะครับก็คือถ้าในกรณีโดยทั่วไปนั้นเนี่ยราวจับนั้นเนี่ยก็จะมีความสูงประมาณ80เซนถึง90เซนโดยประมาณนี้เพราะว่าเวลาเรายืนปั๊บเนี่ยระยะ80เซนถึง90เซนเป็นระยะที่มือเราเนี่ยจับได้กำลังพอดีเนี่ยนะครับไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปนะครับแล้วก็อยู่ในระยะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้มือนั้นเนี่ยค้ำได้นะครับถ้าเขามีความสูงอยู่ที่80เซนถึง90เซนเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าในบ้านของเรานั้นเนี่ยมีเด็กด้วยเนี่ยนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยเราจับสำหรับวีลแชร์ที่อันนี้ไม่ได้พูดถึงบันไดละนะครับก็ความสูงเนี่ยก็จะประมาณ60เซนเนี่ยนะครับก็จะมีราวบันไดบางบ้านนั้นเนี่ยก็จะมีราวบันไดอยู่2ระดับระดับแรกก็60เซนสำหรับเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็ระดับที่2เนี่ยอยู่ที่80เซนถึง90เซนสำหรับคนทั่วไปที่จะใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราวบันไดเนี่ยความสูงของราวบันไดนั้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญในระดับความสูงตรงนี้นะครับอันที่3ก็คือว่าพอเราจะต้องมีราวบันไดทางขวามือตอนลงและระดับของราวบันไดเนี่ยอยู่ประมาณ80เซนถึง90เซนแล้วขนาดของราวนั้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญเพราะว่าถ้าราวใหญ่เกินไปเนี่ยกล้ามเนื้อมือเราก็รับไม่ได้ถ้าราวเล็กเกินไปเนี่ยกล้ามเนื้อแขนเนี่ยในบางครั้งเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยราวบันไดที่มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับคนทั่วไปที่จะทำให้การจับนั้นเนี่ยมีความมั่นคงเนี่ยนะครับการจับเนี่ยมีความมั่นคงก็ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งนะครับประมาณนิ้วครึ่งถ้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนิ้วครึ่งเนี่ยก็จะทำให้ตัวการจับยึดต่างๆนานาเนี่ยก็ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็กราบเรียนคุณธนาธรตรงนี้เนี่ยนะครับว่าตัวราวบันไดหนึ่งด้านของราวบันไดขอให้มีราวบันไดทางด้านขวามือตอนลง 2ขอให้ราวบันไดมีความสูงประมาณ80เซนถึง90เซนอันที่3ขนาดของราวบันไดนั้นเนี่ยก็ให้มีเส

0: 80ถึง90เซนนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือขนาดของการจับค่ะหมายถึงขนาดของเจ้าตัวราวบันไดนะคะก็จะต้องเป็นขนาดที่พอดีนะคะจะต้องจับอยู่หมัดไม่ให้จับคว้าไว้แล้วจับไม่อยู่นะคะโดยปกตินั้นเนี่ยขนาดก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะจะอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนั่นเองนะคะอันนี้เป็น3ประเด็นหลักๆนะคะอาจารย์ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงแล้ววัสดุล่ะคะอาจารย์ควรจะเป็นแบบไหนสำหรับราวบันได
1: คือราวบันไดเนี่ยวัสดุขอให้เป็นวัสดุที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปอันนี้อยู่ในสภาวะแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นห้องแอร์เย็นๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ราวบันไดนั้นเนี่ยเป็นโลหะที่เย็นๆอันนี้ก็ไม่ดีก็น่าใช้วัสดุอื่นที่มันไม่เย็นจนเกินไปแต่สิ่งที่มันซีเรียสมากๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงของตัวราวบันไดเนี่ยต้องมีความแข็งแรงมากๆนะครับเพราะว่าในโดยทั่วไปเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยในบ้านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้น2แห่ง1คือในห้องน้ำอันที่2คือที่บันไดเพราะฉะนั้นบันไดนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าจะต้องซีเรียสเอาไว้นะครับก็งานนี้ต้องขอบคุณที่ผู้ที่ถามมาด้วยนะครับว่าทำให้หลายคนที่ท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วก็บันไดของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นและเราดันมีผู้สูงอายุด้วยเนี่ยนะครับก็จัดการแก้ไขซะเถอะครับเป็นความปลอดภัยที่ไม่น่าประมาทเลยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้
2: ก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย021143990 021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 95.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
1: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: อ้าวสายต่อไป
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและ

0: ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด

0: ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคุณผู้ฟังคะเรายังคงตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันอยู่นะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะฝากมาได้เลยนะคะ Facebook Live Fan Page FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio พิมพ์คำถามที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง LINE ค่ะที่ @Thinking Radio นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามหรือส่งภาพถ่ายคำถามมาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะฝากเบอร์โทรศัพท์มาด้วยก็ได้นะคะแต่ไม่สะดวกไม่เป็นไรก็ส่งคำถามมาอย่างเดียวใส่รายละเอียดมาให้ชัดเจนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะสวัสดีเบรกสุดท้ายค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกสุดท้ายครับก็ขอขอบคุณขอบอกขอบใจท่านผู้ฟังที่ถามมาด้วยนะครับเพราะว่าประเด็นที่ท่านถามเข้ามานั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประโยชน์ไม่ได้ตกกับผู้ถามคนเดียวแต่ผมคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยนะครับก็จะเอาข้อคิดต่างๆนานานั้นเนี่ยไปเป็นประโยชน์ในการที่จะดำเนินการต่างๆได้แล้วก็ใครที่มีคำถามก็กรุณาอย่าเกรงใจคุณจิตติมานะครับเราก็พยายามที่จะตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเยอะจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะช้าสักอาทิตย์สองอาทิตย์กับเรียนท่านผู้ฟังนะครับก็อย่าอารมณ์ไม่ดีหรืออาจจะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็ได้นะครับเผื่อเราจะได้โทรไปสอบถามในรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเกรงใจคุณจิตติมาก็ใครมีคำถามใดก็ถามเข้ามาเลยครับเจอคำถามยากคำถามง่ายคำถามยาวคำถามสั้นไม่ได้เป็นปัญหาครับผม
0: ค่ะงั้นขออนุญาตในการที่จะเริ่มในเบรกนี้นะคะสำหรับคำถามที่ฝากไว้นะคะอาจารย์คะไปที่คุณภาสกรค่ะอาจารย์คุณภาสกรเนี่ยถามมานะคะบอกว่าบัวเชิงผนังน่าจะเป็นไม้หรือน่าจะเป็นยางค่ะอาจารย์แบบไหนน่าจะดีกว่ากันคะอาจารย์คะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนคุณภาสกรนะครับจะเป็นไม้หรือเป็นยางเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับคุณภาสกรก็แล้วแต่ความชอบเป็นที่ตั้งนะครับเอานี่ข้อที่1ก่อนนอกจากความชอบแล้วเนี่ยเรื่องของราคาที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพียงแต่ว่าตัวบัวเชิงผนังนั้นเนี่ยเราเองนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าบัวเชิงผนังนั้นเนี่ยเขามีเอาไว้ทำอะไรเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัวเชิงผนังหรือตัวป้อฝ้าเพดานนั้นเนี่ยเขาจะทำหน้าที่อยู่สองประเด็นหลักๆนะครับหนึ่งก็คือว่าเขาจะทำหน้าที่ในตอนที่เวลาวัสดุปูพื้นวิ่งเข้าไปชนผนังเนี่ยนะครับเช่นจะเป็นปาเก้จะเป็นกระเบื้องจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาวิ่งเข้าไปชนผนังซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นก่ออิฐฉาบปูนปกติกันนะครับหรือจะเป็นผนังอะไรก็แล้วแต่แน่นอนว่าเขาไม่มีทางที่จะไปชนกันแล้วมันพอดีเปี้ย 100% เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็จะมีรูมีร่องอะไรเป็นปกติซึ่งเจ้ารูเจ้าร่องตัวนี้นะครับหนึ่งก็อาจจะทำให้ดูไม่สวยอันที่สองก็มันก็อาจจะทำให้ความชื้นต่างๆนานาเวลาน้ำหกหรืออะไรเนี่ยมันก็ไปสะสมความชื้นตรงนั้นได้แล้วมันก็จะทำให้เกิดแบคทีเรียต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณรอยต่อของพื้นกับผนังเนี่ยเราก็จะมีบัวเชิงผนังมาเป็นตัวปิดเอาไว้เนี่ยนะครับปิดร่องเอาไว้นั่นคือหน้าที่ประเด็นแรกของเจ้าบัวเชิงผนังอีกหน้าที่หนึ่งเนี่ยนะครับของบัวเชิงผนังนั้นเนี่ยนะครับก็คือเขาจะมีเอาไว้ป้องกันเวลาที่เราเช็ดพื้นแล้วมันเนี่ยไม่เลอะไปที่ผนังนะครับคุณจิตติมาท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูถ้าสมมุติว่าเราเช็ดพื้นแล้วเราก็มีผ้าเช็ดพื้นเนี่ยนะครับแล้วถ้ามันไม่มีบัวเชิงผนังเนี่ยเจ้าตัวผ้าเช็ดพื้นนั่นซึ่งมันจะต้องมีฝุ่นมีอะไรเกาะอยู่แล้วมันก็จะไปชนกับผนังมันไปชนกับผนังเนี่ยนะครับผนังนั้นเนี่ยมันก็จะมีคราบเกิดขึ้นโดยทันทีเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีบัวเชิงผนังเนี่ยเวลาเราไปเช็ดเนี่ยมันก็ไปชนที่ตัวบัวนะครับแล้วก็ไม่ไปเป็นคราบที่ตัวผนังเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวบัวเชิงผนังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม้เราก็จะต้องมีการทาแลกเกอร์เอาไว้ถ้ามันเป็นยางมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันไม่เป็นคราบอะไรมากมายแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผนังที่ทาสีปกติเนี่ยนะฮะคราบเขาจะติดอยู่นานมากดังนั้นเนี่ย เรียนคุณภาสกรนิดนึงนะครับว่าคุณภาสกรจะใช้ บัวเชิงผนังนั้นเนี่ยเป็นบัวยางหรือจะเป็นบัวไม้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับก็แล้วแต่คุณภาสกรจะเห็นสมควรเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ขอให้ทั้งบัวไม้หรือบัวที่เป็นยางนั้นเนี่ยต้องทำหน้าที่สองประการให้ได้ให้ดีนะครับคือหนึ่งก็คือกันร่องกันรูได้แน่ๆนะอันที่สองนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นคราบในตัวเองเวลาที่เราเช็ดพื้นนะครับ
0: ฟังดูก็สามารถที่จะเลือกได้ทั้งสองแบบเนาะจานทั้งไม้แล้วก็ยางนะคะนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะคะแต่ว่าอาจารย์เคยพูดถึงบัวเชิงผนังที่เป็นไม้ใช่ไหมคะอาจารย์ว่าถ้าจะเลือกเป็นไม้ก็อย่าเลือกที่มันหนาจนเกินไปทำไมถึงไม่ควรหนาจนเกินไปคะ
1: คืออย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าบัวเชิงผนังเป็นไม้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ถ้ามันมีความหนานะครับถ้ามันเป็นบ้านสมัยก่อนเนี่ยบัวเชิงผนังที่เป็นไม้นั้นเนี่ยตัวบัวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประดับของบ้านตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความหนาพอสมควรแต่ถ้าบัวเชิงผนังมันหนาเกินไปเนี่ยตัวบ่าของตัวบัวนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นคราบอีกละนะครับก็จะมีฝุ่นมีอะไรมาเกาะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นบัวเชิงผนังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าให้หนาเกินไปอย่าให้มันมีบ่าเพราะว่ามันมีบ่าปั๊บเนี่ยคราบฝุ่นอะไรมันมาเกาะพอเกาะปั๊บตอนที่เราทำความสะอาดคราวนี้ผนังเลอะอีกแล้วนะครับนั่นคือประเด็นที่อยากจะบอกไปนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบัวนะที่คุณภัสกรถามเข้ามาก็น่าจะได้คำตอบกันไปแล้วนะคะมีอีกท่านนึงถามเข้ามานะคะอาจารย์คุณอิงออนจริงๆเราเคยคุยในรายการนะอาจารย์ว่าสำคัญเหมือนกันสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะที่เราควรจะโน้ตเอาไว้ติดไว้ที่บ้านหรือติดเอาไว้ที่จุดสำคัญสำคัญภายในบ้านใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรนะก็เลยถามเข้ามาว่าเอ๊มีเบอร์โทรศัพท์อะไรบ้างที่ควรมีค่ะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆแล้วบัวเชิงตัวเรื่องเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกบ้านน่าจะมีโน้ตนะติดเอาไว้แล้วก็เราจะคุยกันบ่อยๆว่าติดเอาไว้ที่ตรงบานตู้เย็นเนี่ยก็จะดีเพราะว่าทุกคนก็จะไปถึงอย่าไปนึกว่าเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้อย่างเดียวเพราะมันจะมีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรามีเวลาเหลืออีกนิดเดียวนะครับคุณจิติมาครับที่คุณนินออนท่านถามมาว่ามีหมายเลขโทรศัพท์อะไรที่น่าจะติดเอาไว้ที่บ้านได้บ้างนะครับคุณจิติมามีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วก็เราคุยกันอยู่ในรายการหลายครั้งคุณจิติมาช่วยเรียนบอกคุณนินออนแล้วก็เรียนบอกท่านผู้ฟังท่านอื่นนะครับใครยังไม่มีใครยังไม่ทำแนะนำอย่างยิ่งให้ทำเถอะครับ
0: ค่ะเราเคยลิสต์เอาไว้นะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรมีแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกเลยนะคะบางคนจะรู้สึกว่าก็มีในโทรศัพท์แล้วเนี่ยก็น่าจะจบใช่ไหมคะแต่ว่าบางเหตุการณ์เนี่ยบางทีแม้กระทั่งโทรศัพท์เรายังไม่สามารถที่จะหยิบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือบางทีเราต้องเลื่อนหาต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นจดเอาไว้นะในจุดที่เราสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะตู้เย็นเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกหรือบางบ้านมีจุดตรงไหนที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เป็นจุดที่เราจะเห็นได้ง่ายเนี่ยก็ได้เลยนะคะส่วนเบอร์ที่คุณมีค่ะลำดับแรกก็คือลูกหลานคุณในครอบครัวนะเพราะบางทีเนี่ยเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเราก็ถ้ามีเอาไว้เนี่ยนะคะเราได้กดได้เลยนะเพราะบางคนสมัยนี้มักจะจำกันไม่ค่อยได้ด้วยนะคะก็บันทึกกันซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็จดนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดอันนี้สำคัญมากๆนะคุณผู้ฟังหลายๆคนเกิดเหตุฉุกเฉินนั้นเนี่ยนะคะคนที่จะช่วยเราได้เร็วที่สุดก็คือเพื่อนบ้านเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีเบอร์เพื่อนบ้านเอาไว้นะคะเบอร์ญาติสนิทนะคะต้องมีเอาไว้เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะอันนี้บางเคสเนี่ยหลายคนก็เคยเจอเหตุการณ์แล้วนะคะบางทีเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างๆนานานะควรจะมีโรงพยาบาลใกล้ที่สุดเพราะบางครั้งเราจะต้องโทรไปให้โรงพยาบาลมีรถพยาบาลมารับเรานะคะหรือเขาจะแนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรต่างๆนานานะคะรวมไปถึงสถานีตำรวจนะก็ขออนุญาตเป็นสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดนะคะที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้ค่ะหรือสถานีตำรวจที่แจ้งเหตุทั่วไปอย่างเบอร์กลาง191นะคะและอีกเบอร์หนึ่งที่อยากจะแนะนำมากๆเลยแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมีญาติสนิท หลายท่านเหมือนกันที่เรียกได้ว่ารอดชีวิตนะจากเบอร์นี้นะคะนั่นก็คือเบอร์1669นะคะเป็นเบอร์สายแพทย์เรียกว่าเป็นเบอร์สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินนะคะเพราะบางทีเราโทรไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะถามอาการถามอะไรเบื้องต้นด้วยส่งรถมารับด้วยแล้วเขาก็จะมีวิธีการปฏิบัติตัวให้เราอย่างถูกต้องประเมินอาการเราเบื้องต้นด้วยใดๆด้วยเนี่ยนะคะสำหรับเบอร์1669นะคะรวมไปถึงวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน1677นะอันนี้ก็จะได้มีจุดในการประสานงานจุดต่างๆให้กับเราหรือจะเป็นจสร้อยนะคะที่1137ค่ะหรือจะเป็นเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้บริโภคนะสายด่วนผู้บริโภคที่หมายเลข1556นะคะแล้วก็สุดท้ายอีกเบอร์นึงที่สำคัญเหมือนกันก็คือเป็นสายด่วนแจ้งเหตุไฟไหม้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของเราหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็โทรไปที่หมายเลข199นะคะก็จะได้เจ้าหน้าที่ก็จะได้มาที่เกิดเหตุได้อย่างเร็วที่สุด
1: ขอบคุณคุณจิติมามากและผมคิดว่าครับเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกรุณาทุกบ้านกรุณามีเบอร์ตรงนี้ไว้เถอะครับแล้วก็ติดเอาไว้นะเวลาที่ฉุกเฉินนั้นเนี่ยจะช่วยเราได้จริงๆสำหรับวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเวลาหมดแล้วครับคุณจิติมาครับ
0: ใช่ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอคุณผู้ฟังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: คุยกับหมอบ้านที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินย้ำนักลงทุนเชื่อมั่นไทยชูจุดแข็งโครงสร้างพื้นฐานเร่งแก้มิสซิ่งลิงก์เชื่อมระนองชุมพรบูรณาการโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนว่านักลงทุนจีนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยอย่างมากโดยเฉพาะความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รองรับการลงทุนได้จริงซึ่งระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าถือเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานการผลิตทั้งนี้ภาคธุรกิจมีความต้องการให้ภาครัฐดำเนินการต่างๆด้วยความรวดเร็วลดขั้นตอนซ้ำซ้อนซึ่งรัฐบาลดำเนินการมาตลอดในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีความโดดเด่นและยืนอยู่แถวหน้าของการเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญในส่วนของนโยบายด้านความโปร่งใสรัฐบาลจะไม่ยอมให้มีเรื่องค่าน้ำร้อนน้ำชาหรือการทุจริตโดยเด็ดขาดเพราะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ปั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนสำหรับการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ครบถ้วนทั้ง4แสนซันซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยความเป็นธรรมให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและยืนยันว่ามาตรฐานความปลอดภัยของไทยนั้นสามารถวัดผลเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วได้อย่างมั่นใจซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์ยังคงเป็นแนวทางของรัฐบาลที่จะศึกษาต่อไปสิ่งที่สำคัญคือต้องเร่งดำเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่ต่อรวมทั้งระบบรางเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและเป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นๆได้ทั้งทางบกและทางน้ำผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไฟไหม้ตากสิน11สลดแมว73ตัวตายพร้อมเจ้าของความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ้านแฝด2ชั้นบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิต2รายเป็นลุงและป้าคาดว่าเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าลุงและป้าเสียชีวิตเป็นคนใจบุญเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านรวมกว่า100ตัวภายหลังเพลิงสงบพบแมวตายถึง73ตัวแต่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตแมวมาได้19ตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์2ตัวส่วนอีก17ตัวที่เหลือได้ส่งต่อไปยังบ้านน้องหมาน้องแมวประเวศเพื่อดูแลและรอผู้มีจิตเมตตาเข้ารับอุปการะดูแลต่อไปถึงแม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงในที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่บางครั้งไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตได้ทันเนื่องจากปัจจัยหลายประการเช่นควันไฟและความรวดเร็วของการลุกลามของเพลิงขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและญาติเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นและผู้ที่สนใจร่วมมอบบ้านใหม่อุปการะน้องแมวทั้ง17ตัวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศโดยสามารถติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.โทร 02-328-7460วอชิงตันเผชิญหมอกควันระดับสีม่วงพื้นที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอยู่ภายใต้กลุ่มหมอกควันหนาทึบที่ลอยมาจากเหตุไฟป่ารุนแรงในแคนาดาส่งผลทำให้ทัศนวิสัยลดลงจนบดบังทัศนียภาพของสถานที่สำคัญในเมืองหลวงค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากจนเจ้าหน้าที่ต้องประกาศเตือนภัยสุขภาพระดับสีม่วงพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกบ้านและปิดหน้าต่างให้มิดชิดวิกฤตการณ์ทางอากาศในครั้งนี้เกิดจากการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารพิษอื่นๆในปริมาณสูงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนที่จำเป็นต้องออกเดินทางออกสู่โล่งแจ้งสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันและกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยัง สมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @โฟตรอนหรือโทร02-961-3727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
6: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
7: ผู้ฟังต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Business World นะครับวันนี้เราอยู่พร้อมกันนะครับกับดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและผมวรพงษ์แจ้งจิตส่วนเบรกแรกก็มาร่วมแจมกันตั้งแต่ต้นรายการเลยครับดร.บัญญัติบุญญาสวัสดีทั้งสองท่านครับผม
8: สวัสดีครับ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: คร
8: ับ สว
9: ั
8: สด
9: ี
8: คร
9: ับ
7: ครับผมวันนี้เริ่มต้นรายการของเราในช่วง World Insight ของดร.บัญญัตินี่มาคู่กันนี่เรียกว่า2พลังบวกใช่ไหมอาจารย์ทั้งสองท่าน
8: ใช่ครับวันนี้ก็มีรายการเหมือนเดิมทุกวันเสาร์นะครับมีการประชุมนะครับคณะกรรมการร่วมทั้ง3สมาคมครับคุณรพงษ์ท่านผู้ฟังครับแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงนะครับนโยบายภาครัฐไทยเชื่อมโยงกับภาครัฐจีนแล้วก็มาเกี่ยวข้องอะไรกับสมาคมเกี่ยวข้องอะไรกับสมาชิกแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งในภาพรวมเนี่ยในช่วงระหว่างนี้เนาะท่านนายกรัฐมนตรีก็เอาทีมงานผ ู้มีอำนาจตัดสินใจในหลายๆองค์กรนะครับไปเยือนจีนไปคุยกันหลายเรื่องเลยซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับคุณรพงศ์ครับแต่เอาตัดสินใจไปเลยนะครับทั้งแบงค์ทั้งอมตะบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยไปร่วมกันในครั้งนี้นะครับแล้วก็มี MOU 6เรื่องและเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติมากอันนี้ขอชื่นชมนะคุณราพงศ์ครับ
7: ครับถือว่าเป็นนิมิตหมายและการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าปีนี้เข้าสู่ความสัมพันธ์ปีที่51ระหว่างไทยกับจีนด้วยฉะนั้นก็จะก่อร่างสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับผมนั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้หลังจากนี้การทำงานของทั้ง3สมาคมและทั้งจีนก็จะมีความแน่นแฟนมากขึ้นเพราะรัฐเขาปูพื้นฐานไว้ให้อย่างมั่นคงแล้วใช่ไหมอาจารย์ทั้งสองท่าน
8: ใช่ครับซึ่งส่วนที่สำคัญเนี่ยพอเราเห็นนโยบายที่รัฐบาลไทยไป MOU กับรัฐบาลจีนเนี่ยโอ้กระทบกับสมาคมตรงๆเลย
7: ตรงที่ได้กระทบดีคือแง่บวกหรือแง่ลบฮะ
8: แง่บวกแง่บวก
7: โอเคแง่บวกโอเค
8: ไม่งั้นจะบ่นทันทีคุณราบอก
7: ก็คือผลบวกที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับอาจารย
8: ์เพราะเราได้ทุน EV มาซึ่งเดี๋ยวช่วงหลังอาจารย์ฐานันจะบอกเราได้ทุน AI มานะครับมันก็สอดคล้องใน MOU ที่ว่าจะพัฒนา AI จะพัฒนา EV ในเรื่องของ Green นะครับในเรื่องของตัวโรบอทนะครับแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจต่างๆเนี่ยทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าเฮ้ยไม่แปลกใจนะตอนนี้จีนมีงบประมาณเหลือนะครับแล้วก็ประทำในเรื่องของตัว AI มากขึ้นนะครับตัว EV มากขึ้นแล้วต่อเนื่องไปในเรื่องของ Cyber Security มากขึ้นนะครับไอ้ทุนได้มาจากจีนนำมาให้ไทยเนี่ยแล้วนายกไทยเนี่ยไปคุยมาอยู่เรื่องนี้ทำให้ต่อไปเนี่ยคุณประพงศ์อาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ฟังครับเรื่องของ Cyber Security เนี่ยนะครับมันก็จะถูกบังคับให้ทุกองค์กรจะต้องทำอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและจริงจังตามที่กฎหมายกำหนดครับ
9: ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพรบฉบับนี้เนี่ยประกาศตั้งแต่ปี2562นะอาจารย์แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีมาตรการอย่างจริงจังแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มเข้มงวดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามันจะล้อไปกับพรบความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยที่ประกาศปี2565
8: ครับซึ่งวันนี้เราก็มีการประชุมกันนะครับเล่าให้คุณรพงศ์ท่านผู้ฟังฟังนะครับเราก็เอานโยบายที่นายกไทยนะครับไปคุยกับรัฐบาลจีนแล้วก็เอามาเป็นนโยบายสมาคมนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราพาร์ทเนอร์เราก็จังหวะดีพอดีในพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลเซนส์ระดับโลกเนี่ยนะครับมาติดต่อสมาคมว่าถ้าหน่วยงานไหนจะทำในเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ความมั่นคงทางปลอดภัยเนี่ยนะครับโอ้ครบวงจรเลยสมาคมก็รับลูกเลยนะครับสามทีมงานไปดำเนินการให้แบบประเภทแบบมีประกันรองรับเลยจากทิพยประกันภัยอย่างเงี้ยครับมันว้าวมากเลยนี่ครับ
7: โอ้โหครับแต่สิ่งที่อาจารย์จะเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยเห็นทราบว่าหัวข้อที่จะคุยกันเป็นเรื่องของ10สินค้าส่งออกในต่างประเทศเป็นท็อป10ใช่ไหมอาจารย์ครับประเด็นวันนี้ที่จะมาเปิดประเด็นในเบรกแรกกันวันนี้
8: ใช่ครับท็อป10ในช่วง World Insight นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็อยากจะสรุปสั้นๆเนาะจะมี2ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยขอเจาะประเทศที่ไทยได้ส่งออกไป10ประเทศท็อป10นะครับและเดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยตอนหน้าจะเอาสินค้าไทยยอดฮิต10อันดับเนี่ยซึ่งนักเล็กยังไม่อยากบอกตอนแรกเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยโอ้หลังท้ายเลยคุณรพงศ์ท่านผู้ฟัง
7: ครับเหรอเป็นไงครับ
8: ใช่นะครับมาดูกันนะครับว่ากลุ่มหมวดสินค้าเนี่ยขอสรุปเป็นกว้างๆจะมี3กลุ่มนะครับ
7: กลุ่ม
8: ที่1เนี่ยเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าพวกชิปพวกอะไรต่างๆพวกนี้ที่ทำในโทรศัพท์นะครับคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับไทยเป็นศูนย์นะครับเป็นฮับเป็นศูนย์กลางที่รับจ้างผลิตนะครับจากญี่ปุ่นจากไต้หวันจากสิงคโปร์ให้เราแล้วเราก็ส่งออกเราก็ภาคภูมิใจว่าไอ้กลุ่มนี้เราส่งออกได้มากที่สุดติดท็อปแต่เราได้แค่ค่าแรงคุณรพงศ์ท่านผู้ฟังอาจารย์ฐานันนะครับ
7: ได้แต่ปริมาณหมายถึงว่าได้แต่ปริมาณส่วนมูลค่าเนี่ยมันไม่ได้สูง
8: ใช่รับจ้างผลิตอ่ะเหมือนใช้แรงงานอ่ะคุณรพงศ
7: ์ครับ
8: เนี่ยกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนประกอบยานยนต์ไอ้กลุ่มนี้ก็ได้แค่แรงงานเหมือนกันครับ
7: โอ้ฮะ
8: แต่กลุ่มที่3เนี่ยมันเก จุ๋มจิ๋มมากเลยซึ่งเป็น
7: จุ๋มมาก
8: กลุ่มหลักเลยของประชากรไทยนะครับก็คือกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปนะครับเป็นกลุ่มที่เราส่งออกได้น้อยมากนะครับแล้วมันทำให้รายได้ที่แท้จริงของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้กระเตื้องขึ้นนะครับแล้วมันไม่ได้ตรงมันเป็นหลุมพรางของการส่งออกคุณพงศ์คิดดูครับว่าไอ้สองกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้ามันไม่ใช่เกษตรกรมันไม่ใช่รายเล็กไม่ใช่ไมโคร SME ไม่ใช่ SME เลยนะครับมันเป็นรายใหญ่ทั้งเพราะฉะนั้นไอ้2ล้าน8แสนรายเนี่ยที่เป็น SME เล็กๆเนี่ยนะครับแทบไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยแต่ค่าแรงลูกจ้างทั่วไปนี่คือหลุมพรางนะครับแต่กลุ่มที่3เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาแจกแจงให้ฟังว่าในตอนที่2ในกลุ่มที่3สินค้าเกษตรเนี่ยเราจะต้องไปเจาะกลุ่มไหนใน10ประเทศดังต่อไปนี้นะครับที่เราส่งออกมากที่สุดครับ
7: ครับผม
8: แรกนะครับอันดับ1เลยเนี่ยประเทศไทยส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ1ครับ
7: โอ้อเมริกาผมเข้าใจว่าจีนนะตอนแรก
8: จีนเป็นอันดับ2ครับจะมียอดดิฟที่ต่างกันอยู่เนี่ยหลายล้านเหรียญสหรัฐเหมือนกันนะครับ
7: ครับ
8: ก็กลุ่มที่ส่งออกไปอเมริกาเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับชิ้นส่วนยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซะเป็นส่วนใหญ
7: ่
8: ในกระดาษที่อันดับ2เนี่ยกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปสินค้าเกษตรเนี่ยส่งไปจีนเป็นอันดับ2นะครับซึ่งจุดนี้สมาคมเลยโฟกัสที่จีนว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเรามาช่วยกันทำสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปเนี่ยนะครับส่งไปจีนเยอะๆได้ไหมรัฐบาลอำนวยความสะดวกหน่อยนะครับสนับตรงนี้หน่อยรายได้ที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นกับคนไทยนะครับนี่คือ
7: ทำไมอาจารย์ถึงมองว่าสินค้าเกษตรแปรรูปควรจะได้รับการสนับสนุนเพื่อไปส่งที่จีน
8: ก็คือจีนซื้อเยอะที่สุดนะครับส่วนอเมริกาเนี่ยอเมริกานี่ก็ถือว่าเขาก็ปลูกพืชเกษตรเนี่ยได้ดีกว่าเราต้นทุนถูกกว่านะอาจารย์ในแง่ของผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงกว่านะครับเพราะการที่เราจะส่งไก่แปรรูปไปที่นู่นน่ะเราทำไม่ได้หรือสินค้าพวกผักผลไม้เนี่ยเขาเอาแถบอเมริกาใต้มาถูกกว่าอีก
7: อืมครับ
8: เราก็เลยไม่สามารถข้ามตรงนั้นไปได้เลยที่ใกล้สุดคือเนี่ยสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยจีนเนี่ย 1,400 ล้านคนเขามีกำลังซื
7: ้อ
8: มุ่งมั่นผลักดันมาตรฐานที่เราคุยกันหลายตอน EACC เรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับที
7: ่
8: จะดันตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสทำรายได้เพิ่มขึ้นและกระทบกับประชากรไทยส่วนใหญ่นะครับอันดับ2แล้วนะครับอันดับ3ของเราก็คือญี่ปุ่น
7: ญี่ปุ่นโอเค
8: อเมริกาจีนอันดับ2ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะเป็นสินค้าแปรรูปเกษตรแล้วก็เนื้อไก่เนี่ยส่งออกญี่ปุ่นได้เยอะมากนะครับ
7: โอ้ยญี่ปุ่นก็ไม่มีฟาร์มไก่กันเหรออาจารย์หรือไงพื้นที่เขาน้อย
8: เขาเป็นเกาะเขาผักผลไม้ให้พืชผักอะไรต่างๆก็ทำลำบากนะครับก็จะไก่แปรรูปเราเนี่ยส่งออกไปญี่ปุ่นเยอะมากนะครับอันดับ3ญี่ปุ่นอันดับ4อินเดีย
7: อินเดียประชากรเยอะอันนี้
8: อินเดียเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมอินเดียชอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำไมมันต้องมาซื้อจากเราฮิ้วโทรทัศน์กับอินเดียนะครับเราส่งออกเป็นอันดับ4นะครับอินเดีย
7: คร
8: ับ
7: อ
8: ันดับ5มาเลเซีย
7: มาเลเซียอันนี้ก็ใกล้บ้านเองอยู่ทางใต้
8: รู้สึกดีใจนะแต่ขอโทษเรารับจ้างผลิตจากมาเลเซียนะครับเราส่งออกยางพาราไปให้มาเลก็ไปอัพราคาเพิ่มเหมือนเราส่งน้ำมันไปให้สิงคโปร์คุณนรพงศ์
7: ครับ
8: เพราะงั้นมาเลเซียก็เลยกำหนดตลาดกลางยางพาราน้ำยางขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยกำหนดที่มาเลเซีย
7: ออกมาถึงมาเลนี่ส่งออกมาเลนี่คือยางพารา
8: ใช่ครับ
7: อ๋อยางพาราครับอ
8: ันนี้คืออันดับที่5นะครับประเทศมาเลเซีย
7: ใช่ครับอัน
8: ที่6ครับสิงคโปร์ก็ได้ค่าแรงเหมือนเดิมสิงคโปร์ก็
7: สิงคโปร์เอาอะไรจากเราอาจารย์น่าสนใจ
8: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แกพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกชิปพวกอะไรต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าม
7: าใช้แรงงานในไทยแล้วก็ส่งไปสิงคโปร
8: ์ใช่โทรศัพท์อะไรหลายจุดเลยนะครับก็สิงคโปร์มาจ้างเราเจ้าของสิงคโปร์ก็มาถือหุ้นแล้วก็สิงคโปร์ก็ไปเป็นสำนักงานใหญ่แล้วส่งไป
7: อัน
8: นี้ชัดเจน รวมทั้งน้ำมงน้ำมันด้วยนะครับ
7: อันนี้6ประเทศแล้วไม่น่าภูมิใจสักประเทศหนึ่งเลยนะห้างั้น
8: 7ห้อง
7: โอเคอันดับ7 7ห้าอาจารย์7ฮ่องกง
8: ครับ
7: โอเค
8: ฮ่องกงเนี่ยคุณอภิวัฒน์ฐานันท์ท่านผู้ฟังครับดูเหมือนจะรู้สึกว่าว้าวนะก็เหมือนทำได้แค่ค่าแรง 300,000 กว่าล้าน 400,000 กว่าล้านที่ได้มาเนี่ยฮ่องกงเนี่ยมันเป็นฮับนะครับเรื่องการงงการเงินอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปขายต่ออีกไอ้คนฮ่องกงเนี่ยก็มาซื้อจากเรานะครับมาให้เราทำนู่นทำนี่สินค้าทุกอย่างแหละแล้วก็ไปขายไปเป็นยี่ปัวซาปัวแล้วก็ไปขายทั่วโลกเลยก็ได้แค่นิดเดียวเกษตรกรแทบไม่ถึงเลยล่าสุด
7: แล้วฮ่องกงนี่ส่งอะไรไปอาจารย์โทษฮ่องกงนี่อะไรฮะ
8: ทุกอย่างเลยนะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับสินค้าอาหาร
7: แปรรูปก็มี
8: สมุนไพรไปเข้าแพลตฟอร์มมันมีคนฮ่องกงเนี่ยมาติดต่อสมาคมแล้วก็มีแพลตฟอร์มนะแล้วก็เอาสินค้าไทยเนี่ยไปแล้วก็ให้แค่นิดเดียวนะครับเขาให้แค่นิดเดียวเขารู้ต้นทุนเราต้นทุน10บาทเนี่ยยั่วไป2บาทพอที่เหลือท่านไปขาย30บาท
7: เขาก็ไปเพิ่มมูลค่าขายเอาได้มาร์จิ้นสูงกว่าเราเยอะเลย
8: ใช่นี่คืออันดับ7ครับผม
7: ครับอ
8: ันดับ8อินโดนีเซียครับ
7: อินโดนี่ก็ประชากรเยอะนะอาจารย
8: ์300ล้านคน
7: 300ล้านครับ
8: 300ล้านคนนะครับทีนี้อินโดเองเนี่ยก็รับสินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนกันนะครับแล้วก็รับอุปกรณ์พวกยางพาราน้ำอินโดจริงๆเป็นกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้เยอะติดอันดับโลกนะครับแต่ว่าสินค้าตัวบายโป
7: ร
8: ดักต์ทั้งหลายนะครับไอ้พวกนี้นะครับทั้งยางพาราแล้วก็ส่งอินโดสินค้าเกษตรบางตัวก็ส่งอินโดแม้กระทั่งเนี่ยเราไปรู้ลึกๆเนี่ยอันนี้อาจารย์ฐานันท์คงทราบนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ในแวดวงมะพร้าวคงทราบว่าไหหลามหรือจีนเนี่ยซื้อมะพร้าวจากอินโดไปเยอะมาก 5-600,000 ตันแต่ขอโทษนะครับมากกว่า 200,000 ตันเอามาจากไทย
7: หมายถึงไทยเอาอินโดสั่งจากไทยเข้าไปแล้วอินโดเขาส่งจากอินโดเข้าไหหลามอีกที
8: ใช่ครับ
7: เอ้าทำไมไหหลามไม่สั่งจากเราโดยตรง
8: ก็เป็นเรื่องของนักธุรกิจไทยแล้วก็การอำนวยความสะดวกก็เหมือนที่เราคุยกันคราวที่แล้ว
7: ได้เนาะครับครับ
8: อาจารย์ฐานันท์คุยกับคุณรพงศ์ถ้าผู้ฟังว่าเฮ้ยทำไมจีนมันต้องมามาเลวะเพราะประเทศไทยยุ่งยากเขาก็ไปตั้งออฟฟิศแล้วซื้อจากไทยไปขาย
7: จีนเนี่ยเขาติดกับไทยก่อนจะไปถึงมาเลย์ก่อนไปถึงอินโดนีเซียแต่เขากลับเอาจากมาเลย์ไปแต่มาเลย์เอาจากไทยเขาเอาจากอินโดไปอินโดก็เอาจากไทยเอ้าข้ามหัวเราไปอย่างนี้นะ
8: ก็เป็นธรรมดาก็คุณวรพงศ์ก็ดูเด้ไอ้ลงจีนเนี่ยมากฎหมายเราอ่อนแอมากจีนเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยก็มาเผาสุดหมดเลยใช่ไหมลงเนี่ย
7: ครับครับครับ
8: เขาก็กำหนดราคาเลยเราจะทำอะไรได้เราก็ทำอะไรไม่ได้เขากำหนดให้เราหมดเสมือนหนึ่งว่าเฮ้ยมาซื้อเป็นเหมาสวนทุเรียนผลไม้อะไรเลยแล้วเขาก็จัดการหมดเราไม่ได้อะไรเลยขนส่งก็ไม่ได้แพ็คเกจจิ้งก็ไม่ได้ค่ารถค่าแรงไม่ได้หมดเลยเป็นของเขาหมดเลยเขาใช้
7: ของอินโดมาซื้อมะพร้าวจากเราเราก็ดีใจว่าเขาซื้อจากเราที่ไหนได้เขาเอาส่งกลับไปที่จีนอีกทีแทนที่เราจะส่งตรงจีนแล้วโบดได้เต็ม 100% เนาะ
8: เขาซื้อ10บาทเขาไปขาย20บาท50บาทอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่แน่นะครับ
7: แต่ว่า
8: ฟิลิปปินส์นะครับ
7: เขาใกล้บ้านเรานี่เองครับ
8: ฟิลิปปินส์ก็ซื้อสากกระเบือจันทร์ลบเหมือนกันนะครับถือว่า นำเข้าจากไทยเนี่ยก็ร่วม300,000ล้านบาทเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเยอะเนาะซึ่งผลไม้ในฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับประเทศไทยส่งออกได้ราคาสูงมากนะโดยเฉพาะมังคุดเนี่ยราคาหลายเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเกาะแล้วเขาปลูกยากมากแล้วรสชาติของประเทศไทยดีพวกผลไม้เนี่ยนะครับส่งออกไปฟิลิปปินส์ได้เนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังเลยนะครับ
7: ครับ
8: แต่การจะส่งออกไปเนี่ยไอ้จุดนี้ครับเป็นจุดที่รายเล็กไปไม่ได้มีแต่รายใหญ่เท่านั้นที่จะไปได
7: ้อ๋อครับครับ
8: ครับการรวมกลุ่มอะไรต่างๆมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับประเทศที่10นะครับก็คือประเทศกัมพูชา
7: เพื่อนสนิทกัมพูชา
8: คุณวรพงศ
7: ์เพื่อนรักหักเดียบโผล่เนี่ยนะส่งอะไรอาจารย
8: ์พวกน้ำมันเชื้อเพลิงฮะ น้ำมันเชื้อเพลิงพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเราส่งให้กัมพูชา
7: อันนี้ล่าสุดผมได้ยินข่าวกัมพูชาพอมีปัญหากับเราเนี่ยเขาไปเอาที่สิงคโปร์แล้วนะฮะน้ำมันอ่ะ
8: ก็ส่วนหนึ่งฮะส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งแต่ก็หลักๆเนี่ย10อันดับเนี่ยครับที่ประเทศไทยส่งออกอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับเริ่มตั้งแต่ตอนต้นนะครับสรุปให้ท่านผู้ฟังบุรพงศ์อาจารย์ฐานันนะครับว่าที่กลุ่มต่างๆทั้ง3กลุ่มที่ส่งที่ไทยส่งออกไปในท็อป10ของ10ประเทศทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยแค่ค่าแรงทั้งกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆเนี่ยไอ้2กลุ่มแรกเนี่ยไอ้กลุ่มที่3กลุ่มสินค้าเกษตรกลุ่มอาหารแปรรูปทั้งหลายเนี่ยมันมีกระถุ่มนิดนึงนะครับละลายเล็กไม่ได้ถ้าจะส่งเสริมเนี่ยมาส่งเสริมกลุ่มนี้เยอะๆนะครับเพราะเกษตรกรมันเกือบ3ล้านลายที่มันเกี่ยวข้องนะครับอ่ะอันนี้ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2เราจะเห็นว่ากลุ่มประเทศต่างๆที่เราส่งออกเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มโซนเอเชียทั้งนั้นเลยเมียนมามาอินเดียโผล่มาแล้วที่เหลือล่ะ
7: อยู่อาเซียนหมดเลย
8: ครับใช่ทำไมไม่ไปโฟกัสที่แอฟริกาทำไมไม่โฟกัสที่ตะวันออกกลาง
7: ชา
8: ติต่างๆพวกนี้ซึ่งมันมีมูลค่าสูงมากโดยเฉพาะถ้าเจาะแอฟริกาได้เนี่ยนะครับโอ้งานนี้เนี่ยเกษตรกรไทยยิ้มหวานเลยนะครับแล้วสามารถเพิ่มเป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยสิ่งที่ท้อได้เห็นก็คือว่าด้วยฝีมือของนักการทูตหรือทูตพาณิชย์เราหรือส่วนราชการเนี่ยนะครับเป็นคำเพื่อชั้นมาร์กว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านทำเต็มที่แล้วหรือยังนะครับก็ฝากถามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราได้คนที่ทำงานจริงจังผลงานมันต้องออกมาเป็นรูปธรรมว่าเราจะบุกตลาดแอฟริกาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องติดท็อป10
7: ผมเห็นทางหน่วยงานราชการก็พาผู้ประกอบการ SME ไปตะวันออกกลางไปอะไรนะซาอุไปดูไบกาตาร์แล้วก็ไปอะไรนะที่อาจารย์บอกแอฟริกาก็มีนะหลายๆประเทศเหมือนกันนะแล้วมันไม่ได้มาร์กได้ผลนะมันไม่มีตัวเลขขึ้นมาเลยเนี่ยท็อป10ไม่มีเลยหรือมันอยู่อันดับ20 21
8: ไม่ติด30อันดับแรกไม่ติดเลยอาจารย์ดีถึง100อันดับเลยครับ
7: โอ้โห
8: ไม่ติดเลยหายไปสุดลูกหูลูกตาเลยเนี่ยครับคือสิ่งที่เราจะต้องมาคิดดูว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มนี้มันขายได้จุ๋มจิ๋มอะเพราะคนมันน้อยถูกไหมฮะแล
7: ้
8: วไปบวกแอฟริกาอย่างเงี้ยโหประชากรเท่าไหร่นะครับต้องประกอบการมีกำลังซื้อขายพรีเมียมได้
7: หรือเป็นปัญหาเรื่องโลจิสติกการขนส่งมันไกลไหมอาจารย์เกี่ยวไหมหรือไงต้นทุนมันสูงไหมขายพม่าเรากัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์จีนมันใกล้กว่าไม่เกี่ยวเนาะ
8: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเล็กน้อยครับ
7: อ๋อไม่ใช่ปัจจัยใหญ่ไม่ใช่ปัจจัยหลัก
8: ไม่ใช่ปัจจัยหลักครับปัจจัยหลักก็คือว่าการเอื้ออํานวยนะครับที่จะส่งเสริมให้มันอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้มันง่ายขึ้นตรงนี้ต่างหากที่เป็นจุดสำคัญนะครับที่จะทำให้การส่งออกไทยเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยและประเทศไทยได้มากขึ้นครับ
7: ผมว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะวนอยู่แค่นี้เนี่ยผมจดที่อาจารย์พูดเนี่ยไกลสุดคืออเมริกาไม่ต้องพูดถึงเขาก็เอาแค่ไม่กี่อย่างเองถูกไหมครับในขณะที่จีนที่เรากำลังพยายามผลักดันให้มากที่สุดนอกนั้นมันก็อยู่ในอาเซียนหมดเลยเนาะกัมพูชาฟิลิปปินส์ฮ่องกงสิงคโปร์มันอยู่ในแถวบ้านเราหมดเลยอะถ้ามันเราไม่ไปไม่ได้ไกลขนาดนี้เราก็คงเหมือนกับอะไรนะฮะแข่งขันได้แค่ในภูมิภาคอาเซียนไปไหนไม่รอดอาจารย
8: ์ถูกต้องครับอ่ะสำหรับวันนี้ช่วง World Insight นะครับก็ต้องขอบคุณคุณรพงศ์อาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้เวลาเบรกพอดีเนาะก็ขออนุญาตคุณรพงศ์อาจารย์ฐานันท์ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดี
7: ขอบคุณมากครับอาจารย์บรรยายครับขอบคุณครับผมไล่เรียงมีเวลาอีก30วินาทีนะท็อป10ที่อาจารย์บรรยายพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะไล่จากอันดับ10ไปเลย10นี่ก็เป็น
8: กัมพูชา
7: โอ้ประเทศนี้ผมลืมจะพูดอย่างเงี้ย10กัมพูชา9ฟิลิปปินส์นะ8อินเดีย7ฮ่องกงนะเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกงเขตปกครองพิเศษฮ่องกง6สิงคโปร์5มาเลเซียใกล้บ้านเราไปทุกทีนะครับแล้วก็มาอินเดียญี่ปุ่นจีนสหรัฐอเมริกาแล้วส่วนใหญ่มี3กลุ่มคือพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พวกชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็พวกเกษตรแล้วก็เกษตรแปรรูปซึ่งมาร์จิ้นน้อยเหลือเกินบางมากเลยนะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นเราคงจะได้เห็นการขยับขยื่นเคลื่อนตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับเบรกหน้าจะมาไขข้อข้องใจวันนี้อาจารย์นภัสมาแจ้งผมไว้ล่วงหน้าจะพูดถึงการออกบูธที่ไหหนานครับอาจารย์ทั้งสองท่านเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับอาจารย์นภัสและช่วงสุดท้ายอาจารย์ธนันท์มีเรื่องดีๆเกี่ยวกับความท้าทายของเศรษฐกิจจีนกับการปรับฐานเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าวันนี้ขอบคุณอาจารย์บรรยายในช่วงแรกนะครับพักกันก่อนนะครับอาจารย์ธนันท์สักครู่ครับ
6: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: เวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @โฟตรอนหรือโทร02-961-3727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่081-555-8087และ097-651-0999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร064-950-5291และ097-651-0999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่097-651-0999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
7: 16:36 น.กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับอัปเดตที่2นี่ผมให้ดร.ฐานันท์นะครับเชิญอาจารย์ณภัทรว่าจะคุยประเด็นอะไรเรียนเชิญครับดร.ฐานันท์ครับ
9: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะอาจารย์
7: สว
11: ั
7: สด
11: ี
7: ครับอาจารย์ครับ
11: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วย
9: ว
11: ัน
9: นี้ก็ให้เป็นคิวของท่านนายกนะครับอาจารย์ณภัทรเพราะว่ามิสเตอร์หงเฟยตอนนี้ยังอยู่ที่จีนอยู่
11: ใช่ค
9: ่
11: ะ
9: นะครับจะกลับมาประมาณ
11: วันจันทร์ครับ
9: วันจันทร
11: ์ค
9: ่
11: ะ
9: นะครับก็วันนี้ก็จะมีเรื่องดีๆนะครับที่ท่านดร.ณภัทรจะมาเล่าให้เราฟังแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ประกอบการชาวไทยครับเช่นกัน
11: ค่ะก็อย่างหลายๆครั้งที่ทางท่านอาจารย์บัญญัติมาพูดคุยเรื่องของไหหนานค่ะอาจารย
9: ์
11: ที่บอกว่าในเมืองไหหนานเองนะคะเกาะไหหลำของเราหากคนรู้จักจะในส่วนของเกาะไหหลำนะคะในเรื่องของนโยบายภาษีที่ตอนนี้รัฐบาลจีนเองเขาต้องการที่จะสนับสนุนแล้วก็ขยายในเมืองไหหนานเองให้เป็นเมืองธุรกิจนะคะฉะนั้นในส่วนยุทธศาสตร์ตรงนี้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะจากนโยบายเนี่ยปกติจีนเองเสียภาษี 25% ที่ไหหนานแค่ 15% เองค่ะแล้วก็ในเรื่องของอัตราภาษีศูนย์ในเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบผลิตนะคะมาผลิตอุปกรณ์ที่ไปใช้ในไหหนานเองอะค่ะก็จะเป็นอัตราศูนย์ด้วยรวมถึงการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อขายเข้าจีนแผ่นดินใหญ่ฉะนั้นลูกผู้ประกอบการหลายๆท่านเองที่สนใจที่จะขายไปจีนและอยากเริ่มต้นธุรกิจในต้นทุนที่ต่ำนะคะสามารถที่จะเข้าไปในไหหนานอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ดีสำหรับผู้ประกอบการค่ะอาจารย์คะ
9: ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่าประหยัดไปได้เยอะมากเพื่อนคงทราบไหมครับภาษีราคาเพิ่มของจีนเท่าไหร่
7: ครับถ้าบ้านเรา 7% ที่จีนเท่าไหร่ฮะ
11: 13ค่ะ
9: 13% ครับ
11: สูงสุด
7: 3% เลยเหรอ
11: ใช่ค่ะสูงสุด 13%
7: แต่ละเมืองแต่ละมณฑลก็จะแตกต่างกันไหมฮะใช่ไหม
9: ส่วนมากจากเท่ากันยกเว้นเขตที่ได้รับยกเว้นเป็นกรณีพิเศษอย่างเช่นที่ไหหนานนะครับแล้วก็มีที่นานเองอย่างมี 9%
11: มันอยู่ที่ตัวสินค้าด้วยในเรื่องของถ้ากรณีที่เป็นเขาเรียกว่าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนอัตราภาษีก็จะปรับลงค่ะแต่ของตัวไหหนานเองก็คืออัตราศูนย์เหมือนเราเข้าKing Power อะไรพวกเนี้ยค่ะมัน
7: ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยไม่เสียเลย
9: ซื้อของกลับได้ด้วยนะ
7: เหมือนดิวตี้ฟรีเลยเหรอเหมือนดิวตี้ฟรีอะไรอย่างนี้เลยนะ
11: ดิวตี้ฟรีค่ะ
7: เขาให้สิทธิพิเศษเฉพาะที่อยู่ในเกาะไหหลำหรือว่าไหหนานเลยเหรอ
11: ใช่ค
9: ่
11: ะ
9: ตอนนี้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่จีนตั้งขึ้นมาใหม่และตั้งใจที่ว่าจะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับ
11: ต้องบอกเขาก็เป็นเมืองท่าที่มีระบบโลจิสติกเองที่เขาอยู่ติดทะเลอยู่แล้วนะคะฉะนั้นในเรื่องของการขนส่งหลายๆอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนต่ำ
9: ครับ
11: ค่ะ
7: ดูทรงเหมือนจะทำเป็นเหมือนฮ่องกงเลยนะหรือไง
9: ใช่แล้วเป็นเมืองที่มีกำลังการซื้อค่อนข้างสูง
11: ถูกต้องค่ะ
7: อ๋อครับครับครับ
11: ดังนั้นในวันนี้เองอะค่ะเนื่องจากว่าทางสมาคมเองนะคะได้ไปไหหนานมาแล้วทั้งไหโขงเนาะแล้วก็ไปพบกับพันธมิตรในส่วนของสมาคมแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลจีนนะคะก็มีทริปที่สามารถที่จะให้ผู้ประกอบการค่ะไปทดลองในเรื่องของการค้านะคะเดี๋ยวพี่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะเนื่องจากว่าไปขายที่ตรงที่ไหหนานแล้วเนี่ยอัตราภาษีก็คือศูนย์นะคะแล้วก็ในส่วนของมันจะแบ่งเป็น2ทริปก็ค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะไปศึกษาดูงานก่อนนะคะไม่แน่ใจอาจารย์เคยได้ยินไหมคะที่ไหหนานเองมีถ้าสายมูต้องชอบเขาเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิม
9: สามประแพ
7: โอ้มีเคยได้ยินอยู่ที่เกาะไหหลำหรือว่าไหหนานใช่ไหมอาจารย
11: ์ใช่ค่ะอยู่เมืองซันย่า
9: ครับอยู่ซันย่าแล้วก็หันพระพักออกไปทางทะเลจีนใต
7: ้คือไหหนานเนี่ยมันคือชื่อของมณฑลไหหนานซึ่งมันคือชื่อของเกาะทั้งเกาะ
11: ใช่ค่ะ
7: แล้วในเกาะเนี่ยมันมีเมืองเอกชื่อว่าเมืองไหโข
9: ไหโข
11: ไหโข
7: ไหโขไหโข
11: ไ

0: ไคโคหรือว่าขายที่ซันย่า
1: เขามีงานนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับสินค้านะคะฟู้ดเอ็กซ์โพสชันนะคะเป็นเกี่ยวกับสินค้า
0: ไท
1: ยด้วยแล้วก็ในเรื่องของจีนด้วยนะคะแล้วก็นานาชาติด้วยค่ะ
0: คร
1: ับ ที่มีค่ะ
0: แต่ที่ไหโค
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเมืองหลวงของไหหนานโอเคเมืองหลวงของมณฑลไหหนานหรือมณฑลหรือเกาะไหหลำนั่นเองมันอยู่กลางเกาะเลยไหมครับไหโคเนี่ย
2: จะอยู่ค่อนข้างค่อนประมาณเหนือนิดนึงนะครับถ้าผม
0: ก็จะเหนือนิดนึง
2: ครับ
0: โอเคโอเคโอเค
1: จะมีในเรื่องของการออกบูธจะมีในเรื่องของการแมทชิ่งด้วยค่ะจะมีในช่วงวันที่20ถึงวันที่25งานจริงๆแล้วมี20ถึง24ค่ะแต่ว่าเราต้องไปก่อนก็คือวันที่20แล้วก็กลับวันที่25ค่ะ
0: เดือน
1: เดือนสิงหานี้ค่ะเดือนหน้า
0: สิงหา
1: เดือนหน้า
0: โอเคครับ20ถึง25สิงหาก็คือหมายถึงเอาสินค้าไทยไปมันจะมีบูธสินค้าไทยให้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วข้อดีของที่นี่นะคะเนื่องจากเขาจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับด้านอาหารเขาจะมีทั้งโซนนอกที่จะเป็นในเรื่องของอาหารสด
0: ครับ
1: ก็จะมีปรุงกับด้านในก็คือเป็นในเรื่องของอาหารทั่วไปนะคะ
0: อาหาร
1: แปรรูป
0: ค
1: ่ะซึ่งถ้าคุณขายสินค้าในงานนี้ไม่หมดทางผู้จัดบอกว่าเขาจะทำการไลฟ์สดให้ตลอดปีเลยค่ะไม่ต้องเอาสินค้ากลับ
0: เอาไลฟ์สดขายให้เราด้วยเอาของไว้ที่นั่นเลย
1: ใช่ค่ะในงาน
0: แล้วเงินนะแล้วเงินเขาจะเก็บให้เราด้วยเหรออาจารย์หรือว่าไง
1: มีค่ะเขามีสิ่งเก็บให้ค่ะค่ะมีแบงค์
0: โอเคโอเค
1: ค่ะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีสินค้าแล้วสนใจอ่ะที่จะไปทำตลาดจีนเพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกค่ะไปกับสมาคมยังไม่มีในเรื่องของ GACC ได้ค่ะสามารถไปได
0: ้ไ
1: ม่เป็นไร
0: JCC ไม่มีอย.ต้องมีไหมอาจารย
1: ์โดยปกติก็ควรมีนะ
0: ควรมีมันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดแล้วถ้าคุณจะทำของขายโอเคJCC มันเป็นเรื่องของการผ่านตม.เข้าไปจีนไม่เป็นไรยังไม่ต้องมี
1: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ
2: ตอนนี้เหลือ1นาทีครับช่วยสรุปให้นิดนึง
1: โอเคค่ะต้องบอกว่าในคลิปนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการออกบูธนะคะก็ประมาณ 47,000 นะคะต่อแบรนด์แล้วเป็นการแชร์บูธกันซึ่งไปตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่25สำหรับท่านที่สนใจนะคะแล้วก็มีอีกทิปหนึ่งจริงๆอยากจะฝากสำหรับท่านที่มองว่าอยากจะไปศึกษาดูงานก่อนนะคะเราจะมีพาไปเที่ยวนะคะพาไปแมทชิ่งนะคะแล้วก็พาไปในเรื่องของการไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะ อันนี้ตั้งแต่วันที่20ถึง23ก็คือ4วัน3คืนนะคะราคาอยู่ที่ 29,000 ค่ะ
0: 29,000 หรือ 39,000
1: ใช่ค่ะ 29,000 ค่ะ
2: อันนี้คือไม่ได
0: ้อ๋ออ
1: ันนี้ไม่ได้ออกบูธนะคะอันนี้ก็
0: คือเที่ยวอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อคนละทริปกันใช่ไหมแต่วันมันซ้อนกันอยู
1: ่ใช่กันใช่ค่ะสำหรับบางท่านนะคะที่ยังไม่พร้อมแต่อยากจะไปดูงานเพราะว่าวันที่ไปค่ะเราจะพาเข้างานนี้ด้วยงานนิทรรศการนี้ด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็
0: งั้นผมสรุปนะ20 ถึง 23ถ้าไปเพื่อเที่ยวเพื่อดูงานอย่างเดียวยังไม่ออกบูธเนี่ย29,000
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไปและร่วมออกบูธด้วย20ถึง25 47
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดือนสิงหาคมมี2ราคาไม่ออกบูธ 29,000 ออกบูธ 47
1: ใช่ค่ะ
2: ครับก็เชิญไป
0: ประมาณนี้
2: เชิญไปไหหนานไปทานข้าวมันไก่ไหหลำขนมจีนไหหลำครับแล้วก็ไป
0: ของ
2: คืออันนี้ถือว่าได้ไปทานของแท้นะครับนะครับ
1: ท่านใดสนใจติดต่อทางเพจสมาคมได้เลยค่ะจะมีน้องๆตอบคำถามให้ค่ะ
0: โอเคครับผมได้ไอเดียเกิดคือคุณอาจจะมีสินค้าแล้วคุณอาจจะไปคนนึงไป 47,000 อีกคนนึงไป 29,000 แล้วเอาสินค้าฝากคน 47,000 ไปด้วยแล้วแชร์ให้ใจกันจะได้ไม่ต้องจ่าย 47,000 ทั้ง2คนไง
1: ได้นะคะ
0: ไม่ต้อง
1: ได้ท่านใดที
0: ่ได้นะผมบอกไปให
1: ้ไม่สามารถไปได้นะคะสามารถฝากสินค้าอันนี้อาจจะต้องติดต่อกลับมาที่สมาคมนิดนึงนะคะอันนี้อาจจะคุยหลังไมค์กันได้ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าไม่ได้ไปหรือไปไม่ได้ก็ฝากสินค้าไปก็อาจจะมีให้จ่ายบางส่วนก็ว่ากันนะโอเคได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมมีเรื่องดีๆมาฝากกันนะครับ20

0: ถึง25สิงหา 47,000 20ถึง23สิงหา 29,000 หรือแชร์กันก็ได้ค่าใช้จ่ายจะได้ไม่สูงมากนะครับ
1: ข้อมูลนี้ครับของที่เป็น Free Tax Zone เนี่ยสามารถซื้อได้ในวงเงิน 20,000 หยวนนะครับ
0: หมายถึงคนที่จะเดินทางไปที่นี่แล้วก็ซื้อกลับบ้าน
1: ครับก็คือ20,000หยวนสมมติจะซื้อแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกา
0: เลย
1: นะ
0: 20,000หยวนนี่ก็ประมาณแสนนึงเลยเหรอซื้อได้ถึงแสนเลยเหรอโอ
1: ้ใช่ครับแต่ว่าตอนขาเข้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยตม.เนี่ยบังคับแค่ถ้าเกิน20,000บาทต้องเสียภาษีต้องสำแดง
0: อ้าวงั้นส่วนเกินคุณก็สำแดงว่าเสียภาษีเอา
1: ภาษีขาเข้าเองนะครับ
0: อ๋อแต่ออกจากไหหลำไม่เป็นไรไม่เสีย
1: ไม่เป็นไรใช่ครับใช่
0: ต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่เข้าไทยแล้วคุณไม่เสียนะเข้าไทยก็มีเบดานของเขาอยู่แค่20,000บาท
1: ใช่ครับ
2: ใช้เทคนิคกันเราเองค่ะ
0: อันนี้บอกไปเฉพาะสมาชิกนะท
2: ัก
0: ไปในไลน์ทักไปในเพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนโอเคครับผมอ่ะในสำหรับนี้คือช่วงนะครับไชน่าอินไซต์อาจารย์นภัสมาที่อาจารย์ฐานันท์ครับอาจารย์นภัสอยู่ด้วยกันไหมจนจบไหมหรือว่ายังไงอยู่ติดภารกิจต่อ
1: ท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ก็ปัจจุบันเรื่องของเทรดเป็นของคนจีนที่เปลี่ยนไปนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากยุทธศาสตร์ชาติละในฉบับที่15ของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เวลาถ้าเกิดว่าเราจะไปทำมาค้าขายคือจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเคยได้ยินว่าเฮ้ยฉันขายของฉันเนี่ยสินค้าของฉันเนี่ยนะครับคนจีนมี 1,400 ล้านคนถ้าฉันขายให้คนจีนแค่คนละชิ้นและกำไรแค่ชิ้นละ1บาทฉันก็จะม
0: ีร้อยล้านบาท
1: ติดร้อยล้านบาทซึ่งวิธีคิดตรงนี้
0: ง่ายไปคิดง่ายไป
1: เพราะว่าในเรื่องของพื้นที่เรื่องของมณฑลต่างๆ30มณฑลนะครับแบ่งเป็นเขตแล้วก็แบ่งเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียร์1เทียร์2เทียร์3หรือนิวเทียร์ความต้องการแต่ละเมืองไม่เหมือนกันผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันแต่ตอนนี้มันมีขัดมันมีอยู่ช่องอันหนึ่งก็คือว่าคนจีนตอนนี้ไม่ได้มองแต่ของถูกสำหรับเรื่องที่เป็นเทียร์หนึ่งและเทียร์สองนะครับแต่เขามองหาในเรื่องของ value quality
0: เทียร์หนึ่งเทียร์สองเช่นเมืองอะไรดร.ฐานันท์อธิบายนิดนึง
1: เทียร์หนึ่งก็จะเป็นพวกปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจว
0: เมืองใหญ่ๆเมืองหลักๆใหญ่
1: ๆเทียร์สองก็คือเป็นเมืองที่กำลังพัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีอยู่หลายเมืองนะครับไม่ว่าอย่างชงชิ่งนี่กำลังขึ้นด้านนี้ก็ขึ้นมาจาก
2: เทียร
1: ์สามขึ้นมาเป็นเทียร์สองนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งที่รัฐบาลใหม่เนี่ยคุณสิทธิ์ท่านสิทธิ์จิ้งผิงให้มาก็คือนโยบายเขาเรียกว่าโกเฉาโกเฉาก็คือการลัทธิชาตินิยมเขาเริ่มมองความภาคภูมิใจในตัวเองคุณว่าผมได้ยินเรื่องของที่ผมขออนุญาตครับเพราะตอนนี้มันเป็นคดีแล้วตัดสินแล้ว
0: เรื่องอะไรฮะ
1: เรื่องสายการค้าระหว่างหลุยส์วิตตองกับโมลิโมลิชาโมลิชา
0: อ๋อโมลิชาเคยได้ยิน
1: นะครับที่เป็นตาสี่แฉกและมีกลมๆอยู่ตรงกลาง
0: เขาทำโลโก้ให้คล้ายหลุยส์วิตตองอ่ะ
1: แต่ครับจริงๆลายนี้มันเหมือนลายประจำยาบ้านเราแหละและในจีนเนี่ยลายนี้เป็นลายประตูหน้าต่างเยอะแยะไปเลย
0: แหมพูดจะเป็นคนยุ่งไหนรู้เลยนะลายประจำยา
1: ตอนนี้เกิดกระแสการต่อต้านแบรนด์นี้เนี่ยในจีนค่อนข้างมากแล้วตอนนี้เขา
0: ไม่ถึงต่อต้านแบรนด์หลุยส์วิตตองเหรอ
1: ใช่ครับตอนนี้เขาทำคลิปวิดีโอนะออกมาว่าไอ้แบรนด์ดังๆทั้งหลายในของยุโรปเนี่ยมันมาจากรากเหง้าของศิลปะจีนทั้งนั้นเลยผมเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ
0: โอ้นี่คือลัทธิความเป็นชาตินิยม
1: ใช่ครับใช่แล้วคนที่ออกมาพูดเนี่ยออกมาทำคลิปเนี่ยเด็กนะครับเจนซีนะครับไม่ใช่เจนซีแบบ
0: ตั้งแต่เด็กเลยเหรอ
1: ไม่ใช่เจนซีแบบผมนะเจนซีแบบผมมันคือซีเนียอันนี้คือ Gen
0: Z C Z
1: ครับ
2: Z
1: นะครับครับ
0: หมายความว่าคนเด็กรุ่นใหม่เด็กๆเขาก็เริ่มมีความรู้สึกชาตินิยมแล้วอ่ะถูกปลูกฝัง
1: ใช่ครับใช่ครับใช่
2: เข
1: า
2: บอกคนจีนปลูกฝังดีนะคะในเรื่องของชาตินิยม
1: ครับครับ
2: ต้องบอกว่าชาตินะ
1: ครับทีนี้เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของความเติบโตของพวกสมาร์ทเทคโนโลยีเรื่องของ AI นะครับตอนนี้เป็นช่วงของ AI Plusนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เดือนDecember หรือเดือนธันวาคมปีที่แล้วใน10ปีก่อนหน้านี้ก็คือ Internet Plus ดูสิครับว่า10ปีของ Internet Plus เนี่ยเขาโตยังไงถ้าเป็น AI Plus มันจะไปถึงไหนนะครับ
0: จริงก็ใช้ 6G กันแล้วมั้งได้ยินข่าวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วใช่แล้วใช่ครับและวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยเขาก็ยังเป็นตะวันออก ในความเป็นตะวันออกในการซื้อของเขาซื้อด้วย storytelling ซื้อด้วยเรื่องราวและอารมณ
0: ์ประวัติศาสตร์นู่นนี่นั่นที่มาที่ไปอะไรอย่างนี
1: ้ตะวันตกจะซื้อของด้วยฟังก์ชันและเหตุผลแต่ถ้าเป็นตะวันออกเนี่ยนะครับจะซื้อด้วย storytelling
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราที่เป็นผู้ประกอบการที่จะต้องไปในตอนนี้เนี่ยนะครับที่ผมปูมะนาวเริ่มต้นเลยคือตอนนี้ต้องมอง niche market มอง mass ไม่ได้เจาะเป็นกลุ่มไปเจาะเป็นเมืองไปและที่ดีที่สุดคือเริ่มต้นจากเมืองที่เป็นเทียร์3นะครับดีที่สุดการแข่งขันน้อยกว่าความเข้มงวดน้อยกว่านะครับ
0: และมันเป็นไปได้ไหมถ้าเราเริ่มต้นจากเทียร์3กำลังซื้อเขาจะน้อยหรือว่าเราก็ควรจะเริ่มต้นจากน้อยไปก่อนไม่น้อยใช่ไหม
1: ง่ายว่าเทียร์3มี361เมืองนะครับ
0: ครับ
1: นานหนึ่งที่เพิ่งเมืองนานหนึ่งอยู่ในมณฑลกวางซีนะคร
0: ับ
1: มณฑลกวางซีมีประชากร70ล้านคนเท่าๆกับประเทศไทยนั่นนี่แค่มณฑลเดียวเขาเพิ่งขึ้นจากเทียร์3ต่อนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งน้อยแต่วอลลุ่มหรือปริมาณประชากรเขามาก
1: ใช่ครับไม่แพ้กัน
0: คู่แข่งยังไม่มี
2: ก็บอกว่าการไปเทียร์1เองก็ต้องมีความพร้อมของตัวสินค้ามากพอสมควรนะคะเพราะว่าเท่าที่สัมผัสถ้าเป็นกลุ่ม SME โดยตรงเนี่ยอาจจะยังไปยากอยู่เพราะมันก็ต้องมีทำทั้งนอกจาก GACC อย่างที่เราเคยคุยกันนะคะ TSCC IQ แล้วมันต้องมีทำเรื่องออยจีนด้วย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
2: ซึ่งไม่ง่าย
1: นะครับ
0: เพราะเราเริ่มต้นจากTier 3กฎกติกาอะไรมันก็ผ่อนปรนมากกว่าด้วย
1: มากกว่า
0: โอเคเข้าใจ
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแบรนด์ที่จะต้องสร้างนะครับเพราะว่าคนจีนจริงๆไม่ใช่แค่คนจีนนะคนไทยเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน
2: ใช่
1: เรื่องของแบรนด์ความแบรนด์ loyalty ของสังคมนะของผู้บริโภคณปัจจุบันนี้ลดลงนะแต่ของจีนเนี่ย
0: พร้อมเปลี่ยนยี่ห้อ
1: พร้อมครับถ้าอันไหนดูแล้วถูกกว่าคุ้มกว่าพร้อมเปลี่ยนไม่เหมือนสมัยก่อน
2: ใช
1: ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำก็ต้องพยายามสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจนะครับแล้วก็ให้มันนิ่งนะครับสำหรับคนจีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเจาะทีนี้กลับมาเรื่องนี้คือเรื่องของพลังงานสะอาดซึ่งคนจีนเน้นมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไลฟ์เราถึงดาวอาทิตย์ดวงที่2เนาะ
0: นะครับครับครับ
1: คือตอนนี้จีนเราต้องบอกว่าเราต้องยอมรับว่าเขาคือผู้นำอันดับต้นๆของ NEV นะครับนะ
0: ครับ
1: ของยานยนต์พลังงานใหม่นะครับคือไม่ใช่ EV สมัยก่อนคือ electric vehicle แต่พอเป็น NEV ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นnew energy vehicle ซึ่งรวมถึงที่เป็นไฮบริดแล้วก็ไฮโดรเจนด้วยนะครับผมก็จะกลับมาถึงว่าในเดือนหน้าวันที่9ถึง13สิงหาคมเนี่ยนะครับทางสมาคมเนี่ยเราจะพาผู้ประกอบการนะครับไปอบรมและศึกษาดูงานในเรื่องของยานยนต์พลังงานใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่5แล้วรุ่นเนี้ยจะเจาะลึกมากในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นชุดควบคุมนะครับมอเตอร์แบตเตอรี่นะครับหรือที่คนจีนเขาเรียกว่าซานเตียนนะครับหรือสามไฟนะครับปกติแล้วแบตเตอรี่ในบ้านเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติว่าเราใช้รถแล้วเราไปคูดลูกระนาบแบบเป็นอยู่ใต้ท้องรถจุดนะครับแล้วเกิดมีการฉีกขาดเกิดขึ้นเราก็เอาส่งบริษัทรถ
0: เข้าศูนย
1: ์ครับไปศูนย์เป็นบริษัทประกันไม่เข็มให้ครับเพราะว่าลูกหนึ่ง 4-500,000 ก็ใช้วิธีการคืนทุนที่เราจ่ายค่าเบี้ยไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้บริโภคหลายท่านนะครับในสังคมไทยปัจจุบันนี้คือต้องผ่อนกุญแจรถต้องผ่อนกุญแจ
0: ก็คือไม่มีรถใช้มีแต่กุญแจ
1: ต้อง
0: ไ
1: ปนั่งอยู
0: ่โอ้ตายแล้วเวรกรรม
1: ในที่นี้นะครับจะเป็นการไปศึกษาแล้วกลับมาแก้เพนพอยต์ตรงเนี้ยในประเทศไทยการเปิดปิดแบตเตอรี่การฟื้นฟูแบตเตอรี่การซ่อมแบตเตอรี่แล้วการปิดที่กลับมาให้เป็นมาตรฐานโรงงานเหมือนเดิมเป็น IP67 IP68ซึ่งวันนี้ประเทศไทยยังไม่มี
0: การสแกนที่จริงก็ทำกันแล้วเหรอครับการซ่อมแซมแบตเตอรี่รถยนต์ EV
1: การสแกนด้วยโรบอทอันนี้เทคโนโลยีใหม่แบรนด์นี้ก็ไม่มีนะครับในจีนการสแกนด้วยโรบอทเอาข้อมูลอันนี้นะครับยิงขึ้นไปบนคลาวด์ประมวลผลใต้ AIกลับลงมาเป็นรีพอร์ตซึ่งจะเป็นที่ค่อนข้างตรงเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้มันก็จะทำให้เกิดอีโคซิสเต็มของการใช้ EV ในประเทศไทยซึ่งเป็นนโยบายรัฐ กันในเรื่องของพลังงานสะอาดในเรื่องของกรีน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าท่านไปนะครับท่านกลับมานะครับท่านสามารถจะรู้ตรงนี้นะครับดูเครื่องมืออ้อโทษทีวันสุดท้ายผมจะพาไปดูบริษัทที่ผลิตเครื่องมือสำหรับ EV ที่ใหญ่ที่สุดของจีนด้วยเป็นแบรนด์ยักษ์เลยซึ่งท่านสามารถจะไปติดต่อซื้อขายได้โดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางคือเป็นราคาโรงงาน
0: ซื้ออุปกรณ์เข้ามาใช้ได้เลย
1: ใช่ครับใช่เพราะนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีถามว่าวันนี้ท่านที่ไปในรอบนี้ตอนนี้เขาให้โควต้ามา20ตอนนี้ไป16ละนะครับ
2: แค่สี่
1: แต่ว่ากระซิบบอกนิดนึงนะครับสำหรับแฟนรายการถ้าบอกว่ามาจาก 96.5 เดี๋ยวผมขอเพิ่มพิเศษให
2: ้โ
0: อ้โหไม่ใช่เพิ่มค่าใช้จ่ายนะเพิ่มโควต้าให้
1: เพิ่มโควต้าให้นะครับซึ่งพอถ้าท่านกลับมาท่านรู้เรื่องนี้แล้วท่านสมมติว่าท่านเป็นโทษนะครับเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของอู่หรือแม้กระทั่งเป็นช่างท่านทำได้ในขณะที่คนอื่นเขาทำไม่ได้อ่ะ
0: โอ้โหมันต้องเตรียมการแล้วล่ะคนใช้รถไฟฟ้าทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วตอนนี้บ้านเราอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงตระอวันนี้ 4,000 กว่าที่บ้านเรายังไม่สามารถตรวจสภาพรถไฟฟ้าได้ถ้าท่านมีความรู้ตรงนี้ท่านสามารถมาทำธุรกิจใหม่ได้เลยทันที
2: เราเริ่มได้ก่อน
1: ใช่ครับเราเริ่มก่อนได้เปรียบครับ
0: เริ่ม
1: มา
0: ด้วย
1: ก่อนครับผม
0: มาก่อนเริ่มก่อนรวยก่อนเป็นไพโอเนียในข้อดีคือยังไม่มีใครมาเป็นคู่แข่งนะถ้างั้นน่ะแล้วไปกับสมาคมนักธุรกิจนี่ไปที่เมืองไหนครับอาจารย์ทัน
1: ไปที่เซินเจิ้นครับวันที่9-13สิงหาคมครับ5วัน4คืนครับผม
0: ครับผมทักไปที่เพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเช่นเคยแล้วบอกว่ามาจาก 96.5 Business World
1: ครับอย่างด่วนเลยนะครับตอนนี้ครับผม
0: แล้วเดี๋ยวจะขยายโควต้าเพิ่มให้นะคุณจะพากันไปกี่คนก็มาบอกมาคุยกันหลังไมค
1: ์ได้ครับได้ครับครับผม
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีๆนะครับทั้งความรู้เรื่องของการไปงานฟูสที่ไหหนานเกาะไหหลำแล้วก็ EV ที่เซินเจิ้นด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาครับดร.ฐานันท์ครับดร.ณภัทรครับวันเสาร์หน้าเราเจอกันใหม่16:00 น.-17:00 น.กับ Business World วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
4: ขณะนี้เวลา17:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลปลัดมหาดไทยสั่งตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จใน30วันนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอในที่ประชุมครม.เมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียในลักษณะเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบริการย่านถนนลาดพร้าวกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการไปยังกรมจังหวัดและประสานกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองพัทยายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศโดยบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทุกแห่งให้แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากกำชับนายอำเภอรวมถึงผู้อำนวยการเขตและผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสถานบริการของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานครอบครัวเด็ก11ขวบออกมาขอโทษญาติประสงค์ผ่านสื่อนางสาวสุกัญญาแม่ของเด็กชายวัย11ขวบขับรถชนประสงค์ขณะเดินทุรงที่ถนนมุกดาหารดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารทำให้ประสงค์มรณภาพ10รูปและอาพาธจำนวนมากได้ยกมือไหว้พร้อมกล่าวว่าขอกล่าวคำขอโทษผ่านสื่อให้ช่วยส่งความรู้สึกของครอบครัวไปยังผู้สูญเสียขอโทษขอขมาและขออโหสิกรรมกับพระที่มรณภาพทุกรูปรวมถึงญาติทุกคนเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ต้องเสียคนที่รักและคนสำคัญในครอบครัวไปทางครอบครัวเสียใจกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นและอยากขอโทษแทนลูกชายด้วยขอโทษมากๆส่วนตัวอยากไปขอโทษครอบครัวของพระที่มรณภาพต่อหน้าแต่ด้วยสภาพร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจตอนนี้ยังไม่ไหวแต่รู้สึกเสียใจตลอดขณะที่แม่ยังยืนยันว่าลูกชายขับรถไม่เป็นทั้งรถกระบะรถจักรยานยนต์หรือจักรยานและครอบครัวไม่เคยสอนน้องขับรถด้วยแม้กระทั่งพี่ชายของน้องอายุ13ปีก็ยังไม่เคยมีใครสอนส่วนวันเกิดเหตุนางทองยุ้นยายของเด็กวัย11ขวบชี้แจงว่ากุญแจรถอยู่ในผ้ากันเปื้อนของคุณยายซึ่งเตรียมตัวจะออกไปขายของที่ตลาดแต่หลานมาเอาผ้ากันเปื้อนไปตอนไหนไม่รู้และเปิดเข้าไปในรถพร้อมล็อกประตูขับรถพุ่งออกไปทันทีต่อหน้าต่อตาซึ่งยังไม่หยุดแต่ก็ยังไม่รู้จะหยุดอย่างไรด้านนายชมคุณตากล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแต่คำว่าเสียใจและขอโทษญาติของพระสงฆ์ด้วยกปง.ตรึงราคา LPG ต่อ3เดือนยกเลิกเพดานคุมราคาน้ำมัน35บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.ซึ่งมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเมื่อวันที่15กรกฎาคมมีมติยกเลิกมติวันที่7กรกฎาคมที่ให้คุมราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ที่ระดับไม่เกิน35บาทต่อลิตรและมีมติต่ออายุตรึงราคา LPG อีก3เดือนกลุ่มผู้ค้าน้ำมันแจ้งว่าได้รับทราบมติกปง.เรื่องยกเลิกการคุมราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ที่ระดับไม่เกิน35บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและต่ออายุตรึงราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG อีก3เดือนโดยมีมติให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซ LPG ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อไปโดยการตรึงราคา LPG รอบใหม่จะสิ้นสุดวันที่31ตุลาคมจากมติดังกล่าวทางผู้ค้าน้ำมันกำลังติดตามว่าจะมีการประกาศขึ้นราคาหน้าปั๊มอีกหรือไม่หลังเกิดจากโจมตีในตะวันออกกลางระลอกใหม่ทำให้ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นซึ่งหากกปน.ใช้กองทุนอุดหนุนเพิ่มอาจไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาแต่ภาระกองทุนจะขาดทุนเพิ่มขึ้นในขณะที่การตรึงราคา LPG ต่อก็เป็นเหตุผลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางจากสถานการณ์พลังงานโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง

คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เมสซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเมสซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาเมธีสนับสนุนโดย
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio นะครับวันนี้ก็มาเจอกันวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569กับผมเต้ยสุภชาติสุภาเมธีนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านติดตามผ่านช่องทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของวิทยุนะครับสัญญาณเสียงชัดเจนไหมอย่างไรวันนี้พูดคุยกันได้ทางช่องทางของ LINE @thinkingradio นะครับพิมพ์ข้อความเข้ามาได้เลยนะครับรวมถึงในช่องทางของโซเชียลมีเดียต่างๆครับบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นอย่างไรวันนี้เช่นเคยนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับถ้ามีประเด็นคำถามที่อยากจะถามทางวิทยากรของเราวันนี้นะครับก็สามารถส่งเป็นประเด็นคำถามมาได้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นตัวแทนสอบถามทางผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็คุณหมอที่วันนี้เป็นแขกรับเชิญในรายการกันด้วยนะครับวันนี้ยามเย็นของวันเสาร์หลายพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าในสัปดาห์นี้นะครับพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนอยู่ประมาณ50-60นะครับยังไงถ้าพื้นที่ไหนมีฝนนะขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนไม่มีฝนยังไงก็เขาเรียกว่าส่งข้อความมาบอกหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละฮะวันนี้แน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าเราจะมาพูดคุยกันเนาะหลังจากที่เราคุยเรื่องหมาแมวกันมาหลายสัปดาห์คราวนี้เนี่ยจะมาคุยหนึ่งประเด็นที่เชื่อว่าคนที่ติดตามรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับก็น่าจะมีผู้ที่เลี้ยงสัตว์ปีกจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับมีคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังเข้ามาหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะเป็นเรื่องของนกสักทีนะอยากจะให้เป็นเรื่องของนกบ้างเอาละครับสัปดาห์นี้นะมาคุยกันเรื่องของนกกันหน่อยนะครับเป็นนกที่นกบินจริงๆนะไม่ใช่นกที่หมายถึงว่านกอะไรที่นกๆแบบนั้นไม่ใช่นะฮะอันนี้เรื่องนกจริงๆเพราะว่านกถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่เขาบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนของมนุษย์เนี่ยมายาวนานแล้วก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าให้ความพักผ่อนหย่อนใจเป็นเพื่อนมิตรคู่กายข้างกายกันนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของนกสัตว์เลี้ยงแสนฉลาดเข้าใจธรรมชาติของนกเพื่อนมีปีกนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกับทางนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชาครับท่านเป็นสัตวแพทย์ชำนาญการประจำศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
7: สวัสดีครับ
6: ครับผมนะฮะวันนี้คุณหมอก็ ถ้าใครดูในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับนี่คุณหมออยู่ในป่าเลยเนาะใช่ไหม
7: ครับ
6: ใช่ไหมฮะครับวันนี้ก็จริงๆแล้วคุณหมอเกษตรก็เคยคุยกับเราหลายครั้งแล้วเนาะตั้งแต่ตอนยังเป็นรูปแบบรายการเดิมแล้วแต่ว่าคราวนี้ก็ครั้งแรกเนาะหลังจากเราปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการนะครับแต่ว่าก็แน่นอนเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนกๆต้องคุยกับทางคุณหมอนะเรื่องสัตว์ปีกเนาะผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วคุณหมอคือคุยเรื่องหมาแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่แบบอยู่ใกล้คนที่แบบเอาง่ายมาหลายสัปดาห์แล้วนะคราวนี้มาคุยเรื่องของนกและที่นี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่ถนัดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นเขาเรียกไงนะสัตว์แบบเพื่อนสี่ขาแบบนี้แต่เลี้ยงนกเนาะในมุมมองของคุณหมอมองว่านกที่ตอนนี้เอาเฉพาะบ้านเราก็ได้ครับคนไทยเนี่ยนิยมเลี้ยงเยอะที่สุดนี้มันเป็นนกอะไรยังไงครับในมุมมองหมออาจจะจัดอันดับก็ได้สักหนึ่งสองสามก็ได้ครับ
7: จากประสบการณ์ที่ทำงานรักษานกมานะครับตอนนี้ในประเทศไทยผมคิดว่าอันดับหนึ่งนกที่เลี้ยงน่าจะเป็นนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกซึ่งเป็นจับนกป่ามาเลี้ยงแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับตอนนี้เป็นความนิยมไปทั่วประเทศแล้วเนื่องมาจากมีการประกวดแข่งเสียงร้องกันก็คาดการณ์กันว่ามีเลี้ยงอยู่ไม่น่าจะต่ำกว่า 2-3 แสนตัวขึ้นไป
6: โอ้ครับ
7: ขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังมีการจับจากป่ามาเลี้ยงอย่างต่อเนื่องอันนี้อย่างที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือกลุ่มของนกอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงกันก็คือกลุ่มของนกแก้วกลุ่มนกแก้วที่เราเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนกแก้วสายพันธุ์จากต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถเพาะพันธุ์นกแก้วได้เป็นจำนวนมากถึงขั้นมีการส่งออกไปต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนกเลิฟเบิร์ดกลุ่มนกหงส์หยกพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้ประเทศไทยได้เงินตรากลับเข้ามาจากสิ่งตัวอื่นๆก็จะเป็นนกเล็กๆน้อยๆที่มีคนเลี้ยงอยู่ทั่วไปนะครับพวกนกฟินพวกนกที่อยู่ตามสวนสัตว์ต่าง
6: ๆ
7: เพราะนั้นเนี่ยก็สามอันดับสำหรับประเทศไทยโดยตรงก็จะเป็นอย่างนี้ครับ
6: ครับครับโอ้คือที่คุณหมอเกิดมานะผมว่าจริงๆมันก็คุ้นๆเนาะคือถ้าใครที่แบบอาจจะเคยดูในรายการสารคดีหรือในโทรทัศน์หรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็จะมีแบบคนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์สายนกๆก็มีเหมือนกันนะคุณหมอนะเขาก็จะแบบไปตามเรื่องนกอย่างนกแก้วอะไรแบบนี้ผมก็มีเยอะแล้วนกกรงหัวจุกนี้ผมคิดว่าเหมือนที่คุณหมอบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้เนาะโอ้โหที่เขาแบบเลี้ยงกันเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็คือว่าเอามาฝึกแล้วก็แข่งกันนี้หูเม็ดเงินสะพัดมากเนาะใช้คำนี้เนาะคุณหมอเนาะ
7: ใช่ครับใช่
6: นะฮะแต่ทีนี้คือในมุมของการที่เลี้ยงเนาะว่าถ้าสมมติว่าคนที่จะเลี้ยงนกอย่างเงี้ยครับคุณหมอเขาจะต้องมีเขาเรียกว่าควรจะเลือกนกอะไรที่แบบเอามาเลี้ยงอ่ะมันมีวิธีการเลือกไงเหมือนหมาสมมติว่าหมาแมวเงี้ยสมมติว่าผมเลี้ยงหมาผมจะเลี้ยงแบบพันบางแก้วเลี้ยงเป็นพันบูลด็อกสมมตินะครับแบบเนี้ยนกเนี่ยเราจะเลี้ยงให้เข้ากับเราหรือเราแบบที่เราจะดูแลได้เนี่ยมันจะมีวิธีการเลือกยังไงไหมคุณหม
7: อสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงนกนะครับพูดในองค์รวมเลยนะครับในองค์รวมเลยเนี่ยคนไทยเนี่ยเราก็เลี้ยงสัตว์ปีกหลายรูปแบบมากนะครับตั้งแต่สมัยอดีตอาจจะเป็นไก่ชนไก่แจ้ใช่ไหมครับเลี้ยงอยู่ตามบ้านเราก็เห็นบ้านต่างจังหวัดทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงอยู
6: ่
7: ก็เลี้ยงเยอะแต่ว่าเขาอาจจะจัดว่ากึ่งเลี้ยงนกกึ่งเลี้ยงสัตว์เพราะว่าเขาสามารถกินมันได้ด้วยถ้าคนเลี้ยงนกเขาจะไม่กินสัตว์เลี้ยงของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เลี้ยงแขวนกรงเลี้ยงอยู่ชายคาอันนี้ก็จะพวกนกกรงหัวจุกหรือว่านกประหลอดหัวโขนก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือแขวนเลี้ยงอยู่ชายคา
6: ครับ
7: ก็คือจะใกล้เคียงมาว่าเลี้ยงเป็นเพื่อนแล้วแล้วทีนี้ก็จะมากลุ่มนกแก้วก็จะมีแต่ตัวเล็กตัวเท่ายาวเท่านิ้วโป้งของผู้ชายหรือว่าจะตัวใหญ่ยาวเป็นเมตรอย่างเงี้ยมันก็มีเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยต่างๆที่เราจะเลี้ยงนกแบบใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2-3ระดับใหญ่2-3ประเด็นใหญ่1เรามีพื้นที่มั้ยถ้าเกิดว่าเราอยู่หอพักถ้าเราอยู่หอพักเลยขนาดสักเท่าไหร่อ่ะ20ตารางเมตรสมมติเราอยากเลี้ยงนกเราก็สามารถเลี้ยงได้นะนกฟินช์ตัวเล็กนะแล้วก็ยาวประมาณ 7-8 เซนไม่เกิน10 เซนน้ำหนักประมาณ6-5 6 กรัม
6: คร
7: ับ สามารถเลี้ยงได้บินอยู่ในห้องเนี่ยปิดห้องให้เรียบร้อยบินอยู่ในห้องก็เลี้ยงได้อันนี้หนึ่งอย่างที่สองคือเรามีเวลาให้มันไหมนกทุกชนิดที่เราเลี้ยงมันต้องการเวลาจากเรานะครับไม่เว้นแม้กระทั่งไก่ชนไก่แจ้ที่เราเลี้ยงอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีเวลาให้อาหารมันถูกไหมครับม
6: ี
7: เวลาเก็บมันให้หนีพ้นจากงูถ้าเราเลี้ยงนกที่แขวนอยู่ตามชายคาบ้านฝนตกเราก็ต้องเก็บไม่งั้นมันก็โดนสาดแล้วมันก็ไม่สบายเพราะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเรามีทุนทรัพย์จะดูแลมันเป็นระยะเวลานานไหมเพราะนกและชนิดเนี่ยอายุไขไม่เหมือนกัน
6: ครับ
7: นกตัวเล็กอายุไขมันก็สั้น5ปี10ปีก็จบแต่ถ้าเป็นนกแก้วมาคอที่นำเข้ามาจากอเมริกาใต้แล้วก็เลี้ยงกันอยู่เนี่ยบางตัว50ปี70ปีเจ้าของจะต้องไปถึงรุ่นที่2ถึงรุ่นที่3
6: โอ้โห
7: แล้วการเลี้ยงนกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าพันธสัญญาทางใจในระยะยาวเราเลี้ยงหมาเนี่ย20ปี25ปีนี่เต็มที่แล้วนะฮะแมวเนี่ย25ปีเอา30ปีเลยนกมันไปกว่านั้น2เท่าแล้วมันต้องการปฏิสัมพันธ์กับเราตลอด
6: ครับ
7: ผมรักษานกจากเจ้าของหลายท่านเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นที่2บอกเนี่ยนกพ่อเลี้ยงตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้วเราก็รับมาเลี้ยงต่
6: อ
7: เราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนกนะครับไม่ใช่ว่าพ่อเลี้ยงยังไงฉันก็เอาเธอแขวนไว้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ใจเธอนกมันเป็นสัตว์ที่มีหัวสมองแล้วก็มีการจดจำมีความทรงจำระยะยาว
6: ครับ
7: ก็สามารถพัฒนาหรือว่าสร้างปัญหาให้กับเราได้หลายแบบครับอย่างอีกอย่างก็คือระยะทางจากบ้านไปพบสัตวแพทย์ที่รักษานกได
6: ้
7: ยกตัวอย่างถ้าคุณเลี้ยงอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันมีโรงพยาบาลสัตว์หลายแห่งที่สามารถรักษานกได้ไม่ว่าคุณจะเลี้ยงนกสายพันธุ์อะไร
6: ครับ
7: นกคุณก็จะอยู่กับคุณเป็นระยะเวลายาวนานตามอายุไขของมัน
6: ครับ
7: กินอาหารถูกต้องเลี้ยงถูกต้องป่วยก็ไปหาหมอหมอก็รักษามาจบถ้าคุณไปเลี้ยงอยู่แล้วตัวอย่างเช่นอะไรดีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าแม่สลวยอะไรพวกนี
6: ้
7: แม่ห้องสอนอย่างเงี้ยที่สัตวแพทย์ที่ใกล้ที่สุดคือมากกว่า50กิโลเมตร
6: ครับ
7: แล้วนกคุณป่วยเป็นอะไรบางทีมันไม่ทันเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหลังนี้มันก็เป็นเรื่องที่เจ้าของนกเนี่ยจะต้องคิดก่อนว่าตัวเราเนี่ยพร้อมกับสิ่งนี้ก่อนที่จะซื้อนกมาไหมเพราะมันคือการพันธสัญญาทางใจในระยะยาวที่เราได้เริ่มครับ
6: นะจริงๆพอคุณหมอพูดมาให้ฟังนะคือนี่มันมีประเด็นที่พูดถึงว่าการเลี้ยงนกแตกต่างจากเลี้ยงสุนัขแมวอย่างไรนี่คุณหมอตอบมาแล้วนะคือเอาง่ายว่ามันมีปัจจัยทั้งปัจจัยภายนอกภายในที่เหมือนที่คุณหมอบอกว่ามันมาจากว่าถ้าเราต้องเลี้ยงนกแบบจะเป็นนกแก้วนกอะไรที่แบบจะต้องแบบอายุยืนยาวเนี่ยมันก็ต้องเป็นการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแต่ผมว่าผมชอบประเด็นที่คุณหมอบอกว่าไม่ว่าจะนกอะไรก็ตามเราต้องมีเวลาให้เขาเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับผมเรียกว่าจริงๆสัตว์ทุกชนิดเขาต้องการเวลาจากมนุษย์เนาะถูกไหมคุณหมอ
7: สัตว์เลี้ยงไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ผมพูดทุกรายการที่ผมไปออกสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่ว่าคุณได้เขามาแล้วคุณไปตั้งไว้ตรงไหนอาจจะได้มาเป็นของขวัญว
6: ัน
7: เกิดหรือใดๆก็ตามได้ไปเป็นของขวัญได้มาปุ๊บคุณไม่อยากได้คุณทำไงคุณตั้งไว้แล้วก็ให้น้ำให้อาหารอันนี้ไม่ถูกคุณต้องมีเวลาเล่นกับเขาบ้างสื่อสารกันบ้างหาขนมหาของเล่นมาให้บ้างนะครับที่แตกต่างไปบ้างหมุนเวียนตามฤดูกาลมั่งซึ่งมันทำให้เขามีคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกับเราที่มีคุณภาพชีวิตเพราะว่าวิถีชีวิตของเราซึ่งเป็นเจ้าของกับวิถีชีวิตของนกมันช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนกอยู่ในกรงตลอดเวลาหรือแม่ก็บอกโอ้ไม่ได้เลี้ยงในกรงค่ะเลี้ยงไว้ในบ้านนกก็อยู่ในบ้านตลอดเวลาไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่เราออกไปข้างนอกตลอดเวลาหรือเราไปทำงานเย็นกลับมาเรากลับมาตอนเย็นก็ได้เวลานอนของนกแล้ว
6: ครับ
7: ใช่ไหมครับ
6: ครับ
7: มันก็แทบไม่ได้ใช้เวลากับเราเลยเพราะนั้นเนี่ยนกหลายตัวที่ผมดูแลอยู่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าขาดความรักแล้วก็พัฒนาปัญหาทางพฤติกรรม แผลตลอดเวลาจิกขนตัวเองทำร้ายข้าวของดุผิดปกติหรือทำพฤติกรรมซ้ำๆตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เกิดจากเวลาที่เจ้าของให้กับนกมันไม่เพียงพอนกจึงพัฒนาปัญหาทางพฤติกรรมขึ้นมาครับเพราะกลุ่มนกแก้วเน้นทางกลุ่มนกแก้วเป็นหลักเลย
6: ที่จะเจอโรคแบบนี้ที่คุณหมอบอกเนี่ยใช่ไหมครับประมาณ
7: ความจริงกลุ่มนกอื่นเราก็เจอนะครับอย่างเช่นนกขุนทองอันนี้เราเจอหรือว่านกที่มีเขาเรียกว่าอาศัยหากินเป็นฝูงขนาดใหญ่มันจะมีพฤติกรรมทางสังคมถ้าขาดพฤติกรรมทางสังคมกับเราจะพัฒนาปัญหาทางพฤติกรรมทันที
6: โอ้ฮะคือถ้าหมุดโฮมในพูดถึงประเด็นนี้แล้วเนาะจริงๆแล้วว่าจะคุยเรื่องโรคกันในเบรกที่2จะถามต่อเลยคุณหมอแล้วโรคที่แบบเวลาแบบพามารักษาบ่อยๆเนี่ยโรคที่พบเจอเนี่ยมีอะไรยังไงเผื่อคุณหมอจะให้เป็นความรู้นิดนึงครับแบบต่อยอดจากตัวเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าแบบอาจจะเป็นโรคที่แบบบางทีแบบเขาเป็นเรื่องโรคจากพฤติกรรมหรืออะไรมันมีอะไรที่แบบเวลาเราตอนเนี้ยเราเจอบ่อยๆเลยนะฮะโดยเฉพาะโรคที่มาจากนก
7: หลังจากทำการรักษานกมาเกินจะเกือบ30ปีแล้วเนี่ยเราเห็นว่านกเนี่ยก็เหมือนคนเลยป่วยโรคธรรมดาเหมือนเราท้องเสียเป็นหวัดไอจามขี้มูกอาเจียนแล้วก็ป่วยตามฤดูกาลเหมือนคนเหตุผลเพราะว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกับคนแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าโชคร้ายไปเจอเจ้าของที่อาจจะรู้เรื่องเกี่ยวกับนกน้อยหน่อยหรือเพิ่งเลี้ยงใหม่ๆให้อาหารผิดหรือว่าเลี้ยงผิดวิธีก็จะป่วยจากโรคอื่นๆที่จะตามมาจากการที่เลี้ยงผิดธรรมชาติไปอีกเพราะนั้นเนี่ยง่ายที่สุดก็คือท้องเสียเป็นหวัดครับที่ป่วยที่สุด
6: อันนี้ก็หมายถึงว่านกเขาเป็นทุกชนิดเลยไหมคุณหมอหรือว่าส่วนใหญ่ที่จะพบบ่อยนั้นเป็นชนิดไหนไหม
7: ทุกชนิดเลยถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงไม่ตรงกับความต้องการทางชีววิทยาหรือว่าตามธรรมชาติของเขาเนี่ยมันจะป่วยแน่นอนมันเหมือนกับคนเราคนไทยใช่ไหมพ่อแม่ก็เลี้ยงมาแบบนี้อยู่มาวันนึงเราบอกว่าเดี๋ยวเราไปอาศัยอยู่ในประเทศรัสเซียช่วงฤดูหนาวดีกว่าถูกไหมมันก็แบบเดียวกันน่ะแบบเดียวกันก็คือว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนถ้าเราไม่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นหรือได้รับอาหารหรือกินสิ่งที่ดีหรือได้รับสิ่งเครื่องนุ่งห่มที่ดีเราจะอยู่รอดได้ยังไงในต่างบ้านต่างเมืองไก่ก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเลี้ยงไก่ชนไก่แจ้อยู่ใต้ถุนบ้านคุณเนี่ยบอกโอ๊ยไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยวันๆตลอดปีบอกไม่ใช่มันป่วยเพียงแต่ว่ามันจะแสดงอาการให้คุณเห็นหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะหายไปแล้วคุณคิดว่ามันคงไปอยู่บ้านอื่นมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่คำที่มันป่วยตายก็ได้โดนงูกินโดนหมาจรจัดไล่ใช่มั้ยครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสัตว์มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่สัตว์เราจะไม่ป่วยเลยตลอดทั้งปีมันต้องมีนิดๆหน่อยๆเพียงแต่ว่าเจ้าของสังเกตเห็นหรือเปล่าแล้วนกมันแสดงอาการให้คุณเห็นหรือเปล่า
6: ครับอย่างการที่เราจะสังเกตอาการคุณหมออย่างเช่นได้ว่าท้องเสียมันอาจจะเห็นได้เนาะแต่ว่าถ้าแบบภาวะแบบซึมๆหรือดุขึ้นหรือมันจะมีอาการแบบไหนยังไงหรือมันก็มีอาการที่มันแสดงออกมาได้เลยที่ว่านกตัวเนี้ยป่วยแล้วไม่สบายเลยอย่างเงี้ยมันมีวิธีการสังเกตยังไง
7: อาการง่ายที่สุดก็คือซึมหงอยปีกตกนอนหลับทั้งวันไม่ร้องไม่กินอาหารง่ายๆเหมือนคนคุณตื่นมานกมันเคยทำยังไงอย่างเช่นคุณตื่นมาปุ๊บมันร้องขออาหารมาเกาะกงมีปฏิสัมพันธ์กับเราขอกินหน่อยวันอีกวันหนึ่งคุณไปมันไปซุกอยู่มุมกงด้านใดด้านหนึ่งหรือนอนหงายท้องอยู่ที่พื้นกรงเจ้าของก็จะรู้ทันทีว่าสิ่งนี้คือผิดปกติแต่ผิดปกติจากอะไรค่อยมาหากันอีกที
6: ครับคือมันก็ต้องแบบว่าใช้วิธีการสังเกตเนาะยิ่งนกมันก็จะเป็นเรียกว่าสัตว์ปีกมันจะมีพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งต่างจากสัตว์แบบอย่างหมาแมวมันก็อีกแบบหนึ่งเหมือนกันฉะนั้น
7: เอาเป็นว่าไม่เหมือนเดิมอ่ะก็คือว่ามันไม่เหมือนเดิมคือหมาเนี่ยเราเลี้ยงมีทั้งอยู่ในกรงตลอดเวลาอย่างเช่นหมาพ่อแม่พันธุ์ตามฟาร์มต่างๆหรือว่าเลี้ยงนอนด้วยพวกที่หมาเลี้ยงนอนด้วยเนี่ยแค่มันงอนเรายังรู้เลยมันไม่ได้ป่วยนะแค่มันงอนเช่นเราไปต่างจังหวัดหลายวันกลับมาปุ๊บมันงอนแค่มันงอนเรายังรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเลี้ยงนก ที่ให้อาหารนกด้วยตัวเองให้น้ำนกด้วยตัวเองทำความสะอาดกรงด้วยตัวเองวันเดียวคุณต้องรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
6: อ๋อใช่ไหมคือมันก็เอาง่ายอารมณ์เหมือนแบบแฟนเรางอนเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้กันนะ
7: อยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะ อยู่ด้วยกันทุกวันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
6: ครับ
7: ถ้าเกิดว่ามันแค่เบื่องอนเราหรือติดสาวหรือโดนรบกวนเมื่อคืนมีงูเข้ามาเลื้อยผ่านแล้วมันเกิดกลัวเกิดนอนหลับไม่สนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแสดงอาการป่วยสักครึ่งวันนึงอาจจะโอเคข้ามไป
6: ครับ
7: แต่ถ้าต่อเนื่องควรหาหมอได้แล้วแล้วค่อยไปหาว่าเกิดจากอะไร
6: คือจริงๆเรื่องเหล่านี้ผมว่ามันก็เหมือนแบบเหมือนสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่เราแบบอาจจะเจอแหละเหมือนที่คุณหมอบอกนะว่าบางทีเราถ้าเราอยู่ด้วยกันทุกวันเราจะสังเกตพฤติกรรมเขาออกอาการเขาก็จะออกมาแบบว่าลักษณะเหมือนที่คุณหมอบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะยังไงถ้าเราสังเกตเรารู้อยู่แล้วว่าไม่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะพักเบรกกันคุณหมอมีคุณผู้ฟังถามมาว่าเอ๊ะอย่างนกเนี่ยเคยได้ยินว่าต้องเอานกไปตากแดดต้องให้โดนแดดเนี่ยมันมีความเชื่ออะไรอย่างนี้มันมีแบบองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ที่สามารถจะบอกเล่าได้ไหมครับตรงนี
7: ้นกทั่วโลกเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนกหากินกลางวันกับนกหากินกลางคืนที่คำถามนี้เนี่ยจะใช้เฉพาะนกหากินกลางวันเป็นหลักนกหากินกลางวันเนี่ยมันต้องการแสงแดดนะครับถ้าตามธรรมชาตินะ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นจะมากจะน้อยถ้ามันร้อนมันก็หลบล่มแต่มันก็โดนรังสีอุลตราไวโอเลตอยู่ดีซึ่งรังสีอุลตราไวโอเลตเนี่ยมันจะสร้างความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็ทำให้ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเนี่ยทำตามปกติทำหน้าที่ตามปกติกินอาหารปกติขนหลุดร่วงตามปกติสืบพันธุ์ปกติฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนมีวิถีชีวิตตามปกติในขณะที่นกกลางคืนเนี่ยโดนแดดนิดๆหน่อยๆตอนเช้าสัก2 ชั่วโมงนึงตอนเย็นสักชั่วโมงนึงก็ใช้ชีวิตได้แล้วโดยไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการโดนแดดมีความสำคัญกับนกที่หากินในเวลากลางวันยิ่งโดนมากยิ่งดีต่อร่างกายแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางช่วงของประเทศไทยอุณหภูมิ40องศา42องศาผมแนะนำว่าเก็บนกเข้าร่มดีกว่าเหตุผลเพราะว่านกในธรรมชาติเนี่ยพอมันร้อนมากๆมันไปเกาะใต้ต้นไม้
6: ครับ
7: มันก็จะหลบร่มโดยธรรมชาติแล้วในป่าเนี่ยมันเย็นกว่าอยู่ในเมืองมันไม่มีทางที่ในป่าจะ42องศาถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาเลี้ยงเนี่ยเราไม่ควรจะตากกลางแดดตลอดเวลามันเกินไปสำหรับนกเรามีประวัติเคยพบนกที่ว่าร้อนจัดๆถึงขั้นเกือบเสียชีวิตมาแล้วเหมือนกับหมาเหมือนกับแมวที่เป็นโรคลมแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อนจัดคุณเอานกเข้าร่มนกต้องการรังสีอุลตราไวโอเลตจากแสงแดดเนี่ยหลักๆคือช่วงเช้ากับช่วงเย็นแค่นั้นเอง
6: ครับเพิ่มเติมนี้ไหมคุณหมออย่างนกที่ต้องแบบหากินกลางวันเนี่ยใช่ไหมนกกรงหัวจุกอะไรพวกนี้ประมาณนี้ไหมฮะหรือว่ายังไงม
7: ีก็นกที่เราเห็นกลางวันทั้งหมดนะครับนกแก้วนกขุนทองนกกรงหัวจุกนกฟินนกโขงหยกนกเลิฟเบิร์ดนกคีรีบูนอะไรอย่างเงี้ยนกที่เรานิยมเลี้ยงกัน 99% ของนกที่คนนิยมเลี้ยงทั่วโลกเนี่ยเป็นนกกลางวัน
6: ใช่ไหม
7: จะมีแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่นิยมเลี้ยงนกกลางคืนแล้วตัวอย่างเช่นถ้าเปิดคาเฟ่นกฮูกอย่างเงี้ย
6: ใช่ไหมฮะ
7: เขาจะเลี้ยงนกกลางคืนอย่างเดียว
6: ค
7: ืนกันเต็มหมดอย่างเงี้ยเขาก็ตากแดดแค่เช้ากับเย็นพอไม่จะกลางวันไม่จำเป็นต้องตากเพราะนั้นเนี่ยมันก็แดดมีความสำคัญมากๆสำหรับนกกลางวันโดยเฉพาะการเติบโตของกระดูกแล้วก็ฮอร์โมนที่ใช้ต่างๆในร่างกาย
6: นะฮะเห็นนะก็พอเป็นได้ประเด็นนี้นะคุณหมอได้ให้ความรู้ไว้นะผมว่าประเด็นที่เราคุยกันเนี้ยในช่วงแรกเนี่ยจริงๆมันก็จะต่อเนื่องในเรื่องที่สองด้วยโดยเฉพาะบางทีเรื่องของการดูแลรักษาโรคต่างๆและบางทีมีเรื่องอาหารที่ตอนนี้คุณผู้ฟังก็ถามเพิ่มเติมมาด้วยว่าเอ๊ะอย่างถ้าให้รับประทานเรื่องของพวกเมล็ดอะไรนะเมล็ดทานตะวันหรืออะไรเงี้ยมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณหมอเราพักกันคู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบประเด็นคันนี้ต่อนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าอยู่ในครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับ
7: นี่ครับ
4: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีส นับสนุนโดย
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับ
8: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
10: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
8: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
10: เอาสายต่อไป

0: ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซีสไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: เสียงอะไรอ่ะ
5: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
4: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
5: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาเมธี
8: 17:36 น.นะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครบเครื่องเรื่องของสัตว์กับผมเต้ยสุภชาติสุภาเมธีนะครับวันนี้อยู่กับคุณหมอเกษตรสุเตชะนะครับก็คุยกันเรื่องของนกเนาะเดือนที่แล้วที่เราคุยกันไปแล้วมีหลายท่านก็ส่งประเด็นคำถามกันมานะฮะเดี๋ยวทักทายเล็กน้อยนะครับมีคุณสาธิมาด้วยนะครับสวัสดีคุณหมอแล้วก็ผมเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีครับไม่แน่ใจว่าบ้านคุณสาธิมาเลี้ยงนกอะไรหรือเปล่านะครับภาคอีสานนี่ส่วนใหญ่เขาเลี้ยงนกอะไรกันหน้านะฮะ มีหลากหลายนะเมื่อกี้ก็เผื่อมีประเด็นคำถามก็ส่งเข้ามาได้นะครับเพราะว่ายังมีประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินอาหารเมล็ดอะไรต่างๆใช่ไหมรวมถึงโรคที่นกเนี่ยก็แน่นอนเรารู้เนาะไข้หวัดนกอะไรต่างๆที่มันแพร่สู่คนแต่ไม่ได้มีจะมีโรคอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมยังไงก็ส่งประเด็นคำถามมาได้ทุกช่องทางนะครับทาง LINE Thinking Radio ก็ได้หรือว่าจะเป็นช่องทางของโซเชียลมีเดียก็ได้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับคุณหมอครับมาว่ากันต่อเนาะในไหนที่แบบว่าคนเลี้ยงนกบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะผมก็แบบเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเอาต้องเอานกไปนกที่เลี้ยงกลางวันต้องไปตากแดดนี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเอาจริง เพื่อมันกระดูกอะไรแข็งแรงนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะ
9: ใช่ครับ
8: โอ้นะแต่ว่าเพิ่มเติมนะคุณหมอแล้วบางทีเรื่องของการเลี้ยงนกในกรงเนี่ยผมถามในกรงก่อนที่ไปนอกกรงเนาะกรงที่ต้องเลี้ยงนอกจากที่มันจะต้องเหมาะกับขนาดของตัวนกแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเรียกว่าคุณลักษณะแบบไหนในการที่จะให้แบบน้องที่จะมาอยู่ในบ้านอยู่ในกรงแล้วเนี่ยใช้กรงแบบไหนที่มันจะเหมาะกับพวกเขาเนี่ยมีอะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
9: คือเวลาเราเอานกมาเลี้ยงในกรงเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นนกแต่ละชนิดเนี่ยในปัจจุบันมันจะมีข้อกำหนดว่าเลี้ยงหนึ่งตัวต้องการพื้นที่กว้างยาวสูงเท่าไหร
8: ่
9: นกแต่ละสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงบนโลกใบนี้มีการกำหนดมาตรฐานนี้แล้วนะครับถ้าเลี้ยง2ตัว
8: ครับ
9: เลี้ยง2ตัวเพศเดียวกันต้องการพื้นที่มากขึ้นเป็น2เท่ามั้ยมันมีมาตรฐานอยู่สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลี้ยงเพื่อให้สืบพันธุ์มีลูกอยู่ภายในกรงก็จะมีมันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีก
8: ครับ
9: มันก็ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วทีนี้ก็คือแล้วถ้าต้องการเลี้ยงเป็นฝูงล่ะ
8: ต้องเป็นฝูงเลย
9: ฝูงเลี้ยงเป็นฝูงแล้วมีรังให้มันด้วยจะอยู่20-30ตัว
8: เออ
9: ต้องมีมาตรฐานกว้างยาวสูงอยู
8: ่
9: ครับซึ่งมันก็ทำให้นกมันไม่แออัดมากนักแล้วก็สามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้มีพื้นที่ส่วนตัวสามารถจีบกันโดยไม่ต้องมีคนมาคอยเหล่ดูตลอดเวลาได้สามารถมีพื้นที่ให้สำหรับตัวเองเลี้ยงลูกได้อันนอกจากขนาดแล้วนะนอกจากขนาดม
8: ัน
9: มีเฟอร์นิเจอร์มีถาดน้ำ
8: ครับ
9: ใส่น้ำถ้วยอาหารนะถ้าเกิดว่าเลี้ยงแค่ตัวเดียวก็ถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยอาหารหนึ่งเลี้ยงสองตัวก็อาจจะถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยอาหารหนึ่งก็ได
8: ้ครับ
9: แต่ต้องเลี้ยง20
8: โอ้โห
9: เดียวกัน20 50 100พื้นที่การให้อาหารก็ต้องกระจายกันไปตามส่วนต่างๆของกรงเพราะไม่งั้นจะเกิดการแออัดทะเลาะกันฆ่ากันตายร้ายกันอะไรอย่างเงี้ย
8: ครับ
9: ต้องกระจายพื้นที่ให้น้ำให้อาหารไปเป็นส่วนต่าง
8: ๆอ๋อ
9: ครับทีนี้ต่อไปก็คือคอนที่เกาะนกส่วนใหญ่ที่คนเลี้ยง 99% บนโลกใบนี้เนี่ยเป็นนกที่ต้องเกาะกับกิ่งไม้อะ
8: ครับ
9: น้อยมากที่คนจะเลี้ยงนกกระจอกเทศไว้ในบ้าน
8: ไม่มี
9: น้อยมาก
8: มีเลี้ยงในบ้าน
9: นกอีมูกระจอกเทศคาสโซเวเรียคาสโซวารีอะไรพวกเนี้ยเพนกวินอะไรเงี้ยน้อยมากที่เขาจะเลี้ยงไว้ในบ้านส่วนใหญ่ 99% นกที่เราเลี้ยงเป็นนกที่ต้องเกาะกิ่งไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งอ่ะจะเล็กจะใหญ่เพราะนั้นคอนเนี่ยก็มีความสำคัญเลี้ยงน้อยก็คอนน้อยเลี้ยงมากก็คอนมากแล้วยิ่งเลี้ยงมากหลายตัวกรงใหญ่เนี่ยคอนจะต้องมีการไล่ลำดับจากต่ำไปสูงเหตุผลเพราะว่านกที่อาศัยหากินเป็นฝูงเนี่ยมีการจัดลำดับทางสังคมนะครับเหมือนวรรณะของอินเดีย
8: ครับ
9: ตัวที่ทะเลาะเก่งที่สุดจ่าฝูงจะเกาะจุดที่สูงที่สุดของกรงก็คือพี่ใหญ่นอนชั้นบนสุด
8: จุดสูงสุดเลย
9: ไอ้พวกที่แบบนิสัยไม่ดีขี้แพ้อะไรพวกเนี้ยจะนอนล่างสุดบางตัวนี่นอนที่พื้นกรงเลย
8: โอ้โห
9: ซึ่งอันนี้เจ้าของต้องหมั่นสังเกตเพราะว่าไอ้ตัวที่อยู่พื้นกรงส่วนใหญ่จะไม่สบายเพราะมันโดนรังแกก็ต้องแยกออกมาแล้วก็แบ่งให้มันแสดงว่าความหนาแน่นอาจจะมากไปแต่ถ้าเกิดว่านกอยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันแล้วทุกตัวเนี่ยเกาะอยู่ในระดับที่สูงสูงหมดมันมีนกที่โดนรังแกแล้วลงตกมาอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ถือว่าสังคมนั้นค่อนข้างดี

0: ใช่แต่มัน
1: เ
0: ก
1: อ
0: ็จะ
1: อ
0: มีพวกในกลุ่มนกแก้วเนี่ยมันเป็นนกที่ชอบทําลายเพราะนั้นเราก็ต้องให้กิ่งไม้ให้มันไปทําลายหรือให้กล่องซ่อนอาหารให้นกเนี่ยมันไปคิดว่าจะทํายังไงที่จะเอาอาหารข้างในออกมาได้ซึ่ง
1: อ
0: ม
1: ื
0: ันท
1: ม
0: ําให้ชีวิตวันๆของนกเนี่ยมันผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อมากนักโดยเฉพาะนกที่มีหัวกะโหลกขนาดใหญ่อย่างเช่นนกแก้วมาคอกลุ่มนกแก้วทั้งหลายเนี่ยมันต้องคิดต้องแก้ปัญหาแล้วมันจะมีชีวิตยืนยาวถ้ามันไม่ทําอะไรเลยวันๆกินกับนอนกินกับนอนอ้วนตาย
1: อืม
0: แล้วมันจะพัฒนาเรื่องพฤติกรรมแบบที่เกิดจากความเบื่อโรคซึมเศร้าต้องการมีกิจกรรมกับเจ้าของตลอดเวลาอะไรเงี้ยอ่ะออ ัน
1: ื
0: นี้
1: มอืม
0: แล้วเฟอร์นิเจอร์สุดท้ายคือเจ้าของ
1: ครับ
0: ถ้าเรามีทุกอย่างเลยนะแต่ไม่มีเจ้าของอ่ะหรือคนดูแลที่เอาใจใส่มัน
1: อือ
0: ไม่มีประโยชน์เพราะนกก็จะแค่กินกับนอน
1: อืม
0: แต่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาอยู่กับเขาอย่างน้อยก็พูดคุยกันตอนเช้ากับตอนเย็น
1: อืม
0: สรรหาของแปลกๆมาให้มันลองกินมั่งทีละเล็กทีละน้อยนะไม่ใช่ว่าลูกชอบอะไรก็ยัดเข้าไปเยอะๆมันก็เกินไปบางทีก็มั่งอะไรมั่งแล้วก็กินได้มั่งกินไม่ได้มั่งเพราะนั้นเนี่ยเจ้าของคือปัจจัยสุดท้ายในกรงนกแต่มีความสำคัญ
1: อืมนะ
0: ครับเพราะนั้นเนี่ยคุณให้อาหารให้น้ำให้คอนให้กรงให้ของเล่นแต่ไม่มีเรา
1: ครับ
0: นกมันก็ไม่มีความสุขเพราะเราคือความสุขของมันเราเอามันมาเราเป็นคนดั้นด้นเอามันมาเลี้ยงเราก็ต้องดูแลชีวิตมันไปกว่าจะตายไปข้างหนึ่งอ่ะ
1: อืมใช่ไหมผมเห็นด้วยกับคุณหมอนะนี่ก็นึกย้อนไปสมัยตอนเด็กๆแล้วเห็นปู่คุยกับนกแก้วเห็นก็คุยทุกเช้าเออเนี่ยเป็นไงแก้ววันนี้นู่นนี่อะไรเงี้ยเด็กๆเราก็สงสัยจะคุยกับมันทําไมอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอเราโตมาเราเข้าใจว่าคือเขาก็ต้องการความใส่ใจจากมนุษย์เหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะไม่มีเสียงร้องเพราะๆใช่ไหมให้กับเราในการสร้างความสุขอะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณหมอ
0: สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยเหมาะมากกับการเลี้ยงนก
1: ใช่ไหมฮะ
0: เหตุผลเพราะว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามากกว่า50%ไม่ได้ไปไหน
1: อืมอย
0: อ
1: ู
0: ย
1: ู่
0: ่บ
1: บ
0: ้า
1: ้
0: น
1: าน
0: ทั้งวัน
1: ครับ
0: มีสวนถ้าบ้านใหญ่ก็มีสวนทํา
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงนกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์อยู่บ้านเนี่ยมันจะเหมาะกับสังคมผู้สูงอายุเพราะว่านกก็ต้องการเราก็ได้บริหารความคิดแม้กระทั่งอ้อยเนี่ยวันนี้มันทำไอ้นี่พังอยู่ที่บ้านน้อยเราก็ยังได้แก้ปัญหาไงนั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมองเราไม่ได้ใช้เลยในระยะเวลานานเนี่ยเราเองก็จะเป็นสมองเสื่อมด้วยไง
1: อืมอื
0: ก
1: ม
0: ารเลี้ยงนกแม้ว่าโอ้ยไม่เอาหรอกมันสร้างปัญหา
1: ครับ
0: คอยดูแลมันแต่ปัญหานี่แหละทําให้เราเนี่ยมีข้ออ้างในการตื่นมาทุกๆวันเพื่อจะดูแลอะไรสักอย่างเหตุผลเพราะว่าลูกเต้าเขาโตหมดแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: อยู
1: ใช
0: ่
1: ่
0: กั
1: ไห
0: น
1: ม
0: สองคนตายายหรือจะอยู่กับคนเดียวก็สุดแล้วแต่การเลี้ยงสัตว์อ่ะช่วยได้ถ้าบ้านเล็กหน่อยเลี้ยงนกสักตัวหนึ่งมันก็
1: อืม
0: ชีวิตในบ้านมันเพิ่มขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องตื่นมาดูแลมัน
1: ครับโอ้นะผมเห็นภาพที่คุณหมอเล่าให้ฟังเลยนะเพราะว่าผมก็นึกเนี่ยว่าอย่างพ่อตาผมเชียงใหม่ใช่ไหมท่านก็เลี้ยงนกเหมือนกันนะคืออยู่ในสวนอยู่ในสวนก็เลี้ยงนกเนี่ยไม่ไปไหนเลยอยู่ได้อยู่ในสวนได้แบบไม่ต้องคุยโทรศัพท์ไม่ต้องเล่นแท็บเล็ตไม่ต้องอะไรอยู่กับนกแล้วก็เอาอะไรนะเอาแบบเมล็ดทานตะวันเอาอะไรพวกเมล็ดพืชอะไรเงี้ยครับมีกล้วยนะกล้วยที่มันแบบเหมือนตกพื้นอะไรเงี้ยมาให้กินเนี่ยผมเลยถามว่าการที่เอาพวกอาหารวันนี้มาให้เขารับประทานมันมีผลอะไรกับนกไหมคุณหมอเผื่อแบบจะให้คุณหมอให้ความรู้ตรงนี้นึง
0: อาหารกับนกเนี่ยมันต้องเป็นไปตามชีววิทยาของมันถ้าเป็นนกกินผลไม้คุณให้อาหารเป็นผลไม้ตามฤดูกาลของประเทศไทยยอดเยี่ยมเลย
1: อืม
0: ยกเว้นทุเรียนทุเรียนพลังงานสูงเกินนกบางตัวกินเข้าไปแล้วมันมีปัญห
1: ร้
0: า
1: อนนะครับ
0: ร้อนมากเกินแล้วก็อะโวคาโดเนี่ยก็เป็นพืชมาจากอเมริกาใต้ก็ไม่ควรให้นกแก้วกิน
1: อ๋อ
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยถูกๆเนี่ยตอนนี้มังคุด3 โล 100เงาะ3 โล 100อะไรเงี้ยคุณซื้อมาให้นกมันกินน่ะโอเคเลยแล้วประเทศไทยเนี่ยเรามีผลไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อันนี้คือถ้านกกินผลไม้นะมะละกอกล้วยส้มเนี่ยคุณให้ไปเถอะมะม่วงอะไรเงี้ยที่มันง่อมง่อมอยู่ในถ้าที่บ้าน
1: ต
0: มี
1: ก
0: ส
1: ฟ
0: ว
1: ื
0: น
1: ้นครับ
0: พืชลำไยลิ้นจี่อะไรก็สุดแล้วแต่
1: อืม
0: นิดหนึ่ง
1: ครับ
0: 2คือถ้าเป็นนกที่ไม่ได้กลุ่ม

0: ที่กินผลไม้ล่ะบางนกบางชนิดนี่กินแต่ผักเป็ดห่านหงอย่างเงี้ย
1: อืม
0: ห่านหงกินผักเป็นหลักเลยคุณก็ไปตลาดซื้อผักมาสับวันไหนขี้เกียจไปตลาดก็ไปเกี่ยวหญ้าใกล้บ้านแล้วก็สับวางไว้ให้มันกินถ้าเป็นกลุ่มของพวกนกฟินตัวเล็กนกฟินพวกนี้กินเมล็ดพืชแห้ง
1: เมล็ดพืช
0: ส
1: แห
0: า
1: ้
0: ม
1: ง
0: ารถซื้อจากตลาดมาเก็บไว้ที่บ้านเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆได้โดยไม่ต้องออกไปซื้อใหม่ช่วงข้าวออกรวงช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาก็ไปเอารวงข้าวมาให้มันกินรวงข้าวธรรมดาเนี่ยตามท้องนาเนี่ยขอซื้อเขามาสักกำ
1: ส
0: ส
1: ัก
0: อง
1: ก
0: ก
1: ำหนึ่ง
0: ำแล้วก็ให้นกกินนกเราก็อยู่ได้
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเนี่ยเหมาะกับการเลี้ยงนกเพราะเรามีอาหารอุดมสมบูรณ์ข
1: คร
0: อ
1: ับ
0: อย่างเดียวอย่าเอาอาหารที่บูดเน่ายกตัวอย่างเช่นเรามีกล้วยที่มันงอมแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็วางไว้ให้มันกินปกติเราจะให้กินไม่เกินวันหนึ่ง
1: 1 วัน
0: ไม่เกินเพราะว่าความร้อนในประเทศไทยเนี่ยมันทําให้แบคทีเรียซึ่งมีอยู่ในอากาศอยู่แล้วเนี่ยมาเคลือบผิวไอ้กล้วยที่สุกเนี่ยแล้วมันจะกินน้ําตาลที่มาจากเนื้อของกล้วยที่สุกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนน้ําตาลเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นของที่บูดเน่าแล้วกินเข้าไปก็จะท้องเสียอาเจียน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ผลไม้สดปกติถ้าวันไหนอากาศร้อนอย่างเช่นช่วงเดือนกุมภามีนาเมษาเนี่ยให้อาหารสดเนี่ยครึ่งวันต้องเก็บทิ้งแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอ่ะท้องเสียอาเจียน
1: ครับเออ
0: ครับ
1: มีประเด็นเพิ่มเติมครับคุณผู้ฟังถามว่าถ้าเลี้ยงนกต้องพาไปตรวจสุขภาพแบบเหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไหมตรวจสุขภาพประจำปีอะไรเงี้ยเหมือนคน
0: การเลี้ยงนกต้องพานกมาตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1 ครั้งถ้าไม่ป่วยอะไรเลยอย่างน้อยที่สุดเจ้าของเนี่ยก็ได้เอาคำถามที่พบระหว่างปีเนี่ยมาถามแม้เราประเทศไทยจะไม่มีการฉีดวัคซีนในนกแก้วนะแต่ว่าในเป็ดไก่ห่านที่เราเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงต้องทำวัคซีนนะครับอันนี้มีวิธีการทำวัคซีนอยู่ในเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ดูได้เลยแล้วก็ซื้อวัคซีนมาทำก็จะป้องกันโรคประจำถิ่นแต่ในกลุ่มนกอื่นๆอย่างเช่นนกปลอดหัวโขนหรือว่านกแก้วที่เราเลี้ยงอยู่ตามบ้านเนี่ยอย่างน้อยปีละ1 ครั้งควรจะไปหาหมอตรวจสุขภาพเพราะบางตัวเนี่ยมันป่วยเรื้อรังเจ้าของไปถึงมือหมอเนี่ยมันก็เป็นเยอะแล้วนกหลายชนิดเนี่ยมันเก็บซ่อนอาการป่วย
1: ครับ
0: เก่งมากหลายเดือนก็ไม่รู้อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนกแก้วที่กินแต่เมล็ดพืชแห้งที่เราไม่ได้ซื้อบ่อยๆอ่ะเราซื้อ4-5 เดือนครั้งเราไปซื้อบางทีมันมีเชื้อราน ะไอ้เมล็ดพืชแห้งนกก็กินเข้าไปแต่เมล็ดพืชแห้งใช่ไหมก็รับเชื้อราเข้าไปด้วยรับเชื้อราเข้าไปด้วยปุ๊บก็เกิดปัญหาเชื้อราในถุงลมเชื้อราในปอดปัญหาอัลฟาท็อกซินเชื้อสารพิษจากเชื้อราสะสมทำให้เกิดโรคตับแล้วพวกเนี้ยมันใช้เวลานานนะฟักตัว6 เดือนปีหนึ่งก่อนแสดงอาการของโรคเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดปีละ1 ครั้งนกของคุณจะต้องไปพบสัตวแพทย์ที่ใกล้คุณที่สุดผมถึงบอกว่าหนึ่งในปัจจัยที่คุณสามารถเลี้ยงนกได้เนี่ยไม่เกิน50 กิโลเมตรจากบ้านคุณต้องมีหมอที่รักษานกได
1: ้
0: เพราะถ้าไม่มีเลยมันเหมือนคุณเลี้ยงเหมือนคุณเลี้ยงนกอยู่ในเกาะเวลามันป่วยคุณก็ต้องนั่งดูมันตายอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ของการมีสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันในอดีตยิ่ง20 ปีก่อนอาจจะได้โอ้ยมันไม่มีหมออ่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณหมอรักษานกได้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ
1: ครับ
0: เรามีสัตวแพทย์ที่สามารถรักษาสัตว์เลี้ยงพิเศษซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยกระต่ายหนูนกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอะไรพวกนี้แล้วน้อยๆเราก็ต้องมีประมาณสัก300 คนน่ะน้อยๆอ่ะที่กระจายตัวกันอยู่ในคลินิกสัตวแพทย์หรือโรงพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศไทยเวลาคุณจะเลี้ยงนกคุณขับรถไปกินข้าวคุณเจอร้านสัตวแพทย์ลองแวะถามเขาหน่อย หรือเอาโทรศัพท์ก็ได้ถ้ารักษารักษานกได้ครับมาตรวจได้เลยเวลาคุณเลี้ยงนกคุณก็จะสบายใจอ่ะป่วยอะไรก็ไปหาหมอ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้ามันเกิดป่วยขึ้นมาแล้วมันรักษาไม่ได้คุณต้องวิ่งรถ 2-300 กิโลเพื่อไปหาหมออันนี้มันเกินไปอ่ะผมยกตัวอย่างนะผมเคยมีเจ้าของสัตว์เนี่ยมาหาผมจากสมุย
1: ครับโอ้มาหาที่
0: แม่สอดจังหวัดตากมาหาที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพเนี่ย
1: โอ้โห
0: บินไปจากสมุยหรือบางคนมาจากแม่สอด
1: ครับ
0: คือขับรถเอานกกรงหัวจุกเนี่ยใส่รถวิ่งไปจากหัดใหญ
1: ่
0: มันเกินไป
1: ครับ
0: มันเกินไปว่าเจ้าของไม่จำเป็นต้องลงทุนขนาดนี
1: ้
0: แล้วเราก็เลยว่าในช่วงตั้งแต่ผมเริ่มทำงานมาเกือบ30ปีเนี่ยเราก็ฝึกคุณหมอในประเทศไทยเนี่ยให้สามารถรักษานกได้ในเบื้องต้นหรือเก่งเลยหรือแอดวานซ์ไปเลยเนี่ยก็ผมคิดว่าได้ประมาณ300คนน่าจะได้แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเลี้ยงนกเนี่ยหนึ่งในปัจจัยก็คือ50กิโลเมตรจากบ้านคุณจะต้องมีหมอที่รักษานกได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: วันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากคุณหมอแล้วก็บางครั้งมันก็เป็นการเขาเรียกว่าเราก็เป็นการเตรียมความพร้อมแหละเหมือนที่คำถามแรกที่เราคุยกันเมื่อเบรกแรกเนาะว่าสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนในการเลี้ยงนกก็คือประเด็นนี้แหละคุณหมอแนะนำวันนี้เลยนะครับผมจำได้เมื่อเบรกที่แล้วแล้วก็อีกอันนึงคุณหมอผมเชื่อมโยงนิดนึงคือจากสมมติว่าถ้านกเขาเป็นโรคอะไรต่างๆคุณหมอบอกว่าถ้าแบบบางทีเราอาจจะแบบลืมหรือว่าไม่ได้พาเขาไปตรวจสุขภาพประจำปีโรคบางชนิดมันสามารถแพร่มาสู่คนได้ไหมยกคือผมอาจจะข้ามแค่หวัดนกไปเนาะอันนี้รู้อยู่แล้วโรคไอ้พวกนี้ที่คุณหมอเล่าเนี่ยมันสามารถติดต่อสู่คนได้ไหมครับ
0: ในกลุ่มของนกทั่วไปก่อนยังไม่ระบุกลุ่มนะยังไม่ระบุชนิดนกทั่วไปที่จะแพร่มาคนได้นะพยาธิในทางเดินอาหารยกตัวอย่างเช่นคุณรู้จักคำว่ากาดน้ำไก่ไหม
1: กาดน้ำไก่ใช่ไหมครับผม
0: เช็ดตัวไก่อ่ะพวกไก่ชนอ่ะเขาจะมีเช็ดตัวไก
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะเอาน้ำอุ่นมาเช็ดมันให้ผิวหนังมันด้านๆเวลาไปตีมันจะได้ไม่เจ็บอะไรเงี้ยคนละพวกเจ้าของเหล่านี้บางทีไม่ได้ล้างมือ เช็ดตัวไก่ไปตั้งหลายตัวแล้วไม่ได้ล้างมือ
1: ครับ
0: ภรรยาเรียกกินข้าวก็กินเลยกินทุกกระดิบปลาทอดกินเลย
1: ครับ
0: พวกเนี้ยมีพยาธิในทางเดินอาหาร
1: อ
0: ันนี้หนึ่งนะ
1: ครับ
0: สองคือเวลาไก่มันไม่สบายแล้วเขาไปทำแผลมันหรือว่าเขาเรียกว่าไปทำความสะอาดน้ำมูกมันอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: แบคทีเรียพวกเนี้ยก็ทำให้คนป่วยได้นะ
1: อันนี้
0: หนึ่งนะ
1: ครับ
0: อีกกลุ่มหนึ่งพวกเลี้ยงนกพิราบแข็งพวกเลี้ยงนกพิราบแข็งเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงมีโรงเรือนขนาดใหญ่อยู่ดาดฟ้าบ้านหรือ มีกรงขนาดใหญ่ถูกไหมครับเพราะพอนกพิราบเขาเลี้ยงเป็นฝูงขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: เข้าไปทำความสะอาดในกรงเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะสูดเชื้อราจากอุจจาระของนกพิราบเข้าไปในปอดแล้วทำให้เกิดก้อนเนื้อฟอดก้อนฝีในปอดของคุณได
1: ้
0: เพราะครั้งในกรุงเทพเขาก็เลยบอกว่าอย่าเลี้ยงนกพิราบในสถานที่สาธารณะเพราะคุณกำลังนำเชื้อราจากอุจจาระนกพิราบไปสู่ปอดเพื่อนบ้านของคุณและสมาชิกในบ้านของคุณ
1: ครับ
0: การใจบุญของคุณทำให้คนอื่นป่วยเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยห้ามการเลี้ยงนกพิราบในพื้นที่สาธารณะ
1: ครับ
0: ทั่วประเทศไทยทีนี้มาถึงสัตวแพทย์สัตวแพทย์ก็ติดนะเช่นกลุ่มนกแก้วนกพิราบที่เข้ามารักษากับเราเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งเรียกว่าคลามายเดีย
1: คลาม
0: ายเดียเนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปอดอักเสบในคน
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยๆเป็นจะเริ่มต้นจากแบบเหมือนกับเป็นไซนัสอักเสบอะตาเจ็บมีน้ำมูกเจ็บคออะไรเงี้ยแล้วก็ลงปอดแล้วรักษาด้วยยาธรรมดาไม่หายต้องไปหาหมอเฉพาะทางซึ่งสัตวแพทย์อะเป็นเยอะมากเลยนะในต่างประเทศอะ
1: ครับ
0: เราก็เลยสอนสัตวแพทย์ในไทยว่าถ้ารักษานกคุณใส่หน้ากากก่อนง่ายที่สุดเพราะนั้นท่านเจ้าของเวลาพาสัตว์ไปหาสัตวแพทย์เนี่ย ถ้าเห็นคุณหมอเขาใส่หน้ากากตลอดเวลาเนี่ยไม่ต้องไปแปลกใจหรือว่าไม่ต้องไปแบบเอะหรือว่าเอ๊ะเขารังเกียจฉันหรือเปล่าอะไรเปล่านะครับคือคุณหมอเขาก็ต้องปกป้องตัวเองเนื่องจากวันๆหนึ่งเขารักษาสัตว์หลายชนิด
1: ครับ
0: คุณหมอก็ต้องปกป้องตัวเองเพราะมันมีรายงานเลยนะว่าสัตวแพทย์ป่วยด้วยโรคนี
1: ้ครับ
0: นะครับมันก็เป็นลักษณะที่แม้จะไม่ใช่โรคไข้หวัดนกมันก็จะมีโรคต่างๆเหล่านี้ที่ทำให้เราป่วยได้
1: ครับจริงๆเรื่องเหล่านี้ผมว่าเป็นเรื่องที่บางทีเราก็ถ้าเป็นคนที่เลี้ยงนกหรือเลี้ยงสัตว์ปีกจริงๆเนาะอาจจะต้องแบบหาความรู้เพิ่มเติมเนาะหรือบางครั้งก็อาจจะต้องแวะไปคุยกับคุณหมอโดยเฉพาะผมว่าเรื่องของการที่จะพาน้องๆเนี่ยโดยเฉพาะน้องนกเนี่ยที่เราเลี้ยงเนี่ยพาไปพบคุณหมอปีละครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นนะเพราะว่าเรื่องนี้ที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่เราได้สิ่งที่ย้ำเตือนของคนที่อยากจะเลี้ยงนกจริงๆโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วคุณหมอนะฮะจริงๆแล้วอยากจะคุยต่อนะมีอีกสัก3-4ประเด็นที่อยากจะคุยแต่ว่าโอกาสหน้านะคุณหมอเดี๋ยวมาชวนมาคุยกันใหม่นะครับ
0: คร
1: ับ ผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับก็เป็นมุมมองนะครับจากคุณหมอเกษตรสุเตชะนะครับก็คุณท่านเป็นสัตวแพทย์ชำนาญการประจำศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ถ้ามีประเด็นคำถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งเอาไว้นะเดี๋ยวไงผมเข้าไปดูสัปดาห์ถัดไปยังไงเดี๋ยวอาจจะให้คุณหมอมาช่วยกันตอบนะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์แล้วนะครับเจอกันได้ทุกวันเสาร์แบบนี้ครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับก็พบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีลาไปพร้อมกับคุณหมอเกษตรเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mpod HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
11: ์สนับสนุนโดย
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: 18:04 นะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะหลังครบธงชาติทุกเย็นวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
14: สวัสดีครับคุณกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับฟังทุกท่านนะครับคุณกมลเนตรตอนนี้นายกก็อยู่เมืองจีนนะไปเมืองจีน16 17 18 19 20เนี่ยภารกิจนายกมันเยอะทีเดียวในเมืองจีนนะแล้วก็ถือว่าเป็นการเยือนแบบเป็นทางการนะที่ได้รับเชิญจากประเทศจีนดูประเด็นหัวข้อแล้วต้องบอกว่าหลายเรื่องก็สำคัญทั้งนั้นเลยนะการไปดูเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของการไปเชิญชวนนักลงทุนจีนมาลงทุนในเมืองไทยและอีกหลายหลายเรื่องก็น่าติดตามอย่างยิ่งนะคุณกมลเนตรต้องติดตามเรื่องในบ้านเรานะครับ
13: ใช่ค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยเขาบอกคือจริงๆนายกไปเนี่ยนายกก็อยากจะไปเชิญชวนโดยเฉพาะวันนี้มันเป็นวันที่ได้พบปะกับภาคเอกชนนะคะแล้วก็ได้คุยกับสำนักงาน BOI ของเฉิงตูด้วยนะก็ คือมันก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญมันก็เป็นสัญญาณที่จะไปบอกว่าเราก็พร้อมที่จะเป็นประตูสู่อาเซียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายกอยากจะไปย้ำให้ฟังแล้วก็ได้คุยกับนักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการของไทยที่ไปลงทุนที่นู่นด้วยนะคะก็ได้ทานข้าวกลางวันก็ได้พูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันหลายๆประเด็นด้วยมีเรื่องของแลนด์บริดจ์ด้วยนะที่ท่านนายกพูดนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังแล้วก็มันมีมุมมองที่ท่านนายกเนี่ยพยายามจะบอกว่าตอนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีการขับเคลื่อนใช่ไหมเรื่องของแลนด์บริดจ์แต่ว่าดูเหมือนว่าถ้าท่านนายกพูดแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะยังเหมือนชะลอไว้ก่อนนะไม่ใช่เพราะว่าอาจจะไปทำอะไรที่มันเห็นผลเร็วกว่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะทำแลนด์บริดจ์เนี่ยก็คงต้องใช้เวลา3ปีเนี่ยไม่พอแน่ๆเพราะฉะนั้นมันต้องมากกว่า3ปีขึ้นไปค่ะ
14: ใช่นะส่วนเรื่องในบ้านเราก็ทั้งเรื่องการทุจริตการสอบเข้าในข้าราชการสอถอเนี่ยก็ยังต้องติดตามรวมทั้งเรื่องของสิ่งที่ตามมาจากเรื่องของไฟไหม้นะที่โรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยก็น่าสนใจนะคุณกมลเดชนะเอาไปดูเรื่องของความคืบหน้าคดีไฟไหม้โรงเรียนลาดพร้าวกันก่อนเพราะว่าเห็นข่าวแล้วก็น่าตกใจนะคุณกมลเดชเพราะว่าวันนี้ที่ผมเห็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะบอกว่าจะเร่งตรวจสอบที่มาของสารไซยาไนด์ที่พบในศพเนี่ยในเหยื่อศพเหยื่อโรงไฟไหม้โรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยนะก็คาดว่าเกิดจากโฟมนะแต่ว่าต้องไปดูกันก่อนเมื่อวันนี้พลตรีโทสยามบุญสมนะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าคดีโรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตพบว่ามีสารคาร์บอนมอนอกไซด์นะและไฮโดรเจนไซยาไนด์อยู่ในเลือดจำนวนมากเลยนะซึ่งสารทั้งสองชนิดหากรวมกันจะทำให้เกิดการขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลันหากได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา4นาทีก็ทำให้เสียชีวิตซึ่งก็คาดว่าการเสียชีวิตหลักๆน่าจะมาจากไอสารสองตัวนี้แหละคุณเนตซึ่งท่านบอกว่าชนบอกว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการสูดดมไม่ได้รับประทานหรือบริโภคเข้าไปทำให้การอากาศเสียชีวิตซึ่งต้องไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าสารทั้งสองชนิดนี้เกิดจากการเผาไหม้สิ่งใดในร้านที่เกิดเหตุซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากโฟมซึ่งในร่างของตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ยังมีสารที่ได้รับการอยู่ในร่างกายด้วยนะมีผลต่อระบบหายใจและการอธิการเนี่ยที่คณะกรรมการสสท้วงติ่งตำรวจปล่อยปละละเลยไม่หรือไม่ที่ปล่อยให้มีร้านอาหารเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดในเรื่องนี้เนี่ยทางกองบังคับการตรวจการสองก็ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบก็จริงแล้วนะแล้วก็จะเข้าข่ายความมีความผิดหรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่เดี๋ยวต้องรอผลสอบแล้วกันนะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าจากผบ.ชน.ที่ออกมาในโดยตรงนี้นะครับ
13: ใช่ค่ะคือกรณีเรื่องของการพบสารคาร์บอนมอนอกไซด์กับไซยาไนด์เนี่ยก่อนหน้านี้หลายคนก็ตั้งประเด็นคำถามมันมีได้ยังไงใช่ไหมคุณวิเชษฐ์โดยเฉพาะตัวไซยาไนด์ก่อนหน้านี้ค่ะมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะดร.สนธิโคชวัฒน์ค่ะเคยโพสต์ผ่าน Facebook มาสักประมาณ 3-4 วันที่แล้วละมีฉันเข้าไปอ่านมาแล้วก็พยายามที่จะไปดูว่ามันมาได้อย่างไรอาจารย์พูดถึงกรณีนี้ค่ะสารพิษจากโฟมในโรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยที่ถูกไฟไหม้แล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมากคือมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภายในอาคารใช่ไหมคะของโรงเรียนลาดพร้าวคือเขาใช้โฟมโพลียูรีเทนบุกบริเวณฝ้าเพดานแล้วก็ผนังอันนี้มันเป็นตัวซับเสียงอ่ะถ้าพูดกันง่ายๆภาษาแบบที่เราเข้าใจก็คือเอาไว้แบบกันเสียงใช่ไหมเพราะด้านในมันมีการเล่นดนตรีเปิดเพลงเสียงดังนะคะด้านนอกก็อาจจะได้ยินเบาหน่อยมันเป็นวัตถุที่ติดไฟง่ายค่ะแล้ววัตถุนี้มันก็ยังปล่อยก๊าซพิษออกมาในปริมาณที่มากด้วยเมื่อสารโพลียูรีเทนโฟมเนี่ยนะคะมันถูกความร้อนสูงๆจนกระทั่งมันสลายตัวมันหรือว่ามันเกิดจากเรื่องของไฟไหม้ต่างมันก็จะทำปฏิกิริยาในเรื่องของการปล่อยก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์แล้วก็เรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยอันนี้มันก็จะออกมาเป็นหลักๆเลยซึ่งมันเป็นก๊าซพิษที่อันตรายต่อชีวิตก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์เนี่ยค่ะมันเกิดจากเรื่องของไนโตรเจนภายในโครงสร้างของโฟมมันมีฤทธิ์ที่รุนแรงแล้วก็ยับยั้งการใช้ออกซิเจนในระดับเซลล์ส่วนคาร์บอนมอนอกไซด์อันนี้มันเกิดจากเรื่องของการเผาไหม้อยู่แล้วหลายคนทราบกันดีใช่ไหมคือมันเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อมันไปจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดของเราเนี่ยค่ะของมนุษย์เนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนี่แหละมันก็เป็นส่วนที่ทำให้หลายๆคนพอสูดควันเข้าไปใช่ไหมคุณวิเชษฐ์แล้วก็เสียชีวิตอยู่ภายในโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะแล้วก็ยังมีสารไฮโซไซยาเนตอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นสารเคมีตั้งต้นที่มันระเหยออกมาเมื่อมันถูกความร้อนแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้หรือว่ามีหลอดลมอักเสบเฉียบพลันได้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆสารเลยเขาบอกว่าที่มันผสมอยู่เขาบอกทำไมแล้วถ้าถามว่าทำไมหลายคนถึงเสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็มีคนเจ็บที่มีอาการระบบทางเดินหายใจเนื่องจากนะคะที่ร้านเนี่ยมันมีการต่อเติมโดยใช้โฟมโพลียูรีเทนเนี่ยที่มันดูดซับเสียงใช่มั้ยมันเป็นเกรดที่ราคาถูกค่ะมันไม่ทนกับการติดไฟมันเป็นวัตถุประเภทที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีสามารถที่จะลุกไหม้แล้วก็กระจายได้เต็มพื้นที่ภายในเวลาไม่ถึง45วินาทีนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟัง45วินาทีถ้าเกิดว่ามันเกิดติดไฟขึ้นมาเนี่ยอีกทั้งเขาบอกว่ามันยังมีการสร้างเรื่องของกำแพงควันดำที่หนาทึบเพื่อบดบังการมองเห็นของผู้คนด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ภายในบริเวณที่ปิดทึบการเกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็วค่ะของโฟมเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการดูดก๊าซออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศเนี่ยไปจนเกือบหมดเลยแล้วโฟมมันก็จะสลายด้วยการปล่อยก๊าซพิษแล้วก็อนุภาคขนาดเล็กปริมาณมหาศาลออกมารวมทั้งมันก็จะเกิดควันดำหนาทึบทำให้คนเนี่ยคือมองก็มองไม่เห็นนะหายใจก็ลำบากก็เลยสำลักควันแล้วก็ดูดซับสารพิษเข้าไปจำนวนมากแล้วก็ทำให้หลายคนหมดสติแล้วก็เสียชีวิตค่ะเพราะว่าพอมองไม่เห็นด้วยนะคะการหายใจหาทางออกไม่ได้ค่ะก็เลยเกิดการเสียชีวิตแล้วก็มีคนบาดเจ็บจำนวนมากค่ะ
14: นี่สำคัญนะผมว่าเพราะว่าคือวัสดุที่ดูดซับเสียงนะคุณโดนเนี่ยใช้โฟมนี่ถือว่าลงทุนถูกมากนะฮะแล้วก็ถ้ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยอันตรายก็อย่างที่เราเห็นนะมันจะมีไซยาไนด์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยในผับที่มีการลงทุนสูงหน่อยนะหรือว่าที่มีการแสดงดนตรีนะหรือแม้แต่ในโรงภาพยนตร์นะเขาจะลงทุนสูงนะเขาจะใช้วัสดุที่อาจจะแพงหน่อยนะคุณโดนเนี่ยแต่มันดูดซับเสียงได้ดีนะหรืออย่างยิ่งถ้าเป็นพวกแสดงดนตรีเนี่ยนะจะไม่มีใช้โฟมเนี่ยว่าลงทุนถูกมากอันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาทั้งหมดอ่ะร้านที่ทำกันอยู่นี่มันผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดภาพอย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะสามารถทำได้ก็คือมันต้องมีการตรวจเข้มใช่ไหมในการขออนุญาตตั้งแต่ต้นว่าไม่มีใบอนุญาตอย่างนี้ไปกันใหญ่เลยเรื่องจะใส่อะไรก็ใส่ลงไปนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าต้องตรวจวัสดุในร้านทั้งหมดอ่ะอย่างน้อยการดูดซับพวกนี้เสียงดนตรีเนี่ยมันมีสารมันมีวัสดุตั้งหลายอย่างที่ดูดซับสินได้อ่ะเยอะแยะมากมายแต่ว่าต้องลงทุนสูงแล้วก็แต่วัสดุเหล่านี้ก็ติดไฟยากหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ลงทุนเลยนี่แหละคือปัญหาอย่างวันนี้ก็มีลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการโรงเบียร์และลาดพร้าวเป็นประจำนั้นก็เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกค้าประจำนะนี่ดูในภาพเนี่ยเขาก็บาดเจ็บอยู่เยอะเลยทีเดียวนะมีผ้าพันอยู่ที่หัวอะไรที่แก้มเครื่องเต็มไปหมดเลยนะก็บอกว่าเป็นลูกค้าประจำเดินทางมาใช้บริการที่ร้านนี้กับกลุ่มเพื่อนอยู่เสมอแล้ววันเกิดเหตุนี่ก็นัดเพื่อนมา3คนนะแล้วก็จองโต๊ะนั่งทางใกล้ๆกับห้องน้ำเลยนะเนื่องจากว่าต้องสะดวกในการลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยไงตำแหน่งที่นั่งก็หันหลังให้กับเวทีทำให้ตอนแรกไม่รู้ไม่ได้สังเกตว่ามันผิดปกตินะหรือจุดต้นเพลิงมันเกิดตรงไหนอ่ะไม่รู้เลยแต่ว่าพอคนเริ่มมีการตะโกนโวยวายขึ้นมาอย่างตื่นตระหนกหรือว่าไฟไหม้เนี่ยตนก็หันไปเห็นสถานการณ์นะตัดสินใจรีบวิ่งเลยคุณโอเนี่ยวิ่งออกทางประตูหลังร้านนี่แหละซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับห้องน้ำเลยแต่ไม่ได้เขาเลือกเขาอยู่มาบ่อยไงเขาจะรู้ว่าออกทางไหนเร็วที่สุดจะมันก็นั่งใกล้ห้องน้ำนะแล้วก็วิ่งออกไปนะก็จังหวะนั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ครูกันเข้ามาเลยมุ่งไปยังประตูบานเดียวที่เขาวิ่งออกมาเหมือนกันนะทำให้เกิดความโกลาหลและแย่งชิงกันหาทางออกประสบประกอบกับสภาพพื้นที่มันตรงนั้นมันแคบอ่ะก็เลยส่งผลให้ทุกคนไม่สามารถวิ่งออกไปพร้อมกันได้นะจำเป็นต้องเข้าแถวเรียงเดี่ยวและเรียงหนึ่งนะเพื่อทยอยออกจากร้านอย่างทุลักทุเลนะแต่เขาออกมาได้นะครับนะเนื่องจากอะไรด้านหน้าสุดก็บอกคนชั้นด้านหน้าสุดพยายามจะเปิดประตูหลังร้านออกไปอยู่เหมือนกันนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เขาให้การเอาไว้นะก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะว่าเออมันก็ถ้าคนที่เคยมาบ่อยๆมันก็อาจจะรู้ทางหนีทีไร แต่สำหรับคนที่ไม่เคยมาหรือไม่ค่อยได้มาบ่อยอันนี้ก็ลำบากนะปู่เนี่ยรู้จะไปทางไหนถ้าไม่สังเกตดีใช่ไหม
13: ค่ะคือเมื่อสองสามวันที่แล้วมีโอกาสได้ไปเดินตรงห้างยูเนียนมอลล์คุณวิเชษซึ่งมันจะอยู่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุใช่ไหมคะพอดีเนี่ยเป็นจังหวะพอดีเลยเดินไปซื้อของแล้วก็เจอกับพนักงานที่เป็นลูกจ้างของร้านภายในยูเนียนมอลล์เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีญาติเขามาฉลองวันเกิดกันคุณวิเชษแล้วก็ชวนเขาด้วยนะเพราะเป็นญาติกันมาจากภาคเหนือน่ะแล้วก็มาฉลองวันเกิดกันนะคะตัวเธอแบบไม่ได้ไปตัวน้องพนักงานคนนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าติดลูกค้าอยู่ก็ยังไม่แบบไม่สามารถไปได้ก็เคลียร์งานเคลียร์อะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าญาติของน้องเนี่ยไปฉลองวันเกิดกันที่นั่นแล้วก็เสียชีวิตนะคุณวิเชษในวันเกิดที่เกิดเหตุนั้นนะ3คนด้วยกันนะน้องเล่าไปเนี่ยโอ้ยังมีอาการมือสั่นอยู่เลยนะคะแล้วก็เธอก็บอกว่าแบบคือไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่ได้ติดงานก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกัน
14: ใช่แต่ต้องรอดูนะเพราะว่านายกท่านก็สั่งการแล้วนะในการที่จะทบทวนเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายเรื่องสถานบันเทิงและสถานบริการนะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยก็คงจะเป็นนะหัวเรือใหญ่ในการที่จะต้องทำเรื่องนี้ล่ะแต่ระหว่างทางตรงนี้ก็นะเริ่มปฏิบัติการจับกุมตรวจตรากันอย่างมากเลยทีเดียวล่ะเลยล่าสุดเนี่ยผมเห็นข่าวนะคุณกวนเดชกรุงเทพมหานครปปสบชนนะก็นำหมายค้นของศาลอาญาไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์4ชั้นนะที่ถนนประชาอุทิศห้วยขวางนี่เองนะก็บอกจับกุมผู้ต้องหา11รายยึดนะยาเสพติดเยอะเลยนะทั้งยาอีทั้งไอซ์ทั้งโคเคนนะแล้วก็ยังมีในส่วนยาเสพติดอย่างอื่นบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับรวมทั้งเงินสดด้วยเกือบ 100,000 นะแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆรวมแล้วประมาณ 300,000 บาทเนี่ยก็บอกว่าเป็นพบว่าเป็นสถานบริการที่ลักลอบเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยคุณวันเนี่ย
13: ใช่ค่ะ
14: เปิดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงนะก็แล้วที่สำคัญมีการจำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้านะก็บอกเป็นผับลับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสและก็สาวเอนเตอร์เทนเนี่ยที่จะพาลูกค้าหรือผู้ขาเนี่ยมาต่อหลังจากผับปิดแล้วเรียบร้อยแล้วทางร้านก็จำหน่ายยาเสพติดให้สูบกันตลอดเลยนะนั่งสูบกันในร้านเลยโอ้โหนี่ทุกอย่างนี่ผิดกฎหมายหมดเลยคุณเนี่ยเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีข่าวนี้ป้อมเราก็อาจจะไม่เห็นไอ้เรื่องแบบนี้นะว่ามันก็ยังมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะแต่บางครั้งน็อตกันทีนึงเราก็เห็นว่านะมันก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นนะคุณเนี่ย
13: คือได้คุยกับได้ฟังท่านพลตำรวจธีรเดชธรรมสุธีนะคะท่านบอกเรื่องนี้ว่าไปดำเนินการจับกันยังไงอะไรอย่างไรเนี่ยนะบอกว่าคือจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของความผิดปกติว่ามีคนเดินออกมาเพราะมันเป็นอาคารเหมือนพาณิชย์แล้วมันไม่มีปงไม่มีป้ายอะไรเลยนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ด้านหน้าเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับร้านเกมเนี่ยเปิดอยู่ด้านหน้านะแล้วก็ส่วนด้านในก็เปิดเป็นเหมือนเป็นสถานบริการเนี่ยนะแล้วก็เปิดอย่างที่คุณวิเชษบอกอ่ะ24ชั่วโมงใช่ไหมคนเข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกค้าที่รู้กันแบบปากต่อปากเขาก็จะไม่ได้เป็นแบบวงกว้างเขามีทางออกทางเข้าทางเดียวนะอันเนี้ยท่านบอกว่าถ้าเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมานะโอ้ต้องบอกว่ามันอันตรายมากๆเลยเพราะว่าเขาต้องสแกนคนไงเขาต้องสแกนคนว่าคนที่จะเข้าเนี่ยต้องเป็นลูกค้าประจำเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านในเนี่ยมันไม่ได้ขายพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะมันมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาด้วยแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของกิจการผับลับผับเนี้ยเป็นไทยใหญ่นะคะแล้วเขาก็ยอมรับด้วยว่าเขาเป็นคนนำยาเสพติดมาแต่ให้การภาคเศษว่าไม่ได้เอามาจำหน่ายบอกว่าเอามาเสพเองนะคุณวิเชษท่านบอกว่าคือพฤติการเนี่ยณเท่าที่ดูนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีเจ้าของเป็นใครหรือไม่อีกอย่างไรเพิ่มเติมหรือไม่แต่ดูแล้วเนี่ยเบื้องต้นท่านบอกว่าไม่ใช่นอมินีค่ะแต่เป็นชาวไทยใหญ่แน่ๆที่มาเปิดสถานบริการแห่งนี้แล้วก็จุดเนี้ยบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานเขตห้วยขวางสักเท่าไหร่อันนี้คือท่านบอกแบบนี้นะแล้วก็ตอนที่ไปเนี่ยลงไปตรวจนะฮะลงไปจับเนี่ยอันนั้นประมาณช่วงประมาณ8-9 โมงนะ บอกว่าเริ่มแบบมีอาการมึนเมาละหลายๆท่านเนี่ยมีอาการมึนเมาเขาบอกว่าคนเนี่ยมันจะเยอะเนี่ยมันไล่ไปตั้งแต่บ่ายสามโมงเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมากันเป็นช่วงแบบตีสามตีสี่อะไรแบบนี้คุณวิเชษเป็นลูกค้ากลุ่มที่ทำงานกลางคืนค่ะเป็นกลุ่มลูกค้ากลางคืนเนี่ยอันนี้เป็นหลักเลยหรือว่าคนที่ทำงานแบบอาจจะอยู่สถานบริการหรืออะไรที่เขาอาจจะอยากมาผ่อนคลายที่นี่เขาก็จะมาต่อกันที่นี่นะแล้วก็แบบตอนที่เข้าไปเนี่ยถ้าเล่าบอกว่าโอ้โหพื้นที่เนี่ยยืนกันแบบแออัดเลยคนเนี่ยเต็มร้านเลยตกใจมากเพราะว่า 8-9 โมงนะคนแน่นร้านไปหมดเลยแล้วก็จับกลุ่มออกมาตรวจดูตรวจปัสสาวะตรวจอะไรกันต่างๆเพื่อหาสารเสพติดก็มีประมาณ10กว่าคนนะคะที่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายไปถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นน่ะพอเห็นตำรวจมาลงที่ผับลับแห่งนี
14: ้
13: ท่านบอกเขายกมือไหว้เลยค่ะบอกขอบคุณมากขอบคุณมากที่เจ้าหน้าที่มาลงตรวจแบบนี้แต่พอถามลึกกันลงไปว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีใครร้องหรืออะไรอันนี้เขาบอกว่ายังไม่ได้คุยในรายละเอียดแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่ามีชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วละแวกนั้นเดินเข้ามาขอบคุณแล้วไม่ใช่
14: ต้องรู้อ่ะจริงๆนะถ้าชาวบ้านก็ช่วยกันนะถ้ารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะแต่เราก็ไม่รู้ว่านะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะรู้หรือเปล่าก็บางทีท้องที่อ่ะถ้าเป็นท้องที่ก็จะรู้ก่อนคนอื่นอยู่แล้วนะเพราะว่าคนนอกท้องที่นอกพื้นที่บางทีก็อาจจะไม่รู้ไงแต่คนในพื้นที่ในท้องที่ผู้ถือที่สุดมันอย่างวันนี้รองผู้ว่ากทม.คุณชวิดาบุญเวชเนี่ยออกมาพูดเรื่องการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทั่วกทม.ตอนนี้ผู้ว่าสั่งการให้สำนักงานเขต57ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะครับก็บอกว่าปัจจุบันกทม.มีสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการอยู่คุณโอเนต919แห่งอ่ะมันเยอะมากมันเกือบ 1,000 แห่งนะไอ้คำว่าคล้ายสถานบริการก็คือเหมือนบริการนั่นแหละเหมือนสถานบริการเพียงแต่ว่าไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบริการเนี่ยทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย50เขตกระจายอยู่ทั้งหมดเนี่ย919แห่งทุกแห่งจะรับการตรวจภายใน1เดือนนะซึ่งการประกอบกิจกรรมประเภทนี้ผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาตตามลักษณะกิจกรรมเช่นจำหน่ายอาหารแสดงดนตรีหรือการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีเงื่อนไขและข้อกำหนดแตกต่างกันไปนะกทม.ก็จะตรวจสอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตทุกประเภทเลยนะและจะประสานทำงานร่วมกับตำรวจและก็จะถ้าพบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะนี่ก็ถือว่าเราก็ได้รู้ตัวเลขแล้วในกรุงเทพตอนนี้นะมีสถานที่คล้ายกับนะสถานบริการถึง919แห่งนะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ว่าสั่งการอย่างนี้แล้วก็ลองไปตรวจดูตรวจเสร็จปั๊บก็เปิดเผยกับนักข่าวบางกระดีมเนี่ยนะคุณโกเนตว่าแต่ละเขตเป็นยังไงไปตรวจแล้วนะสั่งปิดสั่งอะไรกันกันอย่างไรนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็พอเรื่องมันซาซาเนี่ยเงียบกันไปอย่างนี้นะคุณโกเนต
13: ค่ะทางด้านของมหาไทยเองเขาก็บอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะลุยตรวจสถานบริการอาคารสาธารณะทั่วประเทศนะเพราะว่ามหาไทยเขาดูทั่วประเทศใช่ไหมคะก็เร่งดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน30วันบอกถ้าพบข้อบกพร่องอะไรกันต่างๆปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกต้องรีบแก้ไขเลยนะหากมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานห้ามเปิดเด็ดขาดค่ะใครฝ่าฝืนก็บอกมีโทษแบบไม่ละเว้นเลยนะอันนี้ก็มีการสั่งตรวจสอบกันแล้วทั่วประเทศเพราะว่าต้องประสานไปหลายๆพื้นที่นะมหาไทยเนี่ยก็ไปกรมต่างๆไปจังหวัดใช่ไหมคะแล้วก็กทม.เขาดำเนินการและมีพัทยาด้วยอันนี้เขาต้องยกระดับความปลอดภัยนะคะเรื่องของสถานบริการสถานประกอบการเพราะว่ามันก็เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแล้วก็มีการสนับสนุนเรื่องการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่เป็นระบบป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภัยทางหนีไฟความจุของอาคารนะแล้วก็พวกองค์ประกอบด้านวิศวกรรมต่างๆนะคะก็ให้เข้าไปดูตรงนี้แต่จริงๆอ่ะต้องบอกว่าทุกปีอ่ะเขามีการตรวจอยู่แล้วนะพวกอาคารพวกสถานบริการต่างๆเขาก็จะแบบทยอยสุ่มตรวจแบบนี้ทุกปีเคยลงพื้นที่ไปร่วมกันกับกรมโยธาธิการและผังเมืองคุณเชษฐ์คุณผู้ฟังเขาก็จะไปตรวจเลยเขาก็ไปดูอย่างเช่นบริเวณที่เป็นแบบสถานบริการอาบอบนวดแบบนี้นะเคยเข้าไปดูอ่ะแล้วเขาก็จะดูเลยว่าเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นถังดับเพลิงแบบนี้อาจจะต้องมีเพิ่มนะเพราะว่า มันจะมีแต่ละประเภทที่สามารถใช้ดับอะไรได้ใช้ดับอะไรไม่ได้แบบนี้นะคะอันนี้เขาก็จะเช็คกันแบบละเอียดทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าหลังจากตรวจไปแล้วเนี่ยสถานประกอบการต่างๆดำเนินการกันอย่างไรเพราะเขาลงพื้นที่ไปเช็คอีกทีเนี่ยถ้าคุณไม่ดำเนินการนะเขาก็จะต้องมีการแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการกันต่อไปแต่ทีนี้เวลาส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจไม่ว่าจะเป็นเขตหรืออะไรก็ตามนะหรือว่าทางโยธาไปตรวจมันก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่เขายังไม่เปิดให้บริการถูกไหมคุณพิเชษทีนี้มันก็จะไม่เห็นว่าตอนที่เขาเปิดบริการน่ะมันอย่างกรณีโรงเรียนลาดพร้าวอ่ะที่มันมีโต๊ะขายลูกอมที่ตั้งอยู่ปิดทางเข้าออกแบบนี้หรือทางหนีไฟแบบนี้อันนี้ก็เป็นแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการก็ต้องทำตามกฎระเบียบนะคะ
14: ใช่ถ้าพูดถึงมหาไทยแล้วก็ถ้าไปดูเรื่องของธุรกิจการสอบสอถอขนาดนี้ไปวันนี้ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาพูดเรื่องนี้ชัดเจนแล้วสำหรับคนที่เรียกว่าจะไม่ได้ไปต่อแน่ๆใช่ไหมในเรื่องนี้โอ้หลายคนเนี้ยคุณกมลเนี่ย
13: ค่ะใช่ค่ะก็จริงๆอ่ะเมื่อวานนี้ก็มีออกมากันอีกรอบนึงใช่ไหมหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องมีการเพิกถอนใช่ไหมคะประมาณล็อตแรกเนี่ย 3,600 กว่าคนแต่ทำไปทำมาเนี่ยนะคะกสทก็ลงมติการหารือกัน 5,924 คนนะที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนในเรื่องของการสอบได้นะแล้วก็ภาคใต้เขาบอกภาคใต้เนี่ยที่พบก็คือมากที่สุดนะคะเมื่อวานนี้ที่มีการดำเนินการกันก็ตรวจสอบกันไปผู้สอบทั้งหมดเนี่ย 270,000 กว่าคนใช่ไหมคะแล้วก็จากคนที่สมัครเนี่ยกว่า 400,000 คนอย่างที่บอกพบว่ามีคะแนนที่มันดูแล้วผิดปกติ 5,9004คนเพราะฉะนั้นที่ประชุมเขาก็เลยมีมติยกเลิกผลการสอบแล้วก็ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่สอบแข่งขันได้ทั้งหมดเนี่ยพร้อมให้ด้านของประธานกสทนะคะลงนามยกเลิกฉบับเดิมแล้วก็ลงนามประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่หลังจากที่มีการตรวจสอบรายละเอียดอะไรต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าน่าจะดำเนินการกันได้ในต้นสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ปลัดได้ยืนยันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่นะคะเนื่องจากมันมีคะแนนที่ถูกต้องของผู้ที่เข้าสอบทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีการยกเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็จะจัดลำดับใหม่จากคะแนนที่ผ่านการตรวจสอบค่ะเพื่อให้ผู้ที่สอบได้ตามความเป็นจริงอ่ะได้เข้ารับการบรรจุแทนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปสำหรับเรื่องของการจัดบัญชีใหม่เนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะให้ข้อมูลที่ผ่านมาในการตรวจสอบทั้งหมดรวมไปถึงข้อมูลที่มันสอดคล้องกับพยานหลักฐานของปปช.นะคะก็ยืนยันว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ในกระดาษคำตอบเนี่ยมันมีวันและเวลาที่ระบุเจนแล้วก็ห่างจากเวลาที่สอบเนี่ยไม่เกิน4นาทีอันเนี้ยท่านปลัดบอกแบบนี้ค่ะ
14: ครับก็ว่าน่าสนใจนะที่คุณหัวเนี่ยพูดถึงเนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันอย่างที่นักข่าวก็ถามแหละเรื่องของเอ๊ะทำไมการธุรกิจมันไปเกิดในภาคใต้เยอะที่สุดผมก็เลยไปดูข้อมูลย้อนหลังนะคุณหัวเนี่ยนะปรากฏว่าที่ศูนย์สอบจังหวัดสงขลาเนี่ยอันเป็นศูนย์สอบเขต2นะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะพบอัตราส่วนของคะแนนผิดปกติพุ่งสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะนะคุณรู้ว่าเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ 75.96% น่ะที่ผิดปกติอะแสดงว่าที่ศูนย์สอบเขต2จังหวัดสงขลาเนี่ยซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะพบการทุจริตถึง 75.96% น่ะ 76% แล้วกันนะเขาบอกว่าตรวจพบความผิดปกติ477รายจากผู้เข้าตรวจทั้งหมดเนี่ย628รายเดี๋ยวแล้วตามมาด้วยนครศรีธรรมราชกรุงเทพเป็นศูนย์สอบในเขต1นะนครศรีธรรมราชเนี่ยนะปรากฏว่าก็บอกว่าสอบสูง628คนนะคิดปกติไปถึง477คนนะคิดเป็นเท่าไหร่ 75.96 นะเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแล้วตามมาด้วยอันดับ3คือปทุมธานีศูนย์สอบภาคกลางปทุมธานีนะคะแนนผิดปกติเนี่ย 43.31% นะแล้วก็ยังมีในส่วนของนครปฐมอันนี้ภาคกลางนะเป็นศูนย์สอบนครปฐมเนี่ยนะก็ปรากฏว่าผิดปกติ 37.52% สรุปแล้วเนี่ยนะภาคใต้กับภาคกลางเนี่ยนะมีคะแนนผิดปกติมากที่สุดโง่เนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำหรับกระทรวงมหาดไทยและปปช.แล้วล่ะต้องไปหาเจอว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นทุจริตกันในภาคใต้เยอะที่สุดนะทั้งหมดเลยสอบเลยแล้วก็มาตามมาด้วยภาคกลาง ภาคอื่นก็น้อยแบบนี้นะภาคอื่นก็20%อะไรเงี้ยนะแต่สองภาคนี้เนี่ยนะสูงมากเลยนะมันก็ต้องหาให้เจอว่าเออนะทำไมถึงมันไปโผล่อยู่ที่ภาคใต้เยอะที่สุดแล้วไปอยู่ภาคกลางเยอะที่สุดอันนี้ผมเชื่อว่าปปช.ก็คงสงสัยเหมือนกับส่วนมหาไทยนี่แหละเขาสงสัยเหมือนกันแล้วต้องไปไล่ให้เจอนะว่าจะว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้ไหมเนี่ย
13: ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ทางด้านของสอบสวนกลางก็มีการพูดถึงกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวดูว่าเขาจะมีการเค้นสอบ 5,924 คนนะที่พบว่าคะแนนมันผิดปกติอย่างไรทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์นะคะท่านเปิดเผยบอกว่าแนวทางเรื่องของการขับเคลื่อนคดีนี้เนี่ยทางนี้ตอนทางด้านของสอบสวนกลางเขาได้รับคำสั่งมาจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการสอบสวนอย่างเด็ดขาดแล้วก็สั่งการประสานกันไปไม่ว่าจะเป็นสตช.ใช่ไหมแล้วก็มีทางด้านของสอบสวนกลางแล้วก็มีปปช.แล้วก็ปปท.ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ทำงานร่วมกันทีนี้เนี่ยสำหรับกรณีของผู้เข้าสอบที่มีความคะแนนผิดปกติสูงสุดเนี่ย 5,924 รายอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจมีฐานข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มนี้อยู่แล้วค่ะจากคณะทำงานที่มีการตรวจสอบแต่ในชั้นหรือว่าขั้นตอนของการปฏิบัติการทางคดีอาญาเนี่ยจะต้องรอข้อมูลแล้วก็มาตรการทางปกครองของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องทำการเพิกถอนกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการซะก่อนแล้วเขาก็จะดำเนินการแนวทางในการดำเนินคดีกับกลุ่มนี้หลังจากถูกเพิกถอนเรียบร้อยแล้วก็คืออาจจะมีบางส่วนที่มองว่าตัวเองอ่ะเสียสิทธิ์แล้วก็เลือกที่จะเข้าไปให้การกับทางด้านของปปช.โดยตรงซึ่งหากรายใดนะคะที่ให้การเป็นประโยชน์ก็อาจจะถูกกันไว้เป็นพยานในคดีค่ะแต่หากบุคคลใดมีพยานหลักฐานที่มัดแน่นแบบหนาแน่นเลยนะว่ามีพฤติการตั้งใจจะทำลายเช่นจ่ายเงินเพื่อการทุจริตสอบอันเนี้ยยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาในฐานะผู้ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากผู้กระทำความผิดในกระบวนการนี้ส่วนใหญ่มันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะเพราะฉะนั้นคดีหลักๆเนี่ยเป็นอำนาจของปปช.เป็นหลักนะคุณผู้ฟังแต่ว่าล่าสุดทางสอบสวนกลางเขาก็ส่งเรื่องของตำรวจฝีมือดีต่างๆนะคะจำนวนหนึ่งไปให้กับปปช.ด้วยอันนี้เอาไปทำงานร่วมกันเอาไปตั้งเป็นผู้ช่วยคณะไต่สวนร่วมกันอย่างเป็นทางการเพื่อจะได้ทำงานสนับสนุนเรื่องการสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานกันไปก็คาดว่าในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ล่ะค่ะทางด้านของสอบสวนกลางน่าจะมีการส่งมอบแล้วก็สรุปรายงานความคืบหน้าของคดีที่รับผิดชอบเฉพาะของในสอบสวนกลางนะทั้งหมดเนี่ยที่เขาดำเนินการเขาบอกว่าหากตรวจสอบเรื่องของข้อกฎหมายพยานหลักฐานอะไรสิ้นสุดรัดกุมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะขยายผลค่ะไปถึงผู้ที่อยู่กระบวนการเบื้องหลังนี้ด้วยค่ะ
14: ตอนนี้มีนักข่าวถามท่านประธานสุมาไทยเนี่ยผู้นั้นสิทธิ์สัมปทานเนี่ยไอ้บอกว่าแล้วจะมีการมีคนบางส่วนวิ่งเต้นในตัวเองถอนชื่อออกจากข้าราชการที่จะถูกเพิกถอนการบรรจุเนี่ยนะจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าไม่ทันแล้วครับบอกไม่ทันแล้วเนี่ยแต่เรื่องจะวิ่งเต้นกับใครก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ได้ถอนชื่อออกเนี่ยนะที่จะถูกดำเนินคดีทีนี้เนี่ยก็มีคนถามกันว่าแล้วกรรมการกสทเนี่ยนะจะไม่ถูกดำเนินคดีใช่หรือเปล่าท่านปลัดกลางไทยบอกว่ารายชื่อกรรมการกสทอยู่ในรายชื่อที่ปปช.เรียกตรวจสอบอยู่แล้วถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นำเข้าไปสู่การแก้ไขในคะแนนอันนี้ก็ถือว่าจบไปนะไปเรื่องอยู่ที่ปปช.นะครับว่าปปช.ก็ต้องตรวจสอบก่อนนะคุณกมลเนตรว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่านะหรือต้องมีความผิดกับเขาด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนสำคัญในกรรมการกสทก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คงต้องตามกันต่อนะคุณกมลเนี่ย
13: ใช่ค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
14: ครับ
4: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
11: ์สนับสนุนโดย
15: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
17: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
18: เสียงอะไรอ่ะ
19: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
18: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
19: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
20: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
21: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
22: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
13: 18:37 นะคะช่วงที่2ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่กับกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์นะคะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์คะว่ามีใครร่วมพูดคุยกับเรามาบ้างนะคะวันนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะขออนุญาตคุณชวนันท์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะผ่านช่องทางของ YouTube นะคะคุณสมประสงค์ทักทายเรา2คนเข้ามานะคะบอกว่าช่วงเย็นๆนะช่วงบ่ายๆนะคะที่ปารีสวันนี้ก็26องศานะช่วงนี้โอ้โหต้องบอกว่าฝรั่งเศสนี่เป็นอะไรที่โอ้อากาศนี่แปรปรวนพอสมควรเลยนะคะเจอกับหลายๆแบบสภาพอากาศแล้วก็ฮีทเวฟนี่ก็เจอแบบหนักหน่วงมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะคุณสมประสงค์นะคะบอกว่าในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยเคยเกิดขึ้นนะที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะในช่วงวันปีใหม่ใช่ไหมตอนนั้นมอนทาน่าใช่ไหมคะบอกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เป็นผับนะที่มีไฟไหม้นะตอนนั้นนะในช่วงเคาน์ดาวน์ใช่ไหมคะในช่วงปีใหม่ของปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2026นะคะแล้วก็ทางด้านของคุณกัตนานะคะบอกว่าอยากรู้จังคนสุดท้ายที่รับเงินโกงสอบเนี่ยคือใครนะเดี๋ยวก็ต้อง
14: รอ
13: เพราะว่าอย่างมสวเองเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบของเขาแล้วก็มีพบเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่อาจจะอยู่ในขบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยนี่เขาก็มีการดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้เขาก็ออกมาเป็นแถลงการของทางมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับมสวเขาก็ต้องดำเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัยเขาด้วยนะแล้วก็ในส่วนของคดีเนี่ยก็ว่ากันไปก็แยกกันไปอีกส่วนนึงนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณเพชรนะคะก็คุณเก่งทักทายเข้ามานะคะสวัสดีนะคะผ่านทาง Facebook นะคะ
14: ทาง YouTube อยู่มั้ย
13: ครับร้อยค่ะหมดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
14: โอเคก็ก่อนจะไปดูเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปดูเรื่องของอันนี้หน่อยเพราะว่าก็เกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมฟังนะโดยเพราะว่าปลัดกระทรวงคลังขอเปิดเผยนะคุณโดนเนี่ยเรื่องการเปิดลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ก็บอกว่าตกลงว่ามีคนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเนี่ยถึง 18.82 ล้านคนนะ รากฏว่าตรวจสอบไปแล้วเรียบร้อยมีคนผ่านเกณฑ์นะ 9.5 ล้านรายไม่ผ่านเกณฑ์ถึง9ล้าน3แสนนะ 10,000 รายนะเยอะนะถือว่าเยอะนะฮะก็ใกล้เคียงตัวเลขคนผ่านเกณฑ์กับไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านรายนั้นแบ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เดิมจากโครงการครั้งก่อนเนี่ย 7.2 ล้านรายและก็มีกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มาเพิ่มอีก 2.3 ล้านรายนะพยายามว่ากระทรวงคลังเนี่ยมุ่งเน้นให้ระบบเนี่ยคัดกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค้นหากลุ่มประชากรที่ประสบความเดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงใช้คำนี้เลยนะยากจนที่สุดอย่างแท้จริงเขาบอกว่าพบว่ากลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีระดับความยากจนและเงื่อนไขการดำรงชีวิตที่ยากลำบากกว่ากลุ่มเดิมนะที่ไม่ผ่านการคัดกรองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากระบวนการคัดกรองนั้นโปร่งใสนะตรวจสอบได้สามารถลดข้อกล่าวหาและสิ่งภาพวิจารณ์ในอดีตได้เลยในเรื่องประเด็นการกระจายสิทธิ์ที่ไม่ทั่วถึงหรือกรณีที่ครอบครัวซึ่งไม่ได้ยากจนจริงเนี่ยแต่ได้รับสิทธิ์กันทั้งบ้านเลยเพราะว่าที่ผ่านมานะมันดูจริงในตัวเนี่ยว่าไม่ได้จนจริงแต่ได้รับสิทธิ์กันทั้งบ้านเลยนะว่าอย่างนั้นทีนี้เนี่ยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างนี้กลุ่มที่ไม่จนที่สุดนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยธนาคารบอกว่ารัฐบาลมีฐานข้อมูลของประชาชนกลุ่มนี้อยู่แล้วและจะมีการจัดสวัสดิการดูแลอย่างเหมาะสมตามลำดับชั้นต่อไปนะเช่นประสานกับกระทรวงพม.และข้อมูลจะเป็นพื้นฐานนะขอโดยขอให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเครื่องมือในการดูแลกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดกลุ่มแรกก่อนก็แล้วกันส่วนที่ยังไม่จนที่สุดก็เดี๋ยวไปหาวิธีการในช่วยเหลือกันต่อไปนะนี่ก็เป็นการออกมาชี้แจงของปลัดกระทรวงการคลัง
13: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนก็ไปพอบอกว่ามีการอุทธรณ์ได้ใช่ไหมเขาก็เปิดให้คนที่พอประกาศผลออกมาแล้วเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็จะสามารถให้เราเนี่ยไปอุทธรณ์ได้นะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของการที่จะเยียวยากลุ่ม คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็ไม่ผ่านเกณฑ์รอบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่า6ล้านคน

0: ทรวงการคลังเนี่ยเดี๋ยวจะเสนอต่อที่ประชุมครม.ในวันที่21กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อพิจารณาเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่แหละให้ได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการอื่นๆแทนแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือ6ล้านคนใช่ไหมก็จะแบ่งเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองรอบใหม่อันนี้ประมาณ5ล้าน5แสนคนแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนใหม่ประมาณ 500,000 คนค่ะสำหรับงบประมาณที่จะเอามาใช้ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40เนี่ยมันมาจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านใช่ไหมคะที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองในการใช้เงินกู้แล้วแล้วก็ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะต้องมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาก็จะประกาศวันลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับประชาชนกลุ่มอื่นๆล่ะที่ลงทะเบียนผ่านฐานข้อมูลของพม.แล้วก็กระทรวงไทยหากไม่ผ่านเกณฑ์รอบนี้รัฐบาลเขาก็เตรียมกลไกเอาไว้ในการที่จะช่วยเหลือรองรับแล้วผ่าน2ส่วนงบหลักๆด้วยกันก็คืองบของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนะคะหรือว่าพช.อ.แล้วก็มีเรื่องของกองทุนเงินที่เป็นทุนประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการสร้างรายได้เขายอมรับเลยว่าจริงๆข้อมูลมันก็คลาดเคลื่อนอย่างที่บอกแล้วก็ยืนยันว่าแก้ไขระบบเสร็จก็จะมีการคืนสิทธิ์กันทันทีนะคะหลังจากที่มีการประกาศคุณสมบัติกันไปก็มีประชาชนไปร้องเรียนอ่ะเยอะแล้วก็พบว่ามันมีข้อมูลคลาดเคลื่อนใช่ไหมบางคนบอกว่ามีลดตอนไหนเนี่ยคุณวิเชษฐ์พ่อเกรงมันออกมาแบบนี้นะบางคนแบบเขาบอกแล้วมีรถตอนไหนก็ไม่รู้หรือว่าเช่นมันมีชื่อโผล่เป็นนักเรียนในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร. ทั้งที่ไม่ได้เรียนอยู่จริงอย่างเงี้ยเป็นต้นคือมันมีข้อมูลแบบเนี้ยโผล่ขึ้นออกมาทางด้านของกระทรวงการคลังเขาก็น้อมรับนะแล้วก็บอกว่าฐานข้อมูลจากหน่วยงานต้นทางบางทีมันอาจจะมีความผิดพลาดจริงๆได้ขณะนี้เขาก็เร่งประสานทำความสะอาดก็คือไปล้างข้อมูลไปดูฐานข้อมูลกันใหม่นะยืนยันว่าโครงการนี้มันไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะหากตรวจสอบย้อนหลังแล้วพบว่าคุณมีคุณสมบัติหรือร้อยจริงๆก็จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทันทีโดยที่ไม่มีการตกหล่นอะไรใดๆเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์เดิมที่ไม่ผ่านการคัดกรองแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปใช้ไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะ60-40นะหากที่เขาบอกว่ารายเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมในการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเข้าสิทธิ์ในการเข้าไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยอันนี้ก็เตรียมโหลดแอปเป๋าตังกันหรือว่าใครมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปยืนยันตัวตนรอกันเอาไว้ได้เลยนะคะรายเดิมเขาบอกไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ก็กรอกเลขบัตรประจำตัว13หลักบัตรประชาชนของคุณแล้วก็กดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังอันนี้ก็ตามขั้นตอนที่โครงการกำหนดก็ทำได้เลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเตรียมเข้าครม.ใช่ไหมคะอังคารนี้21กรกฎาคมแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ก็1สิงหาคมแต่ว่าจะใช้สิทธิ์ได้แค่2เดือนนะเพราะว่าโครงการมันดำเนินไปแล้ว2เดือนใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยกรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ใช้สิทธิ์2เดือนนะคะ 2,000 บาท
1: ก็ถือว่าก็เป็นจริงๆโครงการนะของรัฐบาลที่ตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะทำยังไงใช้เงินได้อย่างตรงเป้าหมายมากที่สุดเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะนะคุณกุมารเนี่ยนะแต่เกิดว่าไม่จงจริงไม่อะไรจริงเนี่ยนะก็เสียเงินลงไปเปล่าๆนะอันนี้ก็คดีนะสำหรับเรื่องนี้อ่ะกลับไปดูเรื่องของนายกไปจีนกันหน่อยคุณกุมารเนี่ยเพราะว่ามีหลายประเด็นเรื่องเงินผมไปดูวันนี้ก่อนแล้วกันนะไปดูวันนี้เลยตอนสักบ่ายสามโมงเนี่ยที่เวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูนะซึ่งเร็วกว่าไทยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็หารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับบริษัทชั้นนำเอกชนชั้นนำของจีนนะแบบรายบริษัทเลยวันออนวันเลยนะก็มีบริษัทเสี่ยวมี่นะคอร์ปอเรชั่นบริษัทฉางอันนะมีอินโดไลท์เทคโนโลยีนะแล้วก็มีออปโตลิงเทคโนโลยีนะเห็นคุณรัชดาธนาดิเรกนะโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าเอกชนจีนสนใจนะในลงทุนเมืองไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นความพร้อมและข้อได้เปรียบของไทยเรานะนายกเองก็บอกว่าเอกชนสนใจเข้ามาลงทุนอย่างมากเลยเพราะว่าไทยมีข้อได้เปรียบเรื่องภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างพื้นฐานต้องพร้อมอีโคซิสเต็มระบบนิเวศต่างๆที่เอื้อต่อการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็น เรื่องพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าบุคลากรที่มีทักษะ

0: กำลังการสนับสนุนภาครัฐนะที่ให้กับนักลงทุนนะรวมทั้งเรื่องของสิทธิ BOI ด้วยนะก็เลยมีแผนจะขยายการลงทุนนะมาอย่างประเทศไทยด้วยนะครับก็นายกให้ความมั่นใจกับเอกชนเหล่านี้นะทำเป็นก็น่าสนใจนะคุณวันเนี่ยจากบริษัท
1: ค่ะ
0: นะคุณรัชดาพูดถึงเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นบริษัทอสังอันและการอสังอันเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตนะรถยนต์
1: รถไฟฟ้าน
0: ะนี่ก็บ้านเราตอนนี้ก็ขายกันเยอะเลยอสังอันนะแล้วก็หรือว่าอย่างส่วนของเสี่ยวมี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับเสี่ยวมี่คอร์ปอเรชั่นนี่ก็โทรศัพท์เทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวนี้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยเสี่ยวมี่ทำรถยนต์ไฟฟ้านะหรือว่าอินโดไลท์นี่ก็ทำธุรกิจด้านโมดูลรับส่งสัญญาณแสงนะครับอันดับต้นๆโลกในเชี่ยวชาญการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยและใช้และมีไทยในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของอินโดไลท์ตอนนี้ด้วยนะก็เป็นว่านะก็พยายามเชิญชวนนักลงทุนจีนมาลงทุนในบ้านเราเยอะๆแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องดูนะว่าในทำไงเขาพยายามใช้วัตถุดิบในประเทศได้มากที่สุดและการอันที่หนึ่งนะอันนี้สำคัญเลยนะอันที่สองใช้นะคนไทยนะช่างคนไทยเยอะหน่อยเพราะไม่ใช่ว่าหนึ่งนะขนนะเครื่องจักรมาจากเมืองจีนใช้วัตถุดิบจากเมืองจีนขนแรงงานมาจากเมืองจีนถ้าอย่างเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันทุกคนเนี่ยผมว่าเราต้องคุยเรื่องนี้เยอะๆนะต้อง local content หน่อยใช่ไหมใช้คนไทยเยอะๆหน่อยนะใช้วัสดุในประเทศเราเยอะหน่อยนะเครื่องจักรโอเคอาจจะนำเครื่องจักรเข้ามาจากเมืองจีนนะแต่อันไหนที่ใช้ของไทยได้ใช้ของไทยเยอะและจ้างคนไทยเยอะๆหน่อยไม่ใช่บางบริษัทเนี่ยจังแถวระยองเลยนะพนักงานเป็นคนจีนกันทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยไม่อยากได้เท่าไหร่เนี่ยไม่อยากได้หมดเลย
1: คือก่อนตอนแรกเนี่ยจริงๆตอนเช้านะตอนช่วงบ่ายๆเช้าก็เปิดสัมมนากับ BOI เฉิงตูใช่ไหมคะก็หลักๆเลยเนี่ยก็ชวนนักธุรกิจอะที่เสฉวนมาลงทุนเพราะว่าพยายามจะยืนยันว่าประเทศไทยเราเนี่ยนายกบอกเป็นฐานที่มั่นคงปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้มาลงทุนกับเราเยอะๆนะเพราะฉะนั้นพอถ้าไปดูเนี่ยคุณเช่เขาบอกว่าเสฉวนเนี่ยมีประชากรประมาณ80ล้านคนนะเศรษฐกิจเนี่ยใหญ่มากกว่าแบบเยอะเลยนะแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนอันนี้เฉพาะที่เสฉวนใช่ไหมเขาบอกโอ้โหแค่นี้คือใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของเศรษฐกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของจีนเฮ้ยถ้าบอกว่าไทยล่ะนายกก็ไปขายว่าไทยมีอะไรจุดแข็งของเราคือแน่นอนทำเลที่ตั้งนายกบอกว่าเราเนี่ยเหมือนจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานนะมีห่วงโซ่อุปทานอะไรที่เข้มแข็งกันหมดเลยบุคลากรแล้วก็มีคุณภาพมีความพร้อมด้านพลังงานด้วยนะแล้วก็มีพลังงานสะอาดนะอยากได้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเราก็มีใช่ไหมมีเหมือนกันนะเขาบอกว่ารัฐบาลไทยเองก็มีมาตรการในการจะสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติเรามีสิทธิประโยชน์ในการจูงใจ BOI ค่ะ BOI เนี่ยเราพยายามที่จะให้สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่มาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราปรับปรุงเรื่องของขั้นตอนนักลงทุนมักจะติดเรื่องของระเบียบขั้นตอนของไทยก่อนหน้านี้ที่มันยุ่งยากใช่ไหมคุณวิเชษตอนนี้เขาสามารถที่จะพยายามปรับปรุงรูปแบบระบบราชการของไทยให้มันดีขึ้นปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มันสอดคล้องสอดรับกันนะคะแล้วก็ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ไทยเนี่ยได้รับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมามีการรับคำขอการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เนี่ยมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการเลย 38,000 ล้านหยวนหรือราวๆ1ล้านล้านบาทนะในปีที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่ามีคนมาลงทุนในประเทศไทยเยอะแล้วก็เนี่ยมารับคำขอการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มันก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่จะสะท้อนได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามันกำลังจะกลายเป็นจุดที่เชื่อมความสำคัญเลยเชื่อมโยงเรื่องของเส้นทางการเดินทางก็คือเส้นทางสายไหมทางบกที่เชื่อมจีนตะวันตกเข้ากับเอเชียใต้เอเชียกลางแล้วก็อาเซียนโดยมีไทยนี่แหละเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งในศักยภาพที่มันจะทำให้ดึงดูดเรื่องของการลงทุนนะ
0: ก็นี่แหละนายกก็ยังพูดเพิ่มเติมวันนี้นะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะตัวนี้เนี่ยได้บอกว่าไทยมีทรัพยากรธรรมชาติครบถ้วนนะทั้งซีแอนแซนนะขอไปซีแอนซันนะที่รัฐบาลมุ่งเน้นเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยและความเป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวนะป้องกันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบนะนี่ก็ยืนยันนะว่ามาตรฐานของไทยนั้นสามารถวัดผลเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วได้อย่างมั่นใจนะ ีนี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องภาคใต้ใช่ไหมพูดถึงเรื่องเสี่ยงสันเนี่ยก็ต้องโครงการแลนด์บริดจ์ใช่ไหมคุณโรเน่ที่นักข่าวพูดหน้าถึงไหนแล้วแต่ยกว่าโครงการดังกล่าวยังคงเป็นแนวทางของนโยบายของรัฐบาลที่ศึกษาต่อนะสิ่งสำคัญตอนนี้ต้องเร่งดำเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่เชื่อมต่อที่เป็น missing link เนี่ยนะรวมทั้งระบบรางเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในกลางอาเซียนและเป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นได้ทั้งทางบกและทางน้ำนะและก็ถามว่ารัฐบาลดำเนินการในฝั่งท่าเรือตะวันตกก่อนหรือเปล่าท่านนายกก็บอกว่าเราก็เริ่มต้นจากปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองนะอันนี้นะข่าวถามไม่ได้คงไม่ได้หมายถึงว่าบ้านภรรยานายกอยู่ระนองไงคงไม่มีเจตนาอย่างนั้นนะแล้วบอกต้องปรับปรุงก่อนที่ระนองเนี่ยจะได้เชื่อมกับชุมพรเนี่ยและระบบโลจิสติกส์ทางบกเชื่อมโยงกับประเทศอื่นได้กระทรวงวัฒนธรรมกำลังกันศึกษาโครงการนี้อย่างต่อเนื่องแบบคู่ขนานก็แสดงว่าอะไรทำคู่ขนานไประหว่างโครงการแลนด์บริดจ์ใช่ไหมกับการทำเรื่องมิสซิ่งลิงก์นะมิสซิ่งลิงก์ที่ทำที่มันมีจุดช่องว่างอยู่ตอนนี้เนี่ยกี่เรื่องนั้นหนึ่งคุณตัวเด่นหนึ่งก็คือถนนใช่ไหมสองก็คือทางรถไฟ
1: รางใช่ทางราง
0: อันนี้เป็น missing link ที่นายกตั้งใจจะทำในฝั่งตะวันตกของอันดามันนะอันนี้ก็จะทำซึ่งน่าจะทำได้เร็วกว่าด้วยส่วนแลนด์บริดจ์เนี่ยจะต้องศึกษากันอีกจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะ
1: หลักๆเนี่ยมันนอกจากเรื่องของการศึกษามันไม่ใช่เรื่องของเงินก็สำคัญทุนที่จะมาทำก็สำคัญใช่ไหมเพราะว่าการจะทำมุมโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเราก็ต้องเปิดใช่ไหมให้กับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาดำเนินการเพราะฉะนั้นนายกท่านก็บอกแล้วบอกว่ามันก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยล่ะสำหรับการที่จะมาดำเนินการเรื่องของแลนด์บริดจ์ตรงเนี้ยเพราะถ้าเกิดว่าทำเรื่องของจุดเชื่อมต่อรถรางอะไรแบบเนี้ยได้อันเนี้ยทำเป็นระดับแรกมันก็ไม่ต้องไปรอเรื่องของระยะเวลามันทำได้เลยทำได้ทันทีอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันน่าจะคุ้มค่ากว่าหรือเปล่าถ้าไปดูเงื่อนไขการลงทุนอะไรกันต่างๆเนี่ยกระทรวงคมนาคมเองก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ควบคู่กันมาแล้วก็ดำเนินการทำได้เลยเพราะว่ามันก็มีข้อมูลอะไรต่างๆอยู่แล้วถ้าเกิดจะไปทำพวก missing link ค่ะ
0: แต่เรื่องนี้ก็คงจะต้องตามกันต่อนะสำหรับภาคใต้แต่ก็ดีนะฮะถ้าอย่างนี้นะว่าถ้าแลนด์บริดจ์ยังไม่มาหรือมาช้านะอย่างนี้โครงการรถไฟทางคู่รถไฟเชื่อมนะจังหวัดหกจังหวัดภาคใต้ที่เป็นฝั่งอันดามันก็เกิดขึ้นก็ดีรวมทั้งโครงการถนนทางต่างๆใช่ไหมมันก็สะดวกขึ้นก็ดีเป็นสิ่งที่ดีนะคุณวันเนี่ยเรื่องของรัฐบาลเสร็จแล้วมาผมพาไปดูเรื่องของสื่อมวลชนหน่อยคุณวันเนี่ยที่วันนี้เมื่อวานเนี่ยผมเห็นข่าวนะคุณกมลเนตรว่าคุณสนธิลิ้มทองคุณนะออกมาเปิดเผยแล้วว่า31กรกฎาคมนี้นะหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์จะหยุดทำการแล้วจะหยุดพิมพ์แล้วนะคุณสนธิบอกว่าปริมาณคนอ่านหนังสือพิมพ์กระดาษน้อยลงมากนะตอนนี้ทุกวันนี้อดทนพิมพ์ไปอ่ะแต่ถ้าว่าในทางตรงกันข้ามในระบบดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายการในช่องทางต่างๆของผู้จัดการก็รวมไปถึงเว็บไซต์ด้วยนะ managerlines.com เนี่ยก็ปรากฏว่าก็โตนะโตขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงถึงเวลามั้งนะที่จะต้องปิดฉากสำหรับหนังสือพิมพ์ที่มันเป็นเปเปอร์นะเราก็เข้าใจนะตอนนี้หลายๆฉบับก็ทยอยปิดกันไปแล้วหลักคุณคอมเมนต์นะก็เหลือหัวใหญ่ที่ยังเหลือพิมพ์อยู่นะแต่ว่ายอดพิมพ์ก็น้อยลงจนน่าใจหายแล้วก็ฉบับนะดูกำลัง
1: บางมาก
0: บางมากอ่ะแล้วสื่อก็ปรับตัวนะปรับตัวไปทำเรื่องออนไลน์ปรับตัวไปทำเรื่องทีวีออนไลน์แต่สัปดาห์หนาวอะไรกันมากขึ้นเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วมัน disrupt นะภูมิทัศน์สื่อมันเปลี่ยนไปนะคุณวันเนี่ย
1: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเราเองก็ยังเป็นหนึ่งในรุ่นที่ยังชอบการจับหรืออ่านหนังสือพิมพ์นะคุณวิเชษคือถ้าเจอเนี่ยก็จะหยิบขึ้นมาอ่านขึ้นมาดูมันก็จะมีบทความใช่ไหมนอกจากข่าวเราก็จะไปดูบทความต่างๆบทวิเคราะห์ต่างๆนะคะที่มันอยู่ในหนังสือพิมพ์แต่ว่าพอทุกวันเนี้ยไปจับดูแล้วมันก็ตกใจจริงๆอ่ะมันบางลงแล้วก็เนื้อหาข้อความด้านในมันก็ถูกตัดทอนให้สั้นลงด้วยความที่หน้ามันน้อยลงใช่ไหมคุณวิเชษมันก็จะไม่ได้แบบเนื้อแบบเต็มๆเหมือนเมื่อก่อนนะเราก็จะไปอ่านนะถ้าเกิดว่าเราอยากรู้แบบข่าวซีข่าวอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดนะในหน้าหนังสือพิมพ์ดูนะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะตอนนี้หลายสื่อปรับตัวเป็นออนไลน์เป็นทีวีออนไลน์แล้วก็เริ่มที่จะปรับตัวแล้วยิ่ง เฉพาะบางสื่อเนี่ยที่เป็นสื่อแบบโทรทัศน์เนี่ยเขาดูแนวโน้มใช่ไหมเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานกันถ้าดูเอาไม่ได้ไปต่อก็อาจจะก็ต้องไปรันในเส้นทางของออนไลน
0: ์นี่แหละก็คือเดี๋ยวปี71ใช่ไหม71ทีวีดิจิตอลเนี่ยก็จะครบนะว่าเขาไปสัมปทานแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดนะคุณโรเนตว่าแล้วคนที่อยู่ในวงการที่ทำสื่อทีวีตอนนี้เนี่ยจะไปยังไงกันต่อคือผมก็จะว่าคงจะมีบางส่วนก็ไปต่อนะแต่อาจจะมีบางส่วนก็อาจจะไม่ไปต่อนี้จะไม่ไปต่อจะเป็นยังไงต่อน่าคิดนะผมคิดว่าตรงนี้แล้วก็แน่นอนกสทช.เนี่ยตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องประธานกสทช.มีปัญหาอยู่ในนั
1: ้
0: นผมว่าเขาก็ต้องทบทวนตัวเองนะคุณเนตว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการประเมินสถานการณ์กันผิดเนี่ยทั้งสื่อคนประมูลเองสายสื่อก็ประเมินสถานการณ์ผิดไอ้กสทช.ก็ประเมินสถานการณ์โอ้โหรายได้จะดีเศรษฐกิจจะดีก็ขาก็ใบอนุญาตประมูลก็แพงนะกสทช.ก็ต้องมาทบทวนตัวเองใหม่เหมือนกันบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่น่าจะใช่แล้วหลับมาถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นกสทช.ก็ต้องหารูปแบบพฤติการทำอย่างไรที่จะทำให้ร่วมกันได้ไปด้วยกันได้กับสื่อเห็นไหมสมมติจะเดินหน้าประมูลต่อก็ต้องลดราคาลงมาให้มันต่ำที่สุดที่สามารถไปได้นะคนทำสื่อก็สามารถไปได้แต่ถ้าสมมติยังยืนยันบอกประมูลกันราคาแพงๆอยากจะเอาเงินกันอย่างเดียวปั๊บเดี๋ยวยากนะคือคนที่จะไปต่อได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิทัศน์สื่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะก็ทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะประเด็นนี้สมทเองก็นะเราก็ติดแก่ตรงนี้มานานเหมือนกันประมูลกันมาตั้งจมูกที่มีดิจิตอล
1: คือจริงๆหลายสื่อคิดแล้วคุณวิเชษมีทั้งคนที่ประกาศออกมาแล้วว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะหลายสื่อหลายโดยเฉพาะสื่อเนี่ยสื่อทีวีเนี่ยก็ประกาศกันออกมาแล้วเขารู้แล้วว่าจะต้องไปกันในรูปแบบใดกับบางสถานที่ก็อาจจะยังต้องรอดูสถานการณ์ใช่ไหมอาจจะยังไม่แน่นอนนะเพราะว่ามันก็ต้องปรับตัวคนที่เคยทำทีวีมานานๆเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ชินแล้วก็ไม่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการทำสื่อออนไลน์แล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อทุกคนวิ่งเข้าไปในตลาดออนไลน์เนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาอีกคุณพิเชษมันก็เหมือนตอนที่เราเปิดทีวีดิจิตอลใหม่ๆคนก็วิ่งเข้ามากันใช่ไหมนี่ทีมเค้กก้อนเค้กก็เท่าเดิมคุณพิเชษลักษณะก็จะคล้ายกัน
0: นี่แหละนะแต่ยังไงก็ตามนะสื่อวิทยุยังไงก็ตามก็ยังอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่ฟังได้ต่อเพราะสื่อวิทยุเราก็ทำวิทยุไปคนฟังจากวิทยุจากในรถแต่กันเลยด้วยกันเราก็มี YouTube เราก็มีนะ Facebook Live ก็พอจะช่วยประคับประคองไปได้นะคุณโกวันเดชนะในพวกข้างหน้านี้ยังไงเนี่ยคนฟังวิทยุก็ยังมีอยู่นะโดยเฉพาะคนกรุงเทพที่รถติดเนี่ยก็ต้องฟังหรือไม่ในต่างจังหวัดนะในต่างจังหวัดก็จะมีคนฟังวิทยุอยู่เยอะนะคุณโอนเนตนะแต่แน่นอนคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ฟังวิทยุแบบฟังจากวิทยุแล้วนะแต่ว่าพวกจะฟังจากมือถือฟังจากอะไรออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมก็เปลี่ยนไปได้หมดแหละนะครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณเชษฐ์ผู้ฟังเราสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM เทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
9: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
11: 19นาฬิกา5นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็นนะครับ FM 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะครับนายกรัฐมนตรีและคณะนี่ยังอยู่ที่ประเทศจีนนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสพบปะกับทางกลุ่มธุรกิจของประเทศจีนนะครับซึ่งก็มีหลายกลุ่มหลายบริษัทที่แสดงความสนใจนะครับสำหรับเรื่องของการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยขณะเดียวกันนะครับเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงประเทศจีนก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าประเด็นที่มีการหารือแล้วก็ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยมีประเทศจีนนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นประเทศยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็ถูกมองว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ให้การสนับสนุนทางกัมพูชาอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่รับรู้รับทราบกันเรื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆครับล่าสุดก็คือเรื่องรถถังที่มีการส่งให้กับทางกัมพูชาก็มีการแจกแจงจากทางการจีนเมื่อวานนี้นะครับบอกว่านี่เป็นเรื่องสัญญาการซื้อขายตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่มีปัญหาเรื่องสถานการณ์การรบพุ่งการปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เข้มข้นทางจีนเนี่ยก็ไม่ได้ส่งมอบอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆนะครับยุทโธปกรณ์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้กับทางการกัมพูชาเพียงแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เริ่มยุตินะครับสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยก็ถึงช่วงจังหวะเวลาที่จะต้องส่งให้ตามสัญญานะครับอันนี้คือคำแจกแจงจากในส่วนของทางจีนทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ได้แสดงเจตจำนงครับพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะให้มีการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อฟื้นความสัมพันธ์นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนะครับบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องกับ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเพื่อที่จะมาให้มุมมองหน่อยนะครับว่าการพบปะเจรจาระหว่างนายกไทยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์กัมพูชาเนี่ยจะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็จะเป็นการส่งสัญญาณนะฮะที่จะทำให้สถานการณ์ความหมางเหมินระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันมายาวนานนะครับยกประเทศหนีจากกันไม่ได้ครับเพราะว่าที่ตั้งของประเทศมันอยู่ติดกันนะฮะจะมีโอกาสในเชิงบวกเชิงลบแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ทางการจีนนะครับสิ่งที่ทางผู้นำจีนก็ดีหรือว่าทางการจีนได้มีการแจกแจงเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะยิ่งรถถังเนี่ยนะครับรวมทั้งการเสนอตัวจะเป็นตัวกลางให้มีการเจรจาเนี่ยอันนี้เป็นจุดยืนในเชิงข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นการแสดงออกในเชิงทางการทูตนะฮะเดี๋ยวในช่วงเบรกที่2นะครับเดี๋ยวจะมาพบกับอดีตรองเลขาธิการสมช.นะครับพลโทพงศกรรอดชมพูนะครับนะฮะเดี๋ยวรอติดตามส่วนช่วงแรกครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่ต้องไปติดตามตรวจสอบกันต่อนะครับเมื่อวานนี้คงจะจำก็ได้ครับในส่วนของการประชุมคสท.นะฮะเรื่องการเพิกถอนนะฮะสำหรับบุคคลที่สอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นแล้วปรากฏว่ามีเรื่องความไม่ชอบมาพากลมีการทุจริตโกงการสอบนั่นแหละถ้าพูดกันง่ายๆนะครับ 5,924 รายที่เมื่อวานนี้ในที่ประชุมของกสท.เนี่ยนะครับนะฮะก็มีมติในการที่จะเพิกถอนสิทธิ์นะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ถึงขั้นจะมีการสอบใหม่นะครับเดี๋ยวจะมีการตรวจข้อสอบนะฮะมีการเช็คคะแนนกันใหม่แล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบนะครับได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีการจัดลำดับกันใหม่อันนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวที่มีทั้งในเชิงบวกนะครับก็คือคนที่สามารถสอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะครับก็ไม่ต้องไปพะวงนะครับว่าจะถูกตัดสิทธิ์จากเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นถ้ามาด้วยฝีมือจริงๆนะครับแล้วก็ผลการตรวจสอบคะแนนนะฮะซึ่งมีอยู่เนี่ยโอ้โหคนสอบนี่หลายแสนคนนะครับนะฮะก็น่าจะเป็นผลในเชิงบวกเพราะว่ายังไงเซียนก็สามารถที่จะมีโอกาสได้รับราชการนะฮะส่วนท้องถิ่นของทางสท.นะครับแต่ว่าในมุมหนึ่งซึ่งยังเป็นประเด็นที่ยังต้องมาว่ากันต่อนะครับก็คือว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับสำหรับเรื่องของการดำเนินการในคดีโกงทุจริตเรื่องของการสอบนะครับของสท.แต่ว่าในแง่ของกระบวนการที่จะดำเนินการทั้งในเชิงของกฎหมายก็ดีครับทั้งในเชิงของวินัยก็ดีนะก็เข้าใจว่ายังมีขั้นตอนกระบวนการอยู่เยอะพอสมควรนะครับทางมหาไทยนี่ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยร้ายแรง5คนขณะที่ทางปปช.นี่ก็ทำเรื่องคดีซึ่งมีคนเกี่ยวข้องเนี่ย 6,000 กว่าคนนะครับซึ่งแน่นอนขั้นตอนกระบวนการเนี่ยมันต้องใช้เวลานะวันนี้เดี๋ยวมาฟังมุมมองจากนักสังเกตการทางการเมืองครับซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในวิทยากรนะครับของ 96.5 เมกะเฮิรตซ์มาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อมาฟังมุมมองของอาจารย์ว่าจุดเริ่มต้นนะฮะเรื่องของการเพิกถอนสิทธิ์เนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่มรรคผลอะไรแล้วก็ถ้ามองไปปลายทางนะครับเรื่องของการตรวจสอบการโกงทุจริตสอบเนี่ยมันจะไปถึงไหนอย่างไรนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องที่หลายคนกังวลกันอยู่นะครับบอกว่าไอ้ตกลงเนี่ยผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เนี่ย 5,924 รายเนี่ยสามารถไปยื่นเรื่องร้องนะฮะทางศาลปกครองทางศาลปกครองกลางได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมาฟังมุมมองของอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ วันนี้ก็ต้องเรียนกับแฟนๆรายการนะครับว่าคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นั้นยังไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ท่านติดภารกิจสำคัญครับไม่สามารถที่จะเข้ามาร่วมดำเนินรายการได้แต่ว่าเรื่องราวข้อมูลการเกาะติดเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบสถ.เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนกับแฟนๆรายการนะครับว่าทางสำนักข่าว Next News เนี่ยฮะมีความคืบหน้ามีอัปเดตตลอดเวลาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 วันมานี้ก็มีการไปล้วงลึกเอาเรื่องของตัวบุคคลนะครับที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะฮะแถวๆนนทบุรีเนี่ยนะฮะแถวๆนนทบุรีเนี่ยที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องนะครับกับการที่ทางปปช.กับทางตำรวจปปป.ใช่ไหมครับสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ไปตรวจค้นแล้วก็ไปเจอกลุ่มบุคคล10กว่าคนที่กำลังแก้ไขข้อสอบกันอยู่นะฮะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับในจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่เดี๋ยวใครสนใจเนี่ยไปดูได้นะครับเพราะว่าเป็นสำนักข่าวแห่งแรกที่ล้วงลึกลงไปถึงระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับแต่ว่าเอาละเรากลับมาสู่ประเด็นที่เราเกริ่นเอาไว้นะครับช่วงแรกวันนี้เราจะไปดูนะครับว่าหลังจากที่มีการเพิกถอนนะฮะผู้ที่สอบแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายกสทเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนนะครับเพิกถอนสิทธิ์ 5,924 รายนี่มันเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรนะครับแล้วมองไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเรื่องของผู้ที่ถูกเพิกถอนเนี่ยจะสามารถไปร้องศาลปกครองกลางได้แค่ไหนอย่างไรตอนนี้เราได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชอาจารย์อยู่กับเราแล้วอาจารย์ครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับพี่ประจักษ์คุณผู้ฟังครับ
11: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนนะครับ 5,924 รายที่ประชุมกสทเนี่ยก็มีความเห็นนะครับมีมติในการเพิกถอนเรื่องของการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งก็เพิ่มจากเดิมที่ตั้งเป้าเอาไว้ยอดแรกเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 3,621 คนอาจารย์อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ครับเอาตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นก่อน
12: ตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นผลสืบเนื่องนะครับมาจากเรื่องการไปตรวจนะครับกระดาษคำตอบกันอีกรอบหนึ่งนั่นแหละครับแล้วก็มันมีการพบเรื่องคะแนนที่มันไม่ตรงนะกับคะแนนที่ผู้สอบเนี่ยเขาทำในกระดาษคำตอบนะครับก็อย่างที่เราเห็นในข่าวแล้วครับ 5,000 คนก็มีการจัดกลุ่มเป็น3กลุ่มกลุ่มที่ไม่ตรงกันมากนะฮะอย่างชัดเจนกลุ่มที่กลางๆแล้วกลุ่มที่อาจจะคาดเคลื่อนอยู่สักคะแนน2คะแนน
11: คร
12: ับ นะซึ่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนล่ะครับคงต้องมีการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งนะคราวนี้ก็ต้องว่านไปล่ะครับสำหรับเรื่องของการจะไปสืบสวนสอบสวนนะครับไปหาผู้ทําความผิดนะต่างๆนะครับในฐานะที่ผู้ที่ถูกเพิกถอนเนี่ยแน่นอนเขาก็มีสิทธิทางศาลนะครับที่จะไปใช้สิทธิทางศาลในการต่อสู้เหมือนกันนะแต่นี้นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าบรรดาผู้ที่เข้าสอบเนี่ยแล้วเขาไปจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันจริงนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ในฐานะของผู้สนับสนุนการกระทำความผิดได้เหมือนกันนะคร
11: ับ
12: แล้วตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าทางบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจะสืบหาข้อเท็จจริงกันตอนนี้เนี่ยก็จะใช้กลุ่มนี้นะเพื่อที่จะเป็นพยานเพื่อสาวไปสู่last boss นะที่คนเราพูดกันเนี่ยว่า last boss เนี่ยก็คือหมายถึงว่าตัวการใหญ่นะฮะตัวสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะก็ต้องสืบประจักษ์บรรดาผู้คนเหล่านี้นะจ่ายให้ใครนะไปจ่ายต่ออะไรยังไงนะสุดท้ายถ้าสืบจริงๆมันก็ถึงได้นะครับ เห็นว่าจะถึงแค่ไหนเนี่ยนี่เรื่องหนึ่งนะ
11: อ
12: ันนี้ประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในแง่ของการที่บุคคลกลุ่มนี้ที่เขาถูกเพิกถอนนี่ไปใช้สิทธิทางศาลเขาทำได้นะครับ อย่างที่บอกว่าการไปศาลเนี่ยมันต้องมีสุภาษิตกฎหมายอันนึงนะที่บอกว่าคนไปศาลเนี่ยต้องมือสะอาดคนไปศาลต้องมือสะอาดคือหมายถึงว่าตัวเองก็ต้องทำสุจริตด้วยนะครับเพราะอันนี้ก็คือประเด็นที่ท้ายสุดก็ต้องไปดูแล้วครับว่าในแง่ของการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานจะไปถึงไหนยังไงใครเป็นผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วบุคคลที่ถูกเพิกถอนการสอบบรรจุเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องในฐานะผู้สนับสนุนด้วยไห
11: ม
12: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันยาวๆเลย
11: น
12: ะแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องสร้างความเป็นธรรมนะครับให้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้คนที่เขาสุจริต นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าในการสอบครั้งนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทุจริตนะครับคนที่ทุจริตเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นในแง่ของคนทุจริตเนี่ยก็ต้องสร้างความเป็นธรรมให้เขาเช่นความรวดเร็วนะครับในการสรุปผลนะแยกกลุ่มใครทุจริตใครสุจริตคนทุจริตก็เขาจะได้เดินหน้าต่อแต่คนทุจริตก็ว่านไปต่อในทางกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ได้ทำให้ผลกระทบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นน้อยนะฮะหรือณวันนี้จะบอกไม่เกิดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะทั้งคนสุจริตก็มีคนทุจริตก็มีเพราะคนสุจริตเขาก็ย่อมได้รับผลแล้วแต่ว่าก็ต้องทำให้ผลมันน้อยและให้เรื่องมันจบให้ชัดเจนนะครับโปร่งใสและทุกฝ่ายก็ได้ยอมรับร่วมกันเนี่ยนะครับในผลการสอบอะไรต่างๆที่ออกมาด้วยนะครับ
11: ครับอาจารย์แสดงว่า 5,924 รายเนี่ยก็สามารถไปยื่นร้องที่ศาลปกครองได้ใช่ไหมอาจารย์ถึงแม้ว่าจะเป็นคำสั่งทางปกครองใช่ไหมครับอาจารย์การเพิกถอนสิทธิ์เนี่ย
12: ใช่ครับอันนี้ยิ่งชัดเจนเลยว่ายื่นศาลปกครองได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นคำสั่งทางปกครองครับยื่นได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายื่นไปแล้วผลคดีเป็นยังไงอันนี้อีกเรื่องนะอย่างที่บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าการไปศาลเนี่ยต้องมือสะอาดนะฮะอันนี้ถ้าท้ายสุดบุคคลเหล่านี้ถ้ามีการพิสูจน์นะพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนนะการทำความผิดด้วยก็คือว่าเป็นคนไปยินยอมจ่ายเงินจ่ายทองนะเพื่อจะแลกกับการได้รับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเหล่านี้นะแน่นอนว่าศาลก็จะไม่ได้คุ้มครองนะฮะไปถึงตรงนั้นกฎหมายก็ไม่คุ้มครองไปถึงตรงนั้นครับ
11: ครับแสดงว่า 5,924 รายด้านหนึ่งอาจจะไปในฐานะผู้ที่ไปร้องศาลปกครองกลางได้แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องมือสะอาดด้วยเพราะว่าอาจจะอยู่ในข่ายของกลุ่มที่สนับสนุนเรื่องกระบวนการทุจริตข้อสอบถูกต้องอาจารย์
12: ใช่ครับคือผมว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนนะมันไม่เหมือนการลอกข้อสอบทั่วไปนะการลอกข้อสอบทั่วไปเนี่ยอันนี้มันมีอยู่ในโรงเรียนก็มีในมหาวิทยาลัยก็มีนะแอบลอกข้อสอบเอาโพยเข้าไปอะไรเข้าไปซึ่งก็มีกระบวนการในการไปจับทุจริตปรับปกปรับอะไรก็ว่านไปนะครับแต่ครั้งนี้ที่มันซับซ้อนเพราะมันเป็นมหากรรม
11: ครับ
12: เป็นมหากรรมคือเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วประเทศคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากนะเป็นการสอบนะพร้อมกันทั่วประเทศนะเป็นการเรียกรับผลประโยชน์เป็นเงินเป็นทองนะถ้าตามข่าวเนี่ยเราก็เห็นได้ว่ามีการเรียกรับอะไรหนึ่งก็ 350,000 ใช่ไหมฮะมีการประเมินว่าถ้ารวมๆทั้งประเทศเนี่ยก็ประมาณ 4,500 ล้านนะครับซึ่งก็อันนี้มันไม่การลอกข้อสอบธรรมดาแล้วนะครับมันเป็นมหากรรมแล้วล่ะนะเพราะนั้นกระบวนการนี้มันกลายเป็นการซื้อขายตำแหน่งมันไม่แค่การลอกข้อสอบอ่ะนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแล้วนะครับว่าใครที่จะผิดอะไรอย่างไรแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่โดนหลอกนะเหมือนในข่าวที่เราเห็นนะโดนหลอกให้จ่ายเงินนะจ่ายเงินไปสุดท้ายเงินเนี้ยไม่ได้ไปสู่เส้นทางทุจริตหรอกครับก็โดนหลอกโดนหลอกกันไปก็มีอีกกลุ่มหนึ่งแต่ถ้ากลุ่มที่โดนหลอกโดยเขาไม่ได้มีส่วนในการสนับสนุนการทำความผิดเนี่ยคือเขาถูกหลอกในทีเนี่ยอันนี้ก็เขาอาจจะกลายเป็นผู้เสียหายนะฮะเพราะว่าเขาก็จะกลายเป็นคนที่ถูกช่อโกงนะครับมันแต่คนละแบบคนละกรณีกันเพราะอย่างที่บอกเรื่องนี้มันซับซ้อนมากนะครับมีตัวแสดงที่หลากหลายซึ่งก็ต้องดูแหละครับว่าบรรดาพนักงานสอบสวนนะครับตำรวจอัยการหรือไปถึงชั้นศาลเนี่ยอาจจะจำแนกแยกแยะอะไรอย่างไรเพราะยังมีผู้เกี่ยวข้องเยอะวันนี้ถ้าเราดูแค่ว่าเอาตัวเลขที่ว่าไม่ตรงเนี่ย 5,000 กว่ารายเนี่ย
11: ครับอาจารย์
12: ครับอันนี้เท่าที่เห็นในเรื่องตัวเลขไม่ตรงนะฮะยังไม่ยงใยไปถึงบรรดาเครือข่ายที่รับเงินรับทองต่างๆมากมายนะครับ
11: คร
12: ับซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะจับได้อยู่ 2-3 คนนะค่าการที่เกี่ยวข้องก็ถูกสอบอะไรกันอยู่สัก 4-5 คนมั้งครับ
11: ครับ
12: นะซึ่งคงเป็นไปไม่ได้เลยครับงานใหญ่ขนาดนี้มีคนเกี่ยวข้องกันอยู่เพียงแค่นี
11: ้
12: นะครับ
11: ครับ
12: เพราะอันนี้ก็คือคงต้องไปสืบสวนสอบสวนไล่กันดูนะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับ
11: อาจารย์เท่าที่เราติดตามความคืบหน้าล่าสุดการอัปเดตล่าสุดก็ดูจะมีสัก3คนใช่ไหมที่ถูกที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าระดับ3คนนี้เต็มที่ก็คงจะเป็นตัวกลางหมายถึงในแง่ของการประสานคืออาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มีอำนาจการสั่งการซึ่งจริงๆแล้วปลายทางมันน่าจะเป็นระดับลาสบอสอย่างที่อาจารย์ว่าไปเนี่ยอาจารย์ถ้าดูจากข่าว คือมันมีคนที่มันเกี่ยวพันกับฝ่ายการเมืองเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์คือรู้จักกับฝ่ายการเมืองเข้ามาโยงใหญ่อยู่ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่เราก็พอที่จะมองเห็นภาพว่าถ้าคนระดับนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะต้องโยงใหญ่ไปถึงใครที่อาจจะอยู่เบื้องหลังอาจารย์คิดว่าปลายทางจริงๆเนี่ยมันจะไปได้แค่ไหนยังไงครับอาจารย
12: ์ผมไม่มั่นใจเลยนะว่าสุดท้ายจะไปถึงตัวการใหญ่นะครับหรือลัดบอสอะไรได้จริงๆนะครับส
11: ุ
12: ดท้ายก็อาจจะกลายเป็นฝ่ายท่าการประจำนั่นแหละครับนะที่อาจจะโดนผลในเรื่องนี้นะครับเพราะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สังคมก็ติดตามนะแล้วก็อยากได้เกิดความโปร่งใสเพราะว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะให้ระบบราชการเนี่ยโปร่งใสเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นแต่จุดเริ่มต้นก็คือกระบวนการในการคัดสรรเข้าสู่ระบบราชการเนี่ยนะอันนี้มันต้องอยู่บนหลักที่เรียกว่าระบบคุณธรรมนะทีนี้ไอ้จุดตรงกลางน้ำปลายน้ำนะฮะมันจะดีไม่ดีก็ต้องมีหลายองค์ประกอบแต่จุดเริ่มต้นที่ต้นน้ำเนี่ยมันจะต้องเป็นองค์ประกอบที่มีการใช้ระบบคุณธรรมมันก่อนเพราะอย่าลืมว่าเรื่องนี้ทำไมจึงมีความสำคัญนะประการแรกเลยก็คือว่าเรื่องนี้เป็นการทุจริตที่เป็นมหากรรมในที่บอกนะครับอันที่สองคือว่าคนสุจริตเขาได้รับผลกระทบนะอันที่สามคือความเชื่อมั่นนะที่มีต่อระบบราชการ
11: ครับอาจารย์
12: นะครับและสี่ก็คืออันนี้ร้ายแรงที่สุดคือผลกระทบต่อสิ่งที่เราเรียกว่า merit system หรือว่าระบบคุณธรรมนะเพราะต่อไปก็ไม่มีใครเชื่อมั่นนะว่าระบบคุณธรรมมันอยู่จริงในระบบราชการไทยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันจะทำให้เกิดค่านิยมอะไรต่างๆที่ทำให้ระบบราชการและบ้านเมืองเสียหายเยอะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าต้องช่วยกันนะในการที่จะต้องทำให้ระบบราชการมันใสสะอาดตั้งแต่จุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับ
11: อาจารย์ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยดูจะถูกจับตาเพราะว่าเป็นต้นทางของทางสถ.นะครับอาจารย์แล้วก็หลายคนก็เห็นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบวินัยร้ายแรงแล้วก็เป็นระดับ อธิบดีด้วยสูงสุดเนี่ยนะครับอาจารย
12: ์
11: อาจารย์ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะออกหน้าไหนได้บ้างอาจารย์คือการสอบทางวินัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่มีรายชื่อเนี่ยจะโดนหมดทั้งหมดใช่ไหมอาจารย์บางคนอาจจะไม่โดนบางคนอาจจะสาวไปไม่ถึงหรือยังไงครับอาจารย์
12: คือการสอบวินัยเนี่ยมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับหลักการของการสอบวินัยนะฮะก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะว่าเขาได้ทำจริงไม่จริงอะไรอย่างไรแล้วต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานอะไรกันมานะครับแล้วก็ถ้าผิดจริงเนี่ยเรื่องแบบนี้ผมเลือกคงเป็นวินัยร้ายแรงว
11: ิน
12: ัยร้ายแรงก็คือไม่ปลดออกก็ไล่ออกนะครับสองสถานเท่านั้นนะแล้วก็ถ้ามันมีความผิดทางอาญาความผิดทางแพ่งนะครับความผิดในกฎหมายปปช.อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะไม่ใช่จบแค่วินัยนะครับยังมีหลายส่วนนะครับ นะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะมีโทษทางอาญาอาจจะไปสู่การจำคุกนะครับต่างๆนะหรือแม้ทั้งเรื่องของการที่จะต้องชดใช้เงินคืนให้กับทางภาครัฐอะไรต่างๆเหล่านี
11: ้
12: นะซึ่งอันนี้จะต้องเป็นลำดับต่อไปครับนะแต่วินัยเนี่ยเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ลงโทษบุคคลในสถานะของความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะ
11: ครับ
12: แต่ไม่ได้บอกว่าตรงนี้เนี่ยจะไปตัดในเรื่องของกฎหมายปปช.กฎหมายอาญากฎหมายแพ่งไม่เกี่ยวกัน
11: ครับ
12: อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
11: ครับคืออาจจะโดนทั้งวินัยทั้งอาญาอาจารย์สุดท้ายครับอาจารย์ก็คือว่า
12: จริงนะฮะ
11: ฟังจากปปช.นี่มีคน 6,000 กว่าคนที่อยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้องอาจารย์ครับถามอาจารย์ตรงๆว่าถ้าคนมันเยอะขนาดนี้นะครับอาจารย์แม้จะมีการแบ่งเป็น3กลุ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับอาจารย์มันจะใช้เวลานานแค่ไหนสำหรับคดีนี้อาจารย์คนที่ลุ้นกันอยู่ว่าเรื่องนี้ในแง่ของอาญาในแง่ของการดำเนินการปลายทางมันจะใช้เวลานานแค่ไหนอาจารย
12: ์คือใช้เวลานานไม่นานเนี่ยผมไม่กังวลถ้าว่าสุดท้ายมันจะถึงใครหรือไม่ถึงใครนั่นสำคัญกว่าไหนคือใช้เวลานานนะฮะหรือใช้เวลาสั้นแต่สุดท้ายไม่ได้ถึงตัวการใหญ่จริง
11: ๆ
12: นะครับก็เป็นปลาซิวปลาสร้อยก็เหมือนกับอีกหลายๆคดีในสังคมไทย
11: ครับ
12: นะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับถ้าเราจะไปเร่งแล้วก็สุดท้ายก็ได้แบบนี้นะแต่ว่าถ้าเราไม่เร่งนะครับแล้วได้ตัวการใหญ่อันนี้มันก็น่าจะทำให้สังคมก็เชื่อมั่นได้มากขึ้น
11: คร
12: ับ นะแต่ถ้าไม่เร่งแล้วก็ตัวการใหญ่ก็ไม่ได้แล้วคดีก็เงียบหาย
11: ครับ
12: ขึ้นกระทบฝั่งโอ้อันนี้ผมว่าจะทำให้สังคมก็ยิ่งไม่มีความเชื่อมั่นในระบบราชการและกระบวนการยุติธรรมเข้าไปใหญ่นะคร
11: ับ ครับอาจารย์ปปช.ดูเหมือนว่ากฎหมายล่าสุดเนี่ยเขาจะวางกรอบเรื่องแต่ละคดีไว้2ปีไม่เกิน3ปีใช่ไหมอาจารย์น่าจะจบใช่ไหมอาจารย
12: ์ครับ
11: ครับ
12: ก็โดยหลักก็ควรจะต้องประมาณนั้นล่ะฮะเพราะว่าของ3ปีเนี่ยมันก็ถือว่านานแล้วนะครับ
13: ครับ
12: นะสำหรับการทำคดีที่สังคมก็เฝ้าติดตามอยู่
13: ครับเอาละครับอาจารย์วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ที่ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะครับอาจารย์ครับ
12: ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับฟังจากมุมมองอาจารย์แล้วสิ่งที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้อันนี้น่าสนใจนะครับคือเงื่อนระยะเวลาในการทำคดีไปจะยาวนานแค่ไหนไม่สำคัญสิ่งสำคัญก็คือว่ามันจะไปถึงระดับคนที่เป็นบลัสบอสหรือว่าเป็นระดับบิ๊กบอสเป็นคนตัวการจริงๆได้แค่ไหนอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากกว่านะครับเพราะว่าในขั้นตอนการดำเนินการถึงแม้ว่าจะมีกรอบระยะเวลา2ปี3ไม่เกิน3ปีของทางกฎหมายใหม่ของทางปปช.นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของการตั้งคณะอนุไต่สวนเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเรื่องของการเรียกให้มารับทราบเรื่องของการเปิดโอกาสให้มาชี้แจงหลักฐงหลักฐานมาชี้แจงข้อกล่าวหารวมไปก็ตั้งถึงเรื่องของการชี้มูลนะครับชี้มูลเสร็จสรรพเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายนะครับที่ต้องดำเนินการทั้งในแง่ของอาญาทั้งในแง่ของทางวินัยอะไรเนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่อาจารย์บอกว่ากรอบระยะเวลาอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่ามันจะไปถึงระดับบิ๊กจริงๆได้หรือไม่นะครับเอาละฮะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเราจะไปดูประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางไปที่จีนแล้วก็ได้มีโอกาสเจอหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของเรากัมพูชาครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
14: พระสงฆ์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
15: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: อ้าวสายต่อไป
17: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
16: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
18: เลือกนี่สิครับ
16: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
18: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
16: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
18: อ้าวสายต่อไป
19: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการ

0: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: สงฆ์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
4: 19นาฬิกา33นาทีนะครับช่วงที่2ของ6ประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะครับเรื่องกรณีเกี่ยวเนื่องกับการเพิกถอนนะครับการบรรจุแต่งตั้งเป็นรัชกาลนะครับของผู้ที่ผ่านการสอบนะครับแล้วสุดท้ายมีความผิดปกติเรื่องผลการนับคะแนนนะครับที่มีออกมาเมื่อวานนี้นะครับจากการประชุมของกสทนะครับล่าสุดก็มีข่าวจากทางตำรวจนะครับทางผู้บัญชาการสอบสวนกลางครับนะฮะก็มีการเตรียมการนะครับพร้อมจะดำเนินคดีอาญากับผู้สอบคะแนนผิดปกติ 5,924 รายหลังจากมหาไทยมีการเพิกถอนสิทธิ์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า 5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ 5,924 รายเนี่ยก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงจะมีการไปยื่นเรื่องร้องที่ศาลปกครองนะแต่ว่าในเรื่องของการดำเนินการในฐานะที่ไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการโกงทุจริตสอบเนี่ยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพูดล่าสุดวันนี้ครับบอกว่าทางบัญชาการสอบสวนกลางได้รับคำสั่งโดยตรงจากนายกให้ดำเนินการสืบสวนอย่างเด็ดขาดโดยสั่งการประสานงานร่วมกันหลายหน่วยงานทั้งตำรวจแห่งชาติทั้งกองบัญชาการสอบสวนกลางทั้งปปช.ครับก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติและปปท.ครับก็คือปปช.น้อยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อที่จะบูรณาการข้อมูลร่วมกันนะครับสำหรับผู้ที่กระทำความผิดที่มีความชัดเจนนั้นทางบชก.ก็มีข้อมูลอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ในพื้นที่ภาคกลางนะครับประเด็นสำคัญกรณีผู้มีชื่อเข้าสอบนะครับและมีคะแนนผิดปกติ 5,924 รายตามที่คุณอันสิทธิ์สัมพัทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาชี้แจงนะครับทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าขณะนี้ทางตำรวจมีฐานข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มดังกล่าวอยู่แล้วจากคณะทำงานตรวจสอบในขั้นตอนการปฏิบัติทางคดีอาญาต้องรอข้อมูลและมาตรการทางปกครองจากกระทรวงมหาดไทยที่จะทำการเพิกถอนผู้สอบกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการเสียก่อนนะครับนะฮะแนวทางการดำเนินคดีอาญากับกลุ่มผู้สอบ 5,924 รายหลังถูกเพิกถอนสิทธิ์เรียบร้อยนะครับทางผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็บอกว่าอาจจะมีบางส่วนที่มองว่าตนเองเสียสิทธิ์และเลือกที่จะให้การกับทางปปช.โดยตรงซึ่งหากรายใดให้การเป็นประโยชน์ก็อาจจะถูกกันไว้เป็นพยานในคดีแต่หากบุคคลใดมีพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนาว่ามีพฤติการตั้งใจจ่ายเงินเพื่อทุจริตสอบก็จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาในฐานะผู้ถูกกล่าวหานี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของทางตำรวจนะครับคราวนี้กลับมาเรื่องที่นายกรัฐมนตรีกับคณะส่วนหนึ่งเนี่ยที่เดินทางไปที่จีนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีการหารือแบบทวิภาคีนะครับ นะฮะซึ่งก็มีอยู่หลายประเด็นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาที่ทางจีนเนี่ยพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับประเทศไทยนะครับในการที่จะเป็นตัวกลางเพื่อที่ซื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็ยังมีการอธิบายเรื่องของการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถถังเนี่ยนะครับให้กับทางกัมพูชาโดยบอกว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสัญญาการซื้อขายที่มีเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงที่มีปัญหานะครับช่วงสถานการณ์การปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาทั้งฝ่ายจีนเนี่ยก็บอกว่าช่วงนั้นก็ไม่ได้ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับให้กับทางกัมพูชานะครับนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางการจีนก็ย้ำนะครับบอกว่าทางจีนเนี่ยก็จะหนักดีนะครับว่าความกังวลของรัฐบาลไทยและประชาชนไทยนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างที่บอกครับก็คือคำสั่งซื้อยุทธภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนความขัดแย้งหรือการสู้รบที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยในช่วงที่สถานการณ์มีความอ่อนไหวจีนก็ได้ชะลอการส่งมอบให้ก่อนแต่ในท้ายที่สุดก็จำเป็นต้องดำเนินการตามสัญญาที่มีอยู่นี่ก็คือสิ่งที่ทางการจีนเนี่ยอธิบายกับทางนายกรัฐมนตรีและคณะที่เดินทางไปนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคราวนี้ผลที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยนะครับน่าสนใจมากนะครับท่าทีของจีนต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับนัยยะสำหรับการออกโปร่งมาพูดถึงเรื่องนี้ทั้งบนโต๊ะเจรจาหรือมาจากปากของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยเนี่ยนะครับมันจะมีนัยยะในเชิงข้อเท็จจริงหรือนัยยะในเชิงความสัมพันธ์ทางการทูตนะฮะและจะมีผลต่อการรื้อฟื้นสัมพันธภาพระหว่างไทยกัมพูชาแค่ไหนอย่างไรนะครับเรายังจะต้องระมัดระวังอะไรนะครับวันนี้ผมเรียนเชิญนะครับอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับพลโทพงศกรรอดชมพูนะครับให้มาให้ท่านมาช่วยให้มุมมองในเรื่องนี้หน่อยตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับเสนงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณประจักษ์และท่านผู้ฟังครับ
4: ครับเสนงครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เรื่องที่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในความสนใจของผู้คนมั้งจากเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องที่นายกคุณอนุทินเนี่ยได้มีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับจีนอย่างน้อยก็สองสามมุมมุมแรกก็คือทางจีนเนี่ยเสนอตัวจะเป็นตัวกลางในการที่จะเจรจาฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา2ก็คือเรื่องการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทางการจีนบอกว่านี่เป็นสัญญาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ช่วงที่มีความอ่อนไหวก็ไม่ได้ส่งให้เสนงมองท่าทีจุดยืนของจีนเรื่องนี้ยังไงครับเสนงครับ
5: ผมมองอย่างนี้นะครับว่าทางจีนก็ทำไปตามที่ควรนะครับข้อหนึ่งที่บอกว่าจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์เนี่ยฝ่ายเราเองจำเป็นจะต้องเสนอครับว่าความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างดีมันจะต้องทำยังไงผมก็ยังยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับว่ามันมีพื้นที่พิพาทระหว่างสองที่ดินอยู่สองแปลงเสร็จแล้วก็ไม่รู้ของใครกันแน่เนี่ยคุณก็เอาช่างระวัดที่ดินมาวัดสิช่างระวัดมาวัดเสร็จปั๊บมันก็จะมีเส้นขึ้นมาแล้วเส้นนี้ก็จะแบ่งทั้งสองฝ่ายมันก็จะไม่ทะเลาะกันแต่ทุกวันนี้มันทะเลาะกันเพราะว่าเส้นนี้จะยังไม่เกิดดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องสานคืออย่างและจีนพยายามจะบอกว่าจะสร้างความสัมพันธ์ใช่ไหม
4: ครับ
5: เราเองเราเสนอไปให้สุดนะครับว่าพอจะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้เนี่ยเราก็จะสามารถสมมติได้ด้วยนะก็เมื่อมีเส้นพรมแดนที่ชัดเจนมันจะได้ไม่ทะเลาะกันจะทะเลาะกันทีหลังก็อีกเรื่องนึงแต่ต้องมีเส้นพรมแดนที่ชัดเจนก่อนซึ่งก็อยู่ใน JBC อยู่แล้วนะครับซึ่งยังไม่ได้เจรจาเนี่ย
4: ครับ
5: มันเพราะว่าเขามองคนละมุมของฝ่ายเขาก็อยากที่จะได้ดินแดนเขาคืนเราก็อยากจะได้รักษาดินแดนตรงนั้นไว้ซึ่งเราคนละประเด็นในการกับการที่จะตีเส้นให้มันชัดเจนไงเรื่องนี้ยังไม่เคยเกิดเลยนะครับก็หวังว่าคนที่พูดในรายละเอียดคือท่านนายกท่านอาจจะไม่ได้ประเด็นนี้ไปผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตัวพูดดำเนินการเจ้าที่ในรายละเอียดจะต้องคุยเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็เหมือนกับว่าเรากลัวที่จะคุยเรื่องการประชุม JBCเพราะเรากลัวว่าทางกัมพูชาจะเรียกร้องดินแดนไงจะกลัวทำอะไรล่ะเราก็บอกว่าคุณจะเรียกร้องไงผมไม่รู้แต่ว่ามาตีเส้นกันหน่อยดีไหม
4: ครับ
5: เพราะเราตกลงไปแล้วเนี่ยจะมีตกลงไปแล้ว
4: คือเรายื่นเป็นเงื่อนไขได้ใช่ไหมเสนงคือก่อนที่จะมีการเจรจาเนี่ยเราสามารถที่จะเสนอวาระหรือว่าเนื้อหาที่จะเจรจาได้ไหมหรือว่าต้องรอให้คนที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการที่กำหนดประเด็นในทางปฏิบัติเป็นยังไงครับเสีย
5: คือมันยื่นได้ประเด็นก็คือเราไม่พูดเรื่องนี้ไงเหมือนว่าเราไม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าก็เกิดการค่อนข้างงงเพราะจริงๆเวลาที่กัมพูชาเขายื่นมาว่าเขาอยากได้เส้นดินแดงของเขาคืนเนี่ยบอกดินแดงคุณหรือเราของเรายังไม่รู้นะเอามาตีเส้นเรื่องนี้ไม่พูดแม้แต่คำเดียวไม่เคยปรากฏเลย
4: พอ
5: ไม่เคยปรากฏก็เหมือนก็ไม่มีสมการนี้ไหนหรือว่ามีตัวแปรนี้อยู่ในสมการพอไม่มีมันก็ไม่สามารถจะมีใครพูดได้ไง
4: ครับ
5: มันก็จะถ่วงเวลากันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทำไมไม่พูดเรื่องสันติภาพทำไมพูดเรื่องการจะจบงานหรือว่าเกิดสันติภาพในการตีเส้นคมแดนที่ชัดเจนไม่เคยมีใครพูดแม้แต่คนเดียวในประเทศไทย
4: ครับเส้นหนองครับเมื่อวานนี้ผมเข้าใจว่าตัวของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์ก็น่าจะอยู่ในวงด้วยคิดว่าท่านจะพูดเรื่องนี้ไหมหรือว่าท่านไม่ได้พูดหรือยังไงมันถึงไม่มีเรื่องของการตีเส้นอย่างที่เสนงว่าเนี่ย
5: มันไม่ทราบมันยังงงอยู่มันควรจะต้องทำแล้วถ้าต้องการให้สงบแล้วเกิดสันติภาพเร็วๆในเมื่อกี้เขาบอกเขาจะออกปากแล้วเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ถ้าเป็นผมจะตามน้ำเลยนี่แหละครับสันติภาพที่ท่านว่าเนี่ยนะตีเส้นเลยครับตีเส้นสันติภาพเกิดเลยแล้วคุณจะส่งอาวุธยังไงก็ได้แต่ข้อที่คุณไปจับพูดมาเนี่ยมันแป๊บเดียวเสร็จเลยนะ
4: ครับ
5: ทำไมไม่พูดกับท่านสีจิ้นผิงอย่างนี้ล่ะมันเหมือนกับตัวแปรนี้ไม่อยู่ในความคิดของข้าราชการหรือว่านักการเมืองที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเลยในเด็กนิดเดียว

0: ุกก็คืออย่างเมื่อเจอประธานสีเนี่ยถ้าเราเปิดเกมรุกนะครับ
1: ครับ
0: แล้วทางจีนบอกว่าแนวทางของประเทศไทยเนี่ยเป็นแนวทางเสรีภาพมันดีเนี่ยเขาพูดไม่แต่คำเดียวนะหรือว่าแนวทางของประเทศไทยเนี่ยน่าสนใจแค่เนี้ยจะไม่เกิดปะทะรอบสามเลยจบเลยเพราะว่าถ้าจะมีปะทะโดยการที่กัมพูชาจะต้องทำนี่ปั๊บเนี่ย
1: ครับ
0: ทางจีนก็จะบอกว่าทำไมไม่เดินแนวทางประเทศไทยล่ะแต่เราไม่เคยเสนอไงมันก็เลยไม่เกิดแนวทาง
1: ครับ
0: พอไม่เกิดแนวทางนี้จะพูดยังไงก็เลยงงคราวนี้ผมหวังไว้มากเลยนะครับไปเจอจีนแต่หวังมากเลยว่าจะพูดคำนี้ออกมาตอนนี้ก็เลยก็ทำคนเดียวละตอนนั้นจักรพงศ์ไม่ยุ่งอะไรเหลือแต่ทรัมป์ที่เขายังถือว่าประธานรอบแรกเกิดไอ้ตัวแรมเปิร์นขึ้นมาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มันเกิด JBC ตามมาไงได้ JBC เนี่ยมีข้อตกลงว่าต้องตีเส้นไรด้าอะไรต่างๆในเรื่องเนี้ยมันจะพูดกับทรัมป์แต่ผมเชื่อว่ากับจีนที่เราสนิทมากๆเนี่ยยังไม่พูดเนี่ยมันจะกับสหรัฐไม่พูดเลยมันจบละ
1: ครับ
0: ก็ต้องรอประธานรอบสามเท่านั้นเอง
1: ค่อยว่ากันในมุมของเสมองว่าเรื่องที่ทางจีนพยายามที่จะบอกว่าช่วงที่มีความอ่อนไหวเนี่ยเราก็ยังไม่ส่งให้เลยอาวุธยุทโธปกรณ์มันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของการสัญญาสั่งซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วอันนี้ในยะของเสตีความหมายคำอธิบายของทางการจีนว่ายังไงครับ
0: คือจีนปรารถนาจะไม่มีความค่อยๆไม่มีความขัดแย้งเขาต้องการจะขยายความร่วมมือกันในภูมิภาคเนี่ยถ้าเกิดไทยกับกัมพูชายังขัดแย้งอยู่เนี่ยเขาก็ไปลำบากอยู่เหมือนกันคือเขาก็พยายามทำนั่นแหละแต่ประเด็นที่เรายังไม่เสนอทีนี้สิ่งที่ที่เขาบอกว่าอาวุธเนี่ยเขาจะส่งให้เมื่อมันสงบใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราที่เนี่ยทางสงบให้มันก็จะจบได้ไงแต่ก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ดีก็คือว่าเขาก็เขียนเพิ่มเติมว่าอันนี้ไม่เป็นข่าวนะเป็นข่าวนิดๆเดียวผมไม่แน่ใจแล้วท่านบุญจักรไม่ได้พูดก็คือเขาบอกว่าเขาจะมีข้อบอกว่าให้กัมพูชาเนี่ยไม่ใช่อาวุธนี้กับไทย
1: ใช่ครับดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่อยู่ในสัญญาของการซื้อขายคร
0: ับ อันนี้สำคัญพอเขาเขียนมาถือว่าผมถือว่าเรื่องนี้ทำให้เราเนี่ยออกผ่อนเขาเรียกว่าหายใจโล่งอกขึ้นนะครับก็เหลือแต่ระวังเฉพาะเรื่องจรวดจรวดยิงเครื่องบินหรือว่ายิงรถถังเท่านั้นเองก็เบาลงไปเยอะนะครับ
1: ครับรถถังที่ทางการจีนส่งมอบตามสัญญาล่าสุดเนี่ยมันจะมีผลต่อสัพพะกำลังยุทโธปกรณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาไหมครับเสหรือว่าเป็นยังไงเสียก็มันก็ยังห่างกันอยู
0: ่คือเวลาสู้จริงๆเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้หรอกเพราะเรามีพวกสไตรเกอร์มีต่างที่เป็นอาวุธยิงที่เหนือกว่า
1: ครับ
0: ของเขาไม่เท่ากับ M48 M1 ก็คือที่เรากำลังจะปรับปรุงนี่แหละเดิมเราใช้มองด้วยกล้องแล้วก็เราจะปรับปรุงเป็นแบบระบบอัตโนมัติมันจะเป็นปี70
1: ครับ
0: ผมก็ยังกังวลอยู่สมมุติว่าเขาบอกเขาจะให้เนี่ยถ้าเป็นผมก็จะบอกว่าถ้าจีนจะส่งให้กัมพูชาก็ขอเลื่อนไปปลายปี70ได้ไหมที่เราพร้อมเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้มันจบแล้วล่ะเขาบอกว่าจะไม่กัมพูชาใช้ก็ยังโอเคแต่เราก็ยังไม่ลืมนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเสมอเลยแล้วก็จะมีข้อแก้ตัวแปลกให้เรางงอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: ซึ่งจีนอาจจะงงก็อาจจะมาใช้ก็ได้แต่ว่าทั้งหมดจริงๆเนี่ยที่เราไม่ได้หรอกเราใช้กำลังทางอากาศอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เข้าใจว่าทางจีนเองเนี่ยก็พูดว่า PSL-03 เนี่ยเขาจะให้ใช้เหมือนกันถ้าไม่ใช่เราก็ปลอดภัยขึ้นเยอะ
1: ครับเซนงคิดว่าการแสดงออกของทางการจีนเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงอันน้ำมิตรจิตใจอันใสซื่อหรือว่าเป็นในเชิงทางการทูตในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น
0: เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันจะไม่มีพี่มีน้องครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แต่ผมเชื่อว่ามีหลายอย่างที่ทางจีนต้องการอย่างกรณีวันนี้มีสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยท่านนายกก็พูดย้ำเรื่องแลมเบิร์ตนั่นคือสิ่งที่จีนต้องการเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะมีอะไรกับไต้หวันเนี่ยเขาต้องมีน้ำมันส่งเข้าผ่านไทยเข้ารถไฟกำลังสูงเข้าประเทศจีนผ่านทางนี้เพราะผ่านช่องแคบมรดกไม่ได้อันนี้เขาต้องวางเป็นยุทธศาสตร์ไว้นะครับแล้วก็เห็นจะมีประกาศว่าผู้ที่เกิดในประเทศไทยเป็นต่างด้าวเนี่ยก็สามารถที่จะถือเป็นคนไทยได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องข้อพิษเนี่ย
1: คร
0: ับแล้วฝั่งนี้หรือเปล่าที่เป็นแรกมาอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ทราบแต่ว่าเรื่องที่เกิดมันเป็นข่าววันนี้สองเรื่องนี้นะครับ
1: ครับคือเสมองว่าปลายทางจริงๆระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยหลังจากที่นายกกลับจากเดือนจีนอย่างเป็นทางการเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมครับเสหรือว่ามันก็อยู่ในสภาพแบบนี้แหละ
0: ยังคาราคาซังอยู่ยัง

0: ที่เวลาไปคือถ้าอยากจบคือต้องตีเส้นไม่ตีเส้นไม่จบเหมือนทีมทะเลาะกันเนี่ยมันต้องเอาช่างรางวัลมาเอาที่ดินมาวัดเขาไม่ตีเส้นไม่จบนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เราจะยืดตีลาไปทำไมล่ะเราต้องการกำลังแรงงานจากกัมพูชาเราต้องการความสงบในภูมิภาคนี้อะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ต้องรีบตีเส้นให้มันจบถ้ากัมพูชาไม่อยากจะตีแล้วก็ไปฟ้องจีนบอกเนี่ยกับวิภา
1: คอ
0: ยู่ตรงนี
1: ้
0: ช่วยบีบเข้าหน่อยสิช่วยมาเดินกันหน่อยเดินเท้าต้องจานหนองย่าแก้วเนี่ยใช้เรดาร์ตีไปแล้วว่ายังไม่ยอมเดินทับไงทำมันเป็นตัวอย่างได้ไหมเราจีนมาเป็นเจ้าภาพตบมือกันดีไหมตัดจีนดีไหมเรื่องแบบนี้ต้องสร้างเป็นข่าวสร้างเป็นประเด็นสร้างสถานการณ์ว่าสันติภาพจะมาจะทำให้กัมพูชาเนี่ยเขาเดินไม่เป็น
1: ครับ
0: เขาก็เดินไม่เป็นก็ไม่เขาก็ไม่รู้จะไปหันมาตีกับไทยยังไงเพราะมึงจะตีไงก็ไม่เกี่ยวกับการรับสารกระจกไง
1: คร
0: ับ แล้วพอนานๆไปเนี่ยตระกูลทุนก็อยู่ไม่ได้ทุกคนก็บอกว่ามาอยู่ดีก็เป็นเหมือนกับว่าทำอะไรไม่ได้แล้วแพ้ภายไปแล้วเนี่ยก็อยู่กันไม่ได้ก็จบไงเราชนะไปไม่ต้องลบประชาชนราษฎรแต่แดงก็ปลอดภัยการก็ปลอดภัยครับ
1: ครับเรื่องของการตีเส้นถ้าเกิดว่าทางกัมพูชาก็จะตีเส้นในสัดส่วนของเขาซึ่งมันต่างจากสิ่งที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยต้องการมาโดยตลอดเนี่ยแล้วมันจะตกลงกันได้หรือครับเสครับเรื่องของการตีเส้นนะฮะ
0: คือมันใช้แผนที่มันมีความเหลื่อมไอ้ตรงเหลื่อมเนี่ยทะเลาะกันแต่ถ้าใช้ไรด้าปั๊บเนี่ยมันจะเป็นความละเอียดสูงข้อนี้สูงบางทีมันไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยหรือว่าบิดเบี้ยวกันได้ไง
1: ครับ
0: เพราะเป็นเส้นตรงที่เป็นหลักเขตง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าจะมีท้ายกีคือภาค2ที่เป็นเรื่องของเรื่องของตับน้ำเนี่ยอันนี้ต้องดูกันหน่อยแต่โดยพื้นฐานเขาเรียกคอนทัวร์ใช่ไหมไอ้ที่เป็นลายเขาอะมันค่อนข้างจะชัดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันมีการทำลายนี่ทำลายนี่จนมันจะเปลี่ยนไปเนี่ยบางทีก็ต้องหักใจอะเพื่อให้มันจบงานเนี่ยไปเส้นไปตามไอ้ตับน้ำที่เชื่อไปแล้วตรงไหนเป็นเขตของเขาเข้าไปอย่างเช่นว่านผาเนี่ยเขามีสิทธิ์อยู่นะแล้วเราบอกเราต้องไต่เขาลงไปข้างล่างมันไม่ถูกเพราะจับตันดาวทีมอยู่ข้างบน
1: คร
0: ับแล้วมันมีชั้นก้อนผาออกมาชั้นก้อนผาไม่ใช่เขียดแดงเขามีสิทธิ์ขึ้นมาแต่มันขึ้นมายากไงแต่ถ้าตีคนเรียบร้อยแล้วคุณจะขึ้นมาผมก็ไม่ว่านะแต
1: ่
0: ถ้ามึงไม่มีข้าวปลากินก็ว่าเรื่องของคุณผมไม่ขาย
1: ม
0: ันเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณข้ามมาผมยิงได้เลยเพราะถือว่าลุงนี่มันมีเขียดแดงพัดเกิดแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าต่างคนต่างอ้างกันนะครับ
1: เรื่องกฎหมายทางทะเลอันครอสเนี่ยที่มีการพูดถึงใหม่ล่าสุดเนี่ยในมุมของเซนงมองว่ายังไงครับเรามีความเข้าใจเรามีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบอะไรยังไงแค่ไหนครับ
0: คือตัวอันครอสเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นกฎหมายเป็นการบังคับนะเราจะไม่ทำตามก็ได
1: ้ครับ
0: เพียงแต่ว่าเรานี่จะเสียเครดิตหรือเสียความน่าเชื่อถือในเวทีระดับประเทศตอนนี้ตีมอร์เขาจะเรียนเนี่ยสุดท้ายเขาจะเรียนเสียพื้นที่ไปเยอะแต่เขาจำใจต้องเข้าเพราะว่ามันไม่ได้มาเสียเครดิตลักษณะของไทยกับกัมพูชาเนี่ยเดิมที่ตีเส้นมาในกัมพูชาเอาเปรียบเรา
1: ครับ
0: ดังนั้นถ้าเป็นอังคลอสมันก็จะกลับไปในเส้นที่ค่อนข้างจะเป็นของเราเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้อะไรที่เพิ่มเติมมาเนี่ยมันจะยากแล้วเพราะมันจะตรงไปตรงมาค่อนข้างมาก
1: ครับ
0: และบางส่วนเราก็ต้องเสียบางส่วนเราก็ต้องได้มันก็ต้องว่าแต่ว่าหลักการก็คือมันจะจบเรื่องทะเลาะกันแล้วก็สามารถที่จะมีการอะไรค้นหาทรัพยากรทางทะเลร่วมกันได้หรือว่าจะไม่ร่วมกันแล้วแต่ถ้าเราเอาเส้นเขตแดนของเราก็ไม่ต้องรวมกันอะไรก็ว่ากันไปแต่มันจะจบมันไม่สามารถจะเอาเส้นที่ผ่านเกาะกูดได้ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดมันดีกว่าเดิมแต่ดีแค่ไหนยังไม่ทราบเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเส้นที่เราตีสมัยก่อนนั้นนะมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอย่างไรมันก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งแต่สิ่งที่มันเสียไปก็คือกฎการที่เราไม่มีคณะกรรมการร่วมที
1: ่
0: อยู่ตาม MOU 44จริงๆมันควรจะเป็น MOU 44 plus เดินไปบอกกัมพูชาว่าคุณข้างคลอดแล้วนี
1: ่
0: แต่ที่คุณตีผ่านกระปุกมันไม่ต้องใช้แล้วใช้เครื่องใหม่ดีไหมแล้วก็คุยกันต่อก็จะจบเร็ว
1: แ
0: ต่ที่การว่ามันต้องไปถึงที่นั่นแต่ว่ากัมพูชาก็อยากดึงเราไปนานาชาติอยู่แล้วเรื่องของเขาอะนะแต่เราไม่มีเงื่อนไขที่จะบอกว่าเอาที่ภาคีมีอยู่ไงเราเดินตรงนี้ดีไหมเราไม่มีเราก็ถือเราก็ขอเลิกเขาไปด้วยอะไรเงี้ยม
1: ัน
0: ก็เป็นเรื่องของชาตินิยมนะจะช่วยไม่ได
1: ้ครับที่กัมพูชาเขาสุดท้ายเขายอมสมัครอันครอสแล้วก็คงจะคาดหวังในเรื่องของการใช้กฎหมายอันครอสมาแทน MOU 44ในมุมของเสนงมองยังไงก็ว่าจริงๆแล้ว MOU 44หรืออันครอสที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทางฝ่ายไทยมากกว่ากัน
0: คือถ้าดูตามเส้นใน B14 เนี่ยเราเสียเปรียบมากกว่าอยู่แล้วแต่ไม่ว่าเราต้องไปดูว่าไอ้เส้นที่เราตีอะไรต่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไง
1: คืออ
0: ย่างในส่วนที่มันไม่ผ่านกรอบกูแน่นอนมันจบแล
1: ้
0: วนะครับอันนี้มันชัดเจนถึงแต่ว่าเส้นที่เราตีกับเส้นที่ตีขึ้นใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยแต่จะได้จะเสียก็ต้องดูกันแต่ผมก็ยังเห็นว่าถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยโอกาสที่จะคาดเคลื่อนมันก็ลดลงนะครับแต่ทางกัมพูชาต้องการท่องคลอสเพื่อจะดึงเราเนี่ยไปที่เวทีรอบประเทศก็เป็นเป้าหมายของเขาแล้วเขามองออกว่าเออมันเล่นได
1: ้
0: ก็อยากจะเล่นตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอมีกรณีที่ท่าก็จะขอความร่วมมือกันหรือว่าพัฒนาร่วมกันเพราะว่าตอนนี้เข้าอังคอสจริงๆมันต้องมันพูดเรื่องเขตแดนก่อนนะแต่กัมพูชาพูดเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลใต้ทะเลมากกว่าซึ่งก็หมายความเขาตั้งใจอยากจะได้อะไรใต้ทะเลของเราอ่ะมากกว่าซึ่งเราก็ต้องแล้วเขาก็เอาเอ็มยูสิบสี่ไปจับทีเดียวด้วยนะ
1: ครับ
0: หมายความว่ามันเคยมีข้อพิพาทอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: เขาอาจจะอ้างตรงนี้ก็ได้ซึ่งเราก็ต้องต่อสู้ต่อไปแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยอังคอร์จำต้องเป็นเรื่องของอาณาเขตทางทะเลต้องคุยกัน
1: ครับเสสุดท้ายครับในท้ายที่สุดเนี่ยคือทางการจีนที่พยายามเสนอตัวเป็นคนกลางก็ดีแต่ว่าฟังจากที่เสให้ความเห็นเนี่ยก็คือว่าเราเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมเสนอในสิ่งที่ควรที่จะเสนอเลยตอนนี้ก็หวังอย่างเดียวก็คือหวังสหรัฐอเมริกาในมุมของเสคิดว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือ3ฝ่ายคือไทยกัมพูชากับจีนหรือมันต้องพ่วงสหรัฐเข้ามาด้วยเป็นอย่างน้อยก็เป็น4ประเทศในมงเสนะฮะ
0: คือตัวของกัมพูชาตอนนี้เขาก็แต่จีนก็ต้องแก้กัมพูชาเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องปัญหายุทธศาสตร์ในทะเลจีนใต้ดังนั้นเนี่ยกัมพูชาเรียกร้องอะไรกับจีนจะได้มากเขาก็จะถือโอกาสเนี่ยที่จะฟังจีนมากขึ้น
1: ครับ
0: เพราะเขาถือว่าเขาจะได้ประโยชน์ที่เขาบอกว่าไอ้เรื่องอะไรนะคลองฟูนันเตโชเนี่ยเขาจะขอของเงินแล้วไงแต่ว่าถ้าคุณจะมายุ่งกับผมเนี่ยคุณเอาตังมานะเราก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็โอเคยอมไปแต่ไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นสหรัฐอะไรก็แล้วแต่เราต้องเสนอก่อนครับมันต้องการสัมพันธ์โดยการเป็นผู้ที่มันไม่พูดไงถ้าเราพูดปั๊บผมเชื่อว่าแม้แต่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเขาเห็นด้วยหรือแม้แต่ฝรั่งเศสมาครองนะถ้าเป็นด้วยนะจบเลย
1: ครับ
0: ผมเอาแค่การประทะไม่มีแล้วมีเส้นเขียนแดงชัดเจนมันก็จะเป็นเพื่อนบ้านกันได
1: ้
0: มันก็จะมีสัมพันธ์ที่ถาวรไม่งั้นมันจะขลากระสังอยู่ต่อไปนะคร
1: ับ ก็เสกคิดว่าตัวฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาไม่เฉยใช่ไหมเสเพราะว่าถ้าเฉยเนี่ยเขาเท่ากับว่าเขาเป็นฝ่ายที่ถูกระบุว่าแพ้ไทยอ่ะ
0: ก็เขาเดินตลอดไม่เห็นราคาก็ไปทุกที่เลยทำ ไปเจอหมดแล้วมาคงเยอรมันเยอรมนีก็ไปหมดไปที่ลูกศิษย์รอบด้วยมันเป็นวิธีการเดินของเขาเนี่ยมันมีการผสมบนเปลี่ยนของการสร้างสตอรี่เขาเรียกว่าสร้างเรื่องขึ้นมาด้วยซึ่งผมก็เชื่อนานาชาติพอจะเข้าใจอยู่ว่ากัมพูชาก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อ
1: ครับ
0: แต่เราก็พูดน้อยไป
1: เสนี่พูดมาโดยตลอดว่าเราเนี่ยพูดน้อยจนเกินไป
0: ใช่ครับแล้วพอนานๆไปเขาก็เริ่มเชื่อคำนึงเพราะได้ยิน
1: คือได้ยินบ่อยทั้งที่ความจริงได้ยินบ่อยไม่ได้หมายความว่าเป็นความจริงหรือว่าเป็นความเท็จนะครับเสฮะ
0: ใช่แต่เราถูกต้องแล้วแต่เราไม่พูดเลยเขาคิดว่าถ้าคุณเงียบก็ได้เพราะคุณยอมรับ
1: ครับเอาละเสครับวันนี้ก็ได้ความรู้ได้สิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นที่มีนัยยะนะครับสำหรับเรื่องของการพบปะระหว่างนายกของไทยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ว่าอะไรที่ควรพูดแล้วเท่าที่ติดตามจากข่าวนี้เรายังได้พูดอยู่นะฮะขอบพระคุณเสอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ครับขอบคุณเสหนงสวัสดีครับเสครับ
0: คร
1: ับสวัสดีครับพลโทพงศกรรอดชมพูครับเสนงครับอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับอ่ะนี่ก็รอติดตามรอลุ้นกันดูนะครับสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับคือล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ที่จีนนะฮะแล้วก็ได้ไปร่วมนะฮะในการหารือนะครับกับทางผู้นำของกลุ่มธุรกิจจีนนะฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่นครเฉิงตูเนี่ยนะครับนายกเปิดเผยภายหลังการหารือกับกลุ่มนักลงทุนจีนบอกว่านักลงทุนจีนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยอย่างมาก ดยเฉพาะความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะรองรับการลงทุนได้จริงซึ่งระบบการคมนาคมและการขนส่งสินค้าถือเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานการผลิตทั้งนี้ภาคธุรกิจมีความต้องการให้ภาครัฐดำเนินการต่างๆด้วยความรวดเร็วและลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนซึ่งทางรัฐบาลได้ดำเนินการมาโดยตลอดในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยถือว่ามีความโดดเด่นและยืนอยู่แถวหน้าของการเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญในส่วนของนโยบายด้านความโปร่งใสรัฐบาลจะไม่ยอมให้เรื่องนี้นะฮะจะไม่ยอมให้มีเรื่องค่าน้ำร้อนน้ำชาหรือการทุจริตเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดเพราะเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากการเดินทางไปเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและคณะครับอ่ะรอการการเดินทางกลับมานะครับแล้วก็คงจะมีการแจกแจงเรื่องสาระแล้วก็สิ่งที่ได้ในการเดินทางไปครั้งนี้เป็นระยะครับนี่ก็คือถกประเด็นสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับผมประจักษ์ม่วงสารและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ถกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcon Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569มูลนิธิพอสวจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่18กรกฎาคมวันนี้ที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่18กรกฎาคมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัยของผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดารมูลนิธิพอสวได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับวันคล้ายวันสวรรคตครบ31ปีวันที่18กรกฎาคม2569นี้มูลนิธิพอสวได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณสำนักงานมูลนิธิพอสวและการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าใน5จังหวัดพอสว5จุดโดยจะมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้บริการทางนี้การเปิดให้บริการผู้มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆจึงเชิญชวนประชาชนผู้สนใจติดต่อขอรับบริการได้ตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิพอสวส่วนที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานได้จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าโดยมีพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำเพื่อย้อนรำลึกถึงความรักความผูกพันและความทรงจำเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมีมัคคุเทศก์น้อยที่ผ่านการอบรมและการพัฒนาทักษะการพูดการนำเสนอข้อมูลมาบรรยายเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติเพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประชาชนอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างขึ้นสนองพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่ออนุรักษ์ย่านนิวาสสถานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์โดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เสียงอะไรอ่ะ
6: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
5: ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
6: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอลโมโรรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
8: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์นะคะก็กลางเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะเราก็เอาเรื่องเศรษฐกิจโลกนะคะมาคุยกันกับอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกค่ะวันนี้นะคะจะชวนไปที่ประเทศพี่น้องเรานะคะบอกว่าเป็นพี่น้องกันมาตลอดเลยโอ้โหแต่เขาก็โตไปเรื่อยๆแล้วก็คือเศรษฐกิจจีนนั่นเองค่ะวันนี้เศรษฐกิจจีนส่งผลต่อโลกในหลายด้านฝั่งยุโรปอเมริกานี่มองจีนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากเลยนะคะเพราะว่าสปีดที่จีนมาทีก็เรียกว่าไม่มีใครสู้ได้ถ้าจีนคิดจะทำอะไรใช่ไหมมันเลยเกิดคำว่า two speed economy ขึ้นเอ๊ะมันคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกันค่ะอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกนะคะจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นิดาค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
8: ค่ะเรามีอะไรให้เรียนรู้จากจีนได้ทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะคุณอัปเดตในรอบสัปดาห์กันหน่อยค่ะว่าอาจารย์นำเสนอคำใหม่มา two speed economy มันคืออะไรคะ
9: ครับก็เรียกว่าทุกวันนี้นะโลกทฤษฎีทางเศรษฐกิจต่างๆก็ถูกท้าทายนะครับด้วยลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับในโลกความเป็นจริงที่อาจจะแปลกอาจจะใหม่หรือว่าอาจจะฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆก็ได้นะครับเพราะว่าคือล่าสุดไปดูการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยถ้าดูตัวเลขไตรมาส2เนี่ยก็คืออยู่ที่แค่ 4.3% นะครับตรงนี้ก็อาจจะต่ำกว่าเป้าที่รัฐบาลจีนเคยวางกรอบไว้ที่ประมาณ 4.5% นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้นักวิชาการสื่อต่างชาติก็มีการพูดถึงลักษณะการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ถึงแม้ตัวเลขนะครับอาจจะต่ำกว่าที่กรอบที่ตั้งเป้าไว้ก็ตามแต่ว่ามีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจนะครับจึงเกิดคำว่า two speed economy หรือว่า two track economy

0: เกิดขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าในเศรษฐกิจของประเทศเดียวกันเนี่ยนะครับมันมีลักษณะของกลุ่มบางกลุ่มที่โตเร็วเป็นสปีดเร็วนะครับกับอีกกลุ่มนึงที่โตค่อนข้างช้ากว่านะครับมันก็เลยเปรียบเทียบได้ว่าใน1เศรษฐกิจ1ประเทศเนี่ยบางส่วนก็เติบโตเร็วบางส่วนก็เติบโตช้านะครับซึ่งเป็นที่มาของคำว่า two speed หรือว่า two track economy เหมือนวิ่งกันอยู่บนถนนคนละเลนเลยนะครับเลนนึงไปได้เร็วเลนนึงก็ไปได้ช้านะครับซึ่งตอนนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสภาวะปัจจุบันนะครับของเศรษฐกิจจีนจะบอกว่าแหมจีนชะลอตัวลงอย่างเดียวก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่ามันมีบางเซกเตอร์ของจีนที่ก็กำลังเติบโตนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นเศรษฐกิจใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเติบโตรวดเร็วกว่ากลุ่มเศรษฐกิจหรือว่าภาคธุรกิจที่เป็นลักษณะของดั้งเดิมนะครับแล้วก็จีนเองก็อาจจะเผชิญถ้าเจอลักษณะแบบนี้ไปเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันแต่เดี๋ยววันนี้เราก็คงมาสรุปนะครับประเด็นนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็อาจจะมาถอดบทเรียนกันด้วยนะครับว่าแล้วโลกเราเนี่ยโอ้จะเผชิญกับอะไรต่อไปเพราะว่าทุกวันนี้มีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเลยครับ
1: ค่ะพอโต2ทางนี้ทำให้นึกถึงคำว่า K-shape economy ที่บ้านเราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงโควิดแต่อันนั้นก็คืออันนึงโตพุ่งเลยอันอีกฝั่งนึงก็คือไม่โตเลยหรือว่าตกต่ำลงด้วยซ้ำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบริบทนะที่เราเอาไว้เล่าให้เห็นภาพของเศรษฐกิจแต่ก็หวังว่าของจีนก็จะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับจริงๆน่าสนใจนะเราผ่านเศรษฐกิจแบบ V shape เข้ามาแล้วนะครับ V shape U shape นะครับที่ตกลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไปอย่างช่วงโควิดหลายประเทศก็เป็น U เป็น V ก็ว่ากันไปนะครับหรืออย่างของอเมริกาที่บอกว่ามันเป็น K shape นะมีบางส่วนที่เติบโตแรงบางส่วนที่อาจจะกดถอยลงมาช้านะครับแต่ของจีนเนี่ยก็น่าสนใจไปอีกนะเพราะว่ามันแบ่งเป็น two track ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น fast lane เลยนะเศรษฐกิจที่เป็นแนวใหม่แล้วก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งเติบโตอย่างเร็วนะครับซึ่งในต่างประเทศก็มีการวิเคราะห์กันนะว่าจีนเองเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในผู้นำนะครับของโลกในหลายอุตสาหกรรมเลยซึ่งกลุ่มที่อยู่ใน fast track fast lane นะครับกลุ่มที่เติบโตเร็วในสปีดที่รวดเร็วของจีนเนี่ยก็จะมีหลายอุตสาหกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV อันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยพูดแบบนี้ก็คงนึกออกเลยเพราะว่าอย่างในตลาดของบ้านเราเองในประเทศไทยเองเนี่ยอย่างออโตโมทีฟอินดัสทรีอุตสาหกรรมยานยนต์เราก็จะเห็นว่าหลังๆนะครับก็มีท่ายนะครับรถยนต์ของจีนเนี่ยเข้ามาทำตลาดมากมายแล้วก็มีความได้เปรียบเรื่องของราคานะครับสามารถที่จะสร้างยอดขายได้เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นชัดนะครับว่าจีนเนี่ยก็ยังเป็นผู้นำนะของโลกแล้วก็อย่างค่าย BYD เองเนี่ยก็มีการประกาศออกมาด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยจะพยายามนะครับขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะในเชิงของยอดขายนะครับยานยนต์ของโลกเนี่ยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งก็จะพยายามแซงโตโยต้าให้ได้อันนี้ก็คือเป็นจุดแข็งนะครับที่เป็น fast track fast lane ของจีนเขาจีนก็ยังเด่นนะครับต่อเนื่องกันมาจากอุตสาหกรรม EV เนี่ยก็ยังเด่นเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่นะครับเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็เรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีที่เราพูดกันมาหลายครั้งมากนะครับไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นพวกโรบอติกส์ทั้งหลายนะครับนอกจากนั้นจีนก็ยังลงทุนมากเลยในเรื่องของ R&D ด้วยนะครับการวิจัยและพัฒนาแล้วการที่จีนโตในลักษณะนี้นะครับกลุ่มที่โตเร็วแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเองก็มีบทบาทนะครับในการอัดฉีดการลงทุนนะครับช่วยกระตุ้นเรื่องของการส่งออกสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีซึ่งก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศนี้ก็อาจจะมีสัญญาณของความอ่อนล้านะครับหรือว่าอ่อนตัวอยู่บ้างในบางอินดัสทรีอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น fast lane หรือว่า fast track นะครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้มีอุตสาหกรรมไหนบ้างของจีนที่เราต้องจับตาคะเผื่อเราจะได้ไปผูกมิตรกับเขาก่อนเผื่อเขาอยากที่จะมาร่วมลงทุนอะไรกับประเทศไทยเราด้วยค่ะอาจารย
0: ์ครับผมคิดว่าจีนเน้นนะครับเรื่องของการส่งออกนะสินค้าที่เป็นหมวดเทคโนโลยีมากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นภาคที่มีความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าในการที่จะวิเคราะห์นะครับทิศทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็อาจจะมาดูในส่วนที่เป็น slow track slow lane นะครับหรือว่าภาคเศรษฐกิจที่ยังเผชิญกับความท้าทายอยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมองไปที่ภาคเศรษฐกิจเดิมของจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวนะครับการบริโภคในประเทศก็อาจจะต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้นะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองก็อาจจะลดลงนะครับการลง

0: ทุนภาคเอกชนก็ชะลอไปด้วยหรือว่า FDI บางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปที่จีนเหมือนในอดีตแล้วก็จะมีไหลออกนะครับไปบ้างอันนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจในประเทศของจีนเนี่ยก็ไม่สามารถขยายตัวได้ดีเท่าที่ควรถึงแม้ว่าภาคการส่งออกจะยังเติบโตนะครับทีนี้ถ้าเราจะมาวิเคราะห์นะครับถึงประเด็นที่มันอาจจะกระทบนะครับกับส่วนอื่นๆประเทศอื่นๆของโลกนะครับรวมถึงบทเรียนที่อาจจะสามารถถอดออกมาได้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจในการวิเคราะห์ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของโมเดลเศรษฐกิจนะครับจีนอาจจะกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านโมเดลเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับพวก U shape V shape หรือว่า K shape ที่เราเคยเห็นนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดที่เราคุยกันเพราะว่าพอจีนเนี่ยมันเป็น two speed economy หรือ two track แบบนี้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะพองเห็นประเด็นบางอย่างที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเศรษฐกิจจีนจะเป็นลักษณะของ investment led economy ก็คือเน้นเรื่องการลงทุนใช้เม็ดเงินมหาศาลแต่วันนี้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากๆนะครับว่าจีนเน้นเป็นเทคโนโลยี led economy ก็คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนหรือนำโดยเทคโนโลยีนะครับเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนโครงสร้างเลยจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เยอะๆจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นยุคที่ผ่านมานะครับแล้วก็คงเห็นเรื่องของโลจิสติกนะครับเรื่องของระบบรางเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในจีนนะครับนั่นคือในอดีตที่ผ่านมานะครับหรือการสร้างนะครับบิลอัพเมืองขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวไทยก็ไปเมืองใหญ่ๆของจีนก็ว้าวเลยโอ้ทันสมัยมากอะไรมากเนี่ยมันผ่านยุคที่เขาพัฒนาหรือว่าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไปพอสมควรละทีนี้ที่ผมบอกว่าจีนอาจจะเป็นบทเรียนนะครับในการ transform หรือปฏิรูปโมเดลทางเศรษฐกิจก็เพราะว่ามันมี fast lane fast track เข้ามาเนี่ยแหละครับเพราะว่ากลุ่มที่เคยเติบโตดีในอดีตวันนี้อาจจะไม่ได้เติบโตดีเท่าอดีตแล้วแต่จีนก็พยายามมาทดแทนนะครับด้วยการลงทุนใน AI semiconductor เรื่อง green technology ใช่ไหมครับเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องอะไรต่างๆนะครับหรือว่าภาคที่เป็น high tech manufacturing เนี่ยอันนี้จีนก็ลงทุนค่อนข้างชัดพอหันมาลงทุนหันมาให้ความสำคัญหันมาผลักดันด้านนี้เนี่ยก็กลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ว่าเนี่ยนะครับมันกลายมาเป็นเครื่องยนต์หลักนะครับหรือเป็นเครื่องจักรหลักทางเศรษฐกิจของจีนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโมเดลที่เราเคยท่องกันในอดีตเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีความพลิกแพลงละนะว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้างอะไรยังไงวันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนนะครับเครื่องยนต์ก็อาจจะเป็นตัวเดิมแต่มันเปลี่ยนอินดัสทรีมันเหมือนได้รับการโมดิฟายเครื่องยนต์ใหม่ก็เลยเกิดเครื่องยนต์ AI เครื่องยนต์เซมิคอนดักเตอร์เครื่องยนต์ที่เป็นพวกกรีนเทคโนโลยีหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีเขียวทั้งหลายนะครับพลังงานสะอาดทั้งหลายพวกนี้ก็จะกลายมาเป็นเครื่องยนต์หลักตัวใหม่ของจีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่มันทรานสฟอร์มนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยแล้วเราเจอเศรษฐกิจที่เป็น two lane หรือว่า two track แบบนี้นะครับก็คือเลนหนึ่งไปเร็วเลยเลนหนึ่งช้าหน่อยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยของประเทศเนี่ยเติบโตช้าลงได้นะครับแต่คุณภาพของการเติบโตเราอาจจะไม่ได้มองแค่เรื่องของตัวเลข GDP แต่เราต้องมามองเรื่องคุณภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแน่นอนครับวันนี้ตัวเลขก็ออกมามันก็ไม่ตามเป้ามัน 4% ต้นๆอะไรก็ว่ากันไปมันไม่ได้แบบฟู่ฟ้ามันไม่ได้แบบว่าโอ้หน้าตื่นเต้นนะครับตัวเลขสูงๆมาในอดีตนะครับแต่ผมมองลึกลงไปผมคิดว่าจีนกำลังสร้างความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลกซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันจะสร้างความได้เปรียบในระยะยาวให้กับประเทศมากกว่าแค่ความวูบวาบหรือการเติบโตของ GDP ในระยะสั้นอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวครับ
1: ค่ะแล้วการที่มี fast track นี่ถือว่าเป็นข้อดีข้อได้เปรียบหรือว่าเป็นข้อควรระวังยังไงบ้างมั้ยคะอาจารย์บางคนอาจจะมองว่า fast track นี่มันดูแบบทางลัดหรือว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ประเทศควรทํามั้ยแล้วก็ควรต้องคํานึงถึงเรื่องไหนบ้าง
0: ครับผมคิดว่าถ้านะครับจริงๆเราก็พูดกันนะครับในไทยเราก็พูดกันคือคำว่า growth engine เนี่ยนะครับ เครื่องยนต์ที่มันทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคตามแต่ละสมัย growth engine นะครับเครื่องยนต์ที่ทำให้เศรษฐกิจโตในอดีตเนี่ยมันก็อาจจะเป็น เครื่องยนต์บางตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศก็พยายามมาหาสิ่งเรียกว่า new growth engine รวมถึงไทยด้วยนะครับถ้า ท่านผู้ฟังติดตามก็จะเห็นว่ารัฐบาลเองภาครัฐเองเนี่ย

0: ก็พยายามนะครับมหาวิทยาลัยเองก็พยายามที่จะสร้าง new growth engine ให้กับประเทศแต่จีนเนี่ยนะครับไอ้ two speed economy เนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยคือเขาพยายามหาเครื่องยนต์ตัวใหม่อ่ะคือเครื่องยนต์เก่ามันอาจจะโอ้มันเก่าแล้วมันกำลังไม่ดีแล้วอะไรแล้วก็ต้องมาหาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับซึ่งจีนก็พยายามใช้ประโยชน์จากเรื่องเทคโนโลยีแล้วมันอาจจะส่งผลดีให้เห็นผลชัดเจนขึ้นเนี่ยในระยะยาวแต่รัฐบาลเขาก็กำหนดทิศทางค่อนข้างชัดเจนนะครับรัฐบาลเขากำหนดทิศทางชัดเจนแล้วการที่เราเห็นโมเดลแบบไอ้ two speed หรือว่า two lane เนี่ยมันก็ทำให้เห็นภาพสะท้อนอะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนทุกอุตสาหกรรมแบบหวานแหไปหมดหรือไม่ได้เท่ากันไปหมดนะครับแต่รัฐบาลเนี่ยคงต้องเลือกนะครับว่าจะสนับสนุนอุตสาหกรรมใดหรือจะทำให้ประเทศเนี่ยมีความโดดเด่นความได้เปรียบหรือความเป็นผู้นำโลกในอุตสาหกรรมใดวันนี้จีนก็สะท้อนแล้วว่าเขาขอเป็นนะเขาจะเป็นผู้นำโลกในด้าน AI เป็นผู้นำโลกในด้าน EV นะครับอย่าง EV เนี่ยก็เห็นบนท้องถนนไทยได้เห็นได้ชัดแล้วมันก็เป็นรูปธรรมมากๆใช่ไหมครับรวมถึงในอนาคตเราอาจจะเห็นเรื่องของควอนตัมเทคโนโลยีด้วยซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จริงในทฤษฎีของโลกตะวันตกเองเนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องพวกนี้ไว้นะครับว่าภาครัฐเนี่ยก็ควรมีบทบาทในการกำหนดลักษณะของภารกิจเชิงยุทธศาสตร์นะครับของเศรษฐกิจนะมากกว่าให้ตลาดเป็นผู้กำหนดทั้งหมดนะครับจริงก็มีงานวิจัยนะครับของมาสุคาโตที่ผมก็เคยอ่านอยู่ก็น่าสนใจก็คล้ายๆกับสิ่งที่จีนเนี่ยกำลังพยายามทำอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความน่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับประเด็นที่คุณธัญมัยตั้งมาเนี่ยก็ดีเลยว่าเอ๊ะไอ้ fast track นี่มันหรือ fast lane นะเศรษฐกิจที่มันโตเร็วควบคู่ไปกับบางภาคส่วนที่โตช้าแบบเนี้ยนะครับมันจะมีประเด็นอะไรที่น่าจะมาขบคิดหรือเปล่านะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือมันอาจจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันนะครับแน่นอนบางอุตสาหกรรมเติบโตดีนะครับบางอุตสาหกรรมเติบโตได้ช้าเพราะมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำกันระหว่าง2เลนละเลนที่ไปเร็วกับเลนที่ไปช้านะครับทีนี้มาโฟกัสลึกลงไปอีกอ่ะแล้วถ้าบอกเลนที่ไปเร็วล่ะที่เราพูดว่าจีนมี AI มี EV มีพวกกรีนเทคทั้งหลายเนี่ยนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าอุตสาหกรรมนี้โตเนี่ยนะครับมันจะสามารถกระจายนะครับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรเนี่ยไปทุกกลุ่มนะครับหรือแรงงานระดับล่างๆได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็ยังเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วบางอินดัสทรีที่มันไม่โตเลยเนี่ยนะครับหรือมันโตช้ามากเป็นโอเอนจินไปแล้วเนี่ยนะครับเครื่องยนต์เก่าๆไปแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นแรงงานหรือคนทำงานในโอโกรสเอนจินเนี่ยจะเผชิญการว่างงานหรือเปล่ารายได้จะลดลงหรือเปล่าโอ้นี่ก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเจอลักษณะที่เป็น two speed economy เนี่ยคำถามหนึ่งที่อยากจะตั้งได้เป็นคำถามแรกๆเลยก็คือมันจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรนะครับแต่นอกจากนั้นจีนเองเนี่ยพอไปเน้นเรื่องการส่งออกเทคโนโลยีเรื่องอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นผลักให้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับไปพึ่งพาการส่งออกเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอ่ะหรือเกิดสงครามการค้านะครับการพึ่งพาการส่งออกมากเกินไปนี่ก็อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนได้นะครับและพอพึ่งพาส่งออกมากแต่ปัญหาการบริโภคภายในประเทศเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นได้หรือไม่สามารถเติบโตได้เนี่ยมันก็อาจจะเจอปัญหาแล้วนะผลิตได้เยอะแต่การซื้อการบริโภคน้อยอ่ะอันนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ส่งผลดีนะครับต่อการเติบโตในระยะยาวเกิดความไม่สมดุลระหว่างดีมานด์กับซัพพลายขึ้นครับ
1: อืมค่ะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องธรรมาภิบาลอาจารย์หมายถึงว่าถ้าจะทำอะไรแบบนี้ก็ต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมก็อยากให้ประเทศแข่งขันได้แต่ก็ต้องคิดถึงคนที่อาจจะหลุดไปอยู่ข้างหลังแล้วก็จะทำยังไงให้เขาไม่ลำบากด้วยนะคะ
0: ใช่ครับเรื่องgovernance เองก็ยังความโปร่งใสเองเนี่ยก็ยังเป็นความท้าทายจริงๆก็เกิดกับทุกรัฐบาลทั่วโลกในปัจจุบันเลยนะครับแล้วเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแหละที่มันอาจจะทำให้เกิดความโปร่งใสหรือมันทำให้อะไรที่ไม่ถูกหลักธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับถูกค้นพบขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าต้องทำงานอย่างมีความระมัดระวังมากขึ้นซึ่งจริงๆเคสเนี้ยประเทศกำลังพัฒนาเจ จอเยอะนะครับบ้านเราเองเนี่ยโอ้ก็อย่างเทสล่าสุดใช่ไหมครับพอพูดถึงเรื่องgovernance เรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยเราก็เจอเรื่องข้อสอบท้องถิ่นอะไรต่างๆโอ้โหนี่ก็สะท้อนเหมือนกันว่าประเทศกำลังพัฒนาเองเนี่ยก็ยังเผชิญกับความท้าทายของเรื่องพวกนี้อยู่เยอะนะครับ
1: ค่ะพอจากจีนมาไทยนะคะวันนี้เราก็ได้เห็นภาพชื่นมื่นนะที่นายกอนุทินจับมือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลยนะคะนายกไทยเราก็ได้ไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยค่ะอาจารย์ว่าจะร่วมเป็นพันธมิตรในการสานต่อความร่วมมือทุกมิติเลยนะคะโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตอย่าง AI เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญเลยไทยและจีนก็จะพัฒนาเทคโนโลยีบุคลากรธรรมาภิบาลด้าน AI อ่ะจะได้ให้ไอ้เจ้าตัวนี้มันสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็พูดไปถึงการรับมือกับอาชญากรรมออนไลน์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกคนดูจะมีความร่วมมือกันหลายด้านหวังว่าเราก็จะตามทันเรื่องเหล่านี้นะคะเมื่อได้เป็นพันธมิตรกับจีนนะคะจำมองเห็นไหม
0: ก็เรียกได้ว่าครับก็เห็นภาพกันไปนะครับสดๆร้อนๆเลยของการเยือนนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงมีความสัมพันธ์ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีstate visit อย่างเป็นทางการนะครับของการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงด้วยนะครับต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็คงให้ความสำคัญกับไทยเรานะครับผมว่ามันมีคำหนึ่งนะครับว่า Thailand China as one family นะอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ทางสีจิ้นผิงเองก็พยายามเน้นย้ำนะครับไทยเราก็คงเห็นภาพชัดนะครับว่าจุดเด่นของจีนเนี่ยก็อยู่ที่เรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมครับนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราก็มีความสัมพันธ์อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับในหลวงเองก็ได้เสด็จไปนะครับที่จีนแล้วนะครับแล้วก็จีนก็ถือว่าในกลุ่มธุรกิจการลงทุนก็มีการลงทุนทั้งไทยไปจีนมาไทยนะครับอยู่พอสมควรนะครับแล้วความร่วมมือเนี่ยด้าน AI เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประเด็นที่ต่อไปน่าจะมีความสำคัญมีความน่าสนใจนะครับเป็นอย่างมากทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะเรียนรู้จากจีนได้นะครับก็คือเรื่องของการยกระดับโครงสร้างคือความร่วมมือด้าน AI เนี่ยนะครับก็จะต้องวิเคราะห์ลึกลงไปนะครับว่ามันจะเป็นการร่วมมืออย่างไรซึ่งผมคิดว่าถ้าร่วมมือเนี่ยนะครับในลักษณะเอาเป็น user อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้วางโครงสร้างระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าร่วมมือกันแล้วต้องยกระดับนะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนใน AI ในบ้านเรานะครับหรือว่าการที่มีดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ที่เข้มแข็งที่แข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้ก็จะเพื่อสร้างขีดความสามารถในอนาคตนะครับให้กับประเทศเนี่ยมีการแข่งมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นอันนี้ผมคิดว่าต้องมองลึกลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเรามองแค่ร่วมมือ AI คำถามก็คือว่ามันจะร่วมมืออย่างไรนะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าถ้าเรามองนะครับจีนเป็นลักษณะของพันธมิตรต่างๆเนี่ยก็ต้องมองเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมของไทยเราด้วยนะว่าแล้วนโยบายอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยนะครับจะมุ่งไปในทิศทางใดนะครับหรือเราจะมีการเลือกเขาเรียกว่าเป็นสาขายุทธศาสตร์ไหมที่เรามีศักยภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นภาคการเกษตรนะครับหรือภาคการแพทย์อย่างเงี้ยนะครับว่าเราจะสนับสนุนอินดัสทรีเหล่านี้อย่างจริงจังแล้วก็มีเป้าหมายนะครับที่ชัดเจนในการผสมผสานเทคโนโลยี AI หรือเทคโนโลยีในอนาคตมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าถ้าเราจะผลักดันอุตสาหกรรมอนาคตได้เนี่ยผมก็พูดเสมอเลยนะครับเราต้องมีการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เดินควบคู่กันไปกับเทคโนโลยีให้ได้อันนี้สำคัญมากคือเรามีเทคโนโลยีแล้วคนเนี่ยไม่พร้อมอันนี้ผมคิดว่ามันจะท้าทายนะครับมันจะเป็นประเด็นท้าทายกับเราอย่างมากเลยแหละว่ามีเทคโนโลยีแต่ว่าคนไม่พร้อมแล้วหลายองค์กรก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วคนจะปรับตัวทันหรือไม่อันนี้จะเป็นความท้าทายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มเนี่ยก็ต้องสร้างสกิลให้คนไม่งั้นมันก็จะเกิดปัญหานะครับในเรื่องของการว่างงานการจ้างงานที่ไม่ทั่วถึงแล้วก็เกิดความเหลื่อมล้ำอีกนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่เราก็น่าจะต้องมองในอนาคตถ้าหากเราสนใจจะเดินหน้าไปในเรื่องของfuture economy หรือเศรษฐกิจอนาคตครับ
1: อืมค่ะขอ ตัดภาพไปที่สหรัฐอเมริกานิดนึงนะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นผู้นำ AI โลกมาตั้งแต่ Day 1อยู่แล้วนะคะแม้ว่าจะถูกจีนไล่จี้มาติดๆเนี่ยแต่ว่าเขาก็ต้องเผชิญกับแรงต้านเยอะมากเนี่ยยิ่งนับวันยิ่งจะมีคนออกมาประท้วงนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยอยากให้เอาสิ่งนี้ออกไปจากประเทศเพราะว่ามันใช้น้ำใช้ไฟมหาศาลค่ะอย่างล่าสุดนี่ก็เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ขึ้นแล้วก็เห็นสื่อรอยเตอร์รายงานว่ามีชาวอเมริกัน1ใน3เท่านั้นที่เห็นด้วยกับการเร่งสร้าง data center 14% เนี่ยแค่นั้นเองที่ยินดีให้มี data center ในพื้นที่ของตัวเองคือแม้ว่าเราอยากจะเชียร์เนาะว่าเอ๊ะก็ถ้าเราเป็น AI hub ในภูมิภาคก็น่าจะดีแต่พอลงในรายละเอียดลึกๆใครจะอยากเอาไปอยู่ในพื้นที่ตัวเองจังหวัดตัวเองบ้างมันจะเป็นไปได้ที่ไหนบ้าง process กว่ามันจะเกิดนี่น่าจะไม่ง่ายนะคะอาจารย์
0: ครับถูกต้องเลยครับคืออาจจะไม่ได้อยู่แค่เรื่องเงินลงทุนอย่างเดียวนะครับเหมือนที่คุณธนมัยบอกเลยว่าการมุ่งหน้านะครับให้ประเทศเนี่ยนะครับเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับหรือเศรษฐกิจที่นำโดยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีและอีโคโนมีเนี่ยมันมีปัจจัยที่จะสนับสนุนนะครับหรือส่งเสริมเนี่ยหลากหลายปัจจัยนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามีแค่เงินลงทุนอย่างเดียวก็น่าจะผลักดันได้แล้วเคสของอเมริกาเนี่ยก็ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่มีเงินหรือมีคนมาลงทุนเท่านั้นนะครับหรือว่าเฮ้ยตลาดมีความต้องการก็จะทำให้ผลักดันอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้นะครับถึงแม้ว่าอุตสาหกรรม AI Generative AI นะครับ Cloud หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ว่ามันจะมีประเด็นด้านข้อจำกัดเชิงโครงสร้างพื้นฐานนะครับ เรื่องของการกำกับดูแลเนี่ยตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นลักษณะของobstacle นะครับเป็นเครื่องกีดขวางนะครับการที่จะไปสู่การเป็นผู้นำนะทางด้านเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์แบบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานนะครับไม่พอนะครับเพราะว่า data center อย่างเงี้ยก็ใช้พลังงานมากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วก็มันอาจจะบางที่ที่เราเคยคุยกันไปเนี่ยหลายสัปดาห์หลายเดือนก่อนว่าเท่ากับเมืองนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องอีกนะครับหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเรื่องกริดคอนเน็กชันอะไรต่างๆโอ้เยอะแยะเลยนะครับเรื่องพลังงานนะครับเรื่องการอนุมัตินะครับบางประเทศก็อาจจะเจอกระบวนการทางเอกสารอะไรต่างๆมากมายเรื่องโซนนิ่งผังเมืองนะครับและยังมีเรื่องน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับเพราะว่าต้องใช้น้ำในการระบายความร้อนนะครับก็จะมีปัญหาว่าน้ำพอไหมนะครับจะกระทบการใช้ของประชาชนไหมจะกระทบภาคการเกษตรไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างในอเมริกาเองก็จะมีการออกมาต่อต้านบ้างนะครับของประชาชนเพราะเขากังวลเนี่ยเรื่องพวกนี้แหละครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องไฟเรื่องน้ำนะครับผลที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นที่เข้ามานะคู่กันไปเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำโลกนะครับในทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะด้านใดก็ตามในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็จะต้องมองแหละว่าอุตสาหกรรมไหนทำแล้วคุ้มทำแล้วจะดีที่สุดกับประเทศครับโจทย์ในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าในยุคที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเนี่ยมันรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าโจทย์ยุทธศาสตร์เนี่ยสำหรับรัฐบาลทุกประเทศนะครับค่อนข้างยากแล้วก็ท้าทายมากเลยครับ
1: ค่ะก็ไม่ว่าจะโตด้วยสปีดไหนก็ตามแต่ว่าโตแล้วก็ให้มันยั่งยืนนะอาจารย์โตแล้วก็ค้างอยู่บนนั้นนะไม่อย่าเพิ่งแบบรีบผักหัวลงนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเอาวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกับการอัปเดตเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาเก็บตกเรื่องที่คุยกันนี่แหละค่ะว่านายกอนุทินไปคุยอะไรกับที่จีนบ้างเรื่องที่สหรัฐมีแรงต้านครั้งใหญ่เลยนะคะหลายชุมชนต่อต้านเรื่อง Data Center AI กันอยู่เดี๋ยวจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังกันรวมถึงอัปเดตเศรษฐกิจในประเทศด้วยค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆอีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: ค่ะกลับมาอีคอนบิสนะคะก็อยู่กับดิฉันธัญมัยนะคะในวันนี้ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันมีประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสินค่ะเผื่อท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากรีไฟแนนซ์นะคะจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงทางนี้เลยค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่มีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนหรือว่าที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมช่วยเลยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้ยิ้มได้กว้างขึ้นค่ะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีอันนี้สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปซึ่งผ่อนตาม3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นด้วยธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านผู้ฟังสนใจนะคะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคมค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะแล้วก็กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะนอกจากนี้มีอีกหนึ่งโอกาสค่ะสำหรับใครที่สนใจเรื่อง AI เรากำลังคุยกันอยู่ว่ามันกำลังจะมาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตเราเนาะดังนั้นโอกาสทองของวัยเก๋าค่ะ Silver Generation ทั้งหลายมาเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ด้วย AIใน1วันนะคะชวนมางานนี้กันคือถ้าใครอยากขายของออนไลน์แต่ก็กลัวทำไม่เป็นอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะจะมีงานที่จับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนกลายเป็นคนที่ขายของออนไลน์ได้คล่องเลยอันนี้งาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังค่ะไฮไลท์เด็ดๆนะคะที่จะเจอกันในงานก็คือการสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราไม่ต้องมาคิดเองเนาะสอนถ่ายภาพแล้วก็แต่งรูปสินค้าให้สวยน่าซื้อด้วยมือถือเครื่องเดียวค่ะมีเคล็ดลับนำกลับไปทำที่บ้านกับคู่มือที่เปิดใช้ได้24ชั่วโมงด้วยดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะคะและทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ให้กับ

บ้านเลยค่ะอันนี้เจอกันอาทิตย์ที่2สิงหาคมโรงแรม The Emerald รัชดาราคา 4,500 บาทนะคะเรียนกันเต็มวันแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมรับเพียง50ท่านเท่านั้นช้าหมดอดนะคะสมัครด่วนแอดไลน์ได้ที่ @thinkingradio อย่าลืมว่าใส่ตัว @asi ด้านหน้าด้วยนะคะ @thinkingradio แอดไลน์มาถามข้อมูลกันได้งาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังค่ะกลับมาที่เรื่องราวเราค้างกันอยู่นะคะที่สหรัฐอเมริกาก่อนเหตุการณ์ประท้วงมากมายเลยเนี่ยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แต่ว่าล่าสุดนะคะเกิดขึ้นที่เมืองซาลีนรัฐมิชิแกนที่จะมีการสร้าง data center ครั้งใหญ่คือเวลาเขาจะไปสร้าง data center ก็ต้องมองก่อนละมีพื้นที่โล่งๆไหมมีที่ไหนน้ำเยอะนะคะก็ต้องไปแถวชุมชนเกษตรแล้วค่ะที่เมืองซาลีนเนี่ยมีประชากรเพียง 2,400 คนเท่านั้นเองแต่กำลังจะกลายเป็นที่ตั้งของโครงการ Stargate มูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของกลุ่ม Oracle แล้วก็ OpenAI บนพื้นที่กว่า630ไร่นะคะแม้ผู้พัฒนาเขาจะยืนยันว่าโครงการ Data Center นี้จะสร้างงานหลายพันตำแหน่งเลยแล้วก็สร้างรายได้ภาษีจำนวนมากแต่ชาวบ้านก็กังวลว่าสิ่งที่ต้องแลกมาคือแหล่งน้ำใต้ดินเรื่องการใช้ไฟปริมาณมหาศาลเรื่องเสียงรบกวนแล้วก็สภาพพื้นที่ชนบทก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรแน่นอนนะคะหลายคนก็กังวลว่าค่าไฟในอนาคตจะสูงขึ้นด้วยขณะที่พื้นที่เพาะปลูกก็จะถูกแทนที่ด้วยอาคารขนาดมหึมานะคะที่เป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ค่ะซึ่งความกังวลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่มิชิแกนหลายรัฐในสหรัฐก็เผชิญกับแรงต้านนี้เช่นเดียวกันนะคะเช่นในวอชิงตันทาวน์ชิพแล้วก็ออกัสตาเนี่ยบางโครงการก็ต้องยกเลิกไปเลยหรือว่าชะลอการพัฒนาไปมีผลสำรวจของรอยเตอร์ค่ะกับ Ipsos เมื่อเดือนมิถุนายนนี้เองก็ตอกย้ำเรื่องนี้นะคะชาวอเมริกันเพียง1ใน3เห็นด้วยกับการเร่งสร้าง Data Center แล้วก็ 14% เท่านั้นที่ยินดีให้มี Data Center มาตั้งในชุมชนของตัวเองอันนี้กำลังเป็นแรงกดดันทางการเมืองเลยผู้สมัครเลือกตั้งกับรัฐบาลกลางก็ควรจะต้องเวทน้ำหนักกันดีๆค่ะว่าสุดท้ายแล้วควรสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI นี้เพื่อแข่งกับจีนไหมหรือว่าควรจะชะลอเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่กำลังเป็นกระแสแรงมากช่วงนี้ค่ะส่วนประเทศไทยเราก็ยังจะมี data center เกิดขึ้นแล้วนะคะเอกชนบางเจ้าก็ได้ดีลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้ารัฐบาลเดินหน้าเปิดประตูแล้วก็มีโครงการ fast track ต่างๆเนี่ยมันก็จะมาอีกเพียบนะคะทีนี้ไทยกับจีนเราคุยอะไรกันบ้างจากที่นายกอนุทินนะคะได้เข้าเยี่ยมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะตอนนี้ก็ได้ตอกย้ำความสัมพันธ์ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว Thailand China as one family นี่แหละค่ะแล้วก็จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนต่างๆค่ะทางโฆษกสำนักนายกนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกก็สรุปให้ฟังว่าการหารือของผู้นำทั้งสองเนี่ยมุ่งเป้าไปที่อนาคตที่มั่นคงแล้วก็ประโยชน์ที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศนะคะเราจะให้ความสำคัญกับการสานต่อความร่วมมือโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตซึ่งปัญญาประดิษฐ์ก็จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญไทยและจีนจะพัฒนาเทคโนโลยีบุคลากรธรรมาภิบาลด้าน AIเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะอย่างการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเนี่ยนายกก็ได้พูดถึงบางอุตสาหกรรมละเช่น AI Semiconductor เทคโนโลยีสุขภาพพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานสีเขียวนะคะก็จะเชิญผู้ประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้ไทยเป็นฐานการผลิตหรือว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคก็ได้จะมีการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพิ่มการใช้วัตถุดิบในประเทศแล้วก็สร้างงานนะคะยังเห็นพ้องกันเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการค้าโลจิสติกส์ทั้งบกทางทะเลทางอากาศด้วยค่ะย้ำเรื่องโครงข่ายรถไฟฟ้าในภูมิภาคเนาะโอ้ก็ค้างมานานนะคะค้างแบบสร้างอยู่กลางทางเนี่ยไม่รู้จะได้เปิดใช้เมื่อไหร่ก็หวังว่า

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอาสาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการฟื้นความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาเลยค่ะก็มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาบนโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับกรณีการส่งยุทธภัณฑ์โดยเฉพาะรถถังจากจีนไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งทางจีนก็ชี้แจงว่าเข้าใจนะเกี่ยวกับความกังวลของรัฐบาลไทยเนี่ยแต่ว่าคำสั่งซื้อนี้มันเกิดมานานแล้วก่อนที่จะมีความขัดแย้งหรือว่าการสู้รบซึ่งในช่วงที่มีการสู้รบจีนก็ทราบถึงความอ่อนไหวนี้ค่ะจึงได้ชะลอการส่งมอบไว้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาแต่จีนก็ให้คำมั่นนะคะว่าในเงื่อนไขที่มีการตกลงกันเนี่ยจะไม่มีการนำยุทธภัณฑ์เหล่านี้มาก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะทางนายกอนุทินนะคะก็กล่าวต่อว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างด้วยซึ่งเดิมไทยจะต้องไปเป็นประธานในการจัดประชุมเป็นประธานร่วมอ่ะแต่เพื่อป้องกันความไม่สะดวกใจในการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาหากต้องเดินทางมายังไทยจีนก็เลยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมแทนเราจะได้ดำเนินงานกันต่อไปได้นะคะนายกก็ขอบคุณทางจีนเรื่องนี้ค่ะที่ได้ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็มีการตกปากรับคำกันนะคะว่าอะไรก็ตามที่จะร่วมมือกันได้ประนีประนอมกันได้นะคะก็จะช่วยดูแลอย่างมั่นเหมาะเลยก็น่าจะสบายใจกันได้นะคะถ้าเกิดว่าโอ้โหได้ประกาศจากผู้นำของทั้งสองประเทศแบบนี้แล้วก็หวังว่าเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆก็จะคลี่คลายลงค่ะมาถึงเรื่องข่าวในประเทศช่วงนี้นะคะวันนี้17กรกฎาคมก็เป็นวันที่สามารถตรวจสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ใช่ไหมก็เห็นมีการแซวกันนะคะบนโลกออนไลน์ว่าเป็นวันที่เพิ่งรู้ตัวว่าอ้าวไม่จนแล้วหรอเพราะว่าก็ถูกปฏิเสธให้ไม่ได้รับสิทธิ์ไปเพียงแต่มีความคลาดเคลื่อนบางอย่างนะคะที่เดี๋ยวรัฐบาลรับไปทำการบ้านต่อและอาจจะมีการปรับสิทธิ์ปรับรายชื่อกันใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของการเปิดตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบางคนก็ต้องเดินทางไปที่แบงก์นะที่ธนาคารให้เขาช่วยดูแลให้หน่อยเพราะว่ามีผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยบางกลุ่มไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านออนไลน์ได้แล้วก็นึกดูแล้วกันเขาก็ไปด้วยความหวังนะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็ได้รับมาตลอดทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยอันนี้มันรอบใหม่ไงแต่หลายคนก็ผิดหวังค่ะเนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่เจอเหตุผลที่เด้งขึ้นมาในระบบนะบอกว่ามีรายได้เกินเกณฑ์รวมถึงมีการกู้เงินเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาขณะที่หน่วยรับลงทะเบียนก็มีการจัดพื้นที่เพื่อรองรับกลุ่มที่มาตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็แนะนำว่าต้องยื่นอุทธรณ์ยังไงบ้างนะคะอันนี้เห็นทางไทย PBS เนี่ยลงพื้นที่ไปที่ต่างจังหวัดดูในหลายพื้นที่เหมือนกันไปธนาคารกรุงไทยสาขาหน้ากระทรวงการคลังในกรุงเทพนี่ด้วยเหมือนกันไปเจอว่าตั้งแต่8โมงเช้า8โมงครึ่งเลยค่ะประชาชนมารอใช้บริการนะคะมีแม่บ้านท่านหนึ่งวัย70ปีเนี่ยก็เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแต่พอครั้งนี้ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าเจอเด้งขึ้นมาว่ามีรายได้เกินแสนบาทแต่คุณแม่บ้านก็บอกว่ามีรายได้ก็จริงแต่รายได้บางเดือนมันไม่แน่นอนนะคะบางเดือนก็ต่ำกว่านั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกนะคะว่าภาพรวมตอนนี้กับคนที่มาตรวจเช็คเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่ผ่านเกณฑ์เลยด้วยซ้ำเพราะว่ารายได้เกินนี่แหละค่ะบางคนมีรายได้ประจำวันไม่มากแต่ว่าบัญชีเงินฝากหลายธนาคารพอมารวมๆกันแล้วเกินแสนบาทก็เลยถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้อ่ะบางเคสมีเงินกู้ค่ะมีการกู้ในวงเงินไม่มากแต่กู้หลายที่นอนแบงก์บ้างธนาคารพาณิชย์บ้างนะคะแล้วเขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้มารวมกันอีกกลุ่มที่พบค่อนข้างมากก็คือกลุ่มที่มีรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์มากกว่า1คันแล้วเขาก็ตีมูลค่าเป็นทรัพย์สินไงนะคะมันก็เลยเกินแสนบาทเนาะ
ประชาชนผิดหวังกันหลายพื้นที่เลยนะคะ

0: าตื่นแต่เช้ามาคอยรับสิทธิ์ก็เลยทำให้ต้องยื่นอุทธรณ์กันต่อไปซึ่งการยื่นอุทธรณ์นี้น่าจะอยู่ในช่วงนี่แหละค่ะวันนี้ถึงสิ้นเดือน31สิงหาคมนะคะที่ลองไปดูข้อมูลกันได้มีการแถลงออกมาแล้วนะคะจากทางภาครัฐเนาะจากทางกระทรวงการคลังว่าข้อมูลบางอย่างมันก็คลาดเคลื่อนจริงๆที่อาจจะต้องทำให้ไปทำกันบ้านกันใหม่และเดี๋ยวจะมีการปรับในระบบอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและก็วันนี้แถลงในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็พูดถึงกรณีที่หลายคนไม่ผ่านย่อยอมรับว่ามีชุดข้อมูลที่ถูกใส่เข้ามาในระบบมากถึง9ล้านกว่าชุดบางข้อมูลนี่มันก็สับสนคลาดเคลื่อนมาตั้งแต่ต้นทางก็เลยอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งอย่างเรื่องรถยนต์เนี่ยที่ระบุในระบบการคัดกรองของโครงการซึ่งอาจจะมีการสื่อสารไม่ชัดเจนเพียงพอทำให้มีข้อทักท้วงสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ที่ระบุว่ามีเพียงมอเตอร์ไซค์เท่านั้นแต่ก็ถูกตัดสิทธิ์ตอนนี้กระทรวงการคลังก็ต้องประสานไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อระบุรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะและเป็นไปตามข้อกฎหมายว่าคำว่ารถเนี่ยรวมถึงรถอะไรบ้างจะได้เอามาใช้คัดกรองคุณสมบัติตามโครงการได้ถูกซึ่งรถที่จะใช้คัดกรองก็คือหมายถึงรถทุกประเภททั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปค่ะมีข้อมูลอื่นๆกรณีที่ประชาชนสูงอายุแต่กลับมีชื่อระบุว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาอ้าวอันนี้ผิดไปเยอะเลยนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นการคลาดเคลื่อนของข้อมูลต้นทางที่ตั้งแต่ตอนที่ใส่เลขประจำตัวประชาชนล่ะก็จะมีการปรับระบบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเพราะหมายเลขประชาชนมันบอกได้เนาะเลขนำหน้าอะไรที่จะเกิดในยุคสมัยไหนเนี่ยนะคะส่วนประเด็นข้อกังวลอื่นๆเช่นข้อมูลการครอบครองที่ดินก็อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดนะคะจะดำเนินการประกาศผลการอุทธรณ์ตั้งแต่21กันยายนเป็นต้นไปค่ะจะได้รับสิทธิ์กันทันในวันที่1ตุลาคมตอนนี้ยืนยันนะคะว่าเกณฑ์การคัดกรองที่ออกมาทำให้จะได้หาตัวคนที่มีความลำบากมากที่สุดเปราะบางที่สุดรายได้น้อยที่สุดในสังคมจะได้เงินช่วยเหลือเนาะไม่งั้นก็จะถูกครหาว่าอ่ะจนไม่จริงหรือเปล่าที่ถือบัตรคนจนนะคะเราเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกันชื่อเต็มนะจะได้ดูแลกันใช้เงินอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วในสัปดาห์หน้า21กรกฎาคมเป็นวันประชุมครม.กระทรวงการคลังค่ะจะเสนอให้มีการพิจารณานำรายชื่อผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์11จุดขออภัย 12.7 ล้านรายจากผู้ถือบัตรเดิม 13.18 ล้านรายก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง 5.4 ล้านรายแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์อีกประมาณ 4.8 แสนรายเนี่ยนะคะจะจากผู้ให้มารับจะให้มารับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40แทนก็คือเตรียมสิทธิ์ไว้รองรับทั้งหมด6ล้านสิทธิ์อันนี้เชื่อว่าจะพอรองรับได้ทั้งหมดสำหรับคนที่หลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาอยู่ในไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็น่าจะใช้ได้นะคะ1สิงหาคมเป็นต้นไปยังมีอีกนะคะกลุ่มที่อยู่ในรายชื่อของกระทรวงพม.กระทรวงมหาดไทยที่ไม่ผ่านการคัดกรองกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เก็บตกอยู่นั้นก็จะเอามาให้ทันในช่วงอุทธรณ์นี้ด้วยโอ้ก็เป็นการสังคายนาข้อมูลกันครั้งใหญ่เลยล่ะค่ะแต่ถ้าเก็บได้ถูกต้องก็ดีนะจะได้มีมาตรการที่ตรงจุดมากขึ้นนะคะเพราะนโยบายให้เงินเป็นเดือนๆไปแบบนี้ช่วยค่าครองชีพก็จริงค่ะแต่อย่างเดียวไม่พอต้องมีนโยบายระยะยาวด้วย6ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ใช้ต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลเนาะไม่ว่าฝั่งไหนจะขึ้นมาเป็นนะคะใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 420,000 ล้านบาทพอใครที่ไม่ได้ถือบัตรอาจจะไม่รู้นะว่ามันยังมีอยู่เรื่อยๆเนี่ยแต่6ปี 420,000 ล้านบาทคิดเห็นยังไงกันบ้างคะว่า คุ้มไหมกับเงินที่จ่ายไปมีอะไรพัฒนาขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะคะงบประมาณเฉลี่ยต่อ10ต่อปีเนี่ยก็คือต่อคนแล้วกันนะในปี2563ก็ได้กันคนละ3,400กว่าบาททั้งปีนะคะพอปี2564ก็ใกล้ๆเดิม3,500กว่าบาทมาปี2565ตกลงมานิดนึงเหลือ2,600กว่าบาทปี2566เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยได้คนละ4,480บาทต่อปีปี2567อันนี้พุ่งกระฉูดนะคะแต่เนื่องจากมีการอัดฉีดเงิน10,000 บาทต่อคนจำได้ไหมคะก็เลยกลายเป็นกลุ่มคนเหล่านี้ได้เงิน14,154 บาททั้งปีมาปี68นี้นะคะปีที่แล้วได้เงินกัน3,977บาททั้งปีก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันเนี่ยแหละค่ะก็ตลอด6ปีแต่ว่าในปี67ที่พอแจกเงินหมื่นปุ๊บก็เลยทำให้งบประมาณพุ่งเป็น170,000กว่าล้านบาทในปีนั้นนะคะอันนี้ที่มาจากสภาพัฒน์เก็บข้อมูลรวบรวมมาให้ทั้งหมดแล้วแล้วก็คงเห็นแล้วว่าเราก็คงไม่สามารถจ่ายอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการคัดกรองกันใหม่สักอีกรอบหนึ่งเรื่องค่าครองชีพอีกหนึ่งเรื่องเป็นกระแสอยู่ช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องการดูแลค่าไฟแต่มีปัญหากับทางหอพักห้ามพลัสค่าไฟอ่ะเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะย้อนไปถึงมติที่เห็นชอบมาตรการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยเนี่ยเมื่อ15กรกฎาคมล่ะอันนั้นคนที่มีบ้านของตัวเองก็เฮไปแต่ปรากฏว่าคนที่เช่าอยู่ไงคุณผู้ฟังแล้วนโยบายนี้จะครอบคลุมไหมเจ้าของที่พักต่างๆนะคะจะเนียนในการที่จะขึ้นค่าไฟต่อไปด้วยหรือว่าจะใช้นโยบายนี้กันทีนี้ก็จะขยายให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านด้วยค่ะว่าจะต้องใช้ค่าไฟอัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปนะคะก็คือที่3บาทต่อหน่วยอันนี้สคบก็เลยลงมาดูแลเรื่องนี้จะได้สร้างความเป็นธรรมนะคะยิ่งบ้านเช่าต่างๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่เช่าก็คือคนที่มีรายได้น้อยรายได้ไม่มั่นคงเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องมาจ่ายค่าไฟแพงกว่าคนอื่นเนาะค่ะก็รัฐบาลนะคะก็จะกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างแล้วก็ต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนเลยค่ะซึ่งถ้าไม่ทำตามนี้รัฐบาลพยายามจะลดราคาค่าไฟลงเท่าไหร่มันก็ไม่มีความหมายเลยใช่ไหมคะผู้เช่ายังถูกบวกกำไรค่าไฟไปที่ปลายทางนะคะค่าน้ำค่าไฟห้องเช่าต้องเก็บตามจริงห้ามบวกกำไรส่วนต่างนะคะเมื่อรัฐลดราคาให้แล้วเนี่ยธุรกิจก็ต้องปฏิบัติตามเหมือนกันเผื่อใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่จะได้เอาไปยันกับเจ้าของห้องกับเจ้าของที่พักกันนะคะแล้วก็บอกด้วยว่านอกจากเรื่องค่าน้ำค่าไฟเนี่ยประกาศสคบล่าสุดก็คือห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของอัตราค่าเช่ารายเดือนแล้วเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงผู้เช่าถ้าไม่ได้ทำทรัพย์สินเสียหายผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนะคะใครที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้บางทีผู้ให้เช่าเขาก็เนียนนะคือเอาเงินประกันเนี่ยไปใช้ที่ไหนเราก็ไม่รู้นะคะเมื่อเราแยกย้ายกันไปกลายเป็นว่าเงินประกันไม่กลับคืนมาหรือไม่ก็ได้ช้าหรือเกินจริงๆมีกฎหมายเลยนะคะก็คือต้องได้คืนภายใน7วันนี่แหละถ้าใครพบเห็นว่าไม่ได้ความเป็นธรรมเรื่องนี้มีสายด่วนสคบ.1166หรือตอนนี้มีแอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วนะคะเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ก็เข้าไปดูรายละเอียดแจ้งเรื่องกันได้โอ้ยแต่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลไหมก็หลายจังหวัดนะคะมีศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดอยู่แล้วสคบ.ก็จะดำเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจที่เอาเปรียบผู้บริโภคตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนี่แหละค่ะหมดเวลาของ Econ Plus แล้วนะคะเอาข่าวสารหลากหลายเรื่องมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลซาบิดาลุยเชียงใหม่ตรวจความพร้อมนครหลวงล้านนาเดินหน้าขึ้นทะเบียนมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าและความพร้อมการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาและตรวจเยี่ยมพื้นที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกอาทิประตูท่าแพประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกแจ่งหัวลินแจ่งกระตั้มวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและวัดเชียงมั่นเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้ขณะนี้การเสนอชื่อแหล่งอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่13มกราคมและประเทศไทยได้ยื่นเอกสารเสนอชื่อต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประเมินโดยองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญประจำปี2570สหรัฐโจมตีอิหร่านคืนที่7ติดต่อกันหลังข้อตกลงหยุดยิงล่มส่วนกลุ่มประเทศพันธมิตรได้รับผลกระทบจากการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงปฏิบัติการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่7ใช้เครื่องบินโดรนและเรือรบโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านประกอบด้วยคลังอาวุธใต้ดินระบบขนส่งสถานีสอดแนมทางนี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสิ้นสุดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านมีรายงานเสียงระเบิดในหลายเมืองรวมถึงท่าเรือบันดาอับบาสของอิหร่านด้วยขณะที่สหรัฐปฏิเสธรายงานของสื่ออิหร่านที่อ้างว่ามีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำระเบิดจากทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซโดยระบุว่าเป็นเพียงข่าวปลอมส่วนกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐต่างได้รับผลกระทบจากการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านโดยคูเวตถูกอิหร่านโจมตีโรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำทะเลซ้ำเป็นวันที่2ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และต้องปิดระบบผลิตกระแสไฟฟ้าบางส่วนส่วนจอร์แดนระบุว่ากองทัพได้สกัดขีปนาวุธของอิหร่านได้10ลูกในน่านฟ้าของประเทศแต่ไม่มีรายงานความเสียหายบาเรนระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากอิหร่านได้เช่นกันทั้งนี้สหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่ว่าสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเช่นสะพานสถานีรถไฟและสนามบินโดยทำเนียบขาวแล้วรัฐมนตรีกลาโหมพีทเท็กเซสยืนยันว่าโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางการทหารรวมไปถึงการทำลายหอบังคับการในท่าเรือชาบาฮาที่กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ใช้เป็นเครือข่ายสอดแนมทางทะเลอย่างไรก็ตามทางการจังหวัดฮอร์โมซกันทางตอนใต้ของอิหร่านระบุว่ามีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บ19คนจากเหตุโจมตีของสหรัฐมีสะพานในภูมิภาคเดียวกันพังเสียหายด้วยหลายแห่งส่วนกรณีที่สื่ออิหร่านรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ IRIB ของรัฐบาลอิหร่านระบุว่ากองทัพเรือของ IRGC ได้ส่งโดรนเข้าโจมตีเรือสินค้าติดธงชาติไทยในช่องแคบฮอร์มุซเพราะพยายามแล่นผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตและเพิกเฉยต่อคำเตือนนั้นฝ่ายกองทัพเรือของไทยได้ออกมาแถลงปฏิเสธแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือของไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
6: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965ในช่วงของ Vintage Talk นะครับอยู่กับผมจอห์นวินเทจครับแล้วก็พี่อ้นเมธีสวัสดีครับคุณฟังครับ
1: สวัสดีครับผมจอห์นรัตนะอะไรนะ
0: อะไร
1: นะก็คราวที่แล้วคุณเป็นผมไงคราวนี้ผมก็อยากเป็นคุณบ้างไง
0: ได้ได้นะครับก็โอเคเมื่อวานอาทิตย์ก่อนก็อ่านคอมเมนต์กันสนุกเลยนะในรายการขอบคุณมากนะที่ร่วมกันคอมเมนต์ร่วมกันพูดคุยกันนะ
1: ครับ
0: โอ้ดีใจคนจัดดีใจนะครับกดไลค์หรือว่าอะไรก็ได้นะครับก็ยังดีนะคร
1: ับ ส่งข้อความไว้
0: สนุกสนุกสนุก
1: อยากได้เพลงหรืออะไรก็ทิ้งไว้ฮะ
0: จริงเราอยากตอบทุกคอมเมนต์เลยแต่ว่าจัดรายการอยู่เดี๋ยวเล่นมือถือแล้วเดี๋ยวมันจะโดนหักตังค์แบบเนี้ยโดนหักตังค์
1: ค่าตัวฟรีไม่มีนะ
0: หยอกหยอกนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงแรกซึ่งผมชอบเพลงนี้แบบมันเหมาะสำหรับเป็นการแบบว่าโหมโรงของงานอะไรทุกอย่างนะครับ Love Team นะครับของBarry White นะครับเป็นเพลงออเคสตราที่เนื้อร้องก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็มันจะเน้นพวกเครื่องสายเน้นความเป็นฟังเวลาฟังแล้วแบบว่าจะรู้สึกมันล่องลอยไปบนอวกาศ
1: เหมือนไอ้นี่ไงไฟล์โรลลิ่งไฟล์ไง
0: อารมณ์นั้นถูกต้องถูกต้อง
1: The 50 Dimension
0: ครับใช่ใช่ใช่นะครับผมเอามาเปิดเป็นเพลงต้นรายการนี้ค่อนข้างบ่อยเพลงนี
1: ้ครับ
0: นะครับจริงๆอยากเอามาเปิดทุกครั้งเลยแต่ว่าเดี๋ยวคุณฟังจะเบื่อกันครับรายการนี้แค่ชั่วโมงเดียว
1: คร
0: ับโอเคแล้วก็ต่อกันด้วยอีกเพลงนึงนะครับศิลปินท่านนี้ค่อนข้างดังโคตรๆเลยแหละแต่ว่าผมไม่ได้ค่อยได้เอาเพลงเข้ามาเปิดเท่าไหร่นะครับ Barry Manilow นะครับผมเปิดเพลงI wanna do it นะครับขึ้นต้นด้วยออร์แกนผมว่าชอบมากแล้วน้อยเพลงที่ขึ้นต้นด้วยออร์แกนแบบว่าน่ารักน่ารักอ่ะเป็นเพลงในยุค70นั่นแหละนะครับน้อยเพลงเพื่อว่าเพลงส่วนใหญ่นะครับในยุค70ถ้าเกิดเป็นเพลงล็อกๆเนี่ยมันก็จะขึ้นด้วยออร์แกนก็จริงแต่ว่าทางคอร์ดหรือว่าเมโลดี้ค่อนข้างที่จะหม่นนะครับแล้วก็เสียงซาวของออร์แกนนี่มันก็จะแบบเสียงแบบแตกๆล็อกๆหน่อยนึงแต่ว่าอันนี้ผมว่าเป็นออร์แกนที่สดใสนะครับคือแบบฟังแล้วความรู้สึกมันเปิดอะนะครับแล้วก็เป็นออร์แกนที่เล่นเมโลดี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ว่ามันแค่ไม่ต้องมีคอร์ดร้องหลังอะแค่โซโล่แค่ออร์แกนเรารู้เลยอ๋อเนี่ยสว่างแน่ๆ
1: เสียถ้าบางทีเสียงออร์แกนก็สื่อไปถึงภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่แบบว่าจะมีฉากพระเอกเป่าออร์แกน
0: นั่นหมอออร์แกนหรือเปล
1: ่
0: า
1: เหรออ๋อนะคนละว่าออร์แกนนะ
0: ก็ออร์แกนก็ออร์แกนครับแต่เดี๋ยวมีเพลงนึงเป็นหมอออร์แกน
1: หมอออร์แกน
0: ยังก่อน
1: ยังนะ
0: นะครับก็นี้อยากจะพูดคุยกันหนึ่งเรื่องหนึ่งนะครับก็ด้วยความที่ว่าผมอ่ะชอบซื้อขายของออนไลน์
1: มือสอง
0: ของเก่า
1: เฮ้ยตลาดที่คุณบอกอ่ะผมไปดูแล้วนะ
0: อันไหน
1: ขับผ่าน
0: อ๋อ1981ใช่ไหม
1: เออ1981ขับผ่านนะแต่ไม่ได้เข้าไปนะ
0: ครับครับใครลืมบอกใครที่ขับรถคลาสสิกมา
1: ครับ
0: มันมีที่จอดให้
1: เฮ้ยปกตินะเวลาเราไปศูนย์การค้าช้อปปิ้งมอลล์อะไรก็แล้วแต่
0: ครับ
1: เขาจะแบ่งโซน
0: อือห
1: ือที่เราจะเห็นบ่อยๆคือโซนจอดรถซุปเปอร์คาร
0: ์
1: แต่นี่แปลกนะอะไรนะโซนจอดรถ
0: จอดรถคลาสสิก
1: คลาสสิกเฉพาะเลย
0: แล้วรู้ไหมจอดตรงไหน
1: ตรงไหนครับ
0: ไปจอดข้างหน้าตากแดดเอาไว้โชว์เขา
1: ห
0: ยอกหยอกนี่หยอกหยอกเล่นเคยไปงานหนึ่งนะขับรถคลาสสิกมาในงานเขาบอกว่าน้องไปจอดเลยจอดข้างหน้าความจริงเราอยากจอดข้างในล่ม
1: ๆ
0: อันนี้เขาให้มาจอดข้างหน้าเออสั่งนั้นไปนะครับอ่ะก็พูดถึงเรื่องซื้อขายของ
1: ครับ
0: แล้วก็บางทีเราขายไปแล้วอ่ะของเก่าของอะไรก็ตามเราอยากได้คืนแล้วเราขอไปขอซื้อคืนอะไรเงี้ย
1: ซื้อกลับมา
0: ใช่มีหลายครั้งมากสำหรับผมอะนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องรถใช่ไหมก็มีนะครับก็ทำรถไปคันหนึ่งนะครับไปซื้อมาอ๋อถ้าเกิดเคยดูรายการซื้อมาซ่อมมีตอนหนึ่งอะ
1: ครับ
0: ไอ้คันนั้นแหละคันดำดำอะที่ไปออมจากป่า
1: อ๋อที่คุณไปสุสานรถเก่านะ
0: ถูก
1: นะที่คุณไปขโมยเข้ามานะ
0: ขโมยก็ได้เอา ไปหักคอเข้ามานะครับคือทำเสร็จหมดแล้วทุกอย่างทำสีฝั่งกันชนมาไฟหน้ามันหมองก็ไปล้างเบาะขาดซื้อเบาะใหม่มาทั้งคันอีกแล้วก็ซันรูฟพังซ่อมซันรูฟมันใช้ได้นู่นนี่นั่นทำเยอะมากเวลาจะปั้นรถคันหนึ่งอ่ะเห็นมันขับได้อย่างเงี้ยมันไม่พอนะมันเยอะมันไม่จบ
1: ครับ
0: พอทำเสร็จไปปุ๊บ เอาไปโพสขายโพสขายก็ได้กำไรมาบ้านนิดหน่อยถือว่าเป็นค่าเหนื่อยแล้วกันคือแบบไม่ได้กล่าวกำไรแล้วก็
1: กำไรก็ไม่ได้มากมายนะครับคุณฟังประมาณ50 บาท100เท่านั้นเอง
0: ผมว่าทำอย่างอื่นดีกว่าไหม
1: มากกว่านั้นมากกว่านั้นแต่โอเคจริงๆอ่ะไอ้คนที่ทำรถพวกเนี้ยไม่ได้อยากบางคนก็ปั้นจะมาขับเองแหละ อย่างกระจอก็ทรงนี้แหละแต่ว่าบางทีก็เหมือนอยากขับดูว่ามันยังไงฟีลลิ่งได้ไม่ได
0: ้
1: พอเบื่อก็ขาย
0: ถูกต้องถูกต้องจะเป็นอย่างนั้นไปคือแบบว่ามันไม่ได้คันโปรดปรานเป็นคันเอกของเรา
1: คันโปรดนี่คันไหน
0: คันแดงไง
1: อ๋อจักรยานเหรอ
0: สีแดง ไม่ใช่ดิ
1: ตอนรถที่เคยถ่ายกันถ่ายทำกันจำได้ไหม
0: ก็ที่ผมขี่มาทุกวันนั่นแหละครับก็กลับมาที่คันดำคันดำนี่ก็เป็นรถเบนซ์เป็น S-classนะครับรุ่นแรกๆเลยยุค70นั่นแหละนะครับถ้าเกิดบอกรุ่นไปมันลงลึกเกินไปเอาไว้ว่า 280S แล้วกันก็ทำอยู่ก็ประมาณหนึ่งประมาณเกือบปีมกันนะจนกว่ามันจะแบบมันจะพร้อมแล้วก็เอาไปถ่ายหนังถ่ายหนังเรื่องนึงมา
1: อ๋อเหรอมึงเข้าฉากด้วยเหรอ
0: เข้าฉากด้วยครับตอนนี้ยังมันถ่ายไม่เสร็จอ่ะผมยังไม่บอกชื่อแล้วกัน
1: ให้เดาเองไปดูเอง
0: เออแต่ว่าเขาเปิดเผยชื่อนักแสดงนะ
1: หรอไม่คุณก็รอให้มันแบบมันออนสตรีมหรือมันถ่ายมันฉายลงแล้วก็ค่อยว่าก็ได
0: ้ค่อยว่ากันดีกว่า
1: เนอะให้มันแบบเป็นชัดเจนก่อนนะ
0: ก็เป็นหนังที
1: ่ผู้ฟังจะไปหาดูนะ
0: เป็นพิธีกรชื่อดังมากๆคนหนึ่งเล่นด้วยนั่นแหละก็ไปเข้าฉากมา
1: ครับ
0: เราก
1: ็นี่ไงดังมากๆก็นี่ไงคุณนี่ไงคุณจอไง
0: คุณจอเนี่ยโอ้ดังจริง
1: ดังดิ
0: เออแล้วก็ตาพอไปเข้าฉากแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ดูนะครับแล้วเราก็ถ่ายรูปแล้วเฮ้ยรูปมันสวยดีนึกว่าไม่มีอะไรทำโพสขายดีกว่าป่ะ
1: เอ้ยแต่ผมถามย้อนไปนิดได้ไหมทำไมก็ถึงเลือกรถคุณอ่ะคุณรู้จักกับ
0: รู้จัก
1: เพรา
0: ะว่าทุกคนเขารู้ว่าแบบเป็น
1: แล้วฝ่ายกองที่ไปหาโลเคชั่นหรือหาทำฉากเขาก็
0: จะติดต่อผมเขาจะเรียกไอ้ตำแหน่งนี้ว่าคาร์โมเดลลิ่ง
1: คาร์โมเดลลิ่งเฉพาะเลยฝ่ายคล้ายๆพวกฝ่ายที่เป็นต้องหาโลเคชั่นถ่ายหนังหรือเปล
0: ่
1: า
0: คล้ายกันแล้วก็คือเขาจะติดต่อผมมานั่นแหละเพราะว่าทุกคนเขาจะรู้ว่าผมจะรู้เรื่องพวกถ้าเกิดว่าเป็นหนังอย่างนี้รถรุ่นนี้มันเหมาะไหมอะไรเงี้ยบางทีเราจะเห็นบางเรื่องที่แบบสมมติหนังมันเป็นย้อนไปในยุค80แต่ว่ามันดันเอารถยุค90
1: มา
0: เข้าเอามันก็ไม่ใช่นั่นแหละต่อพอถ่ายรูปเวลามันเข้าฉากผมก็เอามาดูเล่นเฮ้ยสวยดีนี่หว่าเราไปโพสขาย
1: ครับ
0: พอโพสขายโพสเล่นๆไม่ได้คิดอะไรมีคนมาขอซื้อก็ไม่ได้สนใจอะไรใครขายเฮ้ยได้ตังค์ไว้ขายไปก็ขายไปปุ๊บเฮ้ยทำไมลานจอดเรามันว่างเปล่าวะมันถ่ายไปมันคิดถึงนะครับก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรกินข้าวนอนหลับพอ 3-4 วันแบบว่าเสียดายมากมานั่งดูรูปตั้งแต่ที่เราลอกสนิมมันนี่ผมลอกเองเนี่ยนะแล้วก็ทำเบาะไปอุตส่าห์ขับกระบะไปขนเบาะมาทั้งที่กระบะมันก็ขี่เป็นที่ไหน
1: เบาะนี้ก็เบาะมือสองใช่ไหม
0: เป็นเบาะมือสองใช
1: ่ไปหามา
0: จนได้แบบว่าตั้งแต่ต้องยกของยกคนเดียวนะยกเบาะขึ้นลงประกอบทำเองเกือบทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วมันก็เลยคิดถึงก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเขาพี่ครับพี่ซื้อผมไปเท่านั้นผมให้พี่อีกนิดนึงแล้วผมขอคืนได้ไหมครับเขาโอ้มินได้แล้วน้องแล้วน้องขายมาราคานี้เป็นใครใครก็เอาสิเอ้าสรุปเราโง่อีกขายถูกไปอีกอย่างนั้นไป
1: ก็คือกลายว่าแล้วบทสรุปได้คืนไหม
0: ยังไม่จบนะ
1: คร
0: ับ ก็คือผมอ่ะขับไปหน้าบ้านเลย
1: ครับ
0: ขับไปหน้าบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็กดกิ่งเรียกพี่มานั่งคุยกันนั่งคุยกัน
1: นึกว่ากดกิ่งแล้วยากูมาส่งครับ
0: ไม่มีก็เข้าไปนั่งคุยกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็คุยไปเรื่อยเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ขอคิดดูก่อนนะวันนั้นก็คือหอบเงินมาคืนเขาแล้วบอกมันมาซื้อคืน
1: อ๋อนี่ซื้อเงินสดเลย
0: ซื้อเงินสดนั่งแท็กซี่มาด้วยกะบอกว่าได้รถมาปุ๊บจ่าย
1: ใส่กระเป๋าเจมส์บอนด์ไหม
0: ใส่ถุงแก
1: นึก
0: มัด
1: ไปนึกหนังสมัยก่อนเจ้าพ่อแลกสินค้ากัน
0: เออ
1: กระเป๋าเจมส์บอนด์ใส่เงินสด
0: อันนั้นผมใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ คุยไปคุยมาเขาก็ชอบแล้วอ่ะเพราะว่าลูกเขาอ่ะชอบคันนี้มาชอบไปนั่งเล่น
1: คร
0: ับรถพาลูกไปเที่ยวผมก็เลยเสียดายเหมือนกันไม่เอาก็ได้วะซึ่งความรู้สึกก็คือเหมือนกับแบบเป็นของรักของเราอยู่ช่วงนึงน่ะแบบเราปั้นมันขึ้นมาแล้ววันนึงไปอยู่กับคนอื่นอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: ครับนั่นแหละ
1: โอ้นี่ก็ดูเศร้านะ
0: ไม่เศร้าม
1: ันในมุมนึงมันจะมีอารมณ์แบบเศร้าวันที่แบบว่าไม่ได้กลับไปอยู่กับรถคันที่เรารักเราข้างใครเรามีความผูกพัน
0: ครับ
1: แต่ว่าในมุมนึงเนี่ยมันก็ดันแบบไปสร้างภาพจำความทรงจำที่ดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะ
0: ใช่ถูกต้องเลย
1: ก็มีความดีมีความสุขนิดๆดีใจใช่ไหมเหมือนเป็นการส่งต่อความ
0: จริงๆเราก็คิดเฮ้ยแต่เราไม่ได้แจกเขาฟรีนี่หว่าได้ตังค์นี่หว่าคิดยังไงทุกอย่างจบอ่ะคล้ายๆไปมันไม่มีชีวิตอ่ะแต่เราได้ตังค
1: ์โอเคกลับมา
0: คิดอย่างนั้น
1: โอเคอยู่ที่เรามาเรียกโอเคแต่ที่ต้องกลับขึ้นเปิดเพราะว่าจะหมดแล้วแหละคุณต้องเปิดเพลง
0: ได้อีกหน่อยนึงนะครับเมื่อกี้พูดถึงออแกน
1: ใช่อ
0: ันนี้มาออแกน
1: มาออแกนใช่
0: ครับก็อันนี้ดีกว่าเพลงที่แบบว่าเวลาเป่าออแกนคนที่แบบหัดเป่าก็ต้องเป่าเพลงนี้กัน
1: ครับ
0: นะครับHard of Gold นะครับของนิวยังเล่าอีกนิดนึงแล้วกันสั้นๆ
1: ฮะ
0: เพลงเนี้ยนะเป็นคีย์จีซึ่งเมาส์ออแกนน่ะที่เราเป่าฮาร์โมนิก้านั่นแหละถ้าเกิดว่าแบบชิ้นคีย์ไหนอ่ะก็ต้องเป็นเมาส์ตัวนั้นไอ้เมาส์เพลงนี้คีย์จีก็ต้องใช้เมาส์คีย์จีเป่าเพลงไหนคีย์เอต้องใช้เมาส์คีย์เอเป่าประมาณนี้แล้วก็มีพาเพื่อนมาที่บ้านครับก็มีกีตาร์มีเปียโนแล้วก็อยากเล่นดนตรีกันไม่มีอะไรทำแล้วก็อยากเล่นเพลงเนี้ย Hard of Gold แต่ผมไม่มีเมาส์แกนคีย์จีมีแต่คีย์ที่สูงกว่านั่นก็คือคีย์เ
1: อ
0: แต่เขาดันทุลังอยากเล่นผมก็อินโทรด้วยเมาส์แกนคีย์เอแล้วก็หูเสียงมันสูงกว่าไอ้เนียวยังที่เขาร้องมาอีกแต่เขาก็ร้องจนรอดแต่ก็คอก็แตกเหมือนกันนะครับHard of Gold นะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: ครับ

0: ุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 95 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมก

0: ลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีได้บอกเล่า965ช่วง Vintage Talk

0: กลับเข้าสู่เบรกที่2นะครับของรายการ Vintage Talk นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: เปิดไปเพลงหนึ่งเมื่อกี้นะครับ Light Down the Line นะครับก็เป็นเพลงที่ไม่ได้มีอะไรมากมายกีตาร์ไม่ได้ใช้เสียงอะไรที่มันหวือหวาแต่ว่ามันได้ความรู้สึกนะคือเมโลดี้ที่เขาเล่นในช่วงอินโทรคือไม่จำเป็นต้องเสียงแตกเสียงอะไรขนาดนั้นนะครับเมโลดี้ที่มันมาแบบเหงาๆ มันค่อยๆมาแล้วเสียงวอลลุ่มในการที่เขามิกซ์ไม่ได้ดังมากนะครับน่าสนใจเพลงนี้นะครับตอนที่เขาอินโทรนะครับก็พูดถึงกีตาร์เอาจริงผมก็เล่นเป็นนะกีตาร์พี่อ้นก็เล่นเป็นถูกไหม
1: ได้แค่พื้นฐาน
0: ได้แค่พื้นฐาน
1: สมซานไง
0: โอ้โหไม่พื้นฐานหรอกตึงตึงฉับตึงตึงตึง
1: แค่นั้นมีที่คอร์ดเอง
0: เอ้ยมันก็ยากอยู
1: ่
0: สำหรับผมนะอันนี้เรื่องจริง
1: ครับ
0: เพลงแรกที่เล่นเพลงต้องเป็นเพลงที่คอร์ดน้อยแล้วมันฟังดูมีเนื้อมีหนังแล้วคอร์ดต้องจับง่ายๆไม่เจ็บนิ้วไม่ต้องจับคอร์ดทาบนั่นคือคอร์ด E minor C G D
1: ใช่
0: เพลงนั้นก็คือเพลงซอมบี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ดีดลงอย่างเดียวเลยปังวังวังวังวังแล้วก็เปลี่ยนคอร์ด
1: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ใช่ใช่นั่นแหละ
1: กีตาร์จะมีนิดนึงตีดีตีดีต
0: ี
1: ด
0: ีอันนั้นโซโล่
1: ตีดีนิดนึง
0: คือมันเล่นง่ายแล้วหลายๆคนต้องเชื่อว่าน่าจะหัดจากเพลงนี้แหละเพราะว่าจับง่ายไม่ได้เปลี่ยนคอร์ดไม่ได้เปลี่ยนคอร์ดไวแล้วก็ดูเป็นเนื้อเป็น
1: อ๋อยุคคุณก็จับเพลงจับหัดเพลงนี้เหรอ
0: ใช่ใช่
1: ตอนยุคผมเนี่ยเพลงเนี่ยเพลงซอมบี้ของ
0: แค
1: นเบอรี่เนี่ยมันเพิ่งเข้ามาแล้วก็เป็นเพลงเทศอะเพลงเทศที่ถ้าคนหัดทำวงเริ่มเล่นวงเขาจะไม่ค่อยได้เล่นแต่ผมได้รับอิทธิพลจากเพื่อนพอเพื่อนเล่นกีตาร์ที่สยามกลการเขาก็จะมีโน้ตมีนี้แล้วก็จะเป็นเพลงสากลเยอะแล้วก็จะมีเพลงนี
0: ้
1: และเพื่อนผมคนนี้ก็ซื้อเหมือนจะเป็นเดอะกีตาร์แม็กมั้งแล้วก็มีคอร์ดไอ้ตัวเนี้ยมาโน้ตตัวนี้มามันก็หัดแล้วมันก็เบอร์เผยแพร่ให้ผมเพราะผมจริงเพลงผมสมัยผมเรียกกันครับเพลงหลังเพลงเทศเนี่ย
0: uh-huh.
1: เราก็ไม่ค่อยฟั

0: HGT อ่ะก็คือ American Got Talent อยู่แล้วแล้วมันขึ้นมาเองไงขึ้นเตือนว่ามีแบบมีออดิชั่นใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็ไล่ๆอะไรดูอ้าวก็ดูอันนึงก็ไม่ได้ตั้งใจดูนะดูไปดูมาเอ้าทำไมก็ดูเหมือนจะเป็นเด็กผมมองตอนแรกเห็นคิดแรกตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็นแบบเด็กศิลป์คนฟิลิปปินส์ด้วยซ้ำเฮ้ยไม่ใช่เว้ยคนไทยคนไทย
1: คนไทยไปบนเวทีมีการก็ทาเลนต์
0: ใช่ก็มันแปลกไงไปออดิชั่นที่อเมริกันก็ทาเลนต
1: ์
0: ก็ทาเลนต์ก็คือแบบเฮ้ยทำไมมันเข้าไปได้ขนาดนั้นก็คือแบบปกติเราจะมีของภูมิภาคอยู่แล้วอ่ะก
1: ็
0: คือของประเทศไทยก็คือ Thailand Got Talent นะหรือว่าในประเทศต่างๆที่เป็นเหมือนเฟรนชายเขาอ่ะ
1: อันนี้น้องเขาไม่หนำใจบินไปประกวดที่นู่นเลย
0: ซึ่งก็ถือว่าต้องมีมาตรฐานพอสมควรนะ
1: บอกชื่อเขาได้ยัง
0: น้องเ
1: น
0: ่เน่รอยาวก็คือมันเป็นชื่อเฟซบุ๊กอ่ะเน่รอยาวก็แพลวน้องแพลวรัตติการ
1: ครับ
0: ตอนนั้นไปนี่16ย่าง17วันที่ไปออดิชั่นก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะ17แล้ววันนี้17แล้วอายุ17
1: ครับ
0: แล้วก็ดูผิวเผินเอ้ยคนไทยตอนแรกก็นึกว่าเป็นลูกครึ่งปรากฏว่าไม่ใช่เพราะคนไทยแท้เลยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
1: เขาทำอะไรบนเวที
0: ก็เล่นเพลงโซโล่กีตาร์เนี่ยจริงๆอเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยมันก็ถ้าเป็นเพลงร้องเพลงก็เป็นเรื่องปกติมากเลยนะ
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่ที่หลังๆที่ผมเห็นที่ผ่านแบบว่าได้แบบกลุ่มทองคำก็คือโกลเด้นของเขาอ่ะ
1: โกลเด้นบัสเซอร
0: ์ก็ต้องเป็นโชว์แบบกลุ่
1: ม
0: เป็นโชว์เต้นซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะถึงจะได้ตัวนั้นแต่ตอนน้องก็ยังไม่ได้นะก็คือได้แค่ผ่าน4ผ่านสุดสรุปมันได้ผ่าน4ผ่านเลยแล้วก
1: ็
0: มันว้าวที่กรรมการแบบชื่นชมไปเลยแล้วก็ฟังก็เป็นการแบบเหมือนเรียบเรียงใหม่หมดเลย
1: ครับเพลง
0: จากที่เพลงมันไม่ได้เร็วนะ
1: แสดงว่าเขาเล่นเพลงซอมบี้
0: ใช่เล่นเพลงซอมบี้
1: uh-huh.
0: เพลงซอมบี้นี่ที่ชื่อช้า
1: uh-huh.
0: ของเราอ่ะ
1: uh-huh.
0: ก็คือแต่ว่าน้องเอาไปเล่นก็คือเร็วแล้วก็ต้องพรีเซนต์ภายในไม่กี่นาที
1: uh-huh.
0: คอร์ดอะไรก็ใหม่หมดอะไร uh-huh. ใหม่หมดแล้วก็เหมือนออกแนวกินเฮฟวี่เมทัลมีว้าว มีคำรามเรียกว่าหนักแน่นคมแล้วก็ดูเพียวๆดูดิบๆก็คือสุดท้ายก็ผ่าน4โหวตก็รอแข่งรอบ2ก็เลยพอนึกถึงเพลงซอมบี้ก็นึกถึงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นตอนม.ปลาย
1: ครับ
0: ตอนซ้อมมันจะต้องมีไอ้เล่นงานแบบประจำปีของ
1: โรงเรียน
0: วงดนตรีจะขึ้นไปเล่นกันของผมจะใช้วันภาษาไทย
1: วันภาษาไทยจะเล่นเพลงสากลอะไรก่อน
0: นั่นดิ
1: ออ
0: ก็มีโชว์จากนักเรียนก็คือจะไปเล่นภาคเช้าจะเป็นพวกแข่งขับเสพาอ่านทำนองสนออ่านกรแล้วก็ประกาศรางวัลคัดลายมือสวยอะไรเงี้ยก็ว่าไปช่วงบ่ายก็เป็นภาคของเวทีการแสดงของนักเรียนเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงม.ปลายขึ้นหมดเลยม.6พูดง่ายๆว่าม.6วงผมก็ซ้อมกันก็มีเพลงไทยมีเพลงไทยโลโซมีเพลงของแบ็คเฮดส่วนเพลงสากลอ่ะไม่มีคนอื่นเขาไม่ได้เล่นเพลงสากลแต่เพื่อนบอกเฮ้ยซ้อมเพลงนี
1: ้
0: ผมว่าอย่างที่ผมบอกเพลงอะไรวะไม่ได้ชอบเลยฟังก็ธรรมดาไม่มีอะไรแต่พอร้องไปร้องมากลายเป็นว่าคนที่เป็นดูข้างล่างอ่ะที่เป็นรุ่นพี่เราที่หรือว่าคนเด็กผู้หญิงม.ปลายเนี่ยชอบเพราะว่ามงคลฟังเพลงเทศไงเราก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้มันก็ได้รับความนิยมในกลุ่มของเด็กผู้หญิงหลายๆคนเลยนะ
1: ครับ
0: เขาก็แบบมากรี๊ดการ์ดเลยนะผมไม่ได้แฟนคลับจากเพลงนี้นะ
1: ไอ้ซอมบี้เนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ตอนนั้นคือ
0: ติดต่อมาหลังเวทีเลย
1: เป็นนักร้องใช่ไหม
0: นักร้องนำนะไม่ได้นำโน้ตอยู่ข้างหน้าฟอนแมนก็ร้องเพลงนี
1: ้ครับ
0: จริงๆร้องนำมี2คนสลับกันแต่ว่าผมร้องเพลงนี
1: ้
0: แล้วก็ร้องเพลงของพี่แบงค์วงแคทแคลชสองเพลง
1: คร
0: ับ แล้วพอลงมาเขาก็ลงมาให้ดอกไม
1: ้ให้ดอกไม้ด้วย
0: ใช่บอกโอ้ยเพลงนี้ชอบมากเลยเพลงนี
1: ้
0: แบบเหมือนปื้มเราอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เหมือนได้แฟนคลับในตัวแล้วกลายว่าเป็นเพลงที่ตอนแรกเราไม่ชอบ
1: แต่ว่าพอมีคนให้ดอกไม้ปุ๊บเฮ
0: ้ยชอบเพลงนี้มันดีเพลงนี้มันดีมันรู้สึกแบบโอ้โหไพเราะมันมีเทสรสนิย
1: ม
0: ปรากฏว่าไม่นานก็มันก็เริ่มดังไปเรื่อยๆนะสรุปแล้วเฮ้ยเพลงมันดีจริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็รุ่นเราอ่ะจนเราโตมาสักพักมันก็ซาไปนะประมาณอายุ20กว่า
1: เอาจนปัจจุบันเนี้ย
0: จนเข้ามา24 25ตามผับเริ่มกลับมาเล่นกันอยู่หมดเลย
1: ถูกใช่

0: ุกผับร้านกลางคืนทุกร้านจะต้องมีเพลงซอมบี้เล่น
1: เอาจริงหรือเปล่าทำไมมันร้องง่ายมันเล่นง่ายมันทำอะไรมันง่ายแล้วค่อนข้างเวอร์ไวไปเล่นให้ฝรั่งฟังฝรั่งแก่ฝรั่งเจนใหม
0: ่
1: ฟังทุกชนชาติเชื้อชาติชนชั้นฟังซอมบี้กันหมดเลย
0: เ
1: ออเข้าถึงง่ายด้วยความที่มันเล่นง่ายด้วยแหละเอาจริงนะน่าจะประเด็นหลักๆที่มันเล่นง่ายใช่แต่ว่าไอ้อย่างที่น้องก็ทำมันไม่ง่ายนะเขา
0: แล้วเขาผมว่าโจทย์นึงที่เขาเลือกเพลงเนี้ยเพราะว่ามันหลายๆคนรู้จักเพลงนี
1: ้
0: นะอาจจะไม่ได้แบบ 100% ของทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่รู้จักเพลงนี
1: ้
0: แล้วมันก็อยู่ในเรียกว่าวงการเพลงมาคนฟังมาก็เหลือยาวนานนะตั้งแต่ผมอายุ16-17อ่ะคุณคิดดูดิจนตอนนี้ผมอายุ25เป็นเจ้าเพศแล้ว
1: เอ้ยอายุ25โอเคได
0: ้เออตอนนี้ผม25แล้วเป็นเจ้าเพศแล้วก็ยังแบบนิยมอยู่นะ
1: ครับ
0: เออก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีๆจริงๆอ่ะอยากจะคุยกับจอตั้งแต่ที่แล้วว
1: ่
0: าเพลงน้องคนนี้มีความสามารถคือเก่งมากเลย
1: ครับ
0: คือเก่งมันมีเส้นทางของพอที่จะมองภาพออกว่าเขาไปได้ไกลเป็นศิลปินจริงๆนะ
1: เอาไว้ถ้าเกิดน้องมีโอกาสนะถ้าฟังอยู่มารายการเราดีกว่าเนาะ
0: น้องอยู่ภูเก็ต
1: ไกลใช่ไหม
0: ดูข่าวจากอันนี้อสมทภูเก็ตแล้วก็ได
1: ้
0: เพจอสมทภูเก็ตแล้วก็มี
1: ครับ
0: เ
1: ออแต่ว่าอาทิตย์หน้านะครับถ
0: ้
1: าเป็นไม่ได้จะเอาวงดนตรีมาเล่นเดี๋ยวผมจะชวนเพื่อนๆมานะครับก็อันนี้เวลาใกล้หมดยัง
0: หมดแล้วค่ะ
1: หมดแล้วด้วยโอเคนะครับเอาทิ้งไว้อีกสัก2เพลงแล้วกันนะครับผมเลือกอันนี้ You So Vain แล้วก็เพลงสุดท้ายก็ When We I See You Again แล้วกันนะครับน่าจะเหมาะกับเป็นการปิดเพลงสุดท้ายนะครับทิ้งไว้2เพลงแล้วกันแล้วเดี๋ยววีคหน้ามาพูดคุยกันต่อครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาตอบทุกท่านนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คนเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เสียงอะไรอ่ะ
5: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
4: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
5: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
7: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
8: ปัทมาพรหานฉันชัยรองแก้วชัยกฤต
7: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
8: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
9: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยณัฐพงษ์ม่วงธรรมนะฮะเจ้าของเพจการตลาดมาราธอนแล้วก็ นังสือขายดีทางการตลาดคือทุกวันนี้ก็ยังขายดีอยู่นะพิมพ์มา
12: พอขายได้
11: พิมพ์มาหลายปีแล้วอะนะฮะเนี่ย 6-7 เล่มเลยนะฮะเล่มแรกอย่าง Data Driven อะไรเงี้ยซึ่งผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วนะทาง YouTube นะฮะสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
11: มี2เรื่องนะครับที่ผมเกริ่นละกันพอหนุ่ยเองก็พูดอ่ะนะ
12: ครับ
11: คือเมื่อสัก
12: สัปดาห์ก่อน
11: สัก10วันได้อ่ะมันมีภาพข่าวประธานกลุ่ม C ซึ่งเป็นเจ้าของไอ้ Shopee เนี่ย
12: ครับ
11: มันเดินทางมาพบนายกรัฐมนตรีเว้ย
12: อ๋อ
11: นะผมถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นทำเนียบรัฐบาลนี่แหละนะ
12: ครับ
11: ครับได้พบกันที่งานโอท็อปนะคือที่พูดอย่างนี้มากๆนายกไปโอท็อป5วันเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยแล้วก็นายกก็บอกว่าให้คล้ายๆกับว่าให้กลุ่ม C เนี่ยช่วย SME ช่วย SME ด้วยอะไรทำนองเนี้ยใช่มั้ยแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าไอ้เนี่ยไอ้ Shopee เนี่ยทุ่ม500ล้านนะแล้วก็รู้สึกให้ใช้ไอ้นี่ได้อ่ะไอ้60 40เนี่ยน
12: ะไทยช่วยไทยอะไรเนี่ย
11: ไทยช่วยไทยเนี่ยแล้วก็เนี่ยสำหรับ10ออเดอร์แรกฟรีถ้าร้านค้าที่ยอดขายไม่กี่บาทอะไรทำนองเนี่ยใช่มั้ยคนมาวิจารณ์เยอะมากเลยนะว่าอันเนี้ยมันก็คือมันไม่ได้เนียหรอกมันก็ทำแบบนี้อยู่แล้ว
12: ครับ
11: นะไม่ได้ไปทุ่มเทิมหาร้านอะไรหรอกแล้วป้อมซึ่งอันนี้ก็โอเคคนก็ลืมไปแล้วนะเรื่องนั้นนะ เออเนี่ยอันเนี้ยป้อมก็มาวิจารณ
12: ์ครับ
11: ว่าสิ่งที่ควรทำเนี่ยคืออะไรนะอ่ะผมเกริ่นแค่นี้เชิญหนุ่ย
12: คือผมว่าอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะมันเหมือนตลาด marketplace หรือว่า e-commerce บ้านเราอะครับอาจารย์ผมว่าทุกคนเห็นแหละก็จะมีคนบ่นกันเยอะว่าแบบโดนค่าธรรมเนียมเท่านั้นเท่านี้ไอ้คำว่าขายดีจนเจ๊งเนี่ยมันเริ่มมีกันเยอะขึ้นจริงๆนะบางคนดูยอดขายเท่านั้นค่าธรรมเนียมโดนไปโอ้โหบวกภาษีบวกนู่นบวกนี่แทบไม่เหลือกำไรสักบาทแล้วก็
11: ที่หลังพบนายกนี่ขึ้นค่าธรรมเนียมแล้วนะ
12: เห็นข่าวอยู่ก็มีคนมันก็แซวกันนะเนาะแบบโหพอบอกมาซับซิไดซ์ปุ๊บอ้าวขึ้นค่าธรรมเนียมปั๊บแล้วมันยังไงนะผมว่ามันคือจุดที่คือต้องบอกก่อนว่าไอ้ marketplace เนี่ยวันนี้มันเป็นเส้นเลือดหลักเส้นเลือดนึงของธุรกิจออนไลน์และธุรกิจออนไลน์บ้านเราเนี่ยมันก็เยอะนะครับก็เลยผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแบบจริงจังอ่ะมันจะไม่เหมือนประเทศแบบอินโดนีเซียที่เขามี empowering ในการต่อรองสูงว่าแบบรัฐบาลบอกแบบนั้นก็ได้แต่ดูเหมือนบ้านเรามันถูกมันไม่ได้มองเป็นเรื่องหลักอ่ะก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับมันทำไมถึงไม่ใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็อาจจะบังเอิญกันมั้งประจวบเหมาะกับไทยมาร์ทเองเนี่ย marketplace ไทยก็เริ่มเปิดตัวจริงจังกันบ้านเราอ่ะบ้านเรามีอันนึงก็น่าจะคุ้นนะครับอาจารย์อย่างพันทิพย์ก็เปิดตัวกับก่อนหน้านี้ไม่นานเนาะแล้วก็มีไทยมาร์ทเนี่ยของคุณน็อตเนี่ยก็เปิดตัวมาตั้งใจแบบจริงจังอ่ะซึ่งเขาก็จะพยายามบอกว่าจะลด GP นู่นนี่นั่นเนี่ยก็เห็นหลายคนวิเคราะห์เยอะนะว่าแบบถ้าไทยมาจะรอดหรือว่า marketplace ไทยจะรอดเนี่ยมันต้องยังไงบ้างก็จะมีบางคนหนับหนุนบอกว่ารัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือหรือเปล่าคนเองก็ติดส่วนลดหรือเปล่าคือหลายครั้งต้องบอกแบบนี้อาจารย์ถ้าเราเสิร์ชของชิ้นเดียวกันในพวกแอปต่างๆเนี่ยแอปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเราได้ราคาไม่เท่ากัน
11: อาจารย์อ
12: าจจะได้ราคาถูกกว่าผมหรือแพงกว่าผมก็แล้วแต่แฟกเตอร์ต่างๆซึ่งเราก็ไม่อาจคาดเดาได้ซึ่งตรงนี้ผมว่าความค่าธรรมเนียมมันเป็นส่วนหนึ่งนะแต่สิ่งที่มันหนักที่สุดผมรู้สึกว่าอันนี้มันไม่แฟร์กับคนขายออนไลน์เลยคือ Data ถ้าอาจารย์ขายผ่าน Marketplace เจ้าใหญ่เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ Data เลยนะอาจารย์ไม่จะไม่รู้เลยว่าตกลงคนที่มาซื้อของอาจารย์เนี่ยสมมติอาจารย์ขายหนังสือคนมาซื้อหนังสืออาจารย์เนี่ยเขาเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่อาจารย์ไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะmarketplace พวกนี้ก็จะบอกว่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเพื่อ privacy เพื่อ PDPA แต่ผมถามอาจารย์อย่างนี้ถ้าอาจารย์ไปซื้อของร้านหนึ่งอ่ะอาจารย์อยากเลือกให้ data เขากับเจ้าของร้านหรือให้แพลตฟอร์มมากกว่ากัน
11: เจ้าของร้านสิ
12: เนี่ยผมก็คิดเพราะว่าอะไร
11: เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดว่าผมเป็นสมาชิกเนี้ย ก็ผมก็ต้องการให้ร้านได
12: ้
11: ร้านมันจะได้ให้อะไรผมไงแล้วเราช่วยร้านเราไปช่วยแพลตฟอร์มมันรวยอยู่แล้วไงแต่ว่าผมก็แปลกใจนะไอ้คิโน่นี่ผมซื้อหนังสือเยอะมากนะมันไม่เห็นให้ไม่เห็นให้บัตรผมฟรีเลยวะ
12: ผม
11: บัตรสมาชิกอ่ะ
12: ปีละ500เหมือนเดิมไหมผมไม่ได้ต่อมานานแล้ว
11: เออคืองี้คือครั้งหนึ่งอ่ะผมก็คือแต่ผมเลือกบริษัทใช่ไหมแต่ว่ามันอันนั้นมันเป็นชื่อผมใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นเนี่ยว่าไอ้บัตรนี้มันซื้อเท่าไหร่อ่ะเช่นสมมติว่ามันซื้อ 50,000 เนี่ย500ให้ไหมเฮ้ออ๋อแต่นี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง
12: เป็นไง
11: คือไอ้ใบเสร็จรับเงินผมเนี่ยมันไปเขียนไอ้รหัสบริษัทผิด
12: เอา
11: อ่ามันจะมีบริษัทนะฮะ010อะไรก็ว่านไปเลยผมก็เลยเอาใบเสร็จรับเงินเนี่ยที่มันเขียนผิดเนี่ยเอาไปให้เขา
12: แก้ไข
11: คือให้ออกใหม่เลย
12: อืม
11: และปีนั้นเนี่ยเขาให้ผมฟรี
12: ฮะเอ้ยอันนี้แปลกปกติไม่มีใครได้ฟรีนะ
11: คือเขาพูดเขาเหมือนเขาไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยผมมาซื้อเยอะจนกระทั่งผมเอาบัตรเอาไปเสร็จรับเงินไปปีเอาไปเปลี่ยนยังไง
12: อ
11: ๋อตามหลักอ่ะสมมติว่าคุณเป็นสมาชิกอ่ะคุณให้คนเป็นสมาชิกทำไมวะ
12: ก็เพื่อให้เขาเป็นลูกค้ากลับมาใช้ซ้ำ
11: เออคือไอ้คนเนี้ยมันต้องเป็นลูกค้าประจำ
12: ครับ
11: หรือพูดว่าเป็นสมาชิกหนังสือเงี้ยนะหมายถึงว่าเป็นซื้อร้านหนังสือนะไม่ใช่หนังสือเล่มไหนก็แสดงว่าอันเนี้ยผมได้ลด 10% หรือว่าหนังสือใหม่ลด 20% ที่คิโนะอย่างเงี้ยนะ
12: ครับ
11: อันนี้ก็ผมถึงจ่ายค่าสมาชิกแล้วก็ผมจะมาบ่อยไงเพราะเป็นสมาชิกแต่ตอนนี้พอคุณมีข้อมูลแล้วมันมีระบบนี่ใช่ไหม
12: ครับ
11: คุณก็ต้องรู้สิอ่ะแล้วผมเป็นสมาชิกเนี่ยผมต้องการได้ลดแค่ 5% 10% 20% สำหรับหนังสือใหม่เหรอ
12: ครับ
11: ผมก็ควรแบบจะได้อะไรมากกว่านี้ป่าววะ
12: มากขึ้นหรือเปล่า
11: สำหรับคนที่มันซื้อ10,000ก็ว่าไป50,000แสนหนึ่งอะไรเงี้ย
12: ครับ
11: และไม่งั้นคุณจะมีข้อมูลไปทำไมมันไม่ใช่เอเชียบุ๊กก็สมัครฟรีถ้าคุณเตยซื้อถึง 2,000 นะที่กลางเงี้ยบอกเลยเบอร์มือถือไปอะไรเงี้ยมันไม่ต้องมีมันต้องเสียค่าสมาชิก
12: ใช่ใช
11: ่ไหมหรืออย่างอมรินทร์อย่างเงี้ยก็
12: ฟรี
11: ซื้อถึงกี่บาทก็ไม่รู้ก็สมัครฟรีแล้วก็ได้ลด 5%
12: ครับ
11: แต่เนี้ยหมายถึงว่าเวลาบริษัทได้ข้อมูลไปแล้วอะคุณต้องเอาไปทำเป็นประโยชน์ด้วยนะไปทำแคมเปญทำอะไรให้เขาอยู่กับคุณนานขึ้นซื้อคุณมากขึ้นน่ะเขาเรียกว่า CRM อ่ะพูดง่ายๆมันจะทำไปทำไมเล่ามีข้อมูลทำไมไปใช่เหมือนรัฐบาลอย่างเงี้ยมีข้อมูลไปก็ไม่ได้เห็นว่ามาทำอะไรเป็นประโยชน์เลยมีข้อมูลประชาชนเต็มเลยนะคุณอยู่ในไอ้นี้ที่มันมีไอ้ประชาชนน่ะมันจะมีนี่อยู่อ่ะ
12: ใช่ไหม
11: เออสมาร์ทการ์ดอ่ะ
12: ชิปอ่ะ
11: เออคุณต้องมาทำอะไรสิ
12: มันผมว่าเนเจอร์อย่างหนึ่งนะคีโนะถ้าผมกลับมานึกคือผมเคยงงแบบอาจารย์เหมือนกันว่าเฮ้ยทุกๆร้านหนังสืออ่ะคือทุกอย่างในประเทศไทยแล้วกันนะส่วนใหญ่เมมเบอร์สมัครฟรีแต่คิโนะน่าจะเป็นร้านหนังสือเดียวมั้งที่ต้องจ่ายเงินแล้วตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเอ้ากัดฟันจ่าย500บาทก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าเขา1อันนี้ผมเดานะอย่างแรกเพราะเขาเป็นบริษัทแบบญี่ปุ่นหรือเปล่าก็อาจจะมีวิธีการคิดแบบญี่ปุ่นว่าโดยนอร์มของญี่ปุ่นต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นสมาชิกถึงจะได้พรีเวลเลจจริงๆนั่นคือความสงสัยนะอีกข้อหนึ่งผมรู้สึกว่าไม่รู้อาจารย์เป็นเหมือนผมไหมพอเราเสียเงินเป็นสมาชิกคิโนะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเราอยากซื้อให้เยอะขึ้นเพื่อให้คุ้มค่าสมาชิกที่เราอุตส่าห์จ่ายไปผมเป็นแบบหลัง
11: ส่วนผมนี่ก็คือผมเป็นมาหลายสิบปีแล้วนะ
12: ครับ
11: สร้างไปเป็นตั้ง30กว่าปีแล้ว ก็คือผมซื้อเยอะผมต้องเป็นสมาชิกไม่ผมเป็นสมาชิกก็ผมต้องมาซื้อเยอะ
12: ครับ
11: ใช่ไหม
12: โอ้โห
11: ผมซื้อเยอะก่อนผมดึงเป็นสมาชิก
12: ครับโอ้โห
11: กันเนี้ยเหมือนกันเนี่ยเหมือนผมเป็นสมาชิกไอ้โมโนแม็กเนี่ยจ่ายมันไปแล้วเว้ยกูก็ต้องดู
12: วันโลก
11: เว้ยวันโลกกูต้องดูเพราะกูจ่าย
12: เงิน
11: มือกระบาดแล้วก็ต้องดูบางทีไม่เด่นดูก็นอนฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
12: ครับ
11: อันเนี้ยแต่ว่า Netflix ผมไม่ได้เป็นนะ Netflix เนี่ยผมไม่เคยได้ดูนะแต่ผมก็จ่ายเดือน400กว่าบาท
12: อืม
11: แต่ผมก็ไม่เลิกนะแต่ผมก็ยังจ่ายอยู
12: ่จริงจริงคืออันนึงแล้วกันนะวันก่อนผมเพิ่งโพสในสัปดาห์ก่อนเพิ่งโพสในเฟซส่วนตัวไปผมเนี่ยอาจารย์สมัครต้องถามก่อนอาจารย์สมัคร Disney Plus มั้ย
11: ไม่สมัครเพราะว่า ไอตัว Netflix ผมเนี่ยยังกันดูไม่ทันแต่ผมว่าแนวโน้มผมจะสมัคร HBO
12: HBO มันเริ่มกลับมานะทีนี้
11: เพราะว่าไม่มันมีโปรโมชั่นตอนนี้ปีนึงรู้สึกจะ900กว่าบาท900กว่าบาทเองปีนี้นะ
12: งั้น
11: แล้วผมไม่อยากจะดู 2-3 เรื่องคือ1ผมอาจจะไปซ้ำไอ้ตัว Game of Thrones จะได้ดูไอ้ House of Dragon
12: โอเค
11: 2ที่ผมอยากจะดูเนี่ยก็คือซีรีส์เรื่อง Succession
12: เอ้ยอ๋อโอเค
11: Succession เนี่ยเป็นเรื่องของอันเนี้ยไอ้ Rupert Murdoch นี่แหละเอามาแปลง
12: Murdoch
11: อันเนี้ยอยากดูกันปีนึง900กว่าบาทจ่ายป่ะแล้วก็ไม่ต่อแล้วนะ
12: เดี๋ยวผมไปกดบ้างทีนี้ที่ผมพูด Disney Plus ขึ้นมาเพราะแบบนี้ผมอ่ะตัวผมเองเนี่ยผมสมัคร AS เนาะพอ AS เนี่ยมันก็จะตัดครบปีก็จะตัดอัตโนมัติว่าโอเคถ้าคุณไม่ได้ยกเลิกเราก็จะตัด Disney Plus รายปีต่อประมาณ 1,900-1,800 ผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แล้วเพิ่งตัดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนตัดเสร็จปุ๊บความช้ำใจผมคือ LINE @AS เนี่ยส่งเมสเสจมาบอกว่าสมาชิกสามารถเอาพอยต์999พอยต์ไปแลก Disney Plus ฟรี1ปี
11: อ๋อได้ผมดูได้เหรอ
12: ผมได้เนี่ยผมดูเสร็จแล้วผมก็แบบ1
11: อ๋อเดี๋ยวได้ไปแลกบ้าง
12: ทำไมไม่ส่ง SM AA message เนี้ยใน LINE เนี่ยให้ผมก่อนล่วงหน้าสักสัปดาห์หนึ่งผมจะได้ไม่ต้องเสียเงินเพื่อตัด1ปีผมจะได้เอาพอยต์ไป
11: แลก HBO Max ได้มั้ย HBO Max ได้มั้ย
12: ผมไม่ได้ message แต่ผมเจ็บใจอันเนี้ยซึ่ง
11: เพราะว่าผมไม่เคยใช้พอยต์ AS เลย
12: ใช่ป่ะผมก็ไม่เคยอาจารย์คือต้องบอกตรงๆว่าสักย้อนไปเท่าไหร่ดี20 30ปีก่อนเนาะผมว่าเราหลายคนใช้ AS เนี่ยเพราะวันนั้นเนี่ย AS เอาไปแลกอะไรก็ได้อะเวลาเราไปซื้อน้ำซื้อข้าวซื้อขนม
11: อ่ะคืออย่าง
12: น
11: ี
12: ้มันจะมีถูกไหม
11: พี่หน่วยพูดถูกก็คือเขาอ่ะเป็นแบรนด์แรกในเทเลคอมนะในเทเลคอมเนี่ย
12: ครับ
11: ที่เขามีเซเลเน็ตแล้วก็พูดให้เขาทำ CIM ก็ทำ CIM
12: เป็น CIM ที่ใช้ได้จริงด้วย
11: แล้วของเขาดีแบบ
12: อ
11: ะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อมาโจธนาเนี่ยก็ทำตามคดีกับแต่โจธนาทำอันเนี้ยโจธนาทำกับแฮปปี้ด้วย
12: คือ
11: ตอนนั้นเนี่ย AAS เนี่ยมันเน้นทำโพเทสแต่โจธนาเนี่ยมองว่าเทรนเนี่ยพีเพศมาเพราะพีเพศ90-10อะเขาก็เลยให้เนี่ยไปให้พีเพศ
12: ครับ
11: คุณคิดดูนะตอนนั้นเนี่ยไอ้แฮปปี้นี่ได้ขนาดที่ว่าไปแลกพอยต์หรืออะไรสักอย่างนึงนะคุณไปดูบัตรคอนเสิร์ตเบิร์ดได้เลยนะ
12: อืม
11: ถ้าถึงนะพอดีตอนนั้นสนิทกับโจธนาเขาก็
12: ครับ
11: เอาบัตรเขาให้บัตรคอนเสิร์ตดูเบิร์ดได้ดังนั้นผมไม่ยอมไปดูนะมันหายากอะไรเงี้ย
12: ครับ
11: แล้วก็ไอ้ทรูถึงมาทำบ้างอ่ะคือพูดง่ายๆมันกลายเป็น expected ไงคนคาดหวังว่าอันนี้
12: มันจะต้องมี
11: อ่ะคุณดูดิตอนนี้ไอ้บางจากเนี่ยผมก็ถ้ามีอะไรเนี่ยผมก็ไปเติมบางจากนะ
12: ครับ
11: มันก็มีสะสมแต้มไง
12: อืม
11: แต่ว่าผมก็ไม่สะสมแต้มที่เชลนะบางทีผมเครียดแต่สะสมที่เชลอะ
12: อืม
11: แต่บางทีก็เติมเชลก็มันใกล้อ่ะ
12: ครับ
11: บางทีบางจากคนมันเติมเยอะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่
12: แล้วก็
11: เ
12: ติมรถไฟ
11: อันนี้อดีตคุณนะเพราะว่าคุณไม่ได้เติมแหละคุณเป็นรถไฟ
12: ครับคือผมก็เลยแบบเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกเฮ้ยคือคุณมีข้อมูลเราแล้วอ่ะคุณไม่เอาข้อมูลไม่เอา Data ที่มีของเราเนี่ยทำให้เรารู้สึกเราโชคดีที่เป็นลูกค้าคุณบ้างหรอหลายๆแบรนด์เราเจออะไรแบบนี้เยอะหรืออันนึงอ่ะผมเจอบ่อยมากอาจารย์ SMS ส่งมาชวนผมซื้อเน็ตเพิ่มเน็ตเพิ่มแพ็กเกจเน็ตพิเศษซึ่งผม
11: SMS นี่แหละ
12: Unlimited ไงถูกป่ะคือเราก็งงแบบแล้วเราจะซื้อไปเพื่ออะไรอีก
11: ไม่คือเขาผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้แยกคืออย่างผมเนี่ยมี2เครื่องเคร
12: ื่อง
11: นึงผมจ่าย 1,288 คือมันก็จะแบบคือมันจะเร็วไปตลอดนะแต่ว่าไอ้เครื่อง750เนี่ยมันไม่อันลิมิตคือหมายถึงว่าคือมันจะช้ามาหมดแล้วมันจะช้าเนี่ยทุกวันนี้ช้าเป็นเต่าเลยมันก็บอกให้ซื้อเพิ่มไหมกูไม่ซื้อเพิ่มแล้วกูก็เอากูก็เอาอีกเครื่องหนึ่งส่งไปให
12: ้คือ
11: และอีกเรื่องหนึ่งที่
12: ผมก็เลย
11: ผมรำคาญใจมากก็คือว่ากูเป็นลูกค้าเก่าหนึ่งมึงไม่ดูดำดูดีกูเลยนะ
12: เออ มัน
11: แล้วมึงอะคือยังไงมันดูแลคนใหม่เยอะมากเลยกูคนเก่าเนี่ยมึงไม่ดูแลกูเลย
12: ใช่ไหมมันเหมือนเทลโคบ้านเราเหมือนแข่งกันว่าถ้าเมื่อไหร่ลูกค้าจะย้ายจะยกเลิกค่อยเอาพรีเวลเลจให้แต่กลับไม่ได้ใส่ใจลูกค้าที่อยู่มานานไม่มีปากไม่มีเสียงก็ปล่อยไปอย่างนั้นหรออันนี้มันเป็นวิธีการทำการตลาดที่ดีแล้ว
11: ว่ามันก็ไม่ใช่เฉพาะเทลโก้อะแต่อย่างเงี้ย
12: ครับ
11: ผมแต่ว่าเทลโก้เนี่ยผมพูดสมัยก่อนได้ไหม
12: เป็นไง
11: สมัยก่อนมันมีแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นทรูยุคแรกๆนี่แหละ20กว่าปีที่แล้วอะ
12: ผ
11: มเนี่ยเคยใช้ทรูนะ
12: รอ
11: ผมจ่ายเดือนละ 2,000 นะนั่นน่ะสูงมากนะคือว่าสูงมากนะเดือนละ 2,000
12: ครับ
11: คือส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์ละแล้วก็บริษัทจ่าย 2,000 เนี่ยแล้วก็ผมไม่ชอบอะไรสักอย่างผมไปยกเลิกผมยกเลิกเลยที่ตอนนั้นสาขาสยามหรือที่คาเฟ่ลี่ก็ไม่รู้นะจำไม่ได้ละ
12: ครับครับ
11: พนักงานไม่ถามอะไรสักคำหนึ่ง
12: ปล่อยเลย
11: ไม่ถามอะไรเลยเลิกก็เลิกไปผมเดาว่า1บริษัทเนี่ยไม่ได้เทรนในรายการเราเมื่อก่อนคุณสุภชัยฟังนะ
12: ครับครับ
11: สมัยก่อน20กว่าปี
12: ที่แล้วอ๋อเหรอๆคุณสุภชัยเหรอ
11: ตอนนั้นเคยบ่นครูว่าสัญญาณไม่แรงอยู่ที่หนึ่งเขาบอกก็ตอนหลังก็มีคนฟังพอดี PR ตัวบอกแต่นี้ไม่ได้ฟังแล้วอันเนี้ยผมก็สงสัยว่าคือหมายถึงว่าทำไมมันไม่ง้อหรอวะทำไมไม่เสนอแพ็คเกจวะซึ่งถ้าเป็น ASA เสนอ AS จะเสนอ DTAC จะเสนอแต่ผมก็สงสัยว่าทรูในยุคแรกไม่เสนอหรอวะแล้วก็สองหรือว่าคือบริษัทไม่เทรนเลยเหรอหรือสองอาจจะเทรนก็ได้แต่พนักงานอาจจะไม่ชอบบริษัทเลิกไปก็ดียิ่งเลิกไปก็ดีหรือเปล่าเนี่ยผมมีสมมติฐานสองอันนะ
12: โอ้ฟังดูแล้วแบบมันน่าปวดหัวเนาะแต่ผมว่าคนที่ทำ CRM ได้ดีจริงๆอ่ะอันหนึ่งแล้วกันเนาะตั้งแต่สมาชิกเนี่ยผมว่า Amazon แต่ต้องเป็นไม่ใช่ Amazon ร้านกาแฟไทยนะ Amazon ที่เป็นอีคอมเมิร์ซของอเมริกาเนี่ยคือ Amazon เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันจะมี Amazon Prime อาจารย์คืออาจารย์จ่ายสมาชิกปีละ60กว่าเหรียญนะผมจำไม่ได้แล้วแล้วอาจารย์จะสามารถส่งฟรีได้ภายใน2วันจ่ายสมาชิกก็ได้รับ
11: วันเดียวละ
12: พอหรือ
11: เซมเดย์เลยตอนนี้คือเซมเดย์เลยแล้วก็ดู
12: ไอ้ Amazon Prime อ่ะสตรีมมิ่งอ่ะ
11: แล้วก็เหมือนฟัง Spotify คล้ายๆมีดูหนังฟังเพลงได้อ
12: ่
11: ะ
12: มันมีดูหนังฟังเพลงแล้วก็อ่านอีบุ๊กของเขาได้ซึ่งไอ้ส่วน
11: นี้ที่เฉพาะในอเมริกากับแคนาดานะ
12: ใช่ครับซึ่งมันเลยทำให้ลูกค้า Amazon เนี่ยจาก data หลังบ้านก็เผยแพร่ว่าแบบยิ่งมีการซื้อเยอะมากกว่าปกติเพราะลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะใช้สิทธิ์ตัวเองให้คุ้มก็จะมีความบอกว่าคล้ายๆคีโนทำนะคือต้องจ่ายเงินเพื่อ
11: ได้ไม่มันยิ่งคีโนอีกเพราะว่ามันแพงคือจะปีหนึ่ง 3-4 พันมั้งใช่ไหม
12: ก็
11: ซึ่งตรงๆถ้าเป็นอเมริกันก็ไม่แพงหรอกถ้า
12: ร้อยเหรียญ
11: ถ้าเป็นผมนะผมอยู่อเมริกาผมสมัครอยู่แล้ว
12: ครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมว่าถ้าบ้านเราเนี่ยมันมีทำอย่างเงี้ยจริงจังก็จะดีแต่ก็จะเห็นว่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับเหมือนจะมีทั้ง Grab แล้วก็ Line เนี่ยมีการทำสมาชิกแบบเสียเงินเพื่อจะได้ใช้ privilege จริง
11: ๆไอ้ นี่คือใช่ไหมคุณใช่ไหม
12: ต้องบอกตรงผมไม่ได้ใช้เองอาจารย์ใช่ไหม
11: ไม่ใช้ผม
12: อ้าวหรอ
11: ผมไม่เห็นคุณประโยชน์คือหมายถึงว่าอันนี้เขา unsafe อันนี้ดูนะคือหมายถึงว่า unsend ได้เมื่อไหร่ก็ได้ปัจจุบันเนี่ยต้องประมาณภายในชั่วโมงนึงต้อง unsend แล้ว
12: ครับ
11: ไม่งั้นไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยแต่ผมก็ไม่ได้จ่ายเพราะมันแพงไปผมบอกเลยนะอันเนี้ยถ้าคุณคิด39บาทเนี่ยผมจะสมัครเฉพาะอันนี้เลยนะอันเซ็นเนี่ย39คุณจำได้ไหมไ
12: ออันไหนครับ
11: ผมเล่าให้ฟังตั้งนานมันแล้ว30ปีมาแล้วเนี่ยคุณรู้ว่าจ่ายค่าน้ำเข้าไปที่เซเว่นเท่าไหร
12: ่เท่าไหร
11: ่20นะ
12: อ๋อเหรอตอนหนึ่งบินเหรอ
11: 30ปีที่แล้วสมัย30ปีที่แล้วอ่ะ20นะ
12: อ
11: ันนี้เหลือ10บาทไงใช่ไหม
12: คือหมาย
11: ถึงว่าแล้วให้คุณใช้ iPhone ป่ะ
12: ใช่ครับใช่ครับ
11: คือ iPhone นะเมื่อก่อนเนี่ยไอตัวคลาวอ่ะมันแค่99บาทนะ200จิกะไบต์อ่ะ
12: แพงกว่านี้ใช่
11: แพงแล้วก็คนก็ไม่ค่อยสมัครไง
12: ใช่
11: จนกระทั่งมันเหลือ99กว่าคนสมัคร
12: ต่อปีหรือต่อเดือนผมจำไม่ได้แล้ว
11: ต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนเก้า
12: ต่อเดือนใช่ไหมประมาณ200จิกนะผมจำไม่ผิดเนาะ
11: แต่ถ้า2เตตาไบต์เนี่ย400กว่าบาทนะคนไม่สมัคร
12: เออเออใช่ใช่ใช่
11: แต่ผมไปสมัครกับไอตัวดับบล็อกดับบล็อก
12: อ๋อดับบล็อกโอ้นานเหมือนกันเนาะ
11: แต่ว่าเจมินายเนี่ย
12: ค
11: ุณแค่300คุณจ่ายแค่ประมาณ300กว่าบาทเนี่ยนะคุณได้
12: ได้2เทราไบต์
11: เดี๋ยววันคาวอะไรเนี่ย2เทราไบต์เลยนะ
12: ใช่ครับ
11: 250คือหมายถึงว่าราคาดรอปบ็อกซ์อ่ะแพงกว่าราคาไอ้เจมินายที่ใช้
12: จริง
11: ที่ใช้ไอ้
12: ตัวเลขเท่ากันความจุเท่ากันจริงๆ
11: คือพูดง่ายๆคือไอ้ที่2เทราไบต์นี่คือให้ฟรีเลย
12: ใช่ใช่คือผมว่าอย่างนึงอ่ะมันคือการผูกอีโคซิสเต็มเพราะต้องผมต้องออกตัวก่อนตอนนี้ผมเลิกสับเจมินายแล้วผมหันมาใช้แค่ครอสกับ GPT แล้วแต่กว่าจะเลิกสับได้เนี่ยก็ต้องไปนั่งเคลียร์ไอ้สโตรเลจของเราที่เราเก็บอะไรก็ไม่รู้ที่มันเก็บอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช้เวลาเยอะนะอาจารย์กว่าจะเคลียร์มันได้อ่ะซึ่งถ้าเราไม่เคลียร์ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคลียร์มันก็จะเป็นดินพอกหางหมูของค่าสับสคริปชั่นของเราแต่ละปีแต่ละเดือนอ่ะเดือนนึงหลายพันนะ
11: ใช่ผมเนี่ยจ่ายเดือนประมาณ 3-4,000 บาทเลยนะ
12: โอ้โห
11: พวกเนี้ยค่าหนังสือค่าสมาชิกหนังสือ
12: ครับ
11: ค่า Netflix ค่า Dropbox อะไรเงี้ยบ้าๆโอ้โหบางเดือนได้มาชาร์จสมาชิกหนังสือด้วยเดี๋ยวมึง 4,000 อะไรเงี้ยก็นู่นนี่อะไรเงี้ยเขาถึงบอกว่าไอ้ค่าพวกเนี้ยมันเยอะนะ
12: มันผูก
11: มันนั้นผมดูช่อง3เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีรายการเรื่องราวเสาร์อาทิตย์แล้วช่อง3มันจะมีช่วงหนึ่งธุรกิจเนี่ยมันจะมีคนมาพูดชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเขาบอกเนี่ยไอ้ระบบ subscription เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็น business model ที่ได้รับความนิยมนะแต่เขาบอกว่าตอนหลังเนี่ยมันเสื่อมเว้ย
12: เสื่อมหมอ
11: เพราะว่าคนมันเริ่มมาทำเป็นมาริโอคอนโดไงคุณรู้จักมาริโอคอนโดไหมเจ้าแม่การจัดอะเจ้าแม่การจัดของ
12: การทิ้งด้วย
11: หลักของการจัดของเนี่ยคืออะไรรู้ไหม
12: ครับ
11: หัวใจหลักของการจัดของคืออะไรรู้ไหมหนุ่ย
12: อะไรอ่ะ
11: ทิ้งคุณต้องทิ้ง
12: เช่นใช่
11: ห้องคุณเนี่ย20ตาราง22ตารางเมตรเนี่ยของเยอะขนาดนี้มึงจะจัดยังไงมึงต้องทิ้งก่อน
12: จริงจริง
11: ใช่ไหมมันถึงมีไอ้หนังเรื่อง how to ทิ้งไง
12: โอเคครับ
11: เหมือนหนังโรงเนี้ยของหนังไทยกูไม่ดูแล้วของ GTS เดี๋ยวแป๊บเดียวก็มามันอยู่ใน Netflix แหละนะ
12: จริง
11: ก็อันเนี้ยเขาก็เลยมาดูว่าเฮ้ยไอ้ subscription เนี่ยหลายคนมานั่งดูแล้วไม่ได้ใช้มันทิ้งไง
12: จริง
11: กินเงินแอมกินเงิน
12: จริงโอ้โหอันนึงอ่ะผมเสริมให้ทิ้งท้ายแล้วกันครับ
11: อ่ะ
12: รถยนต์ก็ต้อง subscription
11: เอออันเนี้ยเนี่ยไอ้อีลอนมัสก์เนี่ย
12: โอ้โหเป็นตัวเปิดเลยนะ
11: เบนคุณด้วยเบนคุณด้วย
12: เบนผมก็โดน
11: นะไอ้เบนคุณเนี่ยไปตามอีลอนมัสก์เปล่าวะเพราะเมื่อก่อนเบนมันไม่ได้คิดแบบนี้นะที่ต้องมาจ่ายอ่ะ
12: คิดว่าแบบนั้นผมคิดว่าแบบนั้นคืออีลอน
11: ผมว่าเรียนแบบอีลอนมัสก์แง่เลยว่ะใช่ไหม
12: อีลอนเนี่ยเป็นตัวเปิดแต่ผมต้องแต่ก่อนอีลอนน่ะคิดราคา make sense อีลอนคิดแค่เดือนละ300กว่าบาท200กว่าบาทสำหรับการต่อเน็ตได้ที่เหลือฟังก์ชันอื่นใช้ฟรีแต่เจ้าอื่น
11: ไม่ใช่ไอ้เลยไอ้เนี้ยไอ้
12: ตัวช่วยขับ
11: ไอ้ตัวออโต้ไพลอตที่ตัวท็อปอ่ะแพงนะ
12: อันนั้นน่ะเมื่อก่อนอีลอน
11: ในไทยยังไม่เปิดใช่
12: ขาดแล้วก็ในต่างประเทศเริ่มเปลี่ยนจากขายขาดเป็น subscription เดือนละประมาณ100เหรียญ
11: พูดง่ายๆ
12: คันอื่นเนี่ย
11: คือ Microsoft
12: เออถูกต้องครับเนี่ย
11: ไป
12: อีกหน่อยทุกอย่างรถที่ซื้อมาจะใช้ได้เต็มความสามารถก็ต่อเมื่อยอมจ่ายเงินรายเดือนรถผมถ้าจะให้เบาะนวดต้องจ่ายเพิ่มเดือนละ69บาทครับ
11: ให้เมียไปเรียนก็ได้ให้เมียไปเรียนนวดไปวัดโพอะไรก็ได
12: ้มันเบาะในรถอาจารย์เนี่ยฮาร์ดแวร์มันมีหมดอ่ะ
11: ไม่ได้ไรล็อกมันไม่ค่อยได้ล็อกเขย่าสั่นนิดหน่อยให้เมียไปเรียนที่วัดโพนวดเพื่อสุขภาพ
12: ครับ
11: เขาจะยอมนวดให้เราเปล่าแค่นั้นเอง
12: อาจารย์ทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันเกี่ยวกับ subscription
11: คือทิ้งท้ายสั้นๆนั่นคือถ้าหา data มาเอามาทำเป็นประโยชน
12: ์จริง
11: ถ้าหา data แล้วไม่ใช่ประโยชน์ถ้าคุณมี data แล้วคุณไม่มีประโยชน์คุณไม่ได้แตกต่างอะไรคนไม่มี data
12: ครับ
11: เออเวลาหมดแล้วฮะเราทั้งคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
3: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
13: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: เมื่อของกินของใช้แพงขึ้นน้ำมันแพงค่าไฟขึ้นคนจับจ่ายน้อยลงค้าขายลำบากจะปรับตัวอย่างไรแก้วิกฤตสร้างโอกาสอย่างไรต้องเปิดฟัง Econbiz ปากท้องต้องคิดครบเครื่องเรื่องเศรษฐกิจใกล้ตัวพาคุณเอาตัวรอดในภาวะเศรษฐกิจไทยปัจจุบันโดยวิทยากรศิรัทยาอิสระภักดีวรวุฒิอุ่นใจป้อมภาวุฒิสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์ศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรและศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคลิก Econbiz ปากท้องต้องคิดดำเนินรายการโดยกมลชนกทีฆกุลและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ทุ่มถึง2ทุ่มที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
3: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
2: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
7: สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันที่ดีมากๆวันหนึ่งนะครับผมอยู่กับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสุดหล่อคนดีคนเดิมของเราครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะ
7: สวัสดีฮะวันนี้แหมมาทันมาจัดรายการในวันพอดีเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่เลยขออนุญาตเชิญพี่โค้ชมาเล่าฟังเพราะจริงๆเนี่ยติดตามพอได้ข่าวว่าพี่โค้ชจะเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งเนี่ยผมก็ตามไปแล้วว่าแบบที่หนังสือเนี่ยมันจะออกมาแนวไหนในยุคที่แบบ AI เนี่ยมันถามแล้วตอบได้ทุกอย่างคนก็รู้ว่าไอ้ครับนี่และอ่อนในที่ช่องเรามีตอนนี้มีกิจกรรมเนาะAI ช่วยเขียนแคปชั่นขายแล้วก็สำหรับทั้งผู้สูงวัยแล้วก็วัยรุ่นก็เรียนด้วยกันได้นะครับใครสนใจที่อย่าลืมนะแอดไลน์แอด thinking radio นะครับสมัครโครงการ
8: ผมว่าผมจะส่งคุณพ่อคุณแม่ผมไปเรียนด้วย
7: ผมนี่จะไปเรียนเอง
8: บอกให้คุณพ่อคุณแม่ผมไปเรียนด้วยน่าสนใจมากคอร์สนี้เพราะว่าอย่างที่บอกอะคอร์สสำหรับผมว่าไม่ได้บอกว่าผู้สูงอายุอย่างเดียวนะผมว่าสำหรับผู้ที่ ไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่มั่นใจว่าฉันใช้แล้วคือใช้อยู่แล้วแหละแต่ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สำหรับเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันแล้วรู้เท่าทัน AI เนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุแหละจะเป็นวัยไหนก็ตามแต่เนี่ยก็ควรจะเรียนได้รู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจเพราะว่าเราจะได้ก้าวเท่าทันเนาะอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาก็ส่งเสริมไม่ได้แค่ผู้สูงอายุนะอาจจะเป็นผู้ที่ขออภัยนะผู้พิการอย่างเงี้ยหรือผู้ที่เขาเรียกว่าต้อยสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะได้เท่าเทียมกันนะครับก็ส่งเสริมฮะแต่ว่าเอางี้ก่อนที่โค้ชโอจะพูดเรื่องหนังสือใหม่เนี่ยต้องบอกก่อนขอขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่มีอุปการะคุณที่ได้อะไรนะอุดหนุนแล้วก็มาซื้อหนังสือผมจากที่ไหนก็ไม่รู้ยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะท่านผู้ฟังโค้ชโอพูดผิดนะผมยังไม่ได้เปิดตัว
7: ยังไม่เปิดตัวนะฮะมาก่อน
8: ยังไม่ได้เปิดตัวแค่ต้องเรียนตามตรงเรากำหนดวันเนี่ยที่จะออกหนังสือเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
7: คร
8: ับ นะครับหนังสือชื่อ Leading Transformation in the Age of AI นะครับก็เป็นคู่มือการใช้งาน AI สำหรับองค์กรดังนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นหนังสือการเขียนพร้อมการใช้ AI tools ต่างๆไม่ใช่เทคนิคอลเลยสำหรับผู้บริหารองค์กรเจ้าของธุรกิจว่าทำไมจะเอา AI มาใช้ในองค์กรทำไมคนเราคนทำงานใช้ได้นะแต่ทำไมพอมาใช้ในองค์กรเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่ได้ ROI ยังไม่ได้ผลกำไรมีแต่ค่าใช้จ่ายค่า subscription แล้วก็ค่าโทเค็น
7: แล้ว
8: มันเป็นเพนพอยต์จริง
7: เออแล้วบางคนคือใช้แบบเนี่ยผมเองก็ใช้แล้วก็ผมก็คอนซัลท์ที่ผมให้เซอร์วิสอยู่ทั้งหลายเลยเนี่ยเขาก็ใช้นะแล้วคำตอบที่โดนถามทุกวันเลยทำไมโทเค็นหมดเร็วจังเลยใช้แบบครบเลยโอ้ผมก็ครับ
8: นั่นแหละปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรวบรวมเนี่ยคือถ้าเข้ามาเนี่ยนะครับได้เปิดที่ลิงก์เนี่ยถ้าทุกท่านบอกว่าเฮ้ยต้องซื้อหนังสือไหมถ้าซื้อก็ขอบคุณแต่ถามว่าต้องดูคอนเซปต์ก่อนอะว่าตรงใจกับเพนพอยต์หรือโกขององค์กรเราหรือเปล่านะครับเพราะมั่นใจว่า AI ตอบได้ทุกอย่างใช่ฮะแต่ตอบถูกตอบผิดตอบเข้าเรื่องเข้าราวของเราหรือเปล่าเนี่ยคืออีกเรื่องนึง
7: ใช่
8: ไหมดังนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้อย่างที่บอกคือยังไม่ได้กำหนดวันเหมือนกับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ว่าเปิดจำหน่ายแล้วเพราะอย่างนี้ฮะขอเรียนสารภาพว่าหนังสือเนี่ยเพิ่งปิดเล่มจริงๆเนี่ยคือวันศุกร์ที่ผ่านมา
7: โอ้โหอุ่นมากนะอุ่นสุด
8: ๆคืออย่างนี้ครับพฤหัสเนี่ยเราปิดภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษเนี่ยใครถนัดคือจริงๆเนี่ยถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้ผมแนะนำนะให้อ่านภาษาอังกฤษไปเลยฮะเพราะว่าเล่มนี้ทั้งผมกับทางทีมงานวิจัยผมไม่ได้เขียนคนเดียวนะครับผมเป็นผู้เขียนหลักแต่ว่าผมมีทีมงานวิจัยและผู้ร่วมเขียนและทีมงานวิจัยหลายประเทศเลยคือเพนเหมือนกันเหมือนที่โค้ชโอพูดฮะแล้วมันไม่ได้เป็นของคนในประเทศไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกก็เป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแล้วกันเพราะเป็นพาร์ทเนอร์ผมอยู่ในหลายประเทศในเอเชียทีนี้เราเขียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วภาษาอังกฤษเราก็แก้ไปแก้มากับแก้คำภาษาไทยนี่แหละแล้วเพิ่งเสร็จเนี่ยคือมันสุกแล้วก็วันที่11แล้วก็เปิดรอบพิเศษมีเรื่องของเทรนนิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าอันนั้นผ่านไปแล้วนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับมีคนเข้ามาหลายร้อยคนผมว่าตอนแรกคิดว่าเป็นคลาสเล็กหลักสัก10-20คนเป็นร้อยคนเลยแต่ไม่เป็นไรใครถนัดภาษาอังกฤษผมแนะนำภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใครบอกว่าเฮ้ยไม่ถนัดภาษาอังกฤษภาษาไทยที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษแต่จะอยู่ในเฉพาะใน Amazon เท่านั้นนะ
7: ครับ
8: นะครับไม่ได้มีขายเป็นไฟล์ PDF อะไรไม่มีนะครับ
7: เป็นเรา Amazon ที่เป็นเว็บไซต์นะครับไม่ใช่ร้านกาแฟนะ
8: ไม่ใช่ร้านกาแฟเนี่ยจริงๆเลยนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ Amazon เพราะว่าหลายท่านผู้บริหารหลายท่านเนี่ยถนัดการใช้ตัว Amazon Kindle อยู่แล้วนะครับทีนี้กลับมาเรื่องเดิมก่อนเพนพอยต์เนี่ยคืออะไรผมบอกว่างั้นมาดูก่อนคือหนังสือเล่มนี้แก้ปัญหาอะไรพอเข้าไปเว็บไซต์ใครติดตามที่ YouTube Facebook นะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปอันนี้เข้าฟรีหมดเลยเข้าไปดูได้หมดเลยนะครับมันมีอันนึงคือ use case mapping ครับ
7: ครับตอนนี้สำค
8: ั
7: ญ
8: จะตอบปัญหาว่าตกลงแล้วเนี่ยฉันควรอ่านหนังสือเล่มนี้ไหม คลิกเข้าไปฮะผมก็คลิกสดๆไม่ได้ล็อกอินนะฮะเห็นไหมผมยังไม่เข้าสู่ระบบเลยนะครับ use case mapping เนี่ยจะเป็นตัวอธิบายว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับเรามีปัญหาสำคัญอะไร13ความท้าทายหลักนะครับ
9: 13ครับทุกวันนี้คำถามสำคัญ
8: ท้าทายหลักเนี่ยนะครับจะเข้าไปสู่18เครื่องมือในหนังสือนะครับเพื่อตอบสนองเป้าหมายดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติมาดู53ความท้าทายมีอะไรบ้าง1ในองค์กรเราหรือโค้ชโอเนี่ยมีการใช้ AI แบบกระจัดกระจายเยอะแยะไปหมดเลยใช่หรือไม่มีนะ
7: ติดข้อครับ
8: มีทุกข้อมีทุกข้อ
7: ติดทุกข้อผม
8: ตอบฮะคือตรงนี้มันเกิดจากอย่างนี้ทุกองค์กรบอกจริงไม่จริงไม่รู้แต่ผมว่าจริงนะส่วนใหญ่เลยก็ต้องตอบฮะใช้ AI อยู่แล้วใช้แบบกระจัดกระจายผู้นำยังไม่มีวาระ AI ที่ชัดเจนคือมีฮะแต่ยังไม่ชัดเจนเอาไปดูฮะเครื่องมือในหนังสือจะชุดมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวการสร้างวิสัยทัศน์ผู้บริหารและทิศทางคือ Executive AI Leadership Agenda นะครับเครื่องมือเนี้ยในหนังสือจะช่วยอะไรช่วยให้ผู้นำมีวาระที่ตกลงร่วมกันนะมีชัดเจนในเชิงกลยุทธ์และมุมมองความพร้อมทั่วทั้งองค์กรนี่คือตัวอย่างนะครับเนี่ยหรือไม่ก็ไม่รู้จะ AI ควรสร้างคุณค่าตรงไหนหรือไปเวลามาแหละองค์กรเจอแบบนี้ครับอยากทำ AI แต่อะไรฮะรากฐานดิจิตอลยังไม่พร้อมเลย Data ยังเป็นไซโลโครงสร้างองค์กรยังทึกทักยังเป็นเปเปอร์เยอะแมนนวลเยอะอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือทำ AI แล้วทำมีโครงการ AI Pilot เยอะแยะไปหมดเลยยังไม่สามารถขยายผลได้นี่คนโอโดนไปกี่ข้อเลยฮะลูกค้าคนโอ้ ถึงลูกค้าคนโอ้แล
7: ้วกันในองค์กรผมเองก็เยอะครับอย่างนี้คือ
8: มันไล่ไป
7: ใช่พอองค์กรเราเองไงผมว่าเรื่องสำรวจวิสัยทัศน์ทิศทางของผู้บริหารร่วมกันเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากมาก
8: ใช
7: ่คนนึงบอกว่าอยากใช้เทคโนโลยีแต่อีกคนนึงบอกว่าไม่เอาอ่ะดาต้าฉันอยากจะเก็บไว้แบบส่วนตัวไม่อยากให้ใครแม้กระทั่งสำนักบัญชีเห็นอันนี้ก็ใช้ไม่ได้
8: ใช่ไม่ได้เนี่ยสมมติเนี่ยมีเนี่ยอันนี้ตรงเลยแม่ข้อ7เลยมีข้อมูลและระบบแต่ยัง AI ยังไม่ให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือนะครับก็เพราะอะไรมันไม่ลิงก์ข้อมูลกันไงหรือมีการเรื่องของเนี่ยพอจะทำคุณยังไม่เข้าใจอย่างวิกิโคโชทำไมให้สำนักงานบัญชีไม่ได้ก็คุณยังไม่เข้าใจเรื่อง governance ไง
7: ใช่
8: เนี่ยใช่ไหมฮะหรือถ้าไปดูเรื่องอื่นเนี่ยสมมติองค์กรล้ำๆหน่อยเนี่ยนะครับจะทำ AI agent แล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะก

0: วันที่15 กรกฎาคมผ่านไปครึ่งปีแล้วอ้าวทำไปถึงไหนแล้วล่ะทำไมทำแล้วไม่เห็นผลแล้วทำไปแล้วจะสเกลต่อยังไงนะครับหนักเลยเนี่ยคือวัดการใช้ AI ได้แต่ยังวัดคุณค่าทางธุรกิจไม่ได้
1: ครับโอ้โหอันนี้สำคัญมาก
0: 13ฮะ
1: ใครที่ฟังทางวิทยุอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยที่ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook เราเนี่ยเปิดให้ดูหน้าจอของตัว Use Case Mapping คือเป็นการทำเหมือนคล้ายๆ Mind Map นะครับเป็นการเช็คว่าปัญหาคืออะไรและอาการยังไงแล้วเราจะควรจะปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างไม่ต้องซื้อหนังสือไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องมาเป็นใช้ซื้อพร้อมก่อนมันไม่ได้ขายปลอมนะหนังสือเล่มนี้แต่เราไม่เห็นว่าปัญหาเราคืออะไร
0: เราขายตัวโลจิกกับเครื่องมือเพื่อตอบโจทย์ตัวนี้ถ้าทุกท่านมีเนี่ย13คำถามเนี่ยความท้าทายขององค์กรถ้าบอกว่ามีสัก1 ใน 13ปัญหาความท้าทายผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยเพื่ออะไรเพื่อบอกว่าเรามี18เครื่องมือในหนังสือนะครับแล้วก็เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านถามว่าหนังสืออ่านยากไหมเอาอย่างแรกก่อนนะ13เครื่องมือแค่13ปัญหา18เครื่องมือรับฉบับจริงที่เขียนมาเกินทันหน้าเนี
1: ่
0: ยเราเลยพยายามย่อยเสร็จเนี่ยไปดูเกี่ยวกับหนังสือก่อนทั้งผมมีทั้งหมดเนี่ย369หน้าเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่เราคือผ่านให้น้อยที่สุดแล้วนะไม่งั้นคือผมเป็นเวอร์ชันเทสเวอร์ชันสั้นสุดรู้สึก280กว่าหน้าประมาณ300หน้าแล้วกันแต่คนอ่านส่วนใหญ่เทสแล้วอ่านไม่รู้เรื่องนะเพราะมันสั้นเกินไปเราก็เลยตัดสั้นให้น้อยที่สุด369หน้าพร้อมเครื่องมือในเวอร์ชันออนไลน์อย่างเมื่อกี้นะครับตัว use case mapping ทีเนี้ยนะครับถามว่าไฮไลท์คืออะไรถามว่าไม่สอนพร้อมจะสอนอะไรมาดูตรงนี้ฮะบอกว่าเมื่อกี้ use case mapping ไปแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างหนังสือนะครับเพราะทุกท่านเข้าได้อยู่แล้วแต่ว่าแนวคิดหลักคืออะไรคือเรื่องของ AI ready enterprise ครับนี่คือโมเดลนี้เลยโมเดลนี้เลยใช่ครับคือโมเดลที่บอกว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ขายอะไรขายเฟรมเวิร์คครับขายเฟรมเวิร์คที่มาจากผลรีเสิร์ชแล้วก็ประสบการณ์จากหลากหลายพาร์ทเนอร์ในหลายๆประเทศนะที่ทำเรื่องของ AI transformation เนี่ยเราได้โมเดลมาที่มันถูกหนึ่งก่อนนะถูกหลักวิชาการก่อนสองเนี่ยก็คือต้องถูกหลักการนำไปใช้จริงและมีองค์กรเอาไปใช้จริงได้แล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมาจากโลจิกที่ถูกต้องก่อนคุณต้องเซนซิงก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรหนึ่งเวลาจะทำ AI คิดอะไรครับหนึ่งใครเขาใช้องค์กรอื่นเขาใช้อะไรกันบ้างไปดู use case ไปดู benchmark ไปดู case study ใช่ไหมครับแต่แน่นอนอยู่แล้วเราไม่สามารถ copy ความสำเร็จของคนอื่นเพราะเขาไม่บอกหรอกครับว่าเขาล้มเหลวมาก่อนยังไงหรือบริบทองค์กรเขากับองค์กรเราก็ไม่เหมือนกันสองคือเทคโนโลยีเห็นคนใช้คอร์สโค้ดเห็นคนใช้นั่นนู่นนี่เอาเทคโนโลยีเราวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าแล้วคุณไม่ดูการแข่งขันพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเลยเหรอมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบพร้อมกันดังนั้นเนี่ยโลจิกแรกเนี่ยนะครับจะเป็นเซนซิงเครื่องมือในหนังสือหลักๆที่หลายองค์กรนำไปใช้แล้วชอบคือ AI Opportunity Map แผนที่การสร้างโอกาสจาก AI ภาษาไทยผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่ค่อยได้แต่ภาษาอังกฤษเน
1: ี่ยขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับแผนที่ในการสร้างโอกาสมันแปลว่าอะไรครับถ้าผมเข้าใจคือ
0: แผนที่ในการสร้างโอกาสเอไอถามว่าวันนี้โอกาสทาง AI มันมีเยอะหมดแล้วโอกาสขององค์กรเราอยู่ตรงไหนล่ะ
1: โอกาสมันจะมีโอกาสเนี่ยมันเท่ากับอากาศนะถ้าเราไม่มีความสามารถในการจะคว้ามันไว้เนี่ย
0: โอกาสเท่ากับอากาศถ้าเราไม่มีวิสัยทัศน
1: ์ครับ
0: วิสัยทัศน์คือสิ่งที่เรามองเห็นแต่คนอื่นเขามองไม่เห็น
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเซนซิงตัวนี้จะมาตอบโจทย์ถามว่าตอบโจทย์ตรงไหนตอบโจทย์โดยโดเมนหนึ่งครับโดเมนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแต่ละโดเมนคือแต่ละบทเลยโดเมนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ strategic sensing and growth direction วิธีการหา growth ข้างในเนี่ยจะมี opportunity AI opportunity map กับ use case portfolio ว่าสมมติเราหาโอกาสแล้วเรามีโอกาสตั้งร้อยโอกาสเนี่ยโอกาสไหนล่ะที่เหมาะสมกับเรามันมีวิธีคิดโลจิกมันด้วย

0: นั้นเนี่ยเฟรมเวิร์กของหนังสือเรื่องนี้คือ AI Ready Enterprise คือองค์กรที่พร้อมใช้ AI เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมันจะไล่ตามโลจิกเลยว่าโดเมนที่1ถึงโดเมนที่9โดเมนที่9จะเป็นเรื่องของสกอร์การ์ดสกอร์การ์ดถ้าหลายท่านเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือเคยเรียนอะไรนะบาลานซ์สกอร์การ์ดจำได้ไหมมันจะมีเรื่องของการเงินเรื่องของลูกค้าอันนั้นน่ะคือสมัยเก่าสมัยใหม่เนี่ยพอมี AI เยอะขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีมิติในการวัดผลไม่ใช่ KPI นะมิติในการตรวจสอบติดตามวัดผลและเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่คือมิติของเครื่องมือที่เรียกว่า AI Transformation Scorecard ถามว่าวัดเพื่ออะไรวัดถ้าสมมติเนี่ยเราใช้ AI มาผ่านไป3วันผ่านไป2สัปดาห์แล้วมันเฟลอ่ะถูกไหมมันต้องเฟลเยอะอยู่แล้วถามว่าวันนี้เราจะสร้างผมจะใช้คำว่า adaptive enterprise นะครับ adaptive organization loop มันจะมีวงจรการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องอย่างไรเพราะวันนี้คือ2สัปดาห์เฟล2สัปดาห์เฟลแล้วมันมีคีย์เวิร์ดนึงใน research ของในหนังสือเลยนะนะครับบอกว่ารู้ไหมฮะองค์กรที่แตกต่างระหว่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้าน AI มันมีแค่ 5% เท่านั้นเองแต่องค์กรเนี่ยที่ใช้ AI แล้วไม่ประสบความสำเร็จต้อง 95% ส่วนใหญ่เนี่ยพอเช็คลิสต์เมื่อกี้ถ้าใครบอกมีปัญหา13ข้อหนึ่งใน13ข้อเมื่อกี้คุณอยู่ 95% สิ่งหนึ่งอ่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าในรีเสิร์ชเลยนะ 95% ที่ไม่ประสบความสำเร็จใน AI ไม่ใช่ไม่ใช้นะใช้แต่คาดหวังผลเร็วเกินไปเพียง 1-3 เดือนอยากจะควิกวินไงอยากจะทำแบบสตาร์ทอัพไงแต่1-3เดือนพอเฟลเสร็จคืออะไรฮะปิดตกทิ้งไม่ไปต่อละแต่องค์กรที่ประสบความสำเร็จเขาวาง1คือเขาวางรถแบบ2เขาวางผลลัพธ์ที่คาดหวังได้สำหรับองค์กรในระยะ 6-12 เดือนไม่เร็วเกินไปและไม่นานจนเกินไปคือ 6-12 เดือนคาดหวังผลอย่าเร่งทำจนเกินไปเพราะเร่งทำก็กลับมาเรื่องเดิมคือมันไม่ได้สร้างเอาท์คัมนี่คือภาพรวมพอภาพรวมเสร็จมีอะไรอีกมันจะมีตัวนี้ฮะไล่ลำดับความพร้อมผมเรียกว่าเป็นวุฒิภาวะด้านองค์กรที่พร้อมใช้ AI ภาษาอังกฤษคือ Enterprise Architecture Maturity Stack นะไล่เลเวล1ถึง5เลยหลายองค์กรถ้าสมมุติในไทยนะหลายองค์กรบอกว่าอยากทำ AI เยอะๆติดข้อ1กับข้อ2ซะละไม่พร้อมเรื่องคนภาวะผู้นำData กระบวนการทำงานโครงสร้างองค์กรกระบวนการทำงานเนี่ยมันติดอยู่เงี้ยมันเลยไปไหนไม่ได้แล้วองค์กรที่ใช้เยอะก็จะติดปัญหานี้ฮะเลเวลที่3คือ Governance ละนะครับจะไปต่อเรื่อง Agentic AI หรือใช้ AI Agent ไปต่อไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นว่า 95% ขององค์กรเนี่ยนะครับมันยังไม่ไปไหนได้ใช้ผมเข้าใจได้ใช้แหละแต่ใช้แล้วอาจจะยังไม่เต็มศักยภาพดังนั้นเนี่ยพอเราได้ทำ9สเต็ป9โดเมนแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราพัฒนาความพร้อมก็คือตัว maturity step ความพร้อมด้านในแง่ขององค์กรเนี่ยนะครับทำเพื่ออะไรไม่เอาเจ๋งไม่เอาเท่ไม่เอาล้ำคนละเรื่องเราไม่ต้องขับรถเฟอร์รารี่เหมือนลิซ่าก็ได้เรานั่งรถเมล์ก็ไปถึงบุรีรัมย์ได้เหมือนกันนึกออกไหมดังนั้นฮะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรวันนี้เราต้องการเอา AI เอางี้นะหลักก่อนนะเอา AI มาใช้ในองค์กรนะครับไม่ใช่เท่ากับการทำ Reskill Upskill คนนะ Reskill Upskill คนคือ AI Literacy นี่คือเรื่องปัจเจกบุคคลแต่ถ้าองค์กรจะเอา AI มาใช้คุณต้องรีดีไซน์องค์กรคุณต้องทานฟอร์มองค์กรดังนั้นรีสกิลอัพสกิลคนมันเป็นแค่หนึ่งในหลายๆส่วนของการทำทานฟอร์เมชันดังนั้นเนี่ยการเอา AI มาใช้ในองค์กรเราคาดหวังนะฮะขวาเลยครับ Organization Capability ขีดความสามารถในการแข่งขันใหม่ขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดังนั้นมันจะมีทั้งหมดเนี่ย7ส่วนนะครับดังนั้นนี่คือภาพรวมคอนเซ็ปต์ทั้งหมดละดังนั้นถามว่าหนังสือเนี่ยเหมาะกับใครถ้าบอกว่าไปคลิกอันเดิมเลยฮะ use case mapping ฮะถ้าคุณไม่บอกว่าฉันไม่ได้มีปัญหา13เรื่องนี้นะครับ13เรื่องเนี้ยเมื่อกี้โค้ชโอเนี่ยบอกว่าโดนหลายข้อโค้ชโอต้องคลิกตรงนี้เลยฮะคลิกไปที่คลิกไปที่ order now เลยฮะ มี1 ใน 13แต่ถามว่าหลายท่านบอกว่าฉันไม่มีปัญหาแต่ฉันหลักอยากรู้อยากอัปเดตจะไม่ได
1: ้
0: นะครับแล้วผมอันนี้มั่นใจมากเลยฮะไม่เป็นรีเสิร์ชหลักๆแล้วก็ตรวจสอบแล้วว่าโมเดลนี้ไม่มีที่ไหนฮะไม่มีที่ไหนเพราะเราเพิ่งลองเองนะครับคิดเองไม่ได้คิดเองจากรีเสิร์ชและประสบการณ์จากหลายๆประเทศนะครับอีกอันนึงหลายท่านบอกว่าขอดูตัวอย่างได้ไหมได้สิครับเข้ามาที่เนี่ยฮะลิงก์ดูตัวอย่างหนังสือนะครับก็เข้าไปดูตัวอย่างพอดูตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับหนังสือนี่ย้ำก่อนนะมันเป็นอีบุ๊กนะ
1: ครับ
0: คือออกมาเลยฮะถามว่าจะพิมพ์เสร็จเมื่อไหร่
1: เราสามารถเข้าไปดูหนังสือตัวอย่างได้ด้วยนะคร
0: ับ ได้เลยนี่ฮะอย่างนี้มาเลยฮะเข้ามาจะเป็นหน้านี้เลยแล้วพอเข้าหน้าแบบนี้เนี่ยผมแนะนำฮะมันจะมีปุ่มฟูลสกรีนเนี่ยกดปุ่มฟูลสกรีนเลยฮะท่านจะได้แบบดูเต็มจอจะดูผ่านมือถือจะดูผ่านแท็บเล็ต iPad นะครับหรือเดสก์ท็อปแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอไปดูเนี่ยมันก็จะมีเดี๋ยวผมขอไปที่สารบัญนะผมกดผิดผมไปสารบัญก่อนสารบัญเนี่ยเห็นไหมฮะหนึ่งคือจะเป็นเรื่องของภาพรวมพิมพ์เขียวพิเศษ AI Ready Enterprise แล้วก็มีเหตุผลความท้าทายนี่คือ leadership ละLeadership in the Age of AI เป็นยังไงชุดเครื่องมือทั้งหมดเนี่ย18เครื่องมือเฟรมเวิร์คเป็นอย่างไรพิมพ์เขียวทั้งหมดแล้วมาเจาะแต่ละเรื่องคือมีทั้งหมด9โดเมนเห็นไหมมันก็ไล่ไปพอไล่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ execution plan ละทำไมเราต้องแบ่ง100วันนะครับแผนปฏิบัติการ100วันแรกแผนปฏิบัติการ12เดือนแรกและแผนปฏิบัติการ12ถึง36เดือนนะครับมันมีรีเสิร์ชทั้งหมดว่าทำไมต้องทำแล้วทำอย่างไรมันจะเป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นบลูพริ้นท์น่ะคือพิมพ์เขียวซึ่งคุณสามารถเอาไปแอพพลายกับของคุณเองได้นะครับนี่คือภาพรวมหนังสือก็เข้าไปอ่านได้ว่าเอ้ยมันใช่ไหมมันถูกไหมนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยโค้ชโอเฮดใช่ไหมฮะในเห็นอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เห็นในตัวอย่างครับเห็นตัว
0: ทีนี้ในตัวอย่างมันจะมีตัวนี้ฮะวิธีการใช้หนังสือ
1: ครับ
0: วิธีการใช้หนังสือก็คือตามสเต็ปนะครับตั้งแต่สเต็ปแรกเป็นสเต็ปสุดท้ายหรือเลือกอ่านตามความท้าทายเร่งด่วนขององค์กรเสมือนคู่มือแบบแยกส่วนนะมิกเกะ13ปัญหาเวลาโค้ชโอดูว่าเฮ้ยสมมตินะฉันบอกว่าฉันมีปัญหาเช่นจากระบุทิศทางการเติบโตในอนาคตแล้วกับในทางในและโอกาสทาง AI ไปบทที่4เลยฮะ
1: คร
0: ับ ง่ายดีไหมไม่ต้องไปนั่งอ่านไล่อยู่ไหนนะไม่ต้องดูเลยฮะอยากหาโอกาสทาง AI ใช้เครื่องมือ AI Opportunity Map แผนที่โอกาสทาง AI หรือถ้าบอกว่าหลายองค์กรบอกว่าอยากทำ AI Agent ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่โดยมีมนุษย์ AI Agent บริบทที่เชื่อถือได้มันไม่ใช่แค่ Data ฮะของยุค AI มันต้องเป็นเรื่องของ Trusted Contextนะครับและระบบองค์กรที่เป็นแกนร่วมด้วยกันไปบทที่7เลยฮะเป็นบทที่10โดเมนที่7นะครับเรื่องของ Agent Enable Workflow and Operating Model Design เครื่องมือที่มีใช่ไหมคือ Agentic AI Transformation Canvas กับ Agent Enable Workflow Blueprint เนี่ยไปเลยบทโดเมนที่7ไม่ต้องอ่านทีละบทอ่านเรื่องที่คุณจะต้องใช้
1: ครับมันเหมือนเป็นเพย์บุ๊กแล้วเหมือนคู่มือการใช้
0: เพย์บุ๊กเลยนี่คือเพย์บุ๊กเลย
1: ต้องบอกว่าไม่ใช่คู่มือใช้ AI แต่เป็นคู่มือการ transform องค์กรผมขอนิยามเรื่องนี้อย่างนี้ก่อนมันคือเครื่องมือการ transform องค์กรในยุคที่เรามี AI เป็นเครื่องมือแล้วเพราะว่าการ transform องค์กรเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนใช้เครื่องมือใหม่แต่มันคือเปลี่ยนทั้ง workflow ทั้งวิสัยทัศน์ทั้งเป้าหมายเพื่อให้มันตรงกับความต้องการในอนาคตแล้วก็การอยู่รอดขององค์กรในอนาคตนะติดตามเล่มนี้ได้ทางช่องทางไหนครับบอสครับนาทีสุดท้ายครับ
0: เดี๋ยวช่องทางเว็บไซต์ Digital Transformation Academy.org นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใน Facebook กับ YouTube นะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากไปคลิกอยากอะไรได้เลยครับฟรีนะครับยกเว้นตอนซื้อนั่นแหละ
1: ได้ครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการ Thinking Connect ครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามถึงตอนนี้แล้วพบสาระดีๆของ Thinking Radio ได้ในช่วงต่อไปครับผมกับอาจารย์บอสขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญรัตกุล
3: 90.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้ม ทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: วตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโวตมากมีสิทธิ์มากโวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
3: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับพบกับอาจารย์เชียงวสินแห่งอาจารย์เชียงกันไว้ปล่อยครับสวัสดีครับอาจารย์เชียงครับ
5: สวัสดีครับพี่โอครับ
4: สวัสดีครับแหมวันนี
5: ้
4: พบอาจารย์เชียงเนี่ยต้องมีเคสอะไรสนุกๆมาเล่าให้เราฟังเพราะว่าอาจารย์เชียงเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์หลายๆแบรนด์แล้วก็ช่วงหลังนี้เนี่ยจะฟิตกับการเข้าไปสัมภาษณ์เจอผู้ประกอบการเยอะแยะไปหมดนะจากลูกศิษย์จะกลายเป็นคอนเทนต
5: ์ใช่ๆตอนนี้กำลังคือพอดีเราเจอเคสเยอะ
4: ครับ
5: ได้ปรึกษาได้ฟังเคสประสบการณ์ประสบความสำเร็จของแต่ละเคสมาก็เลยแบบเออน่าจะมาถ่ายทอดจริงๆอ่ะส่วนตัวเป็นคนชอบอยู่แล้วชอบถ่ายทอดชอบมาชอบฟังพวกนี้อยู่แล้วก็ฟังพอดแคสต์ฟังเคสธุรกิจมาแล้วก็แบบคนอื่นเขาดูละครไงเราดูพวกพอดแคสต์พวกฟังวิเคราะห์ธุรกิจนั่งฟังสัมภาษณ์ธุรกิจเนี่ยฟังแล้วก็มาสรุปมาเล่าเรื่องแล้วก็ประกอบกับเราทำธุรกิจอยู่แล้วเจอลูกศิษย์อยู่แล้วก็เลยได้เคสมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอทำบทความออกมา
4: เพราะแต่เรื่องแต่ละเรื่องราวเนี่ยแต่ละเรื่องราวของธุรกิจที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เราก้าวข้ามอุปสรรคได้เนาะเขาเคยเจอปัญหาอะไรถ้าเรารู้ปัญหาแบบนี้เราก็รู้ว่าจะมีภูมิคุ้มกันยังไงแต่ถ้าเกิดประสบความสำเร็จเราก็ได้เรียนรู
5: ้คือบางทีเราฟังแค่ไม่กี่ประโยคนะบางทีมันก็ทำให้เราสามารถคลิกได้อะดีดนิ้วมาแบบแล้วไปต่อได้ทันทีอ่ะหรือบางทีมันได้แค่บางกำลังใจบางแนวคิดเราก็สามารถฟังแล้วได้แบบฮึกเหิมอย่างน้อยก็1ชั่วโมงก็ยังดี
4: ครับ ครึ่งชั่วโมงนึงก็ยังดีกว่านะเงียบเหงาไปทั้งวัน
5: ใช่ๆหรือมันเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาดีๆแค่ไม่กี่นาทีมันก็อาจจะทำให้เราดีไปตลอดทั้งวันเราก็ได้เหมือนกัน
4: บางทีสายลมแห่งอัจฉริยะอาจจะผ่านมาตอนฟังเรื่องราวของคนอื่นนี่แหละครับวันนี้เคสไหนที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังรายการเราฟังครับวันนี้ครับ
5: เชิญล่าสุดผมทำคลิปวิดีโอไปเป็นสามารถตามดูใน YouTube ช่องผมก็ได้นะครับเป็นเคสของน้องออฟน้องออฟเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ของติดใจไทยสแน็คนะครับซึ่งน้องออฟเนี่ยจะบอกว่าน้องออฟเป็นเจ้าของนะติดใจสแน็คเนี่ยเป็นผลไม้นะครับผลไม้เกษตรบ้านเราเนี่ยแหละเป็นมะม่วง
4: ครับ
5: มะม่วงอ่ะแต่ยอดขายอ่ะหลายสิบล้านปีเดียวนะ
4: ฮะ
5: ปีเดียวหลายสิบล้าน
4: ขายใจไทยสแน็ค
5: ลองเซิร์ชใน TikTok ก็ได้นะครับค
4: ือ
5: ในออนไลน์ใน TikTok มันจะโชว์ยอดขายอยู่ยอดขายไปอยู่ประมาณ 350,000 กว่าขายแล้วอ่ะ 350,000 กว่าชิ้นที่ขายไปแล้วอ่ะชิ้นนึงก็ไม่รู้ว่ากี่ออเดอร์นะแต่ว่าขายไปแล้ว3,500,000กว่าชิ้นเนี่ย
4: ครับ
5: ซึ่งประวัติจะแบบผมฟังแล้วว่าขนลุกเลยอ่ะ คือหนาวเราเลยคือฟังไปเนี่ยแล้วแบบเข้าใจเลยทำไมน้องเขาเก่งขนาดอายุประมาณ30ต้นๆเองนะทำไมน้องเก่งขนาดเนี่ยคือเริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวมันหาว่าดราม่านะช่วงนี้แบบใครจนก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนดราม่า
4: ความจนเราไม่เท่ากัน
5: ความจนไม่เท่ากันใครแบบใครสำเร็จแล้วมาแบบมาทำตัวจนนี่ไม่ได้เลยนะแต่ว่าอันนี้คือเรื่องเคสจริงก็คือเขาอะที่บ้านอะติดหนี้จากการทำธุรกิจเนี่ยประมาณแบบหลายสิบล้านนะครับแล้วก็แบบแล้วตั้งแต่แบบมหาลัยเลยอะจบมหายังไม่ทันจบมหาลัยอะไม่มีเงินกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็มาก็เลยต้องแบบไปรับจ็อบเสริมทำงานพิเศษทำอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำได้เงินแล้วเจรจาหนี้ตั้งแต่เด็กอะเวลามันมีเคสอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เวลาเด็กที่กำลังเติบโตมามันมีภูมิต้านทานนะพี่โ
4: อ
5: เนอะ
4: คือ
5: มันแบบมันเจอเรื่องโหดๆมาแล้วอะมันเจอเรื่องโหดๆมาแล้วแล้วก็แบบพยายามฝ่าฟันทุกอย่างให้มันผ่านไปได้อะจนเขาแบบทำขายของจะดูจากขายของขายเคสมือถือตามตลาดนัดเงี้ยแล้วพอ10กว่าปีที่แล้วโลกออนไลน์มันเข้ามาพอดีก็เลยเข้าออนไลน์ด้วยการแบบยิงแอดโฆษณาโหตอนนั้น10ปีแล้วเขายิงแอดโฆษณานี่รวยหมดแ
4: หละกดปุ่มยิงเป็นเนี่ยก็มีรายได้ได้นะ
5: ใช่หยิบสินค้าถูกยิงโฆษณาแล้วก็สินค้าอะไรก็ได้สามารถหยิบมาก็ขายได้หมดอ่ะเพราะว่าโลกโซเชียล Facebook ตอนนั้นน่ะมันเพิ่งมาเริ่มต้นแรกๆอ่ะแล้วพอได้เสร็จยุคนั้นเป็นยุคของตัวแทน
4: ครับ
5: ตัวแทนสินค้านะครับเขาก็เป็นตัวแทนระดับท็อปๆของสินค้าแบรนด์หนึ่งคือแบบอยู่ในแบบระดับบนเลยอ่ะระดับบนของตัวแทนสินค้ามียอดขายเป็ดเสร็จมาก็เป็นหลักร้อยล้านแล้วอ่ะหลักร้อยล้านต่อป
4: ีไม่ใช่ของตัวเองก็คือเป็นตัวแทนเหมือนประมาณเหมือนเราเคยมีช่วงนะยุคอะไรไอคอนประมาณนี้ไหม
5: โอ้ไม่ใช่นั่นมันคนละแบบกันเดียร์ไอคอนจะเป็นจะเดียร์ไอคอนเขาจะเป็นแต่นั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่า MLM นะคือต่อยอดมาแต่มันนี่คือตัวแทนขายอาหารเสริมนะครับ
4: โอเคก็คือมีแบรนด์ทำแบรนด์อยู่แล้วเราเป็นตัวแทนจำหน่ายให้
5: ตัวแทนจำหน่ายให้ขายอาหารเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงแอดโฆษณาขายได้ก็มีสินค้าจับต้องได้จริงแล้วก็มีขายของจริงมีพรีเซนเตอร์มีขายของอ่ะยอดขายเป็นร้อยล้านอ่ะเป็นร้อยล้านเสร็จแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยมันเป็นยุคของขายของออนไลน์มาร์เก็ตเพลสก็คือ TikTok Shopee นะครับตัวแทนมันเริ่มตายไป
4: ครับ
5: ค่าธรรมเนียมขึ้นค่าแอดขึ้นค่าการตลาดขึ้นหมดเลยขายของเนี่ยยุคตัวแทนน่ะถ้ามาจิ้นนะต่ำกว่า 50% นะโอ้โหแทบไม่รอด
4: เพราะว่าไปเอาเข้าแพลตฟอร์มเนี่ยโดนแพลตฟอร์มกินหมด
5: โดนแพลตฟอร์มกินหมด
4: แล้วลูกค้าติดพฤติกรรมการซื้อผ่านแพลตฟอร์มแล้วไม่ยอมการซื้อตรงแบบแชทแมปโอนเงินเอ๊ะไม่เอาละ
5: ไม่เอาแล้วแล้วซื้อตรงโดยซื้อตรงไปที่แบรนด์ออฟฟิเชียลแล้ว
4: ถ้าซื้อตรงก็ซื้อตรงกับแบรนด์เลยทำไมต้องมาผ่านตัวแทน
5: ไม่ซื้อตัวแทนแล้วซื้อตัวแทนน้อยลงแล้วนะก็ทำให้ทีมงานคือใครผ่านยุคตัวแทนมันจะรู้เลยว่าแบบทีมงานก็ยังมีอยู่ดูแลก็ต้องดูแลยิงแอดก็ต้องยิงไม่ยิงก็ต้องเลี้ยงลูกน้องอ่ะคือบางทีทำมาถึงจุดหนึ่งที่มันโตมากๆอ่ะไม่ได้ทำเพื่ออะไรแล้วนะทำเพื่อเลี้ยงลูกน้องคือยิงไปขาดทุนไปเหมือนต้องยิงเพื่อขาดทุนเพื่อมาเอายอดขายให้ทีมงานได้แพ็คของอ่ะ
4: ให้ธุรกิจมันรันต่อไปได้
5: ให้ธุรกิจรันต่อไปได้แต่เราขาดทุนน่ะจนแบบขาดทุนกลายเป็นขายดีจนขาดทุนนี่ของจริงนะขายดีจนขาดทุนน่ะแล้วอยู่ดีเนี่ยเขาก็ไปรื้อโปรเจกต์เดิมที่เคยทำเมื่อ10ปีแล้วตอนที่แบบลำบากอ่ะจะเอาแบบธุรกิจที่เกี่ยวกับเกษตรนี่แหละคือมีแพชชั่นแล้วว่าแบบทำไมอาหารหรือขนมหรือผลไม้เกษตรไทยอ่ะมันอร่อยมากนะในต่างชาติมากินเนี่ยมันดีมากนะแต่ว่าคนไทยกลับมองไม่เห็นเขาก็เลยไปหยิบมาซึ่ง10ปีแล้วเนี่ยเขาไปหยิบโปรตีนเกษตรมาทำนะครับเอาโปรตีนเกษตรมาทำเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าแบบด้วยประสบการณ์ที่ไม่เยอะ R&D ที่ไม่ได้ใ ชี่ยวชาญมากพอก็ทำให้คุณสินค้าคุณภาพมันไม่ดีเขาไปหยิบสินค้าเศษมาทีเนี้ยเขาเลยเอ้ยไปรื้อกลับมาดีกว่าตอนนั้นนี่คือแบบขาดทุนแล้วนะขาดทุนแบบเหลือเฮดโฟนไม่กี่เดือนเหมือนบางโตที่เพิ่งออกมาแบบนั้นเลยเคสเดียวกันเลยคือกระแสเงินสดอ่ะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากของธุรกิจอ่ะคือแต่ว่ายังดีที่ยังพอเหลืออยู่ไม่กี่เดือนอ่ะสองสามเดือนอ่ะก็เอาโปรเจกต์เดิมอ่ะพวกผลไม้อ่ะมารื้อใหม่นะ
4: ครับ
5: เอามารื้อใหม่ด้วยการไปพัฒนาสูตรขึ้นมาคือผลไม้ปกติเรากินมะม่วงครับแม่บ้านหรือพี่โอกินมะม่วงเงี้ยหรือแฟนกินมะม่วงเงี้ยก็จะกินเวลากินมะม่วงฮะน้ำปลาหวานมันต้องเยอะๆใช่ไหมเวลาจิ้มกะปิน้ำปลาหวาน
4: คือเราไม่กินมะม่วงธรรมดานะคนไทยเรากินมะม่วงมันต้องจิ้มสักอย่างนึง
5: จิ้มอะไรสักอย่างนึงจิ้มมาให้มันเยอะๆเยิ้มๆแล้วจิ้มไม่จิ้มธรรมดาด้วยนะต้องจิ้มแบบเยิ้ม
4: อยากจริงๆแล้วคืออยากกินน้ำจิ้มนั่นแหละ
5: กินน้ำจิ้มกับมะม่วงอ่ะมะม่วงรสสุดท้ายอ่ะ
4: ครับ
5: เขาก็ไปพัฒนามะม่วงมะม่วงที่เป็นอบแห้งเนี่ยที่เขาขายกันอยู่แล้วอบแห้งพี่โอน่าจะมีขายในห้างสะดวกซื้ออยู่แล้วนะ
4: ครับ
5: แต่พัฒนามาเป็นมะม่วงฉ่ำฉ่ำก็คือน
4: ้
5: ำปลาหวานที่แบบฉ่ำๆโดยที่ไม่ต้องไปจิ้มอีกแล้วไม่ต้องไปจิ้มอีกแล้วหยิบขึ้นมาเลยฉ่ำขึ้นมาเลยแล้วกลายเป็นว่ามันสินค้าคือผมก็ถามนะว่าเอ๊ะสินค้ามันติดตั้งแต่ตัวแรกเปล่าไม่ใช่นะเขาทำมาประมาณแบบหลายสิบตัวเขาบอกประมาณ30-40ตัวได้มั้งหยิบผลไม้เกษตรมาพัฒนาหมดเลยพัฒนาสูตรมาทั้งหมดมาลองเล่นได้มันติดตัวนี้เพราะว่ามันฉ่ำพอมันฉ่ำแล้วมันมีคอนเทนต
4: ์นะครับ
5: มันฉ่ำแล้วมีคอนเทนต์เพราะว่าเราแค่หยิบมาอาหารของกินที่มาขายใน TikTok อ่ะจะบอกว่าคุณแค่ทำให้มันมีคอนเทนต์ให้ได้อ่ะสีแสงสีเสียงคือเวลาคนดูอ่ะเขาไม่ได้รสชาติกับเราหรอกเข้าใจป่ะคนดูเขาไม่ได้รสชาติกับเราแต่แสงสีกับเสียงที่มันกินน่ะมันต้องเข้าไปอยู่ในคอนเทนต์ของเราให้ได
4: ้
5: ที่บอกว่ามันก็เลยกลายเป็นเฮ้ยติดใจกับคนที่เพิ่งกินชิมไปติดใจประกอบกับตอนนั้นอินฟูแอฟฟิลิเอทมาแรงมากประมาณปี2ปีที่แล้วมาแรงมากนะครับอินฟูไปรีวิวเยอะมากเลยแล้วแอฟฟิลิเอทในยุคนั้นก็คือปากต่อปาก
4: ครับ
5: ทำคลิปจากคนนึงไปสู่อีกคนนึงทำหนึ่งเนี่ยกระจายไป10ทำหนึ่งกระจายไป10ยิ่งคลิปไวรัลโอ้โหยิ่งขายดีในหน้าอินฟลูเอนเซอร์รีบยิ่งเอาไปรีวิวเองอ่ะบางทีก็รีวิวเองไม่ต้องจ้างเลยตะกร้าแตกหมดเลยแตกแป๊บเดียวยอดขายจากที่แบบจะขาดทุนอ่ะทำมาเพื่อเลี้ยงลูกน้องอ่ะ
4: ครับ
5: กลายเป็นว่าเปิดตะกร้ามาแป๊บเดียว1,000 ออเดอร์หมดสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือจะบอกว่ามันเป็นสินค้าที่มีคอนเทนต
4: ์สินค้าต้องทำคอนเทนต์ได
5: ้สินค้าต้องทำคอนเทนต์ได้กับเขาเห็นช่องว่างที่มะม่วงอ่ะมันมีอยู่แล้วนะในตลาดอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีนะมะม่วงมีอยู่แล้วมะม่วงมีขายอยู่แล้วแต่คนไทยไม่ค่อยกินนะมะม่วงอบแห้งคนไทยไม่ค่อยกินนะ
4: มันจริงๆของที่มันมีอยู่แล้วในตลาดเนี่ยมันมีหลักคิดอันนึงที่ผมอยู่ในธุรกิจร้านสะดวกซื้อเนาะเขาบอกว่าสินค้าที่ไหนที่มันมีมาแล้วนานๆน่ะแล้วมันไม่ตายอ่ะมันก็มีโอกาสแก้ไขปัญหาให้มันสะดวกซื้อมากขึ้นคุณก็มีโอกาสทำธุรกิจแล้วเหมือนใครทำน้ำเต้าหู้เดี๋ยวเต้าหู้ซังนะคือมีมานานแล้วน้ำเต้าหู้ไม่ใช่ไม่มีขนมไทยขนมหวานมีมานานแล้วไม่ใช่ไม่มีแต่ถ้าแปลงให้มันสะดวกมากขึ้นหรือทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
5: ม
4: ีโอกาสได้ครับผมเคสนี้ก็เป็นมะม่วงฉ่ำใช่ไหมเราเรียกชื่อเขาว่าอะไรมะม่วงฉ่ำ
5: ม่วงช้ำเลยพอม่วงช้ำเสร็จออกมาปุ๊บสินค้าติดกระแสช่วงนั้นเป็นช่วงยุคไลฟ์เจนนี่อ่ะประมาณปลายปีที่แล้วโอ้โหก็ให้เจนนี่ขึ้นไลฟ์สดปั๊บโอ้โหตะกร้าแตกแบรนด์หายหมดคนขึ้นไลฟ์สดแป๊บเดียวตะกร้าหมดขายของดีมากจนตอนนี้ต้องเปิดโรงงานเปิดโรงงานออกมาเลยจากแค่แล้วถามอ่ะว่าลงทุนเยอะไหมบอกโอ้โหพวกเนี้ยพวกผลไม้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะ
4: เอาซอสได้
5: ใช่เอาซอสได้แล้วก็บางทีลงทุนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสั่งเยอะไงโอ้โหไม่ต้องสั่งแบบหลักเป็นแบบพันกระปุก 2,000 กระปุกอ่ะหลักแค่ไม่กี่ร้อยกระปุกก็ทำแล้ว
4: ท่านผู้ชมวิทยุถ้าดูภาพนึกถึงแบบคนที่ขายหลักแบบหลายร้อยล้านนะหลักหลายร้อยล้านเนี่ยเขาน่าจะโอ้ไป R&D คิดถึงกระปุกที่มันสวยงามนี่ผมไปดูในเว็บไซต์เขาอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นถุงฟอยล์เลยฮะถุงก็เลยนะถุง
5: มันมีทั้งถุงฟอยล์แล้วก็มีทั้งกระปุก
4: มีแบบถุงฟอยล์แบบกระปุกแล้วกระปุกก็คือแรปกระดาษไอ้ทำกล่องกระดาษครอบไปให้มันดูเป็นดูดีขึ้นส่วนถุงก็เนี่ยถุงหนองมนอ่ะถุงหนองมนเนี่ย
5: ขายดีมากนะล่าสุดก็ไปเห็นของคุณเมย์ที่ขาย After You อ่ะเขาก็ขายขวดลูกกอใช่ไหมลูกกอก็ทำถุงฟอยล์เนี่ยเป็นผลไม้ไทยเหมือนกันทำถุงฟอยล์เหมือนกันแบบเนี้ยโหขายดีซึ่งตัวที่ขายดีตัวหนึ่งคือตัวอะไรรู้ป่ะเงาะตัวเงาะอบแห้ง
4: เงาะอบแห้ง
5: โอ้โหขายเนี่ยเป็นแสนแค่แพ็คเนี้ยเป็นแสนออเดอร์อ่ะ
4: โอ้โหผมมาดูในเว็บไซต์เขานะก็จะเห็นนะเงาะลิ้นจี
5: ่เขาเรียกว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรรู้ป่ะนิ้นงีเด็กชอบกินมากลูกผมอ่ะผมเอามาลองกินดูลูกผมชอบมากเลยอ่ะเป็นเงาะแล้วไปเงาะเวลาอบแห้งอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นมันจะไม่มีรสชาตินะครับเขาก็เลยไปผสมกับกลิ่นลิ้นจี่กลายเป็นงิ้นงี
4: ่เงาะกับลิ้นจี่รวมกลายเป็นงิ้นงี
5: ่งิ้นงี่เนี่ยมันมาจากคีย์เวิร์ดนะครับมาจากคีย์เวิร์ดของอินฟลูเอนเซอร์เขาไปไลฟ์สดพอไปไลฟ์สดเสร็จแล้วก็มาเรียกมันทำคลิปวิดีโอมาทำไลฟ์สดอ่ะแล้วแบบคีย์เวิร์ดมันติดออกมาว่างิ้นงี่พองิ้นงี่เสร็จเขาขอละกันขอเป็นงิ้นงี่เป็นชื่อเลยกลายเป็นว่าชื่อเนี่ยเป็นชื่อเรียกสามัญของเขาไปเลยอ่ะแค่ตัวเนี่ยขายเป็นแสนถุงเนี่ย
4: 89 บาท
5: ขายเป็นแสนออเดอร
4: ์ครับ
5: ในTikTokใน Shopee ด้วยนะ
4: ครับ
5: จะได้เห็นว่าสินค้ามันมีอยู่แล้วอย่างที่พี่โอบอกอ่ะใช่เลยบางทีอ่ะนวัตกรรมมันไม่ต้องลึกลับซับซ้อนอะไรมากเลยนะพี่โอ
4: ครับ
5: เราเห็นว่ามันมีอยู่แล้วในตลาดเราเอามาพัฒนาต่อในพฤติกรรมที่คนเขาไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการมะม่วงฉ่ำคนไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการแต่เขากินแบบนี้ทุกวัน
4: ครับ
5: กินจิ้มน้ำปลาหวานจิ้มกะปิจิ้มมาทุกวันพัฒนาออกมาเป็นมะม่วงฉ่ำลิ้นจี่เงาะเนี่ยเงาะที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันล้นตลาดเนี่ยไปเอามาอบแห้งอบแห้งมาผสมลิ้นจี่กลายเป็นงิ้นงี้ขายดีมาก
4: เขาใช้คำว่าซอฟต์ไดร์ทำให้มันแห้งแต่ยังมีความ
5: แห้ง
4: ก็อบแห้งธรรมดาแ
5: หละผลไม้มันล้นตลาดพี่โอแล้วแพชชั่นส่วนตัวเขาคืออยากช่วยเกษตรกรไทยเพราะสินค้ามันล้นตลาดเพราะมันผลไม้ถ้าไม่แปรรูปก็เน่าถูกป่ะถ้าไม่แปรรูปไม่ทำอะไรมันก็เน่าเสียแล้วพอพัฒนามาแปรรูปเสร็จเนี่ยรอดจากวิกฤตได้เห็นป่ะคือหลายคนอ่ะจะมุ่งมั่นกับธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วหรือบางทีธุรกิจมันแบบมันอยู่แบบช่วงเขาเรียกว่าช่วงแบบกำลังอาทิตย์จะตกแล้วอ่ะซันเซ็ตแล้วอ่ะมันกำลังจะแบบอุตสาหกรรมมันกำลังจะแตกสลายไปแล้วอ่ะอย่าไปกอดดิไปหาอะไรใหม่ๆทำนะครับหาแนวทางใหม่ๆหาพฤติกรรมใหม่ๆหาช่องทางใหม่ๆในประสบการณ์เขาก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นใหม่นะ
4: ครับ
5: แค่มีประสบการณ์และไปจับสินค้าในอุตสาหกรรมใหม่ตอนแรกผมเจอเขาผมงงเลยอยู่ดีไปทำสินค้าเกษตรได้ไงก็เลยสนใจมาสัมภาษณ์มาสอบถามคุยพูดคุยมาเอ้าโอ้คือเรามีแพชชั่นเรื่องสินค้าเกษตรแต่จังหวะใน10ปีที่แล้วอ่ะมันไม่เหมาะสมมันมาเหมาะสมในตอนที่กำลังจะมีวิกฤตรอบใหม่แล้วก็มาพัฒนาใหม่เหมือนบางโตเลยบางโตเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งออกมาเจอพี่โอออกมาเมื่อวานนะครับเรื่องของการหมุนเวียนกระแสเงินสดอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโอ้โหเส้นเลือดใหญ่ของกิจการ
4: ธุรกิจเราเลย
5: ยุคนี้เลยนะคือการที่เราไม่มีเงินจ่ายลูกน้องเนี่ยคือมันแย่มากนะคือมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำแล้วอ่ะพี่โอ
4: ครับใช่ถูกไหม
5: คือเราจะต้องเบี้ยวคืนผมว่าเขาน่าจะเบี้ยวมาหลายๆอย่างนั่นแหละเพราะว่าลูกน้องอ่ะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเดียวที่สุดแล้ว
4: ใช่
5: เพราะว่าถ้าไม่มีลูกน้องก็ไม่มีแคชโฟ
4: ก็หนักเลยไม่มีคนทำงานให้ไม่รู้จะหา
5: เงิน
4: เอาของอะไรไปขาย
5: มีของอยู่แล้วมีของอยู่แล้วใครจะขายคือแสดงว่าโอ้โหเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะเบี้ยวแล้วอ่ะ
4: ครับ
5: แสดงว่าโอ้โหมันหนักจริงเพราะว่าน่าจะเบี้ยวอะไรก่อนหน้านี้ไปเยอะมากแล้วครับถ้าเราแบบทำธุรกิจเราจะรู้เลยว่าเราจะไปชะลอซัพพลายเออร์ก่อนซัพพลายเออร์รอแป๊บหนึ่งต้องจ่ายเงินลูกน้องก่อน
4: เ
5: ดือนตัวเองไม่ต้องพูดถึงไม่ได้จ่ายแน่นอนถ
4: ู
5: กป่ะชะลอธนาคารชะลอทุกอย่างเพื่อให้เงินลูกน้องก่อนเพราะลูกน้องอ่ะเขาเดือนชนเดือนอยู่แล้วไม่มีเขาโอ้โหเขาไม่ทำแน่นอนเขาลาออกมีปัญหาอีกไม่มีแคชโฟลว์อีกขายไม่ได้อีกล่าสุดออกมายอมแล้วว่าเคลียร์ได้เรียบร้อยเคลียร์ได้เรียบร้อยธนาคารอิสลามมาช่วยเหลือเราเคลียร์ไปได้แล้วก็ทีนี้มันด้วยความที่ธุรกิจนะมันก็ต้องรันมันก็ต้องลีนม
4: ัน
5: ก็ต้องมีปัญหาออกไปเนี่ยเห็นไหมด้วยในเศรษฐกิจยุคนี้พี่โอ
4: ครับ
5: หนักไหม
4: เอาเรื่องเลยนะครับตอนนี้นี่คือใครที่ทำธุรกิจอยู่เนี่ยทุกคนก็บอกว่าโอ้แคสต์อิชคิงมันเป็นของจริงในตอนนี้จริงนะเพราะว่ามันเกิดการดึงหนี้กันไปดึงหนี้กันมาแต่ใครมีเงินสดนี่มีโอกาสซื้อของถูกมีโอกาสได้โอกาสธุรกิจใหม่ๆเยอะแยะเลยตอนนี้นะฮะ
5: แล้วไม่รู้เหมือนกันนะผมมองอ่ะกลายเป็นว่าธุรกิจไหนอ่ะที่ให้ความคุ้มค่ากับคนได้อ่ะไม่โอเวอร์ไพรส์จนแบบโอเวอร์ไพรส์นี่แทบไม่ต้องพูดถึงเลยระยะยาวนี่อยู่ยากมากเลยนะคือแบบอาหารการกินหรือของที่แบบที่มันดูหูมันหลักแบบเกินไปอ่ะกินครั้งเดียวคงไม่กินแล้วอ่ะ
4: สร้าง
5: อะไรที่แบบกินได้ทุกวัน
4: ครับ
5: ต้องกินอยู่แล้วผลกระทบมันอาจจะมีบ้างนะแต่ผมว่ามันไม่ได้เยอะอาจจะมียอดขายตกบ้างแต่พออยู่ได
4: ้
5: งั้นเราต้องประคองแล้วก็หาช่องว่างที่จะช่วยทำให้มันเติบโตได้คือพยายามอย่าอยู่เฉยๆครับ
4: ต้องมีโปรเจกต์ใหม่ๆตลอดเวลา
5: ใช่มันต้องมีแนวทางพัฒนาไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆหาแนวทางค่อยๆพัฒนาลงทุนให้มันน้อยมากที่สุดเพื่อจะได้เจ็บตัวน้อยถ้ามีโอกาสก็เสียบเข้าไปเพื่อเติบโตได
4: ้แล้วอาจารย์เชียงช่วงนี้ได้ลองโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือยังฮะเห็นเมื่อกี้โอ้โหตอนนี้ก็กำลังเห่อกันเรื่องเฮ้ยใช้ GPT work มันเริ่มเวิร์กแล้วเริ่มทำงานแทนเราแล
5: ้วโอ้สุดยอดเลยโอ้โหพูดถึงเรื่องนี้ผมใช้มันทั้งวันเลยมา4วันแล้วเนี่ย
4: ชวนอาจารย์เชียงร้อยก่อนหน่อยฮะมีเหลืออยู่4ที่สุดท้าย
5: คือตั้งแต่คอร์สโคเวิร์กออกมาล่าสุดก็ประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมที่แบบคนเห่อมากเลยโหตื่นเต้นมากเลยอะคอร์สโคเวิร์กอะไอเราก็ด้วยความที่ไม่ค่อยถนัดแพลตฟอร์มใหม่ๆถามว่าใช้ไหมก็ใช้แต่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ว่าพี่โอใช้ป่ะ
4: ก็ยังใช้คอร์สอยู่ครับ
5: ใช้คอร์สใช่ป่ะคือปกติผมอะใช้ ChatGPT คุยเยอะมากคุยทุกวันคุยแล้วแบบคุยจนเป็นเพื่อนไปแล้ว คุยกันแบบโอ้โหยังไงก็ต้องคุยอ่ะคุยจนทำให้มันรู้มันอ่ะคือเชฟพิธีอ่ะมันรู้ใจผมเรียบร้อยแล้วอ่ะว่าผมต้องการอะไรต้องการคุยแบบไหนต้องยังไงบ้างพอไปเปลี่ยนเป็นคอร์สอ่ะคือไปคุยกับคอร์สผมก็เสียเงินนะผมไม่ใช้คอร์สแต่ผมใช้คอร์สโค้ดเขียนโค้ดอะไรเงี้ยนะครับพอไปเปลี่ยนคอร์สอ่ะมันคุยไม่รู้ใจอ่ะ
4: ม
5: ันขัดใจนะผมจะเอ็กพอร์ตที่มันคุยในเชฟพิธีมาใส่ในคอร์สมันก็ก็ใส่ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ค่อยได้พอ ChatGPT มันออกมาใหม่เป็น ChatGPT Work อันนี้ ChatGPT Work นะ Work คือไม่ใช่แบบทำงานดีอะไรเงี้ยนะ ChatGPT Work เอาไว้ทำงานนะครับเอาไว้ทำอะไรได้บ้างแน่นอนเลยที่มันดีที่สุดในตอนนี้คือการทำรูปโอ้โหดีมากนะครับเอามาทำงานเอามาเขียนรีพอร์ตรายงานผมเอามาทำเขียนรีพอร์ตรายงานหมดเลยนะเอามันสมองที่ผมคุยผมสรุปให้บอกว่าสิ่งที่ผมคุยทั้งหมดสรุปมาให้หน่อยว่าผมต้องทำธุรกิจแนวทางไหนบ้างแม่งสรุปมาเป็นแบบรีพอร์ตรายงานเลยแล้วมาสรุปเป็นแนวทางช่องให้หน่อยสรุปมาเป็นแนวทางช่องเลยนะแล้วมาทำเป็นไฟล์ทำไฟล์ออกมาเป็น Excel มาไฟล์เป็นรูปแบบของ Excel รูปแบบของสินชีตด็อกแล้วทำเป็นพวกอันนี้ทำPowerpoint เชื่อมแคนวาสรีพอร์ตออกมาทำเป็นสไลด์เชื่อมแคนวาสเลยคือเวิร์กอะตอนนี้มันมีทั้ง2แพลตฟอร์มอะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือเป็นคอร์สอะมันจะมี3อย่างนะครับคุณผู้ฟังมันมีแชทที่เราคุยกันอะอันนี้คือ ChatGPT ที่คุยคอร์สก็เป็นคอร์สแชทธรรมดา ChatGPT Work นะครับอันนี้ไว้ทำงานอะไรที่ทำในคอมได้กดอนุญาตให้มันทำเนี่ยมันทำได้หมดเลยอันนี้ใช้เป็นแค่ทีเวิร์กคอร์สก็เหมือนกันคือเรียกว่าคอร์สโคเวิร์กเอาไว้ทำงานในคอมพิวเตอร์ทำอะไรสั่งให้มันทำได้หมดเลยไอ้ผูกสูตร Excel เนี่ยแต่ก่อนหูยากมากเลยทำไม่เป็นเลยนี้สั่งมันแป๊บเดียวทำเรียบร้อยแล้วก็ไอ้ที่เรียกว่าใช้เป็นทีโคเด็กโคเด็กก็คือเขียนโค้ดนะครับมันเขียนเว็บไซต์เขียนงานทำแพลตฟอร์มทำอะไรให้มันขึ้นโครงเนี่ยโคเด็กส่วนคอร์สจะเป็นคอร์สโค้ดเอาไว้เขียนโค้ดนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับคนที่เป็นสาย ChatGPT แบบผม เอามาแล้วแบบชอบมากเลยฟินมากในการเขียนในการทำมา 3 วันแล้วเนี่ยไม่หยุดเลย
4: ก็เดี๋ยวรอบหน้าชวนมาเดโมกันดูดีกว่านะถ้าตามจริงได้มัก
5: ได้ผล
4: อะไรนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราขอเจออาจารย์เชียงแล้วก็วันนี้เนี่ยดีใจได้ฟังเคสดีๆนะครับผู้ประกอบการทุกคนมีโอกาสทำธุรกิจเสมอครับหา new edge ของตัวเองให้เจอดูจากว่าเราถนัดอะไรแล้วก็อาจจะหาสินค้าใหม่กับลูกค้าคนเดิมหรือเครื่องมือเดิมที่เรามีความถนัดที่เดิมที่เรามีแล้วก็สร้าง new edge curve ของธุรกิจตัวเองลองทำดูนะครับแล้วก็แต่สำคัญครับต้องมีโปรเจกต์ใหม่เรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์เชียงต้องมีโปรเจกต์ใหม่อย่าหยุดแค่อย่างเดิม
5: อย่าโฟกัสนะครับโฟกัสเท่านั้นแหละโฟกัสแล้วก็หาโฟกัสเป้าหมายเราแล้วก็หาอะไรมาตอบโจทย์ที่เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเรา
4: ได้ครับวันนี้ครับขอบคุณอาจารย์เชียงเป็นอย่างสูงครับติดตามเชียงได้อาจารย์เชียงได้ที่อาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยนะครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพานิชแล้วก็อาจารย์เชียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ขอเช ่นแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันศุกร์ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่ผมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนักธุรกิจ SMBแล้วก็อาจารย์กูรูสถานที่มาร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้นะครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติของกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันในความการใช้ความรู้เรื่อง AI แล้วก็การนำไปใช้จริงในแบบฉบับของอาจารย์พินโยครับสวัสดีครับดร.พินโยรัตพันธ์ครับสวัสดีครับอาจารย
13: ์ครับและก็ทุกท่านครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์พินโยเป็นอาจารย์กิตติคุณที่วิทยาลัยประดิษฐ์ศาสตร์การจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน OD เนื้อแท
13: ้ OD อะไร OD ครับประมาณ
12: OD เนื้อแท้ของเมืองไทย1คนเลยนะฮะเป็นชั้นนำของเมืองไทยแล้วก็อาจารย์เป็นหนึ่งในผู้ที่ประยุกต์ใช้ AI ในทุกอนุของการใช้ชีวิตแล้วก็การสอนนะครับล่าสุดครับล่าสุดเนี่ยอาจารย์เปิดหัวหลักสูตร MBA ได้อย่างตื่นเต้นแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆแล้วผมเลยเห็นว่าการใช้ AI เนี่ยในแบบฉบับของ MBA เป็นอย่างไรฮะเลยอยากเรียนเชิญดร.พินโยมาร่วมเล่าให้พวกเราฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์พินโยเราช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า MBA เนี่ยเอาถ้าคนที่จบ MBA หรือคนเรียน MBA เนี่ยถ้าจะต้องใช้ AI เนี่ยเขาจะเอา AI มาใช้แบบไหนครับอาจารย
13: ์โอเคครับมาเริ่มจากหลับ3ง่ายก่อนครับโอเรานักธุรกิจเนี่ยเกิดขึ้นมาทำเพื่ออะไรครับก็
12: ใช่ใช
13: ่เราทำนักธุรกิจเราทำอะไรทุกวันนี้อ่ะใครก็ได้
12: อาจารย์ถามคำถามง่ายมากฮะแต่ตอบยากท่านผู้ฟังลองช่วยคอมเมนต์ผมมาหน่อยครับว่านักธุรกิจเราเนี่ยเป้าหมายเราต้องการอะไรฮะใช่ไหมคำถามคือถามนี
13: ้ใช่คุณต้องการอะไรอ่ะ
12: สำหรับผมนะคงต้องการ
13: คนส่วนใหญ่ตอบว่าจะตอบว่าอะไรโอ
12: ้ต้องการกำไร
13: โอเคต้องการกำไร
12: ประสบความสำเร็จในธุรกิจ
13: ต้องการเงินก่อนแหละส่วนใหญ่ถ้าผมถามในเวิร์กช็อปเนี่ยถ้าแปลงมานะส่วนใหญ่จะพูดแบบเล่นๆนะอันนี้ยังพูดแบบก็คือสุดท้ายคือคุณต้องการเงินนั่นแหละเงินแล้วประสบความสำเร็จจริงไหมอันนี้คือความยั่งยืนนะส่วนใหญ่จะบอกว่าเงินคราวนี้แล้วคนจะเป็นอย่างนี้ผมก็จะยกปรัชญาอุบุนโตเคยได้ยินอุบุนโตไหมคือเวลาเรียนบริหารธุรกิจเราไม่ได้เรียนเฉพาะแบบศาสตร์แบบล้วนๆนะเราเรียนปรัชญาโบราณทั้งอีไกทั้งกรีกโรมันเดี๋ยวนี้ยุคโซอีกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ชุกเขาสนใจโซอีกแต่มันมีอันนึงที่เขาพูดถึงเขาเรียกอุบุนโตอุบุนโตเนี่ยเป็นปรัชญาแอฟริกันซึ่งทีมบอสตันเซลติกเอาไปใช้แล้วชนะบ่อยมากขึ้น
12: โอ
13: ้ใช่แล้วเขาทำไงเขาบอกว่าหลักการง่ายๆเลยคนแอฟริกันเนี่ยเ ขาจะบอกว่าเขาไปทำงานเพื่ออะไรเขาไม่ได้บอกไปเพื่อเงินนะเขาบอกว่าเขาไปทำงานเพื่อทำให้คนอื่นทำงานง่ายขึ้น
12: โอ้ยนะครับเขาไปทำงานเพื่อให้คนอื่นทำงานง่ายข
13: ึ้
12: น
13: ให้คนที่อยู่หน่วยงานถัดไปทำงานง่ายขึ้นเออจริงไหม
12: จริงจริงจริงสมมติค่า
13: ใช่ซึ่งผมก็มาแปลงง่ายๆบอกว่าหลักสามง่ายตรรกะของนักธุรกิจมีง่ายเลยคือว่าถ้าคุณอยากได้เงินคุณต้องทำให้ลูกค้าง่ายขึ้นจริงไหม
12: ชีวิตเขาสนุก
13: ถ้าคุณถ้าเขาง่ายขึ้นเนี่ยยังไงเขาก็เอาเงินมาให้คุณใช่ไหม
12: ผมยอมเสียเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเอง
13: ใช่มันเหมือน Apple น่ะออกมาเคยมีมั้ยครับ Apple รุ่นไหนบอกว่าเออ Apple รุ่นใหม่ iPhone 18 19โง่กว่าเดิมง่ายยากกว่าเดิมแพงกว่าเดิมไม่มีโตมีแต่ง่ายขึ้นดีขึ้นจริงป่ะคุณก็ยอมจ่ายเพราะนั้นหน้าที่ธุรกิจคือไปทำให้ลูกค้าง่ายขึ้นถ้าส่วนในถ้าทำงานด้วยกันในองค์กรคุณก็ต้องทำให้เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานง่ายขึ้นจริงไหมถ้าเขาง่ายขึ้นเขาจะสับสนไปให้หาเงินได้ง่ายขึ้นอันนี้ง่ายที่สองง่ายที่สามคุณจะเป็นนักธุรกิจเก่งกล้าสามารถอะไรก็ตามคุณกลับไปคุณปฏิบัติกับทุกคนเป็น VIP ที่บ้านคุณก็ต้องทำให้ทุกคนง่ายขึ้นด้วยในชีวิตส่วนตัวเพราะนั้นผมจะพูดอย่างแรกเลยหน้าที่ผู้บริหารทำให้เกิดสามง่าย
12: ง่ายทำให้ลูกค้าง่ายทำให้คนองค์กรง่ายทำให้ครอบครัวตัวเองมีความสุขง่ายขึ้น
13: ใช่ชีวิตที่ง่ายขึ้นคนที่น่ากลัวที่สุดน่ารำคาญที่สุดคือพวกทำตัวยากแล้วทำให้คนอื่นยากจริงไหม
12: โอ้โห
13: เยอะซึ่งคุณไม่ควรมีในชีวิตคุณหรือทำตัวง่ายทำให้คนอื่นยากอันนี้ก็มักง่ายดีที่สุดคือคุณทำตัวยากแต่ให้คนอื่นง่ายขึ้นและที่สุดทุกคนจะง่ายขึ้นหมดคุณก็ง่ายขึ้นมันต้องมี mindset เพราะฉะนั้นมันอย่างแรกไม่ว่าคุณจะ up skill อะไรสอนได้เบคุณต้องฝังหัวตรงนี้เลยคุณต้องทำสามง่ายให้เกิดขึ้นให้ได้คราวนี้สั้นๆก็คืออย่างพัฒนาองค์กรเนี่ยมันคือศาสตร์ MBA ทุกศาสตร์อ่ะคือศาสตร์ที่ทำให้เกิดสามง่ายโดยธรรมชาติเลยOD ที่ผมจบพัฒนาองค์กรมาหลักๆคือทำให้เกิดความง่ายสามเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้น OD แล้วเดี๋ยวจะเชื่อมพัฒนาองค์กรนะทำให้สามง่ายแล้วเชื่อมมากับ AI ยังไงเพราะอย่างแรกเลยคุณต้องไปนั่งคิดก่อนว่าอย่าง OD นะผมก็ใช้ผมบอกตรงเลยผมเอาเฟรมเวิร์กการพัฒนาองค์กรเนี่ยมายกมาทั้งแท่งเลยไปสร้างพร้อมเพราะว่าบังเอิญเนี่ยผมไปทำงานคอนซัลท์ให้องค์กรซึ่งต้องใช้เทคนิคพัฒนาองค์กรนะครับผมก็ไปดูถามว่าลูกค้าต้องให้การให้ง่ายอะไรอ้าวเขาอยากให้ง่ายอย่างนี้ OD มันก็จะมีเฟรมเวิร์กให้ง่ายก็คือว่าสมมติว่าร่างกายคุณไม่แข็งแรงใช่ไหมคุณก็บอกว่าไม่แข็งแรงนี่คุณวัดยังไงเช่นคุณน้ำหนักอ้วนละ90กิโลแล้ว OD ก็ชวนตั้งเป้าอ่ะคุณอยากทำให้ชีวิตง่ายองค์กรง่ายขึ้นไงก็คือคุณอยากลดน้ำหนักจริงไหมจาก90หรือ10เสร็จแล้ว OD มันจะดูอีกพัฒนาองค์กรบอกว่าอ่านี่คือตั้งเป้าคุณตั้งเป้าอยากให้มันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยในแง่มุมของสุขภาพคนในโอ้บีรอบเอวมันเยอะแต่ OD จะมองอีกอย่างว่าแล้วถ้าจะทำให้เกิดขึ้นจริงคุณมีชัยชนะอะไรเพราะบางทีคุณอยากให้คนร่างกายคนในแผนกร่างกายคุณแข็งแรงแต่เกิดไม่มีเวลาอย่างเงี้ย OD จะเอาข้อมูลทั้งหมดอ่ะมาพัฒนาเป็นวิธีการเพื่อให้คุณกลับไปสามารถลดน้ำหนักได้ทั้งที่คุณมีอุปสรรคอย่างเงี้ยผมก็นี่เขาเรียกว่า OD framework ผมก็ OD framework อันเนี้ยมาใส่พร้อมเลยโอประมาณเนี้ยครับก็คนพบว่ามันเฉยเลยครับ
12: ทำให้เขาคือไม่ใช่แค่แบบหยิบ AI มาหยิบ ChatGPT มาแล้วก็ถามไปเรื่อยๆแบบไม่มีเป้าหมาย
13: ต้องทำอย่างแรกต้องทำถามก่อนคุณมีปัญหาอะไรปัญหาอะไรแล้วก็แล้วถ้าเป็นในองค์กรก็ต้องเป็นปัญหาร่วมกันเพราะถ้าเป็นปัญหาร่วมกันเนี่ยมันจะอยากแก้ร่วมกันจริงไหมก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่ยากของทุกคนนั่นแหละแต่ทุกคนก็ต้องถามว่าอ่ะแล้วคุณตั้งเป้าจะทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นภายในเมื่อไหร่แล้วอุปสรรคก็คือ challenge ของคุณเนี่ยมีอะไรเขาเรียก OD เขาเรียกจุด entry point เช่นซึ่งตรงเนี้ยเอาไปใช้กับ AI ได้ไงเพราะว่าส่วนใหญ่ AI จะให้คุณสมมติว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ไหม
12: ใช่ครับ
13: แต่ในความเป็นจริงเนี่ยถามจริงคุณเชี่ยวชาญอะไรไม่ทราบ
12: เราตัวเอง
13: นะคุณไม่ได้เชี่ยวชาญนะเพราะว่าถามจริงคุณเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญรู้เรื่องเหรอผมถามหน่อยแล้วก็ถามว่าแล้วก็คุณมองความเป็นจริงนะหลายครั้งคุณมองChatGPTหรือ AI ทั้งหลายเนี่ยคุณบอกว่าโอ้โหคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทำนู่นทำนี่ได้แต่ในความเป็นจริงนะครับคุณทำอะไรไม่ได้บางทีคุณเป็นอินโทรเวิร์ตนะครับ คุณไม่มีเวลาอย่างเงี้ยคุณเคยใส่คุณต้องใส่แฟกเตอร์นี้ไปด้วยคือผมจะแนะนำให้ AI ของผมเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วแต่ต้องใส่แฟกเจอร์ใส่แฟกเตอร์เช่นคุณเป็นคนอินโทรเวิร์ตคุณพูดไม่เป็นคุณมีอำนาจไหมคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญสมมติว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญก็จริงแต่คุณไม่มีอำนาจคุณทำอะไรได้โอเห็นไหมครับคราวนี้คุณต้องใส่แฟกเตอร์พวกนี้หมดปัญหาเป้าหมายแล้วก็ความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยคือคุณจะใส่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้แต่คำถามในความเป็นจริงอ่ะคุณอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พูดไม่เป็นก็ได
4: ้
13: ถ้าคุณไม่ใส่คำพูดอย่างนี้เข้าไป AI มันจะให้คำตอบประมาณเหมือนคุณเป็นคนพูดเก่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วย
12: ขอ
13: บคุณว่ามันจริงเหรอผมถามหน่อย
12: เราคิดว่าคุณมีอำนาจด้วยนะ
13: แล้วคุณจะคิดเดี๋ยวผมถามว่าโอ้คุณจะแก้ปัญหาทั้งหมดอ่ะอย่างวันนี้ผมสอน MBA เนี่ยอันที่คุณจะแก้ปัญหาเนี่ยคุณมีอำนาจไหมปรากฏว่าไอ้ที่เสนอมาไม่มีใครมีอำนาจเลยแล้วคุณจะแก้ยังไงพูดผมเพราะนั้นอันนี้คือการคิดไม่เป็นระบบไงโอ
12: ครับครับ
13: ผมมาใส่ผมก็ใส่เฟรมเวิร์กความเป็นจริงเพราะในโลกของการพัฒนาองค์กรเนี่ยเจ้าของเขาอาจจะจ้างคุณไปก็จริงแต่เข้าไปในองค์กรเนี่ยขอโทษนะลูกน้องเขาไม่พอใจเจ้าของอ่ะคุณจะเดินเข้าไปนี่บางทีมีปัญหานะจริงไหมคุณก็ต้องเช็คตรงในก่อนเดี๋ยวผมไปถูกเชิญไปพัฒนาองค์กรครั้งแรกอ่ะเขาบอกผมจบมาใหม่ๆเมื่อ20ปีที่แล้วเอ้าของเขามีเชิญเกสระดับประเทศมาคุณอาจารย์คุณเป็นใครอาจารย์ไม่มีชื่อเสียงเลยอาจารย์อย่าไปทำกับผู้ใหญ่อาจารย์ไปทำกับช็อปฟอร์ก่อนเอ้าคุณจะบอกว่าคุณเป็นเศษงานเหรอไม่ได้นี่ขนาดคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เขาไม่รู้จักคุณอ่ะ
12: ครับ
13: เพราะคุณก็ต้องเอาปัจจัยอย่างนี้ไปใส่ในพร้อมด้วยคุณพูดไม่เป็นคุณไม่มีเวลาอย่างถ้าคุณอยากลดน้ำหนักอ่ะผมจะชอบยกตัวอย่างนี้คุณอ้วนใช่ไหมฮะสมมติคุณอ้วน คุณตั้งเป้าหมายว่าอยากลดน้ำหนักใช่ไหมฮะจาก790เหลือ70แต่อะไรครับคุณมีแชลเลนจ์3เรื่องเช่นลูกค้าชอบชวนไปกินข้าวบ่อยๆ2คุณไม่มีเวลาออกกำลังกายเลย3เพื่อนร่วมงานชอบชวนไปกินข้าวแบบหนักๆทุกวันศุกร์ผมยกตัวอย่างนะเห็นไหมครับถ้าคุณใส่องค์ประกอบนี้ไปเนี่ยคำตอบที่คุณได้เนี่ยมันจะดีกว่าคุณต้องใส่ความเป็นจริงเข้าไปเพราะว่าไม่งั้นมันจะตอบ AI มันจะเชื่อว่าคุณน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณมีเวลาเหลือเฟือคุณมีงบประมาณล้นฟ้าแต่จริงในความเป็นจริงมีเหรอโอ้มีใครให้งบคุณง่ายๆหรอ
12: ใช่ใช่ไม่ม
13: ี
12: แน
13: ่
12: นอนไม
13: ่
12: ม
13: ี
12: แน
13: ่
12: นอน
13: ใช่คุณเป็นอย่างคุณทำเนี่ยสมมติคุณไปทำอ่ะกลุ่มเป้าหมายคุณเป็นเจนเซตอ่ะผมเคยเจอกลุ่มเป้าหมายระดับนี้เลยนะว่าอาจารย์ห้ามออกเจ้าของเป็นสายวิศวกรรมไม่เอาเรื่องซอฟต์สกิลเลยอ่ะถ้าคุณไม่ใส่แฟกเตอร์นี้ไปเนี่ยมันก็ออกมามีปัญหาจริงไหม
12: ใช่เอาแบบทำอย่างเดียวเลยลงมือทำอย่างเดียวไม่ต้องแบบพร้อม
13: ตอนหลังผมเลยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น3ประเภทหลักนะ
12: 30
13: ประเภท30ประเภทเป้าหมายประเภทบอกว่าปฏิเสธซอฟต์สกิลทุกเรื่องซอฟต์สกิลเรื่องเทรนนิ่งผมจะเพิ่มคำว่าให้ขอวิธีการแบบเนียนๆถ้าคุณใส่คำว่าเนียนๆไปเนี่ยกลุ่มเป้าหมายจะไม่ค่อยรู้ตัวนะคุณเคยรู้คำนี้ไหมอย่างนี้เลย

0: transformation เนี่ยมันมักไปไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรคุณมีเครื่องมือแต่คุณไม่มีอำนาจ
1: คุณไม่
0: ค
1: มี
0: น
1: น
0: ม
1: ะ
0: ีอำนาจ
1: ไอ้รู้
0: ไม่มีความรู้
1: ไม่มีเครื่องมือแล้วคุณคุยกันไม่เป็นด้วยถ้าคุณใส่แฟกเตอร์อย่างนี้เข้าไปทุกครั้งที่ใช้งานนะคือคุณเข้าใจหน้างานอย่างลึกซึ้งอ่ะมันจะให้คำตอบที่เหมาะกับคุณจริงๆคุณรับรองครับคุณจะนึกไม่ถึงเลยว่ามันสามารถให้คำตอบสำหรับคนไม่มีเวลามีอำนาจได้ด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่อยากเอาใหญ่มาใช้ในองค์กรจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงแค่ส่งใครบางคนไปเรียนแล้วนำกลับมาทดลองทำมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับไปเรียนโปรแกรมบางอย่างมาแล้วกลับมาที่เป็นองค์กรไม่ได้
1: ครับคนจะรู้จริงก็ต่อเมื่อสิ่งที่เอาไปทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บริษัทจริงๆไม่ใช่ทำเล่น
0: ครับ
1: เช่นคุณสามารถเอามาออกแบบเนี้ยว่าออกแบบพิชชิ่งออกแบบโปรโพซอลที่ต้องไปพิชชิ่งจริงๆอ่ะถ้าคุณออกแบบระดับนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเริ่มรู้ว่ามันคือถ้าเกี่ยวผลประโยชน์ปุ๊บความรู้มันจะขึ้นทันทีครับประมาณนี้แล้วผู้บริหารอย่าไปส่งคนไปเรียนเดียวผู้บริหารก็ต้องเรียนได้เยอะเพราะอะไรฮะคนที่เข้าใจกลไกความซับซ้อนและมองเห็นปัญหาเยอะๆจริงๆคือผู้บริหาร
0: คือผู้บริหารแท้จริง
1: ใช่เขาก็จะมองว่ามีขีดจำกัดตรงนี้มันมีคอนสแตรนต์ตรงนั้นอ่ะตรงนี้สำคัญถ้าไม่งั้นคนเวลต่างๆเขามองความซับซ้อนไม่ออก
0: ใช่ๆเพราะว่า C level เองก็ตามเนี่ยเขาก็ไปในเลเวลในอันเดอร์เขาได้แต่พอต้องข้ามทุกองค์กรหนีไม่ได้เขาเป็นความมีไซโลแล้วการเชื่อมโยงกันของแต่ละแผนกถ้าเอาใครที่คนเดียวไปทำเนี่ยเขาไม่เข้าใจ
1: ใช่เขาคราวนี้คุณถามว่าถ้าคุณมีไซโลอ่ะคุณเคยใส่ว่าองค์กรคือมีไซโลเข้าไปไหมถ้าคุณไม่ใส่เข้าไปนะคำตอบคนละเรื่องเลยนะประมาณเนี้ย
0: นั่นอย่างกระบวนการที่ MBA สอนในตอนนี้ที่เวลาสอนนักศึกษารุ่นใหม่นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียน MBAกระบวนการในการเรียนรู้เพื่อที่เขาเอา AI เนี่ยไปใช้ได้จริงเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างครับอาจารย์เวลาที่อาจารย์ดีไซน์หลักสูตร
1: ใช่ก็คืออย่างแรกเลยสอนประสบการณ์ก็คือว่าสอนให้เห็นความเป็นจริงเอาความเป็นจริงไปใส่พร้อมปัญหาเป้าหมายแล้วก็ constraint ก็คือต้องหาขีดจำกัดประมาณ3เรื่องอย่างต่ำเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นพวกคุณเคยเจอคนเก่งที่มันชอบอึดไหมเวลามันเจ็บอะไรมันไม่บอกว่าเจ็บอ่ะ
0: พูดไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่จริง
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องใส่เงื่อนไข3ข้อเช่นคุณไม่มีงบประมาณคุณทะเลาะอีกแผนกนึงเนี่ยคุณไม่สนิทกับหัวหน้าอ่ะแล้วคุณก็บอกปัญหาคือเช่นเจอไปที่หนึ่งนะพนักงานเป็นเดดวูดคุณก็ใส่คำพูดนี้ตรงแล้วคุณต้องการอะไรอ่ะโอ้อยากให้พนักงานไม่มีคำว่าเดดวูดแล้วทุกฝ่ายถึงขั้นโอ้ที่อื่นต้องมาดูงานว่าแผนกเราเนี่ยเปลี่ยนเดดบูดให้เป็นสตาร์ได้ยังไงเนี่ยคุณต้องตั้งเป้าแบบเนี้ยซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่กล้าตั้งเป้าเพราะไปเอาความสามารถตัวเองไปตัดสิน AI เพราะฉะนั้นคุณตั้งกล้าเป้าตั้งเป้าเด่นๆนะฮะเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าเงื่อนไขคืออะไรหนึ่งเดดบูดคือมีปัญหาการเงินส่วนตัวคุณเอาความจริงไปใส่เลยแล้วเสร็จแล้วคุณอาจจะไม่สนิทกันมากคุณเป็นคุยไม่เป็นบริษัทไม่มีงบประมาณสับสนพอคุณออกไปอย่างนี้ปึ้งคุณก็สั่งครับขอ20กลยุทธ์เลยโอ้เพราะถ้าเกิดคุณไม่ขอ20ไปรถมันจะเหมือนทำตัวเหมือน Google ให้คำตอบมา 2-3 ข้อ
0: ถ้าเราไม่คือ AI มันก็พยายามใช้สมองตัวเองให้น้อยสุดกันนะ
1: ใช
0: ่จริง AI เหมือนคนเลย
1: ใช่เหมือนคนเลยเพราะนั้นถ้าคุณสั่งสั้นๆเนี่ยคุณใช่ไหมมันจะเอาแบบที่ดูยังไงมันไม่ต้องถาม AI ก็ได้อะแต่คุณตื่นเต้นเพราะเป็น AI ออกมาแต่ไปทำจริงก็ยากอีกเพราะคุณลืมใส่ constraint ตรงเนี้ยนะครับเพราะคุณไปคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆคุณก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันให้คำตอบแบบผู้เชี่ยวชาญจริงๆแต่คุณเคยเจอผู้เชี่ยวชาญที่ถามคำตอบคำไม่โ
0: อ
1: มันไม่ใช่ทุกผู้เชี่ยวชาญทุกคนมันอยากตอบคุณนะคุณว่าจริงไหม
0: ใช่
1: AI มาทำตัวอย่างนั้นเลย
0: ในฐานะที่เคยเป็นร่างทรงของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราจะถามเป้าที่เขาตอบเขาถามตอบเราไม่ตอบเขาถาม
1: ยังไง
0: จะไม่ตอบต้องเหนือนั้น
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องรีบคำตอบออกมาเสร็จแล้วคุณต้องดูกลุ่มเป้าหมายด้วยกลุ่มเป้าหมายมี 3-4 ประเภทเช่นกลุ่มเป้าหมายประเภทเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต่อต้านคุณเนียนไปเลยผมเคยหรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นมืออาชีพเช่นบางคนผมเคยไปเจอโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลจบ PhD ต่างประเทศมาอย่างเงี้ยเขาต้องการอะไรที่เป็นหลักเป็นฐานอ่ะคุณต้องบอกว่าช่วยให้คำ

0: แบบมืออาชีพหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นเบบี้บูมเนี่ยผมเคยเจอนะทำแผนธุรกิจมาปรากฏลูกเป็นเจน Y พ่อเป็นเบบี้บูมแล้วก็ให้เขาปรับเป็นช่วยปรับภาษาของ business model เป็นเบบี้บูมอันนี้แหละครับเราจะสอนเบสิกอย่างนี้เลยครับประมาณนี้ครับที่สำคัญเอาโจทย์จริงที่บ้านมาทำ
1: นั้นเวลาที่เราออกแบบ
0: ไม่มีโจทย์ทำไงโจทย์จริงที่บ้านเลย
1: เพราะทุกคนต้องมาสร้างโจทย์กันเอง
0: ตั้งโจทย
1: ์อย่างนี้จะเรียกบูทแคมป์เลยใช่ไหมเรียน2วันนี่คือเป็นแคมป
0: ์ทุกคนจะทำตัวเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจุดหนึ่งถ้าคุณเรียนนะเรียนแล้วแค่ทำเวิร์กช็อปคุณจะรู้ 50% แต่ถ้าคุณไปสอนคนอื่นนะหรือทำให้คนอื่นอย่างเงี้ยคุณจะรู้ 90% ขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเช่นให้เป็นเคสกิฟเวอร์เช่นมีพนักงานคนหนึ่งเขากำลังสร้างสตาร์ทอัพก็ให้เล่าปัญหาเลยทุกคนก็ออกแบบAI agent เพื่อช่วยคนนี้เลยประมาณนี้แหละครับก็คือออกแบบแอปช่วยเลยแบบยื่นให้คนนี้แล้วเราก็ทำเป็นชุมชนด้วยเช่นเฮ้ยคุณเป็น MBA ละคุณจะช่วยชุมชนยังไงวันนี้ก็ทำเป็นกลุ่มที่ผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ดีในชุมชนจะออกก็ได้แอปประมาณ 7-8 แอปเลยก็คือทุกคนน่ะต้องไปคอนทริบิวต์ให้ข้างนอกเพราะอะไรครับธุรกิจมีหน้าที่ทำให้คนง่ายขึ้นเพราะนั้นเขาต้องไปสัมภาษณ์ว่าคนยากยังไงแล้วออกแบบแอปไปช่วยแล้วเราต้องรับผิดชอบเหมือนคนไปดูสังคมครับสังคมอย่างวันนี้ก็มีกลุ่มที่พัฒนาเรื่องอะไรฮะสิ่งแวดล้อมก็ไปออกแบบแอปแก้สิ่งแวดล้อมเพราะนักธุรกิจคืออะไรครับถ้าเป็นฝั่งผมนะเขาจะบอกว่านักธุรกิจเป็นคนที่มีโอกาสแก้ปัญหาโลกได้มากเพราะมีทั้งทุนทั้งเครือข่ายแล้วก็ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมฮะเราก็สอนให้เขาไปแก้ปัญหาจริงเลย
1: ครับนี่ถ้าเป็นในกระบวนการนี้ถ้าถอดประเด็นคือถ้าเราเอาแนวคิดของการสร้างอย่างบูตแคมป์เนี่ยครับบูตแคมป์อย่างนี้เราสร้างบูตแคมป์ขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านเอ็มบีเอและไม่มีประสบการณ์เอไอมาเรียนรู้ร่วมกันในเวลาอันสั้นเพื่อให้เข้าใจว่าเราเอไอไปประยุกต์ใช้ยังไงโดยทุกคนต้องมาต้องตั้งโจทย์ที
0: ่ชัดใช่คือคิดเป็นระบบ
1: เงื่อนไขเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่มานั่งพร้อมกัน
0: ใช่คุณต้องใส่เงื่อนไขความเป็นตัวคุณปัญหาในองค์กรคุณด้วยคือคุณใส่เยอะๆเป็น10ข้อก็ได้ครับนะครับองค์กรตอนนี้ต้องการพนักงานอะไรฮะอยากมี efficiency มากขึ้นทำมี productivity ทุกคน engage คุณใส่ภาษาไปเถอะแต่คุณต้องตั้งเป้าตัววัดไว้เสร็จแล้วบอกทุกคนไม่มีเวลาฝึกอบรมไม่มีงบประมาณฝึกอบรมคุณใส่คุณแบบตั้งเป้าให้ชัดแล้วบ่นให้มันสุดอย่าทนกับทุกเรื่องกับ AI คุณต้องใส่สารปัญหาเรื่องเล็กน้อยเข้าไปใส่อำนาจคุณเข้าไปผมไม่มีอำนาจผมไม่สนิทกับใครเลยผมเป็น introvert ใส่เข้าไปเลยครับบุคลิกทีมของแผนกทะเลาะกันมาก่อนคุณใส่เข้าไปเลย
1: ครับ
0: มันจะคำนวณให้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนมองข้ามครับ
1: คือเหมือนถ้าเรามีปัญหาแบบในองค์กรอย่างเช่น
0: ใส่ไปเลยครับ
1: ปัญหาเรื่องพนักงานมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้ก็เลยทำอย่างนู้นอย่างนี้ทำให้มาทำงานสายมาทำงานช้า
0: ตั้งตัวเลยได้พนักงานมีนิสัยทางการเงินที่ยอดเยี่ยมถ้าลงไปลึกมากกว่านั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงในฟิวดีจะเน้นการที่การเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนนิสัยเลยเพราะว่าเวลาคุณออกแบบโปรเจกต์อะไรก็ตามเนี่ยสมมติคุณออกแบบโปรเจกต์ก็คนมันจะมีแค่แอคทิวิตี้แต่รู้ได้ครับว่าพอกิจกรรมนั้นจบบางทีนิสัยเก่าก็กลับมาเพราะ AI เนี่ยในฟิวดีถ้ามาเรียนกับพวกเราที่องค์กรนะเราจะถึงชวนตั้งเป้าถึงขั้นเปลี่ยนนิสัยโอเคยได้ยินเปลี่ยน21วันไหมคนเราเปลี่ยนทำอะไรซ้ำๆ21วันจะเป็นนิสัยใหม่ใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ย
0: วตอนนี้ตัวเลข
1: เป็นไงฮะผมสามร้อยก็เคยมีคนคำนวณใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่21วันแล้ว
0: ไม่ใช่350กว่าวัน
1: 350วัน
0: คือประมาณว่าถ้าคุณอยากให้คนร่างในองค์กรแข็งมีการเงินพนักงานไม่มีการหายการเงินเขาก็ต้องมี money intelligence ใช่ไห
1: ม
0: รู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักลงทุนถ้าจะเปลี่ยนนิสัยเนี้ยอย่างต่ำหนึ่งปีโอเพราะเราถ้าเป็นถ้าเราจะเปลี่ยนนิสัยคนเราตั้งเป้าเลยเราก็ต้องบอกว่าปัญหาพนักงานมีปัญหาเงินปัญหาตั้งเป้า1ปีเป็นคนที่มีนิสัยทางการเงินที่ดูมีอนาคตปัจจุบันคือพนักงานติดหนี้นอกระบบพนักงานติดนู่นเจ้าของมีเวลาคุยช่วยออกแบบแล้วพนักงานตีกันมาก่อนแล้วก็ความรู้ก็ไม่ได้นะครับคุณใส่อย่างนี้ไปเลยแล้วก็บอกว่าขอ20วิธีการ
1: ครับ
0: แล้วพนักงานสมมติพนักงานเขาป่วยเหนื่อยไม่รู้ทำอะไรแล้วช่วยออกแบบ20วิธีการเนียนๆออกมาอย่างเงี้ย

0: เนี่ยคุณก็จะได้คำตอบที่ดีกว่าเดิมแค่นี้เอง
1: พอได้คำตอบแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้มันเป็นเหมือนกับเป็นเอเจนต์ที่มันทำงานเองได
0: ้มันคือจริงเอเจนต์อย่างเงี้ยมันคุณก็ถ้าคุณอยากทำแอปเนี่ยคุณก็เปิดพวกเจมก็ได้ลองไปดูนะครับ YouTube มีวิธีการสอนเยอะผมจะถนัดใช้ทั้งเจมถ้าเจมก็คุณสามารถใช้ ChatGPT ก็ได้บอกว่าช่วยเขียนเป็น AI agent และ sub agent อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นบอทไปครับมันจะมีเหมือนบอกว่ามันนี่เขาเรียกว่าเหมือนคนที่เป็นดูแลเรื่องการเงินโดยเฉพาะเสร็จแล้วคุณก็ไปทำแอปคุณก็เปิดในแอปนะครับ My appแล้วก็เข้าไปในหน้าต่างคุณไปดูครับวิธีการสร้าง GPT Builder อยู่ใน YouTube ทั่วไปทำอย่างนั้นเลยคุณแค่ให้ GPT มันออกแบบพร้อมก่อนเป็น Master พร้อมแล้วคุณก็ก๊อปทั้งหมดเนี่ยไปใส่พวก GPT Builder มันก็จะกลายเป็นแอปได้นะครับหรือไปทำกับเจมก็ได้คลอสก็ได้ถ้าคลอสมันก็จะมีเป็นสวิตช์อะไรออกมาอย่างเงี้ยลองไปดูครับลองไปเปิดดูสร้าง GPT Builder สร้างเจมอย่างเงี้ยทำตามนั้นเลยครับผมก็ดูอย่างนั้นแหละ
1: โอ้โหน่าสนใจมากเลย
0: แต่ถ้าเกิดคุณจะทำเป็น GPT Rider คุณต้องสร้างกำหนดเป้าให้ดีเช่นคุณอยากให้พนักงานมีนิสัยดีภายใน1ปีถ้าคุณไม่กำหนดเป้าหมายนะครับพร้อมพวกนี้มันจะทำแบบไร้เป้าหมาย
1: โอ้โหนี่คือสายตรงของนักโอดีจริงๆคือไม่ได้มองแค่ว่าไม่ได้มองแค่การเอา AI มาใช้ให้คนพร้อมเป็นแต่มองว่ามันต้องทรานสฟอร์มได้ไม่ใช่แค่เชงทรานสฟอร์มแบบให
0: ้ความแบบว่าเปลี่ยนแบบไม่หวนกลับโอ
1: ครับ
0: คือเปลี่ยนแบบเขาเรียกพูดง่ายๆเปลี่ยนสันดานอะว่ากันเถอะเพราะคนต้องเอา AI ไปเปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์เปลี่ยน mental mode เปลี่ยนชุดความคิดเปลี่ยนนิสัยอะคราวนี้ถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยได้แล้วทำเป็นกลุ่มเขาเรียกเปลี่ยนวัฒนธรรม
1: ครับโอเคโอ้น่าสนใจมาก
0: โอ้ได้แค่กิจกรรมไปทำอันนั้นคุณไม่ได้อะไรหรอกผมบอกเลย
1: ครับ
0: คราวนี้ถ้าทำเป็น Agentic AI ก็เดี๋ยวผมบอกลองไปดูครับเราไปดูวิธีการสร้าง Agentic AI แต่คราวนี้มันมี2แบบมันจะมีแบบฝูงอย่างทางบริหารเนี่ยเราไม่ต้องการระบบอัตโนมัติตลอดเพราะยังไงคุณก็ต้องคุมการตัดสินใจแต่ถ้าเป็นระดับ Cowork ที่ใช้เอกสารอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนั้นคุณอาจจะต้องทำพวกใช้ Cost Cowork อะไรของคุณแต่ผมก็เลยจะบอกว่าบางเรื่องเนี่ย Search มันเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นความคิดสร้างสรรค์บางทีต้องการสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ถ้าวางเป็นรูทีนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
1: ครับครับฟังแล้วน่าอิจฉาเด็ก MBA ในยุคนี้เนาะที่ได้เรียนอะไรอย่างนี้คือผมอะเรียน MBA มานานแล้วล่ะเรียนกับดาวิโยเมื่อประมาณสัก20
0: ปีละ
1: ก็นานแล้วแหมน่าเสียดายไม่ทันเรียนในยุคนี้แต่ยังองค์กรต่างๆที่อยากเอาแนวคิดเรื่องการทำ AI Transformation Bootcamp ไปเนี่ยเขาจะสื่อสารข้อมูลอย่างนี้ได้จากช่องทางไหนครับอาจารย์พ
0: ิโ
1: ด
0: มาที่ MBA นะครับจริงๆมาที่ MBA เราได้เลยนะครับแล้วก็หรือถ้าติดตามผมก็เนี่ยชื่อตามนี้เลยครับพิโยรัตนาพันธ์เป็น Facebook ก็จะมีบทความมีอะไรได้ก็ถ้าใครถามกันมาได้ครับถ้าต้องการ MBA เราช่วยอะไรก็บอกได้เลยครับยินดีเรายินดีให้คำปรึกษาครับ
1: อ๋อถ้าอยากได้แนวคิดหรือวิธีการในการทำการฟององค์กรนะครับติดต่อทักไปที่ LINE @mbakku นะครับเป็นวิทยาลัยศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ติดตามผลอาจารย์พิโยเนี่ยมีบทความดีๆเกี่ยวกับเรื่องของ OD และการใช้ AI ประจำเกือบทุกวันเลยนะ
0: ฮะมันเบลนเพราะว่ามันดีมากครับมันยิ่งออกเฟรมเวิร์ก OD มาจริงๆมีเวลาน้อยพูดได้มากกว่านี้ System Learning Organization อย่างเงี้ยโอ้มันมากแต่ก่อนทำยากครับเดี๋ยวนี้พอ AI ผสมปึ้งมันออกมาเลยบางเวิร์กช็อปสมัยก่อนทำเป็นวันได้ออกมาคำตอบเดียวอ่ะเดี๋ยวนี้พอทำเป็น Agentic AI มันคิดออกมาได้เลยอย่างเงี้ย
1: ครับติดตามอาจารย์พินโยได้ที่Facebook พินโยรัตนพันธ์นะครับ PINYO นะครับรัตนพันธ์นะซึ่งสามารถติดตามความรู้ได้ต่อแล้วก็วันนี้ครับรายการ Thinking Connect ต้องขอบคุณอาจารย์พินโยรัตนพันธ์เป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนวันกันในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็เชิญพบกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็รายการดีในช่อง Thinking Radio เราได้ทุกช่องทางนะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีและเจมส์นิดแล้วก็ดร.ธีรพงศ์ รัตนพันธ์ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: ทุกท่านสวัสดีโอครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีละ
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิต โดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 นข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
8: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้มาพบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
9: สวัสดีครับคุณกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับฟังทุกท่านนะครับคุณกมลเนตรตอนนี้นายกก็อยู่เมืองจีนนะไปเมืองจีน16 17 18 19 20เนี่ยภารกิจนายกมันเยอะทีเดียวเมืองจีนนะแล้วก็ถือว่าเป็นการเยือนแบบเป็นทางการนะที่ได้รับเชิญจากประเทศจีนดูประเด็นหัวข้อแล้วต้องบอกว่าหลายเรื่องก็สำคัญทั้งนั้นเลยนะการไปดูเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของการไปเชิญชวนนักลงทุนจีนมาลงทุนในเมืองไทยและอีกหลายหลายเรื่องก็น่าติดตามอย่างยิ่งนะคุณกมลเนตรต้องติดตามเรื่องในบ้านเรานะครับ
8: ใช่ค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยเขาบอกคือจริงๆนายกไปเนี่ยนายกก็อยากจะไปเชิญชวนโดยเฉพาะวันนี้มันเป็นวันที่ได้พบปะกับภาคเอกชนน่ะนะคะแล้วก็ได้คุยกับสำนักงาน BOI ของเฉิงตูด้วยนะก็คือมันก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญมันก็เป็นสัญญาณที่จะไปบอกว่าเราก็พร้อมที่จะเป็นประตูสู่อาเซียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายกอยากจะไปย้ำให้ฟังแล้วก็ได้คุยกับนักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการของไทยที่ไปลงทุนที่นู่นด้วยนะคะก็ได้ทานข้าวกลางวันก็ได้พูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันหลายๆประเด็นด้วยมีเรื่องของแลนด์บริดจ์ด้วยนะที่ท่านนายกพูดนะคุณไม่ใช่คุณผู้ฟังแล้วก็มันมีมุมมองที่ท่านนายกเนี่ยพยายามจะบอกว่าตอนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีการขับเคลื่อนใช่ไหมเรื่องของแลนด์บริดจ์แต่ว่าดูเหมือนว่าถ้าท่านนายกพูดแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะยังเหมือนชะลอไว้ก่อนนะไม่ใช่เพราะว่าอาจจะไปทำอะไรที่มันเห็นผลเร็วกว่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะทำแลนด์บริดจ์เนี่ยก็คงต้องใช้เวลา3ปีเนี่ยไม่พอแน่ๆเพราะฉะนั้นมันต้องมากกว่า3ปีขึ้นไปค่ะ
9: ใช่นะส่วนในบ้านเราก็บางเรื่องการทุจริตการสอบเข้าในข้าราชการสอถอเนี่ยก็ยังต้องติดตามรวมทั้งเรื่องของสิ่งที่ตามมาจากเรื่องของไฟไหม้นะที่โรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยก็น่าสนใจนะคุณกมลเนตรนะเอาไปดูเรื่องของความคืบหน้าคดีไฟไหม้โรงเรียนลาดพร้าวกันก่อนเพราะว่าเห็นข่าวแล้วก็น่าตกใจนะคุณกมลเนตรเพราะว่าวันนี้ที่ผมเห็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะบอกว่าจะเร่งตรวจสอบที่มาของสารไซยาไนด์ที่พบในศพเนี่ย ในเหยื่อศพเหยื่อโรงไฟไหม้โรงเรียนนราธิวาสเนี่ยนะก็คาดว่าเกิดจากโฟมนะแต่ว่าต้องไปดูกันก่อนเพราะวันนี้พลเรือโทสยามบุญสมนะผู้บัญชาการหน่วยรัฐบาลก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าคดีโรงเรียนนราธิวาสเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตพบว่ามีสารคาร์บอนมอนอกไซด์นะและไฮโดรเจนไซยาไนด์อยู่ในเลือดจำนวนมากเลยนะซึ่งสารทั้งสองชนิดหากรวมกันจะทำให้เกิดการขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลันหากได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา4นาทีก็ทำให้เสียชีวิตซึ่งก็คาดว่าการเสียชีวิตหลักๆน่าจะมาจากไอสารสองตัวนี้แหละคุณเนตซึ่งท่านปปชก็บอกว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการสูดดมไม่ได้รับประทานหรือบริโภคเข้าไปทำให้การอากาศเสียชีวิตซึ่งต้องไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าสารทั้งสองชนิดนี้เกิดจากการเผาไหม้สิ่งใดในร้านที่เกิดเหตุซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากโฟมซึ่งในร่างของตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ยังมีสารที่ได้รับการอยู่ในร่างกายด้วยนะมีผลต่อระบบหายใจและการอธิการเนี่ยที่คณะกรรมการสสท้วงติ่งเอ๊ะตำรวจปล่อยปละละเลยไม่หรือไม่ที่ปล่อยให้มีร้านอาหารเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดในเรื่องนี้เนี่ยทางกองบังคับการตรวจการบาล2ก็ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อจริงจริงแล้วนะแล้วก็จะเข้าข่ายความมีความผิดหรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่เดี๋ยวต้องรอผลสอบประกาศนะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าจากผบ.ชน.ที่ออกมาในตรงนี้นะครับ
8: ใช่ค่ะคือกรณีเรื่องของการพบสารคาร์บอนมอนอกไซด์กับไซยาไนด์เนี่ยก่อนหน้านี้หลายคนก็ตั้งประเด็นคำถามมันมีได้ยังไงใช่ไหมคุณวิเชษโดยเฉพาะตัวไซยาไนด์ก่อนหน้านี้ค่ะมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะดร.สนธิโคชวัฒน์ค่ะเคยโพสต์ผ่าน Facebook มาสักประมาณ 3-4 วันที่แล้วละดิฉันเข้าไปอ่านมาแล้วก็พยายามที่จะไปดูว่าเอ๊ะมันมาได้อย่างไรอาจารย์พูดถึงกรณีนี้ค่ะสารพิษจากโฟมในโรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยที่ถูกไฟไหม้แล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมากคือมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภายในอาคารใช่ไหมคะของโรงเรียนนราธิวาสคือเขาใช้โฟมโพลียูรีเทนบุบริเวณฝ้าเพดานแล้วก็ผนังอันนี้มันเป็นตัวซับเสียงอ่ะถ้าพูดกันง่ายๆภาษาแบบที่เราเข้าใจก็คือเอาไว้แบบกันเสียงใช่ไหมเพราะด้านในมันมีการเล่นดนตรีเปิดเพลงเสียงดังนะคะด้านนอกก็อาจจะได้ยินเบาหน่อยมันเป็นวัตถุที่ติดไฟง่ายค่ะแล้ววัตถุนี้มันก็ยังปล่อยก๊าซพิษออกมาในปริมาณที่มากด้วยเมื่อสารโพลียูรีเทนโฟมเนี่ยนะคะมันถูกความร้อนสูงๆจนกระทั่งมันสลายตัวมันหรือว่ามันเกิดจากเรื่องของไฟไหม้ต่างๆมันก็จะทำปฏิกิริยาในเรื่องของการปล่อยก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์แล้วก็เรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยอันนี้มันก็จะออกมาเป็นหลักๆเลยซึ่งมันเป็นก๊าซพิษที่อันตรายต่อชีวิตก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์เนี่ยค่ะมันเกิดจากเรื่องของไนโตรเจนภายในโครงสร้างของโฟมมันมีฤทธิ์ที่รุนแรงแล้วก็ยับยั้งการใช้ออกซิเจนในระดับเซลล์ส่วนคาร์บอนมอนอกไซด์อันนี้มันเกิดจากเรื่องของการเผาไหม้อยู่แล้วหลายคนทราบกันดีใช่ไหมคือมันเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เมื่อมันไปจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดของเราเนี่ยค่ะของมนุษย์เนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนี่แหละมันก็เป็นส่วนที่ทำให้หลายๆคนพอสูดควันเข้าไปใช่ไหมคุณวิเชษแล้วก็เสียชีวิตอยู่ภายในโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะแล้วก็ยังมีสารไฮโซไซยาเนตอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นสารเคมีตั้งต้นที่มันระเหยออกมาเมื่อมันถูกความร้อนแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้หรือว่ามีหลอดลมอักเสบเฉียบพลันได้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆสารเลยเขาบอกว่าที่มันผสมอยู่เขาบอกทำไมแล้วถ้าถามว่าทำไมล่ะคนถึงเสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็มีคนเจ็บที่มีอาการระบบทางเดินหายใจเนื่องจากนะคะที่ร้านเนี่ยมันมีการต่อเติมโดยใช้โฟมโพลียูรีเทนเนี่ยที่มันดูดซับเสียงใช่ไหมมันเป็นเกรดที่ราคาถูกค่ะมันไม่ทนกับการติดไฟมันเป็นวัตถุประเภทที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีสามารถที่จะลุกไหม้แล้วก็กระจายได้เต็มพื้นที่ภายในเวลาไม่ถึง45วินาทีนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟัง45วินาทีถ้าเกิดว่ามันเกิดติดไฟขึ้นมาเนี่ยอีกทั้งเขาบอกว่ามันยังมีการสร้างเรื่องของกำแพงควันดำที่หนาทึบเพื่อบดบังการมองเห็นของผู้คนด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ภายในบริเวณที่ปิดทึบการเกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็วค่ะของโฟมเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการดูดก๊าซออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศเนี่ยไปจนเกือบหมดเลยแล้วโฟมมันก็จะ สลายด้วยการปล่อยก๊าซพิษแล้วก็อนุภาคขนาดเล็กปริมาณมหาศาลออกมารวมทั้งมันก็จะเกิดควันดำหนาทึบทำให้คนเนี่ยคือมองก็มองไม่เห็นนะหายใจก็ลำบากก็เลยสำลักควันแล้วก็ดูดซับสารพิษเข้าไปจำนวนมากแล้วก็ทำให้หลายคนหมดสติแล้วก็เสียชีวิตค่ะเพราะว่าพอมองไม่เห็นด้วยนะคะทางการหายใจหาทางออกไม่ได้ค่ะก็เลยเกิดการเสียชีวิตแล้วก็มีคนบาดเจ็บจำนวนมากค่ะ
9: นี่สำคัญนะผมว่าเพราะว่าคือวัสดุที่ดูดซับเสียงนะคุณโบนเนี่ยใช้โฟมนี่ถือว่าลงทุนถูกมากนะฮะแล้วก็ถ้ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยอันตรายก็อย่างที่เราเห็นนะมันจะมีไซยาไนด์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยในผับที่มีการลงทุนสูงหน่อยนะหรือว่าที่มีการแสดงดนตรีนะหรือแม้แต่ในโรงภาพยนตร์นะเขาจะลงทุนสูงนะเขาจะใช้วัสดุที่อาจจะแพงหน่อยนะคุณโบนเนี่ยแต่มันดูดซับเสียงได้ดีนะหรืออย่างยิ่งถ้าเป็นพวกแสดงดนตรีเนี่ยนะจะไม่มีใช้โฟมเนี่ยถือว่าลงทุนถูกมากอันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาทั้งหมดอะร้านที่ทำกันอยู่เนี่ยมันผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดภาพอย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะสามารถทำได้ก็คือมันต้องมีการตรวจเข้มใช่ไหมในการขออนุญาตตั้งแต่ต้นพอไม่มีใบอนุญาตอย่างนี้ไปกันใหญ่เลยเรื่องจะใส่อะไรก็ใส่ลงไปนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าต้องตรวจวัสดุในร้านทั้งหมดอะอย่างน้อยการดูดซับพวกนี้เสียงดนตรีเนี่ยมันมีสารมันมีวัสดุตั้งหลายอย่างที่ดูดซับเสียงได้อะเยอะแยะมากมายแต่ว่าต้องลงทุนสูงแล้วก็แต่วัสดุเหล่านี้ก็ติดไฟยากหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ลงทุนเลยนี่แหละคือปัญหาอย่างวันนี้ก็มีลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการโรงเบียร์และลาดพร้าวเป็นประจำนั้นก็เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้เจ้าตัวเนี่ยเขาก็หอบบอกว่าเป็นลูกค้าประจำนะนี่ดูในภาพเนี่ยเขาก็บาดเจ็บอยู่เยอะเลยทีเดียวนะมีผ้าพันอยู่ที่หัวอะไรที่แก้มเครื่องมือเต็มไปหมดเลยนะก็บอกว่าเป็นลูกค้าประจำเดินทางมาใช้บริการที่ร้านนี้กับกลุ่มเพื่อนอยู่เสมอแล้ววันเกิดเหตุนี่ก็นัดเพื่อนมา3คนนะแล้วก็จองโต๊ะนั่งทางใกล้ๆกับห้องน้ำเลยนะเนื่องจากว่าต้องสะดวกในการลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยไงตำแหน่งที่นั่งก็หันหลังให้กับเวทีทำให้ตอนแรกไม่รู้ไม่ได้สังเกตว่ามันผิดปกตินะหรือจุดต้นเพลิงมันเกิดตรงไหนอ่ะไม่รู้เลยแต่ว่าพอคนเริ่มมีการตะโกนโวยวายขึ้นมาอย่างตื่นตระหนกว่าไฟไหม้เนี่ยตนก็หันไปเห็นสถานการณ์นะตัดสินใจรีบวิ่งเลยคุณโมเนตวิ่งออกทางประตูหลังร้านนี่แหละซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับห้องน้ำเลยไอ้บริษัทเขาเลือกเขาก็อยู่มาบ่อยไงเขาจะรู้ว่าออกทางไหนเร็วที่สุดจะมาก็นั่งใต้ห้องน้ำนะแล้วก็วิ่งออกไปนะก็จังหวะนั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่กรูกันเข้ามาเลยมุ่งไปยังประตูบานเดียวที่เขาวิ่งออกมาเหมือนกันเนี่ยทำให้เกิดความโกลาหลและแย่งชิงกันหาทางออกประกอบกับสภาพพื้นที่มันตรงนั้นมันแคบอ่ะก็เลยส่งผลให้ทุกคนไม่สามารถวิ่งออกไปพร้อมกันได้นะจำเป็นต้องเข้าแถวเรียงเดี่ยวและเรียงหนึ่งนะเพื่อทยอยออกจากร้านอย่างทุรักทุเลนะแต่เขาออกมาได้นะครับนะเนื่องจากอะไรด้านหน้าสุดที่เขาบอกคนชั้นด้านหน้าสุดพยายามจะเปิดประตูหลังร้านออกไปอยู่เหมือนกันนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เขาให้การเอาไว้นะเขาต้องยอมรับเหมือนกันนะว่าเออมันก็ถ้าคนที่เคยมาบ่อยๆมันก็อาจจะรู้ทางหนีทีไรแต่สำหรับคนที่ไม่เคยมาหรือไม่ก็ได้มาบ่อยอันนี้ก็ลำบากนะกลัวเนี่ยรู้จะไปทางไหนถ้าเป็นสังเกตดีใช่ไหม
8: ค่ะคือเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมีโอกาสได้ไปเดินตรงห้างยูเนียนมอลล์คุณวิเชษซึ่งมันจะอยู่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุใช่ไหมคะพอดีเนี่ยเป็นจังหวะพอดีเลยเดินไปซื้อของแล้วก็เจอกับพนักงานที่เป็นลูกจ้างของร้านภายในยูเนียนมอลล์เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีญาติเขามาฉลองวันเกิดกันคุณวิเชษแล้วก็ชวนเขาด้วยนะเพราะเป็นญาติกันเอามาจากภาคเหนือน่ะแล้วก็มาฉลองวันเกิดกันนะคะตัวเธอแบบไม่ได้ไปตัวน้องพนักงานคนนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าติดลูกค้าอยู่ก็ยังไม่แบบไม่สามารถไปได้ก็อ่ะเคลียร์งานเคลียร์อะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าญาติของน้องเนี่ยไปฉลองวันเกิดกันที่นั่นแล้วก็เสียชีวิตนะคุณวิเชษในวันเกิดที่เกิดเหตุนั้นนะ3คนด้วยกันนะน้องเล่าไปเนี่ยโอ้ยังมีอาการมือสั่นอยู่เลยนะคะแล้วก็เธอก็บอกว่าแบบคือไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่ได้ติดงานก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกัน
9: ใช่ก็ต้องรอดูนะเพราะว่านายกท่านก็สั่งการแล้วนะในการที่จะทบทวนเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายเรื่องสถานบันเทิงและสถานบริการเนี่ยนะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยก็คงจะเป็นนะหัวเรือใหญ่ในการที่จะต้องทำเรื่องนี้แหละ แต่ระหว่างทางตรงนี้ก็นะเริ่มปฏิบัติการจับกลุ่มตรวจตรากันอย่างมากเลยทีเดียวเลยล่าสุดเนี่ยผมเห็นข่าวนะคุณกวนเนตรกรุงเทพมหานครปปส.บช.น.แล้วก็นำหมายค้นของศาลอาญาไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์4ชั้นนะที่ถนนประชาอุทิศห้วยขวางเองนะก็บอกจับกลุ่มผู้ต้องหา11รายยึดนะยาเสพติดนะเยอะเลยนะทั้งยาอีทั้งไอซ์ทั้งโคเคนนะแล้วก็ยังมีในส่วนยาเสพติดอย่างอื่นบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับรวมทั้งเงินสดด้วยเกือบ 100,000 นะและก็ทรัพย์สินต่างๆรวมประมาณ 300,000 บาทเนี่ยก็บอกว่าเป็นพบว่าเป็นสถานบริการที่ลักลอบเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยคุณวันเนี่ย
8: ใช่ค่ะ
9: เปิดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงนะก็แล้วที่สำคัญมีการจำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้านะก็บอกเป็นผับลับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสและก็สาวเอนเตอร์เทนเนี่ยที่จะพาลูกค้าหรือผู้ขาเนี่ยมาต่อหลังจากผับปิดแล้วเรียบร้อยและทางร้านก็จำหน่ายยาเสพติดให้สูบกันตลอดเลยนะนั่งสูบกันในร้านเลยโอ้โหนี่ทุกอย่างนี่ผิดกฎหมายหมดเลยคุณคนเนี่ยเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีข่าวนี้ปั๊บเราก็อาจจะไม่เห็นไอ้เรื่องแบบนี้นะว่าเออมันก็ยังมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะแต่มาขัดน็อตกันทีนึงเราก็เห็นว่าเออนะมันก็ผิดกฎหมายดังนั้นนะคุณคนเนี่ย
8: คือได้คุยกับได้ฟังได้ฟังท่านพลตรีธีรเดชธรรมสุธีนะคะท่านบอกเรื่องนี้ว่าไปดำเนินการจับกันยังไงอะไรอย่างไรเนี่ยนะบอกว่าคือจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของความผิดปกติว่ามีคนเดินออกมาเพราะมันเป็นอาคารเหมือนพาณิชย์แล้วมันไม่มีปงไม่มีป้ายอะไรเลยนะคุณผู้ฟังพิเชษด้านหน้าเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับร้านเกมเนี่ยเปิดอยู่ด้านหน้านะแล้วก็ส่วนด้านในก็เปิดเป็นเหมือนเป็นสถานบริการนะนะแล้วก็เปิดอย่างที่คุณวิเชษบอกอ่ะ24ชั่วโมงใช่ไหมคนเข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกค้าที่รู้กันแบบปากต่อปากเขาก็จะไม่ได้เป็นแบบวงกว้างเขามีทางออกทางเข้าทางเดียวนะอันเนี้ยท่านบอกว่าถ้าเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมานะโอ้ต้องบอกว่ามันอันตรายมากๆเลยเพราะว่าเขาต้องสแกนคนไงเขาต้องสแกนคนว่าคนที่จะเข้าเนี่ยต้องเป็นลูกค้าประจำเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านในเนี่ยมันไม่ได้ขายพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะมันมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาด้วยแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของกิจการผับลับผับเนี้ยเป็นไทยใหญ่นะคะแล้วเขาก็ยอมรับด้วยว่าเขาเป็นคนนำยาเสพติดมาแต่ให้การภาคเศษว่าไม่ได้เอามาจำหน่ายบอกว่าเอามาเสพเองนะคุณวิเชษต้องบอกว่าคือพฤติการเนี่ยณเท่าที่ดูนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีเจ้าของเป็นใครหรือไม่อีกอย่างไรเพิ่มเติมหรือไม่แต่ดูแล้วเนี่ยเบื้องต้นต้องบอกว่าไม่ใช่นอมินีค่ะแต่เป็นชาวไทยใหญ่แน่ๆที่มาเปิดสถานบริการแห่งนี้แล้วก็จุดเนี้ยบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานเขตห้วยขวางสักเท่าไหร่อ๋ออันนี้คือท่านบอกแบบนี้นะแล้วก็ตอนที่ไปเนี่ยลงไปตรวจนะฮะลงไปจับเนี่ยอันนั้นประมาณช่วงประมาณ 8-9 โมงนะบอกว่าเริ่มแบบมีอาการมึนเมากันละหลายท่านเนี่ยมีอาการมึนเมาเขาบอกว่าคนเนี่ยมันจะเยอะเนี่ยมันไล่ไปตั้งแต่บ่าย 3 โมงนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมากันเป็นช่วงแบบ 3:00 4:00 อะไรแบบเนี้ยคุณวิเชษเป็นลูกค้ากลุ่มที่ทำงานกลางคืนค่ะ
1: เ
8: ป็นกลุ่มลูกค้ากลางคืนเนี่ยอันนี้เป็นหลักเลยหรือว่าคนที่ทำงานแบบอาจจะอยู่สถานบริการหรืออะไรที่เขาอาจจะอยากมาผ่อนคลายที่นี่เขาก็จะมาต่อกันที่นี่นะแล้วก็แบบตอนที่เข้าไปเนี่ยถ้าเล่าบอกว่าโอ้โหพื้นที่เนี่ยยืนกันแบบแออัดเลยคนเนี่ยเต็มร้านเลยตกใจมากเพราะว่า 8-9 โมงนะคนแน่นร้านไปหมดเลยแล้วก็จับกลุ่มออกมาตรวจดูตรวจปัสสาวะตรวจอะไรกันต่างๆเพื่อหาสารเสพติดก็มีประมาณ10กว่าคนนะคะที่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายไปทำถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นน่ะพอเห็นตำรวจมาลงที่ผับลับแห่งนี
1: ้
8: ท่านบอกเขายกมือไหว้เลยค่ะบอกขอบคุณมากขอบคุณมากที่เจ้าหน้าที่มาลงตรวจแบบนี้แต่พอถามลึกกันลงไปว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีใครร้องหรืออะไรอันนี้เขาบอกว่ายังไม่ได้คุยในรายละเอียดแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่ามีชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วละแวกนั้นเดินเข้ามาขอบคุณแล้วไม่ใช่
9: ก็ต้องรู้อ่ะจริงๆนะถ้าชาวบ้านก็ช่วยกันนะถ้ารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็รีบต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะแต่เราก็ไม่รู้ว่านะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะรู้หรือเปล่าเพราะบางทีท้องที่อ่ะถ้าเป็นท้องที่ก็จะรู้ก่อนคนอื่นอยู่แล้วนะเพราะว่า คนนอกท้องที่นอกพื้นที่บางทีก็อาจจะไม่รู้ไงแต่คนในท้องพื้นที่ในท้องที่ดีที่สุดอย่างวันนี้รองผู้ว่ากทม.คุณทวิดาบุญเวชเนี่ยออกมาพูดเรื่องการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทั่วกทม.ตอนนี้ผู้ว่าสั่งการให้สำนักงานเขต57ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะครับก็บอกว่าปัจจุบันกทม.มีสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการอยู่คุณโอเนต919แห่งนะมันเยอะมากมันเกือบ 1,000 แห่งนะไอ้คำว่าคล้ายสถานบริการก็คือเหมือนบริการนั่นแหละเหมือนสถานบริการนะเพียงแต่ว่าไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบริการเนี่ยทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย50เขตกระจายอยู่ทั้งหมดเนี่ย919แห่งทุกแห่งจะรับการตรวจภายใน1เดือนนะซึ่งการประกอบกิจกรรมประเภทนี้ผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาตตามลักษณะกิจกรรมนะเช่นจำหน่ายอาหารแสดงดนตรีหรือการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีเงื่อนไขและข้อกำหนดแตกต่างกันไปนะกทม.ก็จะตรวจสอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตทุกประเภทเลยนะและจะประสานทำงานร่วมกับตำรวจแล้วก็จะถ้าพบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะนี่ก็ถือว่าเราก็ได้รู้ตัวเลขแล้วล่ะในกรุงเทพตอนนี้เนี่ยมีสถานที่คล้ายกับสถานบริการถึง919แห่งนะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ว่าสั่งการอย่างนี้แล้วก็ลองไปตรวจดูตรวจเสร็จปั๊บก็เปิดเผยกับนักข่าวบางกระดีเนี่ยนะคุณโคเนตว่าแต่ละเขตเป็นยังไงไปตรวจแล้วนะสั่งปิดสั่งอะไรกันกันแล้วอย่างไรนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็พอเรื่องมันซาเงียบกันไปอะไรเงี้ยนะคุณโคเนต
8: ค่ะทางด้านของมหาไทยเองเขาก็บอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะลุยตรวจสถานบริการอาคารสาธารณะทั่วประเทศนะเพราะว่ามหาไทยเขาดูทั่วประเทศใช่ไหมคะก็เร่งดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน30วันบอกถ้าพบข้อบกพร่องอะไรกันต่างๆปลัดกระทรวงมหาไทยบอกต้องรีบแก้ไขเลยนะหากมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานห้ามเปิดเด็ดขาดค่ะใครฝ่าฝืนก็บอกมีโทษแบบไม่ละเว้นเลยนะอันนี้ก็มีการสั่งตรวจสอบกันแล้วทั่วประเทศเพราะว่าต้องประสานไปหลายๆพื้นที่นะมหาไทยเนี่ยก็ไปกรมต่างๆไปจังหวัดใช่ไหมคะแล้วก็กทม.เขาดำเนินการและมีพัทยาด้วยอันนี้เขาต้องยกระดับความปลอดภัยนะคะเรื่องของสถานบริการสถานประกอบการเพราะว่ามันก็เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแล้วก็มีการสนับสนุนเรื่องการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่เป็นระบบป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภัยทางหนีไฟความจุของอาคารนะแล้วก็พวกองค์ประกอบด้านวิศวกรรมต่างๆนะคะก็ให้เข้าไปดูตรงนี้แต่จริงๆอ่ะต้องบอกว่าทุกปีอ่ะเขามีการตรวจอยู่แล้วนะพวกอาคารพวกสถานบริการต่างๆเขาก็จะแบบทยอยสุ่มตรวจแบบนี้ทุกปีเคยลงพื้นที่ไปร่วมกันกับกรมโยธาธิการและผังเมืองคุณเชษฐ์คุณผู้ฟังเขาก็จะไปตรวจเลยเขาก็ไปดูอย่างเช่นบริเวณที่เป็นแบบสถานบริการอาบอบนวดแบบนี้เคยเข้าไปดูอ่ะแล้วเขาก็จะดูเลยว่าเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นถังดับเพลิงแบบนี้อาจจะต้องมีเพิ่มนะเพราะว่ามันจะมีแต่ละประเภทที่สามารถใช้ดับอะไรได้ใช้ดับอะไรไม่ได้แบบนี้นะคะอันนี้เขาก็จะเช็คกันแบบละเอียดทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าหลังจากตรวจไปแล้วเนี่ยสถานประกอบการต่างๆดำเนินการกันอย่างไรเพราะเขาลงพื้นที่ไปเช็คอีกทีเนี่ยถ้าคุณไม่ดำเนินการนะเขาก็จะต้องมีการแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการกันต่อไปแต่ทีนี้เวลาส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจไม่ว่าจะเป็นเขตหรืออะไรก็ตามนะหรือว่าทางโยธาไปตรวจมันก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่เขายังไม่เปิดให้บริการถูกไหมคุณพิเชษฐ์ทีนี้มันก็จะไม่เห็นว่าตอนที่เขาเปิดบริการน่ะมันอย่างกรณีโรงเรียนลาดพร้าวอ่ะที่มันมีโต๊ะขายลูกอมที่ตั้งอยู่ปิดทางเข้าออกแบบนี้หรือทางหนีไฟแบบนี้อันนี้ก็เป็นแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการก็ต้องทำตามกฎระเบียบนะคะ
9: ใช่ถ้าพูดถึงมหาไทยแล้วก็ถ้าไปดูเรื่องของธุรกิจการสอบสอสอขนาดในบริเวณแบบนี้ก็มีความคืบหน้านะตลาดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาพูดเรื่องนี้ชัดเจนแล้วสำหรับคนที่เรียกว่าจะไม่ได้ไปต่อแน่ๆใช่ไหมในเรื่องนี้หรือหลายคนเนี้ยคุณกบเนี่ย
8: ค่ะใช่ค่ะก็จริงๆเมื่อวานนี้ก็มีออกมากันอีกรอบนึงใช่ไหมหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะต้องมีการเพิกถอนใช่ไหมคะประมาณล็อตแรกเนี่ย 3,600 กว่าคนแต่ทำไปทำมาเนี่ยนะคะกสท. ก็ลงมติการหารือกัน 5,924 คนนะที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนในเรื่องของการสอบได้นะแล้วก็ภาคใต้เขาบอกภาคใต้เนี่ยที่พบก็คือมากที่สุดนะคะเมื่อวานนี้ที่มีการดำเนินการกันก็ตรวจสอบกันไปผู้สอบทั้งหมดเนี่ย 270,000 กว่าคนใช่ไหมคะแล้วก็จากคนที่สมัครเนี่ยกว่า 400,000 คนอย่างที่บอกพบว่ามีคะแนนที่มันดูแล้วผิดปกติ 5,924 คนเพราะฉะนั้นที่ประชุมเขาก็เลยมีมติยกเลิกผลการสอบแล้วก็ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่สอบแข่งขันได้ทั้งหมดเนี่ยพร้อมให้ทางด้านของประธานกสทนะคะลงนามยกเลิกฉบับเดิมแล้วก็ลงนามประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่หลังจากที่มีการตรวจสอบรายละเอียดอะไรต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าน่าจะดำเนินการกันได้ในต้นสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ปลัดได้ยืนยันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่นะคะเนื่องจากมันมีคะแนนที่ถูกต้องของผู้ที่เข้าสอบทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีการยกเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็จะจัดลำดับใหม่จากคะแนนที่ผ่านการตรวจสอบค่ะเพื่อให้ผู้ที่สอบได้ตามความเป็นจริงอ่ะได้เข้ารับการบรรจุแทนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปสำหรับเรื่องของการจัดบัญชีใหม่เนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะให้ข้อมูลที่ผ่านมาในการตรวจสอบทั้งหมดรวมไปถึงข้อมูลที่มันสอดคล้องกับพยานหลักฐานของปปช.นะคะก็ยืนยันว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ในกระดาษคำตอบเนี่ยมันมีวันและเวลาที่ระบุเจนแล้วก็ห่างจากเวลาที่สอบเนี่ยไม่เกิน4นาทีอันนี้ท่านปลัดบอกแบบนี้ค่ะ
9: ครับก็ว่าน่าสนใจนะที่คุณหัวเนี่ยพูดถึงเนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันอย่างที่นักข่าวก็ถามแหละเรื่องของเอ๊ะทำไมการธุรกิจมันไปเกิดในภาคใต้เยอะที่สุดผมก็เลยไปดูข้อมูลย้อนหลังนะคุณหัวเนี่ยนะปรากฏว่าที่ศูนย์สอบจังหวัดสงขลาเนี่ยอันเป็นศูนย์สอบเขต2นะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะพบอัตราส่วนของคะแนนผิดปกติพุ่งสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะคุณโรเนตคิดเป็นเท่าไหร่ 75.96% น่ะที่ผิดปกติอะแสดงว่าที่ศูนย์สอบเขต2จังหวัดสงขลาเนี่ยซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่หลายจังหวัดเนี่ยนะพบการทุจริตถึง 75.96% น่ะ 76% แล้วกันนะเขาบอกว่าตรวจพบความผิดปกติ477รายจากผู้เข้าตรวจทั้งหมดเนี่ย628รายแต่แล้วตามมาด้วยนครศรีธรรมราชปรุงวันเนธเป็นศูนย์สอบในเขตหนึ่งนะนครศรีธรรมราชเนี่ยนะปรากฏว่าก็บอกว่าสอบส่ง628คนนะคิดปกติไปถึง477คนนะคิดเป็นเท่าไหร่ 75.96 นะเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแล้วตามมาด้วยอันดับ3คือปทุมธานีศูนย์สอบภาคกลางปทุมธานีนะคะแนนผิดปกติเนี่ย 43.31% นะแล้วก็ยังมีในส่วนของนครปฐมอันนี้ภาคกลางนะเป็นศูนย์สอบนครปฐมเนี่ยนะก็ปรากฏว่าผิดปกติ 37.52% สรุปแล้วเนี่ยนะภาคใต้กับภาคกลางเนี่ยนะมีคะแนนผิดปกติมากที่สุดงงเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำหรับกระทรวงมหาดไทยและปปช.แล้วล่ะต้องไปหาเจอว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นทุจริตกันในภาคใต้เยอะที่สุดสอบเลยแล้วก็มาตามมาด้วยภาคกลางภาคอื่นก็น้อยแบบนี้นะภาคอื่นก็22%อะไรเงี้ยนะแต่สองภาคนี้เนี่ยนะสูงมากเลยนะมันก็ต้องหาให้เจอว่าเออนะทำไมถึงมันไปโผล่อยู่ภาคใต้เยอะที่สุดแล้วไปอยู่ภาคกลางเยอะที่สุดอันนี้ผมเชื่อว่าปปช.ก็คงสงสัยเหมือนกับส่วนมหาดไทยนี่แหละเขาสงสัยเหมือนกันแล้วต้องไปไล่ให้เจอนะว่าจะว่าที่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้ไหมเนี่ย
8: ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ทางด้านของสอบสวนกลางก็มีการพูดถึงกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวดูว่าเขาจะมีการเค้นสอบ 5,924 คนนะที่พบว่าคะแนนมันผิดปกติอย่างไรทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์นะคะท่านเปิดเผยบอกว่าแนวทางเรื่องการขับเคลื่อนคดีนี้เนี่ยทางนี้ตอนทางด้านของสอบสวนกลางเขาได้รับคำสั่งมาจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการสอบสวนอย่างเด็ดขาดแล้วก็สั่งการประสานกันไปไม่ว่าจะเป็นสตช.ใช่ไหมแล้วก็มีทางด้านของสอบสวนกลางแล้วก็มีปปช.แล้วก็ปปท.ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ทำงานร่วมกันทีนี้เนี่ยสำหรับกรณีของผู้เข้าสอบที่มีความคะแนนผิดปกติสูงสุดเนี่ย 5,924 รายอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า ตอนนี้ตำรวจมีฐานข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มนี้อยู่แล้วค่ะจากคณะทำงานที่มีการตรวจสอบแต่ในชั้นหรือว่าขั้นตอนของการปฏิบัติการทางคดีอาญาเนี่ยจะต้องรอข้อมูลแล้วก็มาตรการทางปกครองของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องทำการเพิกถอนกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการซะก่อนแล้วเขาก็จะดำเนินการแนวทางในการดำเนินคดีกับกลุ่มนี้หลังจากถูกเพิกถอนเรียบร้อยแล้วก็คืออาจจะมีบางส่วนที่มองว่าตัวเองอ่ะเสียสิทธิ์แล้วก็เลือกที่จะเข้าไปให้การกับทางด้านของปปช.โดยตรงซึ่งหากรายใดนะคะที่ให้การเป็นประโยชน์ก็อาจจะถูกกันไว้เป็นพยานในคดีค่ะแต่หากบุคคลใดมีพยานหลักฐานที่มัดแน่นแบบหนาแน่นเลยนะว่ามีพฤติการตั้งใจจะทำลายเช่นจ่ายเงินเพื่อการทุจริตสอบอันเนี้ยยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาในฐานะผู้ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากผู้กระทำความผิดในกระบวนการนี้ส่วนใหญ่มันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะเพราะฉะนั้นคดีหลักๆเนี่ยเป็นอำนาจของปปช.เป็นหลักนะคุณผู้ฟังแต่ว่าล่าสุดทางสอบสวนกลางเขาก็ส่งเรื่องของตำรวจฝีมือดีต่างๆนะคะจำนวนหนึ่งไปให้กับปปช.ด้วยอันนี้เอาไปทำงานร่วมกันเอาไปตั้งเป็นผู้ช่วยคณะไต่สวนร่วมกันอย่างเป็นทางการเพื่อจะได้ทำงานสนับสนุนเรื่องการสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานกันไปก็คาดว่าในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ล่ะค่ะทางด้านของสอบสวนกลางน่าจะมีการส่งมอบแล้วก็สรุปรายงานความคืบหน้าของคดีที่รับผิดชอบเฉพาะของในสอบสวนกลางนะทั้งหมดเนี่ยที่เขาดำเนินการเขาบอกว่าหากตรวจสอบเรื่องของข้อกฎหมายพยานหลักฐานอะไรสิ้นสุดรัดกุมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะขยายผลค่ะไปถึงผู้ที่อยู่กระบวนการเบื้องหลังนี้ด้วยค่ะ
9: ตอนนี้มีนักข่าวถามท่านประธานสมาชิกเนี่ยผู้นั้นสิทธิ์สมบัติรัฐเนี่ยบอกว่าแล้วจะมีการมีคนบางส่วนวิ่งเต้นในตัวเองถอนชื่อออกจากข้าราชการที่จะถูกเพิกถอนการบรรจุเนี่ยนะจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าไม่ทันแล้วครับบอกไม่ทันแล้วเนี่ยจะเรื่องจะวิ่งเต้นกับใครก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ในถอนชื่อออกเนี่ยนะที่จะถูกดำเนินคดีทีนี้เนี่ยก็มีคนถามเหมือนกันว่าแล้วกรรมการกสทเนี่ยนะจะไม่ถูกดำเนินคดีใช่หรือเปล่าท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ารายชื่อกรรมการกสทอยู่ในรายชื่อที่ปปช.เรียกตรวจสอบอยู่แล้วถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นำเข้าไปสู่การแก้ไขในคะแนนอันนี้ก็ถือว่าจบไปนะไปเรื่องอยู่ที่ปปช.นะครับว่าปปช.ก็ต้องตรวจสอบก่อนนะคุณกุลเนตรว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่านะหรือต้องมีความผิดกับเขาด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนสำคัญในกรรมการกสทก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่คงต้องตามกันต่อนะคุณกุลเนตร
8: ใช่ค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
9: ครับ
10: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้
12: ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นโดยศาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
13: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
12: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
8: ช่วงที่2ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่กับกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์นะคะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์คะว่ามีใครร่วมพูดคุยกับเรามาบ้างนะคะวันนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านขออนุญาตคุณชวนันท์นะคะทักทายคุณโมเนทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะผ่านช่องทางของ YouTube นะคะคุณสมประสงค์ทักทายเรา2คนเข้ามานะคะบอกว่าช่วงเย็นๆนะช่วงบ่ายๆนะคะที่ปารีสวันนี้ก็26องศานะช่วงนี้โอ้โหต้องบอกว่าฝรั่งเศสนี่เป็นอะไรที่โอ้อากาศนี่แปรปรวนพอสมควรเลยนะคะเจอกับหลายๆแบบสภาพอากาศแล้วก็ฮีทเวฟนี่ก็เจอแบบหนักหน่วงมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะคุณสมประสงค์นะคะบอกว่าในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยเคยเกิดขึ้นนะที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะในช่วงวันปีใหม่ใช่ไหมตอนนั้นมอนทาน่าใช่ไหมคะบอกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เป็นผับนะที่มีไฟไหม้นะตอนนั้นนะช่วงเขาดาวใช่ไหมคะในช่วงปีใหม่ของปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2026นะคะแล้วก็ทางด้านของคุณกัตนานะคะบอกว่าอยากรู้จังคนสุดท้ายที่รับเงินโกงสอบเนี่ยคือใครนะเดี๋ยวก็ต้อง
9: รอ
8: เพราะว่าอย่างมสวเองเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบของเขาแล้วก็มีพบเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่อาจจะอยู่ในขบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยนี่เขาก็มีการดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้เขาก็ออกมาเป็นแถลงการของทางมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับมสวเขาก็ต้องดำเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัยเขาด้วยนะแล้วก็ในส่วนของคดีเนี่ยก็ว่ากันไปก็แยกกันไปอีกส่วนนึงนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณเพชรนะคะก็คุณเก่งทักทายเข้ามานะคะสวัสดีนะคะผ่านทาง Facebook นะคะค่ะ
9: ทาง YouTube มีมั้ย
8: ครับร้อยค่ะหมดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
9: โอเคก็ก่อนจะไปดูเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปดูเรื่องของอันนี้หน่อยเพราะว่าก็เกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมฟังนะโดยเพราะว่าปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคุณตัวนี้เรื่องการเปิดลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ก็บอกว่าตกลงว่ามีคนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถึง 18.82 ล้านคนนะปรากฏว่าตรวจสอบไปแล้วเรียบร้อยมีคนผ่านเกณฑ์นะ 9.5 ล้านรายไม่ผ่านเกณฑ์ถึง9ล้าน3แสนนะ10,000รายนะเยอะนะถือว่าเยอะนะฮะ ใกล้เคียงตัวเลขคนผ่านเกณฑ์กับไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะเขาบอกว่าตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านรายนั้นแบ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เดิมจากโครงการครั้งก่อนใน 7.2 ล้านรายและก็มีกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มาเพิ่มอีก 2.3 ล้านรายนะพยายามว่ากระทรวงคลังเนี่ยมุ่งเน้นให้ระบบเนี่ยคัดกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค้นหากลุ่มประชากรที่ประสบความเดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงใช้คำนี้เลยนะยากจนที่สุดอย่างแท้จริงเขาบอกว่าพบว่ากลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีระดับความยากจนและเงื่อนไขการดำรงชีวิตที่ยากลำบากกว่ากลุ่มเดิมนะที่ไม่ผ่านการคัดกรองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากระบวนการคัดกรองนั้นโปร่งใสนะตรวจสอบได้สามารถลดข้อกล่าวหาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตได้เลยในเรื่องประเด็นการกระจายสิทธิ์ไม่ทั่วถึงหรือกรณีที่ครอบครัวซึ่งไม่ได้ยากจนจริงเนี่ยแต่ได้รับสิทธิ์กันทั้งบ้านเลยเพราะว่าที่ผ่านมานะมันดูจริงในเรื่องเนี่ยว่าไม่ได้จนจริงแต่ได้รับสิทธิ์กันทั้งบ้านเลยนะว่าอย่างนั้นทีนี้เนี่ยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างนี้กลุ่มที่ไม่จนที่สุดนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยประกาศบอกว่ารัฐบาลมีฐานข้อมูลของประชาชนกลุ่มนี้อยู่แล้วและจะมีการจัดสวัสดิการดูแลอย่างเหมาะสมตามลำดับชั้นต่อไปนะเช่นประสานกับกระทรวงพม.และข้อมูลจะเป็นพื้นฐานนะขอโดยขอให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเครื่องมือในการดูแลกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดกลุ่มแรกก่อนก็แล้วกันส่วนที่ยังไม่จนที่สุดก็เดี๋ยวไปหาวิธีการในช่วยเหลือกันต่อไปนะนี่ก็เป็นการออกมาชี้แจงของปลัดกระทรวงการคลังนะ
8: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนก็ไปพอบอกว่ามีการอุทธรณ์ได้ใช่ไหมเขาก็เปิดให้คนที่พอประกาศผลออกมาแล้วเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็จะสามารถให้เราเนี่ยไปอุทธรณ์ได้นะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของการที่จะเยียวยากลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็ไม่ผ่านเกณฑ์รอบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่า6ล้านคนเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเดี๋ยวเขาเตรียมเสนอครม.นะคะให้อนุมัติเพื่อที่จะไปเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60 40เนี่ยนะที่จะให้ดำเนินการเข้าไปในไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าก็มีส่วนหนึ่งที่เขาก็ยอมรับกันว่ามันมีฐานข้อมูลบางอย่างที่มันคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะต้องล้างข้อมูลกันใหม่นะเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับคนที่เดือดร้อนจริงๆผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะคุณวินิจนะคะวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะก็ในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงการคลังด้วยก็บอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเดี๋ยวจะเสนอต่อที่ประชุมครม.ในวันที่21กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อพิจารณาเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่แหละให้ได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการอื่นๆแทนมาเป็น2กลุ่มหลักๆ ก็คือ6ล้านคนใช่มั้ยก็จะแบ่งเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองรอบใหม่อันนี้ประมาณ5ล้าน5แสนคนแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนใหม่ประมาณ 500,000 คนค่ะสำหรับงบประมาณที่จะเอามาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยมันมาจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านใช่ไหมคะที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองในการใช้เงินกู้แล้วแล้วก็ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะต้องมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาก็จะประกาศวันลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับประชาชนกลุ่มอื่นๆล่ะที่ลงทะเบียนผ่านฐานข้อมูลของพม.แล้วก็กระทรวงไทยหากไม่ผ่านเกณฑ์รอบนี้รัฐบาลเขาก็เตรียมกลไกเอาไว้ในการที่จะช่วยเหลือรองรับแล้วผ่าน2ส่วนงบหลักๆด้วยกันก็คืองบของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนะคะหรือว่าพช.แล้วก็มีเรื่องของกองทุนเงินที่เป็นทุนประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการสร้างรายได้เขายอมรับเลยว่าจริงๆข้อมูลมันก็คาดเคลื่อนอย่างที่บอกแล้วก็ยืนยันว่าแก้ไขระบบเสร็จก็จะมีการคืนสิทธิ์กันทันทีนะคะหลังจากที่มีการประกาศคุณสมบัติกันไปก็มีประชาชนไปร้องเรียนอ่ะเยอะแล้วก็พบว่ามันมีข้อมูลคาดเคลื่อนใช่ไหมบางคนบอกว่ามีลดตอนไหนเนี่ยคุณวิเชษฐ์พ่อนเกมันออกมาแบบนี้นะบางคนแบบคือเขาบอกแล้วมีรถตอนไหนก็ไม่รู้หรือว่าเช่นมันมีชื่อโผล่เป็นนักเรียนในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ทั้งที่ไม่ได้เรียนอยู่จริงอย่างเงี้ยไปต้นคือมันมีข้อมูลแบบเนี้ยโผล่ขึ้นออกมาทางด้านของกระทรวงการคลังเขาก็น้อมรับนะ แล้วก็บอกว่าฐานข้อมูลจากหน่วยงานต้นทางบางทีมันอาจจะมีความผิดพลาดจริงๆได้ขณะนี้เขาก็เร่งประสานทำความสะอาดก็คือไปล้างข้อมูลไปดูฐานข้อมูลกันใหม่นะยืนยันว่าโครงการนี้มันไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธินะหากตรวจสอบย้อนหลังแล้วพบว่าคุณมีคุณสมบัติหรือว่าจริงๆก็จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทันทีโดยที่ไม่มีการตกหล่นอะไรใดๆเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์เดิมที่ไม่ผ่านการคัดกรองแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปใช้ไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะ60 40นะคะพี่เขาบอกว่ารายเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมในการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเข้าสิทธิ์ในการเข้าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอันนี้ก็เตรียมโหลดแอปเป๋าตังกันหรือว่าใครมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปยืนยันตัวตนรอกันเอาไว้ได้เลยนะคะรายเดิมเขาบอกไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ก็กรอกเลขบัตรประจำตัว13หลักกับบัตรประชาชนของคุณแล้วก็กดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังอันนี้ก็ตามขั้นตอนที่โครงการกำหนดก็ทำได้เลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเตรียมเข้าครม.ใช่ไหมคะอังคารนี้21กรกฎาคมแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ก็1สิงหาคมแต่ว่าจะใช้สิทธิ์ได้แค่2เดือนนะเพราะว่าโครงการมันดำเนินไปแล้ว2เดือนใช่ไหม

0: สักบ่าย3 โมงเนี่ยที่เวลาตอนเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูนะซึ่งเร็วกว่าไทย1 ชั่วโมงเนี่ยก็ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็หารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับบริษัทชั้นนำเอกชนชั้นนำของจีนนะแบบรายบริษัทเลยวันออนวันเลยนะก็มีบริษัทเสี่ยวมี่นะคอร์ปอเรชั่นบริษัทฉางอันนะมีอินโดไลท์เทคโนโลยีนะแล้วก็มีออปโตลิงเทคโนโลยีนะเห็นคุณรัชดาธนาดิเรกนะโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าเอกชนจีนสนใจนะในลงทุนเมืองไทยยังต่อเนื่องแล้วก็เห็นความพร้อมและข้อได้เปรียบของไทยเรานะนายกเองก็บอกว่าเอกชนสนใจเข้ามาลงทุนอย่างมากเลยเพราะว่าไทยนี่ก็ได้เปรียบเรื่องภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างพื้นฐานก็พร้อมอีโคซิสเต็มระบบนิเวศต่างๆที่เอื้อต่อการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าบุคลากรที่มีทักษะการดำเนินการสะดวกของภาครัฐนะที่ให้กับนักลงทุนนะรวมทั้งเรื่องของสิทธิ BOI ด้วยนะก็เลยมีแผนจะขยายการลงทุนนะมาอย่างประเทศไทยด้วยนะครับก็นายกไปความมั่นใจกับเอกชนเหล่านี้นะทำไปดูก็น่าสนใจนะคุณวันเนธจากบริษัทคุณรัชดาพูดถึงเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นบริษัทฉางอันและกันฉางอันเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตนะรถยนต
1: ์ไฟฟ้าน
0: ี่ก็บ้านเราตอนนี้ก็มาขายกันเยอะเลยฉางอันนะแล้วก็หรือว่าอย่างส่วนของเสี่ยวมี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับเสี่ยวมี่คอร์ปอเรชั่นนี่ก็โทรศัพท์เทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวนี้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยเสี่ยวมี่ทำรถยนต์ไฟฟ้านะหรือว่าอินโดไลท์นี่ก็ทำธุรกิจด้านโมดูลรับส่งสัญญาณแสงนะครับอันดับต้นๆโลกในเชิงการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยแล้วใช้และมีไทยในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของอินโดไลท์ตอนนี้ด้วยนะกล่าวเป็นว่านะก็พยายามเชิญชวนนักลงทุนจีนมาลงทุนในบ้านเราเยอะๆแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องดูนะว่าในทำไงเขาพยายามใช้วัตถุดิบในประเทศให้มากที่สุดแล้วกันอันที่หนึ่งนะอันนี้สำคัญเลยนะอันที่สองใช้นะคนไทยนะช่างคนไทยเยอะหน่อยเพราะไม่ใช่ว่าหนึ่งนะขนนะเครื่องจักรมาจากเมืองจีนใช้วัตถุดิบจากเมืองจีนขนแรงงานมาจากเมืองจีนถ้าอย่างเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันคือวันเนี้ยเพราะว่าเราต้องคุยเรื่องนี้เยอะๆนะแล้วต้องโลเคอลคอนเทนต์หน่อยใช่ไหมใช้คนไทยเยอะๆหน่อยนะใช้วัสดุในประเทศเราเยอะหน่อยนะเครื่องจักรโอเคอาจจะนำเครื่องจักรเข้ามาจากเมืองจีนนะแต่อันไหนที่ใช้ของไทยได้ใช้ของไทยเยอะและจ้างคนไทยเยอะๆหน่อยไม่ใช่บางบริษัทเนี่ยจังแถวระยองเนี่ยนะพนักงานเป็นคนจีนทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยไม่อยากได้เท่าไหร่เนี่ยใช่ไหม
1: ค
0: ือวัน
1: เนี้ยคือก่อนตอนแรกเนี่ยจริงๆตอนเช้านะตอนช่วงบ่ายๆเช้าก็เปิดสัมมนากับ BOI เฉิงตูใช่ไหมคะก็หลักๆเลยเนี่ยก็ชวนนักธุรกิจอะที่เสฉวนมาลงทุนเพราะว่าพยายามจะยืนยันว่าประเทศไทยเราเนี่ยนายกบอกเป็นฐานที่มั่นคงปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้มาลงทุนกับเราเยอะๆนะเพราะฉะนั้นพอเข้าไปดูเนี่ยไม่ใช่เขาบอกว่าเสฉวนเนี่ยมีประชากรประมาณ80 ล้านคนนะเศรษฐกิจเนี่ยใหญ่มากกว่าแบบเยอะเลยนะแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนอันนี้เฉพาะที่เสฉวนใช่ไหมเขาบอกโอ้โหแค่นี้คือใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของเศรษฐกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของจีนเออถ้าบอกว่าไทยล่ะนายกก็ไปขายว่าไทยมีอะไรจุดแข็งของเราคือแน่นอนทำเลที่ตั้งนายกบอกว่าเราเนี่ยเหมือนจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานนะมีห่วงโซ่อุปทานอะไรที่เข้มแข็งกันหมดเลยบุคลากรแล้วก็มีคุณภาพมีความพร้อมด้านพลังงานด้วยนะแล้วก็มีพลังงานสะอาดนะอยากได้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเราก็มีใช่ไหมมีเหมือนกันนะเขาบอกว่ารัฐบาลไทยเองก็มีมาตรการในการจะสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติเรามีสิทธิประโยชน์ในการจูงใจ BOI นะคะ BOI เนี่ยเราพยายามที่จะให้สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่มาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราปรับปรุงเรื่องของขั้นตอนนักลงทุนมักจะติดเรื่องของระเบียบขั้นตอนของไทยก่อนหน้านี้ที่มันยุ่งยากใช่ไหมคุณวิเชษตอนนี้เขาสามารถที่จะพยายามปรับปรุงรูปแบบระบบราชการของไทยให้มันดีขึ้นปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มันสอดคล้องสอดรับกันนะคะแล้วก็ ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ไทยเนี่ยได้รับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมามีการรับคำขอการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เนี่ยมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการเลย 38,000 ล้านหยวนหรือราวๆ1ล้านล้านบาทนะในปีที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่ามีคนมาลงทุนในประเทศไทยเยอะแล้วก็เนี่ยมารับคำขอการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มันก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่จะสะท้อนได้แล้วก็อีกส่วน

0: ่วนหนึ่งเขาบอกว่ามันกำลังจะกลายเป็นจุดที่เชื่อมความสำคัญเลยเชื่อมโยงเรื่องของเส้นทางการเดินทางก็คือเส้นทางสายไหมทางบกที่เชื่อมจีนตะวันตกเข้ากับเอเชียใต้เอเชียกลางแล้วก็อาเซียนโดยมีไทยนี่แหละเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งในศักยภาพที่มันจะทำให้ดึงดูดเรื่องของการลงทุนนะ
1: ก็นี่แหละแต่ยกก็ยังพูดเพิ่มเติมวันนี้นะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะตัวนี้เขาได้บอกว่าให้มีทรัพยากรธรรมชาติครบถ้วนนะทั้งซีแอนแซนนะขอไปซีแอนซันนะที่รัฐบาลต้องเน้นเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยและความมีความมั่นคงกับนักท่องเที่ยวนะป้องกันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบนะนี่ก็ยืนยันนะว่ามาตรฐานของไทยนั้นสามารถวัดผลเปรียบที่กับประเทศที่เจริญแล้วได้อย่างมั่นใจนะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องภาคใต้ใช่ไหมพูดถึงเรื่องซีแอนซันเนี่ยมันก็ต้องโครงการแลนด์บริดจ์นะคุณโรเน่ที่นักข่าวพูดหน้าถึงไหนแล้วแต่ยกว่าโครงการดังกล่าวยังคงเป็นแนวทางของนโยบายของรัฐบาลที่ศึกษาต่อนะสิ่งสำคัญตอนนี้ต้องเร่งดำเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่เชื่อมต่อที่เป็น missing link เนี่ยนะรวมทั้งระบบรางเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในกลางอาเซียนและเป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นได้ทั้งทางบกและทางน้ำนะและก็ถามรัฐบาลดำเนินการในฝั่งท่าเรือตะวันตกก่อนหรือเปล่าท่านนายกก็บอกว่าเราก็เริ่มต้นจากปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองนะอันนี้นะข่าวถามไม่ดีคงไม่ได้หมายถึงว่าบ้านภรรยานายกอยู่ระนองไงคงไม่มีเจตนาอย่างนั้นนะแล้วบอกต้องปรับปรุงก่อนที่ระนองเนี่ยจะได้เชื่อมกับชุมพรเนี่ยและระบบโลจิสติกส์ทางบกเชื่อมโยงกับประเทศอื่นได้กระทรวงการคลังกำลังกันศึกษาโครงการนี้อย่างต่อเนื่องแบบคู่ขนานก็แสดงว่าอะไรทำคู่ขนานไประหว่างโครงการแลนด์บริดจ์ใช่ไหมกับการทำเรื่องบิสซิ่งลิงก์นะบิสซิ่งลิงก์ที่ทำที่มันมีจุดช่องว่างอยู่ตอนนี้นะกี่เรื่องนั้นหนึ่งคุณตัวเนี่ยหนึ่งก็คือถนนใช่ไหมสองก็คือทางรถไฟ
0: รางใช่ทางราง
1: อันนี้เป็น missing link ที่นายกตั้งใจจะทำในฝั่งตะวันตกของอันดามันนะอันนี้ก็จะทำซึ่งน่าจะทำได้เร็วกว่าด้วยส่วนแลนด์บริดจ์เนี่ยจะต้องศึกษากันอีกจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะ
0: หลักๆเนี่ยมันนอกจากเรื่องของการศึกษามันไม่ใช่เรื่องของเงินก็สำคัญทุนที่จะมาทำก็สำคัญใช่ไหมเพราะว่าการจะทำมุมโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเราก็ต้องเปิดใช่ไหมให้กับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาดำเนินการเพราะฉะนั้นนายกท่านก็บอกแล้วบอกว่ามันก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยล่ะสำหรับการที่จะมาดำเนินการเรื่องของแลนด์บริดจ์ตรงเนี้ยเพราะถ้าเกิดว่าทำเรื่องของจุดเชื่อมต่อรถรางอะไรแบบนี้ได้อันเนี้ยทำเป็นระดับแรกมันก็ไม่ต้องไปรอเรื่องของระยะเวลามันทำได้เลยทำได้ทันทีอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันน่าจะคุ้มค่ากว่าหรือเปล่าถ้าไปดูเงื่อนไขการลงทุนอะไรกันต่างๆเนี่ยกระทรวงคมนาคมเองก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ควบคู่กันมาแล้วก็ดำเนินการทำได้เลยเพราะว่ามันก็มีข้อมูลอะไรต่างๆอยู่แล้วถ้าเกิดจะไปทำพวกมิสซิ่งลิงค์ค่ะ
1: แต่เรื่องนี้ก็คงจะต้องตามกันต่อนะสำหรับภาคใต้แต่ก็ดีนะฮะถ้าอย่างน้อยถ้าแลนด์บริดจ์ยังไม่มาหรือมาช้านะอย่างนี้โครงการรถไฟทางคู่รถไฟเชื่อมนะจังหวัดหกจังหวัดภาคใต้ที่เป็นฝั่งอันดามันก็เกิดขึ้นก็ดีรวมทั้งโครงการถนนทางต่างๆใช่ไหมมันก็สะดวกขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคุณวันเนี่ยเรื่องของรัฐบาลเสร็จแล้วมาผมพาไปดูเรื่องของสื่อมวลชนหน่อยคุณวันเนี่ยที่วันนี้เมื่อวานเนี่ยผมเห็นข่าวนะคุณกมลเนตรว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วว่า31กรกฎาคมนี้นะหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์จะหยุดทำการแล้วจะหยุดพิมพ์แล้วนะคุณสนธิบอกว่าปริมาณคนอ่านหนังสือพิมพ์กระดาษน้อยลงมากนะตอนนี้ทุกวันนี้อดทนพิมพ์ไปอ่ะแต่ถ้าว่าในทางตรงกันข้ามในระบบดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายการหรือช่องทางต่างๆของผู้จัดการเนี่ยก็รวมไปถึงเว็บไซต์ด้วยนะ managerlines.com เนี่ยก็ปรากฏว่าก็โตนะโตขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงถึงเวลามั้งที่จะต้องปิดฉากสำหรับหนังสือพิมพ์ที่มันเป็นเปเปอร์นะเราก็เข้าใจนะตอนนี้หลายๆฉบับก็ทยอยปิดกันไปแล้วล่ะคุณกมลเนตรนะก็เหลือหัวใหญ่ที่ยังเหลือพิมพ์อยู่นะแต่ว่ายอดพิมพ์ก็น้อยลงจะน่าใจหายแล้วก็ฉบับได้ดูกำลัง
0: บางมาก
1: บางมากอ่ะแล้วสื่อก็ปรับตัวนะปรับตัวไปทำเรื่องออนไลน์ปรับตัวไปทำเรื่องทีวีออนไลน์แต่สัมภาษณ์อะไรกันมากขึ้นเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วมัน disrupt นะภูมิทัศน์สีมันเปลี่ยนไปนะคุณเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเราเองก็ยังเป็นหนึ่งในรุ่นที่ยังชอบการจับหรืออ่านหนังสือพิมพ์นะคุณพิเชษคือถ้าเจอเนี่ยก็จะหยิบขึ้นมาอ่านขึ้นมาดูมันก็จะมีบทความใช่ไหมนอกจากข่าวเราก็จะไปดูบทความต่างๆบทวิเคราะห์ต่างๆนะคะที่มันอยู่ในหนังสือพิมพ์แต่ว่าพอทุกวันเนี้ยไปจับดูแล้วมันก็ตกใจจริงๆอ่ะมันบางลงแล้วก็เนื้อหาข้อความด้านในมันก็ถูกตัดทอนให้สั้นลงด้วยความที่หน้ามันน้อยลงใช่ไหมคุณพิเชษมันก็จะไม่ได้แบบเนื้อแบบเต็มๆเหมือนเมื่อก่อนนะเราก็จะไปอ่านนะถ้าเกิดว่าเราอยากรู้แบบข่าวซีข่าวอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดนะในหน้าหนังสือพิมพ์ดูนะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะตอนนี้หลายสื่อปรับตัวเป็นออนไลน์เป็นทีวีออนไลน์แล้วก็เริ่มที่จะปรับตัวแล้วยิ่งเฉพาะบางสื่อเนี่ยที่เป็นสื่อแบบโทรทัศน์เนี่ยเขาดูแนวโน้มใช่ไหมเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานกันถ้าดูเอาไม่ได้ไปต่อก็อาจจะก็ต้องไปรันในเส้นทางของออนไลน์
1: นี่แหละก็คือเดี๋ยวปี71ใช่ป่ะ71ทีวีดิจิตอลเนี่ยก็จะครบนะว่าเขาไปอยู่สัมปทานแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดนะคุณวเนตรว่าแล้วคนที่อยู่ในวงการที่ทำสื่อทีวีตอนนี้เนี่ยจะไปยังไงกันต่อคือผมก็จะว่าคงจะมีบางส่วนก็ไปต่อนะแต่อาจจะมีบางส่วนก็อาจจะไม่ไปต่อที่จะไม่ไปต่อจะเป็นยังไงต่อน่าคิดนะผมคิดว่าตรงเนี้ยแล้วก็แน่นอนกสทช.เนี่ยตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องประธานกสทช.มีปัญหาอยู่เนี่ยนะผมว่าเขาก็ต้องทบทวนตัวเองนะคุณเนี่ยว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการประเมินสถานการณ์กันผิดเนี่ยทั้งสื่อคนประมูลเองสายสื่อก็ประเมินสถานการณ์ผิดไอ้กสทช.ก็ประเมินสถานการณ์โอ้โหรายได้จะดีเศรษฐกิจจะดีก็ขาก็ไปอนุญาตประมูลกับแพงๆนะกสทช.ก็ต้องมาทบทวนตัวเองใหม่เหมือนกันบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่น่าจะใช่แล้วล่ะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นกสทช.ก็ต้องหารูปแบบวิธีการทำอย่างไรที่จะทำให้มันร่วมกันได้ไปด้วยกันได้กับสื่อเห็นไหมสมมติจะเดินหน้าประมูลต่อก็ต้องลดราคาลงมาให้มันต่ำที่สุดที่สามารถไปได้นะคนทำสื่อก็สามารถไปได้แต่ถ้าสมมติยังยืนยันบอกประมูลกันราคาแพงๆอยากจะเอาเงินกันอย่างเดียวปั๊บเนี่ยยากนะคือว่าเรื่องที่จะไปต่อได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิทัศน์สื่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะก็ทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะประเด็นนี้กสทช.เองก็นะเราก็ติดแก่ตรงนี้มานานเหมือนกันประมูลขึ้นมาจนหมด
0: คือจริงๆหลายสื่อคิดแล้วคุณวิเชษมีทั้งคนที่ประกาศออกมาแล้วว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะหลายสื่อหลายโดยเฉพาะสื่อเนี่ยสื่อทีวีเนี่ยก็ประกาศกันออกมาแล้วเขารู้แล้วว่าจะต้องไปกันในรูปแบบใดกับบางสถานที่ก็อาจจะยังต้องรอดูสถานการณ์ใช่ไหมอาจจะยังไม่แน่นอนนะเพราะว่ามันก็ต้องปรับตัวคนที่เคยทำทีวีมานานๆเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ชินแล้วก็ไม่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการทำสื่อออนไลน์แล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อทุกคนวิ่งเข้าไปในตลาดออนไลน์เนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาอีกคุณวิเชษมันก็เหมือนตอนที่เราเปิดทีวีดิจิทัลใหม่ๆคนก็วิ่งเข้ามากันใช่ไหมที่ทีมเค้กก้อนเค้กก็เท่าเดิมคุณวิเชษลักษณะก็จะคล้ายกัน
1: นี่แหละนะแต่อย่างไรก็ตามนะสื่อวิทยุยังไงก็ตามก็ยังอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมผู้ฟังได้ต่อเพราะสื่อวิทยุเราก็ทำวิทยุไปคนฟังจากวิทยุจากในรถแต่อะไรด้วยกันเราก็มี YouTube เราก็มีนะ Facebook Live ก็พอจะช่วยประคับประคองไปได้นะคุณโกวันเดชนะในอนาคตข้างหน้านี้เพราะยังไงเนี่ยคนฟังวิทยุก็ยังมีอยู่นะโดยเฉพาะคนกรุงเทพที่รถติดเนี่ยก็ต้องฟังหรือไปในต่างจังหวัดนะในต่างจังหวัดก็จะมีคนฟังวิทยุอยู่เยอะนะคุณโอนเนตนะแต่แน่นอนคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ฟังวิทยุแบบฟังจากวิทยุแล้วนะแต่ว่าพวกฟังจากมือถือฟังจากอะไรออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมก็เปลี่ยนไปได้หมดแหละนะครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณเชษผู้ฟังเราสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทักทายกันเป็นประจำซึ่งเราจะเจอกันนะครับที่ 96.5 MHz กับผมบัญชาชุมชัยเวชคืออีคอนบิสนะครับถ้าหากว่าอยากจะติดตามฟังเรื่องราวทางด้านของเศรษฐกิจประเด็นที่น่าสนใจนะครับพูดคุยกันแล้วก็จันทร์ถึงพฤหัสบดีได้กันตามนี้เลยนะครับไม่ว่าท่านจะฟังผ่านทางหน้าปัดวิทยุบนรถยนต์หรือแม้แต่จะเป็นระบบของ Facebook นะครับ 96.5 MHz หรือแม้แต่แอปพลิเคชันของ Gamecot นะครับรีบโหลดกันเยอะๆกันเลยนะฮะอ่ะวันนี้ครับก็ถือว่าเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมกันแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่13กรกฎาคมด้วยนะครับก่อนอื่นก็นะฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ที่ยังติดตามสูญหายกันยังไม่เจอนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้หายวันหายคืนนะฮะกับกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องใช้คำว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับในเฉพาะสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครในรอบ17ปีก็ว่าได้นะครับสำหรับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเหตุการณ์อย่างนี้ไม่อยากจะเกิดขึ้นเลยนะครับและก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกสักกี่ครั้งแต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกันนะครับวันก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับทางของผู้สูญเสียแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายกันต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้มีผลกระทบต่อหน้าตาภาพลักษณ์ของประเทศไทยนี่ขนาดสถานทูตออสเตรเลียเนี่ยรีบติดต่อทางการไทยเลยนะครับให้ชี้แจงรายละเอียดรายชื่อทั้งหมดว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับชาวออสเตรเลียด้วยหรือไม่กันนะครับขณะเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เปิดวันแรกนะแล้วก็ปิดไปแล้วสำหรับเรื่องการลงทุนทั้งทองคำแล้วก็ตราทุนไทยทองเปิดวันแรกไม่สวยเลยนะครับรับต้นสัปดาห์ปรากฏว่าประกาศทั้งหมดปรับราคานะครับสุทธิ26รอบตก700บาทนะครับทองคำแท่งรับซื้อเหลือแค่ 64,100 ชิวเฉียนะฮะว่าจะหลุด 64,000 ซะด้วยซ้ำไปขณะที่ขายออกอยู่ที่ 64,300 สำหรับทองคำแท่งทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 65,100 บาทนะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้สวนตลาดทองคำครับขึ้น 6.35 จุดปิด 1,627 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 73,692 ล้านบาทนะครับมาวันนี้ครับต่อกับเรื่องที่น่าสนใจกันต่อแล้วผมคิดว่ายังเป็นเรื่องราวที่พูดคุยกันได้นะครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะฟังจากมุมมองของนักวิชาการกันซึ่งท่านผู้นี้เนี่ยนะครับจับเกี่ยวกับเรื่องของ early retirement ยังเป็นเรื่องราวที่ต้องคุยกันนะครับโดยเฉพาะการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการไทยนะครับซึ่งเขาเอาจริงเอาจังกันเลยนะครับในงบประมาณปี2570เนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันคือมันอาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงกับเรื่องของเกษียณก่อนอายุแต่หลังจากที่อธิบดีกรมบัญชีกลางนะเขาก็ไปทำผลสำรวจมาเนี่ยและปรากฏว่าข้าราชการรุ่นใหม่ปัจจุบันข้าราชการไทยนี่นะฮะเขาไม่ต้องการอยากได้บำนาญนะครับนี่เป็นมิติใหม่นะฮะแต่สิ่งที่เขาต้องการคืออยากได้เงินเดือนสูงขึ้นและเงินเดือนสูงขึ้นถามว่าเอาไปทำอะไรนะในเมื่อไม่อยากต้องการได้เอาบำนาญหลังเกษียณคือเขาต้องการอยากจะเอาเงินเดือนสูงขึ้นเนี่ยไปสู้กับค่าครองชีพในปัจจุบันนะเขาพร้อมจะไปลงทุนของเขาเองและที่น่าสนใจรู้ไหมเขายินดีที่เขาจะซื้อประกันสุขภาพของเขาเองอีกต่างหากนะครับโอ้ถือว่าเป็นกระแสล่าสุดที่มาในวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.วรวรรณชาญด้วยวิทย์ครับผู้อำนวยการวิจัยนโยบายหลักประกันทางสังคมสถาบัน TDRI นะครับสวัสดีครับดร.วรวรรณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับดร.วรวรรณครับเรื่องกระแสของการ Early Retirement เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนี่ก็คึกคักมากเลยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าในแง่ของการสั่งการบ้านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำมานะครับดูแล้วเนี่ยดร.วรวรรณคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปใช่ไหมครับ
3: มันเป็นเรื่องที่จำเป็นมานานแล้วอะค่ะ
2: อ๋อครับ
3: มันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะจำเป็นคือขนาดของภาคราชการเนี่ยของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามีงานวิจัยล่าสุดนะคะคือคนอาจจะสงสัยเนาะว่าคนที่ทำงานราชการเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากจะ early retire กันหรือเปล่าพอดีว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งสำรวจนะคะเรื่องของการคาดการณ์เกี่ยวกับอายุเกษียณของคนไทยที่อายุ 50-60 ปีค่ะไม่ได้สำรวจเฉพาะข้าราชการนะคะก็สำรวจทั้งราชการเอกชนนะคะว่าจริงๆแล้วเขาอยากทำงานไปถึงอายุเท่าไหร่เนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยกระแสไม่ใช่เรื่องของ early retire กระแสคือการต่ออายุเกษียณ คือเหตุผลก็คือว่าเอาคนไทยอายุยืนขึ้นทำงานได้นานขึ้นทำไมจะต้องไปหยุดที่อายุ60นะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะในฝ่ายนโยบายเนี่ยมีนโยบายอะไรออกมาเนี่ยแล้วแรงงานคนที่ทำงานเขาคิดยังไงกันบ้างเราก็เลยทำวิจัยก็ปรากฏว่าพอไปถามคนที่ใกล้เกษียณคือ 50-60 เนี่ยทั้งทั่วประเทศไทยนะคะก็ทุกภาคอะค่ะแต่ไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะก็พบว่ากลุ่มที่เป็นทำงานราชการเนี่ยอยากเกษียณเร็วกว่าคนที่ทำงานเอกชนนะคะ
2: เอาเหรอ
3: ใช่ค่ะคือเขาไม่ได้อยากทำไปถึงหลังอายุ60แต่อันนี้จะขึ้นอยู่กับงานที่เขาทำอยู่ด้วยนะคะคือโดยเฉลี่ยค่ะที่ฉันพูดถึงภาพของค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆอาจจะยังไม่อยากเกษียณนะคะแต่ว่าภาพเฉลี่ยของข้าราชการที่เราสำรวจมาเนี่ยอยากเกษียณก่อนอายุ60ซึ่งเขาก็มีลักษณะที่ว่างานที่เขาทำเนี่ยก็คงจะเบิร์นเอาท์ส่วนหนึ่งกับเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือว่าการที่กลุ่มราชการเนี่ยมีสวัสดิการที่ดีพอเขาเกษียณปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถรับบำนาญได้แล้วก็มีสวัสดิการเรื่องรักษาพยาบาลที่ดีด้วยในขณะที่คนที่ทำงานเอกชนเนี่ยไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นหนี้สูงเขาก็ไม่สามารถที่จะเกษียณเร็วๆได้นะคะก็เรียกว่าความมั่นคงในชีวิตของข้าราชการค่ะที่ทำให้โอกาสที่เขาจะเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยมีสูงขึ้นนะคะแล้วเขาก็อยากจะเลือกที่จะเกษียณเร็วด้วยค่ะ
2: อ๋อครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เพิ่งได้ยินมาก่อนเหมือนกันนะครับว่าข้าราชการอยากเกษียณมากกว่าภาคเอกชนซึ่งอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าปัญหาภาระข้อจำกัดระหว่างเอกชนกับข้าราชการไม่เหมือนกันอย่างเมื่อสักครู่ที่ดร.วรวรรณพูดถึงทีนี้ป่วยในผลสำรวจที่ไปทำมาเนี่ยข้าราชการเนี่ยเขามีตัวเลขในใจเขาไหมฮะเพราะตอนนี้มันก็เป็นประเด็นว่าตกลง40ทำได้ไหมเกษียณ40หรือเกษียณ50อย่างเงี้ยครับ
3: อ๋อพอดีว่าเราสัมภาษณ์คนที่50-60ค่ะเพราะเป็นช่วงวัยก่อนเกษียณคือดูกลุ่มเป็นกลุ่มก่อนเกษียณอายุแล้วก็เราอยากทราบว่าที่ภาคนโยบายออกมาจะให้ขยายอายุเกษียณเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากจะขยายด้วยหรือเปล่านะคะก็พบว่ามีกลุ่มที่อยากทำต่อนะคะซึ่งคนที่อยากทำต่อหลังอายุ60เนี่ยจำนวนมากเลยเนี่ยอยากจะค่อยๆลดงานลงอะค่ะไม่ใช่พอ60แล้วก็เกษียณไปเลยงานเท่ากับ0นะคะเขาอยากค่อยๆลดจำนวนวันทำงานลงค่อยๆลดชั่วโมงทำงานลงนะคะเหมือนกับว่าเป็นเฟซซิ่งรีไทร์เมนต์นะคะค่อยๆลดการทำงานคนที่ยังอยากจะทำงานอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือมีสุขภาพดีส่วนคนที่อยากจะเกษียณเร็วๆก็ส่วนใหญ่ก็จะปัญหาสุขภาพนั่นแหละค่ะ
2: ครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ถ้าสมมติมันจะเป็นจะต้องต่ออายุการเกษียณออกไปนะฮะแล้วก็ได้ผลสรุปออกมาแนวนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะซึ่งคือเราอยู่เราจะบอกให้คนจำนวนมากไป early retire แล้วในขณะที่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงอยากทำงานต่อด้วยเนี่ยคือมันอาจจะต้องดูนโยบายที่มันให้เข้ากับตลาดของงานอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นว่ามันมีงานบางอย่างที่ใช้ทักษะความสามารถแล้วถึงแม้จะอายุมากแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำต่อได้แล้วเราก็จะไปอยากให้เขา early retire อันนี้ก็จะไม่เหมาะสมในขณะที่งานบางอย่างที่มันทดแทนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆได้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหลักอะค่ะที่จะให้กลุ่มเหล่านี้ได้ early retire ค่ะ
2: โอ้ผมครับผมไม่แน่ใจครับว่าผลสำรวจที่ไปทำมานี่นะครับคือมันจะมีข้อมูลระหว่างคนที่ยังไม่อยากเกษียณกับคนที่อยากจะเกษียณก่อนกำหนดในกลุ่มข้าราชการเนี่ยสัดส่วนมันเป็นยังไงครับ
3: คือโดยเฉลี่ยแล้วอยากเกษียณก่อน60ค่ะภาพรวมซึ่งหมายถึงว่าสัดส่วนคนที่อยากเกษียณ60เนี่ยมากกว่าคนที่อยากอยู่หลัง60ค่ะ
2: อ๋ออ
3: ันนี้ของข้าราชการนะคะซึ่งตรงข้ามกับเอกชน
2: ตรงข้ามกับเอกชนใช่ไหม
3: ครับใช่ค่ะด้วยความที่เรื่องของความมั่นคงหลังเกษียณเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะคือช้อยส์ของราชการกับความมั่นคงของข้าราชการหลังเกษียณเนี่ยมันสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ความคาดหวังต่อการที่จะทำงานต่อเนี่ยจึงต่ำกว่าค่ะ
4: อ๋อครับอ่ะทีนี้ผมมันใกล
3: ้มันก็เลยมีประเด็นอยู่นะที่แบบว่าข้าราชการชอบพูดว่าเรามาทำงานราชการเพราะว่าเราได้รับเงินเดือนต่ำกว่าถือว่าทำให้ประชาชนแล้วเสียสละเพื่อประชาชนซึ่งอันข้อถกเถียงตรงนี้ที่ถูกยกขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปนะคะมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ TDI ทำเนี่ยเราคำนวณรายได้ตลอดชีพของกลุ่มข้าราชการที่จบระดับปริญญาตรีนะคะกับเทียบกับเอกชนซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการนะคะไม่ใช่กลุ่มที่มีทักษะสูงแล้วก็ดูว่ารายได้ตลอดชีวิตของราชการกับเอกชนเนี่ยของราชการน้อยกว่าเอกชนจริงหรือเปล่าโดยที่ของราชการเนี่ยเราก็รวมทั้งราชการและเอกชนรวมสวัสดิการทั้งหมดเข้าไปด้วยซึ่งเป็นสวัสดิการบำเหน็จบำนาญสวัสดิการรักษาพยาบาลต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยรายได้ตลอดชีพของคนทำงานราชการเนี่ยสูงกว่าเอกชนค่ะ
4: จริงเหรอ
3: นะคะเมื่อพูดเป็นตัวเงินเดือนเนี่ยมันอย่างเดียวมันเปรียบเทียบไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงสวัสดิการอย่างอื่นรวมอยู่ด้วยเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยราชการมีรายได้ตลอดชีพสูงกว่าเอกชน 1.5 ถึง 2 เท่าทีเดียวเลยนะคะอันนี้คำนวณเมื่อนานแล้วนะคะซึ่งอันนี้หมายถึงกลุ่มปฏิบัติการนะคะที่จบปริญญาตรีซึ่งเราก็จะนึกภาพออกนะคะว่าถ้าเราจบปริญญาตรีที่กรุงเทพแล้วเราบ้านเดิมอยู่จังหวัด101แล้วเราจะกลับมาทำงาน101เนี่ยที่101งานเอกชนเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะคะถ้างานที่จะได้เงินเดือนดีๆมันก็ต้องเป็นงานราชการแล้วถ้าทำเอกชนดีไม่ดีก็อาจจะได้น้อยกว่าเงินเดือนราชการแถมราชการนี้ก็จะมีบวกสวัสดิการอื่นๆบวกเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าราชการมีเงินเดือนน้อยกว่าเอกชนเนี่ยมันอาจจะพูดถึงคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือคนเมืองใหญ่ๆนะคะแต่ว่าไอ้จังหวัดอื่นๆของประเทศไทยเนี่ยการที่ได้ทำงานราชการเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าทั้งในรายได้ดีกว่าทั้งในปัจจุบันแล้วก็รายได้ตลอดชีพด้วย
4: ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับเมืองแบบเมืองหลวงเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่กับเมืองรองหรืออาจจะเป็นเมืองชนบทเนี่ยเอาละอันนี้คือสิ่งที่มาได้จากบทสรุปจากทำการทำบทสำรวจแต่ถ้าภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งประเทศเนี่ยแล้วผมสามารถสรุปได้ไหมครับว่ายังไงก็แล้วแต่ผลตอบแทนการทำงานข้าราชการมากกว่าเอกชนในระดับปฏิบัติการ
3: ใช่ค่ะอันนี้ภาพรวมของทั้งประเทศใช่ค่ะค่าเฉลี่ยของในระดับปฏิบัติการแล้วก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเราเคยคำนวณแล้วค่ะ
4: โอ้แล้วมากกว่าตั้ง 1.5 ถึง 2 เท่านี่มันน่าอิจฉานะครับ
3: ค่ะหลักๆก็มาจากสวัสดิการนี่แหละค่ะที่รักษาพยาบาลที่มันครอบคลุมก็เรียกว่าเจเนรัสกว่านะคะแล้วก็บำเหน็จบำนาญที่ดีมีไปตลอดชีพค่ะแล้วก็ความมั่นคงที่จะไม่ตกงานนะคะแต่ว่าภาคเอกชนเนี่ยบางช่วงอาจจะรายได้สูงแต่ว่ามันจะมีความผันผวนของเศรษฐกิจอยู่ด้วยแล้วก็ความเสี่ยงของการตกงานมันก็มีผลด้วยค่ะ
4: ใช่ครับเหมือนตอนนี้ที่เรากำลังเจอสถานการณ์กันแบบนี้นะครับเพราะว่าภาคเอกชนตอนนี้ก็โอ้ข่าวตกงานปลดพนักงานถึงมีทั้งแบบดังไม่ดังหรือเงียบๆเยอะมากเลยนะฮะทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องราวของภาครัฐบาลแล้วก็ข้าราชการตรงที่ว่าไม่รู้ว่าโจทย์เขามาแล้วอะก็คือว่าจะต้องศึกษาเนี่ยครับเรื่องการ early retire นี่นะครับตรงเนี้ยดร.วรวรรณโดยส่วนตัวมองว่าใช่เป็นเรื่องจำเป็นมานานแล้วแต่คราวเนี้ยมันจะจำเป็นมากขนาดไหนและจะออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงบ้างครับ
3: ค่ะคือที่เราเห็นนโยบายออกมาแบบที่เพิ่งเห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของสมัครใจแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นหน่วยงานไหนแต่ว่าจะกว้างๆลักษณะว่าอาชีพบางอาชีพที่มีเทคโนโลยีมาทดแทนได้อันนั้นจะเป็นนโยบายกว้างๆที่เราเห็นนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าปัญหาขณะนี้มันคือภาคราชการที่มันใหญ่เกินไปแล้วเราอยากเห็น impact ที่มันสูงๆเนี่ยคิดว่าแค่นั้นมันไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าคือนอกจากไม่เพียงพอแล้วเนี่ยมันยังอาจสร้างปัญหาอย่างเช่นว่า ถ้าเราให้คนออกโดยสมัครใจแล้วก็เกิดในหน่วยงานแห่งหนึ่งมีคนที่ทำรับผิดชอบอยู่แค่คนเดียวในงานงานเองงานกอไก่อ่ะมีคนรับผิดชอบอยู่แค่คนเดียวแล้วคนนี้เกิดเหนื่อยมาก early retire ไปแล้วตกลงแล้วในที่สุดเนี่ย1คนหายไปแล้วแต่งานอันนั้นยังต้องทำอยู่เนี่ยแล้วมันถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีไม่ได้ในสุดก็อาจจะต้องจ้างคนเข้ามาใหม่อยู่ดีหรือว่าคนบางคนลาออกไปยุบตำแหน่งไปแล้วก็ภาระอาจจะไปตกกับคนที่เหลือในที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะสร้างปัญหาการทำงานในหน่วยงานนั้นซึ่งมันก็อาจจะมีปัญหาแล้วมันก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาบางส่วนไปได้นะซึ่งที่ดิฉันบอกว่ามันอาจจะไม่พอเนื่องจากว่ามันเป็นเล็กๆน้อยๆกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆนะคะอยู่ตามหน่วยงานต่างๆคราวนี้ถ้าเราอยากเห็นผลที่มันสูงนะคะดิฉันคิดว่ามันต้องปรับระดับโครงสร้างขององค์กรเลยไม่ใช่ดูที่แบบว่าเป็นบางอาชีพกระจัดกระจายการ early retire เป็นไปอย่างสมัครใจนะคะแต่ว่าถ้าเราดูที่โครงสร้างกรมกองต่างๆของหน่วยงานราชการนะคะแล้วเราตั้งคำถามว่ามันมีงานไหนของราชการที่ทำซ้อนหรือแข่งกับเอกชนแต่ว่าไม่เก่งเท่าเอกชนร
4: ับ
3: เลือกทำสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่คือไม่ได้มองเป็นคนๆ นะคะมองเป็นงานไปเลยว่าถ้าแข่งเอกชนไม่ได้ทำเก่งไม่เท่าเลิกทำไปเถอะค่ะนะคะแล้วคือการเลิกทำก็หมายถึงว่าในกิจการอันนั้นๆเนี่ยคนที่ทำอยู่เนี่ยสามารถเลือกที่จะ early retire ได้แต่ถ้าเกิดว่ายังต้องทำงานอยู่เนี่ยก็ต้องหาทางที่จะย้ายสังกัดไปทำสิ่งอื่นหรือว่าอาจจะต้องไปปรับทักษะนะคะอันนี้มันจะเป็นกรอบเป็นกรรมแล้วก็แก้ปัญหาในเชิงของโครงสร้างของของงานไปเลยนะคะซึ่งขออนุญาตยกตัวอย่างตัวลักษณะบางงานก็แล้วกันคือเนื่องจากว่าดิฉันอยู่ทำวิจัยในสายที่เป็นพวกเกี่ยวกับด้านสวัสดิการแล้วก็ด้านแรงงานก็เลยจะยกตัวอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะคะตัวอย่างนะคะว่าถ้าเรามองในมุมมองเชิงธุรกิจนะคะแล้วเราดูว่าเอ้ยมันมีธุรกิจอะไรที่เอกชนทำอยู่เราก็ทำได้ดีด้วยแล้วรัฐก็แข็งอยู่นะคะอย่างเช่นธุรกิจการศึกษาระดับสูงเช่นระดับมหาวิทยาลัยนะคะธุรกิจพวกอบรมเพิ่มทักษะให้แรงงานเราก็เห็นมีเอกชนทำเยอะแยะไปหมดเลยนะคะธุรกิจรักษาพยาบาลก็มีเอกชนทำนะคะธุรกิจการหางานให้กับคนก็มีเอกชนทำแล้วก็ไออันที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเราก็เห็นเอกชนก็เติบโตอย่างเฟื่องฟูใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: อันนี้พูดในแง่ความจริงนะมองเชิงธุรกิจนะคะซึ่งก็ต้องมาดูค่ะว่าธุรกิจเหล่านี้อันไหนที่รัฐทำไม่เก่งเท่ากับเอกชนแล้วยังคงต้องมีอยู่หรือเปล่าคือมองเป็นอย่างนี้เลยค่ะคือให้มองเป็นโครงสร้างเป็นการปรับใหญ่เลยแล้วคราวนี้มันก็จะกระทบบุคลากรที่ทำอยู่ในธุรกิจเหล่านั้นกระทบตัวข้าราชการเราก็ต้องดูนะคะว่าจะช่วยเหลือจัดการยังไงเพื่อให้บุคลากรเนี่ยคือในแง่ของความมั่นคงในชีวิตเนี่ยเราก็ต้องมองไปที่ตัวบุคลากรด้วยเหมือนกันนะคะว่าถ้า early retire มันจะต้องแพ็กเกจที่มันสมเหตุสมผลถ้าเขายังอยากจะทำงานต่อเนี่ยแพ็กเกจการย้ายสังกัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือมันควรจะมาพร้อมๆกันที่แบบดูให้มันชัดเจนนะคะแล้วอันนั้นจะเป็นมุมมองธุรกิจมุมมองด้านบุคลากรในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องดูมุมมองด้านสังคมประกอบไปด้วยคือเนื่องจากว่ามันจะปรับใหญ่เชิงโครงสร้างแล้วก็ปรับให้เห็นผลเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมุมมองด้านสังคมอย่างเช่นว่าเอ๊ะถ้าเราไปมองธุรกิจด้านการศึกษาระดับสูงแล้วหน่วยงานการศึกษาที่เป็นรัฐอยู่ต้องไปแข่งกับเอกชนเนี่ย มันจะทำให้คนรายได้ต่ำเข้าไม่ถึงหรือเปล่าหรือว่าคนที่ต้องการฝึกทักษะเข้าไม่ถึงหรือเปล่านะคะมันก็จะมีวิธีการที่หลายประเทศต่างประเทศเขาใช้กันนั่นก็คือการที่รัฐไปช่วยในด้านดีมานด์ไซด์แทนอย่างเช่นกลัวว่าคนจะไม่ได้ศึกษาในระดับมหาลัยก็อาจจะมีทุนการศึกษามีการให้คูปองสนับสนุนด้านการเรียนให้คูปองไปด้านของการฝึกทักษะของประชาชนคือแทนที่จะรัฐจะไปลงทุนจัดสิ่งเหล่านั้นเองเนี่ยรัฐก็ให้การสนับคือถ้ารัฐจัดสิ่งเหล่านั้นเองเราเรียกว่าทำทางด้านซัพพลายไซด์นะคะรัฐสามารถเปลี่ยนมาสนับสนุนด้านดีมานด์ไซด์นั่นก็คือด้านประชาชนนะคะประชาชนเป็นคนเลือกมีคูปองมีเงินอยู่ในมือว่าจะเลือกเรียนที่ไหนจะเลือกฝึกทักษะที่ไหนก็คือต้องมองภาพใหญ่แบบนี้เลยนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าดูในลักษณะปรับโครงสร้างอย่างเงี้ยผลมันจะเป็นผลที่มันเป็นก้อนใหญ่มากกว่าที่จะไปให้ early retire กระจัดกระจายอะค่ะ
4: ว่ากันด้วยโครงสร้างแล้วก็เนื้องานที่ทำกันใช่ไหมครับประมาณนี้
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามาทิศทางอย่างนี้นะฮะอย่างที่ทาง TDI ทำมาเนี่ยถ้าว่าด้วยโครงสร้างและการปรับเนื้องานเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีตัวเลขของจำนวนข้าราชการที่ตัดสินใจ early ไอ้ตัวเลขเนี่ยพอจะมีออกมาคร่าวๆกันบ้างไหมครับ
3: โอ้ตัวเลขนี้ตอนนี้ยังไม่มีค่ะเนื่องจากว่าคืออันดับแรกการปรับระดับโครงสร้างก็ต้องเกิดการถกเถียงกันอยู่นะคะว่าตอนนี้คืออันไหนที่สู้เอกชนไม่ได้คือถ้าถามประชาชนคงนึกภาพออกแหละว่าอะไรบ้างที่เวลาเขาจะใช้บริการแล้วเขาวิ่งไปหาเอกชนแล้วเขาไม่วิ่งไปราชการค่ะคือในแง่นั้นเนี่ยในแง่ของการมานั่งวิเคราะห์เนี่ยมันต้องมีสเต็ปนี้ก่อนนะคะว่าตกลงมันคือธุรกิจอันไหนที่รัฐทำไม่ดีเท่าแล้วมันควรที่จะถูกการเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่อยู่ในธุรกิจนั้นเนี่ยคือมากน้อยขนาดไหนแต่คือโดยภาพแล้วเรียนคิดว่าการปรับลักษณะนี้มันน่าจะเห็นผลที่น่าจะเป็นสัดส่วนกับงบประมาณเนี่ยที่ก้อนใหญ่กว่าการที่ให้ข้าราชการมาเลือกกันเป็นรายอาชีพอะค่ะ
4: โอ้ครับค่ะแล้วถ้าหากว่ามันออกมาอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าจุดหลักคิดที่ถูกต้องก็คือต้องไปว่ากันด้วยโครงสร้างกับเนื้องานของข้าราชการก่อนที่มันจะนำมาสู่ตัวเลขของการ early retire ประกาศออกมาถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: ครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้คือไหนๆมันก็กระแสข่าวออกมาแล้วท่าทีของรัฐก็ชัดเจนแล้วนี่นะฮะแน่นอนทุกคนก็อาจจะบางคนอาจจะขวัญตุ้มๆต่อมๆมาได้บางคนก็แบบเริ่มเข้าทางไปใหญ่จะเกษียณแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่กำลังมองว่าในปีงบประมาณ70ซึ่งมีข้อจำกัดในการสนับสนุนงบรายจ่ายประจำนะครับรวมไปถึงงบบำรุงบำนาญอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดร.มลวรรณมองว่าอันนี้มันจะเป็นตัวเร่งนะฮะหรือว่าเป็นตัวทำให้ต้องรีบนะดำเนินโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นเร็วที่สุดไหมครับ
3: คือมันไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันก็เคยถูกยกขึ้นมาเป็นครั้งคราวหลายสิบปีมาแล้วว่าเอ้ยเราจะจำกัดจำนวนข้าราชการไม่ให้เติบโตขึ้นแต่ว่าในที่สุดมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ดิฉันคิดว่าในระยะสั้นนะคะมันยากค่ะคือมันจะไม่เห็นผลที่เป็นสัดส่วนที่ใหญ่กับเงินงบประมาณค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของการสมัครใจด้วยแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเห็นผลได้เร็วอะค่ะ
4: โอ้ครับอ่ะโอ้แต่ว่าตอนนี้โจทย์ใหญ่ก็คือเรื่องของงบประมาณที่บานปลายไปเรื่อยๆนะฮะต้องเริ่มร้อนฮะครับ
3: ค่ะก็ในที่สุดก็จะมีทางออกแบบค่อยๆปรับค่อยๆแก้ค่ะ
4: ครับฮะเราจะไม่สามารถเห็นการแบบปัจจุบันทันด่วนหรือในช่วงระยะเวลาอันใกล้ที่สุดนี้เลยใช่ไหมครับ
3: มันไม่ใช่นิสัยของการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทยอะค่ะคือถ้าคุณมองย้อนไปสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในระบบราชการไทยค่ะ
4: เออโอ้ก็ถือว่าถ้าเป็นแบบระดับภาค เอกชนก็จะบอกว่านี่มันเป็น challenge หรือความท้าทายมากเลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: คือเอกชนกับราชการนี่ต่างกันนะคะความการอำนาจในการตัดสินใจความคล่องตัวเอกชนเนี่ยเขาต้องอยู่รอดนะคะการตัดสินใจมันเพื่อธุรกิจมันต้องอยู่รอดอย่างรวดเร็วปรับช้าก็หมายถึงแพ้แล้วแต่ว่าในระบบราชการเราก็ปรับอะไรช้าๆมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยภาครัฐก็สามารถหาเงินมาช่วยสนับสนุนต่อได
4: ้
3: มันยังไม่ใช่วิกฤตค่ะคือถ้าอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเนี่ยในระบบของราชการมันต้องรอวิกฤตก่อนอย่างเช่นนะคะตอนที่ในระบบราชการเราไม่เคยอนุญาตให้มีการประชุมออนไลน์ได้เลยเราต้องไปนั่งอยู่ในที่ประชุมแต่พอเกิดวิกฤตเราก็สามารถแก้กฎระเบียบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถประชุมออนไลน์ได้ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังสามารถประชุมออนไลน์ได้ในระบบของราชการซึ่งมันประหยัดเงินไปเยอะ
4: อ
3: ย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างง่ายๆนะคะค่ะ
4: ครับซึ่งอันนี้เข้าใจได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตของโรคระบาดแล้วมันทั่วโลกแล้วก็เทคโนโลยีมันมารองรับได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าปรับพฤติกรรมเท่านั้นเองถูกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นโจทย์ปั้นใกล้เรือนเคียงหรือว่าอาจจะห่างออกไปก็ได้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะเช่นนิวซีแลนด์เนี่ยนะปลดข้าราชการ 8,700 คนเลยนะอันนั้นเหตุผลคือเอา AI เข้าไปเวียดนามเนี่ยโอข่าวนี้มาตั้งปีกว่าแล้วยุบกระทรวงแล้วก็ปลดข้าราชการออกไปเยอะมากเลยนะไอ้ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นทั้งรูปแบบโมเดลแล้วก็แรงกดดันอ้อมๆเข้ามาเนี่ยนะครับดร.บรวรรณมองไหมครับว่าตรงนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในการมีพลังมีการกดดันเนี่ยครับ
3: คือถ้ามองมาที่ระบบราชการไทยแล้วแบบว่าปลดคนไป 8,000 คน 10,000 คนเราไม่เห็นผลอะไรหรอกค่ะที่มันจะไปกระทบอะไรรุนแรงกับงบเงินเดือนงบสวัสดิการนะคะคือถ้าเราอยากแก้ปัญหาที่มันใหญ่อะนะคะมันก็ต้องทำอะไรที่ใหญ่กว่าปลดคนแค่เล็กน้อยค่ะมันต้องเปลี่ยนระดับโครงสร้างของการทำงานราชการเลยส่วนไหนที่เรียกว่าไม่มีประสิทธิภาพคือไม่ทำไม่แข่งกับเอกชนให้เอกชนทำค่ะอันนี้ถึงจะเห็นผลใหญ่ๆแบบ
4: นี้
3: ไปกระเทือนกับกรอบเงินงบประมาณได้ค่ะถ้า 5,000 10,000 คนคือมันไม่เห็นอิมแพคค่ะ
4: โอ้เหรอฮะ 5,000 ถึง 10,000 คนถ้าถูกปลดออกอันนี้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะในระยะยาวไม่เห็นนะคุณอาจจะเห็นแค่งบเงินเดือนสะเทือนไปหน่อยนึงในปีแรกแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาวนะคะทำไมเราถึงจะคือมองคือเราก็คงอยากจะมองการแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งการแก้ก็แก้อย่างเป็นระบบที่ในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนได้รับสิ่งที่ดีนะคะค่ะก็อาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งที่คิดว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยไม่เพียงพอค่ะคือถ้าเรามาดูอยู่แค่ 5,000 คน 10,000 คนนะคะในช่วงสั้นๆมันไม่เพียงพอค่ะมันคงต้องมองไปถึงตัวโครงสร้างของการทำงานของภาครัฐเลยค่ะ
4: ครับเพราะจากตัวเลขข้าราชการนะฮะที่มีข้อมูลทั้งหมดตอนนี้ที่ทุกคนทราบก็3ล้านกว่าคนใช่ไหมครับตอนนี้
3: ใช่ค่ะแล้วถ้าคุณเคยติดต่อราชการคือไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะต่างจังหวัดด้วยแล้วคุณเดินเข้าไปในสถานที่ราชการบางแห่งแล้วมีพนักงานที่อยู่ในนั้นมากกว่าคนมาใช้บริการเนี่ยคุณก็จะรู้สึกแล้วล่ะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องยังจ่ายเงินเพื่อสิ่งเหล่านี้ด้วยหร
4: อ
3: คือมันคือการงานการปรับในเชิงโครงสร้างของการดำเนินธุรกิจของรัฐเลยค่ะที่อยากให้ผลมันใหญ่กว่าการแค่ไปดูบางอาชีพเท่านั้น นะคะ
4: อ
3: ันนี้ก็คือในระยะที่มันยาวขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ70นะคะ
4: อ๋อครับเนี่ยผมพยายามจะคิดไปเรื่อยๆนะว่าถ้าจำนวนข้าราชการทั้งหมด3ล้านกว่าคนถ้าเราตี 5% ก็ดี 10% สูงสุดเนี่ยหมายถึงว่าจำนวนของข้าราชการที่จะต้องแบบถึงขั้น early หรือว่าลดจำนวนลงเนี่ยนะฮะและแบบว่ามี impact จริงๆเลยเนี่ยโอ้โหมันก็พูดออกมาเป็นตัวเลขที่หรือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าก็คือว่าถ้าเราไปตั้งต้นที่งบประมาณก่
4: อ
3: นแล้วเราอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณเราก็จะได้ตัวเลขมา1ก้อนใช่ไหมคะ
4: ใช
3: ่ตัวเลข1ก้อนนั้นเรามองกลับลงไปที่การดำเนินกิจการของภาครัฐอยู่ว่าอันไหนไม่มีประสิทธิภาพหรือสู้เอกชนไม่ได้หรือว่าเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนว่าแทนที่รัฐจะสนับสนุนทั้ง 100% เหมือนเดิมก็เป็นบล็อกแกรนท์เหมือนในต่างประเทศเขาอาจจะจัดสรรเงินไม่ได้ให้ทั้ง 100% กับบางหน่วยงานแต่ว่าก็ให้ไปเป็นสัดส่วนแล้วที่เหลือเนี่ยคุณก็ต้องไปหาทางทำธุรกิจเอาเองตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นบล็อกแกรนท์ลงไปแล้วมหาวิทยาลัยก็ต้องไปทำธุรกิจแข่งกับเอกชนกับมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็หารายได้มาสนับสนุนนะคะก็จะเป็นรูปแบบนึงอะค่ะคือการปรับในเรื่องการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันก็ทำได้หลายกระบวนท่านะคะค่ะ
4: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมี
3: ต่อค่ะ
4: ต้องคิดต่อเพราะมันก็จะดูโจทย์อย่างที่วันนี้ดร.วรวรรณให้เหตุผลเอาไว้ก็คือว่าอาละเป็นการปรับที่เนื้องานกับโครงสร้างอันนี้มันถึงจะเห็นตัวเลขชัดกับการที่เอาไปคิดเลยว่าจะประหยัดงบประมาณตรงเนี้ยนะ x amount แล้วก็ค่อยถอนออกมามันถึงจะรู้ว่าเป็นจำนวนคนออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะมันต้องถอนลงไปว่า เราอยากให้สัดส่วนของงบประมาณเนี่ยมันถูกลดไปเท่าไหร่ก็ถอนลงไปแล้วก็คือมันก็เป็นขั้นตอนนึงอะนะคะที่จะได้ความคิดกว้างๆได้นะคะแต่ว่าก็ต้องในรายละเอียดของว่าหน่วยไหนที่ไม่มีประสิทธิภาพสู้เอกชนไม่ได้นะคะก็อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเรียกว่าคริติคอลอะค่ะต้องคิดอย่างละเอียดค่ะ
4: แล้วอย่างที่ผมพูดไปตอนรายการว่าวันนี้ผลสำรวจจากอธิบดีกรมบัญชีกลางซึ่งพูดเองเลยนะว่าเนี่ยสำรวจแล้วข้าราชการรุ่นใหม่เทียบกับข้าราชการรุ่นเดิมหรือว่ารุ่นเก่าหรือว่าอาจจะมีอายุมากกำลังทำงานอยู่เนี่ยกลายเป็นรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะเขาไม่ต้องการบำนาญแต่ต้องการเงินเดือนสูงไอแนวคิดอย่างเงี้ยเนี่ยฮะซึ่งมาสะท้อนออกมาวันนี้เนี่ยดร.วรวรรณพอมองเห็นนะครับว่าแสดงว่าไงฮะคือข้าราชการรุ่นใหม่กำลังมองอะไรครับกับงบประมาณด้วยแล้วก็สิ่งที่มันจำเป็นสำหรับเขาด้วย
3: เขาคิดว่าเขาไปลงทุนเองได้มากกว่าได้มากกว่าการที่จะมารอบำนาญซึ่งก็อาจจะคิดถูกหรืออาจจะคิดผิดก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็เห็นการวางแผนที่มันผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะแยะในกลุ่มคนที่คิดแบบนี้ค่ะแล้วในที่สุดวันที่มาถึงวันที่รับบำนาญเนี่ยคนจำนวนมากก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะให้รัฐทำตั้งแต่แรกเป็นเงินบำนาญก็อาจจะดีกว่าก็ได้คือมันเป็นได้ทั้งสองทางค่ะ
4: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เห็นทีจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าตกลงแล้วโครงการมันจะเสด็จน้ำและออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงแต่ก็ถือว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำใช่ไหมครับสำหรับรัฐบาล
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: เพราะว่า
3: ใช่ค่ะจำเป็นแล้วก็ควรจะทำให้มันเป็นเรื่องที่มี impact ที่สูงด้วยค่ะ
4: ฉะนั้นอีกนิดหนึ่งถ้าทำล่าช้าจนเกินไปผลที่ได้คืออะไรครับ
3: ไม่มีผลที่ได้คงมีแต่ผลที่เสียค่ะ
4: ก็มีแต่ผลที่เสีย
3: มันก็ในแง่ของสัดส่วนงบรายจ่ายประจำที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มันก็มีผลเสียกับการภาพรวมการลงทุนงบที่จะเป็นงบส่วนที่เป็นลงทุนนะคะเราก็จะเห็นว่าเงินงบประมาณภาษีท ที่เราจ่ายไปก็ต้องไปจ่ายเงินเดือนจ่ายสวัสดิการค่าราชการไปจ่ายค่าใช้จ่ายประจำทั้งหมดนะคะ
4: มันก็
3: ไม่ดีกับในภาพรวมของประเทศนะคะ
4: ครับจะถือว่ากลายเป็นว่าการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลก็ทั้งประสิทธิผลประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดถูกไหมครับ
3: ค่ะ
4: ครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าได้มุมมองที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่หลายคนก็คงตกอกตกใจเล็กๆน้อยๆพอสมควรนะครับว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะฮะเอาตีซะว่าเป็นผลตอบแทนนะครับของข้าราชการกับเอกชนในภาพรวมของทั่วประเทศเนี่ยบางคนอาจจะคิดไม่ถึงกับวันนี้ที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.วรวรรณชาญด้วยวิทย์นะครับผู้อำนวยการวิจัยนโยบายหลักประกันทางสังคมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ด้วยนะครับขอบคุณครับดร.วรวรรณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับนะเนี่ยมันเรื่องนี้นะครับรอดูกันต่อไปนะเพราะวันที่บอกครับว่าถ้ายิ่งทำช้าเนี่ยนะครับมันมีผลหมดเลยนะงบประมาณมา3ล้านสมมุติตีซะว่า3ล้านล้านกว่าเนี่ยกลายเป็นงบรายจ่ายประจำซึ่งเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกไปฮะมันจะสะท้อนเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องการบริหารนโยบายทางด้านภาคการคลังนะแล้วก็ภาครัฐอย่างชัดเจนเพราะนานาชาติตอนนี้เขาก็มีมาตรฐานของเขาอยู่ในระดับหนึ่งด้วยนะครับเอ้าก่อนจะพักไปกันนะครับก็อย่าลืมคอร์สดีๆเนี่ยนะฮะAI for Life ปี3นะครับตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังเนี่ยนะครับคอร์สนี้นะครับจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรม Emerald รัชดานะครับเสียตรงเสียตังนิดเดียวเองนะ 4,500 บาทชนิดแบบเรียนเต็มวันเลยนะฮะแล้วไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะครับอาหารบุฟเฟ่ที่โรงแรมจัดให้หมดเนี่ยถามว่าไปเรียนแล้วได้อะไรนะอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกชื่อคอร์สเนี่ยมันมีคำว่า AI ห้อยมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์เป็นยุคแห่ง AI ครับนะต่อไปนี้ชีวิตท่านผู้ชมเนี่ยไม่มากก็น้อยนะจะมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ปลายนิ้วยันกระทั่งความคิดความอ่านหมดเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะถ้าหากว่าเป็นคนในเจเนเรชันที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีแตกต่างกันแหมนะมันก็จะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำพอสมควรนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับทีมงานของทางด้าน 96.5 เนี่ยนะฮะเขาก็จะเรียกว่าจับมือทำกันเลยนะฮะตั้งแต่ติดลบเลยนะคือไม่รู้เรื่องเลยนะครับจนกระทั่งเริ่มรู้บ้างแล้วฮะจนกระทั่งในที่สุดขายของเป็นด้วยเทคโนโลยีแบบ AI เนี่ยนะครับนั้นไฮไลท์ที่จะเจอนี่ฮะสอนใช้ AI นะเอาไปทำอะไรรู้ฮะคิดคำคมคมเขียนแคปชั่นเด็ดเด็ดกระแทกอารมณ์ความรู้สึกปั๊บจ่ายเงินทันทีอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่ต้องนั่งปวดหัวนั่งคิดเองให้ AI มันคิดให้แต่ต้องคิดเป็นถูกไหมครับต่อมาเนี่ยนะฮะสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยแบบระดับพรีเมียมมีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นด้วยนะฮะโดยมือถือแค่ตัวเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีเคล็ดลับด้วยนะฮะเอากลับไปทำบ้านมีคู่มือให้ไปด้วยใช้งานได้24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยทีมงานแล้วก็บุคลากรนะครับนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะฮะแล้วก็ทีมสตาฟเนี่ยเขาเรียกว่าประกบแบบตัวต่อตัวก็ได้มั้งนะเราเอามือทำมือกันเลยเนี่ยนะฮะคอร์สนี้จะมีวันที่2สิงหาคมย้ำอีกครั้งที่โรงแรมดิเอเมอรัลด์รัชดานะครับค่าใช้จ่าย 4,500 บาทแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้เรียนนะฮะเพราะว่า50ท่านเท่านั้นใครสมัครช้าอดนะครับใครสมัครแบบเขาปิดรับไปแล้วรอต่อไปว่าจะมีหรือเปล่าในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจับมือถือขึ้นมาเข้าแอปพลิเคชัน LINE เลยนะฮะและพิมพ์เครื่องหมาย @sign ต่อด้วยคำว่า thinking radio พิมพ์ติดกันเลยนะฮะ @sign thinking radio เท่านั้นเอง50คนเท่านั้นที่จะมีโอกาสนะครับ AI for life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อนะครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: ก้าวจุด 5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระ

0: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ท่านผู้ชมท่านฟังอยู่ที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดของอสมทนะครับกับรายการ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวชครับอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้ก็คือหาเกี่ยวกับเรื่องผลสำรวจข้าราชการรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นดั้งเดิมนี่นะครับโดยคุณแพทริเซียมงคลบณิตอธิบดีกรมชีการนี่นะครับก็พูดถึงเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นข้าราชการรุ่นใหม่นะครับโดยกรมชีการนี่นะครับเขาก็ไปทำการสำรวจมานะแล้วก็มองดูสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ที่อายุต่ำกว่า30ปีนี่นะครับเขาบอกว่าความคิดเห็นกลุ่มนี้ที่สะท้อนกลับมาเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะเพราะว่าข้าราชการกลุ่มนี้เขาบอกเลยนะครับว่าไม่อยากได้บำนาญนะแต่ต้องการได้เงินเดือนที่สูงขึ้นเอาไปทำอะไรนะครับเพื่อเอาไปดำรงชีวิตในปัจจุบันซึ่งก็พอทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันในสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นี่นะฮะข้าวของแพงนะครับค่าครองชีพก็สูงนะครับราคาพลังงานนี่ก็แพงอยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าข้าราชการรุ่นใหม่ต่ำ30ตอนเนี้ยก็หนีไม่พ้นเรื่องปากท้องเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครับเขาบอกว่าคือเพราะฉะนั้นแล้วเงินเดือนที่อยากได้ในปัจจุบันเนี่ยขอให้ได้มากกว่าได้ไหมนะครับซึ่งก็ยอมรับนะครับว่าเงินเดือนที่ได้รับตอนนี้เนี่ยมันใช้ชีวิตยากลำบากในบางพื้นที่จริงๆอันนี้ก็คงจะหมายถึงข้าราชการแบบอยู่ตามถิ่นฐานแบบนะไกลๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับข้าราชการรุ่นใหม่อายุต่ำ30จากผลสำรวจตรงนี้เนี่ยเขาก็มองว่าก็ในเมื่อปัจจุบันเนี่ยมันมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบพ.อยู่แล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเดือนที่จะได้สูงๆซึ่งอยากได้นี่นะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านี่นะครับอยากเอามาออมเพิ่มเองหรือเอาเงินเนี่ยไปวางแผนชีวิตด้วยตัวเองหรือเอาไปลงทุนเองในสิ่งที่ต้องการอยากจะทำเห็นไหมฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะกลายเป็นว่าข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่ายินดีเลยจะซื้อประกันสุขภาพเองนะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยให้รัฐบาลเนี่ยยืนยันความชัดเจนมานะครับว่าจะได้รับสวัสดิการอะไรบ้างมันจะได้ไปวางแผนถูกเนี่ยนะครับสำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหดูตัวเลขเนี่ยนะฮะกรมบัญชีกลางบอกว่าข้าราชการที่มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวเนี่ยนะได้แก่ตัวข้าราชการคนนั้นที่รับอยู่ที่ทำงานกับภาครัฐเนี่ยนะฮะบิดามารดาหรือถ้ามีบุตรก็บุตรด้วยเนี่ยนะฮะรวมกันทั้งหมดตอนนี้5 ล้านคนนะครับและที่น่าสนใจคือในจำนวนเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะฮะ

ซึ่งเราก็ทราบกันดีครับว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีมือถือเทคโนโลยีทางการแพทย์มี AI ก็มาช่วยด้วยนี่นะครับโอ้ยชีวิตคนเราทุกวันนี้ยืนยาวมากขึ้นเนี่ยนะฮะและแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีโรคซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นพูดง่ายเลยครับอย่างมะเร็งที่ต้องใช้ยารักษาสูงเนี่ยนะครับหรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าฮิตกันยักมากๆพอเป็นแล้วมันนำไปสู่โรคสารพัดโรคตามมานี่นะครับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการก็เพิ่มสูงแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะเพราะว่าโรคต่างๆที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะจนทำให้ตอนนี้กรมบัญชีกลางเนี่ยต้องจัดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลให้กับข้าราชการในแต่ละปีเนี่ยประมาณ 90,000 ล้านบาทเรียกว่าอีกนิดเดียวก็แสนล้านแล้วเนี่ยนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้เกือบจะเท่างบประมาณที่กรมบัญชีกลางเนี่ยได้รับซะด้วยซ้ำไปนะครับก็เลยทำให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับว่าในเมื่อข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยนะไม่เอาบำนาญเนี่ยคืออันนี้เป็นความคิดเห็นนะฮะยังไม่ออกมาชัดเจนนี่นะครับแต่อยากได้เงินเดือนเพื่อสู้ค่าความชีพรายวันก็เป็นมุมคิดใหม่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพอเราออกมาดูเกี่ยวกับเรื่องของวงการเศรษฐกิจกับตัวเลขการส่งออกนิดหนึ่งเพราะว่าทั้งสัปดาห์ที่แล้วนะก็มีการพูดถึงกันเยอะกูรูนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็บอกเลยครับว่าทำไมส่งออกประเทศไทยมันดีนะโตตั้ง 20% นะแต่พอบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะขยายตัวทั้งปีโตไม่ถึง 2% เลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับทางผู้ว่าแบงก์ชาติก็มีการพูดเจาะลึกถึงเรื่องของเนี่ยขนาดว่าทั่วโลกเขาส่งออกเกาะกระแส AI แล้วตัวเลขคนดีเนี่ยนะฮะแล้วตัวเลข GDP เขาก็ดีด้วยแต่ทำไมบ้านเรามันก็มีนะโรงงานทำอะไรต่างๆสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ตัวเลขก็ดีนะแล้วตกลงผลประโยชน์มันจะตกกับประเทศไทยแค่ไหนเนี่ยนะฮะผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยวิทัยรัตนากรเนี่ย ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ครับว่าคือพอไปดูจากตัวเลขจริงๆเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้ว่าบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในไทยนะฮะมันมีสัดส่วนประมาณ 1% เนี่ยพอตีเป็นจำนวนบริษัทคือ105บริษัทของทั้งหมดในอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะฮะฟังดีๆนะฮะทีนี้ปรากฏว่าไอ้สัดส่วนการส่งออกเนี่ยมันสูงถึง 85% ของยอดการส่งออกทั้งหมดแต่บริษัทที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่105บริษัทเนี่ยนะครับพบว่าเป็นบริษัทต่างชาติ87รายก็เกินกว่า 80% นะฮะในขณะที่อีก18รายเนี่ยนะครับอาจจะชิวเฉียดไปถึง 20% เนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นความหมายคืออะไรทราบมั้ยฮะผลประโยชน์ที่จะตกกับเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มากเลยนะครับเพราะอะไรทราบนะฮะคือจากข้อเท็จจริงตรงนี้เราจะเห็นว่าบริษัทต่างชาติเหล่านั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้ที่เขาอยู่ในไทยถูกไหมฮะเขาเพิ่มสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนเนี่ยนะนำเข้าจากต่างประเทศนะครับจากเดิมเขานำเข้า45กลายเป็นนำเข้า 70% โอ้โหท่านผู้ชมต้องฟังเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่า1เป็นบริษัทต่างชาติซะแบบเกือบจะหมดเลยอะแล้วบริษัทต่างชาตินี้ก็นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศซะด้วยซ้ำในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้เองนี่นะครับมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าการส่งออกที่เยอะๆโดยเฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราควรจะได้มูลค่าเพิ่มนะแล้วก็เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจบ้านเราเยอะๆกับไม่ใช่เลยเพราะสัดส่วนมันเป็นอย่างนี้นะครับนั่นก็เลยครับทำให้โจทย์นี้ก็ไม่รู้จะต้องนะเพิ่มมูลค่าเพิ่มในกลุ่มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเพราะส่งออกโตตรงนี้เพิ่มมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะมันถึงจะไปดันตัวเลข GDP ให้มันโตได้เร็วมากกว่านี้นี่นะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับทางด้านของภาคอสังหาริมทรัพย์ปันต่อนี่นะครับท่านผู้ชมได้ฟังนึกออกไหมครับว่าคือเพราะไอ้สินเชื่อที่เรียกว่าซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยนะฮะและตอนนี้เนี่ยนะครับโอ้โหกำลังแบบปราบนอมินีสุดฤทธิ์สุดเดชเลยจากทางของภาครัฐนะสองปัจจัยเนี่ยนะฮะมันทำให้ตอนนี้เนี่ยครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยิ่งซบเซาเงียบเหงาเข้าไปใหญ่นะฮะก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับว่ามันทำไมถึงเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับนายไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการของสุภไรจำกัดมหาชนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความยากลำบากต่อเนื่องนะไอ้ปัจจัยลบตอนนี้ที่มันรุมเราทุกด้านของอสังหาริมทรัพย์ในไทยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ตอนนี้มันก็ไม่เอื้อมด้วยเลยคือมันซบเซาอยู่เนี่ยนะครับผู้บริโภคเองเนี่ยนะครับก็ไม่มีความเชื่อมั่นโดยเฉพาะในเรื่องรายได้ในอนาคตผลตอบแทนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่กลับมาดีนะฮะความกังวลในเรื่องของการกู้ร่วมหรือกู้สินเชื่อแบบถูกแบงก์ปฏิเสธไม่ผ่านอันนี้ก็เยอะนะครับตลอดจนเนี่ยนะฮะสงครามของตะวันออกกลางตอนนี้ก็ไปดันค่าวัตถุดิบเนี่ยทำให้การก่อสร้างในต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเลยนะครับประมาณ 5-6% เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยลบที่มันนอนรออยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์มานานมากนะครับจนกระทั่งมีคนบอกว่าโอ้โหเป็นตลาดอสังหาที่ซบเซาในรอบ20ปีเลยก็ว่าได้เนี่ยนะครับแต่ปัจจัยลบที่เติมเข้าไปใหม่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมันกลายเป็นผลกระทบบ้านแนวราบด้วยเหตุผลอะไรรู้ไหมฮะมาจากการปราบปรามพวกเครือข่ายนอมินีคืออันนี้

0: ัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์เขาบอกเลยนะครับว่าพวกนอมินีอะไรต่างๆที่มาจากต่างชาติเนี่ยเป็นลูกค้าขาใหญ่เลยนะในการซื้อพวกบ้านเดี่ยวบ้านหรูบ้านพูลวิลล่าตามเมืองท่องเที่ยวแต่พอถูกปราบเยอะตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โหนะฮะต่างชาติเขี้ยวเข้มข้นมากนะฮะสำหรับใครก็ตามเนี่ยนะครับที่คิดว่ามีสามีหรือภรรยาเป็นฝรั่งและคิดจะซื้อบ้านตอนนี้ตรวจยิบเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็เลยทำให้กำลังซื้อหรือว่าการตัดสินใจซื้อก็จะรับผลกระทบแล้วก็ชะลอตัวลงนะครับแม้แต่สินเชื่อที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย buy now pay later เนี่ยนะครับตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะในหมู่วัยรุ่นเนี่ยนะฮะประเภทซื้อก่อนจ่ายทีหลังแล้วในหมู่วัยรุ่นเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้การที่จ่ายช้าหรือว่าชักดาบกับไอ้เนี่ยของเล็กๆน้อยๆเนี่ยชานมแก้วละ106 บาทแล้วจ่ายไม่ทันเพราะว่าคุณกู้ไปแล้วเนี่ยนะฮะเขานับด้วยนะฮะเขานับเข้าไปอยู่ในเรื่องของระบบเครดิตบูโรด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้สินเชื่อตัวนี้นะถ้าเกิดสมมุติมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะกระทบนะความสามารถในการกู้เวลาคุณโตขึ้นแล้วต้องการอยากจะมีบ้านมีปัญหานะครับเรื่องนี้นะก็เลยกลายมาเป็นผลที่กระทบกับทางของวงการอสังหาริมทรัพย์เข้าไปด้วยอีกต่างหากนะครับเนี่ยคิดดูสิครับว่าขนาดผลสำรวจตรงนี้ก็ยังยืนยันเลยนะครับว่าอัตราการปฏิเสธสินเชื่อก็ยังสูงอยู่ดีนะครับนะเรื่องมันเครียดกันเยอะแยะมากมายอย่างนี้บางทีนะครับคือพยายามหาข่าวดีมาเยอะๆอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็ยากเหลือเกินกับสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเครียดเยอะไปออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเลยนะแล้วก็การออกกำลังกายตอนนี้ที่ดีที่สุดโอ้เห็นวิ่งทั่วประเทศไทยวิ่งกันทุกเดือนทุกงานเลยนะและงานนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับงาน12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2569คือปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอ้าวท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าปิดแล้วมาพูดทำไมอ่ะก็ต้องพูดดีครับเพราะว่าการปิดรับสมัครงาน12 สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2569เนี่ยนะต้องขอบคุณนักวิ่งทุกท่านเลยนะฮะเพราะนี่เป็นประสบการณ์ที่จะพาทุกคนเนี่ยไปวิ่งรักโลกหรือคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์นะครับแล้วมันเป็นก้าวสำคัญระดับโลกเพราะว่ามันเป็นการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากเอมและ WA เป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับคนที่เข้างานวิ่งเนี่ยก็จะได้พิชิต6สะพานในตำนานของกรุงเทพที่เรียกว่าโอ้ประสบการณ์เพียบเลยนะครับอีกสัญลักษณ์นึงนะครับที่อยู่คู่กับรันฟอร์มัมคือต้นมะลิผู้สมัครทุกคนจะได้รับของที่ลึกซึ่งปีนี้เขาเปลี่ยนจากกระถางพลาสติกเป็นวัสดุกาบมะพร้าวเพราะฉะนั้นใครรับไปแล้วครับปลูกลงดินได้ทันทีนะครับนอกจากนี้เหรียญรางวัลที่เวลาวิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยนะฮะก็ได้แนวคิดใหม่ด้วยดอกมะลิโดยนักวิ่งทุกคนจะได้รับเหรียญกรีบแรกแล้วก็สะสมเหรียญต่อไปในแต่ละปีจนครบ4กรีบประกอบกันก็จะเป็นดอกมะลิขึ้นมาเต็มใบเลยนะครับสำหรับผู้สมัครทุกท่านนะครับก็เตรียมพร้อมนะฮะสมัครแล้วก็เตรียมมารับเสื้อแล้วก็บิ๊บที่ศูนย์เศรษฐกิจในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึง3ทุ่มหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook 12 AUG Half Marathon นะครับสำหรับกิจกรรมเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2569หรือว่า Run For Mom 2026เนี่ยนะครับจัดขึ้นโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดผู้บริหารศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็กรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพราะฉะนั้นสมัครแล้วไปเจอกันพุธที่12สิงหาคมนี้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายฟิตเอาไว้เลยนะครับเวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้อีคอนบีสกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับกลับมาเจอกันใหม่นะครับที่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: อีคอนบีสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบีสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econ Beach ปากท้องต้องคิดก่อติดเศรษฐกิจไทยโดยกมลชนกทีฆกุล
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ Beach ปากท้องต้องคิดนะคะวันนี้ชวนคุยกันถึงแนวทางที่กลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ที่ทางกรมบัญชีกลางบอกว่ากลุ่มอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยไม่ได้ต้องการสวัสดิการบำนาญในวัยเกษียณแต่ว่าเขาต้องการเงินที่มันสูงพอที่จะอยู่ได้ในปัจจุบันเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาลงทุนหรือว่าบริหารจัดการการวางแผนการเงินนะคะเราจะชวนคิดชวนคุยกันในประเด็นนี้นะคะไปกับผู้พันหนูนะคะผู้ก่อตั้งเพจข้าราชการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะในฐานะที่ผู้พันเองก็เป็นข้าราชการด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็น คนที่ตั้งเพจข้าราชการลงทุนทีนี้มองยังไงบ้างคะกับผลสำรวจของกรมบัญชีกลางที่บอกว่าข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่อยากที่จะได้บำนาญบำเหน็จแล้วนะแต่ว่าอยากจะได้เงินเอาไปลงทุนมากกว่า
3: ตรงนี้จริงๆต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะว่าผลสำรวจเนี่ยมาจากคนกลุ่มไหนแต่ถ้าถามถึงเรื่องนี้ค่ะหนูมองว่าคนรุ่นใหม่เหมือนเขาจะอยากที่จะบริหารจัดการเงินของเขาเองมากขึ้นถ้าวัดจากข้าราชการที่หนูได้พบเจอมานะคะส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่จะใส่ใจในเรื่องเงินตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็เหมือนเขาก็สนใจในการที่จะเอาเงินไปลงทุนมากขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีรายได้ที่มากขึ้นเงินเหลือมากขึ้นเอาไปบริหารจัดการลงทุนเองได้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะในการที่จะบริหารจัดการเงินของเขาเองอะค
2: ่
3: ะ
2: แต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับรุ่นพี่ข้าราชการรุ่นก่อนๆความคิดหรือว่าพฤติกรรมด้านการเงินคนรุ่นใหม่ก็น่าจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ยินว่าส่วนใหญ่ข้าราชการมีอาชีพที่มั่นคงแต่ว่าเอ๊ะทำไมเป็นหนี้
3: ใช่ค่ะคืออาจจะต้องมองว่าคนรุ่นก่อนๆเนี่ยค่ะเขาอาจจะเติบโตมาในยุคที่ดอกเบี้ยเงินฝากมันสูงเขาก็เลยอาจจะเคยชินกับการที่เก็บเงินเอาเงินฝากแบงก์แล้วได้ดอกเบี้ยแต่เหมือนพอเด็กๆยุคนี้เขาเคยชินแล้วกับการที่ดอกเบี้ยเงินฝากมันน้อยมากเขาต้องหาวิธีเอาเงินไปวางไว้ที่อื่น
2: ค่ะ
3: มันก็เลยเหมือนเป็นพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของการลงทุนแล้วก็เหมือนพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันมากกว่าพี่ๆรุ่นก่อนๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพี่ๆรุ่นนั้นจะไม่ได้สนใจเลยเพียงแค่ว่ามันเหมือนแบบเราไม่ได้เกิดมากับเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นนะคะเราก็ต้องมาใช้เวลาในการเรียนรู้มันไปซึ่งเรื่องนี้มันก็อาจจะสอดคล้องกับเรื่องเป็นหนี้ที่ว่าค่ะคือหนี้อาจจะพ่วงมากับเรื่องเงินเดือนที่มันไม่ได้สูงด้วยแล้วก็พอค่าของชีพมันสูงเกินเงินเดือนเกินรายได้ประกอบกับระบบที่มันเอื้อให้เป็นหนี้ด้วยค่ะใช้คำนี้เนาะเหมือนแบบมีบัตรข้าราชการก็เหมือนมีบัตร VIP เดินเข้าสถาบันการเงินนะคะ
2: มันสถาบันการเงินข้าราชการเป็นหนี้รักเราเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเขารักเรามากเพราะว่าด้วยอาชีพเรามั่นคงอะค่ะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนแล้วก็พอมันเป็นคนของรัฐการที่มันจะถูกให้ออกมันก็จะยากกว่าเป็นพนักงานเอกชนหรือเป็นฟรีแลนซ์ตรงนี้ก็เลยมองว่าพอกู้ง่ายด้วยรายได้ก็น้อยอีกแล้วก็อาจจะขาดความรู้ในด้านการเงินการลงทุนหรืออาจจะขาดความรู้ในการบริหารจัดการเงินให้มันเพียงพอไปจนถึงวัยเกษียณนะคะมันก็เลยเหมือนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสะสมมาเรื่อย
2: ๆค่ะแล้วนอกจากเรื่องของนี่อาจจะเป็นถ้าเราพูดถึงอันนี้อาจจะเป็นถึงต้นตออีกอย่างหนึ่งเรื่องปัญหาหนี้สินของข้าราชการด้วยเหมือนกันที่สถาบันการเงินรักเราแล้วนอกจากนี้มีประเด็นปัจจัยอื่นๆไหมคะที่เป็นกับดักที่ทำให้ข้าราชการเป็นหนี้
3: อาจจะมีในส่วนของไลฟ์สไตล์ด้วยมันตรงนี้หนูพูดยากเนาะเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องมีหน้ามีตาในสังคมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมที่บางกลุ่มส่งต่อกันมาว่าต้องเหมือนเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่แบบเหมือนอา าจจะคิดไปเองว่ามันควรต้องเป็นแบบนั้นคือถ้าคนที่เขาเข้าใจเขาก็จะมองว่าไม่เห็นจำเป็นต้องมีไลฟ์สไตล์ที่ทำให้คนยอมรับขนาดนั้นแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นข้าราชการเราต้องเปลี่ยนรถไหมรถเราจะขับเก่าๆหรอเราต้องบ้านหลังใหญ่ขึ้นไหมโดยเฉพาะบางทีที่แบบพออยู่ถ้าไม่ได้อยู่บ้านพักราชการนะคะแบบอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านตัวเองมันก็จะเริ่มเหมือนแบบต้องมีหน้ามีตานิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเปรียบตำแหน่งเราสูงเราจะขับรถแบบเก่าๆก็อาจจะรู้สึกว่ากลัวจะโดนมองไม่ดีอันนี้ก็หนูคิดว่าเป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้ข้าราชการเราเป็นหนี้แล้วพอมันมาโยงมาว่าอ๋อก็ถ้าอยากได้ก็ไปยื่นกู้เข้าสถาบันการเงินมันก็กู้ได้ทั้งสถาบันการเงินของหน่วยงานเองในเรื่องของสหกรณ์สถาบันการเงินข้างนอกอีกอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันมีช่องทางเยอะ
2: ค่ะไลฟ์สไตล์จะต้องไม่เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์จะต้องไม่เติบโตตามรายได้
3: ใช่ที่เขาเรียกว่าใช่ค่ะไลฟ์สไตล์อินเฟลชันเนาะแต่ด้วยยุคนี้ค่ะมันก็ค่อนข้างยากบางทีเหมือน
2: โซเช
3: ียลมันเยอะใช่พอโซเชียลมันเยอะเราก็แบบอยากมีอยากได้อยากบางคนก็คือเอาจริงๆอ่ะถ้าเราเข้าถึงแก่นของมันจริงๆหนูคิดว่าลองเหมือนลองคิดดูว่าที่เขามีอ่ะเขามีด้วยเงินสดหรือเขามีด้วยเงินผ่อนเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออเราไม่ต้องมีเหมือนเขาก็ได้คือบางคนแบบกู้ทุกอย่างเพื่อที่จะสร้างภาพให้มันดูดีขึ้นมาค่ะสุดท้ายคือข้างหลังมันคือเป็นหนี้ทั้งนั้นเลย อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงทำช่องทำเพจต่อไปนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากออกมาบอกแบบทั้งข้าราชการทั้งแบบกลุ่มคนทำงานหรือแบบแม้แต่ใครที่ติดตามค่ะว่าบางทีบางอย่างเราไม่ต้องเอาไปอวดเขาก็ได้คืออยากให้แบบซื้อของเท่าที่มันจำเป็นแล้วก็มันอะไรที่มันรอได้ก็รอไปก่อน
2: ค่ะเพราะไม่งั้นถ้าแล้วก็ต้องไปกู้เขาแต่ว่าการกู้มันมีวิธียังไงไหมคะคือกำลังจะบอกว่ากับดักทั้งหมดเนี่ยกู้ง่ายมีหน้ามีตายังมีปัจจัยอะไรอื่นอีกไหมคะที่จะเป็นกับดักหนี้ของข้าราชการ
3: น่าจะเป็นในเรื่องของการต้องดูแลครอบครัวด้วยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องความจำเป็นเรื่องครอบครัวแล้วค่ะคืออาจจะแบบบางคนเป็นเรื่องเหมือนแซนด์วิชเจเนเรชันอะค่ะต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลลูก
2: แบบ
3: ใช่เป็นเดอะแบกของบ้านคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่หนูรู้สึกว่าน่าเห็นใจแล้วด้วยแค่ตัวเงินเดือนนะคะมันไม่พอที่จะให้แบกอยู่แล้วค่ะหนูคิดว่าสำหรับหนูนะปัจจัยหลักๆถ้ามาจากตัวอาชีพคิดว่าน่าจะประมาณนี้กับอีกกลุ่มที่มีเหมือนกันก็คือในเรื่องของการพนันในเรื่องของแบบบางทีเราเล่นพนันจนมันเหมือนมันเสียแล้วก็อยากจะเอาคืนสุดท้ายก็ไปกู้มาอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่เป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าเรื่องพนันนะคะ
2: เพราะอาจจะคิดว่าการเป็นข้าราชการมันมีสิทธิ์เยอะแยะมากมายด้วยไหมคะ
3: ด้วยค่ะอันนี้หนูคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เขาอาจจะไม่ได้สนใจวางแผนการเงินมากจะมีทั้งคนที่เป็นหนี้กับไม่ได้เป็นหนี้บางคนก็ไม่ได้เป็นหนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้วางแผนเผื่อเพราะว่ารู้สึกว่ามีสิทธิ์มีสวัสดิการรองรับอยู่แล้วแล้วก็บางทีลืมเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินด้วยค่ะไม่ได้มีเตรียมไว้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงเหมือนกันที่จากที่ถามมาบางคนเขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นหนี้แต่อยู่ๆมันมีเรื่องให้ต้องใช้เงินแล้วมันไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อไว้สุดท้ายก็ต้องไปกู้มันก็เลยเหมือนเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้เริ่มต้นของวงจรหนี้แล้วพอบางทีพอไปกู้มาปุ๊บแล้วไม่ได้มีวิธีบริหารจัดการที่มันควรจะเป็นนะคะมันก็จะวนเหมือนงูกินหางค่ะแบบวนกู้วนไปเรื่อยๆมันก็เลยเริ่มเป็นหลุมเป็นกับดักของการเป็นหนี้มาเรื่อยๆค่ะ
2: ค่ะถามเป็นความรู้นิดนึงสิทธิ์ของข้าราชการคือมันก็สามารถหมดไปถ้าเกิดสมมติว่าข้าราชการเสียชีวิตอันนี้เป็นความรู้ที่น้องพูดถึงถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องเลยค่ะถ้าตัวข้าราชการเสียชีวิตนะคะทั้ง ทุกคนที่อาศัยสิทธิ์อยู่ก็จะหมดสิทธิ์ไปด้วยนะคะถ้าไม่ได้มีคนอื่นเป็นข้าราชการอีก
2: บางคนไม่คิดว่าเราอาจจะเสียก่อนครอบครัว
3: ใช่หลายคนก็ลืมเหมือนแบบไม่ทันเออะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเสียชีวิตตอนที่พ่อแม่เราอายุเยอะแล้วแล้วลูกเราก็ยังเรียนไม่จบแล้วเขาจะยังไงต่ออันนี้ก็ไม่ได้วางแผนไว้เหมือนอาจจะลืมอะค่ะเหมือนบางทีเหมือนเขาอยู่ในความปลอดภัยแบบพอเป็นข้าราชการเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาค่อนข้างปลอดภัย
2: ค่ะ
3: เพราะมีสิทธิมีสวัสดิการมีเงินเดือนเกษียณไปมีบำนาญแต่บางทีความปลอดภัยนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ความปลอดภัยที่แท้จริงถ้าเกิดว่าวันนั้นที่มันไม่ได้เป็นเหมือนที่ตัวเองแบบคิดไว้หรือคาดการไว้เหมือนบางทีคิดว่าบำนาญมันพอแต่สุดท้ายมันอาจจะไม่พออ
2: ืมใช่เพราะว่าด้วยค่าครองชีพหรือว่าอายุขัยที่มันเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคือบางคนเหมือนระหว่างทำงานนะคะก็เป็นหนี้ก็กู้มาอาจจะกู้ด้วยความจำเป็นหรือด้วยเหตุผลใดๆอันนี้ก็เหมือนแบบแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนนะคะแต่ลืมวางแผนว่าควรใช้หนี้ให้หมดก่อนที่จะเกษียณก็เหมือนอากู้ไปเลยเวลาเกษียณไปแล้วก็ยังจะต้องแบ่งเงินบำนาญบางส่วนไปจ่ายหนี้อยู่ซึ่งเงินบำนาญอ่ะมันได้ไม่เท่าเงินเดือนมันได้น้อยกว่าเงินเดือนนะคะก็ทำให้เงินบำนาญไม่พอพอเงินบำนาญไม่พอก็อาจจะวนไปถึงการกู้เขาเรียกว่ากู้เงินบำเหน็จตกทอดอะค่ะก็คือกู้เงินที่จะทายาทจะได้ตอนที่ข้าราชการเสียชีวิตอะค่ะออกมาก่อนมันก็คือการเอาบำเหน็จตกทอดไปเป็นตัวค้ำประกันก็ไปกู้ออกมาอีกมันก็เลยวนลูปของการกู้ไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนบางทีเราไม่ได้คิดไกลไปถึงวันเกษียณนะคะคือบางคนเวลาหนูไปบรรยายนะเขาจะมองว่าเขาเพิ่งบรรจุอายุยังไม่ถึง30เกษียณยังอาจจะอีกไกลแต่พอเราฉายภาพเนี้ยให้เขาเห็นอะน้องๆรวมไปถึงพี่ๆที่มาฟังค่ะเขาจะเริ่มเห็นภาพชัดแล้วว่าบางทีมันต้องวางแผนแล้วก็แบบเรื่องการรักษาพยาบาลก็มีส่วนเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นอายุยืนขึ้นสวัสดิการรัฐที่มันมีอยู่ค่ะมันก็ไม่ได้ครอบคลุม 100% ทุกอย่างอยู่แล้วมันมีบางส่วนที่ถ้าเป็นโรคที่มันร้ายแรงรุนแรงก็ต้องสำรองจ่ายเอง
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่บางทีก็ลืมวางแผนไว้แล้วเนี่ยตอนนี้ที่เหมือนแบบเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้เนาะในเรื่องของการปรับสิทธิสวัสดิการข้าราชการเนี่ยค่ะคนก็จะเริ่มตื่นตัวมากขึ้นว่าแบบแล้วถ้าเขาปรับแล้วเราจะเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ยังไง
2: ค่ะเดี๋ยวเราจะชวนคุยเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นประเด็นเนาะว่าอาจจะมีการเอาระบบประกันภัยเอกชนเข้ามาเป็นอีกทางเลือกในการดูแลสวัสดิการหลังเกษียณแต่ว่าอยากจะพาชวนคุยสักนิดหนึ่งว่าแล้วถ้าบอกว่าข้าราชการนะวันนี้ก็ยังติดกับดักหนี้อยู่แบบนี้เราจะต้องทำยังไงคะที่ตัวเราเองที่เป็นข้าราชการเป็นครูที่เขาบอกเป็นครูก็เป็นหนี้เยอะมากมายเนี่ยนะคะจะต้องทำยังไงในการที่เราจะต้องวางแผนการเง
3: ินในเรื่องหนี้ใช่ไหมคะพอดีเมื่อกี้เหมือนสัญญาณมันหายไปน
2: ะค่ะสำหรับเรื่องหนี้นี่แหละค่ะว่าเราจะถ้าเราจะบริหารหนี้แล้วกันหรือว่าเราจะจัดการวางแผนการเงินของเราเนี่ยค่ะมีข้อแนะนำสำหรับข้าราชการยังไงบ้างคะหรือว่าเป็นประสบการณ์ของผู้พันหนูก็ได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเริ่มทำยังไงบ้าง
3: หนูขอแยกเป็นกลุ่มที่เป็นหนี้ไปแล้วกับกลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้ได้ไหมคะ
2: ค่ะค่ะได้เลยค่ะ
3: กลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้ก่อนแล้วกันกลุ่มนี้จะค่อนข้างง่ายคือแค่อยากให้มีสติมากขึ้นหน่อยเวลาที่เราจะใช้เงินไปกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอะค่ะคือแค่คิดก่อนนะว่ามันจำเป็นจริงไหมหรือว่ามันแค่แบบมันอยากมีอยากได้เฉยๆนะคะก็อันเนี้ยค่อนข้างง่ายแล้วก็แค่อยากให้วางแผนเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินก่อนตรงนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสเต็ปถัดไปหนูคิดว่าถ้าเขาเริ่มเก็บเงินสำรองฉุกเฉินได้เขาจะเริ่มไปหาความรู้เพิ่มขึ้นเองว่าเราจะต้องเอาเงินไปทำอะไรต่อแต่ถ้ากลุ่มที่เป็นหนี้ไปแล้วอะค่ะหนูแค่อยากให้เขารวบรวมหนี้ที่มีอยู่เขียนออกมาเ ั้งหมดเลยว่าตอนนี้เป็นหนี้อะไรอยู่ดอกเบี้ยเท่าไหร่จ่ายงวดละเท่าไหร่แล้วก็จะต้องจ่ายอีกกี่งวดเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะที่พอเป็นหนี้แล้วก็คือเหมือนถึงดิวก็จ่ายถึงดิวก็จ่ายแล้วสุดท้ายคือมันไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดว่าเราเป็นหนี้อะไรอยู่แล้วคือเอาจริงๆอ่ะพอมันเป็นหนี้อะค่ะเราสามารถที่จะวางแผนได้เลยว่าอันไหนดอกสูงอันไหนดอกต่ำเราควรที่จะไปโปะตัวที่ดอกสูงก่อนแล้วเราจะเอาเงินจากตรงไหนมันก็จะเริ่มเห็นภาพแหละคือแค่เขียนออกมาว่ามีหนี้อะไรดอกเบี้ยเท่าไหร่ต้องจ่ายงวดละเท่าไหร่แล้วจะต้องจ่ายอีกเท่าไหร่พอมันรวบรวมมาตรงเนี้ยค่ะมันจะมีสเต็ปของการที่เขาจะเริ่มคิดต่อแล้วเฮ้ยตรงเนี้ยดอกเบี้ยมันสูงมากเลยนะต้องรีบปิดก่อนแต่ที่หลายๆคนน่ะบางทีคือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าหนี้เขาอะดอกเบี้ยเท่าไหร่อันนี้น่ากลัวเขาไม่เคยรู้เลยว่าหนี้ที่เขามีดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วเขาก็ถึงดีลก็จ่ายถึงดีลก็จ่ายพอไม่มีจ่ายก็ไปกู้ตรงที่ใหม่มาปิดตรงที่เก่าเหมือนวนไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะไม่จบไม่สิ้นหนูก็เลยอยากแนะนำว่าให้ตั้งสติก่อนแล้วก็รวบรวมหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนแล้วก็ดูว่าอันไหนดอกสูงที่สุดโดยเฉพาะหนี้นอกระบบอันนี้หนูอยากให้รีบคุยรีบเคลียร์คือบางทีอ่ะถ้าเราไปคุยกับเขาตรงๆอ่ะค่ะด้วยเหตุผลความจำเป็นบางทีบางครั้งเขาก็ฟังเรานะคะเพียงแค่ว่าเราอย่าไปหนีเขานะคะอันนี้นี่นอกระบบเนาะส่วนนี่ในระบบหนูคิดว่ามันคุยได้อยู่แล้วมันมีวิธีการจัดการที่เหมือนเป็นไปตามสเต็ปขั้นตอนของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการรวมหนี้การรีไฟแนนซ์นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นคือแค่อยากให้เขียนออกมาก่อนสิ่งที่เขาทำได้วันนี้เลยค่ะหนูคิดว่าคือการรวมมาก่อนว่ามีหนี้เจ้าไหนอยู่แล้วก็ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหามันจริงๆไหมเพราะเชื่อว่าทุกวันนี้ถ้าเขาตั้งใจจริงๆอะค่ะความรู้มันมีอยู่แล้วทั้งในโซเชียลหรือแม้แต่สถาบันต่างๆของรัฐทั้งแบงก์ชาติเองเขาก็พร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วนะคะหรือถ้าไม่รู้จะไปปรึกษาใครอะค่ะจริงๆทักมาทางเพจหนูก็ได้ถ้าส่วนไหนที่หนูช่วยได้ก็ยินดีจะช่วยแต่แค่ว่าเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองในส่วนหนึ่งก่อนอย่างน้อยก็คือไปรวบรวมมาก่อนว่าเป็นหนี้อะไรอยู่บ้างแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้ทำนะคะทั้งคนที่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้คือรวบรวมตัวรายได้ค่าใช้จ่ายของเราอะค่ะว่าต่อเดือนเนี่ยรายได้ค่อนข้างจะรู้แต่ค่าใช้จ่ายหลายคนไม่เคยรู้เลยว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องไหนประมาณเท่าไหร่บ้างอันนี้มันเป็นจุดที่มันสามารถดูเหมือนเล็กๆน้อยๆแต่หนูมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เรามองเห็นเรื่องเงินของเขาอะค่ะชัดเจนขึ้น
2: ใช่เพราะยุคนี้นี่แบบจ่ายออกไวมากๆ
3: ใช่จ่ายง่ายด้วยค่ะ
2: เพราะว่าน้องเองอะอันนี้ก็เป็นแบบประสบการณ์ตัวเองเหมือนกันคือพอแบบลองมาจดรายรับรายจ่ายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอะไรจ่ายอะไรที่มันออกไปซึ่งมันน่าตกใจมากนะบางรายจ่ายที่มันออกไปคือสำหรับนกอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการกินเยอะมากๆคือแบบจะกินเยอะอะไรขนาดนี้นะมันจะเห็นภาพค่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะทำให้เราแค่เอ๊ะกับตัวเองหนูว่าก็สำเร็จระดับนึงแล้วนะแล้วเราก็จะเริ่มจดเราจะเริ่มมีคำถามแล้วค่ะว่าเอ๊ะเดือนนี้ช้อปปิ้งไปเท่าไหร่แล้วเดือนนี้กินอาหารพิเศษไปกี่มื้อแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะค
3: ่
2: ะอ
3: ๋
2: อ
3: ใช่
2: นะทีนี้พอจัดการหนี้ได้แล้วหรือว่าเราแบบพอจะเอ๊ะกับค่าใช้จ่ายของเราได้แล้วเนี่ยค่ะขั้นต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะวางแผนการเงินหรือว่าเราอยากจะเอาไปลงทุนสำหรับข้าราชการเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นยังไงคะผู้พัน
3: ต้องมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินก่อน
2: ฉุกเฉินนี่จะต้องมีเดือน
3: ใช่ค่ะอย่างน้อยหนูขอแค่สัก3เดือนก่อนก็ได้ค่ะในฐานะข้าราชการเนาะมันค่อนข้างมั่นคงก็ขอเป็นเหมือน3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะเมื่อกี้ถ้าไปจดรายรับรายจ่ายเราก็จะรู้แล้วว่าต่อเดือนเรามีรายจ่ายเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าเก็บเงินสำรองฉุกเฉินก็คือเอารายจ่าย

0: ูณ3ไปค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆไม่ต้องว่าแบบเก็บทั้งก้อนทีเดียวนะค่อยๆทยอยไปส่วนในเรื่องของการลงทุนนะคะถ้าตัวข้าราชการส่วนที่เป็นสมาชิกกบข.หนูก็ยังอยากให้เริ่มศึกษาจากกบข.ก่อน
1: หลายคนทีนี้เป็นประเด็นเหมือนกันบางคนบอกว่ากบข.นี่แหละตัวดี
0: ดียังไงอันนี้ต้องถาม
1: ตัวร้าย
0: นอก
1: ตัว
0: ดีมาว่าดีนี่คือดียังไงคะ
1: ตัวร้ายก็มีอันนี้อยากจะให้ผู้พันหนูช่วยอธิบายหรือว่าช่วยขยายความนิดนึงว่ากบข.เนี่ยค่ะข้อดีข้อเสียของเขาเนี่ยยังไงบ้างเพราะบางคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปเหมือนกัน
0: ได้ค่ะจริงๆกบข.เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะทำให้เราตื่นตัวเรื่องการจัดการเงินของตัวเองมากขึ้นนะคะหนูมองแบบนั้นหนูมาในยุคที่มีกบข.อยู่แล้วกบข.เริ่มมีมาเดือนมีนา2540ซึ่งมันเป็นจุดสิ่งที่หนูบอกว่ามันเป็นจุดที่ทำให้เราตื่นตัวก็คือหนูอยากชวนทุกคนคิดว่าเมื่อก่อนอ่ะมันไม่มีกบข.แล้วพอปี40เกิดวิกฤตขึ้นมีกบข.ขึ้นมาทีเนี้ยเราก็ไม่รู้เลยว่าในอนาคตอะค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหนูก็เลยแค่อยากชวนทุกคนเนาะแบบหันมาใส่ใจเรื่องชีวิตตัวเองเรื่องการเงินตัวเองมากขึ้นนะคะพอกลับมาที่ตัวกบข.เองอะค่ะจริงๆเขาไม่ใช่ตัวร้ายขนาดนั้นนะคะหนูมองว่ากบข.เป็นตัวช่วยด้วยซ้ำเพราะว่ามีพี่ข้าราชการที่มาบอกหนูว่าถ้าไม่มีกบข.พี่ไม่มีเงินเก็บได้เยอะขนาดนี้นะในวันที่พี่เกษียณเพราะว่ากบข.ค่ะเขาจะมีเงินของรัฐนะคะสมทบให้ 3% ของเงินเดือนทุกเดือนแล้วก็มีเงินสะสมของตัวข้าราชการเองค่ะภาคบังคับคือ 3% ของเงินเดือนทุกเดือนเขาอาจจะมองว่าเป็นตัวร้ายตรงที่มันบังคับ 3% เนี่ยแหละค่ะแล้วก็แต่จริงๆอ่ะสำหรับตัวหนูเองอ่ะหนูมองว่ากบข.ไม่ได้เป็นตัวร้ายเพราะว่าอย่างน้อยค่ะมันเป็นตัวที่ช่วยให้เรามีเงินอีกก้อนในวันที่เราเกษียณคือเรายังสามารถเลือกได้ว่าจะรับบำเหน็จหรือรับบำนาญและเรายังมีอีกก้อนที่มาจากกบข.คือมันแยกกันคนละส่วนซึ่งเงินกบข.มันก็ไม่ใช่เงินที่มันนอนอยู่นิ่งๆอะค่ะคือเขาก็ออกมาตอบโจทย์แหละว่าพอช่วงหลังวิกฤต40นะคะดอกเบี้ยเงินฝากมันลดลงพอดอกเบี้ยเงินฝากลดลงมันก็ต้องไปหาการลงทุนที่มันให้ผลตอบแทนมากขึ้นกบข.เองเขาก็ค่อยๆเพิ่มแผนการลงทุนให้สมาชิกอะค่ะเลือกมาเรื่อยๆซึ่งทุกวันนี้แผนลงทุนกบข.มี10กว่าแผนนะคะหนูจำตัวเลขไม่ได้น่าจะ13ถ้าผิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเกิน10แผนแน่นอนซึ่งแต่ละแผนมันก็จะมีการลงทุนที่แตกต่างกันไปคนที่มองว่ากบข.เป็นตัวร้ายอาจจะไม่ได้เข้าใจในเรื่องการลงทุนแล้วก็อาจจะไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจมันก็เลยรู้สึกว่ามันดูยุ่งยากหักเงินไปแล้วก็ต้องเอาไปลงทุนแล้วก็มีแผนอีกต้องเหมือนแบบทำให้ต้องมานั่งเลือกแผนอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูมองว่าถ้าจะเริ่มเรื่องการลงทุนอยากให้เริ่มที่กบข.แล้วก็จริงๆแผนกบข.เขาก็มีแผนที่ออกแบบมาทั้งสำหรับคนที่ไม่ได้อยากติดตามตลาดตลอดอยากแบบเลือกไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยก็ได้อย่างเช่นแผนสมดุลตามอายุอย่างเงี้ยค่ะมันจะปรับสัดส่วนให้อายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยหรือมีแผนสำหรับคนที่เฮ้ยเข้าใจการลงทุนอยากให้เงินของตัวเองเติบโตก็สามารถที่จะ DIY ผสมแผนได้ทั้งทองคำหุ้นต่างประเทศหุ้นในประเทศอสังหาเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกให้ค่อนข้างเยอะหนูก็เลยคิดว่ากบข.อ่ะไม่ใช่ตัวร้ายแต่จะเป็นตัวที่จะเริ่มให้ข้าราชการแบบพวกเราอ่ะค่ะหันมาสนใจเรื่องเงินตัวเองมากขึ้น อย่างน้อยแค่ลองไปตามดูว่าเงิน 3% ของเราเงิน 3% ของรัฐอ่ะค่ะมันไปอยู่ที่ไหนแล้วมันทำอะไรอยู่มันคำว่าทำอะไรอยู่คือมันถูกไปลงทุนอยู่ที่ไหนอยู่ส่วนไหนก็คือกลับไปดูแผนกบข.แล้วก็ถ้าตั้งใจเลือกแผนสักนิดนึงอะค่ะลองให้เวลากับมันใส่ใจมันนิดนึงจะรู้เลยว่าจริงๆผลการดำเนินงานของกบข.ค่อนข้างดีนะคะอันนี้พูดในฐานะสมาชิกคนหนึ่งค่ะ
1: โอ้ถ้าแผนการลงทุนให้เลือกเยอะขนาดนี้อาจจะมากกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของหลายบริษัทเอกชน
0: ใช่ใช่มากกว่าจริงๆแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเขายังอิจฉาเลยค่ะว่าเฮ้ยทำไมแบบกบข.มีแผน

0: ให้เลือกเยอะมาก
1: นี่ก็อิจฉาแล้วเหมือนกันนะครับฟังแบบนี้
0: ใช่แล้วก็มีออมเพิ่มได้ด้วยนะคะกบขถ้าเกิดว่าแบบไม่อยากต้องไปลงทุนศึกษาเรื่องการลงทุนเองข้างนอกแล้วก็คิดว่าเงินก้อนเนี้ยมันเป็นเงินเกษียณแน่ๆค่ะก็ออมเพิ่มกบขได้ตอนนี้ออมเพิ่มได้สูงสุดคือ 27% รวมกับบังคับอีก 3% ก็เป็น 30%
1: ค่ะ
0: ใช่ก็ออมเพิ่มได้ด้วยแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกสิทธิประโยชน์หนึ่งที่มีเพิ่มให้ก็เลยคิดว่ากบขไม่น่าจะเป็นตัวร้ายค่ะ
1: จริงเพราะว่ามันก็เหมือน IMF ที่ก็ใช่ไหมคะที่ถอนออกได้ตอนเกษียณอย่างนี้ไหม
0: ใช่ค่ะใช่กบขก็จะออกได้ตอนเกษียณหรือตอนที่ลาออกจากราชการใช่แล้วก็จริงๆกบขมีช้อยส์ให้เลือกต่อด้วยว่าจะฝากกบขลงทุนต่อให้ไหมก็คือเขาเป็นบริการออมต่อค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ใช่ก็ถ้าบางคนเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกบขเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะเขาไม่อยากต้องไปศึกษากองทุนข้างนอกและเขาปล่อยให้เงินมันเติบโตต่อไปเรื่อยๆก็ทิ้งเงินไว้ที่กบขได้เลยจะทยอยรับก็ได้หลังเกษียณนะคะเลือกรับเป็นก้อนทยอยรับได้ฝากไว้ทั้งก้อนได้อย่างเงี้ยเขาค่อนข้างมีทางเลือกให้เยอะอยู่นะคะ
1: ค่ะก็ต้องอันนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วนอกจากกบขมีอันไหนที่น่าสนใจอีกไหมคะในเรื่องของการที่จะลงทุนหรืออะไรก็ตามแต่เรามีเงินสำรองเลี้ยงชีพไปละ3 เดือน3 เท่าของรายได
0: ้ค่ะก็ถ้ามันเป็นสิ่งที่เฉพาะสำหรับกลุ่มข้าราชการก็จะหนีไม่พ้นสหกรณ
1: ์
0: อันนี้หนูขอพูดในพาร์ทที่เป็นเฉพาะของข้าราชการก่อนนะคะก็จะเป็นสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์มันก็เป็นได้ทั้งตัวดีกับตัวร้ายเหมือนกันถ้าเราใช้มันให้ถูกอะค่ะสหกรณ์เขาจ่ายปันผลส่วนใหญ่เฉลี่ยเท่าที่หนูแบบสอบถามข้อมูลมานะคะทุกครั้งที่ไปบรรยายก็จะแอบถามว่าสหกรณ์ที่นี่จ่ายปันผลเท่าไหร่อะค่ะเฉลี่ยก็ประมาณ 5-6% ต่อปีนะคะ
1: โอ้
0: ใช่หนูว่าเหมือนซื้อหุ้นปันผลตัวหนึ่งได้เลยเพียงแค่ว่าตัวปันผลของสหกรณ์ค่ะเขาก็จะจ่ายมาเหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนเรือนหุ้นที่หักจากสมาชิกแต่ละคนไว้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ข้าราชการหลายๆคนเขาเลือกเก็บเงินตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเงินฝากสหกรณ์แบบต่างๆที่ดอกเบี้ยเงินฝากอะค่ะจะสูงกว่าสถาบันการเงินข้างนอกเพราะว่ามันฝากได้เฉพาะสมาชิกแต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเพดานการฝากทั้งตัวหุ้นเองทั้งตัวเงินฝากอะค่ะก็จะมีเพดานของแต่ละสหกรณ์ใช่แต่ถ้าขัดออกมาจากสหกรณ์มันก็ต้องออกมาข้างนอกและก็จะเป็นในภาพของกองทุนรวมการเรื่องทองคำเรื่องการลงทุนข้างนอกแล้วค่ะ
1: แต่ทีนี้ค่ะเมื่อกี้จุดหนึ่งที่ผู้พันพูดว่าก็เป็นทั้งตัวดีตัวร้ายเหมือนกันทีนี้กสกรเป็นตัวช่วยเราเหมือนกันตัวช่วยจะกลายเป็นตัวร้ายทางการเงินข้าราชการยังไงคะสำหรับสกร
0: กู้ค่ะ
1: การกู้เคยได้ยิน
0: ค้ำประกัน
1: ค้ำกันไปค้ำกันมานี่ก็เคยได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะค้ำกันไปค้ำกันมาคือมันเหมือนเป็นจิตวิทยาเนาะพออีกคนกู้เราไปค้ำให้เขาอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาเบี้ยวหนี้ล่ะเราทำไงในเมื่อเราไม่กู้เลยก็จะเริ่มกู้ไขว้กันพอไขว้กันปุ๊บอะค่ะบางทีเรากู้โดยที่เราไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าจะเอาเงินไปทำอะไรสุดท้ายมันก็หมดไปอะค่ะมันก็จะหมดไปกับไลฟ์สไตล์หมดไปกับของที่มันอาจจะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันจับต้องอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่ได้วางแผนในการกู้ให้ดีแต่กลับกันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาคิดดีแล้วเขาหาข้อมูลมาดีมากยกตัวอย่างนะคะอันนี้ไม่ได้ชี้นำอะไรเนาะยกตัวอย่างเพราะว่ามีเคสที่เป็นผู้ติดตามเพจก็คือกู้เงินไปซื้อบ้านปล่อยเช่าเขาก็จะได้มี passive income จากค่าเช่าบ้านแล้วสุดท้ายเขาก็เอาเงินค่าเช่าไปผ่อนยอดหนี้แล้วเขาก็จะได้ทรัพย์สินเป็นบ้าน
1: อ
0: ันเนี้ยเขาใช้ข้อดีของการเป็นข้าราชการในการที่มีสิทธิพิเศษในการกู้ด้วยความมั่นคงของอาชีพอะค่ะก็จะกู้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาก็พอบ้านหลังแรกหลุดปิดได้เขาก็จะไปหลังถัดไปก็ขย

0: ไปเรื่อยๆอันนี้หนูว่าเป็นตัวดีแต่ถ้าตัวลายก็คือกู้แล้วก็ไปกินไปใช้แล้วคือมันยังมีคนที่มีทัศนคติต่อการกู้ที่เหมือนแบบพอกู้เงินได้แล้วเอาไปฉลองอะค่ะอันนี้หนูแบบหนูเลยรู้สึกว่าหนูจะยังหยุดทำเพจนี้ไม่ได้ในเมื่อแบบเฮ้ยการกู้คือเราเป็นหนี้แล้วเราต้องจ่ายดอกเบี้ยมันไม่ใช่ว่าพอกู้มากู้ผ่านปุ๊บเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนฉลองที่เป็นหนี้มันก็เลยรู้สึกแบบเหมือนเป็น mindset การเงินที่หนูว่ามันกลับหัวอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ควรระวังในเรื่องสหกรณ์กับเรื่องคำเนี่ยแหละค่ะพยายาม
1: ถ้าเพื่อนมาบอกว่าขอคำหน่อยต้องปฏิเสธเลยนะคะต้องมีเหตุผลในการที่จะปฏิเสธด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีก็อาจจะเกรงใจเพื่อน
0: หลายคนเกรงใจเพื่อนกับเกรงใจหัวหน้าเกรงใจรุ่นพี่ยิ่งพอเป็นระบบราชการนะคะมันเป็นเหมือนระบบรุ่นพี่รุ่นน้องมาก่อนเนาะหรืออย่างถ้าทางทหารเองเนี่ยด้วยชั้นยศอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ขำเขาจะมีผลอะไรกับหน้าที่การงานไหมมันก็เลยอาจจะมีอีกแบบเป็นอีกเหตุผลหนึ่งของการที่ค้ำกันไปค้ำกันมาอ่ะฉันค้ำให้เธอฉันก็กู้บ้างแล้วกันมันแล้วมันก็วนเป็นหนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ถ้ามองหนูเองอะค่ะเอาจริงๆนะหนูรับราชการมาก็ร่วม10ปีแล้วนะคะหนูไม่เคยค้ำประกันให้ใครเลยนะคะคืออาจจะดูเหมือนเห็นแก่ตัวแต่หนูแค่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งคนที่เดือดร้อนมันต้องเป็นเราและคนในครอบครัวค่ะหนูยอมที่จะตัดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันนั้นเลยดีกว่า
1: ก
0: ็บอกไปตรงๆเลยค่ะว่าไม่สะดวกจริงๆในการที่จะค้ำประกันหรืออันนี้เป็นอีกเหตุผลที่หนูบอกทุกครั้งที่ไปบรรยายก็คืออาจจะผิดศีลไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอะค่ะก็บอกเขาไปว่าเราค้ำเต็มแล้วเพราะว่าการค้ำมันจะมีข้อกำหนดอยู่ว่าค้ำได้ไม่เกินกี่คนก็โกหกไปหรือต่อให้เขาจะรู้ว่าเราโกหกก็ไม่เป็นไรหรือจะบอกไปตรงๆก็ได้ว่าไม่สะดวกคือแค่อยากให้ทุกคนอะคิดว่ามันเป็นเงินมันเหมือนมันเป็นเงินของเราเหมือนกันนะคะการที่เราไปค้ำให้เขาสุดท้ายถ้าเขาหนีหนี้ไปเราก็ต้องใช้หนี้อยู่ดีเขาก็ไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นพี่เป็นน้องกับเราอยู่ดีเขาก็เลิกคบเราอยู่ดีสู้แบบให้เขาเลิกคบเราไปตั้งแต่วันที่เราปฏิเสธเขาเลยดีกว่า
1: ดีค่ะได้ค่ะสุดท้ายพวกพันหนูอยากคุยต่อมากเลยเนาะแต่เวลามันก็มีจำกัด
0: เพื่อนใช่ไหมสุดเยอะมากเลย
1: พอเราคุยเรื่องการเงินมันจะสนุกเพราะว่ามันเป็นเรื่องถ้าเรามองว่ามันสนุกมันเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งกันเนาะ
0: ค่ะ
1: โอเคสุดท้ายมันก็จะมีประเด็นหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการเอาระบบประกันเอกชนเข้ามาเป็นทางเลือกในการดูแลสวัสดิการให้กับข้าราชการอันนี้ผู้พันหนูมองยังไงคะ
0: หนูมองว่าถ้าในประเทศไทยมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในการที่จะเอาระบบประกันเข้ามาค่ะถ้าจะเริ่มต้นอันนี้ในมุมมองส่วนตัวหนูนะคะหนูมองว่าอาจจะเป็นไฮบริดก่อนก็คือมีฐานที่เป็นของข้าราชการให้แล้วพื้นฐานนะคะส่วนหนึ่งแล้วใครที่อยากจะซื้อประกันเพิ่มก็ซื้อได้โดยอาจจะเป็นประกันกลุ่มเฉพาะอาชีพข้าราชการก็ได้ค่ะที่อาจจะเบี้ยไม่ได้แพงมากที่ตอบโจทย์กับเงินเดือนข้าราชการสามารถซื้อไหวเพื่อที่จะเอาไว้ว่าถ้ากลุ่มไหนอยากจะมีความคุ้มครองเพิ่มก็ซื้อเพิ่มแต่ถ้าคนไหนรู้สึกว่าพื้นฐานเพียงพอแล้วก็ได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มอะค่ะก็เลยมองว่าถ้าไฮบริดอาจจะรู้สึกว่าเปลี่ยนง่ายกว่าการที่จะเปลี่ยนทั้งระบบแล้วก็ไปเป็นประกันเอกชนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่างบประมาณข้าราชการมันเพิ่มขึ้นเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะอยากจะเอาระบบประกันเอกชนเข้ามาอันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะผู้พัน
0: ใช่ค่ะก็จริงๆหนูก็เห็นอนาคตเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะพอด้วยใช้งบประมาณเยอะแล้วก็ของเรามันเป็นสังคมสูงอายุไปแล้วค่ะแล้วสุดท้ายคนทำงานก็ต้องลดน้อยลงเด็กเกิดใหม่น้อยลงรัฐก็เป็นหนี้มากขึ้นก็เข้าใจค่ะว่าแล้วสุดท้ายเงิน

0: คนที่ดูแลตัวระบบราชการเองค่ะมันจะมาจากไหนก็คิดว่าอาจจะคล้ายๆกปข.เลยค่ะก็คือรัฐช่วยส่วนหนึ่งเราด้วยส่วนหนึ่งเติมกันเข้าไปแต่กปข.มันเป็นพาร์ทลงทุนเพื่อเกษียณแต่อันนี้ก็อาจจะปรับมาเป็นพาร์ทสวัสดิการก็คืออ่ะของรัฐมีส่วนหนึ่งแล้วก็ของเราก็เติมไปส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะพอช่วยกันได้แต่อาจจะต้องฝากดูเรื่องฐานเงินเดือนด้วยโดยเฉพาะแบบข้าราชการที่เป็นชั้นผู้น้อยจริงๆอะค่ะเงินเดือนเขาสู้กับค่าของชีพก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เห็นใจเหมือนกันใช่ค่ะ
1: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผู้พันหนูมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันมุมมองแล้วก็วิธีการวางแผนแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมสนใจเรื่องของการวางแผนการเงินก็ไปติดตามเพจข้าราชการลงทุนได้เหมือนกันนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้พันมากๆค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็เราก็จะเห็นนะคะว่าการสร้างความมั่นคงทางการเงินมันก็บางทีมันไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับแค่รายได้หรือว่าอาชีพแค่อย่างเดียวนะคะบางทีเราก็ต้องมองไปถึงว่าถ้าจะลงทุนอยากจะมั่นคงมั่งคั่งเราต้องมีเป้าหมายมีวินัยมีความรู้แล้วก็วางแผนอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนนะคะเราก็ต้องมองกลับมาที่เรื่องของการที่เราจะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงินของเรานะคะยังมีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะคะเรื่องของการออมเพื่อวัยเกษียณของคนทำงานที่กำลังได้รับการปรับปรุงอยู่เดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาติดตามกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับพี่ๆวัยเก่านะคะ40บวก50บวกนะคะคนที่กำลังจะเกษียณ Thinking Radio ก็อยากจะชวนมาร่วมเวิร์กช็อปนะคะเป็นเวิร์กช็อป AI for Life ปี3ตอน Click and Create เล่าภาพด้วย AI นะคะใช้เพียงมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเครื่องเดียวสิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจนะคะตัดคลิปเก๋ๆเอาไว้โพสต์เอาไว้ส่งต่อลูกหลานหรือเพื่อนๆก็ได้นะคะฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI เอาไว้แบ่งปันเพื่อนๆนะคะเรียนรู้กับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุนะคะมานานเกือบ30ปีมีสตาฟดูแลนับ10คนเลยนะคะคอยประกบแบบจับมือทำวันจัดงานนะคะ1สิงหาคมที่โรงแรม The Emerald รัชดาค่ะราคาพิเศษค่ะเพียง 3,900 บาทต่อท่านได้คู่มือไป1ชุดนะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มด้วยมีอาหารว่าง2เบรกมีบุฟเฟ่มื้อกลางวันนะคะรับจำนวนจำกัดเพียง30ที่นั่งเท่านั้นนะคะสามารถสมัครได้ที่ LINE @thinking radio ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: อีคอนบิทปากท้องต้องคิดก่อติดเศรษฐกิจไทยโดยกมลชนกทีฆกุล
3: ก้าวถึง 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าว

0: ทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดก่อติดเศรษฐกิจไทยโดยกมลชนกทีฆกุล
3: กลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อในเบรกที่2นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะใช้โอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์สำหรับพี่ๆวัยเก่านะคะอยากจะขายของออนไลน์แล้วตัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่าจะจับมือทำเลยในงาน AI for Life ปี3นะคะตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะเราก็จะได้เรียนรู้นะคะว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะสอนใช้ AI ในการที่จะคิดคำคมแคปชั่นขายของแทนเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเอาเองนะคะสอนถ่ายภาพแต่งรูปสินค้าให้สวยน่าซื้อด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวมีเคล็ดลับเอากลับไปที่บ้านนะคะไปกับคู่มือนะคะแล้วก็เปิดใช้ได้24ชั่วโมงเลยดูแลทั่วถึงนะคะได้เรียนรู้กับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์แล้วก็ทีมสตาฟก็จะประกบเลยนะคะจับมือทำถ้าทำไม่เป็นก็ไม่ให้กลับบ้านนะคะเราปักหมุดเจอกันนะคะวันที่2สิงหาคมที่โรงแรม The Emerald รัชดานะคะราคาเพียง 4,500 บาทนะคะเรียนเต็มวันมีอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมให้นะคะรับเพียง50ท่านเท่านั้นช้าหมดนะคะอดอัพสกิลหารายได้สมัครได้ที่ LINE @thinkingเรดิโอนะคะทีนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวในด้านของประกันสังคมกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทางครม.มีการเห็นชอบเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์นะคะมีเป้าหมายที่จะยกระดับนะคะในเรื่องของการคุ้มครองผู้ประกันตนนะคะซึ่งฝั่งของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าในการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยมันก็ครอบคลุมสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านนะคะตั้งแต่กลุ่มผู้ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนที่เดิมเนี่ยจะได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนนะคะเปลี่ยนเป็นจะได้รับบำเหน็จชราภาพจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนนายจ้างนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนแต่ว่าภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปส่วนคนที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนนะคะจากเดิมเนี่ยคิด อัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนนะคะโดยปัดเสร็จเดือนทิ้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงนะคะในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ทำให้ไม่มีการ

0: เขาเรียกการตัดเศษเดือนนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ที่มันสอดคล้องกับระยะเวลาที่ส่งเงินจริงมากที่สุดซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นการส่งร่างกฎกระทรวงเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ให้กับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณานะคะแล้วก็ดำเนินการที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะเพื่อที่จะให้มีผลบังคับเมื่อพ้นระยะเวลา180วันนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจาเป็นต้นไปนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 8-10 เดือนถึงจะเสร็จนะคะโดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาระบบนะคะเพื่อให้มันรองรับกับการคำนวณรูปแบบใหม่นะคะคือไม่จำเป็นต้องเข้าครม.อีกครั้งแล้วนะคะอันนี้ก็สำหรับวัยเกษียณนะคะก็มีการปรับปรุงสูตรแคร์ต่างๆนะคะซึ่งในส่วนของประกันสังคมเนี่ยมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้จริงๆนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ประกันตนก็คือการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งณเวลานี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยทางประกันสังคมประกาศขยายระยะเวลาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งขยายระยะเวลาเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ขยายเวลาเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรณีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งมีสิทธิ์สองสถานะก็คือนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนออกไปคือเดิมเนี่ยคือวันพรุ่งนี้ก็คือจะหมดเขตลงทะเบียนนะคะแต่ว่าเขาก็ขยายออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมเพราะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เลยขยายออกไปนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจะมีขึ้นวันที่27กันยายนนะคะจะคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเนี่ยไปทำหน้าที่ในเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมบทบาทเนี่ยก็จะต้องร่วมกำหนดนโยบายนะคะเป็นการเสนอแนวทางบริหารจัดการต่างๆกำกับดูแลกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนนะคะซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยณวันที่13กรกฎาคมเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยนะคะ 972,609 รายเป็นทั้งฝั่งของผู้ประกันตนนะคะแล้วก็ฝั่งของนายจ้างผู้ประกันตนก็ประมาณ 960,000 นะคะนายจ้างก็ 9,000 กว่ารายคือถ้าไปดูเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของผู้ประกันตนเนี่ยมีแค่ประมาณ 4% เท่านั้นนะคะที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก็เลยต้องขยายเวลาออกไปอีก5วันนะคะทีนี้เนี่ยโอกาสทำไมเราถึงจะต้องไปใช้สิทธิ์เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้เลือกตัวแทนเข้าไปกำหนดทิศทางใดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนกำกับการบริหารกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีสินทรัพย์รวมๆแล้วอยู่ที่ 2.85 ล้านล้านบาทนะคะแต่ว่าการบริหารสินทรัพย์ของกองทุนประกันสังคมเนี่ยที่ผ่านมาเราจะได้ยินเรื่องของการตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพเพราะว่าผลตอบแทนเฉลี่ยในหลายปีที่ผ่านมานะคะมันยังอยู่ต่ำกว่า 5% ต่อปีซึ่งมันถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำมากๆเลยถ้าไปเปรียบเทียบกับกองทุนขนาดใหญ่และโอกาสการลงทุนในปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้แหละคือโอกาสที่เราจะได้ไปร่วมกันนะคะกำหนดทิศทางต่างๆนี่ยังไม่รวมความท้าทายเรื่องสังคมสูงวัยตลาดแรงงานต่างๆที่มันเปลี่ยนไปแรงงานเข้าไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นแพลตฟอร์มมากขึ้นเป็นฟรีแลนซ์มากขึ้นแต่ว่าระบบประกันสังคมไทยเรายังออกแบบเป็นบนสมมติฐานของแรงงานประจำอยู่อันนี้เป็นปมต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจความปัญหาความเสี่ยงหรือความท้าทายของกองทุนประกันสังคมนะคะมีเนื้อหามีข้อมูลงานวิจัยมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆใน TDRI นะคะสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้นะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านนะคะลงทะเบียนไปเพื่อที่เราจะได้ไปเลือกบอร์ดประกันสังคมนะคะในอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องติดตามกันดูเพราะว่าทางฝั่งของกระทรวงพลังงานนะคะเตรียมที่จะประชุมกพช.นะคะจะพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟครั้งใหญ่ นะคะเป็นวาระที่รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยจะเสนอต่อที่ประชุมก็คือปรับโครงสร้างประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่นะคะจะมีการเพิ่มผู้ใช้ไฟฟ้าจากปัจจุบันที่มีอยู่8ประเภทขึ้นเป็น10ประเภทเพื่อให้มันสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจแล้วก็ยุคเปลี่ยนผ่านนะคะจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะคะ15กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญของการปรับโครงสร้างเนี่ยคือกำหนดให้กลุ่ม data center แล้วก็ระบบประมวลผล AI เนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ขยายตัวมากๆเลยในไทยนะคะแยกออกมาเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9จากเดิมเนี่ยเขาเอาไปรวมอยู่ในกลุ่มกิจการขนาดใหญ่สาเหตุที่ว่าต้องแยกเนี่ยนะคะเพราะว่า data center เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีพฤติกรรมที่การใช้ไฟฟ้าสูงมากและต้องใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณที่เยอะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อจะต้องไปหล่อเลี้ยงเซิร์ฟเวอร์ที่มันใหญ่แล้วก็เรื่องของระบบความเย็นมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าที่สูงก็จะทำให้ประเทศเนี่ยจำเป็นจะต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวก็คือ LNG เนี่ยนะคะที่ราคาสูงเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลุ่มต่างๆสำหรับประเภทที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือประเภทที่10นะคะคือกลุ่มไฟฟ้าสาธารณะก็คือไฟส่องสว่างตามท้องถนนเนี่ยแหละค่ะที่ผ่านมาก็จัดเก็บในลักษณะค่าไฟแฝงนะที่มันปนอยู่กับค่าไฟของประชาชนเนี่ยนะคะมาเป็นเวลานานเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามูลค่าค่าไฟสาธารณะสูงประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 2% ถึง 2.5% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศทำให้ประชาชนต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายนะคะเขาก็เลยมีการแบบอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยเนาะแบกภาระโครงสร้างไฟฐานเนี่ยคิดอยู่ที่คิดเป็นประมาณ10ถึง10 15สตางค์ต่อหน่วยนะคะซึ่งการแยกประเภทที่10ออกมาอย่างชัดเจนในครั้งนี้เนี่ยมันจะดึงส่วนนี้เนี่ยนะคะจากบินค่าไฟของประชาชนเนี่ยซึ่งมันจะส่งผลให้ค่าไฟฐานที่จัดเก็บจากครัวเรือนเนี่ยปรับลงทันทีอย่างเป็นรูปธรรมมันก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องติดตามนะคะเพราะว่ามันก็เป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านเนาะการไฟฟ้าเรื่องของพลังงานสะอาดอะไรต่างๆนะคะซึ่งทั่วโลกเขาก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าผลการพิจารณาของกพช.ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าทั้งเอกชนธุรกิจเขาก็จับตาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันรวมถึงพวกเราในฐานะประชาชนเนี่ยก็จับตาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะทีนี้สำหรับวันนี้ก็อีคอนบิทบางครั้งต้องคิดหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
1: อีคอนบิทปากท้องต้องคิดก่อติดเศรษฐกิจไทยโดยกำมลชนกทีฆกุล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ผลประก

0: อบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
1: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ทามให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะพบกัน1ชั่วโมงเต็มๆนะครับสำหรับการพูดคุยเรื่องราวนะฮะเรื่องของกระแสที่น่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศและเก็บตกข่าวสารกันตลอดทั้งวันในแง่ของเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสัญญาณที่การพูดคุยกันก็คงให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าวันนี้ก็มีข่าวระดับบิ๊กๆวงการเศรษฐกิจระดับโลกเนี่ยนะฮะอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเศรษฐกิจของประเทศจีนนะฮะมีการประกาศไตรมาส2ออกมาแล้วปรากฏว่าโอ้แผ่วเลยครับแผ่วทั้งไม่แผ่วแบบไม่ตรงเป้าแผ่วแบบตกเป้าไม่ว่าจะเป็นทั้งไตรมาสที่2แล้วก็ตลอดทั้งปีนะครับเชื่อมในกระเศรษฐกิจจีนเนี่ยโตแผ่วแย่ที่สุดในรอบ3ปีนะฮะส่วนข่าวที่2เนี่ยนะฮะมันมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามืดตอนเช้าวันนี้และเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับตอนประมาณ 5:00 นเป้งๆเลยนะฮะกองทัพสหรัฐเปิดฉากยิงกันไก่โฮเลยนะครับคือเวลาเนี่ยมันคือ 6:00 นของกรุงวอชิงตันดีซีก็ไก่โฮเลยถูกมั้ยฮะแต่มันจะตรงกับเวลาตอน 5:00 นประเทศไทยแล้วมันจะตรงกับบ่าย 2:00 ของอิหร่านปรากฏว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาเปิดฉากยิงเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนี่นะครับวัน2ข่าวนี้มันมาประดังกันในวันนี้ทำให้นึกถึงเศรษฐกิจไทยเนี่ยเหมือนกับขนมปังแซนด์วิชแล้วนะครับข้างซ้ายของขนมปังเนี่ยนะฮะมันคือเศรษฐกิจใหญ่เบอร์2เพราะอะไรเราก็ค้าขายกับจีนเยอะนะครับส่วนข้างขวาของขนมปังตอนนี้คือเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะครับทำให้วันนี้น่าพูดคุยเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันดูราคาทองคำกันก่อนนะครับวันนี้ทองคำสำหรับกลางสัปดาห์นะครับเปิดปิดขึ้นบวกได้นะครับบวก350บาทปรับทั้งหมด12รอบอันนี้เป็นราคาปิดที่ยังไม่รับข่าวการโจมตีครั้งที่5ที่เกิดขึ้นไก่โฮระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับสำหรับราคาปิดใช่ไหมทองคำแท่งรับซื้อ 64,000 ขายออก 64,200 รูปพรรณนะครับขายออกแตะ 65,000 ทวนๆไม่มีทอนไม่มีเกินนะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้ครับบวก 4.18 จุดปิด 1,630 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 86,236 ล้านบาทนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นไทยแซนด์วิชกับเหตุการณ์วันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยครึ่งหลังของปีนี้แล้วว่ากันว่าเลยโอกาสทีเนี้ยจะทบทวนกันไหมใครที่ขึ้นเป้าไปแล้วสูงๆจะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับพูดคุยกับดร.อมรเทพจาวราครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับสวัสดีครับดร.อมรเทพครับ
3: สวัสดีครับคุณบัญชา
2: ครับดร.อมรเทพครับผมพูดถูกไหมฮะว่าตอนนี้เราเหมือนแซนด์วิชแล้วนะครับกับสถานการณ์วันนี้เนี่ยนะครับ
3: โอ้ชอบมากเลยครับคำนี้แซนด์วิชเห็นภาพเลยว่าโดนประกบทั้งสองด้านที่เข้มข้นจริงๆนะครับตอนนี
2: ้ครับแล้วอาการมันจะเป็นยังไงฮะเท่าที่ประเมินสถานการณ์ข่าวสารวันนี้กันล่าสุดกับเศรษฐกิจไทยนี่นะครับ
3: ฟังดูแล้วมันเป็นสองเรื่องที่น่ากังวลทั้งคู่เลยนะครับเรื่องแรกก็อย่างที่คุณบัญชาบอกว่าเศรษฐกิจจีนเราเห็นภาพโตไตรมาส2ตัวเลขออกมาเนี่ย 4.3 ซึ่งถือว่าต่ำมากนะครับปกติเราจะคุ้นกับจีนโตได้ 5% และโดยเฉพาะรัฐบาลของเขาก็ตั้งเป้าจริงๆว่าอยากจะโตได้5 4.5 ถึง 5อันนี้เผลอมาว่าจะต่ำกว่านะครับเป้าขึ้นมาเนี่ยคนก็เริ่มกังวลกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจจีนหรือว่ามันจะเป็นภาพชะลอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคงต้องมาเจาะรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับแต่ก็น่ากังวลเพราะว่าเราเองทั้งไทยทั้งอาเซียนเนี่ยพึ่งพากับเศรษฐกิจจีนมากทั้งการส่งออกของเราก็มีเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณแบบนี้กระทบกับเราค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลงมารายละเอียดกันแต่ที่นี้แซนด์วิชอีกการหนึ่งซึ่งแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่มาเจอเรื่องราคาพลังงานที่พุ่งสูงในช่วงไตรมาส2ราคาน้ำมันวิ่งขึ้นไปทะลุ100จะ120เหรียญต่อบาร์เรลเรากำลังใจชื้นกันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าราคาน้ำมันกำลังลงดิ่งเพราะว่าเซ็น MOU กันไปแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นนะครับว่าคุณเขาเองก็ถล่มเขาไปอีกราคาน้ำมันก็วิ่งกลับขึ้นมาน้ำมันดิบเบรนท์วิ่งขึ้นมาทะลุ100ทะลุ85ลงไปประมาณสัก70กว่าๆเรากำลังจะดีใจว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะมีโอกาสแล้วค่าของชีพกำลังลดลงราคาน้ำมันวิ่งกลับขึ้นมาอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกว่าจะกระทบกับบรรยากาศการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตกันอย่างไรเพราะฉะนั้น2เรื่องหลักๆที่คุณบัญชาบอกถูกต้องเลยครับเรานำทุกๆอย่างเนี่ยมาประมวลเศรษฐกิจไทยกันว่าจะรับมือกันได้แค่ไหนนะครับ
2: ครับเพราะว่าถ้าหลายคนเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ก็จะไม่ได้จับตัวเลขปัจจัยเศรษฐกิจจีนเข้าไปเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าการที่วันนี้มันเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วไปเพราะว่าไตรมาสที่1เขาโตตั้ง 5% ไตรมาสนี้มัน4ปิ่นปิ่นนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วพอบวกกันครึ่งแรกของปีนี้จีนก็หลุดเป้าอีกต่างหากนะครับถ้าเราดูแกะเนื้อหาของเศรษฐกิจจีนที่จะกระทบไทยในช่วงครึ่งหลังปีนี้เนี่ยดร.อมรเทพให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนครับ
3: ครับเพราะว่าเรื่องจีนเป็นเรื่องหลักใกล้ตัวเราด้วยถูกไหมครับแล้วเกี่ยวข้องการค้าการลงทุนหลากหลายส่วนเลยที่บอกว่าโตได้เพียง 4.3 เป็นๆเนี่ยเขาจะตั้งเป้าตั้ง 4.5 ถึง 5แปลว่าสอบตกหรือเปล่านะครับซึ่งการที่จีนกำหนดนโยบายเอาไว้แล้วไปไม่ถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่หาดูได้ยากมากนะครับทีนี้อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าไปดูไส้ในลึกๆจริงๆเนี่ยผมยังไม่ได้กังวลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนมากนักใช้คำนี้นะครับว่าไม่ได้กังวลมากนักเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปดูจริงๆในส่วนของจีนนะครับที่เราห่วงก็คือว่าถ้าการบริโภคของจีนการบริโภคนะครับชะลอนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าห่วงทีนี้เราไปดูว่าตัวเลขไส้ในไม่ว่าจะเป็นตัวเลขค้าปลีกนะครับหรือว่าการใช้จ่ายของคนจีนโดยทั่วไปมันยังเติบโตได้ราคาสินค้ามันไม่ใช่ภาวะเงินฝืดที่แปลว่าสินค้าราคาลงนะครับตัวเลขของเขาแม้ว่าจะโดนราคาพลังงานเข้ามาแต่นั่นหมายความว่าต้นทุนต่างๆมันพร้อมที่จะขยับขึ้นได้นะครับตรงนั้นเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนยังไม่ได้มีภาวะที่ย่ำแย่สักขนาดนั้นแต่ตัวที่แย่ยังเป็นตัวเดิมนะครับนั่นก็คือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็จะเป็นโจทย์หลักที่จีนต้องแก้ครับเพราะการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ของเขายังหดตัวต่อเนื่องและหดตัวแรงการก่อสร้างยังมีปัญหาแต่ก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันดีนะครับแต่ว่าถ้ามองตรงนี้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องมาดูครับว่าเขาจะมีมาตรการทางด้านการเงินการคลังทำอย่างไรที่จะพอให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันคงไม่ได้บอกว่าต้องไปฟื้นการก่อสร้างเพราะเดี๋ยวจะทำให้เกิดภาวะฟองสบู่กลับไปเหมือนแน่ดีแต่ปล่อยให้มันชะลอตัวซึมไปแต่ไม่ได้ขยายตัวเป็นวงกว้างดีกว่านะครับแล้วก็การคาดการณ์ของเราก็มองครับว่าครึ่งหลังเดี๋ยวก็จะกลับมาไม่ได้กลับมา 5% นะครับแต่เหนือ 4.5 นั่นหมายความว่ายังเชื่อว่าเป้าที่เขาวางไว้ 4.5 ถึง 5ยังสามารถที่จะยืนได้นะครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องว่าด้วยครึ่งหลังของปีนี้จีนว่าจะเข้าเป้าอย่างที่เขาเซตเอาไว้หรือเปล่านะฮะแต่ไอ้เป้าที่เขาเซตเนี่ยมันก็เป็นเป้าที่เขาโตต่ำสุดใน35ปีนะครับดร.ครับ
3: แม้แต่4.5 ถึง 5ต่ำครับเราจะคุ้นกับจีนโตได้ 5% 6% มาตลอดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจที่ใหญ่ขนาดนี้โตได้ 4% นะครับก็ถือว่าใหญ่มากๆโดยปกตินักเศรษฐศาสตร์จะบอกว่ายิ่งเศรษฐกิจใหญ่นะครับคนมีรายได้สูงขึ้นการเติบโตนะครับมันจะไม่ได้สูงตามเพราะมันจะมีเรื่องของหลายๆอย่างไปจะปัจจัยนะครับไม่สามารถจะกระโดดได้เร็วนะครับอย่างดูสหรัฐอเมริกาประเทศอันดับหนึ่งของโลกโตได้เหนือ 2% นี่ก็ถือว่าดีมากนะครับจีนโตได้เป็น 4% นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าอย่าเพิ่งสบายใจเพราะเขาเคยโตได้ 5% 6% ถูกไหมครับวันนี้สัญญาณแล้วว่าจะลงมา 4.5 ถึง 5หลังจากนี้ไปไม่เกิน5ปีก็มีโอกาสครับที่จะโตได้ต่ำกว่า 4% นะครับแต่ว่านั่นหมายความว่ากว่าจะไปถึงวันนั้นเศรษฐกิจเขาต้องใหญ่กว่าวันนี้การพัฒนาต้องมีมากกว่าวันนี้เกิดการลงทุนการจ้างงานแล้วก็ภาคบริการที่เติบโตได้มากกว่านี้แต่วันนี้ระดับนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปการดำเนินนโยบายต้องระวังนะครับจะไปเร่งให้แรงอยากจะให้โตได้ 5% ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับเดี๋ยวมีการอัดฉีดเงินดูเรื่องดอกเบี้ยดูเรื่องสภาพคล่องแต่อย่าลืมว่าต้องเติบโตอย่างยั่งยืนเพราะเวลาเราดูเศรษฐกิจจีนทำกันได้ใช่ไหมครับในอดีตเราห่วงว่าฟองสบู่อสังหากำลังมานะครับปัญหาภาคการเงินกำลังมีแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะดูแลจุดนี้ให้เป็นการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ได้เกิดภาวะช็อกในวงกว้างเนี่ยผมว่าตรงนั้นเองจีนก็ยังมีเสน่ห์และความน่าสนใจอยู่แต่แน่นอนมันมีปลายทางมันมีอะไรที่น่ากังวลเช่นวันนี้เราคุยกันเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือเราจะคุยกันเรื่องการลงทุนทางด้านเทคของจีนใช่ไหมครับที่วันนี้เราบอกว่า AI บับเบิ้ลหรือเปล่าจีนจะโดนผลกระทบตรงนี้ไหมนะครับหรือจะมองว่าสงครามการค้านะครับระหว่างสหรัฐกับทั่วโลกเลยโดยเฉพาะกับจีนเนี่ยเดี๋ยวคุณทรัมป์ก็จะมาเล่นงานกันต่อ

0: จีนจะชะลอหรือเปล่าซึ่งตรงนั้นเองจะกระทบกับไทยแน่ๆนะครับ
1: อืมครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันก็จะถูกเทไปตรงที่ความขัดแย้งรุนแรงในตะวันออกกลางช่องแคบออมูสรอบใหม่ใช่ไหมครับทีนี้
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองเรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยว่าอะไรที่จะกระทบมากเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงในช่วงไตรมาส2เนี่ยเศรษฐกิจไทยยืนไม่อยู่นะครับใช้คำนี้ได้เลยยืนไม่อยู่จริงๆที่บอกว่ายืนไม่อยู่ก็คือว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจจากการคาดการณ์ของเราในช่วงไตรมาส2ซึ่งตัวเลขจะประกาศกันเดือนสิงหาคมนะครับจากสภาพัฒน์แต่ว่าตัวเลขของการคาดการณ์ของเราเนี่ยเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ก็เชื่อว่าจะโตต่ำมากๆเหมือนกันนะครับและที่มองก็คือว่าการฟื้นตัวของเราเนี่ยมีทั้งในด้านของการบริโภคที่แน่นอนแล้วครับวันนี้อาศัยมาตรการของภาครัฐในการประคองนะครับเพราะกำลังซื้อเองก็อ่อนแอรายได้โตไม่ทันรายจ่ายค่าของชีพพุ่งขึ้นสูงมากวันนี้มีมาตรการภาครัฐคนละครึ่ง plus อย่างที่เห็นนะครับไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะพอที่จะประคองสถานการณ์แต่แน่นอนกระทบไหมกระทบความเชื่อมั่นก็โดนผลกระทบจากเรื่องของปัญหาสงครามในตะวันออกกลางการลงทุนภาคเอกชนก็อาจจะหายไปบ้างนะครับการท่องเที่ยวชัดเจนว่าค่าตั๋วก็แพงคนเองก็ระมัดระวังในเรื่องการท่องเที่ยวปัจจัยเหล่านั้นครับกระทบกับเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากก็เลยอาจจะเห็นนะครับว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แม้ว่าราคาน้ำมันไม่ได้วิ่งไป120ถูกไหมครับแต่วันนี้มันก็ไม่ได้กลับไปเหมือนก่อนสงครามมันกำลังเด้งกลับขึ้นมานั่นหมายความว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะสบายใจได้ดีขึ้นในช่วงไตรมาส3ก็อาจจะไม่ได้สบายใจสักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังต้องพยายามที่จะประคองสถานการณ์กันก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของตะวันออกกลางกระทบกับไทยเพราะเราเป็นประเทศนำเข้าสุทธิน้ำมันราคาน้ำมันที่พุ่งสูงกระทบกับเราค่อนข้างมากและอาจจะมีการกระจายในเรื่องของเงินเฟ้อทั่วโลกได้นะครับ
1: แนวโน้มอย่างเงี้ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในช่วงของ6เดือนหลังนะฮะและนับจากสถานการณ์วันนี้ที่อเมริกาก็โจมตีแบบล็อกเป้าหมายมา5วันติดกันเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสจะกลับไปถึงแตะระดับ100ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งไหมครับ
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช้คำนี้ดีกว่าครับแต่ว่าที่เราเห็นกันก็คือว่าหลังจากมีการถล่มกันในตะวันออกกลางในอิหร่านนะครับแล้วเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยต้องมาดูว่าจะมีการสัญจรกันผ่านไปแบบนี้จะได้กันแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองต้องยอมรับครับว่าในเรื่องของอุปทานน้ำมันที่อาจจะมีการช็อกเกินขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้ราคาน้ำมันวิ่งกลับขึ้นไป100ได้นะครับแต่ว่าถ้ามองภาพอีกด้านนึงก็คือวันนี้ขยับก็จริงแต่ยังไม่ถึงระดับนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามองดูก็คือว่ามันมีเรื่องการปรับตัวนะที่เราเห็นในช่วงไตรมาส2นะฮะตั้งแต่มีนาเมษามาที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงตอนนี้ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเองก็ปรับตัวค่อนข้างมากนะครับคนเองที่มีสต็อกน้ำมันอยู่ก็ยังใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าถ้าที่ผ่านมารุนแรงกว่านี้ยังอุตส่าห์หาทางลงในการเซ็น MOU ได้นั่นหมายความว่าถ้ามีความรุนแรงขึ้นอีกก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายก็กลับไปที่โต๊ะเจรจาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มองว่าคุณทรัมป์จะส่งทหารภาคพื้นดินนะครับเข้าไปยึดพื้นที่หรือว่าจะมีความรุนแรงอะไรที่มันรุนแรงแต่เชื่อว่าจะใช้ในโต๊ะเจรจาในการที่จะรบไปเจรจาไปในแบบนั้นมากกว่าซึ่งจะเชื่อว่าความรุนแรงมันไม่วิ่งขนาดนั้นทีนี้กลับมามุมมองว่าแล้วนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คิดอย่างไรกับราคาน้ำมันเราเชื่อว่ามี2 ส่วนครับคุณบัญชาครับ1ก็คือด้านของอุปทาน2ก็คืออุปสงค์ถ้าเรามองว่าด้านอุปทานวันนี้ไม่ได้มีการชะงักงานเหมือนกับที่เราเห็นในช่วงต้นไตรมาส2นะครับแล้วก็มีการผ่อนคลายที่มากขึ้นนะครับตรงนั้นเองน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเห็นน้ำมันออกมาในตลาดโลกได้มากกว่าเดิม2ก็คืออุปสงค์เพราะว่าเราเห็นว่าอย่างที่บอกเศรษฐกิจจีนเห็นสัญญาณที่แบบไม่ได้โตได้โดดเด่นยังโตอยู่แต่ไม่ได้เร่งแรงที่จะมีอุปสงค์น้ำมันวิ่งมาขนาดนั้นหลายประเทศเองก็ยังเติบโตได้แต่ก็ไม่ได้เร่งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพแบบนี้นะครับก็อาจจะเห็นว่าราคาน้ำมันเองก็น่าจะอยู่นิ่งๆแบบนี้แหละครับที่เราเชื่อว่าอยู่ราวสัก80เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงไตรมาส3และอาจจะปรับตัวย่อลงก็ได้อย่าลืมว่าช่วงปลายมิถุนายนเราก็ช่วงเดือนมิถุนายนที่มีการเซ็น MOU กันไปราคาน้ำมันก็ลงมาสัก70เพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นภาพเหมือนนั้นในช่วงไตรมาส4ก็ได้นะครับ
1: โอ้ปรับมาเพราะฉะนั้นถ้าหาดูจากน้ำหนักทั้งหมดแล้วถ้าเราเจาะลงไปเป็นตอนนี้เราอยู่ในช่วงต้นไตรมาสที่3เนี่ยดร.มอนเทพคิดว่าไอ้สิ่งที่เราคุยปัจจัยเบื้องต้นเช่นราคาน้ำมันก็ดีแล้วก็การไม่เกิดผลขยายรบวงกว้างก็ดีแล้วก็ลบไปคุยไปเนี่ยนะฮะไตรมาส3เนี่ยนอกเหนือนั้นมีปัจจัยอะไรที่มันจะมาลุ่มล้อมเศรษฐกิจไทยไหมครับ
0: ถ้าดูปัจจัยนอกประเทศใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิหร่านซึ่งอาจจะรบไปคุยไปแต่ว่าราคาน้ำมันไม่ได้วิ่งขึ้นไปมากนะหรือบางช่วงเองอาจจะกระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นก็ว่าไปแต่เราก็คุ้นชินไปแล้วเพราะฉะนั้นเราผ่านไตรมาส2มาได้ไตรมาส3เราก็ยืนได้เรื่องของจีนที่ชะลอนะครับตรงนั้นเองก็จะเป็นอะไรที่เราต้องติดตามกันต่อแต่จีน

0: เนี่ยจะมีมากกว่าแค่เศรษฐกิจในประเทศของเขาเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงที่ต้องฝากระมัดระวังกันก็คือเรื่องของคุณทรัมป์เรื่องสงครามการค้ามาตรา301นะครับที่เอามาหยิบยกกันมาใช้ว่าจะมีการเจรจาการค้ากันสหรัฐต้องการจะส่งออกเปิดให้ตลาดประเทศอื่นเนี่ยเปิดตลาดให้สหรัฐส่งออกมาประเทศเขามากขึ้นเกิดการลงทุนมากขึ้นมีการหาลงทุนด้านบริการมากขึ้นกลุ่มพวกนี้นะครับอาจจะต้องมาดูว่าคุณทรัมป์เขาจะทำอย่างไรจะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์นึงที่จะต้องอยู่ในเรื่องการเจรจาซึ่งยังไม่จบนะครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์ตรงนี้กันต่อไปนะครับหรือเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับที่เราบอกว่าปัญหาความไม่แน่นอนนะจีนไต้หวันเกาหลีใต้ตัวพวกนี้เองก็จะมีความตึงเครียดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าวันนี้โอกาสเกิดจะน้อยนะครับแต่ว่าความไม่แน่นอนมันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งบ้านเราเองในอาเซียนเองเราก็พึ่งพาการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ค่อนข้างมากนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามแต่ว่าผมว่าโจทย์ใหญ่วันนี้เราก็ให้น้ำหนักเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับแต่ว่าถ้าจะเกี่ยวข้องกับในประเทศเพราะมันสักครู่ที่เกี่ยวข้องกับนอกประเทศหมดเลยแล้วในประเทศมันมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องติดตามในช่วงไตรมาส3ผมว่าหลักๆนะครับมันก็มีอยู่เช่นวันนี้เราบอกว่ายุโรปร้อนมากนะครับเราก็รู้กันเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญนะภัยแล้งรุนแรงมากเกี่ยวข้องกับบ้านเรายังไงเพราะว่าเรื่องของอาหารนะครับราคาสินค้าเกษตรเองอาจจะพุ่งสูงผลผลิตอาจจะปรับตัวลดลงก็ได้นะตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับกำลังซื้อระดับล่างเรื่องที่2ครับการบริโภคของเราวันนี้เราบอกว่าการบริโภคของเราเองยังพอประคองตัวได้ก็มาจากมาตรการภาครัฐในการสนับสนุนแต่ถ้าหมดมาตรการภาครัฐไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโดยปกติหลังหมดมาตรการการบริโภคเองไม่ได้เร่งแรงต่อนะครับอาจจะปรับตัวลดลงได้หากรายได้โตไม่ทันรายจ่ายและไม่ได้มีการสร้างงานอย่างยั่งยืนอันนี้ก็ต้องมาติดตามครับว่าสุดท้ายอะไรจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสุดถ้าเรามองจริงๆก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับแต่ต้องดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาลงทุนเกิด FDI ให้ชัดเจนผมว่าตัวพวกนั้นจะเป็นตัวที่พอประคองสถานการณ์เศรษฐกิจไทยได้บ้างนะครับ
1: ถ้าให้น้ำหนักแบบนี้เนี่ยในทุกๆปีที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยนะฮะน้ำหนักของปี2026หรือว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยมันมีเค้าเรียกว่าเป็นความเปราะบางหรือขนาดของผลกระทบเนี่ยแตกต่างจากในช่วงไตรมาสก่อนหน้านี้หรือครึ่งแรกของปีนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ผมว่าสิ่งที่เราเจอกันในช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมว่าก็จะเป็นอะไรที่สานต่อจากไตรมาส2ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับผมว่าตัวนั้นจะเป็นตัวกดดันเศรษฐกิจไทยได้อยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประเทศไทยโดนผลกระทบมากกว่าประเทศอื่นนะครับเพราะว่าเราต้องนำเข้าน้ำมันมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับตัวพวกนั้นเองจะโดนผลกระทบค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็เลยเรียนตามตรงว่าเศรษฐกิจไทยค่อนข้างจะเปราะบางกับราคาพลังงานเราจะมีการนำเข้าสูงนะครับพอนำเข้าสูงเงินเฟ้อกลับมาเงินบาทก็อ่อนเพราะว่าเราต้องมีรายจ่ายนอกประเทศนะครับขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแบบนี้อาจจะดูเสถียรภาพไปดูไม่ค่อยดีปัจจัยพวกนี้ก็ค่อนรุนแรงนะครับแต่ว่าเราก็จะมองนะครับว่าถ้าราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวย่อลงหรือนิ่งได้หรือไม่ได้วิ่งไป120เหมือนในอดีตนะครับก็พอที่จะเห็นการประคองสถานการณ์ได้อยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าความเสี่ยงจะอยู่ที่นอกประเทศมากกว่าในประเทศนะครับ
1: โอ้เป็นความเสี่ยงที่อยู่ภายนอกมากกว่าในประเทศใช่ไหมฮะความเสี่ยงนอกประเทศเนี่ยเอาถ้าว่ากันตรงๆมากกว่าเนี่ยน่าจะเกินถึงจุด 70% เลยไหมครับ
0: ก็ผมว่าแน่นอนแหละครับแต่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานอย่างเดียวนะครับวันนี้ถ้ามองความเสี่ยงมีอะไรบ้างเวลาคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ชอบบอกความเสี่ยงตลอดเลยนะครับแต่ว่าเราจะได้ถ้าเรารู้ความเสี่ยงเราจะได้ประเมินได้ถูกแล้วก็ตั้งรับได้ดีถูกไหมครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของจีนนะครับเราพูดถึงเรื่องของตะวันออกกลางนะครับเราพูดถึงอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามการค้ามาตรา301เพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเศรษฐกิจไทยวันนี้ฟื้นได้ด้วยตัวอะไรการท่องเที่ยวการส่งออกใช่ไหมครับการลงทุนจากต่างประเทศที่มีความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเพราะยังปัจจัยต่างประเทศก็กดดันเศรษฐกิจไทยอีกด้านหนึ่งนะครับที่จะต้องติดตามก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนนะวันนี้เราบอกว่าตลาดหุ้นอเมริกาวิ่งขึ้นได้ดีนะฮะเศรษฐกิจกำลังขับเคลื่อนด้วย AI ใช่ไหมครับเรื่องเทคโนโลยีแต่อย่าลืมนะครับถ้าเรามาดูกันเนี่ยบทเรียนในอดีตเราก็เคยเห็นช่วง .com นะครับว่าราคาสินทรัพย์ที่มันพุ่งขึ้นสูงแล้ว valuation หรือการประเมินคุณค่าเนี่ยของสินทรัพย์เนี่ยถ้ามันไม่ได้สอดรับอาจจะมีการปรับตัวได้เพราะฉะนั้นเวลาตลาดหุ้นมีการเทขายแรงตัวพวกนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับ fund flow ก็คือเงินไหลเข้าไหลออกนะครับอันนี้ก็จะกระทบกับบ้านเราได้ที่ต้องติดตามเรื่องของmarket correction หรือตลาดหุ้นที่อาจจะมีการปรับฐานนะครับหรืออาจจะมีภาวะอะไรก็แล้วแต่จากเรื่องของการประเมินในเรื่องของ AI อันนี้ก็ต้องมาดูกันเหมือนกันว่าเราเองแม้ว่าเราจะได้อานิสงส์ของเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีเพราะเราส่งออกครับชิปเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนประกอบตัวพวกนี้ก็มีส่วนเหมือนกันที่เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยตามเศรษฐกิจโลกตามวัฏจักร AI แต่ถ้ามันมีความเสี่ยงขึ้นมาตัวนี้เราก็โดน

0: เช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าปัจจัยต่างประเทศอย่างที่คุณบัญชาบอกว่า 70% เนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่กดดันเศรษฐกิจไทยนะครับ
1: ครับทีนี้พอน้ำหนักจากต่างประเทศเยอะมากกว่าในประเทศเอาวันนี้ถ้าดูกันตรงๆเนี่ยนะหมายความว่าไอ้ภูมิคุ้มกันก็ดีหรือว่าไอ้โครงสร้างยืดหยุ่นของเศรษฐกิจไทยเนี่ยรับแรงกระแทกอย่างเงี้ยได้มากน้อยแค่ไหนและยาวนานแค่ไหนครับ
0: เราเห็นกันแล้วนะครับบทเรียนไตรมาส2เวลาปัจจัยความเสี่ยงต่างประเทศมาเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์จะคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2โตต่ำมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่โตต่ำเทียบกับปีที่แล้วโตต่ำลงนะครับหรือเรียกว่าหดตัวเทียบกับไตรมาส1ซะด้วยซ้ำนะครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามีแรงกระแทกจากต่างประเทศเนี่ยเราเซทันทีนะครับเรายืนไม่อยู่เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าภูมิคุ้มกันจากข้างในมีอะไรการบริโภคภาคเอกชนการลงทุนของภาคเอกชนหรือแม้แต่การใช้จ่ายภาครัฐตัวพวกนี้เองเนี่ยไม่สามารถที่จะเพียงพอในการประคองเศรษฐกิจได้เรามาดูกันนะครับอย่างเช่นภาครัฐวันนี้แม้ว่าจะมีเงินนี่ก็มาใช้จ่ายแต่ก็เริ่มจำกัดถูกไหมครับเรื่องของกรอบของงบประมาณเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนวันนี้เราบอกว่าการลงทุนภาคเอกชนจะมีการขับเคลื่อน FDI หรือคนไทยเข้ามาลงทุนมากมายแต่แน่นอนตัวพวกนี้เองถ้าผลกระทบจากต่างประเทศเขามีเงินแต่เขาอาจจะ wait and see กันก่อนนะครับก็คือรอไปก่อนนะครับตัวนี้เองอาจจะโดนผลกระทบได้ในด้านการก่อสร้างนะครับอสังหาริมทรัพย์เองเราก็รู้กันดีว่าตอนนี้โดนผลกระทบค่อนข้างมากเอกชนก็ชะลอในเรื่องของโครงการนะครับยอดขายเองก็อาจจะดูไม่ดีนักเพราะฉะนั้นภาคการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เองก็โดนผลกระทบก็เหลืออยู่ตัวการบริโภคนี่แหละครับที่ก้อนใหญ่มากเลยนะครับราวสัก 60% ของ GDP จะเป็นแรงขับเคลื่อนได้สักแค่ไหนถ้าเป็นในอดีตเราหวังได้นะครับเพราะว่าการบริโภคเองเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนไทยเองเนี่ยหนี้ตอนสมัยนั้นเนี่ย10กว่าปีก่อนหนี้ไม่ได้สูงถูกไหมครับมีแรงกระตุ้นเข้ามาคนเองก็กล้าใช้จ่ายวันนี้เองเนี่ยตัวการบริโภคเองก็เหนื่อยนะครับหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ก็วิ่งขึ้นไปค่อนข้างมากนะครับการจะไปกู้ทีเนี่ยการปฏิเสธสินเชื่อก็สูงเพราะว่ามีหนี้อยู่แล้วนะครับหรือว่ารายได้โตไม่ทันรายจ่ายก็มีการประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์ตัวพวกนี้เองอาจจะเป็นตัวกดดันครับที่อาจจะเห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่จะไปหวังการกระตุ้นในประเทศอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอได้นะครับ
1: ครับเพราะว่าด้วยเรื่องของการกระตุ้นนะมันก็น่าสนใจกับเม็ดเงินที่ผ่านการพิจารณาของทางศาลออกมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็แบ่ง2ก้อนก้อนแรกนั้นเงินชุดที่ไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบแต่ทีนี้พอเงินชุดแรกมันหมดเนี่ยนะฮะและสถานการณ์ของความเปราะบางน้ำหนักจากต่างประเทศที่มีสูงถึง 70% เนี่ยแล้วดร.มองว่าที่สุดเนี่ยมันก็คืออำนาจกำลังซื้อของภาคการใช้จ่ายประชาชนและเอกชนไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวได้แค่ไหนในไตรมาสที่3หรือมองยาวถึงสิ้นปีเนี่ยครับ
0: เวลามาตรการภาครัฐออกมาประคองเศรษฐกิจนะครับเราจะเห็นการบริโภคยังพอเติบโตได้ถูกไหมครับเพียงวันนี้คนออกมาใช้จ่ายกันกล้าที่จะใช้จ่ายแน่นอนมันมีความจำเป็นในช่วงที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะกำลังซื้อเองอาจจะอ่อนแอรายได้โตไม่ทันรายจ่ายค่าของชีพพุ่งขึ้นสูงภาครัฐถึงต้องออกมาประคองสถานการณ์แต่วันนี้ถ้ามองต่อไปว่าถ้าหมดมาตรการไม่สามารถใช้ตลอดรากยาได้ถูกไหมครับเมื่อหมดมาตรการอย่างเช่นปลายกันยายนก็แล้วแต่หลังจากนั้นไปถ้าไม่มีมาตรการต่อการบริโภคก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติคืออะไรคนมีเงินแค่ไหนเขาก็ต้องประเมินตัวเขาเองว่าเขาจะใช้จ่ายเท่าไหร่ถูกไหมครับในอดีตมาตรการเรื่องของการประคองค่าครองชีพหรือว่าอัดฉีดเงินนะครับหรือลดหย่อนภาษีไม่ใช่มีครั้งแรกมีในอดีตในหลากหลายรัฐบาลเราจะเห็นครับตัวเลขเศรษฐกิจว่าหลังหมดมาตรการคนเองเนี่ยเขาปรับตัวเขาจะยังไม่บริโภคมากเหมือนกับช่วงเดือนก่อนหน้านั่นหมายความว่าสิ่งที่เราเตือนก็คือในช่วงต้นของไตรมาส4นะครับอาจจะต้องมาดูกันเหมือนกันว่าการบริโภคเองเนี่ยอาจจะเริ่มแผ่วลงก็คือว่าถ้ารายได้โตไม่ทันรายจ่ายหรือเศรษฐกิจไม่ได้ฟื้นเต็มที่นะจุดนั้นนะครับแต่โชคดีในช่วงเดือนตุลาอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวกลับมาก็ได้นะครับภาพอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในต่างประเทศยังมีความไม่แน่นอนกันอยู่ความเชื่อมั่นยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่นะครับหลังหมดมาตรการตัวพวกนั้นก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่ต้องติดตามครับว่าการบริโภคเองอาจจะเห็นสัญญาณครับที่ยังไม่เห็นการฟื้นตัวที่ดีนักนะครับ
1: นะมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าสัญญาณของการฟื้นตัวโดยเฉพาะการบริโภคเป็นความหวังมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่ามันก็มีไอตัวทั้งดุมกับดักชนักเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่เสียซึ่งก็ยังไม่มีสัญญาณที่ดีขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแต่อย่างน้อยเองเนี่ยก็มองว่ามีสัญญาณบ้างนะครับอย่างน้อยเราเห็นหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงนะครับตัวของสินเชื่อเองเนี่ยก็มีความเข้มงวดนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเองเนี่ยก็อยู่ระดับที่ต่ำเพราะจริงๆแล้วสถานการณ์เนี่ยอย่างน้อยประคองกันอยู่ค่อยๆปรับตัวกันอยู่ นะครับแต่

0: างก็คงเป็นอะไรที่บอกว่าเราไม่อยากจะกลับไปเหมือนในอดีตที่นี่ครัวเรือนต่อ GDP วิ่งขึ้นไป 90% นะครับหรือว่าคนเองก็ใช้จ่ายจนเกินตัวแล้วเดี๋ยวเป็นหนี้ระยะยาวสุดท้ายก็ปรับตัวไม่ได้ผมว่าวันนี้เราดูแลสถานการณ์กันก่อนแล้วก็หามาตรการในการสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับให้คนเนี่ยเขาพร้อมที่กล้าใช้จ่ายแล้วก็มีเม็ดเงินในการใช้จ่ายได้อย่างยั่งยืนผมว่าโจทย์เนี่ยจะเป็นตัวในการสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยได้มองอีกมุมนึงนะครับวันนี้เราห่วงกันเรื่องของการบริโภคเราเข้าใจกันดีว่ากำลังซื้อระดับกลางล่างนะครับหรือระดับล่างเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอนี่ก็สูงรายได้โตไม่ทันรายจ่ายแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าคนไทยมีเงินนะครับคนไทยที่ระดับกำลังซื้อระดับกลางบนถึงระดับบนเนี่ยแม้ว่าจำนวนไม่มากแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจเขาสูงคนกลุ่มนี้เขารอใช้จ่ายนะครับแต่เขาอาจจะรอก็ได้ว่าถ้าเขามีความเชื่อมั่นนะครับเขาอาจจะกล้าใช้เงินนะครับเขาอาจจะมีทำกิจกรรมเศรษฐกิจอะไรได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลด้วยนะครับในการที่จะไปเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ถ้ามองว่าเศรษฐกิจไทยสามารถจะเติบโตได้ไม่ใช่แค่มองแค่ 2% นะครับแต่มองในอนาคตจะโตได้มากกว่านี้แล้วมีโครงการภาครัฐที่สร้างความเชื่อมั่นโครงการลงทุนขนาดใหญ่มีปัจจัยอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้ผมเชื่อครับว่าทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศคนต่างชาติที่พร้อมจะนำเม็ดเงินเข้ามาลงทุนตรงนั้นน่าจะมีความหวังสำหรับเศรษฐกิจไทยได้นะครับ
1: ครับอีกปัจจัยนึงที่น่าสนใจและบังเอิญมันเราเพิ่งได้เห็นประมาณตัวเลขเมื่อไม่เกิน24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็คือเงินเฟ้อของอเมริกาทั้งเงินเฟ้อแบบทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานเอาทําไปทํามาเนี่ยโอ้โหมันวูบลงเยอะเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็กลายเป็นว่าแรงกดดันเรื่องของการจะขึ้นดอกเบี้ยในอเมริกาในขณะที่เราบอกว่ายังไงก็จะไม่ขึ้นในช่วงที่เหลือปีนี้มันจะมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจยังไงครับ
0: อันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัวเลขสดๆร้อนๆเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะมาบอกครับว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเงินเฟ้ออยู่ระดับที่สูงนะครับแล้วทางด้านการประชุมออกก่อนหน้าเองก็ค่อนข้างที่จะมองครับว่าเขาค่อนข้างจะห่วงเงินเฟ้อนะครับก็คนก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแต่ไม่ใช่รอบการประชุมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับส่วนใหญ่จะมองว่าอาจจะเป็นในรอบการประชุมเดือนกันยานะครับแต่ทีเนี้ยเขามองภาพแบบเนี้ยตั้งแต่เงินเฟ้อตอนก่อนหน้ามันวิ่งขึ้นไป 4% กว่าตอนนี้ล่าสุดเงินเฟ้อออกมาเนี่ยนะครับติดลบเดือนต่อเดือนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยเห็นภาพเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงเทียบเดือนต่อเดือนนะครับแต่เดือนล่าสุดเนี่ยเราเห็นภาพในเดือนมิถุนายนเพราะอะไรเพราะว่าราคาพลังงานก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงถูกไหมครับที่เราบอกว่าราคาน้ำมันเคยวิ่งไป100ลงมาสัก90กว่าเดือนที่แล้วลงมาเฉียด 20% ในตลาดโลกเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ส่งผลเหมือนกันทำให้ราคาพลังงานราคาค่าใช้จ่ายในส่วนของสหรัฐเองก็ปรับตัวลดลงแต่ต้องบอกว่าเงินเฟ้อยังน่ากังวลไหมในสหรัฐยังน่ากังวลครับนั่นหมายความว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อสหรัฐวันนี้ยังเฉียด3ยังเหลือ 3% นะครับกรอบของเขายังอยู่ที่ 2% นั่นหมายความว่าเงินเฟ้อยังเกินกว่าระดับเป้าหมายของเขาเองก็ต้องหมอบส่งสัญญาณครับจะไปบอกว่าเงินเฟ้อสบายใจได้แล้วคงไม่ใช่ในธนาคารกลางจะมาพูดแบบนี้หรอกครับแต่คงจะบอกว่าเขายังเฝ้าระวังเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวคนจะมาบอกว่าไม่กลัวแล้วเดี๋ยวเงินเฟ้อจะกลับมาการใช้จ่ายต่างๆก็อะไรก็จะกลับมาวันนี้เงินเฟ้อสหรัฐที่เราเรียกว่ายังน่าห่วงอยู่ก็จะมีตัวอะไรบ้างอย่างเช่นที่เกี่ยวข้องกับด้านบริการค่าเช่าบ้านบ้างนะครับเรื่องของการใช้จ่ายโดยทั่วไปของคนอเมริกันบ้างนะตรงนั้นเองก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าการตึงดอกเบี้ยแบบนี้เอาไว้นะครับหรือส่งสัญญาณแบบนี้เอาไว้ก็ยังพอที่จะประเมินสถานการณ์ได้ก่อนแต่ผมยังลึกๆผมยังมองว่าไม่จำเป็นถึงขั้นจะต้องกลับไปขึ้นดอกเบี้ยหรอกครับเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เงินเฟ้อเองก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ต้องมาดูเรื่องพลังงานอีกทีนะครับว่าสงครามในอิหร่านเองจะทวีความรุนแรงกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือวันนี้จะรบไปคุยไปแล้วลงทุนก็สามารถปรับตัวได้ผมเชื่อว่าตรงนั้นเองอาจจะเป็นสัญญาณที่พอจะปรับตัวได้แล้วก็ต้องมาดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่อเนื่องครับเพราะวันนี้เราบอกแต่เงินเฟ้ออย่างเดียวแต่จริงๆเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ต้องบอกนะครับว่าเขายังแข็งแรงนะครับปีนี้ตัวเลขล่าสุดก็ปรับดีขึ้นวันนี้เชื่อว่าสหรัฐปีนี้คงจะโตได้ 2.3% นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ดีนะครับสำหรับสหรัฐเองมีการลงทุนด้าน AI การจ้างงานเองก็ยังถือว่าพอประคองไปได้อัตราว่างงานเองยังต่ำนะครับแต่แน่นอนอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนที่เคยคิดกันไว้นะครับเพราะว่าเขาก็โดนผลกระทบจากค่าของชีพเหมือนกันแต่ก็ต้องมาดูครับว่าภาพแบบนี้ไปแล้วในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐเป็นแบบนี้ไปแล้วเนี่ยว่าจะขึ้นหรือเปล่าหรือจะคงซึ่งก็มีความไม่แน่นอนอยู่ทีนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเพราะว่าเวลาเขาจะขึ้นจะคงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเงินครับเวลาสหรัฐเขาจะขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยเงินบาทก็จะเห็นนะครับว่าอ่อนค่าค่อนข้างแรงวิ่งไป33บาทกว่าๆต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้เองก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต้นทุนต่างๆของเราเหมือนกันที่เราต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่ขึ้นละนะครับ

0: หรือตัวเลขอย่างที่บอกออกมาว่าเงินเฟ้อเริ่มชะลอลงอันนี้ก็จะเห็นว่าความต้องการดอลลาร์สหรัฐเองก็ปรับตัวลดลงบาทเองก็จะกลับมาแข่งข้าที่ดอลลาร์สหรัฐได้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจกันต่อไปครับว่าจะเกี่ยวข้องกับทิศทางทางด้านของการกำหนดนโยบายการเงินสหรัฐอย่างไรนะครับ
1: โอ้อันนี้ก็ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นโดยแนวคิดที่มองกันไกลๆว่าแบงค์ชาติไม่ขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ก็ยิ่งจะเป็นการตอกย้ำชัดนะเพราะว่าเรื่องสภาวะเงินเฟ้อมันไม่แรงเหมือนตอนต้นไตรมาส2แล้วก็พอจะคุมได้ใช่มั้ยครับประมาณนี้
0: ถูกต้องครับและคงต้องติดตามว่าทางด้านของเฟดเขาจะสื่อสารอย่างไรด้วยเพราะผมเชื่อว่าเขาเองก็คงต้องแบ่งรับแบ่งสู้แหละครับคงไม่ได้บอกว่าเงินเฟ้อหายไปแล้วความกังวลเงินเฟ้อหายไปคงยังมีอยู่แต่ต้องมาดูว่าจะใช้เครื่องมืออะไรอย่างอื่นได้บ้างนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ที่เราคุยกันถึงไตรมาส3ก็มองไปในช่วงปัจจัยทั้งหมดสำหรับ 4-5 ข้อในไตรมาส3แล้วก็จะเป็นปัจจัยนอกประเทศที่มีน้ำหนักสูงถึง 70% กับแรงกระแทกของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็เช่นกันถ้าเราถอยกลับมาดูนิดนึงว่าผลสงครามที่มันเกิดไตรมาสที่2ตอนเนี้ยหลายประเทศก็แถลงผลตรงนั้นออกมาแล้วนะฮะเวียดนามเนี่ยไป 8% สิงคโปร์เนี่ยมา 5% หลังจากที่ไตรมาส1เขาแก้ไขตัวเลขโหขึ้นไปตั้ง 6% นะฮะก็มีจีนเนี่ยแหละครับตกลงมาขนาดนี้เนี่ยนะฮะดร.มองไหมครับว่าในไตรมาสที่2ซึ่งก็น่าจะประกาศเร็วๆนี้ของบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นไตรมาสที่แย่กว่าไตรมาสที่1มั้ยฮะหรือว่าพอทรงๆกัน
0: ใช่ข้อนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเวลาเราดูแต่ละประเทศเนี่ยเวลาเราดูสถานการณ์ที่มีความผิดปกติผิดปกติก็คือปัญหาสงครามในตะวันออกกลางที่อาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยเวลาดูตัวเลขถ้าดูเทียบกับปีก่อนหน้านะครับมันจะตัว 5% 6% 8% เนี่ยส่วนนี้เองก็สามารถดูได้แต่อยากจะแนะนำว่าให้ดูเทียบไตรมาสต่อไตรมาสด้วยนะครับอย่างจีนอย่างเงี้ยที่บอกว่า 4.3 แต่ถ้าบอกว่าดูตัวเลขแล้วเขายังโตไหมถ้าเทียบกับไตรมาส1ยังเป็นบวกถูกไหมครับหลายประเทศเองที่เราเห็นก็ยังโตถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแต่กลับมาที่ไทยที่ตัวเลขสภาพัฒน์จะรายงานกันในช่วงสักกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับผมยังมองครับว่าไตรมาส2เนี่ยหลายสำนักเองผมเชื่อว่าก็คล้ายกันคือจะดูการเติบโตเศรษฐกิจไทยนิวถ้าดูตัวเลขเทียบกับปีที่แล้วเราเชื่อว่าต่ำ2ต่ำ2ก็คือเราคาดการอยู่ที่ 1.8% นะครับเทียบกับปีที่แล้วแต่ตัวที่น่าสนใจกว่าแล้วค่อนข้างจะเรียกว่าทำให้นักเศรษฐศาสตร์กังวล นะครับก็คือตัวที่เทียบกับไตรมาส1ก็คือว่าที่ไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยเราค่อนข้างจะดูว่าอาจจะหดตัวนะครับราว 0.5% ซึ่งไม่ค่อยเห็นในประเทศอื่นนะครับแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อาจจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานค่อนข้างมากนะครับเรามีการนำเข้าค่อนข้างสูงแล้วเราก็พึ่งพาการท่องเที่ยวที่โดนผลกระทบค่อนข้างรุนแรงจากเรื่องของปัญหาสงครามนะตัวพวกนี้ก็อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยแต่เราไม่ได้บอกนะครับว่าโหมันจะรุนแรงแล้วก็ลากยาวทำให้มันมีความต่อเนื่องจนเศรษฐกิจไทยแย่ไม่หรอกครับเพราะว่าเราก็ยังมองว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษในช่วงไตรมาส2และเชื่อว่าไตรมาส3เองน่าจะฟื้นตัวได้นะครับ
1: แสดงว่าไตรมาสที่1ตัวไตรมาสที่2เนี่ยถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วก็มีโอกาสจะต่ำขณะที่เทียบกับไตรมาสที่1ของปีนี้ก็อาจจะมีหล่นนิดๆมันจะออกมาแบบนี้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งเวลาเราดูว่ามันชะลอเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราค่อนข้างกังวล นะครับว่าเห็นการฟื้นตัวเป็นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับคนที่เดินเซครับว่าถ้าเซต่อเนื่องยาวมันก็ดูไม่ดีนะครับแต่ถ้าเซแล้วฟื้นได้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่เรายังพอที่จะกลับมามีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจได้อีกครั้งนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทาง CNB ไทยก็ยังไม่ไปทบทวนตัวเลข GDP แต่อย่างใดจากวันนี้ที่เราคุยกันว่าปัจจัยสั่นวิชของ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ
0: โอ้ครับเราเพิ่งจะปรับการคาดการเศรษฐกิจนะครับก่อนที่จะมีเรื่องของ2ปัญหานี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็มองนะครับว่าวันนี้เรามองการคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้เราเชื่อว่าโตได้ 2% นะครับ 2% นี่ก็ถือว่าโตต่ำนะครับแต่ว่า 2% เนี่ยมาจากเรื่องของราคาพลังงานนะครับที่เราเชื่อว่าไตรมาส3ที่เราดูอยู่กันณปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้มองนะครับว่าไตรมาส3ราคาน้ำมันจะวิ่งกลับไป100แล้วเราก็ไม่ได้มองว่าราคาน้ำมันจะวิ่งกลับไปที่60เหมือนก่อนสงครามเราก็มองว่าอยู่ราวสัก80เหรียญต่อแบเรลซึ่งในช่วงวัน2วันก่อนหน้าที่มีการรบกันราคาน้ำมันก็กลับมาในระดับเหนือกว่านี้แล้วแต่เราเชื่อว่าจะกลับมาเจรจาได้แต่ก็ยังมีปัญหากันอยู่เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็ไม่ได้วิ่งลงไปเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองก็อยู่ในวิสัยทัศน์ที่เราเชื่อว่ามันมีความเสี่ยงอยู่เราไม่ได้มองด้านบวกจนเกินไปในขณะเดียวกันเราก็ไม่มองด้านลบเกินไปในขณะที่เรามองว่าในช่วงหลังจากนี้น่าจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นได้นะครับก็อาจจะมองว่าตัวเลขนี้นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่เราน่าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวได้สำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับ
1: มีโอกาสมากกว่า 2% มั้ยฮะ
0: โอ้ชัดเจนครับถ้าเกิดว่า นะครับความเสี่ยงด้านปัจจัยต่างประเทศที่เราห่วงกันมากๆที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในวิสัยทัศน์ที่น่าจะพัฒนาได้เชิงบวกมากขึ้นเช่นการส่งออกที่เราบอกว่าโตได้เนี่ยจะยังโตต่อเนื่องนะครับความเสี่ยงสงครามการค้าไม่ได้รุนแรงนะครับหรือแม้แต่มาตรการที่จะมากระตุ้นความเชื่อมั่นถูกไหมครับด้านการลงทุนภาคเอกชนนะครับการใช้จ่ายของเอกชนเนี่ยตัวพวกนั้นก็จะเป็นความหวังได้อยู่สำหรับการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยแต่ต้องเรียนคุณบัญชาอย่างนี้ครับว่าจะฟื้นได้สักแค่ไหนเหลือ 2% แต่คุณบัญชาไม่ได้บอกว่าจะเหลือ 2.5 หรือเปล่าหรือจะเหลือ 3% หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเราเห็นช่องว่างกว่านี้สำหรับเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากว่าเราก็จะอยู่ประมาณเนี่ยครับสัก 2% หรือ 2% ต้นๆแต่มองหลังจากนี้ไปสัก3ปี5ปีเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าเราจะพอใจตัวเลขนี้หรือเปล่าหรือเราอยากจะกลับไปยืนได้เหนือ 3% หรือเราจะเป็นแบบเนี้ยนะครับลุ้นว่าจะเหนือ2หรือเปล่าแต่ถ้ามองซ้ายมองขวาก็จะต่ำที่สุดในภูมิภาคกันอีกครั้งนะครับ
1: นั่นแหละครับคือตัวน่ากังวลมากเพราะว่าแบงค์ชาติเขาก็บอกเขายังไม่พอใจนะขนาด 2.3% นะฮะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผมเชื่อว่าตัวเลขที่แบงค์ชาติคาดการณ์ที่ปีนี้ 2.3 นะครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่พอใจแล้วครับว่าตัวเลขของไทยเองยังโตต่ำและยิ่งมองปีหน้าถ้าเขามองปีนี้ 2.3 ปีหน้าเขาต่ำ2ถูกไหมครับเพราะว่าฐานที่สูงขึ้นก่อนหน้าหรือมาตรการที่รัฐบาลใช้จ่ายไปในช่วงนี้ช่วงหน้าเองก็อาจจะไม่ได้มีมากนะซึ่งภาพแบบนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไทยยังโตต่ำแบบนี้และยังไม่มีการปรับโครงสร้างอย่างยั่งยืนปรับโครงสร้างเราได้ยินคำนี้บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหาทักษะแรงงานแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานนะครับสังคมสูงวัยจะทำอย่างไรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่สูงคนเองยังไม่กล้าใช้จ่ายกลุ่มพวกนี้ครับเป็นปัญหาอะไรที่เราบอกว่ามันยังต้องแก้ค่อนข้างจะยากครับแต่ว่าถ้าทำได้เนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกพันธนาการที่เราเห็นภาพการเติบโตได้จริง 2% นะครับ
1: ครับโอ้ชัดเจนครับสำหรับวันนี้นะฮะปัจจัยแซนด์วิชขนาดประเทศไทยทั้งจีนโตต่ำแล้วก็ส่วนของการกลับมาโจมตีระลอกใหม่แล้วก็ลบไปคุยไปนะฮะอย่างที่วันนี้คุยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับดร.อมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยด้วยนะครับขอบคุณครับดร.อมรเทพครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้เราเกาะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันใกล้ที่สุดเนี่ยฟังอีคอนบิสกับผมเนี่ยมันจะไม่ไปไหนไกลกันเลยนะฮะเพราะทุกนาทีทุกข้อมูลนั้นถือว่าทันแล้วก็ล้ำสถานการณ์ซะด้วยซ้ำไปนะครับเอาก่อนที่จะเบรกกันนะครับตอนนี้ทุ่ม41นาทีก็ย้ำกันอีกครั้งนะฮะ AI for Life ปี3นะครับตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะฮะย้ำนะฮะว่า AI เนี่ยมันเป็นเรื่องเข้ามาตอนเนี้ยเหมือนกับคนรอบตัวกันไปแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ช้าไม่ได้นะฮะยิ่งโดยเฉพาะเป็นวัยสูงอายุเขาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเบบี้บูมเมอร์จะเอ็กซ์จะซิลเวอร์เจเนอเรชันเนี่ยอย่าทำตัวให้แบบเก่านะฮะมันต้องวัยเก่าจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนมีมือถืออยู่แล้วโดยเฉพาะวัยเก่าเนี่ยเปลี่ยนมือถือเลยให้กลายเป็นหน้าร้านนะฮะยิ่งถ้ารู้เรื่อง AI ได้แล้วเราก็ค้าขายได้อีกไหมมีรายได้ด้วยตัวเองในช่วงวัยเก่าก็ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนี้นะฮะเขาจะสอน AI ชนิดที่แบบว่าคิดคำคมก็ทำได้เขียนแคปชั่นนะแทนตัวเราก็ให้ไอ้มันเขียนได้ด้วยนะครับไม่ต้องมานั่งโอ้โหคิดแล้วลบแล้วลบอีกถามคนอื่นดีไม่ดีคมไม่คมนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยครับก็จะสอนถ่ายภาพแล้วก็แต่งรูปสินค้าให้สวยแบบระดับเกรดพรีเมียมนะดูแล้วน่าเชื่อถือนะครับภายในมือถือเครื่องเดียวด้วยนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีเคล็ดลับเนี่ยนำกลับไปบ้านไปกับคู่มือด้วยนะฮะเปิดใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนั่นก็จะมีทีมงานครับนำโดยอาจารย์สุธีราจำรองสุภลักษณ์แล้วก็ทีมสตาฟเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีสอนแบบไหนรู้ไหมจับมือทำนะเอาจับมือทำเลยฮะถ้าไม่เป็นไม่ต้องกลับบ้านนะฮะเพราะโครงการนี้ดีโปรเจกต์นี้ดีนะครับรีบสมัครกันเข้ามานะครับก็จะมีการสอนกันในวันที่2สิงหาคมที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดานะครับก็ค่าใช้จ่ายนิดหน่อยฮะ 4,500 บาทเรียกว่าเรียนเต็มวันเลย2สิงหาเนี่ยมีอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมจัดให้พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนเรียนได้นะฮะเพราะเขารับแค่50คนเท่านั้นสมัครช้าอดหมดและอย่าบ่นนะฮะเรื่องว่าอันนี้เป็นสกิลนะเป็นสกิลสำคัญยุคนี้ต้องรีบรีสกิลกันทุกวัยนะครับงั้นสมัครได้ยังไงล่ะครับมีมือถือใช่ไหมเปิดไลน์ขึ้นมาเลยครับแล้วพิมพ์เครื่องหมาย @sign ต่อด้วยคำว่า thinking radio พิมพ์ติดกันนะฮะ @sign thinking radio เท่านั้นแหละครับถ้าคุณทัน1ใน50คนแรกแสดงความยินดีด้วยนะครับโปรเจกต์ดีๆอย่างเงี้ยมีไม่มากนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาต่อช่วงหน้า Econbiz กันนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: การ์ตูน 5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริง

0: แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่คลื่น 96.5 เมกะเฮิรตซ์ของอสมทคลื่นความคิดครับกับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับอ้าวถ้าเปิดทำการกันในตอนเวลานี้แล้วก็ดูเหมือนว่าสัญญาณการลงทุนในต่างประเทศนี่นะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยก็ยังใสๆอยู่นะครับเปิดตอนนี้แล้วก็ดาวโจนส์เนี่ยบวกขึ้นมาแคบๆ 9.63 จุดนะครับจะวิ่งกันอยู่ที่52,508จุด S&P 500นะครับถ้าเปิดอีกประมาณ45นาทีข้างหน้าก็จะบวก28จุดนะครับ7,543จุดนะครับเป็นจุดที่เคลื่อนไหวส่วนที่ว่าไปเยอะไปไกลจริงๆเนี่ยคือดัชนีหุ้น Nasdaq ครับถ้าเปิดตอนนี้ก็พุ่ง233จุดอยู่ที่ 26,107 จุดนะครับราคาน้ำมันดิบเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ามีการโจมตีของทางด้านกองทัพสหรัฐอเมริกาในวันที่5ติดต่อกันเมื่อตอน 5:00 น.ตามเวลาประเทศไทยของบ้านเราเนี่ยนะครับในวันนี้ปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษเทรดเหนือเนี่ยนะครับซื้อขายกันกรุงลอนดอนไออังกฤษขณะนี้เนี่ยบวก49เซนก็ดูแล้วแสดงว่าไม่ได้พุ่งเยอะนะครับหรือที่ประมาณ 0.58% นะครับหรือว่าตอนนี้วิ่งอยู่ที่ 85.21 เซนต์ต่อบาร์เรลในขณะที่ราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะอีกประมาณเกือบ40นาทีข้างหน้าเปิดทำการก็ขึ้นแค่50เซนต์ต่อบาร์เรลคือไม่ได้ขึ้นเป็นเหรียญเลยนะครับก็เป็นสัญญาณที่เขาคงมองครับว่าปฏิบัติการเมื่อตอน5โมงเย็นเนี่ยมันจบเพียงแค่90นาทีเท่านั้นเองนะฮะขึ้นมาประมาณ 0.63% ครับสำหรับราคาน้ำมันในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐเคลื่อนไหวที่79.84เซนต์ต่อบาร์เรลครับไปดูทองคำกันหน่อยนะฮะเนี่ยเห็นไหมทองคำซื้อขายล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์เนี่ยก็ไม่ได้ตกแบบเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่ากลับขึ้นมาด้วยแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะฮะเหรียญ80เซนต์นะฮะวิ่งอยู่ที่4,072เหรียญ60เซนต์ต่อออนซ์ด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่แสดงว่าปฏิบัติการรอบล่าสุดเนี่ยอาจจะเป็นวงจำกัดก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าใครยังไม่ทราบเดี๋ยวผมย้อนเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะคือตอนประมาณ5โมงเย็นตรงบ้านเราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเวลาประเทศไทยแต่มันจะตรงกับเวลาในอิหร่านคือตอนบ่าย2ตรงแล้วมันจะตรงกับเวลากรุงวอชิงตันดีซีเวลา6โมงเช้าตรู่เลยของวันเนี้ยนะฮะศูนย์บัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เปิดปฏิบัติการโจมตีเลยนะครับใช้เวลาจาก6โมงเช้าตามเวลาของกรุงวอชิงตันดีซี90นาทีเต็มๆคือโจมตีเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณ7โมงครึ่งของกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยเขาก็แถลงออกมาเมื่อสักครู่นะฮะว่าปฏิบัติการของเขาก็สิ้นสุดใช้เวลา90นาทีนะครับก็โจมตีทั้งครั้งขีปนาวุธนำวิถีนะครับระบบเกี่ยวกับเรื่องของเรดาร์ตามชายฝั่งของอิหร่านนะฮะแล้วก็ล่าสุดอันนี้เป็นเป้าหมายที่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพิ่งจะมาบอกวันนี้ฮะคือเป้าหมายที่มีชื่อว่าเกาะทุนนะฮะเกาะทุนจะมาเป็นเกาะเชิงยุทธศาสตร์ก็เลยมาเป็นเกาะเชิงยุทธศาสตร์ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินวันนี้นะแล้วก็มีการโจมตีว่าที่เกาะทุนด้วยนี่นะครับเพื่อที่ทั้งหมดเป้าหมายฮะลดอำนาจทางทหารในการโจมตีในภูมิภาคของตะวันออกกลางโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะครับนี่ครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่มากันนะครับทีนี้ถ้ากลับก็มาดูบ้านเราเนี่ยนะครับเอ้ามาตามนัดนะแยกค่าไฟสาธารณะให้ออกจากบินค่าไฟฟ้าประชาชนที่ไปเรียกเก็บกันนะครับคือเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสารมาตลอดก็จะพบว่าไอ้ค่าไฟที่ส่งไปให้ชาวบ้านชาวช่องทุกวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าไปทำมาเนี่ยไอ้ค่าไฟตรงนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นรายจ่ายรายละเอียดยิบย่อยออกมาถูกไหมเสร็จแล้วก็ไปรวมกันเป็นก้อนๆทีนี้รายจ่ายที่มันยิบย่อยตรงนั้นเนี่ยมันมีค่าไฟตามถนนหนทาง

ังซึ่งเป็นค่าไฟที่แปลกๆเนาะทำไมบ้านเราอยู่ตรงนี้ต้องไปจ่ายค่าไฟตามถนนหนทางแล้วไฟส่องสว่างตามถนนด้วยเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็พูดเลยนะครับเพราะวันนี้เขามีการประชุมกพช.นะฮะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินี่นะครับปรากฏว่ามติที่ออกมาชัดเลยนะฮะแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินผู้ใช้ไฟฟ้าประชาชนทั่วไปนะครับเพราะมันต้องเอาให้ชัดเนี่ยฮะแล้วมันต้องลดภาระค่าไฟฟ้าได้นะคือที่ประชุมเห็นชอบเลยเขาไปแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะเช่นไฟส่องสว่างตามถนนนะฮะออกจากอัตราค่าเรียกเก็บผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปแล้วก็ไปเป็นการกำหนดเป็นอัตราใหม่นะฮะโดยเฉพาะมอบให้กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าเลกูเลเตอร์เนี่ยไปปรับปรุงกฎหมายซะนะปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าซะนะฮะเพื่อให้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนแหล่งใหม่เพิ่มเติมซึ่งก็ได้แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าศูนย์ data center อย่างเป็นต้นนะครับเพราะว่าโอ้ data center ใช้ไฟเยอะนะครับใช้ไฟไม่ใช่เยอะอย่างเดียวเยอะมหาศาลเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันต้องมีการเก็บค่าไฟฟ้าเรทอัตราเฉพาะ data center แล้วก็เป็นเรื่องของการใช้ไฟตรงไม่ใช่มันใช้ร่วมกับไฟของชาวบ้านชาวช่องอันนี้ก็ไม่ได้นะครับส่วนมติที่ออกมาข้อที่2นี่ก็ลดค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยใหม่ซะนะฮะให้มันชัดเจนนะครับที่ประชุมก็เห็นชอบนะฮะปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยไอ้ที่เขาเห็นชอบนี่ขึ้นตั้งแต่หน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกเนี่ยนะครับเหลือ3บาทต่อหน่วยนะครับแต่พอหน่วย201ขึ้นไปแต่ไม่เกิน400แล้วก็ตั้งแต่401ขึ้นไปเนี่ยอัตราเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครใช้200หน่วยแรกนะครับก็ปรับลงไปเหลือ3บาทต่อหน่วยนอกนั้นถ้าเพิ่มเติมก็คิดกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชัดนะแยกค่าไฟแบบสาธารณะที่ผมเองก็เพิ่งรู้เนี่ยครับว่าเราจ่ายค่าบินไฟฟ้าบ้านส่วนตัวนี้ต้องไปแบกค่าไฟสาธารณะกับเขาทั่วไปนี่นะครับส่วนทั้งนั้นของโครงการที่เรียกว่าไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหม60 40เนี่ยตอนนี้มันมาได้เดือนครึ่งละสำหรับการซื้อหาสินค้าข้าวของบริโภคทั่วไปแต่ล่าสุดวันนี้ครับไทยเที่ยวไทยพลัสมาจนได้นะครับก็เรื่องนี้ฮะเป็นแนวคิดที่ออกมาและในที่สุดเนี่ยนะครับคือการประชุมกรออด้านการท่องเที่ยวนัดแรกกรออคือภาคร่วมเอกชนแล้วก็ยักษ์ใหญ่ของทางภาคเอกชนกับรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานะฮะก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนกรออด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกนะฮะประชุมกันเสร็จบอกว่าเสนอร่วมกันเลยนะให้กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็กีฬาเนี่ยนะฮะออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวใน3โครงการนะฮะเพื่อของบกลางมา 2,450 ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเสนอต่อที่ประชุมครอ.ชุดใหญ่อันนี้มันชุดเล็กเสร็จแล้วก็เสนอชุดใหญ่เสร็จแล้วถ้าชุดใหญ่โอเคก็จะส่งต่อไปที่คณะรัฐมนตรีให้ไฟเขียวนะครับทีนี้ไอ้สามว่าสามโครงการทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็จะมีโครงการที่ว่าไทยเที่ยวไทยพลัสนะไทยเที่ยวไทยพลัสชื่อบอกอยู่แล้วพลัสเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องมีร่วมจ่ายแนวคิดคืออย่างนี้ฮะคือให้รัฐบาลเนี่ยไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวแบบร่วมจ่ายคนละครึ่งรัฐช่วย50ประชาชนจ่าย50นะนี่จะไม่เหมือนกันนะฮะคือไอ้ไทยเที่ยวไทยพลัส60 40เนี่ยใช้กับของกินของใช้เลยก็ว่าไปแต่ว่าภาคการท่องเที่ยวเขาบอกเอาคนละครึ่งตรงๆเลยคือ50 50นะครับอาจจะเริ่มใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ปลายปี69ถ้ามันตรงกับช่วงไฮซีซั่นนะครับเสร็จแล้วครอบคลุมอะไรบ้างล่ะค่าโรงแรมที่พักค่าร้านอาหารค่าแหล่งท่องเที่ยวค่าสินค้าโอท็อปบริการเช่นค่าสปาค่านวดเพื่อสุขภาพแพ็กเกจทัวร์เที่ยววันเดียวจบค่ารถเช่าสาธารณะเรือเช่าอันนี้ให้มันใช้ได้โคเพย์เมนต์50 50นะครับใช้ได้ทุกจังหวัดทั่วไทยนะฮะสิทธิ์มีเท่าไหร่ล่ะ510นะครับและนักท่องเที่ยวรับสิทธิ์ได้สูงสุด50ต่อคนนะครับสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์คูปองใช้ไม่เกิน500บาทต่อสิทธิ์ตรงเนี้ยเฉพาะโครงการแรกเนี่ยใช้เม็ดเงิน 1,750 ล้านบาทนะครับอันนี้โครงการแรกโครงการ2ฮะ Fly Thai All The Feeling อันนี้ก็สนับสนุนส่วนลดค่าบัตรโดยสารบินภายในประเทศนะครับเพื่อจะส่งเสริมไปเที่ยวเมืองรองไปได้เยอะนะครับ 400,000 ที่นั่งโอ้โหถ้าเป็นเงื่อนไขเมืองหลักเนี่ยลดราคา400บาทต่อเที่ยวบินส่วนเมืองรองเนี่ยลดเยอะหน่อย600บาทต่อเที่ยวบินใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนครับ first come first serve นะฮะอันนี้ก็ใช้งบ200ล้านบาทนะครับก็คาดว่าจะกระตุ้นการเดินทางไม่น้อยกว่า 200,000 คนนะครับโครงการที่3นะเป็นโครงการ Thailand Air Connect คือเขาจัดสนับสนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลำนะแบบชาร์เตอร์ไฟท์นะฮะแล้วก็เที่ยวบินประจำเชิงพาณิชย์เป็นคอมเมอร์เชียลไฟท์บินจากต่างประเทศนะครับอันนี้ขอรับการจัดสรรงบสัก5ล้านบาทนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำไม่น้อยกว่า 87,000 คนอันนี้ก็คาดการไว้นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจากการส่งเสริมร่วมกับสายการบินพาณิชย์ปกติไม่ต่ำกว่า 400,000 รวมทั้งหมดก็

0: จะมีนักท่องเที่ยวกันเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 487,000 คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาลุ้นๆกันมาอ่ะรอดูครับว่าโครงการจะไปต่อกันได้ไหมมากน้อยแค่ไหนกันนะครับแล้วก็นี่คุณชมจำไหม Mark & Spencer เนี่ยร้านขายปลีกชื่อดังที่อยู่ในไทยมาตั้งเท่าไหร่เนี่ย31ปีเนี่ยสุดท้ายตัดสินใจนะฮะปิดกิจการในประเทศไทยปิดหน้าร้านสาขาปิดขายออนไลน์หลังจากอยู่ในไทยมาถึง31ปี Mark & Spencer หรือเรียกว่า M&S เนี่ยนะฮะอุ๊ยคนไทยรู้จักนะฮะนี่เป็นแบรนด์สินค้าของผู้ดีเมืองอังกฤษในยุคสมัยตั้งแต่นู่นฮะ Baby Boomer เนี่ยนะฮะปรากฏว่าบอกโบกมือลาเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับนะอ่ะก็เหมือนกันพอพูดถึงเรื่องต่างประเทศเนี่ยนะครับไอ้เรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามีการเตือนกันมาและก็ยังเป็นเรื่องที่แบบเราจะเจอกันต่อไปตลอดทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้นะปราบเท่าไหร่ก็เหมือนดอกเห็ดผุดอยู่เรื่อยเลยนี่นะครับคือสำนักงานกสทช.เนี่ยเขาให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังนะฮะถ้าต่อไปนี้คุณได้รับโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือแล้วขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698คือไอ้สองเบอร์เนี่ยมันเป็นเบอร์โทรจากต่างประเทศทีนี้มันก็จะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนเลยทำไมมีเบอร์จากต่างประเทศขึ้นต้นด้วย697กับ698โทรมาส่วนอีกกลุ่มนึงคืออาจจะมีญาติมีน้องมีลูกมีหลานมีทำธุรกิจต่างประเทศอันนี้คนกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะมันจะเป็นเบอร์ขึ้นต้นด้วย697กับ698โทรมามันจะแยกเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มที่ไม่มีญาติไม่มีอะไรไม่เคยทำธุรกิจในต่างประเทศแต่ถ้าเจอเบอร์2เบอร์นี้หมายถึงขึ้นต้นด้วย2เบอร์นี้เข้ามาเนี่ยนะครับอย่ารับนะฮะเพราะเป็นเบอร์ที่มาจากพวกที่เข้าขายว่าจะเป็นสแกมเมอร์นะครับส่วนคนที่มีญาติกับธุรกิจติดต่อต่างประเทศแล้วเห็น2เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697กับบวก698นี่นะครับอันนี้เนี่ยตรวจสอบด้วยตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีสายโทรศัพท์ออกมาอย่างนี้เนี่ยอย่ารับให้เป็นดีที่สุดต่อให้คุณจะมีธุรกิจต่างประเทศก็ตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนนะครับและที่สำคัญเขาก็ยืนยันนะครับว่าไอ้เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697กับบวก698นี่นะฮะไม่มีหมายเลขนี้มาจากหน่วยงานรัฐในไทยด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมสรรพากรธนาคารไปรษณีย์หน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยนะครับและพอทำเป็นอ้างว่าโทรมาจากกลุ่มพวกนี้บอกว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินนะฮะให้สันนิษฐานไม่เลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับไม่ว่า2เบอร์ที่จะโทรเข้ามาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับงั้นได้ยินแล้วช่วยๆบอกต่อกันไปด้วยนะฮะให้ระวังเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวกทั้ง2เบอร์นี้ก็คือเดี๋ยวอีกทีบวก697กับบวก698นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาสำหรับ Econbiz กันนะครับกลับมาเจอกันได้ไหมนะครับกับผมบัญชาชุมเชฟเว่น Econbiz ทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดอสมท.วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รียนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
11: Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับสู่ Econ Beat กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะพบกันทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดนะครับโอ้โหฝนฟ้าตกลงมาในช่วงเย็นๆนะครับไม่รู้รถราติดแถวไหนยังไงก็ขับรถขับลาใจเย็นๆกันนะครับถ้าอยู่ในรถก็เปิดฟังไปเลยฮะ 96.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารต่างๆมุมมองที่น่าสนใจที่เด่นที่สุดในรอบวันเนี่ยเราจัดมาให้กันเป็นประจำกันนะครับรวมถึงทุกท่านที่อาจจะฟังอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับหรือจะเป็น Facebook 96.5 คลื่นความคิดแล้วก็แอปพลิเคชันของขอดด้วยนะครับชัดใสเจ๋วหมดเลยนะฮะและสำหรับวันนี้ครับและก็วันนี้นะครับสัญญาณของการลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยแบบหวือหวากันพอสมควรเท่าไหร่ก็ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะครับยกตัวอย่างนะครับสำหรับการซื้อขายของตลาดทองคำก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นพวกดัชนีหุ้นของตลาดหุ้นไทยก็ดีนะครับวันนี้ก็ปรากฏว่าเคลื่อนไหวกันในช่วงแบบประมาณแคบบ้างกว้างบ้างแต่ค่อนข้างเบี่ยงพอสมควรนะครับโดยเฉพาะทางด้านของตลาดหุ้นไทยนะฮะปิดตลาดกันไปแล้วเรียบร้อยหุ้นไทยในวันนี้ปรากฏว่าบวกแค่ 5.08 จุดปิดที่ 1,635 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิประมาณ 77,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนด้านของทองคำนะครับก็ปิดการซื้อขายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ทั้งหมดเนี่ย12รอบพอหอมปากหอมคอไม่เยอะไม่มากนะครับแต่ลงแผ่วๆครับ100บาทเท่านั้นทองคำแท่งรับซื้อหลุด 64,000 ครับวันนี้ฮะจอดที่ 63,900 บาทนะครับส่วนขายออกนั้นอยู่ 64,100 รูปพรรณขายออกหลุด 65,000 นะครับมาอยู่ที่ 64,900 บาทนะครับแหมช่วงนี้อะไรก็ขาลงกันพอสมควรนะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับเราจะพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์นิพนธ์ พงศกรนะครับวันนี้เนี่ยจะคุยเรื่องอะไรรู้ไหมฮะยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างระบบการเกษตรอาหารไทยเอาแบบครั้งใหญ่เลยนะครับพลิกฟ้ามัวดินก็ว่าไปได้นะครับคือเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนี่ยนะฮะมันต้องเอานวัตกรรมเข้าว่านะครับแต่ทีนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่โตเรียกได้ว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินกันไหมนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พงศกรนักวิชาการเกียรติคุณทีเดียไอพูดคุยกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
12: สวัสดีครับคุณบัญชาแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมจะหยุดในรถวันนี้อาจจะพูดนิดหนึ่งพูดสั้นหน่อยหนึ่งนะเพิ่งกลับจากงานศพต้องเรียนคุณพิพัฒน์ปเนียงเวชเจ้าของมาม่านะฮะซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ผมสมัยเป็นรุ่นแรกตั้งแต่สอน Executive MBA ที่มหาลัยธรรมศาสตร์เป็นคนเก่งมากนะฮะแล้วก็ทำบุญทำกุศลเยอะมากงานศพคนล้นหลามนะอันนี้ของต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นคนที่ทำอะไรมีคุณอุปการกับสังคมดีมากนะฮะขออนุญาตไปพูดเรื่องไอ้ที่คุณบัญชาเกริ่นก็เรื่องผมคิดว่าต้องมีการปฏิรูประบบนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารของไทยทำไมถึงพูดอย่างไรก็ขออนุญาตคุณบัญชาฉายไอ้สไลด์ที่ส่งไปให้ได
0: ้
12: นะฮะก็คือประเด็นที่จะพูดก็คือเรื่องความท้าทายของภาคเกษตรซึ่งจะพูดประเด็นเดียวคือไอ้ผลิตภาพของเราผลิตภาพการผลิตของเราซ
0: ึ่
12: งมันมีวิธีการวัดโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาเรียกว่าผลิตภาพมวลรวมของปัจจัยการผลิตเนี่ยมันตกต่ำมากเดี๋ยวจะไปเรื่องที่สองคือที่มันตกต่ำเพราะความอ่อนแอของระบบวิจัยด้านเกษตรของภาครัฐเราอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ20ปี30ปีก่อนอย่างมโหฬารแล้วเรื่องที่3อันเนี้ยมันทำให้นวัตกรรมของเราอ่อนแ อันที่สามมันเราต้องมียุทธศาสตร์ใหม่ในการวิจัยต้องทำอย่างไรนะเป็นเรื่องสำคัญมากนะซึ่งผมเรียกว่าเปลี่ยนจากไอ้ระบบการผลิตเนี่ยที่อาศัยการใช้ปัจจัยการผลิตมาเป็นระบบการผลิตที่ใช้ผลิตภาพใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำซึ่งประเทศที่ประสบความสำเร็จเวลานี้เยอะมาก

0: ยุโรปประสบความสำเร็จก่อนแต่ใช้เวลานานมากแต่จีนใช้เวลา10กว่าปีเท่านั้นเองนะฮะเป็นตัวนำแล้วเวียดนามตามมาแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือว่าเราจะไม่ใช่สร้างระบบไปปฏิรูประบบและวัฒนธรรมเฉยๆต้องเปลี่ยนแปลงให้ระบบโครงสร้างเกษตรและอาหารของเมืองไทยซึ่งเป็นเรื่องอีกระยะหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะทีนี้ทำไมผมถึงพูดว่าปัญหาของเราเนี่ยปัญหาความท้าทายเรื่องผลิตภาพของเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่า เวลาเนี่ยโลกเนี่ยเกษตรสมัยใหม่ทั่วโลกนะมันเปลี่ยนจากการเติบโตโดยการใช้แรงงานใช้ที่ดินใช้น้ำใช้ปุ๋ยนะฮะมาการเติบโตโดยใช้เทคโนโลยีแล้วมันต้องลดการใช้น้ำใช้ปุ๋ยใช้ดินนะแต่เราเนี่ยยังไม่ได้ทำอย่างนี้ทีนี้เพราะว่าพอวัดด้วยไอ้อัตราการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ผลิตภาพเราเพิ่มขึ้นเนี่ยกว่าปี22ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะขออนุญาตคุณบัญชารูปที่แสดงให้เนี่ยเราจะเห็นว่าใน2ทศวรรษหลังเนี่ย TFP เราต่ำมากนะฮะน้อยมากเพิ่มไม่กี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับเมื่อเทียบกับสมัย30-40ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยเราไอ้ TFP ของเราเนี่ยเคยโตเนี่ยนะฮะปีหนึ่งเกือบ 3%นะปัจจุบันเนี่ยมันโตปีหนึ่งครึ่งเปอร์เซ็นต์จากเกือบ 3% มาปีละครึ่งเปอร์เซ็นต์คุณบัญชานึกดูนะฮะมันก็ทำให้ผลผลิตต่อไร่ของเราเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสำปะหลังอะไรต่างๆที่ตามรูปที่ให้เนี่ยนะฮะมันต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
1: โอ้ครับ
0: เราเป็นมหาอำนาจทางการเกษตรนะแต่ผลผลิตต่อไร่ของเราต่ำกว่าเพื่อนบ้านข้าวมันสำปะหลังยางพาราอะไรต่างๆอ้อยต่ำกว่าเขาหมดเลย
1: โอ้
0: อันนี้น่าตกใจมากทีนี้เรามาดูจีนมีรูปอยู่รูปหนึ่งเรื่องจีนเห็นไหมว่าผลผลิตของจีนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดแต่การใช้ปุ๋ยของเขาลดลงในช่วง15ปีที่ผ่านมา
1: โอ้
0: เห็นไหมมันไม่ต้องมันประหยัดทรัพยากรได
1: ้
0: มาจากการใช้เทคโนโลยีนะฮะไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญมากนะทีนี้อะไรมันเป็นต้นเหตุให้เราอ่อนแอไอ้ระบบวิจัยบ้านเราเนี่ยวิจัยของภาครัฐวิจัยด้านการเกษตรของเราเนี่ยอ่อนแอมากมีการศึกษามีอะไรต่างๆหลายงานแล้วพบว่ามันอ่อนแอแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเราขาดแคลนนักวิจัยโดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ
1: ์
0: สองตัวนี้เป็นตัวเหตุใหญ่อันแรกเลยนะฮะที่เป็นระบบวิจัยภาครัฐด้านการเกษตรเราอ่อนแอสมัยก่อนเนี่ย1990เราเคยลงทุนถึงเกือบ 1% ของ GDP ภาคเกษตรลงทุนวิจัย
1: ครับ
0: เกือบ 1% ปัจจุบันเนี่ยเหลือสลึงเดียว
1: ฮะ
0: อยู่ 2-5% ของ GDP ภาคเกษตร
1: ครับ
0: แล้วกรมการข้าวเนี่ยลงทุนน้อยมากนะฮะกรมการข้าวลงทุนปีหนึ่งนะฮะงบวิจัยนะฮะสมัยก่อนเมื่อหลายปีที่แล้ว 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะประมาณตกประมาณ300ล้านบาทต่อปีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่รู้ไหมฮะร้อยกว่าล้าน
1: ร้อยกว่าล้าน
0: ร้อยกว่าล้านกรมการข้าวเสร็จแล้วเอาเงินไปทำอะไรรู้ไหมฮะเกือบ 2,000 ล้านส่งเสริม
1: โอ้
0: แล้วส่งเสริมแบบเก่าด้วย
1: เอาเลยฮะ
0: โอ้ฝึกอบรมอะไรต่างๆแล้ววิทยากรก็ไม่ค่อยเก่ง
1: โอ้
0: ตู้สมัยก่อนไม่ได้มันหมดสมัยไปแล้วนี่ทำแบบหมดสมัยนะฮะ เรียกว่ามีปัญหาค่อนข้างมากนี่คือเหตุผลที่มันเราอ่อนแอมากเลยในระบบวิจัยนะฮะมันมีงานเรื่องระบบวิจัยเราอ่อนแอเนี่ยมันมีงานวิจัยที่พบว่าอย่างนี้ฮะปัจจุบันเนี่ยตอนหลังใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเรามีการปฏิรูประบบสนับสนุนทุนวิจัยของรัฐปรากฏว่าหลังจากทำแล้วนะฮะเฉพาะเกษตรพืชสำคัญข้าวอ้อยมันสำปะหลังเนี่ย 3-4 ตัวนี้นะหลังจากทำแล้วแย่ลงเพราะว่าเงินโครง

0: การวิจัยมันกระจัดกระจายแบบเปี้ยหัวแตกแล้วการให้ทุนของหลายหน่วยงานไม่มีการให้ทุนวิจัยเนี่ยไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลงานวิจัยในภาพรวมของประเทศแล้วงบของแต่ละพืชเนี่ยเทียบกับมูลค่าผลผลิตเนี่ยต่ำมากนะฮะผมยกตัวอย่างเวลาเนี้ยข้าวไทยเนี่ยพันธุ์ข้าวไทยไม่ตอบโจทย์ชาวนา
1: ครับ
0: เมื่อไม่ตอบโจทย์ชาวนาคือไงผลผลิตมันต่ำชาวนาไทยทำไงรู้ไหมฮะไปเอาพันธุ์เวียดนามมาปลูกโดยเฉพาะชาวนาในเขตชลประทาน
1: โอ
0: ้แต่ในบางจังหวัดในภาคกลางเนี่ย 50% เนี่ยของพื้นที่เนี่ยมีคนให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นนะเลยที่ขายเมล็ดพันธุ์เนี่ยปลูกข้าวจากเวียดนามเพราะอะไรข้าวเวียดนามมันตอบโจทย
1: ์โอ้
0: มันตอบโจทย์ยังไงทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบเลยครับ
0: คือผลผลิตต่อไร่สูง
1: โอ้
0: พันกว่ากิโลต่อไร่พันกว่ากิโลในขณะที่ของไทยเนี่ยเก่งสุดเนี่ยยังไม่ถึงพันกิโลของเข้าพันสามพันสี่กิโลแล้วก็นอกจากพันกว่ากิโลต่อไร่แล้วเนี่ยนะเรื่องสำคัญก็คือว่าอายุการปลูกมันสั้นอายุการปลูกของเราเนี่ยมันร้อยกว่าวันร้อยสิบร้อยยี่สิบวันแต่ของเวียดนามเขาเนี่ยไม่ถึงร้อยวันเพราะฉะนั้นมันทำให้ชาวนาในภาคกลางที่มีแหล่งน้ำชลประทานเขาปลูกได้3รอบ
1: ต่อ
0: ปีปลูกได้3รอบต่อปีกำไรก็เพิ่มขึ้นถูกไหม
1: ใช
0: ่อันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่พันธุ์ข้าวที่ของไทยอ่ะที่ได้รับความนิยมในการปลูกในช่วงฤดูฝนมีแค่10พันธุ์แล้วทำวิจัยเยอะมาก200เกือบ300พันธุ์มีพันธุ์ออกมาแต่มันไม่ตอบโจทย์ชาวนาเขาอันนี้ยกตัวอย่างมันสะพานหลังติดเชื้อใบด่างนะฮะแล้วผลผลิตลดลงเยอะเลยแต่หน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับการขยายท่อนพันธุ์ที่เรียกว่าท่อนพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ต้านทานโรค
1: ครับ
0: เราไปทำอย่างอื่นเอาเงินไปทำอย่างอื่นอันนี้แหละคือปัญหาของเรานะฮะทั้งที่มูลนิธิพัฒนามันสำปะหลังเนี่ยเขาลงทุนไปเอาไอ้พันธุ์ที่ต้านทานมาเสร็จแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะอีกเรื่องหนึ่งคือพันอ้อยที่นิยมปลูกเวลานี้เนี่ยทั่วประเทศปลูกพันหลักเพียงพันเดียวเลยคือพันขอนแก่น
1: โอ
0: ้เสี่ยงสูงมาก
1: หลัก
0: พันเดียวเพราะอะไรถ้าเกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยนะตายทั้งประเทศ
1: โอ้ครับ
0: เพราะมันมีพันเดียวนี่คือตัวอย่างของระบบวิจัยที่มันไม่วิจัยเกษตรที่มันอ่อนแอนะฮะแม้กระทั่งกรมวิชาการที่ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนมี10กว่าพันทำดีมากแต่ไม่สามารถนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกจนประสบความสำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมเวลาทำวิจัยเนี่ยทำแต่ในแปลงของรัฐ
1: อ๋อฮะ
0: ไม่ได้ไปทำวิจัยร่วมกับเกษตรกรในแปลงเกษตรกรในต่างประเทศเนี่ยทั้งไต้หวันทางวอชิงตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ไต้หวันเนี่ยทำเอาชมพู่จากประเทศไทยไปเพาะพันธุ์แล้วขยายพันธุ์เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะโอ้โหแล้วก็เพาะปลูกในแปลงเกษตรกรนะใครที่ไปไต้หวันแล้วไปตลาดสินค้าผลไม้ของไต้หวันนะจะพบว่าไต้หวันนี่ผลไม้คุณเรียกว่าคุณภาพสูงมากแล้วราคาถูกด้วย
1: ใช่
0: นะที่วอชิงตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เขาก็ทำแบบเดียวกันคือเพาะพันธุ์แล้วก็ไปปลูกในแปลงของเกษตรกรโอ้โหและแอปเปิลของเขาเนี่ยคุณภาพสูงมากจากวอชิงตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี
1: ้
0: ญี่ปุ่นและจีนเวลาทำอะไรเขาไปทำในแปลงเกษตรกรทั้งนั้นแต่ของเราทำแบบหน่อมแนม นี่คือปัญหาความอ่อนแอแล้วระบบส่งเสริมเกษตรเราก็ยังเป็นระบบส่งเสริมแบบดั้งเดิ
1: ม
0: ทำมาตั้งแต่สมัย1970ทำยังไงก็ทำอย่างนั้นฝึกอบรมและแจกปัจจัยการผลิตและขอประทานโทษนะฮะเวลาแจกปัจจัยการผลิตมันก็มีนอกมีในและปัจจัยการผลิตมันไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรแล้วตอนหลังที่หนักแจกเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
0: ราคาหลายล้านแล้วบางกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มที่เขาได้ไปเขาก็ไม่ได้ใช
1: ้
0: หรือกลุ่มที่ใช้ก็ตกกลายเป็นของสมบัติของหัวหน้ากลุ่มแต่เวลาเก็บเงินค่าบำรุงรักษาเก็บจากสมาชิกมันมีปัญหาไปหมดเลยนะฮะระบบทั้งวิจัยและส่งเสริมนะฮะอ่อนแ เรื่องต่อไปที่อ่อนแอมากคือขาดแคลนนักวิจัย
1: โ
0: ดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่เวลานี้เนี่ยนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวของไทยสมัยก่อนเก่งมากเวียดนามเขาต้องมาดูงานเวลานี้เนี่ยเกษียณหมดแล้วไม่มีรุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่ามันไม่มีแรงจูงใจโดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ์ในสถาบันวิจัยของรัฐนะฮะโอกาสจะไปเรียนต่อไปฝึกอบรมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานถ้าไม่ใช่ผู้บริหารมันไม่โตนะไม่มีรางวัลจากผลตอบแทนจากการวิจัยไม่เหมือนในจีนในเวียดนามเขามีรางวัลให้
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยมันมีนักปรับปรุงพันธุ์อีกประเภทหนึ่งคือพวกนี้เรียนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไบโอเทคแล้วไบโอเทคสมัยก่อนเราส่งคนไปเรียนเยอะมากหลายร้อยคนตอนนี้รุ่นนั้นเนี่ยนะเริ่มเกษียณแล้วมันจะไม่มีคนแทนสถาบันวิจัยของภาครัฐเนี่ยขาดความเป็นอิสระติดปัญหางบประมาณกฎระเบียบด้านบุคลากรอะไรต่างๆเยอะไปหมดแล้วเวลากำหนดโจทย์วิจัยมันเป็นโจทย์ของนักวิจัยหรือโจทย์ของนักการของผู้ใหญ่ไม่ใช่โจทย์ของเกษตรกรในหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีคนที่ไปร่ำเรียนทางไบโอเทคมาแล้วไม่ได้ทำงานวิจัยทางด้านไบโอเทคไปทำงานด้านอื่นผมเรียกว่าเสียของ
1: โ
0: อ้เนี่ยอันนี้คือความอ่อนแอแล้วอีกอันนึงที่เห็นก็คือว่าการในประเทศทั่วโลกเนี่ยเกษตรกรเขาจะกระจายการปลูกพืชผลเขาไม่ปลูกชนิดเดียวเขาปลูกหลายชนิดแต่ก่อนประเทศไทยเคยเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการกระจายอัตราการกระจายการปลูกพืชผลเราต่ำที่สุดแห่งหนึ่งไม่เหมือนจีนไม่เหมือนอะไรต่างๆที่เขากระจายกันนี่คือปัญห
1: า
0: ทางออกคืออะไร
1: ครับ
0: ทางออกคือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรจากการที่เราภาษาอังกฤษแล้วว่า resource led growth คือใช้ปัจจัยการผลิตใช้น้ำใช้ปุ๋ยใช้ดินเปลี่ยนไปเป็นการใช้ผลิตภาพการเติบโตด้วยการเพิ่มผลิตภาพนะฮะเป้าหมายก็คือเพิ่มผลผลิตต่อไร
1: ่
0: ลดการใช้ปัจจัยการผลิตลดการโดยเฉพาะในภาคกลางเขตชลประทานลดการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองเวลานี้น้ำชลประทาน 80% ที่ผลิตได้เนี่ยผลิตข้าวแต่โหได้มูลค่าต่ำมากแล้วไม่ใช่ลดปัจจัยการผลิตแล้วเพิ่มผลผลิตต่อไร่จะเพิ่มคุณภาพสินค้าเพิ่มมูลค่าสินค้าตลอดห่วงโซ่เช่นผลิตข้าวโพดที่มีคุณภาพไม่ใช้ GMO ไม่เผาเกษตรกรรายเล็กก็จะมีโอกาสที่ขายของได้ในราคาสูงขึ้น
1: ครับ
0: นะเพิ่มรายได้ลดความยากจนอันนี้คือเป้าหมายแล้วก็ถ้าไม่เผามันก็ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมฮะแล้วอาหารต้องปลอดภัยนี่คือเป้าหมายเราเป้าหมายแบบนี้ทำได้ต้องใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อกี้เรียนแล้วระบบนวัตกรรมของเราอ่อนแอผมจึงเสนอว่าต้องซ่อมสร้างระบบนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีประสิทธิผลทีนี้จะทำอย่างไรวิธีการทำเนี่ยเป้าหมายเรารู้แล้วเราต้องใช้ปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยลดการใช้ลงแล้วต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆอะไรต่างๆอันนั้นคือสิ่งที่จะต้องทำมีเทคโนโลยีมีวิธีการผลิตแบบใหม่ๆที่ในต่างประเทศเขาทำกันแต่ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีทีนี้วิธีการทำก็ฟื้นฟูและปฏิรูปสถาบันวิจัยการเกษตรของหน่วยงานรัฐเริ่มต้นสถาบันวิจัยการเกษตรของรัฐต้องเป็นอิสระมันมีหน่วยวิจัยที่อยู่ในกรมการข้าวกับกรมวิชาการดึงออกมาให้หมดเลยเป็นสถาบันวิจัยอิสระไม่เป็นไปตามราชการเพราะถ้าเป็นไปตามราชการนะโอกาสจะโตต้องเป็นอะไรฮะผู้บริหารเป็นนักวิจัยไม่โต
1: โอ้ครับ
0: นี่คือปัญหามันจะต้องออกมาแล้วให้เขาโตในสายนักวิจัยคือเขาเก่งแล้วเขาเติบโตได้ถูกไหมแล้วต้องให้แรงจูงใจกับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยพวกนี้ตามผลงานวิจัยในจีนเนี่ยโอ้โหนักวิจัยที่เป็นข้าราชการเงินเดือนก็เท่าราชการนะแต่เวลาประสบความสำเร็จในการคิดค้นพันธุ์แล้วเป็นที่นิยมเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนเต็มที่เลยครับแล้วสถาบันวิจัยต้องมีแหล่งทุนมีเงินทุนมาเงินทุนเวลานี้เนี่ยคือเงินของรัฐบาลอย่างเดียวไม่พอแล้วเวลามันเกิดวิกฤตนะรัฐบาลงบประมาณที่จะถูกตัดก่อนเพื่อนคืองบวิจัย
1: นั่นไง
0: ก่อนเพื่อนล่ะ นะฮะแล้วไม่คิดถึงระยะยาวเพราะนั้นมันต้องหาแหล่งเงินใหม่มาสนับสนุนแหล่งเงินใหม่ที่สำคัญก็คือภาคเอกชนนะที่จะได้ประโยชน์เนี่ยจะต้องมาสนับสนุนด้วย
1: โอ้
0: นี่เป็นแหล่งสำคัญแล้วแหล่งที่สองก็คือต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ผลิตผู้ส่งออกเนี่ยเอามาใช้ในการวิจัย
1: ครับ
0: งานเนี้ยทาง TDI เนี่ยนะเราเคยเสนอในสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนั้นมีคณะทำงานเกษตรสมัยใหม่ซึ่งมีประธานร่วมคือท่านรองนายกและซึ่งเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะฮะพลเอกชัดชัยร่วมกับทางเอกชนประธานหอการค้าคุณอิสระนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราอยากจะมีการตั้งสถาบันและกองทุนการวิจัยเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำกรมประมงเนี่ยเขาเห็นด้วยใครเขาก็อยากจะตั้งแล้วก็ให้ที่ดินให้อะไรต่างๆแต่มันจะต้องมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนะฮะจากทั้งเกษตรกรทั้งผู้ส่งออกปรากฏว่าทางกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีก็เห็นด้วยว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมให้แต่ภาคเอกชนไม่ยอมนี่คือปัญหาอันเนี้ยเราต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่งั้นไม่มีเงินนะจะทำวิจัยต้องใช้เงินฮะนะแล้วแผนงานวิจัยมันต้องตรงกับความต้องการของเกษตรกรกับเอกชนไม่ใช่ความต้องการของนักวิจัยแล้ววิจัยเนี่ยมันต้องเพราะฉะนั้นเงินทุนวิจัยตอนหลังเนี่ยมันต้องให้โดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรและก็สมาคมผู้ผลิต
1: อ
0: ันเนี้ยแล้วแต่มันมีตัวอย่างที่เราทำสำเร็จนะภาคเอกชนที่เขาร่วมกับเกษตรกรและทำสำเร็จเยอะเลยท
1: ั้
0: ง CP ทั้งเบตาโคเนี่ยเขาทำหลายสิบอันอีกอันนึงก็คือมันมีข้าวที่เรียกว่าข้าว SRP นะฮะ Sustainable Rice Platform ของหงทองข้าวหงทองถ้าคุณบัญชาเคยไปดูในซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้นะเขาเอกชนเขาลงทุนเนี่ยนะบริษัทหงทองเนี่ยลงทุนเอาเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นคาร์บอนต่ำมาแล้วทำให้เกษตรกรเนี่ยปลูกแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ขายข้าวคุณภาพได้ในราคาแพงขึ้นได้ทุกฝ่ายทั้งโรงสีทั้งผู้ส่งออกทั้งเกษตรกร
1: ครับ
0: นะฮะและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการปฏิรูปอันนี้ก็คือนักวิจัยพวกนี้ที่อยู่ในสถาบันวิจัยของรัฐเนี่ยเราจะต้องพึ่งพาสถาบันวิจัยในต่างประเทศขององค์ความรู้แล้วก็ไอ้ทรัพยากรทางด้านเจเนติกเนี่ยมันอยู่ในมหาลัยในประเทศพัฒนา
1: Uh-huh.
0: กับอยู่ในศูนย์วิจัยขององค์กรที่เป็นองค์กรทางด้านการเกษตรที่เรียกว่า CGIAR 5แห่งเช่น ERI อะไรพวกนี้งานความรู้มันอยู่ตรงนั้น ถ้าเราไม่ได้ติดต่อกับสถาบันพวกนี้ เราจะไม่ได้ความรู้เราจะล้าหลัง เรื่องที่ต่อเรื่องต่อไปนอกจากฟื้นฟูปฏิรูปสถาบันวิจัยด้านการเกษตรของรัฐแล้วมหาลัยไทยเนี่ยเรื่องงานวิจัยเรื่องการพัฒนาฝึกอบรมคนเนี่ยต้องสร้างความเข้มแข็งใหม่ยกเครื่องใหม่ตัวสำคัญมากเลยอาจารย์มหาลัยที่ทำวิจัยอย่ามัวแต่ทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์เพียงอย่างเดียวในต่างประเทศในจีนในอเมริกานะและพวกระบบมหาลัยที่เรียกว่าแลนด์แกรนท์แล้วก็ในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าทำวิจัยกับเกษตรกรและประสบความสำเร็จจะได้รางวัลสูงมากเราต้องมีตำแหน่งที่เรียกว่าศาสตราจารย์นวัตกรรม
1: โอ้ตำแหน่งนี้เลย
0: ตำแหน่งนี้เป็นตัวล่อแต่ไม่ใช่มีแต่ตำแหน่งแต่ต้องให้เงินด้วยให้เงินรางวัลเขาด้วยแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือสนับสนุนการวิจัยของภาคเอกชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว 50% ของเงินวิจัยในภาคเกษตรมาจากบริษัทเอกชนมุ่งเป้าที่เกษตรกรเวลานี้เนี่ยไม่ใช่ประเทศพัฒนาอย่างเดียวบราซิลอินเดียจีน 25% ของเงินวิจัยของ3ประเทศนี
1: ้
0: ในภาคเกษตรนะฮะภาคเอกชนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องสร้างระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆเพื่อให้มันมีแรงจูงใจไม่งั้นมันไม่มีคนเอาเงินมาลงแล้วเรื่องสุดท้ายคือสนับสนุนให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีมาใช้เวลานี้ถ้าจะสนับสนุนให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีมาใช้เราต้องเปลี่ยนวิธีการอุดหนุนเกษตรกรไม่ใช่ให้ฟรีไม่ใช่ให้ไล่ละพันแล้วไม่ต้องทำอะไร
1: โ
0: อ้ให้ไล่ละพันแล้วมีเงื่อนไข
1: ต้องมีเงื่อนไข
0: ทำอะไรบ้างแล้วต้องประเมินด้วยว่าคุณทำจริงนะถ้าคุณไม่ทำวันหลังก็ไม่ให
1: ้ถูก
0: แล้วเรามีสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งดีมาก แต่ว่าทำแล้วเราไม่ต่อยอดอันนี้ต้องต่อยอดให้สมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไปถ่ายทอดในการเอานำความรู้ต่างๆไปใช
1: ้
0: รวมทั้งการเอาดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้เรื่องข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนะสุดท้ายคือเรื่องสินเชื่อเพื่อการลงทุนในด้านเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องการช่วยเกษตรกรบริหารความเสี่ยง
1: อ
0: ันเนี้ยเป็นอะไรต่างๆที่ต้องทำนะโอเคประเด็นสุดท้ายทำแค่นี้ไม่พอต้องปฏิรูปต้องปรับโครงสร้างภาคเกษตรใหม
1: ่
0: การปรับโครงสร้างภาคเกษตรใหม่ไปสู่ภาคเกษตรแบบยั่งยืนเนี่ยนะคือเป้าหมายคือเพิ่มผลิตภาพนะฮะสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะสร้างความยั่งยืนให้ได้เสาหลักเนี่ยในการทำเนี่ยนอกจากเพิ่มผลิตภาพด้วยงานวิจัยที่ผมพูดแล้วแล้วก็ปรับไอ้เงินอุดหนุนภาคการเกษตรแบบให้มีเงื่อนไขแล้วเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีเป้าในเรื่องการที่จะรักษาความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรเวลาเนี้ยที่โชคดีก็คือ World Bank เริ่มมีแผนงานเงินกู้แบบใหม
1: ่
0: แผนงานเงินกู้แบบใหม่ของ World Bank เนี่ยเรียกว่า MPA MPA คือ Multi Phase Programmatic Approach สมัยก่อนเวลาเงินกู้ให้ของ World Bank นะมันให้ทีเดียวแล้วมาประเมินผลตอนจบแต่ตอนนี้ค่อยๆทยอยให้แล้วใช้เวลาสัก10ปี5ปี10ปีแล้วค่อยๆเบิกจ่ายแล้วก็เขาให้ความรู้แล้วเขาเวลานี้ก็ให้กู้กับฟิลิปปินส์นะฮะ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปีนี้2026ถึง2035ปีเกือบ5ปีเบิกเงินกู้ 1,000 ล้านเหรียญแล้วเวลานี้กำลังจะให้มีแผนเงินให้เงินกู้กับอินโดนีเซียแล้วปาปัวนิวกินีนะฮะข้อเสนอของผมก็คือรัฐบาลไทยควรไหนๆเราจะกู้เงินถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: กู้มาจากเวิลด์แบงก์ส่วนหนึ่งคุ้มมากถ้าเงินแบงก์อาจจะคิดดอกเบี้ยแพงแต่คุ้มที่สุดเพราะอะไรรู้ทราบไหมตัวแบงก์มีเจ้าหน้าที่มีผู้เชี่ยวชาญต่างๆซึ่งเราใช้ประโยชน์จากเงินกู้ก้อนนี้ได
1: ้
0: จีนเนี่ยฉลาดมากจีนไม่ต้องการกู้เงินเลยแต่กูจีนกู้เงินจากตัวแบงก
1: ์
0: เพราะว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากการนำผู้เชี่ยวชาญของตัวแบงก์มาช่วยปรับโครงสร้างประโยชน์คือได้องค์ความรู้ได้เทคโนโลยีได้วิธีการปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตรและอาหารของไทย
1: อ
0: ันนี้ผมเสนอเลยว่ากระทรวงการคลังต้องคิดเรื่องนี้ส่วนหนึ่งดอกเบี้ยอาจจะแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มที่สุดนะครับผม
1: ครับโอ้เรื่องราวน่าสนใจเป็นนำโดยใช้นวัตกรรมอย่างเดียวนะครับอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เอาละคร
0: ับ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่รองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณของทีเดียไอเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการนำเอาวนวัตกรรมเนี่ยนะครับคือจริงๆนะทั่วโลกเลยนะครับแม้แต่ทุกเรียกว่าทุกหย่อมหญ้าทุกจุดทุกอนูของภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องใช้นวัตกรรมชนิดที่แบบว่าไม่ใช่ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับและเป็นนวัตกรรมที่ต้องมีผลตอบแทนถ้าฟังจากเมื่อสักครู่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะการพลิกเกมเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านของอาหารหรือแม้แต่เมื่อสักครู่ที่เราได้ยินกันเนี่ยนะอะไรฮะชาวนาไทยเอาพันธุ์ข้าวเวียดนามมาปลูกในบ้านเรากันแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่มันมีทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีนวัตกรรมในตัวของมันเองแต่ตอนนี้ปลูกในเมืองไทย เป็นเรื่องที่นะต้องตามกันแล้วครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจกันต่อไปในอนาคตกันด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมที่อาจารย์ก็ได้ฝากท่านเอาไว้และก็แน่นอนนะครับว่าคำว่านวัตกรรมเนี่ยนะครับแม้แต่คนเราท่านเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับยังคงยืนยันอยู่นะครับสำหรับนวัตกรรมอย่างเช่นพวกปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยมันช่วยสร้างนะฮะถ้าใช้เป็นรู้เป็นทำเป็นเนี่ยช่วยสร้างเรื่องของการขายของขายสินค้าออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับให้กับคนที่แม้แต่จะสูงอายุก็ทำได้นะครับ AI for Life ปี3ครับตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังเนี่ยนะฮะเป็นงานนะครับเรื่องของการจัดสอนเรียกว่าจับมือทำกันเลยเนี่ยนะครับออกแบบมาสำหรับวัย Silver Generation เรียกว่าวัยเก๋ากันเลยนะฮะทุกคนตอนนี้มีมือถือหมดแหละวัยเก๋าก็มีมือถือนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมือถือเนี่ยนะครับให้กลายเป็นสิ่งทำมาหากินกันได้ขายของออนไลน์ได้นี่นะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นี่นะครับตั้งโจทย์อย่างนี้เลยนะฮะอย่าไปกลัว AI นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงกังวลด้วยนี่นะครับเพราะทีมงานชุดนี้เนี่ยนะครับจะมีการใช้วิธีจับมือทำกันเลยนะฮะตั้งแต่คนไม่รู้เรื่อง AI เลยแหละติดลบอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะ รู้นิดรู้หน่อยบ้างนะครับจนกระทั่งในที่สุดคุณต้องรู้เลยนะฮะแล้วก็ขายเป็นด้วยนะครับงานนี้ไฮไลท์เด็ดๆเลยนะฮะจะเป็นการสอนใช้ AI เนี่ยคิดคำคมนะครับคิดคำแบบแคปชั่นสวยๆหรูๆเอาแบบประเภทว่าไม่ต้องไปคิดโดยมันสมองของเราแล้วแต่ใช้ AI ให้มันคิดให้แถมเป็นคำคมที่มันน่าจะแหมโดนแล้วก็ปังด้วยนี่นะครับนอกจากนี้ครับจะการมีการสอนถ่ายภาพแล้วก็แต่งรูปสินค้าให้สวยแบบพรีเมียมเลยนะคือเห็นแล้วปั๊บเคลิ้มเลยน่าซื้อด้วยนี่นะครับโดยการใช้มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปเลยนะพร้อมกับคู่มือซึ่งสามารถใช้งานได้ใน24ชั่วโมงนะครับทีมงานทั้งหมดเนี่ยก็จะนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะครับแล้วก็สตาฟเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเตรียมพร้อมที่จับมือของผู้ที่โชคดีได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะฮะทำกันเลยครับเอาให้เป็นเลยเนี่ยนะครับงานนี้นี่นะครับหรือว่าหลักสูตรนี้เนี่ยนะฮะจะมีขึ้นวันที่2สิงหาคมที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ถนนรัชดาพิเศษนะครับค่าใช้จ่ายมีนิดหน่อยนะฮะ 4,500 บาทนะครับเรียนกันเต็มวันนะฮะอาหารเสิร์ฟเต็มที่บุฟเฟ่ของโรงแรมนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าไม่ใช่ทุกคนได้เรียนนะฮะมีแค่50คน50ที่นั่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีง่ายที่สุดเลยนะครับตอนเนี้ยหยิบมือถือท่านขึ้นมานะครับเปิดแอปพลิเคชัน LINE นะฮะแล้วพิมพ์เครื่องหมาย @ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio ติดกันเลยนะครับ @ Thinking Radio เข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครพิมพ์ก่อนแล้วทีมงานเจอก่อนโอ้ท่านแล้วก็เสียตังค์เป็นที่เรียบร้อยท่านก็มีโอกาสไปเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมใกล้ตัวสำหรับคนวัยเก่านะฮะท่านก็ทำมาหากินได้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาต่อกันช่วงหน้า Econ Biz กันครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
7: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขณะนี้อยู่ที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดของอสมทกับผมบัญชาชุมเชเวศในรายการ Econ Biz ครับเอาดูกันครับว่าสัญญาณของการเปิดการลงทุนในโลกตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาอีกประมาณร่วมๆกว่า50นาทีเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยจะขึ้น28จุดถ้าเปิดตอนนี้นะฮะจะวิ่งที่ 52,930 จุดนี่เป็นการชี้สัญญาณแบบดัชนีล่วงหน้านะครับขณะที่ S&P 500เปิดหรือผลประกอบการที่ตอนนี้เขาประกาศกันออกมาเยอะนะฮะเออแต่แปลกนะครับวันนี้ช่วงเวลาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการแบบนะส่งสัญญาณในการเปิดโจมตีปฏิบัติการกันตรงช่องแคบฮอร์โมสแต่วันนี้ดูเหมือนเงียบๆพอสมควรนะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับราคาน้ำมันดิบนะครับในตลาดโลกซึ่งตอนนี้เปิดการซื้อขายที่อังกฤษเนี่ยนะครับราคาเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้ขึ้นมา82เซนต์ต่อบาร์เรลครับหรือประมาณ 0.98% อยู่ที่85.78เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับอันนี้ซื้อขายกันที่กลุ่มลอนดอนของสหราชอาณาจักรนะครับส่วนตลาดของราคาน้ำมันดิบใน Index New York สหรัฐนั้นอีกประมาณกว่า50นาทีจะเปิดทำการซื้อขายโอ้โหขึ้นมา 1% เลยนะฮะ80เซนต์ต่อบาร์เรลครับเหนือ80

เลยนะฮะอยู่ที่$80.40ต่อบาร์เรลอันนี้เป็นเพราะว่าเขาประเมินแค่ว่าเรื่องของความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยดูท่าทางมันจะคุกคุนครั้งใหม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะนี่มีรายงานมาเมื่อสักครู่นะนะฮะทางด้านของอิหร่านเนี่ยเขาบอกให้กลุ่มติดอาวุธฮูติซึ่งเขาสนับสนุนมาตลอดเวลาเนี่ยนะฮะให้เตรียมปิดทะเลแดงเป็นอีกฝั่งหนึ่งครับที่ใช้ในการขนน้ำมันดิบออกได้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าการโจมตีระหว่างอิหร่านแล้วก็สหรัฐอเมริกาในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยยังมีต่อเนื่องเนี่ยอิหร่านเขาบอกให้กลุ่มฮูติเนี่ยปิดทะเลแดงเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวก็ดูครับว่าตรงเนี้ยมันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทะเลแดงก็เป็นเส้นทางในการขนส่งเรือนขนส่งน้ำมันดิบเนี่ยออกจากทางของอิหร่านแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซเช่นเดียวกันนะครับราคาทองคำเป็นไงฮะก็ยังลงอยู่นะแต่ว่าไม่หนักเหมือนเมื่อวานนะครับทองคำล่วงหน้านะครับหรือว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยลบ$19ต่อออนซ์ครับวิ่งอยู่ที่$4,032ต่อออนซ์ครับในขณะที่บิตคอยโอ้โหลงไปถึง$1,034ต่อหนึ่งบิตคอยหายไป 1.5% ครับอยู่ที่$63,859ต่อหนึ่งบิตคอยนะครับนี่เป็นสัญญาณของการซื้อขายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะปัจจัยลบตอนนี้จะอยู่ที่ฝั่งตะวันออกกลางโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มูซซึ่ง 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอเมริกาโจมตี5วันติดต่อกันนะมีเมื่อวานนี้โอ้โหมีเบิ้ลนะฮะคือโจมตี2ครั้งใน1วันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับทีนี้เรากลับมาดูครับกระแสข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านเราตลอดกันทั้งวันนี้นะฮะก็ต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้ฮะเพราะว่าเขาก็จับตามองกันเยอะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแห่งปี69นะภาษาสื่อเขาเรียกว่าบัตรคนจนนะครับปรากฏว่าวันนี้ฮะใช้เกณฑ์คัดไปคัดมาเนี่ยนะฮะเหลือ9,500,000คนนี่คือคนจนจริงๆนะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็จะเป็นโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับก็เปิดเผยนะเรื่องของการที่การประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมหมู่ชื่อยาวๆเนาะประชุมกันเสร็จเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการประมวลข้อมูลคนที่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69รอบนี้เนี่ยครับผ่านเกณฑ์เข้าเกณฑ์เลยนะว่าถือบัตรนี้ได้นี่นะฮะ9,500,000รายซึ่งมันลดลงจากปี65ตอนปี65นี่นะครับมีคนที่เข้าเกณฑ์ถือบัตรคนจนตั้ง15,000,000 คนนะโอ้โหหายไปเยอะเหมือนกันนะทีนี้สัดส่วนของผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ยคิดเป็น 14% ของประชากรทั้งประเทศคือ 9.5 ล้านรายเนี่ยนะเป็น 14% ของประชากรทั้งหมดตีสมัยตอนนี้68 ล้านบวกๆเนี่ยนะครับถามว่ามันเป็นตัวเลขใกล้เคียงกันไหมกับเส้นความยากจนของทางสภาพัฒน์ที่เขากำหนดไว้หรือว่าแม้แต่อิงระดับธนาคารโลกที่เขากำหนดไว้นี่นะครับก็ใกล้เคียงนะของธนาคารโลกเนี่ยเขาใช้เส้นความยากจนเพื่อกำหนดว่าคนที่มีรายได้ไม่ถึงเท่านี้ต่อวันต่อคนเท่านี้เนี่ยต่ำกว่านี้ก็จะเป็นเข้าข่ายว่าเป็นคนยากจนคนแค้นประมาณนี้นี่นะครับซึ่งเขาตีว่าคนไทยจะมีอยู่ประมาณ 12%เพราะฉะนั้นเกณฑ์ในวันนี้ที่เขาคัดออกมาเหลือ 9.5 ล้านรายมันประมาณ 14% ก็มันโดดขึ้นมานิดนึงสัก 2% นั่นแหละครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถามว่าเอ๊ะถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าดูจากเกณฑ์ที่เทียบในปี65เนี่ยมันมี15 ล้านคนแต่ปีนี้คัดไปคัดมาเหลือ 9.5 ล้านคนเนี่ยนะครับและไอ้ที่หายไป 5.4 ล้านคนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้การลงทะเบียนครั้งนี้เนี่ยนะครับมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 18.8 ล้านรายแบ่งเป็นผู้ถือบัตรเดิมเนี่ย 12.7 ล้านคนเป็นกลุ่มเปราะบาง 1.05 ล้านคนและกลุ่มตกสำรวจเนี่ยนะครับเอ้าเพราะฉะนั้นก็สั่งการไปเลยละครับกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปค้นหาดูสิครับว่าใครที่หลุดตกเป้าแล้วก็ไม่เข้าเป้าตกกลุ่มเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งสังเกตง่ายๆกลุ่มที่จะหลุดเป้าเนี่ยนะฮะหรือไม่เข้าเป้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไงฮะคือรู้ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะครับเขาก็เป็นโทรศัพท์กดปุ่มเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้3 จียังใช้ได้กันอยู่หรือเปล่านะฮะคงยากนะครับถ้าจะเจอผู้สูงอายุหรือว่าคนยากจนเนี่ยถือสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์อัจฉริยะมาประเภทมีส่งโซเชียลมีเดียอะไรกันเนี่ยคงจะยากนี่นะฮะรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ใช้มือถือไม่เป็นรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงอันนี้เขาก็ถือว่าเขามีสิทธิ์อยู่นะแต่ว่าป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลมาก่อนเลยนี่นะครับตรงเนี่ย 5.4 ล้านรายซึ่งก็เป็นงานของภาครัฐก็ต้องไปลุยกันต่อไปนี่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเห็นส่งสัญญาณมานะว่าจะขยายวงเงินไทยช่วยไทยพลัสนะครับคือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะออกมาตรการรองรับผู้ถือบัตรเดิมนะหมายถึงว่าบัตรเนี่ยผู้บัตรเดิมรอบปี65ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใหม่หรือลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านนะครับโดยจะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์รับความช่วยเหลือในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยเงินอุดหนุนค่าครองชีพ 1,000 บาทต่อเดือนนะฮะและจะใช้ได้2 เดือนเลยคือตั้งแต่สิงหาถึงกันยายนนะครับโดยผู้รับสิทธิ์เพียงแค่กด

ยืนยันตัวตนทางเทคนิคเพื่อขอรับสิทธิ์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่คัดกรองกันออกมาแล้วก็ดูเหมือนจะมีข่าวดีว่าอาจจะได้มีการขยายวงเงินแล้วก็ขยายการใช้ตรงนี้เพิ่มขึ้นไปนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราบอกนะว่าประชากรเราตั้ง68ล้านคนเนี่ยมีคนยากจนอยู่ประมาณตีซะว่านะเกือบ10ล้านละ9ล้าน5แสนคนนะครับออกจากตรงนี้มาเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ปรากฏว่ามันเข้ามาเดือน7แล้วไงแล้วสงครามของอิหร่านเนี่ยนะครับอยู่ดีๆก็กลับมาแบบมีปัญหากันอีกในช่วงประมาณเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เลยห่วงเกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวว่าตกลงแล้วเนี่ยเราเหลืออีกประมาณไม่เต็ม6เดือนดีเนี่ยนะครับปีนี้จะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะผลสำรวจก็เลยทำขึ้นปรากฏว่าโรงแรมไทยเนี่ยนะครับผลสำรวจเนี่ยนะข้อสะท้อนมาเลยนะ 40% บอกว่าสงครามตะวันออกกลางเนี่ยนะครับทำลูกค้าเนี่ยหายลงไปมากกว่าที่คาดไว้นะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับคนท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยก็เที่ยวลดลงเยอะก็เพราะไอ้ค่าครองชีพที่แพงขึ้นเนี่ยนะครับผลสำรวจที่มีชื่อว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือนมิถุนายนคือก็ทำทุกเดือนนะฮะเป็นการจัดทำโดยสมาคมโรงแรมไทยกับแบงค์ชาติแล้วก็เดือนล่าสุดมิถุนายนก็ประกาศออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าอัตราการเข้าพักนะลดลงจากเดือนพฤษภาคมซึ่งแน่นอนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าพอมันเข้าหน้าฝนแล้วเป็นตกท้องช้างเนี่ยซึ่งตามภาวะปกติแบบไม่มีปัจจัยลบอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างเงียบเหงาพอสมควรนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่ามันมีปัจจัยใหม่ก็คือตะวันออกกลางดุเดือดขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยยิ่งลดลงมากกว่าเดิมเข้าอีกนะฮะทีนี้ธุรกิจโรงแรมไทยส่วนใหญ่ก็เลยต้องปรับตัวแล้วครับไม่ลดราคาห้องพักก็ต้องไปลดต้นทุนนะฮะเช่นพวกอาหารเช้าเบรกฟาสต์เนี่ยนะครับถ้าเป็นวันประเภทจะเรียกอะไรฮะเช้าวันเสาร์เนี่ยโอ้โหแน่นเต็มเลยนะไลน์เต็มเลยนะฮะแต่พอเป็นเช้าวันอาทิตย์ท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะฮะไลน์อาหารเบรกฟาสต์ตอนเช้าเนี่ยจะหดลงไปครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะเพราะว่าจำนวนแขกเช็คเอาท์นี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่เขาควบคุมต้นทุนนะฮะนายกสมาคมโรงแรมไทย THA คุณเทียมประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์เนี่ยบอกว่าโรงแรมส่วนใหญ่ 50% เนี่ยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงนะครับจากผลกระทบเรื่องตะวันออกกลางก็ดีแต่ว่ามีอยู่ 38% เนี่ยเขาเจอปัญหาตรงที่ว่าลูกค้าลดลงหายไปมากกว่าที่คาดการไว้โอ้สัดส่วนนี่ไม่น้อยนะ 38% นะเจอปัญหาลูกค้าหายเยอะเนี่ยนะครับเลยต้องปรับตัวในการลดราคาห้องพักแล้วก็เร่งทำตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับและนอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมบางส่วนก็เลือกที่จะเงินสดต้องมีฮะรักษาสภาพคล่องในมือนะครับด้วยการลดลงทุนลดรายจ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานนั่นก็แสดงว่าอาจจะมีการลดเงินต้องเงินเดือนรายได้ก็ว่ากันไปนะครับทีนี้พอไปดูในไตรมาสที่3ของปีนี้เนี่ยธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ก็มองว่าจำนวนลูกค้าต่างชาติโดยรวมเนี่ยลดลงนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนี่เทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาสกันเลยทีนี้พอมันลดลงกันแล้วนี่นะครับทำไงล่ะครับเหตุผลเขาก็ไปดูเพราะต้นทุนในการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาในไทยตอนนี้ยังสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันถึงจะลดลงมาก็ตามนะครับแต่มันยังทรงตัวระดับสูงนะนอกจากนี้นี่นะครับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเนี่ยอาจจะถูกกดดันเพิ่มเติมจากมาตรการล่าสุดที่ครม.เคาะเรียบร้อยคืออะไรรู้ไหมยกเลิกฟรีวีซ่า60วันนะอันนี้แหละครับแผงลิตแน่ๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวอินเดียใหญ่สุดเป็นอันดับ3ของไทยนะฮะแล้วนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยอ่อนไหวมากๆเลยนะฮะเวลามีขึ้นมีลดราคาเนี่ยนะครับอ่อนไหวเยอะเลยเนี่ยนะครับแล้วนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยอาจจะชะลอการเดินทางเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาเคยอยู่ได้แบบ60วันไม่ต้องมีวีซ่านะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าถูกปรับลดลงมาเนี่ยนะจำนวนมันลดลงเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือวีซ่า on arrivalอันนี้อินเดียก็ไม่ได้โอ้โหยิ่งไปใหญ่นะครับในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวคนไทยนะฮะโรงแรมส่วนใหญ่ก็มองว่าแนวโน้มคงจะลดลงเหมือนกันแหละครับในไตรมาสที่3ปีนี้เทียบกับไตรมาสที่3ปีที่แล้วโดยเฉพาะการไปเที่ยวทางภาคใต้นะครับเพราะกำลังซื้อ on air กำลังซื้อไม่ฟื้นเลยฮะเศรษฐกิจก็ไม่ดีต่างหากเนี่ยนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าจะมีอารมณ์เที่ยวกันหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเที่ยวระยะห่างไกลอย่างเงี้ยยากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับธุรกิจโรงแรมบางส่วนก็มองดูแล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไตรมาสที่3ปีนี้เนี่ยนะครับอาจจะกระเตื้องขึ้นได้บ้างโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับซึ่งเขาก็หวังไว้อย่างนั้นนะครับอัตราการเข้าพักมิถุนายนนะครับเหลือแค่ 52% เองโอ้โหพอไปดูเป็นรายภูมิภาคเนี่ยครับปรากฏว่าภาคกลางเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเข้าพักสูงที่สุดในไทยแล้วนะฮะ 65% อันนี้กระเตื้องขึ้นนิดนึง 64% จากเดือนพฤษภาคมรองลงมาก็ภาคตะวันออกครับเหลือ 53% โอ้โหนี่ลดจาก 60% จากเดือนก่อนหน้านั้นภาคใต้เนี่ยลดจาก 48% พฤษภาเหลือ 42% เดือนมิถุนาภาคเหนือเนี่ยตกจาก 39% เหลือ 37% นะครับโอ้ก็เรียกได้ว่าตกกันทั่วภาคทุกไทยยกเว้นทางภาคกลางนะครับเนี่ยน่าเห็นใจนะครับ

เรียบร้อยนะครับย้ายการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าสกูตเตอร์เนี่ยนะครับจากประเทศไทยไปเวียดนามและลงบทปักฐานนะครับอยู่ทางภาคเหนือของทางเวียดนามที่จังหวัดฝูถ่อนะฮะพร้อมที่จะผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% ที่เวียดนามเนี่ยเริ่มกันยายนนี้เร็วที่สุดเลยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% ที่เวียดนามของฮอนด้าเนี่ยอาจจะอยู่ในจำนวนจำกัดอยู่นะฮะเพราะในจักรวาลคือมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เร่งให้ต้องรีบในการผลิตนะครับกรรมการผู้จัดการของฮอนด้าเวียดนามเขาบอกนี้ครับว่าคือตอนนี้เนี่ยในเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะยิ่งในเมืองหลวงของเวียดนามคือกรุงฮานอยเนี่ยนะฮะรัฐบาลฮานอยเนี่ยเขาประกาศกฎหมายฉบับหนึ่งออกมาเป็นกฎหมายคือกำหนดเขตหรือโซนหรือพื้นที่สำหรับยานยนต์ปล่อยมลพิษต่ำ low emission zero และอีกกฎหมายฉบับเนี้ยมันคุมมาถึงมอเตอร์ไซค์แล้วท่านผู้ชมไปเวียดนามท่านก็รู้ดีนะครับเวลาท่านข้ามถนนอย่าหยุดนะฮะอย่าหยุดเด็ดขาดเดินตรงตั้งใจเดินให้ตรงหยุดเมื่อไหร่มีเรื่องแต่ถ้าท่านเดินตรงๆมอเตอร์ไซค์มันจะมาเดี๋ยวมันหลบเองเนี่ยนะครับคือเป็นเมืองที่แบบว่าใช้มอเตอร์ไซค์เข้มข้นมากโดยเฉพาะเมืองหลวงฮานอยทีนี้ด้วยความที่เขารักโลกไงนะฮะรัฐบาลของเวียดนามโดยเฉพาะกรุงฮานอยก็เลยประกาศเลยออกกฎหมายฉบับนี้นะฮะกำหนดเขตกำหนดโซนพื้นที่ปล่อยควันเสียต่ำในย่านใจกลางเมืองด้วยนี่นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วก็ปรากฏว่าถ้าเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะฮะมีการจำกัดการใช้รถจักรยานยนต์แบบเครื่องน้ำมันทำไงล่ะทีเนี้ยผู้ผลิตก็ต้องปรับตัวเองไปผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้เองก็เลยทำให้ Honda ตัดสินใจเลยครับย้ายการผลิตจากเมืองไทยในส่วนที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะไปผลิตที่เวียดนามนะครับซึ่งตรงนี้เขาคิดดูแล้วนะก็จะขายคันละประมาณ30ล้านดองนะฮะไม่ใช่บาทนะครับก็ตกคันนึงประมาณ 38,000 บาทนะครับแล้วก็แนวโน้มการเติบโตของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในเวียดนามเนี่ยสดใสเลยนะฮะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นกฎหมายนำร่องใช้ในเมืองอย่างเช่นฮานอยสมมติว่าจะใช้ต้องมีผลดีเนี่ยนะฮะเมืองต่อไปเศรษฐกิจใหญ่เจอแน่นะอย่างโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะผลิตนะฮะเรื่องตรงนี้ไว้ในอนาคตทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของพวกตรงนี้ต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานยนต์เหมือนกันเกี่ยวกับประเทศไทยแต่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตรถยนต์ของบ้านเรานะครับกลายเป็นว่าประเทศไทยฮะหลุดจาก10อันดับแรกของประเทศที่มีการผลิตรถยนต์มากที่สุดของโลกนะครับข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะครับได้มีการเปิดเผยออกมาจากทางด้านของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าในปี2024เนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังอยู่อันดับที่10เลยนะฮะปี2024เราผลิตรถยนต์ได้มากที่สุดเป็นอันดับ10ของโลกคือประเทศไทยนะครับพอมาถึง2025ปีที่แล้วโอ้หล่นเลยหล่นไป1อันดับครับตกไปอยู่อันดับที่11นะฮะโดนฝรั่งเศสเบียดล่วงเลยนะครับทำให้การผลิตรถยนต์ของประเทศไทยเนี่ยหล่นไปอยู่ที่ 1.45 ล้านคันนะครับในปีล่าสุดนะครับทั่วโลกเนี่ยเขาผลิตรถยนต์ได้ทั้งหมด 96.4 ล้านคันส่วนอันดับ1แน่นอนนะครับเป็นประเทศจีนเพราะโอ้โหก็ตลาดรถยนต์จีนก็ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วปีนึงขายกัน29ล้านคันเนี่ยเพราะฉะนั้นจีนก็เลยเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์ใหญ่อันดับ1ของโลกคือเขาผลิตกัน34ล้านคันนะครับรองมาอันดับ2ก็อเมริกาผลิต 10.2 ล้านคันนะทีนี้ด้วยการที่มันหล่นลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเองเนี่ยทั้งศักดิ์และสีอะไรต่างๆนี่นะครับก็อยู่ใน10อันดับแรกของโลกนะครับถามว่าทำไมยอดผลิตของรถยนต์เนี่ยนะครับในบ้านเราถึงถูกฝรั่งเศสเบียดแล้วก็เราก็ลดลงเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการนำเข้าไอ้พวกรถยนต์พวกประเภทรถไฟฟ้าเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยยอดขายของรถกระบะไม่ว่าขายในประเทศหรือส่งไปขายต่างชาติเนี่ยตกต่ำเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้มันไปกระทบต่อยอดการผลิตรถกระบะของไทยนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้เกิดสงครามตะวันออกกลางเนี่ยแล้วก็มีการปิดช่องแคบของมูสเนี่ยนะฮะแล้วก็ปิดกันมาเรื้อรังยาวนานจนตอนนี้มันเข้าเดือนที่4กันแล้วกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ยอดการส่งรถกระบะหรือว่าเชิงพาณิชย์ที่เขาไปขายในตะวันออกกลางเนี่ยพอได้รับผลกระทบนะขายไม่ดีไปอีกต่างหากนะครับแล้วก็เป็นยอดขายที่ตกลงเนี่ยลงมาเป็นอันดับ3ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับรถกระบะ4ประตูหรือว่ารถ PPV ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนจะมีหน้าสงครามเกิดขึ้นเนี่ยขายดิบขายดีเลยนะแล้วส่งก็ไปในตะวันออกกลางผ่านช่องทางนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็ยอดก็ตกลงมันก็เลยมากระทบทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับหดหายลงมาแล้วหล่นจาก10อันดับแรกลงมานะครับเรื่องนี้เองเนี่ยทูตญี่ปุ่นในไทยถึงกับบอกเลยนะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยตอนนี้มีความท้าทายเยอะนะฮะเพราะฉะนั้น
ให้รัฐบาลไทยเนี่ยมีพื้นที่แข่งขันให้กับรถญี่ปุ่นที่มันเท่าเทียมเสมอตัวกันหน่อยนะครับนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเนี่ยเขาก็พูดถึง

0: เรื่องนี้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยนะครับบอกว่ามุมมองญี่ปุ่นตอนนี้ก็มองว่าคือยังไงเนี่ยนะครับอาเซียนเอเชียเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยนะครับคืออยากที่จะให้มีการเนี่ยในหลายๆด้านที่จะต้องพัฒนากันใหม่เช่นเรื่องของความร่วมมือด้านพลังงานทรัพยากรแบบยุคสมัยใหม่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลไทยเนี่ยนะครับทำพื้นที่ไอ้สมมติทำพื้นที่คือหมายความว่าอย่างนี้ฮะช่วยทำให้การแข่งขันนะฮะระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นกับจากต่างประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับมันอยู่ในระนาบการแข่งขันแบบเสมอๆกันหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยฮะมันก็จะเหนื่อยถูกไหมครับนี่ขนาดทูตญี่ปุ่นในไทยก็ออกซุ่มออกเสียงอย่างนี้กันมาเลยนะครับอ่ะและดูกันต่อไปครับว่าประเทศไทยจะโดนเหมือนบราซิลหรือเปล่านะฮะเพราะว่านี่เป็นการจะบอกเชือดอะไรเชือดไก่ให้ลิงดูก็ว่าได้เพราะว่าเป็นประเทศแรกที่โดนเลยสหรัฐอเมริกาครับประกาศเก็บภาษีเพิ่มอีก 25% กับสินค้าหลายพันรายการที่มาจากบราซิลเข้าไปในอเมริกานะครับเจมิสันกรีเออร์นะฮะหัวหน้าผู้แทนการค้าสหรัฐของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยเป็นคนบอกเองครับว่ารัฐบาลสหรัฐประกาศเก็บภาษีเพิ่ม 25% กับสินค้าหลายพันรายการจากบราซิลครับเนื่องจากว่าผลการสอบสวนแล้วเนี่ยพบว่าบราซิลเนี่ยละเมิดนะละเมิดอำนาจกฎหมายการค้ามาตรา301ของอเมริกาและเจ้ากฎหมายการค้ามาตรา301ของอเมริกาที่ตอนนี้เขาประกาศการสอบสวนเนี่ยนะครับสอบสวนทั้งหมด76ประเทศนะฮะและบราซิลเป็นประเทศแรกที่โดนและใน76ประเทศนี้มีไทยอยู่ด้วยซึ่งไทยก็เจอข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตส่วนเกินอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการผลิตโดยใช้แรงงานเชิงบังคับอะไรต่างๆนี่แหละครับงั้นจับตาดูนะฮะเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่จะกลับมาเป็นสงครามภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ในปีนี้โดยเฉพาะตอนนี้บราซิลก็ถูกเชื่อดไปเป็นประเทศแรกเป็นที่เรียบร้อยน่าจับตามองกันต่อไปนะครับว่าแสดงว่าการค้าและเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่มีความแน่นอนสูงมากในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับเอาละครับเวลาหมดเวลาครับสำหรับอีคอนบิสวันนี้นะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่กับผมบัญชาชุมเชเวศในอีคอนบิสนะครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM30 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
6: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้านี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569อยู่กับผมเช่นเคยครับชาญเดชบัวหันนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage นะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนกระทั่ง6โมงเช้าโดยประมาณนะครับนะฮะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสื่อสารมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับประเด็นที่มีการนำเสนอกันในเช้าวันนี้หรือจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคลื่นความคิดที่เราจะได้พัฒนาปรับปรุงรายการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเช่นเคยครับเป็นเรียกว่าไม่กี่ครั้งนะฮะที่จะมีแขกรับเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะฮะแต่ทั้งในครั้งนี้นั้นนะครับก็ได้รับเกียรติจากน้องหน่อยแน่ครับวานิสซาสมัครสรุตนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง9 MCOT HD ช่อง30แล้วก็เป็นผู้สร้างคอนเทนต์สายสาระเจ้าของเพจหน่อยแน่แชร์ข่าวมาร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในเช้าวันนี้ตอนนี้น้องหน่อยแน่มาประจำการแล้วนะครับสวัสดีครับหน่อยแน่ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีคุณผู้ฟังในรายการท่อ
0: ท
1: ง
0: ่อง
1: พุ
0: พ
1: ท
0: ุทโธ
1: ด้วยนะคะก็
0: นะ
1: ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยได้มาสัมภาษณ์รายการที่เกี่ยวข้องกับธรรมะมาก่อนครั้งแรกเลย
0: จริงเหรอแล้วเคยมีทำรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมะหรือว่าเรื่องของวัดวาอารามบ้างไหม
1: ถ้าเป็นท่องเที่ยวเชิงศาสนามีบ้างค่ะเป็นราย
0: มี
1: การ
0: บ้
1: ท
0: า
1: ่
0: ง
1: องเที่ยวพาไปวัดพาไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเนี้ยมีบ้างแต่ว่าถ้าเป็นรายการเชิงธรรมะเนี่ยไม่เคยเลยค่ะยังไม่เคยแต่คิดว่าในอนาคตอาจจะพอมีโอกาสได้ทำบ้างอยู่ในช่วงของการวางแผนแล้วก็ตั้งใจในเร็วๆวันนี้ค่ะ
0: ครับก็ขอให้สำเร็จแล้วก็รุ่งร่วงไวๆเนาะนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นหมุดหมายหนึ่งของหน่อยแน่เหมือนกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็การวางแผนในอนาคตจริงๆคุณผู้ฟังแทบไม่ต้องแนะคือจริงๆผมไม่ต้องแทบแนะนำน้องหน่อยแน่ให้คุณผู้ฟังได้รู้จักเลยเพราะว่าเห็นอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์อยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยทำรายการอะไรอยู่บ้างฮะทางช่อง9 MCOT HD ฮะแจ้งคุณผู้ฟังหน่อย
1: ฮะก็ถ้าเกิดเปิดช่อง9ช่วงวันจันทร์วันอังคารตอนนี้คิวเนี่ยแน่อ่านข่าวต้นชั่วโมงค่ะวันจันทร์
0: คว ร
1: ัน
0: ับ
1: อังคารก็จะอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ10 โมงช่วงเบรกแรกแล้วก็11 โมงอีกทีนึงก็บ่าย2 โมงและบ่าย3 โมงค่ะแล้วก็

0: วันพุธและวันพฤหัสอ่านข่าวเที่ยงค่ะก็จะเจอกันช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายโมงค่ะเสาร์อาทิตย์เจอกันเที่ยงเหมือนกันรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะแล้วก็เพิ่งได้รับโอกาสได้เข้ามาทํารายการเรื่องพบค่ําจริงๆแฟนรายการเรื่องพบค่ําค่อนข้างเยอะกับพี่กับภูรัชนีค่ะด้วยความที่พี่เกษียณไปแล้วนะคะก็ได้รับโอกาสให้มาดูแลคุณผู้ชมวันจันทร์อังคารพุธรายการเรื่องพบค่ําตอนเย็นค่ะตอนนี้ก็ช่องเก้าเนี่ยหลักๆทําอยู่ประมาณ3 รายการค่ะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการอ่านข่าวก็ยังมีเวลาว่างอีกเยอะอยู่พอสมควรค่ะวันศุกร์ก็เลยได้ไปสอนเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพิธีกรชื่อวิชาโปรแกรมโฮสต์การเป็นพิธีกรของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะก็มีงานสอนบรรยายอยู่กับคอมมูแม็กซ์ซึ่งเป็นพี่บอยเองก็ได้ดูแลในโปรเจกต์เรื่องการให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ภาครัฐมาเรีย
1: ว
0: น
1: ิท
0: รู
1: ย
0: ้
1: ากร
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเป็นวิทยากรเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรเพราะมีทั้งอาจารย์แบงค์อาจารย์เชียงที่ทำเรื่องของ AI มีพี่โยค่ะชัวก่อนแชร์ที่ทำเรื่องของการทำคอนเทนต์และการใช้อุปกรณ์ในการตัดต่อต่างๆในหน้าจะมาช่วยคิดในเรื่องของคอนเทนต์ว่าทำยังไงให้คนติดตามค่ะ
1: ครับทำเยอะเหมือนกันแบ่งเวลายังไงในชีวิต คุย
0: ก
1: แบ
0: ็
1: บสบายๆเนาะเช้าเช้า
0: เวลาคนไทยเนี่ยเอาจริงๆเรามีเวลาค่อนข้างชัดเจนในการทำงานอย่างข่าวแล้วก็เวลาสอนแต่เวลาที่เราต้องทำบรรยายหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีเวลาว่างก็จะทำหลังจากที่ไม่ได้ทำงานหลักแล้วแบบนี้ค่ะแต่ก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องการแบ่งเวลาพักผ่อนเวลาออกกำลังกายรวมทั้งก็พยายามนึกถึงการปฏิบัติธรรมในทุกๆช่วงเวลา
1: ฮะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เราอย่าใช้ว่าเราต้องแบ่งเวลาทำเพราะการปฏิบัติมันคือตลอดเวลาที่เราต้องสังเกตสิ่งที่กระทบกับใจเราเนี่ยอันนี้คือต้องทำทุกขณะเลยค่ะ
1: ครับงั้นย้อนถามไปสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับความสนใจส่วนตัวเนี่ยในการศึกษาหรือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
0: ถ้าตั้งใจที่จะศึกษาจริงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนการปลูกฝังเหมือนกันพี่บอย
1: คร
0: มั
1: ันบ
0: ไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะไปศึกษาแต่มันเกิดจากการซึมซับหรือการเรียนแบบจากคุณพ่อค่ะตั้งแต่เด็กมาเลยเนี่ยคุณพ่อก็จะพาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็พุทโธเอาเหมือนชื่อรายการพี่บอยเลยเนาะท่องพุ
1: ต้อ
0: ท
1: ง
0: โธ
1: พุทโธ
0: พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ
1: คร
0: ต
1: ั
0: ับ ้งแต่เวลาที่เรานอนไม่หลับคุณพ่อบอกอ่ะพุทโธให้พุทโธในใจเวลาที่เราตื่นเต้นเพราะเวลาที่เราแบบต้องไปเป็นพิธีกรสมัยก่อนให้พุทโธเว
1: ค
0: ล
1: รา ับ
0: ที่เรารถติดอยากจะเข้าห้องน้ําก็ให้พุทโธอีกอ่ะพุทโธพุทโธทุกอย่างพุทโธตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้จักธรรมะที่ได้มาจากคุณพ่อพุทโธก่อนพอหลังจากนั้นมาเราก็ค่อยๆแบบสวดมนต์ไหว้พระเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พาไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแต่ปฏิบัติเลยเนี่ยย้อนไปประมาณสักอายุยังไม่20ช่วงประมาณสักมหาวิทยาลัยประมาณปี 1 ปี 2
1: ครับ
0: ค่ะได้รู้จักกับเพื่อนที่พาไปปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกคือที่วัดสังฆทาน
1: วัดสังฆทาน
0: หลวง
1: เอ
0: พ
1: ๊
0: ่
1: ะ
0: อสอนตัด
1: อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เอง
0: ใช่ค่ะนนทบุรีนั่นแหละก็เลยได้ไปเรียนรู้เรื่องของการเข้าปฏิบัติธรรมมากขึ้นเร
1: ค
0: ี
1: ร
0: ยน
1: ับ
0: รู้เรื่องของการเป็นเนกขัมมจารินีจะต้องปฏิบัติภายนอกเหนือจากศีล5 ข้อเพิ่มขึ้นมาห้ามอยู่ในที่สบายนอนที่มันนุ่มห้ามฟังเพลงหรืออะไรแบบนี้ค่ะเป็นข้อวัดปฏิบัติต่างๆห้ามรับประทานอาหารหลังจากที่เที่ยงไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ฝึกวัดปฏิบัติแต่ณตอนนั้นเองเนี่ยเราไปเพราะว่ามีคนบอกว่าการที่เราอยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นเนี่ยเร
1: ค
0: าร
1: ับ
0: ไปทำบุญอะไรก็แล้วแต่บุญที่เราทำเนี่ยจะสู้การไปปฏิบัติไม่ได้ด้วยการไปเข้าวัดตอนนั้นยังมีความเชื่อแบบนั้นค่ะมีความเชื่อว่าโอ้ถ้าเราไปปฏิบัติเราก็จะได้บุญเยอะ
1: ครับ
0: เลยเข้าวัดเราก็เลยไปแต่
1: คร
0: ยั
1: ังบ
0: ไม่เข้าใจหรอกค่ะยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราจะต้อง

0: คือยังไม่เข้าใจว่าบุญณตอนนั้นกับวันเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะพี่บอยนะแต่
1: คร
0: ย
1: ับ
0: ้อนไปในตอนนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าโอ้ไปแล้วคงได้บุญมากๆเพราะเราไปปฏิบัติโอ้3 วัน5 วันก็ไปมาตลอดแต่ปรากฏว่าณวันนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปเราก็เหมือนจะสงบดีนะคะแต
1: ค
0: ่
1: รั
0: พ
1: บ
0: อออกมาเนี่ยมันก็เหมือนแบบเหมือนเดิมเลยยังคงทุกข์ยังคงรู้สึกว่าไม่เห็นเหมือนว่าเราได้บุญที่เขาว่าความสุขกายสบายใจจริงๆซึ่งบุญในวันนั้นกับในตอนนี้เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วพี่บอย
1: ในความรู้สึกของเราในนิยามส่วนตัวของเราใช่ไหม
0: บุญในวันนั้นเนี่ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจแต่เราว
1: อ
0: ัน
1: ื
0: นี้
1: ม
0: เราเข้าใจหรือเปล่านี่ต้องให้ครูบาอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หรือว่าช่วยบอกอีกทีนึงบุญในวันนั้นเข้าใจว่ายิ่งเราสั่งสมบุญมากเนี่ยเราก็จะได้อะไรดีๆในชีวิต
1: ครับ
0: มีความเชื่อว่าเราไปปฏิบัติเราจะได้มีงานทำได้เงินเยอะๆได้เจอคนที่ดีมีคนรักที่ดีมีแฟนที่ดีเจอแต่สิ่งดีๆเรามีความเชื่อแบบนั้นพี่บอยตอนนั้นเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยนะคะผู้ฟังหลายคนที่ฟังก็อาจจะอ้าวมันไม่ใช่แบบนั้นหรอหรือบางคนก็อาจจะกับกําลังหัวเราะกับสิ่งที่เนี่ยกําลังพูดว่าต
1: ค
0: อ
1: ร
0: น
1: ัน บ
0: ั้นคิดแบบนั้นแต่ปรากฏมันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยพี่บอย
1: อื
0: บุ
1: ม
0: ญได้ตอนนั้นมันไม่เป็นแบบนั้นหมายความว่าทําไมออกมาเราก็ยังทุกข์
1: อืม
0: เราก็ยังรู้สึกเราไม่เห็นได้อะไรดีๆเลยอ่ะ
1: ครับแล้วตอนที่ไปทําบุญเนี่ยได้อธิษฐานอะไรไว้ไหมได้ขออะไรไว้ไหมอย่างคนทั่วไป
0: ใช
1: เพราะ
0: ่
1: เราก็ไม่ได้แบบลึกซึ้งในเรื่องของหลักธรรมอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเยอะเพียงแต่ว่าเราอยู่ในสังคมที่เพื่อนชวนเข้าวัดไปด้วยกันปฏิบัติไปด้วยกันนะฮะเราก็เลยไปทําเหมือนกันนะเพราะเราคิดว่าทําสิ่งนี้มันจะดีต่อชีวิตเราใช่ไหมแต่
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ่า
0: ่
1: เราก็ยังไม่ได้คิดว่าเอ้ยพอทำแล้วปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทันทียังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นถูกไหม
0: ไม่ได้คิดถึงจุดนั้
1: อ
0: น
1: ื
0: เพร
1: ม
0: าะเรายังไม่เข้าใจ
1: อ่า
0: ไม่เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วบุญที่เราคิดว่าเราจะได้รับแล้วเราคิดว่าชีวิตเราจะดีเนี่ยมันเป็นทางที่อาจจะยังไม่ได้มีการเจอครูบาอาจารย์ที่มาให้ความเข้าใจเรา
1: อืม
0: เราก็เลยรู้สึกว่าเอาออกมาก็ยังทุกข์อยู่ดีแต่ว่าทุกข์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์หลังจากที่เราออกจากวัดมานะคะแต่ตอนที่
1: ค
0: อย
1: ร
0: ู่
1: ั
0: ท
1: บ
0: ี่วัดเนี่ยโอ้สงบแล
1: อ
0: ้ว
1: ื
0: ก็
1: ม
0: รู้สึกโอ้สบายใจ
1: ได้พักจริง
0: ได้พักเพราะ
1: ๆ
0: ว
1: ได้
0: ่า
1: ชาร์จแบต
0: พักแบตนะมีพลังรู้สึกว่าอุ้ยได้เต็มเปี่ยมเลยได้ความสบายใจนั่งสมาธิเนี่ยนั่งเก่งมากน
1: อ
0: ั่
1: ื
0: ง
1: ม
0: แบบที่นั่งแบบที่เขาบอกว่าแรกๆเนี่ยเราจะบางทีเราอาจจะมีเขาเรียกอะไรนิวรณ์เข้ามาทำให้
1: ง่วงเหาง
0: เ
1: เ
0: ห
1: หง
0: ง
1: า
0: าน น
1: ออน
0: นหรือแม้กระทั่งจิตใจมันวุ่นวายมันร้อ
1: ฟ
0: น
1: ุ้
0: ล
1: ง
0: ุ่ม
1: ซ่าน
0: ฟุ้งซ่านเนี่ยผ่านมาหมดเพราะว่าในช่วงแรกที่ใจเรายังไม่เคยอยู่กับที่นิ่งๆมากเนี่ยแล้วเวลาให้นั่งนิ่งๆเนี่ยมันยังไม่เคยฝึกเนี่ยมันจะฟุ้ง
1: อ
0: แล
1: ื
0: ้ว
1: ม
0: มันเหมือนลิงที่กําลังซุกซนเราจับมาปุ๊บพุทโธพุทโธคือการที่เราได้เข้าไปอยู่ในที่ตรงนั้นเนี่ยมันห้ามออกไปที่ไหนเลยมันจะไม่เหมือนเวลาที่ข้างนอกจิตเราก็จะไปอยู่ที่นู่นที่นี่พอเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยโอ้มันนิ่งมากแต่พอออกมาเราก็ยังทุกข์อยู่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าแนวทางในการปฏิบัติที่มันเป็นการนั่งสมาธิเนี่ยนิ่งๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ยังไม่ทําให้เราเข้าใจแต่เรารู้และเข้าใจในเรื่องของสมาธินะได้
1: ครั
0: เ
1: บ
0: รื่องของสมาธิมาได้เรื่องของการรักษาศีลมาจนเวลาผ่านไปคือเรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยก็เป็นไปในทางที่ดีนะเพราะเรา
1: อื
0: ค
1: ม
0: บกัลยาณมิตรที่พาไปเข้าวัดทําบุญทําสิ่งที่ดีดีกว่าเราไปทําอะไรที่มันไม่ดีหรือชวนกันไปในที่ที่มันไม่ดีหรือทําอะไรไม่ดีเนี่ยมันก็ดีแต่เราก็ได้เจอเพื่อนที่ดีเราทําเหตุดีผลก็ดีแต่ความทุกข์เวลาที่เราทุกข์จริงๆที่ไม่สามารถที่จะบอกว่าแม้กระทั่งเราอธิษฐานสิ่งที่ดีแล้วยกตัวอย่างเช่นทุกข์ที่ว่าคือทุกข์จากการลาจาก
1: อืมไม่ว่าจากเป็นก็จากตายมันคือความ
0: ต้
1: ท
0: อ
1: ุก
0: ง
1: ข์ของเรา
0: ใช่ใช่จากตายในชีวิตของไหนแน่ตอนนั้นยังอยู่ในช่วงประมาณสัก20
1: คร
0: ไ
1: ั
0: หน
1: บ
0: แน่ได้ผ่านการสูญเสียคือคุณพ่อ
1: ครับ
0: ในช่วงประมาณสักเรา26 27เนี่ยป
1: อ
0: ี
1: ืม
0: 61นะโดยประมาณอาจจะ28หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วเอาเป็
1: อ
0: น
1: ื
0: ว่าม ปี61โหการสูญเสียพรากจากคนที่รักเนี่ยทำให้รู้เลยว่ามันทุกข์แสนสาหัส
1: อืม
0: กดว่าการที่เราไปนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรต่างๆอาจจะทำให้เราลืมทุกข์

0: ได้ชั่วครั้งชั่วคราวยังไม่เข้าใจว่าเราจะออกจากความทุกข์นี้ยังไงทำไมมันยังทุกข์อยู่เลยอ่ะยังเศร้าอยู่เลย
1: อันนี้มันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตไหมตรงตอนเนี้ยใน
0: เข้า
1: ช
0: ใ
1: ่
0: จ
1: วงนั้นอ่ะ
0: ใช่ใช่อันนั้นก็เริ่มมีจุดเปลี่ยนแล้วและวันหนึ่งเรายิ่งต้องจากเสียชีวิตยังมันก็เสียใจมากๆเพราะเป็นคนที่เรารักมากๆและก็มีการจากเป็นกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะลึกให้เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการก็พ
1: คร
0: บ
1: ับ
0: ว่าจากตายนี่ก็เจ็บปวดจาก
1: ก็
0: เ
1: เ
0: ป
1: จ็
0: ็
1: บ
0: น
1: ปวดแล้
0: ก
1: ว
0: ็จากตายเนี่ยเราไม่เรามันเหมือนเป็นสัจธรรมที่ทําให้เห็นว่าเราก็ไม่สามารถทําให้ผู้ที่เสียชีวิตฟื้นมาได้แต่มันก็ยังเจ็บปวดจากเป็นเนี่ยเขาอาจจะยังมีให้เราเห็นแต่เราไม่สามารถทําให้เขาเป็นไปอย่างที่เราต้องการ
1: ต้อง
0: ได
1: ก
0: ้
1: าร
0: ที่
1: ได
0: อ
1: ้
0: ยู่กับเราการลาจากเลยเป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อหน่อยแน่มากๆจนวันหนึ่งได้มีโอกาสไปพบกับพระอาจารย์คันชิตค่ะ
1: อ๋อพระอาจารย์คันชิต
0: ที่ท่านอยู่ชัยภูมินะพระอาจารย์คันชิตมีหลายท่านที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติแนวเข้าจังหวะของหลวงพ่อเทียน
1: ครับการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
0: ใช่เป็นการเข้าจังหวะ12 จังหวะซึ่ง
1: คร
0: ต
1: ั
0: อ
1: บ
0: นนั้นก็ยังไม่เข้าใจเลย
1: ทำไมต้องเข้าจังหวะด้วย
0: ใช่แล้วมันผิดรูปแบบของการที่เราเคยพุทโธและให้นั่งนิ่งๆด้วย
1: ครับ
0: ตอนนั้นยังไม่เข้าใจเลยแต่พระอาจารย์บอกว่าคือด้วยความที่พระอาจารย์เนี่ยไม่ใช่แค่เราทําอย่างเดียวแต่พระอาจารย์ให้บทเรียนและทําให้เราได้เข้าใจเรื่องของความทุกข์โดยที่ให้เราได้เรียนรู้ว่าทุกข์เนี่ยให้แบ่งแบบง่ายๆว่ามันมีอยู่2 แบบ
1: ครับ
0: ทุกข์กายกับทุกข์ใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าเมื่อเราเห็นว่าร่างกายหรือชีวิตของเราเนี่ยเป็นส่วนประกอบคือมีกายกับจิต
1: ครับ
0: อาจารย์ก็มองให้เราเห็นว่าทุกข์กายมีอะไรบ้างอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับกายนั่นเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเป็นทุกข์กายหิวกายไหมกาย
1: กาย
0: เจ็บหัวเข่ากายไหม
1: กาย
0: ปวดหัวกายไหมกาย
1: กาย
0: นี่คือทุกข์กายเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่กายนั่นเป็นทุกข์ทางใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางใจ
1: ครับ
0: เช่นความคิดถึงคิดถึงแล้วไม่สามารถเจอคนที่เราอยากเจอได้เป็นทุกข์ไหมเป็น
1: ก็
0: ทุก
1: เ
0: ข
1: ป
0: ์
1: ็น
0: เป็นทุกข์ทางใจ
1: ครับ
0: เป็นเราอยากให้คนที่เรารักเราเนี่ยอยู่กับเราแต่เขาไม่อยู่กับเราเป็นความทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์ท
1: ถ
0: าง
1: ูก
0: ใจแต่ไม่ใช่ทางกายแบ่งง่ายๆแบบนี้ก่อนเราก็เริ่มมีคอนเซ็ปต์แล้วว่าอ๋อโอเคทุกข์มี2 แบบเนาะมีทุกข์กายกับทุกข์ใจ
1: ครับ
0: ยังไงให้หายพระอาจารย์สอนว่าให้เราเข้าใจความทุกข์ก่อนว่าทุกข์เนี่ยมี2 แบบ
1: ครับ
0: ที่ขออนุญาตว่าเนี่ยแน่ไม่ได้เป็นคนที่พูดหรือว่าคิดขึ้นมาเองพระอาจารย์คันชิตเนี่ยสอนสิ่งเหล่าเนี้ยจนทําให้ทุกครั้งที่เราเกิดอะไรก็ตามในใจหรือเกิดขึ้นในกายเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นทุกข์แบบไหนทุกข์กายหรือพอได้แบบนี้ปุ๊บพระอาจารย์บอกว่าแต่ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างที่มันเหมือนกันนะความทุกข์เนี่ย
1: ค
0: เร
1: รา ับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าทุกข์เนี่ยความหมายคือมันตั้งอยู่ไม่ได้
1: ทนได้ยาก
0: ทนได้ยากใช่
1: ครับ
0: มันอยู่ที่เดิมไม่ได้มันเปลี่ยนตลอดนั่นคือความทุกข์นั่นหมายความว่าโลกของเราใบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาใดก็ตามมนุษย์ทุกคนเหมือนกันตรงที่เรามีกายและมีใจและมีความทุกข์ที่ว่าเนี้ยเหมือนกันนั่นก็คือมันทนอยู่ไม่ได้
1: ครับ
0: มันเกิดมันตั้งอยู่แล้วมันก็ไปมันทนอยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนตลอดเวลาไม่สามารถให้คงทนอยู่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือความทุกข์ที่เป็นทุกข์ในสรรพสิ่งของโลกใบนี้
1: ครับ
0: แต่ทุกข์เนี้ยมันคือทุกข์ที่ไม่ใช่ทุกข์อีกประเภทหนึ่งที่ทําให้เราทุกข์จริงๆ
1: ครับ
0: มันกําลังทําให้เราเห็นสัจธรรมว่าในเมื่อสิ่งต่างๆในโลกใบเนี้ยมันไม่สามารถตั้งอยู่ได้ถ้าเรายังทุกข์อยู่กับมันมันก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าทุกข์อริยสัจหรือว่า
1: ครับ
0: อุปาทานพระอาจารย์กำลังจะแยกให้เห็นว่าทุกข์มี2 แบบทุกขัง เกิดขึ้น

0: ยู่ดับไปอะไรก็ตามที่มันเป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือทุกข์แน่นอนเพราะมันเกิดเดี๋ยวมันไปแน่นอน
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าพอกายเรานั่งเนี่ยพระอาจารย์บอกนั่งเป็นอาการทางกายใช่ไหมเราสามารถนั่งอย่างเงี้ยได้24ชั่วโมงไหมบอกโอ้ใครจะไปนั่งได้24ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็ต้องเดินเดินสักพักเราก็ต้องยืนแล้วก็นั่งวนอยู่อย่างเงี้ยอิริยาบถใหญ่พระอาจารย์บอกอิริยาบถใหญ่คือ
1: ยืนเดินนั่งนอน
0: เดินนั่งนอนอิริยาบถใหญ่และในระหว่างนั้นอิริยาบถย่อยเราเดินอย่างเดียวแล้วเราหายใจหรือเปล่า
1: หายใจ
0: ใช่เราหายใจด้วยถ้าเรานั่งแล้วเรากินข้าวไหม
1: กิน
0: นั่ง
1: หิวหิวหิวหิวก็ต้องกิน
0: กินเนี่ยคืออิริยาบถย่อยพร้อมกับหายใจไปด้วยน
1: ี่
0: คือกายแล้วเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์หมดคือมันตั้งอยู่ไม่ได้และสักพักเราก็เปลี่ยน
1: ครับ
0: ฉะนั้นทุกอย่างในโลกใบนี้เป็นทุกข์ไอ้ทุกข์เนี่ยมันคือทุกขังพระอาจารย์บอกมันเป็นเช่นนั้นของมันเองอยู่แล้วแปลว่าอ้าวมันไม่ได้ทําให้เราทุกข์นะเกิดขึ้นของมันเองเนี่ยเราต้องเป็นไปตามเนี่ยเราพูดแล้วเราก็ต้องหายใจแล้วมันเป็นไปตามของมันเอง
1: ครับ
0: คือทุกขังที่พระอาจารย์บอกเนาะโอ้เริ่มเข้าใจคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปพูดถึงสิ่งที่เรากําลังเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าทุกข์ในอริยสัจนี่แหละคือความยึดมั่นถือมั่นอยากให้เป็นแต่มันไม่เป็นไม่อยากให้เป็นแต่เป็น
1: แต่มันก็เป็น
0: ถ้าเราไปยึดว่าเอ้าทำไมถึงไม่อยู่กับเราทำไมพ่อถึงไม่อยู่กับเราในเมื่อวันหนึ่งก็ต้องไป
1: ครับ
0: ถ้าเรายังคงยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยจิตใจของเรามันก็มีความทุกข์ที่เป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นทุกข์อุปาทานเมื่อเห็นเช่นนั้นเมื่อใจเราเห็นเป็นเช่นนั้นว่ามันไม่มีประโยชน์อันใดที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นแปลว่าถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางจากการที่ในเมื่อเราไม่สามารถจะควบคุมอะไรมันได้เลยเราจะให้เราหายใจเข้าตลอดเวลายังไม่ได้เลยแล้วนับประสาอะไรกับสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ที่จะให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการมันก็เป็นไม่ได
1: ้
0: เมื่อได้ฟังเช่นนั้นมันเกิดความรู้สึกว่าเกิดใหม่พี่บอยเกิดใหม
1: ่เกิดใหม่
0: หมายถึงในแน่รู้สึกเกิดใหม
1: ่
0: เฮ้ยอ้าวเกิดใหม่หมายความว่าโอ้ทำไมเราไม่เคยคิดในมุมนี้เลยนะว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปในเช่นนั้นเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าสิ่งนี้เรียกว่าวิปัสสนา
1: ครับ
0: ไม่ใช่
1: ถูกทางแล้ว
0: เราเริ่มเห็น
1: ครับ
0: อันนี้เราเห็นทุกข์ทีนี้พระอาจารย์บอกว่าแล้วทุกทางใจคืออะไรเราเห็นทุกกายที่มันเห็นง่ายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองเห็น
1: ครับมันเจ็บปวดที่เรามองเห็นใช่
0: ที่เรามองเห็นเราเมื่อยเราเจ็บแต่เดี๋ยวมันก็จะหายไปตามเมื่อถึงเวลามันก็จะไปมันมาแล้วมันก็จะไป
1: คร
0: ับ แล้วพอ
1: ทุกใจ
0: ทุกใจพระอาจารย์บอกรู้ไหมคืออะไรเราก็ยังนึกว่าทุกใจก็คือความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์บอกว่ามันคือความคิดความคิดเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าความคิดเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2แบบอีก
1: ครับ
0: คิดโดยที่เราไม่ได้อยากคิดพระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวระหว่างที่เราทํา12จังหวะเนี่ยเราจะเริ่มเข้าการทํา12จังหวะกายเราอยู่ที่มือใช่มั้ยเราเห็น
1: ครับนี่ผมต้องทําตามมั้ยเนี่ย
0: พระอาจารย์บอกว่าแล้วมีเรื่องที่เข้ามาในหัวทั้งหมดกี่เรื่องให้ลองนับให้ลองนับโอ้เนี่ยแน่ลองจับจำไม่ได้แต่รู้ว่ามันเยอะมากมัน20-30เรื่องแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันก็โผล่มาพระอาจารย์ก็กำลังจะบอกให้เห็นว่าเห็นไหมความคิดก็ไม่ใช่ของเราเพราะถ้าเรามันเป็นของเราเราต้องบังคับมันได้สิเราก็แบบอ้าวใช่แต่มันก็มาอยู่ดีแต่แล้วเราทำยังไงจะไม่ให้ไปทุกข์หรือไปจมอยู่กับมัน
1: ครับ
0: พระอาจารย์บอกว่าเพราะพระอาจารย์กำลังทำให้เห็นว่าเมื่อเราลองสังเกตการทำกิจไอ้12จังหวะเนี่ยเรากำลังเกิดอีกสิ่งหนึ่งนั่นคือจิต อีกจิตหนึ่งที่ไม่ได้หมายถึงว่าเอ้ยเราไม่มีวิญญาณหมายไม่ใช่เรากำลังเป็นผู้ดูดูเป็นผู้ดูแต่ไม่เป็นผู้เล่นพระอาจารย์ใช้คำนี้จงเป็นผู้ดูแต่ไม่เป็นผู้เล่นเหมือนเวลาที่เราเห็นนักเตะในสนามบอลโลกกำลังแข่งกันนักเตะก็เล่นไปแต่เวลาโค้ชมองเวลากัปตันมองเขามองเห็นว่าสิ่งนี้ควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรแต่คนเล่นเนี่ยมองไม่เห็นหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำเหมือนเป็นผู้ดูเมื่อจิตอะไรก็ตามที่มันพาเราความคิดเห็นปุ๊บพอเราเห็นปุ๊บแล้วเป็นไงดับเพราะอะไรเอ้ามีจิตมีความคิดใหม่เข้ามาแล้วพอเราเห็นปุ๊บดับนี่ไงเมื่อเราฝึกตรงนี้เรื่อยๆปุ๊บเนี่ยจิตของความตื่นรู้พระอาจารย์บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสวดมนต์แล้วเราบอกว่าพระพุทธคือผู้รู้รู้ผู้ตื่นจิตตื่นเมื่อเราทุกข์ไม่ทุกข์เพราะเราไม่จมอยู่กับมันเบิกบานจากเกิดเมื่อกี้นี้โอ้โห
1: ตื่น
0: ตื่นเลยคือไม่เคยมีใครได้บอกเราในมุมนี้แล้วโอ้ไปปฏิบัติธรรมพระอาจารย์เนี่ยตอนนั้นประมาณ3 วัน
1: ครับ
0: คว
1: ถ้
0: าม
1: าพระอาจารย์คลันชิตอยู่วัดไหนที่ไหนเล่าหน่อ
0: พ
1: ย
0: ระ
1: ให
0: อา
1: ้
0: จ
1: แจ
0: า
1: ้
0: ร
1: ง
0: ย์
1: ผู้ฟังหน่อย
0: ค่ะเดี๋ยวนะคะพระอาจารย์คงสิบหรือว่าขอหยิบหนังสือพระอาจารย์หน่อย
1: ในระหว่างนี้นะครับคุณผู้ฟังเราก็รอคุณหน่อยแน่นะฮะหยิบหนังสือมานะเป็นคู่มือวิปัสสนาในการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวไม่ใช่สิเป็นหนังสือที่บ่งบอกถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมที่น้องหน่อยแน่เนี่ยไปปฏิบัติมาก็คือบท
0: วั
1: ส
0: ด
1: วด
0: ว
1: ม
0: ี
1: นต์และ
0: ระ
1: คว ำ
0: ง
1: แปล
0: วัดวีระวงสารามอยู่ที่อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ
1: อ๋อที่จังหวัดชัยภูมินะ
0: ใช่ค่ะ
1: บทสวดเขาสวดกันแบบไหนที่นั่นนะฮะเขาสวด
0: คือสวดปกติเลยคือถ้าเราเห็นเนี่ยแต่ว่าในทุกๆบทสวดเนี่ยจะมีคำแปล
1: ครับ
0: เพื่อทำให้เราเนี่ยแต่พอเราได้ฟังแบบเนี้ยอ๋อเราจะเข้าใจบทสวดที่เราพูดถึงมากขึ้นมากแล้วกำลังจะให้พี่บอยกับคุณผู้ฟังดูว่าเมื่อวิปัสสนาที่พระอาจารย์บอกอันนี้แล้วเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนาะกรรมฐานประกอบด้วย2 ส่วนคือฐานกับใจ
1: ครับ
0: การที่เราทำ12 จังหวะคือเราเอาจิตเนี่ยมีความตั้งใจอยู่กับการทำ12 จังหวะแต่พอเห็นปุ๊บว่ามันมีอะไรที่เข้ามากระทบนั่นคือเราเป็นผู้ที่มองเห็น
1: ครับ
0: แล้วเสร็จปุ๊บไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดคือหมายถึงว่าพอเราเห็นปุ๊บมันดับเลยทันทีแล้วมันก็จะมีสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความที่เราไปอินอยู่กับมันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละคือการยึดมั่นถือมั่นหรือทุกข์อุปาทานการทำ12 จังหวะในวันที่เราได้เข้าใจตรงนี้พระอาจารย์เลยทําให้เห็นว่าอ๋อ12 จังหวะเนี้ยมันคือความตั้งใจพระอาจารย์บอกว่าความคิดมี2 แบบคือคิดแบบที่เราไม่ตั้งใจคือมันโผล่เข้ามาเนี่ยเป็นความคิดแต่ความตั้งใจเราเอาความตั้งใจลงไปใส่ความตั้งใจนั้นคือสติที่เราลงไปใส่ปุ๊บสิ่งตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดไม่ผิดเลยถ้าเราตั้งใจการที่เราตั้งใจคิดงานเราจะโฟกัสอยู่กับสิ่งนี้แต
1: ค
0: ่
1: รับ
0: อะไรที่มันมาเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ห้ามเราไม่สามารถจะห้ามได้แม้จะเว้นความคิดถึงไม่ว่าจะเป็นเค
1: เส
0: รื่
1: ี
0: อง
1: ยง
0: นี้เสียงหรืออะไรก็ตามมันเข้ามาเนี่ยแต่เมื่อเราไม่ได้ห้ามมันได้ก็ปล่อยมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเราไปยึดอยู่กับมันและการเข้าอยู่กับ12 จังหวะตรงนี้มันคือการอยู่กับปัจจุบันนั่นเอง
1: นั่นเองทำไมถึงคิดว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเหมาะกับจริตเราคิดว่าเนี่ยมาถูกทางแล้วใช่ไหม
0: เพราะว่าจริงๆพอเราเข้าใจคอนเซปต์เนี่ยวันที่เรามานั่งพุทโธเนี่ยเราก็เข้าใจด้วยนะ
1: ตอนแรกอะพุทโธไปแล้ว
0: พุทโธไปแล้ว
1: แล้วมาเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ย
0: เพราะว่าเวลาที่เรานิ่งเนี่ยแล้วก็เกิดสมาธิเนี่ยบางครั้งมันมีความงดงามบางอย่างที่เกิดขึ้นในใจ
1: ครับ
0: นั่งสมาธิจนมีความรู้สึกปิติเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากกับความรู้สึกใจแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยก็ไม่จีรังอีกอยู่ดีเพราะทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ ทุกขังเพราะเดี๋ยวมันก็ไป
1: อันนี้จังทุกขังอนัตตาม
0: ันไม่ใช่ของเราแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ดีแต่การเจริญสติที่เป็น12 จังหวะทําให้เราอยู่กับความจริงที่เกิดขึ้นณปัจจุบัน
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับความทุกข์ที่เช่นเดี๋ยวนี้เป็นคนใจร้อน
1: จริตเราเป็นคนใจร้อน
0: ใจร้อนเป็นคนใจร้อนตั้งแต่เด็กๆคือหมายถึงเป็นคนทําอะไรเร็วซึ่งการใจร้อนบางทีทําให้เรายังไม่ทันได้ไตร่ตรองในสิ่งที่เราจะพูดออกไปแต่ตัวของการที่เรามีการฝึกเรื่องของจิตแห่งการมองว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยปุ๊บมันมาแล้วจากแต่ก่อนที่เราก็จะปล่อยเพราะเราเป็นผู้เล่นปล่อยมาแล้วก็เตะเตะเตะอย่างเดียวเฮ้ยถอยอ๋อไอความร้อนนั้นเนี่ยมันก็หยุดเร็วขึ้นอันนี้คือเราเอามาปรับใช้กับทั้งอารมณ์ของตัวเองแล้วก็รวมทั้งเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นความทุกข์ที่เราอยู่ในจิตใต้สำนึกที่มันเป็นปมในใจเนี่ยก็ซึ่งยังคงต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติไปตลอดเพรา
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ว
1: ั
0: ่
1: บ
0: ายิ่งมันเป็นปมที่ฝังอยู่ในใจมากๆมันความคิดนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยถ้าเราเห็นเราก็วางก็ได้ทำให้เราออกจากความทุกข์และค้นพบว่าโอ้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเพียงอย่างเดียวเลยคือการพ้นจากความทุกข์
1: ค
0: ไม
1: รับ
0: ่สอนอย่างอื่นที่เราเคยคิดจากตอนที่ย้อนไปตอนนั้นว่าเราอยากได้บุญล่าสุดเจอพระอาจารย์คันชิตพระอาจารย์คันชิตบอกว่ากล้าไหมล่ะเราลองทำอย่างเงี้ยโดยไม่ต้องเอาบุญหมายว่าดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาเราทํามันไปเพราะว่าแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่ให้ทําดีเพราะว่าการทําความดีมันดีของมันอยู่ในตัวและเป็นการเกื้อหนุน
1: ครับ
0: ให้โลกใบนี้ยังคงสามารถเพราะว่าเราต้องเกี่ยวข้องกันกับสังคมกับคนอื่นแต่พระอาจารย์บอกเพราะเรายังไปหวังเรายังไปคิดว่าเราจะต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งมันไม่ใช่หนทางเลยเรายังไปอยากได้อยากมีสุดท้ายก็กลับมาทุกข์หนักกว่าเดิมอีกเพราะเราไปหวังไปบุญตรงนั้นก็เป็นแนวทางที่ก็ต้องบอกว่าพระอาจารย์คันชิตเนี่ยทำให้เราเหมือนได้เกิดใหม่เลยค่ะพี่บอย
1: ครับคือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีจังหวะชีวิตแบบหน่อยแน่เนาะนะแต่พอฟังหน่อยแน่อธิบายแล้วก็เล่าในวันนี้เนี่ยคือมันก็ทําได้เห็นนะมันสัมผัสได้รู้สึกว่าธรรมะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับอย่างมือใหม่เขาควรเตรียมความพร้อมแล้วก็เริ่มต้นยังไงดีสําหรับการที่อยากจะมาเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแบบหน่อยแน่เนี่ยครับ
0: ค่ะมือใหม่จะเริ่มยังไงดีไหนน่าคิดว่าถ้าเรายังไม่เรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำคืออะไร
1: เหมือนกำลังหาตัวเองอยู่อ่ะ
0: ตัวเองอยู่
1: ใช
0: เร
1: ่
0: เราอาจจะไม่รู้มันเป็นเพราะว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้เข้าหาในเรื่องของธรรมะเนาะคือตอนแรกไหนน่าเข้าไปเนี่ยเพราะเราอยากได้อยากมีแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่เมื่อเราเจอทุกข์เราเชื่อว่าเมื่อเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์แบบไม่ว่าจะไปไหว้จะไปขอพรอะไรถ้าเรายังไม่ได้เจอธรรมะที่เป็นธรรมะโอสถแท้ๆเนี่ยความทุกข์นั้นมันก็จะยังไม่หายไปจึงอยากให้ได้มีโอกาสพบเจอครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องสำ
1: เร
0: ห
1: ิ
0: ร
1: ่
0: ั
1: ม
0: บ
1: ต้นจากตรงนี้ก่อนนะ
0: เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องจะหลงง่ายแล้วทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะแบบไม่ไหว้พระแล้วหรือว่าเลิกที่จะพูดว่าทำดีไม่เห็นได้ดีเลยทำดีทำไม
1: ครับ
0: ต่างเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่แนะแนวทางที่เป็นไปในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้
1: เ
0: า
1: ขาม
0: ี
1: เรียกว่าอาจจะยังไม่ได้เจอเนื้อนาบุญนะ
0: ไม่ใช่
1: ครูบาอาจารย์นี่เปรียบเสมือนเนื้อนาบุญของเรานะ
0: ในทุกๆเรื่องของชีวิตเลย
1: ครับ
0: ครูเนี่ยคำว่าครูเนี่ยคือผู้สร้างคือเรื่องจริง
1: คร
0: เพ
1: ั
0: รา
1: บ
0: ะเหตุนี้ไม่สามารถมาเล่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งการที่เราจะมาเป็นพิธีกรผู้ประกาศเราก็ล้วนมี

0: ครูเนี่ยนะเป็นเด็กนักศิลป์ด้วยนะคะก็จะมีครูมีครูของการสอนนาฏศิลป์ขอยกความดีความชอบและสิ่งตรงนี้ให้กับครูเพราะฉะนั้นก็หากต้องมีครู
1: ครับนะก่อนที่จะเป็นครูของตัวเองเนี่ยเราต้องมีครูที่ดีคอยชี้แนะเราก่อนนะฮะนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งก่อนและหลังเนี่ยนะความเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรอย่าบอกนะว่าที่ใจ
0: อันใจเนี่ยมันก็เราก็ยังไม่ได้หมดทุกนะแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นต่อแล้วเราจะเข้าใช้คําว่าเรามีความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
1: เข้าม
0: ี
1: ใจ
0: คว
1: ช
0: าม
1: ีวิต
0: เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ครับ
0: อีกแต่ซึ่งในความเป็นจริงถ้าคือพอได้มีโอกาสอย่างนี้ปุ๊บแม้บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้จําเป็นต้องหาเหตุผลด้วยบางคนอาจจะบอกว่าโอ้เป็นแบบนี้แล้วทําไมต้องแล้วไหนแน่ก็เป็นคนประเภทนั้นด้วยที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีเหมือนทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงถามแบบนี้แล้วเราก็จะค้นพบว่าเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดของมันแบบนั้นเองใจเราที่มันอ่อนโยนลงที่มันยอมรับต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพระอาทิตย์ที่มันขึ้นแล้วเราจะให้มันขึ้นอยู่แบบนั้นโดยที่มันไม่ตกเนี่ยมันก็จะเป็นความทุกข์เมื่อเราเห็นอ๋อเข้าใจเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นเองเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องจากจากใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะจากเป็นจากตายที่เราว่ามันเป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสเนี่ยวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันถ้าเป็นเช่นนั้นไปเสียเวลาทุกข์อยู่กับสิ่งที่มันไม่มีวันจะไปอยู่กับอดีตไปเพื่ออันใดอยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่มีอยู่กับคนที่อยู่ข้างเรากับคนที่อยู่ตรงหน้าเรากับงานที่อยู่ตรงหน้าเรามันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยงานในอดีตที่เราเคยรู้สึกภาคภูมิใจมันก็จะเป็นอดีตไม่มีประโยชน์อันใดที่เราจะไปแต่อาจจะเป็นกําลังใจที่เราสามารถจะเอามาเป็นประสบการณ์เพื่อจะไปต่อยอดได้แต่วันนี้เราก็ต้องเจองานใหม่สิ่งใหม่เรียนรู้ใหม่อยู่กับปัจจุบันแล้วพบว่าการที่ไม่ไปอยู่กับอดีตและไปใส่ใจกังวลอนาคตมากเกินไปนั่นคือปัจจุบันที่นี่แหละออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเลยเพราะปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่เราทุกข์กับเรื่องอดีตและอนาคตทั้งนั้น
1: ครับนี่ผมกับผู้ฟังเนี่ยคุยกับหน่อยแน่คนที่เป็นเวอร์ชั่นทรานส์ฟอร์มแล้วใช่ไหม
0: แต่คิดว่ายังไม่ได้เป็นผู้ดูที่เก่งมาก
1: โ
0: เ
1: อ
0: พรา
1: เค
0: ะว่าก็ต้องใช้ว่าเราไม่ได้อยู่ในจริงๆเราต้องฝึกไปให้มากกว่านี้แต่ด้วยภาระงานแต่ไหนแน่ก็ใช้การฝึกอีกอันนึงเนาะด้วยความที่หลังๆเราเล่นออกกำลังกายเป็นโยคะพิลาทิสเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นการเคลื่อนไหวนะ
1: ใช่มันคือการเคลื่อนไหว
0: เคลื่อนไหวและ
1: กับ
0: ก
1: ก
0: า
1: ล
0: ร
1: ายเป็นว่าการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวอ่ะมันจะทําให้เราอยู่กับอยู่ในชีวิตประจําวันได้อย่างเข้าใจเพราะว่าเราเคลื่อนไหว
0: ใช่เพราะว่าอาจจะเป็นจะใช้ว่าเรา
1: ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาก็ได้
0: แบบนั้นเพราะว่าการที่เราเอาตั้งใจแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ไปอยู่กับความคิดได้ง่ายกว่าตอนที่เรานั่งนิ่งๆแล้วเราพุทโธเพราะที่ลมหายใจหายไปแล้วเพราะตอนนั่งเนี่ยบางทีมันนิ่งซะจนลมหายใจที่เราบอกหายใจเข้าพุทโธลมหายใจมันหายไปเลยอ่ะปรากฏมันเกิดเป็นนิมิตอ้าวไปเลยคราวนี้หลงเลยคราวนี้ไปเลยโอ้ยวิมานความงดงามมันเปล่งประกายมันแบบโอ้ยปิติน้ำตาไหลพากเราก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วมันก็หายไปอ้าวกลับมาทุกข์เหมือนเดิม
1: คือพี่รู้สึกคือพี่เข้าใจว่าบางทีนะด้วยว่าเราเนี่ยต้องเผชิญกับสิ่งที่เข้ามากระทบกับเราอยู่เป็นประจำเนาะเพราะว่าเราก็เป็นสัตว์สังคมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดได้ว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยรู้สึกว่าเวลามันมากระทบแล้วถ้าเรารู้ว่าเราโมโหมันจะดับได้ไว
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะพี่บอยสรุปได้เนี่ยแหละเนี่
1: ม
0: ย
1: ัน
0: น
1: จะ
0: ะ
1: ดับได้ไว
0: ได้เพราะเราเห็นมันเร็วขึ้น
1: เห็นตัวเองนะ
0: เห็น
1: เห
0: ต
1: ็
0: ัน วเอ
1: ตัง วเองว่านี่ไม่ใช่เราจะดับได้ไว
0: แล้วโอ้โหพอพี่บอยพูดเรื่องเนี้ยว่า มันแล้ว

0: สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ใครเลยนะเรานึกถึงน้องเนเน่เนาะแล้วก็ได้เห็นวาจาหลายท่านได้โดยเฉพาะพระอาจารย์ขึ้นจำชื่อท่านไม่ได้แล้วก็ได้พูดถึงเพลงที่น้องเนเน่ย่อเนี่ยโด่งดังว่าเพลง
1: เพล
0: ส
1: ง
0: อ
1: ซ
0: ง
1: อมบี้ใช่
0: เป็นปรัชญาที่เอามาใช้ในเรื่องของการฝึกปฏิบัติได้มุมหนึ่งเหมือนกันว่าในยามที่เรากำลังอยู่ในโลกที่มีสงครามการที่เรากำลังต่อสู้มีฝ่ายตรงข้ามแท้ที่จริงโหถ้าเรามีสติตัวซอมบี้ที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยเรามองเห็นมันบางทีเราปล่อยให้สิ่งนั้นอะมันมาครอบงำซะจนเราไม่ใช่เราไม่ใช่คนแบบนั้นเราไม่แต่เราปล่อยให้กิเลสอะไรต่างๆที่มันอยู่ในหัวของเราในความคิดของเราเนี่ยแล้วคนที่ถูกเผาผลาญหรือเผาไหม้และทุกข์ที่สุดไอ้สิ่งที่เรากำลังตีไปด้วยความเจ็บให้เขาหวังให้เขาทุรนทุรายมีการใช้อาวุธยิงกันไปเราคือคนที่เจ็บตั้งแต่คนแรกที่เกิดความคิดนั้นนี่คือสิ่งที่อยู่ในเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีผู้เห็นที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยแหละจากการฝึกปฏิบัติเพราะเราต้องเป็นผู้เห็นนะแต่ที่ให้จับแล้วที่มันมีทั้งหมด12จังหวะเนี่ยถ้าเราได้ฝึกตามแนว
1: ก็
0: ทาง
1: ไหนลอง12จังหวะให้ดูหน่อย
0: มือเราก็จะนั่งจะนั่งข
1: ค
0: ั
1: ร
0: ด
1: ับ
0: สมาธิหรือจะนั่งธรรมดาก็ได้มือด้านขวาเราจะยกแบบนี้นะคะยกแบบน
1: ค
0: ี้
1: ร
0: ข
1: ั
0: ึ
1: บ
0: ้นหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาสอง
1: ครับ
0: มาไว้ที่ท้องสาม
1: ครับ
0: แล้วก็ยกทางฝั่งซ้ายขึ้นมาสี่
1: ครับ
0: เราอยู่ตรงตักห้าเอามาไว้ที่ท้องหกม
1: ค
0: ื
1: ร
0: อ
1: ับ
0: ถึงท้องขึ้นมามือขวาเจ็ด
1: อ่ะ
0: แล้วก็ยกขึ้นมาแปด
1: แปด
0: ลงไปเก้า
1: ครับ
0: สิบสิบก็คือวางไป11 12 13 14จังหวะ
1: 14จังหวะ
0: สี่จังหวะและเพื่อให้การทำเนี้ยมันได้เห็นอย่างลึกซึ้งคือเราจะพบว่าทุกการเริ่มมันมีจบ
1: ครับ
0: มันขึ้นจบแล้วก็ใส่ใหม่เอามาวางที่ท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ความตั้งใจลงไปทุกครั้งเราจะพบว่ามันจะไม่เพลินเราห้ามทำด้วยความเพลินเพราะถ้าเราทำด้วยความเพลินเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยความกิเลสของความครอบงำความคิดมันจะเข้ามา
1: แทรกเข้ามาแล้ว
0: และแทรกเข้ามาแล้วเอ้ยเราต้องตั้งใจอยู่กับสิ่งเพราะนี่คือปัจจุบันไงนี่คือปัจจุบันนี่คือปัจจุบัน
1: ถ้าสมมุติว่ากิเลสแทรกมาพอดีเราแก้ปัญหายังไงหยุดก่อน
0: ค่อยค่อยใช่ค่ะค่อย
1: ห
0: ค
1: ยุ
0: ่
1: ด
0: อย
1: ก่อน
0: กินข้าวทีละคำเหมือนอย่างนี้ไปค่อยค่อยเพราะต้องจบทุกอย่างต้องจบ
1: ครับ
0: ก็คือการอยู่กับมือ12จังหวะเนี่ยการเคลื่อนไหวที่ได้ทำเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าอ๋อกลับมาอยู่กับปัจจุบันและการทำอยู่ในรูปแบบแบบเนี้ยพอเราได้ทำเนี่ยนอกจากเราจะได้ฝึกทั้งวิปัสสนาและเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นในตัวด้วยแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะใช้สมาธิมาแล้วค่อยมีเรื่องอะไรแล้วค่อยมานั่งมองแต่พออันเนี้ยโอ้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยได้ทั้งวิปัสสนาและสมาธิในคราวเดียวจึงเป็นที่มาของการที่ได้ฝึกการเคลื่อนไหวแบบ14จังหวะค่ะ
1: ครับนะคุณผู้ฟังฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าได้อะไรเยอะมากนะกับความคิดมุมมองแล้วเป็นหน่อยแน่อีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ทรานส์ฟอร์มแล้วก็ได้นะฮะจริงๆก็อยากจะคุยกับหน่อยแน่ในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ด้วยแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้คุยในเวอร์ชั่นนี้แหละดีแล้วนะครับเพราะว่าในครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสมาร่วมแชร์และแลกเปลี่ยนด้วยนะคุยกันมาประมาณเกือบ40 นาทีแล้วนะครับหน่อยแน่เดี๋ยวขออนุญาตไปพักก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเหลืออีกประมาณ5 นาทีเนี่ยอาจจะคุยถึงอนาคตนะแล้วก็ข้อคิดคติธรรมอยากจะให้ฝากทิ้งท้ายไว้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวต

0: จลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหนีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
7: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากน้องหน่อยแน่นะครับวานิสซาสมัครสรุตนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง9 MCOT HD ช่อง30นะแล้วก็ยังเป็นผู้สร้างคอนเทนต์สายสาระเจ้าของเพจหน่อยแน่แชร์ข่าวมาเล่าถึงแรงบันดาลใจทางธรรมนะฮะผมไม่แน่ใจว่าหัวข้อที่เราได้กำหนดไว้นะครับอย่างในโปสเตอร์เราใส่ว่าเอ๊ะทำไมการปฏิบัติธรรมจึงเปลี่ยนดวงชะตาเราได้ถามหน่อยแน่ว่าเปลี่ยนไหมครับ
8: สำหรับหน่อยแน่คือเปลี่ยนเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินความเชื่อต่างๆในเรื่องของการกำหนดโดยลัคนาโหราศาสตร์ดวงดาวเป็นตัวกำเนิดว่าเราจะต้องเป็นไปในสิ่งนี้สิ่งนี้เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเป็นเวอร์ชันได้พบกับพระอาจารย์คันชิตเนี่ยหน่อยแน่มีความเชื่อในเรื่องของลัคนาต่างๆกันดูดวงซึ่งก็อาจจะเป็นไปอย่างที่ดวงชะตาที่มันเพราะว่าถ้าเราพูดถึงที่มาเนาะหรือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงดับหรืออะไรก็ตามด้วยเหตุของการเกิดต่างๆเนี่ย
7: ครับ
8: ก็ทำให้เราเป็นถึงทุกวันนี้เพราะถ้าเราอยู่ในหนทางแห่ง

0: ไม่ว่าเราจะกลับมาในโลกชาติหน้าหรืออะไรก็ตามเราอยู่กับปัจจุบันก็จริงแต่เพราะแม้กระทั่งพุทธประวัติเนี่ยมันก็จะต้องมีเหตุมีกรรมที่เคยทำให้ทำให้เราเป็นคนนี้นะแต่ทำให้พบว่าเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมดวงชะตาเปลี่ยนเพราะดวงชะตาไม่ใช่ผู้กำหนดเราอีกต่อไปแล้วผู้ที่กำหนดเราคือเราต่างหากที่เป็นผู้ที่เลือกที่จะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอาจจะมีกำหนดหนทางที่เราจะต้องไปเจอสิ่งนี้แต่เขาจะทำให้เราทุกข์หรือไม่ทุกข์ที่เราว่าเราได้รู้วิธีการปฏิบัติออกจากสิ่งนี้ได้ยังไงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเพราะเมื่อเราได้เจอว่าอ๋อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะถูกกำหนดไว้หรือไม่อย่างไรไม่มีเหตุไม่มีความจำเป็นอันใดที่เราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นเลยเพราะท้ายที่สุดเราต่างหากคือผู้ที่กำหนดชะตาของเรา
1: แม้กระทั่งเขาเรียกว่าจิตสุดท้ายในเรื่องของภพนี้ภพหน้าเราเองก็เป็นผู้กำหนดได้ถูกไหม
0: ใช่โอ้แต่ถ้าเรื่องภพนี้ภพหน้ามีโอกาสต้องได้คุยกับพระอาจารย์คันชิตเพราะว่าพระอาจารย์คันชิตเนี่ยเป็นพระนักเทศน์ที่เก่งมากๆในการพาจิตกลับบ้านซึ่งคอร์ส
1: จิ
0: ข
1: ต
0: อ
1: เ
0: ง
1: รื่
0: พ
1: อ
0: ร
1: ง
0: ะอ
1: แท
0: าจ
1: ้
0: ารย์คันชิตเนี่ยทุกครั้งเนี่ยนะคะจะใช้ชื่อว่ากลับมารู้สึกตัวเพราะทุ
1: หล
0: ก
1: ั
0: คร
1: ก
0: ั้ง
1: อ๋อ
0: ทุกครั้งที่เรากลับไม่ว่าทุกแม้กระทั่งจิตโดยจิตสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนหนึ่งเนี่ยมันผุดขึ้นมาเราไม่รู้สึกตัวเหมือนเพลงซอมบี้เลยที่เราไม่รู้เลยว่าเรากําลังคิดอะไรเราจะกลับมารู้สึกตัวอันเนี้ยคือการพาจิตกลับบ้านอย่างแท้จริง
1: ครับนะคุยมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอยากจะถามหน่อยแน่เหลือเกินว่าวางแผนของตนเองบนเส้นทางสายธรรมไว้ยังไงบ้างนะครับเพราะดูว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะสำหรับเนื้อหาแล้วก็ใจของหน่อยแน่ในวันนี้ครับ
0: หน่อยแน่คิดว่าธรรมะที่แท้จริงเนี่ยแม้กระทั่งคนใกล้ตัวของหน่อยแน่เองยังรู้สึกว่ายังไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับความรู้สึกที่หน่อยแน่บอกซึ่งส่วนซึ่งไม่รู้จะเล่าออกมาเป็นคําอธิบายยังไงว่าอ๋อพอเราได้ค้นพบความตื่นที่ว่าเนี้ยแล้วเราจะพนมมือแล้วก้มลงกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยได้แบบสนิทใจโดยไม่มีคำถามเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าเราจะไหว้เพื่อที่ให้เราชีวิตเราดีแต่ว่าโอ้ธรรมะสิ่งนี้มันประเสริฐมากๆเนี่ยแล้วมันเป็นปิติจากข้างในที่ว่าโหทำไมเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้ตรัสรู้ออกจากทุกข์ได้พบว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยมันคือที่สุดของการออกจากทุกข์ในโลกใบนี้ทั้งปวงเลยไม่ว่าจะแล้วพบว่าโอ้โหเราอยากให้คนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยได้รู้สึกซึ่งเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเราจะถ่ายทอดสิ่งเนี้ยออกไปยังไงเพื่อให้ได้มากที่สุดว่ามันคือธรรมะที่แท้จริงแต่ไม่ใช่การแค่ไปไหว้ขอพรหรือว่าการที่เราไปมูแล้วหวังว่าชีวิตของเราจะดีมากขึ้นเราอยากมีโอกาสได้เผยแพร่ตรงนี้ซึ่งเราก็หวังว่าเสียงของเราโอกาสที่เราได้มีคนติดตามของเราในช่องทางต่างๆทั้งหน่วยแน่แชร์ข่าวจะได้ใช้ช่องทางตรงนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทำให้คนที่มีความทุกข์อันแสนสาหัสและพบว่าไม่ว่าคุณจะไปขอพรจากพระเจ้าองค์ไหนแล้วก็ยังพบว่ามันยังไม่หายอยากให้เจอธรรมะที่แท้จริงแล้วคนพบว่าโอ้เมื่อเราได้เห็นธรรมะที่เราได้
1: ข
0: เร
1: อ
0: ีย
1: ง
0: น
1: แท้ใช่
0: เพื่อที่จะเห็นคนอื่นได้ออกจากความทุกข์มันก็เป็นความปรารถนาของเราในวันหนึ่งค่ะ
1: นะก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่าการให้กำลังใจกันแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วดวงชะตาของเราก็จะเปลี่ยนนะครับแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนเลยก็คือข้างในเราเนี่ยเห็นชัดๆนะฮะ ก็ขอให้หน่อยแน่เนี่ยเป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะฮะที่ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนานะควบคู่กับการทำงานนะเท่าที่หน่อยแน่เล่าให้ฟังเนี่ยก็พอจะเห็นแล้วล่ะครับว่าแผนในอนาคตของหน่อยแน่เนี่ยจะทำอะไรบนเส้นทางสายธรรมนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังก็เช่นกันนะครับผมเชื่อว่าคงที่จะมีพอได้ฟังวันนี้คงจะมีคำตอบในใจอยู่ไม่น้อยแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจไม่น้อยเหมือนกันจากสิ่งที่หน่อยแน่ถ่ายทอดนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับหน่อยแน่ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณพี่บอยมากๆค่ะ
1: ครับ
0: โอกาส
1: ค
0: จ
1: ระ ับ
0: ได้มาพูดคุยกันอีกในรายการนะคะ
1: ครับน้องหน่อยแน่นะครับวานิสซาสมัครสรุตนะครับผู้ประกาศข่าวช่อง9 MCOT HD ช่อง30แล้วก็ผู้สร้างคอนเทนต์สายสาระเจ้าของเพจหน่อยแน่แชร์ข่าวนะครับวันนี้ผมกับน้องหน่อยแน่ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับรายการท่องพุทโธวันนี้สวัสดีครับ
0: นี่ค่ะ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับในเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะในบ้านเมืองเรานั้นถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆแต่ดูจะเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหลายๆคนก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรือเปล่ามันเป็นนอมมันเป็นปกติทั่วไปหรือไม่ผมว่าถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดกันแบบนั้นอันตรายครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของการที่คนเหล่านั้นไปอยู่ในองค์กรต่างๆไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าว่าเราสามารถร่วมกันออกแบบระบบคนให้สามารถต้านทุจริตได้เราต้องทำกันยังไงนะครับคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยที่สำคัญตอนนี้ท่านดูแลในตำแหน่งของประธานมูลนิธิ Talent Thailand ด้วยนะฮะสวัสดีครับอาจารย์บวรนันท์ครับ
6: สวัสดีครับคุณวิชัยครับผู้ฟังรายการ Human Talk เช้าๆครับวันนี้เราคุยกันเรื่องหัวทั้งเรื่องหนักและเรื่องยากนะ
5: ใช่
6: นะในเรื่องของการบริหารคนเรื่องคนเนี่ยนะครับเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยก็เรื่องนี้แหละครับให้คนดีให้คนเก่งได้ดูแลเรื่องสำคัญของบ้านเมืองอ่ะครับแล้วก็ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของตัวทุจริตคอร์รัปชันนี่เราเห็นกันหมดเลยนะแล้วช่วงหลังเองเนี่ยเราก็ถ้าดูตามสื่อเนี่ยเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องของการบริหารคนนะครับคุณวิชัยแล้วเรื่องนี้มันก็เลื้อรังกันมานานแล้วอ่ะเวลาเราคุยกันทุกครั้งเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของตัวทุจริตคอร์รัปชันเราก็คุยกันด้วยความเจ็บปวดนะนะบางทีมันอยู่ในจุดที่เราเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเราอยู่ในจุดที่มันต้องจำยอมจำนนกับมันหรือเปล่าอ่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องของตัวดัชนีการรับรู้ทุจริตนะครับคุณวิชัยเวลาเราตามเรื่องนี้เราก็ตามด้วยความกังวลแล้วหดหู่นะดัชนีในเรื่องของตัวคอร์รัปชันเนี่ยสังเกตไหมครับตอนนี้เนี่ยเวลาเต็มร้อยเนี่ยเขาให้เราแค่34คะแนนเองอ่ะคุณวิชัย
5: น้อยมากน้อยจนน่าอายไม่ใช่คำว่าเขินนะครับมันน่าอายจริงๆนะครับอาจารย์
6: คือคุณวิชัยกับผมพูดไปก็หน้าแดงกันไปแหละ
5: ถ
6: ูกครับในมุมคือถ้าเรารับผิดชอบในเรื่องของอินเด็กซ์สำคัญตรงนี้นะเราก็รู้สึกเรากังวลนะ180ประเทศนะฮะตัวคอร์รัปชันอินเด็กซ์ของเราเนี่ยมันขึ้นมานะอยู่ในแรงที่107นะ
5: ครับ
6: มันน่ากลัวเวลาเราพูดถึงเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยถ้าเราไปมองประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าโอ้แรงกิ้งเราอยู่ในต่ำมากนะเราต่ำกว่าเวียดนาม40สิงคโปร์เนี่ยนะฮะคะแนนของเขาเองเนี่ยอยู่ที่โอ้โห80คะแนนเนี่ยนะญี่ปุ่น71คะแนนอย่างเงี้ยของเรา34เนี่ยนะเราต่ำกว่าอินโดต่ำเวียดนามอีกนะต่ำกว่ามาเลไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วจริงๆเหตุผลหนึ่งนะครับเหตุผลหลักๆเลยอ่ะคุณวิชัยมันก็กลับมาเรื่องของการบริหารคนรายการ Human Talk เราแหละ
5: ถูกต้องครับปัญหาต่างๆก็ล้วนจากคนเพราะฉะนั้นถ้าว่าจะแก้ก็แค่ไปที่ต้นต่อสาเหตุของปัญหาแล้ววันนี้เราดันมีคนที่ทำทุกทางเพื่อเข้าไปในการทุจริตกอบโกยโกงกินคอร์รัปชัน เราก็ต้องมีระบบใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์นะส่วนตัวเมื่อก่อนผมเคยเชื่อบุคคลครับผมเคยมองว่าอาจจะมีอัศวินม้าขาวจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่มาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ผ่านมาหลายสิบปีผมยืนยันว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่เชื่อผมคิดว่าระบบมันน่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าไหมครับอาจารย์นะ
6: คือใช่คุณวิชัยคือบางครั้งอ่ะบางทีคนดีๆเข้ามานะนะบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนมันไม่ดีเข้ามาอย่างเดียวนะคุณวิชัยใช่ไหมไอ้คนไม่ดีที่เข้ามาแล้วโลภต้องการอำนาจต้องการเงินเข้ามาเพื่อกอบโกยเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของตัวระบบที่มันทำให้การทุจริตคอร์รัปชันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะหรือในองค์กรเองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงคุณวิชัยบางทีมันเป็นเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องของระบบควบคุมที่มันอ่อนแอครับนะระบบภายในที่มันอ่อนแอนะครับแล้วก็มันไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังตรงนี้ครับตรงนี้มันก็ทำให้มันเกิดปัญหาแบบผมว่าลุกลามกันไปใหญ่มันเป็นตัวคูณไงแล้วยิ่งถ้าได้คนไม่ดีเข้ามาอยู่ในจุดสำคัญด้วยนะพื้นฐานโลภนะฮะนะต้องการเงินต้องการอำนาจนะบางทีโอ้มีความอยากส่วนตัวเข้ามานี่ไปกันใหญ่เป็นตัวคูณเลยครับคุณวิชัย
5: นะฮะคูณอย่างเดียวไม่พอกลัวยกกำลังด้วยเลยสิครับเพราะว่าผมเห็นในเรื่องของทฤษฎีของเขาเรียกอะไรครับเป็นกฎของการดึงดูดนะครับอาจารย
6: ์
5: คนดีก็ดึงดูดคนดีคนไม่ดีก็ดึงดูดคนไม่ดีแล้วถ้าหากว่าเราดูพลังของคนไม่ดีนี่มันแรงนะครับอาจารย์มันดึงดูดไอ้พวกคล้ายๆกันได้แล้วมันก็รวมเป็นกลุ่มเป็นกล้วยเป็นแก๊งเนี่ยครับอาจารย์ฮะแล้วมันก็ไปทำอะไรจากไอ้ที่ไม่ถูกกฎหมายเดินมาอยู่ในกลุ่มที่โอกาสจะถูกกฎหมายโอ้โหไม่ได้ครับผมว่าอันนี้อันตรายต่อประเทศชาติบ้านเมืองสังคมแล้วก็องค์กรอย่างบ้านเลยทีเดียวนะครับ
6: ใช่คุณวิชัยชวนผู้ฟังมานั่งคุยกันนะมานั่งชวนคิดกันครับว่าเราจะมาสร้างระบบเรื่องของคนยังไงบ้างอะนะที่จะไม่ทำให้องค์กรไม่ทำให้นะที่เราทำงานอยู่อะครับมันเกิดปัญหาเรื่องของตัวทุจริตนะครับแล้วก็เรียนอย่างนี้ครับคุณวิชัย
5: เรา
6: เคยตั้งคำถามไหมว่าในประเทศไทยเนี่ยทำไมปัญหาเรื่องของตัวทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันโอ้มันกลายเป็นอะไรอ่ะผมว่ามันกลายเป็นมะเร็งร้ายแล้วมันก็ลามไปเรื่อยๆนะคุณวิชัยทำไมมันเรื่องนี้มันแก้ยากจังเลยอ่ะ
5: นั่นสิครับ
6: ใช่ไหม
5: บางคนก็บอกว่าอาจารย์แก้ไม่ได้ยากครับแต่ว่ามีคนจริงจังจะแก้ครับแล้วบางคนพอลงมือจะแก้ปุ๊บ ก็มีแรงต้านเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันก็เลยสะท้อนว่าเราต้องได้เวลาในการจัดการปัญหาการทุจริตการโกงต่างๆอย่างจริงจังแล้วใช่ไหมครับอาจารย์
6: ใช่คุณวิชัยคือนึกภาพดูครับในเรื่องของการทุจริตคอร์
5: ร
6: ัปชันเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนประชาชนคนไทยนะดูปรากฏการณ์ตอนนี้เราก็มองว่าทำไมไอ้ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยทำไมต้นทุนการทุจริตคอร์รัปชันมันต่ำอย่างเลย
5: โอ้จริ ง
6: มันต่ำมากนะคุณวิชัย
5: ใช่คร
6: ับ โอ้โปรเซสของการดำเนินการเรื่องของการที่จะได้ลงโทษเนี่ยนานนานทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยนะฮะคือถ้าเป็นผมว่าเป็นบ้านเมืองอื่นเนี่ยมันออกไปก่อนแล้วคุณวิชัย
5: ผมว่ามันมีปัญหาแล้วคือถ้าเกิดเป็นบ้าน
6: มันมีปัญหาจริงๆคือต้นทุนในเรื่องของการคอร์รัปชันเราต่ำมากครับไม่ว่าจะเป็นบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการดำเนินคดีต่างๆเนี่ยทั้งแพ่งทั้งอาญาต่างๆเนี่ยมันล่าช้าไปหมดเลยครับ
5: ครับอาจารย์นะไอ้พวกนี้มันไม่กลัวอะไรด้วยนะฮะเพราะว่าดูจากข่าวติดตามข่าวปรากฏว่าก่อนอยากจะเข้าไปนะฮะก็ยอมจ่ายเงินครับอาจารย์พอมีข่าวแดงออกมาก็ยอมจ่ายเงินเพื่อจะดึงชื่อออกโอ้ยมันผมใช้คำหยาบไม่ได้ออกทีวีออกวิทยุนะครับอาจารย์นะมันสุดจริง
6: มันมาถึงจุดที่โอ้โหเราต้องมาช่วยกันนะซึ่งไอ้ปัญหาทุจริตเนี่ยผมก็เคยตั้งคำถามนะคุณวิชัย
5: คือ
6: ถ้าเรามองปรากฏการณ์ตอนนี้นะชวนคิดกันนะครับท่านผู้มีอำนาจว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยไว้มันแก้ยากจังอะอย่างเบื้องต้นนะคุณวิชัยสิ่งที่ทำให้มันเป็นกำแพงที่ทำให้การทุจริตคอร์รัปชันมันลามไปเรื่อยๆแล้วมันก็ขยายไปเรื่อยๆอย่างแรกเลยนะคุณวิชัย
5: ค
6: ือต้องยอมรับจริงอ่ะเมืองไทยมันแบบสังคมไทยเราอุปถัมภ์กันนะ
5: จริ งๆ
6: ใช่ไหมเราอุปถัมภ์กันนะเราใช้เน็ตเวิร์กใช้เส้นสายอ่ะนะพูดแบบก็ตลกอ่ะนะฮะโนฮาวไม่เท่าโนฮูหรอก
5: จริ ง
6: นะฮะรู้จักใครสำคัญที่สุดแล้วบางทีเนี่ยระบบเองเนี่ยผมเองนั่งคุยนะฮะในการประชุมเนี่ยในการประชุมระดับประเทศเนี่ยเราจะทำไงให้เรื่องระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยระบบเรื่องคนของภาครัฐเนี่ยการเมืองเข้ามาแทรกแซงไม่ได้อะของเราที่การเมืองแทรกแซงได้ชัดมากนะครับแล้วยิ่งมีระบบการตรวจสอบที่มันไม่เข้มแข็งอ่ะการตรวจสอบเนี่ยไปตรวจสอบในจุดที่มันหยุ่มหยิมไง ยุ้มยิ้มเล็กๆด้วยน้อยแทนที่จะไปโอ้โหเป็นตรวจสอบในเชิงที่มันอิมแพคแรงๆเนี่ยสทงเข้าไปเจาะเข้าไปจับเนี่ยหน่วยงานที่แบบองค์กรอิสระที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไปจุดที่ใหญ่ๆแล้วทำให้มันเร็วอ่ะคุณวิชัยทำให้บทลงโทษมันเด็ดขาดมันเร็วเหมือนจีนเนี่ยเหมือนเวียดนามเนี่ยนะแบบนั้นนะครับ
5: นะขออนุญาตแบ่งปันได้ไหมครับคือในมิติของสิ่งที่เราเห็นจนคุ้นตาคุ้นเคยกันนั่นก็คือว่าเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเรียกว่ามันแดงมันโฉบมาปุ๊บเนี่ยถ้าในส่วนของภาครัฐก็คือจัดแจงย้ายซะพวกที่มีปัญหาตรงนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งถ้าว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นแปลได้ว่าเขาถูกผิดไม่รู้แต่ว่าเขากำลังถูกต้องเข้าสงสัยอยู่ใช่ไหมครับจากนั้นตั้งคณะกรรมการครับตั้งคณะกรรมการเสร็จตั้งคณะอนุกรรมการครับอาจารย์ชาติกว่าสองชาติครึ่งยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับและที่สำคัญคือคนที่ตรวจสอบเนี่ยบางองค์กรที่เขาคาดหวังสูงดันมีคนไม่ดีอยู่ในนั้นอีกอาจารย์ใช่ไหมฮะโอ้โหเรื่องใหญ่โกโซบิ๊กมากเลยอาจารย์มีคำแนะนำยังไงครับ
6: อย่างที่เรียนไงครับคุณวิชัยมันผมว่ามันเป็นตัวคูณเข้าไปเลยล่ะเราก็กลับมาที่เดิมไงสุดท้ายเนี่ยไอ้คนที่มันทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเอ๊ะทำไมต้นทุนมันต่ำจังเลยวะนะลงโทษก็โอ้ยอีก3ปีอีก5ปีหรือบางทีเนี่ยไม่มีทางกันครับเดี๋ยวผมบินไปต่างประเทศดีกว่าเน
5: า
6: ะแบบนี้แหละครับใช่ไหมฮะโปรเซสก็ยาวนะครับนะคือกระบวนการแบบนี้มันทำให้คนเนี่ยนะถ้าเป็นภาษาแบบนะบ้านบ้านก็บอกได้ใจไงคุณวิชัย
5: เหลือง
6: ใช่ไหมฮะมันได้ใจมันเหลืองไม่เห็นเป็นไรเลยผมไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเหล็กร้อนเนี่ยบอกว่าเหล็กแดงร้อนๆเนี่ยผมจับไม่เห็นร้อนเลย
5: ใช่ม
6: ัน
5: ใส่ถุงมือได
6: ้นะหรือบางคนจับก็ร้อนนะบางคนจับก็ไม่ร้อนเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ครับมันหลายมาตรฐานเหลือเกินเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
5: ต้องหาทางออกใช่ไหมครับอาจารย์
6: ต้องหาทางออกคุณวิชัยคือชวนคุยวันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าอะไรครับเราคงเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทำได้ก่อนสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราการบริหารจัดการภายในองค์กรเราเองครับผู้ฟังรายการของเราเนี่ยเป็นผู้บริหารเยอะนะไอ้ปัญหาคอร์รัปชันปัญหาเรื่องของตัวทุจริตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลอย่างเดียวอะแต่ต้องทำให้ระบบเองเนี่ยมันมีความโปร่งใสมันมีความน่าเชื่อถือแล้วมันทำให้ระบบเนี่ยระบบบริหารคนเนี่ยสามารถจัดการกับเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแล้วป้องกันตั้งแต่นั่นเนิ่นได้คุณวิชัย
5: เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยขององค์กรท่านสังคมและประเทศชาติอาจารย์บวรนันท์ช่วยชี้ทางหน่อยครับออกแบบระบบกันยังไงดีครับอาจารย์ครับ
6: ใช่ไหมคือเราให้ดูอย่างนี้ก่อนคุณวิชัยชวนผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับว่าท่านผู้บริหารครับลองกลับไปแล้วก็นั่งทบทวนครับนั่งทบทวนมาชวนคุยก็ได้ชวนผู้บริหารมานั่งคุยกันในทีมก็ได้นะครับชวน HR มานั่งคุยกันในทีมว่าในเรื่องของการบริหารคนเนี่ยนะอันไหนมันเป็นจุดเสี่ยงครับเรื่องไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงในเรื่องของการบริหารคนตั้งแต่เข้าจนออกเลยอ่ะคุณวิชัยตั้งแต่ high to retire เข้าจนออกผมยกตัวอย่างนะมันมีจุดเสี่ยงเต็มไปหมดนะคุณวิชัยในชีวิตจริงๆเลยนะตั้งแต่เรื่องอะไรครับตั้งแต่สรรหาและคัดเลือกคุณวิชัยเสี่ยงไหมเสี่ยงนะแล้วไอ้แย่ปัญหาของภาครัฐตอนนี้ที่เราเจอกันอยู่เนี่ยไอ้การปกครองไอ้การสอบท้องถิ่นเนี่ยตั้งแต่อะไรการฝากคนเข้าทำงานนะตั้งแต่ซื้อขายตำแหน่งกันนะซื้อขายตำแหน่งกันเนี่ยหรือการคัดเลือกที่มันไม่ยึดหลักความสามารถเนี่ยนะดูเรื่องของนามสกุลใครนามสกุลใครออกมาเนี่ยโอ้ยนักการเมืองเต็มไปหมดเลยเจ้าใหญ่ในโตนี่สอบได้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรครับนี่คือจุดแรกก่อนประเมินความเสี่ยงเรื่องการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งแหละตั้งคำถามกับตัวเองก่อนครับว่าการแต่งตั้งกับเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเราใช้อะไรเราใช้ข้อมูลไหมหรือใช้ระบบอุปถัมภ์ครับนะใช้ใครเน็ตเวิร์กใครพวกพ้องคนไหนอะไรไงบ้างหรือไอ้ระบบการแต่งตั้งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของเราในปัจจุบันเนี่ยมันถูกแทรกแซงโดยผู้มีบารมีหรือเปล่าอ่ะนะถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจได้ไหมหรือบางทีเรื่องมาเอาเรื่องการประเมินผลงานนี้ครับคุณวิชัยไอ้ระบบประเมินผลปัจจุบันเราใช้อะไร
5: คร
6: ับ เราใช้วิธีนะจากความสัมพันธ์ส่วนตัวไห
5: ม
6: ก็มีนะบางองค์กรเนี่ยใช้ระบบเรื่องการประเมินผลงานเนี่ยเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวฟอร์สอย่างหนึ่งอ่ะนะเป็นฟอร์สในเรื่องของการคุมแล้วไม่ได้สนใจอะไรเลยว่าผลงานจะเป็นแบบไหนเกณฑ์การประเมินเป็นแบบไหนดูเรื่องตอบสนองผลประโยชน์ส่วนตัวผมหรือเปล่าล่ะ
5: น
6: ั่
5: นแหละ
6: ใช่ไหมใช้อคติเข้ามาในการประเมินไม่ได้ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือแม้แต่ การพัฒนาพนักงานเนี่ยมีโอกาสทุจริตไห
7: ม
6: มีนะคุณวิชัยมีนะฮะเวลาจัดอบรมเนี่ยโอ้
7: โห
6: มีเงินทอนไหมล่ะ
7: น
6: ั
7: ่นสิครับ
6: มีเงินทอนไหมนะหรือบางทีนะจัดจริงไหมล่ะคุณพี่ชาย
7: จัดทริปอบรมทริป
6: จัดทริปก็มีใช่ไหมฮะ
7: ใช่คร
6: ับ เชิญไอ้วิทยากรก็อะไรฮะคือไม่ต้องสนใจความรู้ความสามารถนะพวกกันไม่ต้องสนใจเนื้อหาสาระเนี่ยผมมาพวกกันนะไม่ได้ต้องวัดหรอกนะ return on invest impact เป็นยังไงบ้างนะอบรมแล้วจะเปลี่ยน behavior ได้หรือเปล่าเปลี่ยน knowledge skill ได้ไหมไม่ต้องสนใจหรอกครับนะนะใช้งบไปก็ไม่คุ้มเลยครับนะหรือบางทีเรื่องโดยเฉพาะที่เราคุยกันเนี่ยเรื่องระบบเรื่องบริหารวินัยจริยธรรมนะครับลงโทษเท่าเทียมกันไหมนะหรือบางที process ได้ช้ามากช้ามากแล้วถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยผมเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคุณนิชัยถ้าเป็นภาคธุรกิจนะเป็นองค์กรเอกชนเนี่ยเวลาผมนั่งทำงานเวลามันมีปัญหาเรื่องนี้คือหลักในเรื่องของเตารีดร้อนสีแดงเนี่ยเวลาจับปุ๊บวินัยร้ายแรงเนี่ยนะมันร้อนทันทีอ่ะและทันทีด้วยนะทันทีคืออะไรครับนะเราไม่นานนะครับวันเดียวก็ไปแล้วนะวันเดียวก็ไปแล้วครับแขวนเอาไว้ก่อนยังได้เลยแต่ของเราเนี่ยโอ้โหโปรเซสมันเยอะแยะไปหมดนี่คืออะไรครับนี่คือความเสี่ยงอ่ะ
7: ใช่อ
6: ยากจะให้ทั้งผู้บริหารครับลองใช้โอกาสที่รายการ Human Talk เราเนาะกระตุกความคิดตรงเนี้ยลองกลับไปฮะลองกลับไปย้อนดูว่าระบบบริหารคนเราเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ย
7: คร
6: ับ เรามีโอกาสในเรื่องปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมั้ย
7: ใช่ฮะแล้วถ้าว่าองค์กรมีการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบทุจริตในองค์กรบริษัทต่างๆนี่จะดีมั้ยครับอาจารย์
6: มีอยู่
7: แล้ว
6: ใครถ้าบริษัทอยู่ในผมเชื่อว่าถ้าบริษัทที่อยู่ใน listed ตลาดหลักทรัพย์นะนะสิ่งหนึ่งที่จะต้องถูกกำหนดให้มีก็คือมีระบบการตรวจสอบภายในครับ
7: โอ้ต้องอย่างน
6: ั้
7: น
6: แล้วในแง่ของตัวหลักการคืออะไรครับจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในอ่ะขึ้นตรงเลยนะขึ้นตรงกับกรรมการบริษัทเลยฮะนะคือขึ้นตรงกับผู้มีอำนาจใหญ่สุดนะครับเพื่ออะไรครับเป็นเรื่องของการเช็คบาลานซ์ไงนะเช็คบาลานซ์เพื่อไม่อะไรครับเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีคนคอยมาตรวจตาตรวจเรื่องของตัวการนะการบริหารจัดการของผู้มีอำนาจทั้งหลายในองค์กรเนี่ยเรื่องนี้เป็นการป้องกันความเสี่ยงนะฮะเรื่องหนึ่งนะครับคุณวิชัยแล้วคราวนี้ผมย้อนกลับมานะประเด็นที่คุณวิชัยถามเนี่ยนะว่าแนวทางในการป้องกันเนี่ยมันจะมีแนวทางในการป้องกันยังไงบ้าง
7: นั่น
6: แหละครับผมชวนคิดนะชวนคิดว่าเอ๊ะถ้ามีผู้บริหารในภาครัฐมีนักการเมืองที่มีความเป็นผู้นำและเสียสละจริงๆอยากจะปฏิรูประบบราชการเนี่ยนะฮะอยากจะยกระดับเรื่องการบริหารคนเพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เราอยู่ตอนนี้ทำยังไงบ้างนะฮะผมเสนอนะผมเสนอคุณวิชัยอย่างแรกเลยไอ้คำว่าระบบเมอริตเนี่ยระบบคุณธรรมเนี่ยระบบนะคุณธรรมความสามารถเนี่ยใช้มันจริงๆจังๆหน่อย
7: จริ งจ
6: ัง
7: เลย
6: อย่าดีแต่พูด
7: นั่นเลยครับ
6: เราบริหารคนด้วยระบบคุณธรรมและความสามารถแต่ในความเป็นจริงเลยเส้นสายเต็มไปหมดเลยครับ
7: เยอะ
6: นะฮะเส้นสายยัดส่งยัดไส้กันเต็มไปหมดแล้วจับส่งสอบนี่เห็นกันคาตากันไปหมดเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนี้ไม่ต้องสนใจอะไรเลยฮะโวบิ้งนักการเมืองคนไหนอะไรไงบ้างอ่ะคือเนี่ยแหละครับคำพูดว่าคือต้องพูดและทำอ่ะคุณวิชัยนะอย่างที่สองนะวิธีการที่สำคัญเนี่ยคือผมเชื่อมั่นในเรื่องของ transparent human resource management ทำให้ระบบบริหารคนมันโปร่งใสครับแล้วก็ใช้เมื่อกี้เนี่ยไอ้จุดเสี่ยงที่มันโอกาสทุจริตเนี่ยคำถามคือของเราสามารถทำให้มันโปร่งใสได้ไหมคำว่าโปร่งใสมันหมายถึงอะไรครับอธิบายได
7: ้
6: มีข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบครับเวลาสอบคัดเลือกมันไม่ผ่านเนี่ยถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะอะไรครับอธิบายได้ไหมครับ
7: อธิบายได
6: ้ไอ้ที่คะแนนวิชาที่มันเป็นศูนย์เนี่ยศูนย์เพราะอะไรอธิบายได้ไหมคือถ้ามันอธิบายได้เนี่ยทำทุกๆเรื่องครับสรรหาคัดเลือกเรื่องประเมินผลแต่งตั้งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยทำให้มันโปร่งใสอธิบายได้ฮะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ชัดเจนเลยนะว่าไอ้ตำแหน่งสำคัญเนี่ยถ้าใครจะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยนะ success profile คุณเป็นยังไงบ้างคุณต้องมีความรู้อะไรคุณต้องมีทักษะอะไรคุณต้องมีประสบการณ์โครงการตรงไหนทำได้จริงๆยังไงบ้างนะครับทำให้มันชัดเจนไปเลยแล้วทุกอย่างของการบริหารคนครับคุณวิชัยเดี๋ยวนี้ AI โอ้โหมันยุค AI อ่ะคุณวิชัย ไอการที่เราจะใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงหลักฐานในการบริหารคนเนี่ยมันทำได้ง่ายมากนะคุณวิจัย
7: จริงอาจารย์
6: นะแล้วเดี๋ยวนี้นะถ้าข้อมูลข้อที่จริงไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาแฮกกันเลยนะก็มีแฮกล่าสุดมีแฮกนู่นแฮกนี่ใช่ไหม
7: เยอะแยะไปหมดเลย
6: นะฮะระวังโดนแฮกเรื่องการบริหารคนนะว่าเป็นไง เปิดเผยหลักเกณฑ์ให้มันชัดนะไอ้แต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งคัดเลือกนะและอีกตัวหนึ่งที่สำคัญที่มันช่วยได้คุณวิชัยเรื่องการใช้คณะกรรมการอิสระในการบริหารคนนะครับคุณวิชัยแต่นี่ก็ต้องระวังนะ
7: อ
6: ย่าล
7: ื
6: มพูดตัวเองไง
7: ครับผม
6: เรื่องมาสอบก็กวนตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะ
7: นั่นเลย
6: นะฮะอดีตอธิบดีนั้นอดีตอธิบดีที่อยู่กวนอยู่ในเนี้ยนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็เป็นแบบเดิมๆอ่ะนะฮะแบบเดิมๆอีกตัวนึงสำคัญมากนะครับคุณวิชัย
7: ครับอาจารย
6: ์การเป็นผู้นำมันต้องเป็นแบบอย่างเนี่ยนะต้องทำให้ผู้นำเนี่ยนะเขาเป็นแบบอย่างเรื่องจริยธรรมอ่ะครับ
7: ใช่
6: นะพูดยังไงทำอย่างนั้นเป็นต้นแบบในเรื่องของตัวทำงานให้มันโปร่งใสอ่ะ
7: คร
6: ับ นะทำงานให้โปร่งใสคลองตัวเองให้ดีครับแล้วช่วงหลังเองผมเรียนกลับมาจุดหนึ่งนะคุณวิชัยตอนนี้เนี่ยยืนยันนะครับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันรู้หมดนะคุณวิชัย
7: ดี
6: นะโปรเซสมันไปกองอยู่ตรงไหนจุดไหนนะครับเรื่องของตัวปัญหาเรื่องของตัวเงินทองต่างๆเนี่ยถ้าผมมันจับได้หมดเนี่ยตอนนี้เรื่องผลงานมันทำได้หมดนะครับหรือบางทีเนี่ยก็ต้องทำให้ระบบการบริหารจัดการภายในบริษัทของเราเองคุณวิชัยมันมีระบบร้องเรียนแล้วก็คุ้มครองให้มันชัดเจนอ่ะคุณวิชัยแล้วระบบคนอีกตัวหนึ่งนะที่สำคัญมากคุณวิชัย
7: ค
6: ือทำให้ระบบบริหารคนเนี่ยมันหมุนเวียนได้อ่ะครับคุณวิชัยมันโรเตทได้อ่ะผมยกตัวอย่างนะถามว่าถ้าเราหมุนเวียนตำแหน่งงานเงี้ยนะไม่ใช่แบบให้คนอยู่เดิมๆนานๆอย่างเงี้ยนะเป็นไงครับพักร้อนไปหมุนเวียนไปมันเห็นหมดไงว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นจริงไหม
7: ปล่อยไว้นานๆนี่จากคนธรรมดาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยนะครับอาจารย
6: ์ใช่ใช่มันมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็มไปหมดไงคือบางทีไอ้คำว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่มันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ระดับบนๆระดับบนๆนี่ย้ายบ่อยนะ
7: คร
6: ับ ระดับล่างๆนี่อยู่กันเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรยิ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นนี่อยู่กันเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยอ่ะ
7: ใช่เลย
6: ไม่ต้องอยู่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่สุดท้ายเป็นไงฮะบางทีถ้าระบบการควบคุมการตรวจสอบไม่ดีนะ
7: คร
6: ับไปกันใหญ่เลยครับแล้วก็สุดท้ายครับคุณวิชัยที่สำคัญมากๆเลยครับคือต้องทำวัฒนธรรมการทำงานที่ยอมรับไม่ได้กับการทุจริตครับ
7: จริ งคร
6: ับ แล้วบางทีสิ่งที่เราเจอกันคืออะไรไอ้คนนั้นทุจริตก็เรื่องของเองแหละไม่ยุ่งนะฮะพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเซฟกว่าอย่างเงี้ย
7: ใช่จริง
6: เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ทำให้ถ้าเราทำได้เนี่ยมันจะทำให้ระบบบริหารคนในบริษัทในองค์กรของเราครับมันช่วยทำให้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันน้อยลงอ่ะหรือไม่มีเลยอ่ะคุณวิชัยอันนี้ก็เป็นความปรารถนานะคือถ้าเมื่อไหร่อย่าลืมนะครับคุณวิชัยเวลาเจอปัญหาเรื่องของตัวทุจริตทีเนี่ยโหต้นทุนองค์กรมันสูงนะ
7: จริงครับ
6: เรื่องขวัญกำลังใจคนนะครับเรื่องการทำงานประสิทธิภาพต้องมานั่งเสียเวลากับการสอบวินัยอย่างเงี้ยภาพลักษณ์องค์กรเสียอีกต่างหากอย่างเงี้ยความเชื่อมั่นของคู่ค้าไม่เหลือเลยครับตอนเนี้ย
7: คร
6: ับนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับคุณวิชัยที่ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องของการบริหารคนเรื่องนึงอ่ะเราต้องพยายามประเมินองค์กรตัวเองครับว่าตอนนี้เนี่ยระบบบริหารคนของเรามีระบบไหมหรือ
7: ร
6: เรายังมีความเสี่ยงสูงนะเราโฟกัสเราพึ่งพาที่คนอ่ะพอพึ่งพาที่คนเนี่ยบางทีเคสใหญ่ของล่าสุดเคสของคุณโน้ตอุดมใช่ไหมฮะที่แบบเกิดขึ้นมาเนี่ยเชื่อใจคนมันไม่มีระบบนี่ไปเลยนะไปทั้งพรเลยอ่ะคุณวิชัย
7: มันก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะแยะในสังคมนะครับอาจารย์จริงๆจริงๆอยากจะคุยกับอาจารย์ต่อแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะแวะไปที่ในส่วนของบริหารคนเรื่องง่ายในเพจของอาจารย์บอยนะครับตรงนี้ว่าเรื่องของเขาเรียกว่าปัจจัยทางด้านอาวุโสครับอาจารย์ยังคงนำมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไหมครับอาจารย์ครับ
6: อาวุโสอ่ะนะฮะผมใช้คำว่า seniority อ่ะยังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับความสามารถหรอกคุณวิชัย
7: เอาเลยต้องอย่างนี้เลย
6: นะฮะแต่อย่างที่เรียนนะฮะว่าเวลาเราประเทศไทยเราอะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะหรืออื่นๆเนี่ยเราชอบใช้ปัจจัยในเรื่องของตัวความสามารถโดยที่แหละเป็นแค่วาทกรรมอะ
7: คร
6: ั เป็นแค่วาทกรรมที่เราจะเอาพรรคพวกเราเอาเน็ตเวิร์กเราอ่ะขึ้นสู่ในตำแหน่งสำคัญคนๆนี้ถึงอาวุโสไม่ถึงอาวุโสอยู่ในระดับท้ายแต่เขามีความสามารถแล้วไงอ่ะความสามารถยังไงอ่ะครับมันไม่ชัดแล้วสุดท้ายแกมันก็ข้ามหัวนะพอข้ามหัวกันเป็นไงครับบางทีมันไม่ใช่เป็นแค่ความสามารถจริงๆอ่ะมันเป็นทั้งความสามารถที่มาจากเน็ตเวิร์กยังไม่พอยังเป็นคนไม่ดีอีกด้วยอ่ะไปกันใหญ่เลยเราได้คนไม่เก่งคนไม่ดีเข้ามาจริงๆเนี่ยมาอยู่ในจุดสำคัญนะครับใน critical position เนี่ยนะองค์กรไปต่อไม่ได้หรอกครับคุณวิชัย
7: นั่นสิครับโอ้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่ๆมากๆทีเดียวนะครับอาจารย์แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุยต่อได้อยากจะคุยต่อประเด็นนี้แต่ว่าก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะครับขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2512ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทนี้มาฝากกันในตอนท้ายรายการนะครับอาจารย์ครับในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

0: โอ้การส่งเสริมคนดีนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับอาจารย์ครับ
1: ผมกราบเลยฮะนี่คือประโยคทองคำเลยนะครับ
0: ครับ
1: ที่จะทำให้เราสามารถปฏิรูปประเทศได้แหละคุณวิชั
0: ค
1: ย
0: รับอาจารย์
1: แค่รับฟังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยมาปฏิบัติใช้อ่ะ
0: ใช่คร
1: ค
0: ับ
1: ือประโยคนี้เป็นประโยคที่เราคุ้นมากนะครับ
0: ครับ
1: แต่คำถามคือเราใช้กันจริงมากน้อยขนาดไหนแล้วสุดท้ายที่พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9เราครับมันทำให้เห็นว่าการปฏิรูประบบคนเนี่ยมันคือการปฏิรูปประเทศการพลิกโฉมองค์กรจริง
0: ครับ
1: ๆนะเพราะว่าสุดท้ายครับคือประเทศองค์กรก็คือไม่ได้มีชีวิตนะเนาะถอดมนุษย์ไปมันก็ไม่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเป็นแผ่นดินเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําให้ประเทศเราเป็นแบบไหนเนี่ยมันคือเรื่องของตัวคนทั้งสิ้นครับ
0: ครับ
1: ให้คนดีให้คนเก่งได้ปกครองบ้านเมือง
0: อาจารย
1: น
0: ์
1: ี่
0: ครั
1: ค
0: บ
1: ือสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตามเนาะ
0: ครัน บ
1: ะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่เราจะเปลี่ยนประเทศเราให้ดีกว่าเดิมได้จริงๆครับคุณวิชัย
0: อีกหนึ่งคำถามตอนท้ายจริงๆคือแล้วเราจะทำยังไงให้คนดีคนเก่งนั้นมีความกล้าที่จะเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าในบ้านเมืองในสังคมเวลาที่เราดูในโซเชียลเราก็รู้นะครับคนไหนลักษณะไหนอุปนิสัยยังไงกระบวนนิสัยเป็นยังไงเนี่ยนะครับนะฮะออกมาบางทีนี่หยาบคายมากเลยนะครับเป็นผู้หญิงก็ด้วยอะไรผู้ชายก็ด้วยมันออกมาแบบนี้แล้วคนดีคนเก่งจะมาสู้ปากไอ้พวกนี้ได้ยังไงครับอาจารย์มีใครกล้าไหมฮะ
1: คือเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนนะคุณวิชัย
0: ค
1: ือในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราก็จะมีโอกาสนะทุกๆ4 ปีเนาะนะฮะทุกๆรอบเนี่ยใช้ดุลยพินิจไตร่ตรองให้ดี
0: ค
1: ือสำคัญนะครับเพราะว่าเราเลือกคนแบบไหนเนี่ยเราก็ได้ประเทศแบบนั้นแหละเราก็ได้ policy maker ที่ไปกำหนดนโยบายประเทศแบบนั้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องให้โอกาสนะคนดีคนเก่งไม่ใช่เป็นแค่ฉับฉวยอะไม่ใช่เป็นแค่เขาเป็นพรรคพวกเรานะฮะเขาซีกับเราแต่เราไม่ได้สนใจว่าเบื้องหลัง behind the scene เนี่ยเขาเป็นอะไรยังไงบ้างเขาโปร่งใสเขามีความรู้ความสามารถมากพอไหมตรงนี้สำคัญครับที่จะทำให้เราประชาชนคนหนึ่งอะสามารถนะใช้สิทธิ์ของเราอ่ะในการบริหารจัดการประเทศเปลี่ยนองค์กรให้ดีกว่าเดิมได้ครับเปลี่ยนประเทศได้ดีกว่าเดิมได้
0: เริ่มต้นด้วยการเขาเรียกปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนกันก่อนนะครับผู้ฟังครับเดี๋ยววันนี้27 กันยายนคุณต้องเลือกคนดีทีมงานที่มีประสิทธิภาพนะครับฝากเอาไว้เลยครับ15 16 17 18 19 20 21ให้อาจารย์อันนี้ต้อง
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: เพราะว่าท่านเหล่านี้นั้นผ่านการคัดสรรมาแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่เราต้องให้คนมีความสามารถคนดีๆเหล่านี้เข้ามามีส่วนในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวผมไปติดตามต่อในเพจบริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยตอน8 โมงเช้านะครับขอบคุณอาจารย์ฮะและเดี๋ยวคุยกันใหม่ครับขอบคุณ
1: ขอบคุณคุณวิชัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับช่วงหน้าพบกับดร.ในอาจารย์เจ้าชายครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: 1สัปดาห์มี7 วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เสียงอะไรอ่ะ
9: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
8: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
9: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอลโมโรรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
10: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
0: กลับเข้ามาสู่ Human Talk ครับเช้าวันที่19กรกฎาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรัฒนีวงศ์ครับเบอร์ที่2ที่ทุกท่านรอกันอยู่นะครับกับดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีครับสวัสดีครับคุณดนัยครับ
11: สวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับ
0: ครับก็เช้าๆนี้ก็ยังมีข่าวดีๆไม่ให้เราปลาบปลื้มใจนะฮะแล้วเราก็คงจะเป็นตัวอย่างที่จะมาพูดมาคุยกันในวันนี้นะครับคุณดนัยฮะโดยเฉพาะผลงานของน้องๆเด็กๆและเยาวชนคนไทยครับผม
11: โอ้ดีเลยฮะก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวดีก่อนนะครับคุณวิชัยก็วันเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยเรามีโครงการตามรอยพระราชานะครับ New Gen Change the World คนรุ่นใหม่ใจเปลี่ยนโลกด้วยศาสตร์พระราชานะฮะ25-26กรกฎาคมนะครับเราจะไปที่อ่าวคุ้งกระเบนนะครับกิจกรรมที่จะชวนทุกท่านร่วมได้เลยนะฮะก็คือการปล่อยปลากระพงนะฮะ 2,874 ตัวนะฮะคุณวิชัยก็อาจจะสงสัยว่าทำไมปล่อย2874ใบหวยหรือเปล่า
0: ต้องมีในยะมี
11: ก็คือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะฮะแล้วก็พระองค์74พรรษานะครับจึงปล่อย2874ตัว
0: คร
11: ับ
0: ผม
11: นะฮะแล้วก็เป็นการสร้างมหาทานบารมีครั้งที่447นะฮะนอกจากปล่อยปลากระพงแล้วนะครับก็ปล่อยปูด้วยครับมีกิจกรรมปล่อยปูแล้วก็เขี่ยไข่ปูเป็นการอะไรเพิ่มพลเมืองของปูนะในธนาคารปูที่อ่าวคุ้งกระเบนนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนเนี่ยนะฮะก็จะได้ไปร่วมให้อาหารนะครับปลาฉลามนะด้วยมือเขาเลยนะฮะคุณวิชัยไปไหมฮะคุณวิชัยเชิญนะครับ
0: น่าสนใจฮะแต่ต้องดูน้องฉลามตัวเล็กๆนะครับ
11: ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ครับ
0: โอ้โหดีจังมีอย่างอื่นเพิ่มไหมฮะ
11: ก็เป็นโครงการที่สามารถเข้าร่วมได้ครับทั้งลูกหลานเยาวชนของเราอายุ15-25รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์สามารถเข้าร่วมได้ทุกท่านเลยครับ
0: ติดต่อช่องทางไหนครับ
11: เข้าไปที่ D Foundation นะครับ @line นะครับ @D Foundation ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นหนึ่งในเพื่อนใน LINE กลุ่มของคุณจะต้องมี @ D Foundation อยู่นะครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วผมก็โฟกัสตรงนี้ว่าเอ๊ะทำไมมูลนิธิทำดีคุณดนัยและหลายๆท่านถึงให้น้ำหนักกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ดูแลเขาไม่ส่งเสริมเขาอาจจะทำให้เขาเข้าใจอะไรผิดสิ่งที่เขาเสพบนโลกโซเชียลนั้นมันมีทั้งดีและไม่ดีจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีปากจัดปากจ้านหรือว่าหลายๆอย่างที่แสดงออกมาพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กไทยเรามันกลายเป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทขึ้นมานะฮะดังนั้นถ้าว่าเราจะส่งเสริมให้คนดีๆเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆแบบนี้ถูกต้องไหมครับคุณนาย
11: ถูกต้องเลยครับทีนี้โครงการเราเนี่ยนะครับเราจะมีคำขวัญอยู่3ข้อเองคุณฤชัยนะ
0: ครับ
11: คือลงมือทำจริง
0: คร
11: ับ นะเล่าเรื่องได้ดีและสร้างพลังบวกให้สังคม
0: ค
11: ือเด็กๆจะต้องลงมือทำสิ่งในสิ่งที่เขามีความสนใจมีความชอบมีความถนัดแล้วก็ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานะครับลงมือทำจริงเสร็จแล้วเขาต้องเล่าเรื่องนะครับต้องเป็นเหมือนกับคุณวิชัยอย่างเงี้ยคือต้องมีความสามารถในการจะมาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นแล้วเราก็มี storytelling lab ด้วยนะครับมีพี่ๆที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมาแนะนำเทคนิคว่าเขาจะตัดต่อคลิปต่างๆเนี่ยทำอย่างไรทำสื่อนะฮะแล้วเราก็หวังว่าเด็กเหล่านี้ฮะจะสามารถสร้างพลังบวกให้กับสังคมไทยได้ครับ
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นพวกเขาจะทำอะไรได้มากได้น้อยก็อยู่ที่คนรอบข้างว่าจะเปิดโอกาสส่งเสริมเขาสนับสนุนเขาหรือไม่อย่าบังคับทำให้เขาได้พรีเซนต์ในส่วนของที่เขาถนัดจริงไหมฮะถ้าได้แบบนี้เราจะได้เด็กเก่งๆออกมาเยอะแยะนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนคุณใดๆคุยแล้วก็คุณฟังร่วมแสดงความเห็นก็คือว่าที่มันผ่านมาบ้านเมืองเรานั้นพิสูจน์ได้แล้วครับว่าเรามีศักยภาพเรามีคนดีคนเก่งอยู่ไม่น้อยแต่ว่าหลายๆครั้งที่เดียวที่พวกเขาเหล่านั้นออกมาบ่นหรือว่าแสดงออกว่าน้อยเนื้อต่ำใจก็คือว่ากว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จเขาผ่านอุปสรรคนานับประการกว่าที่เขาจะมีชื่อเสียงได้เขาต้องโอ้โหทนสารพัดเรื่องนะครับพอเขาสำเร็จปุ๊บมีคนมาโหนครับโหนความสำเร็จของเขาครับไม่ค่อยมีคนมาสร้างความสำเร็จให้เลยนี่คือประเด็นที่อยากจะขอความรู้จากคุณดนัยว่าเราจะช่วยกันในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้คนเก่งคนดีได้หรือไม่อย่างไรครับ
11: ครับคุณชัยครับจุดเริ่มต้นเลยก็คือที่ครอบครัวครับเป็นจุดเริ่มต้นจะต้องสร้างรากฐานตรงนี้ที่แข็งแรงก่อนนะครอบครัวจะต้องส่งเสริมให้เด็กเนี่ยค้นหาความถนัดและความชอบของตัวเองครับ
0: ครับ
11: ต้องรู้แล้วเป้าหมายชีวิตของเขาเนี่ยยิ่งค้นเจอได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีและผมก็อยากจะกลับมาที่โครงการเนี่ยอันนี้ไม่ได้ประมาณไม่ได้มาโปรโมทนะครับแต่โครงการเราจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งจะเป็นซอฟต์แวร์เลยนะฮะให้เด็กเข้ามาประเมินนะครับว่าความถนัดความชอบของเขาเนี่ยเขาควรจะไปทางไหนฮะต้องมีความชัดเจนเพราะมิฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรียนกันไปเนี่ยมีเพื่อนๆเราหลายคนนะฮะจบการศึกษามาเนี่ยปรากฏว่าที่เรียนมาเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยมีไหมฮะ
0: มีฮะเจนอย่างผมนี่เยอะมากเลยคร
11: ับ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนนะต้องส่งเสริมให้เด็กค้นหาความถนัดและความชอบเพราะถ้าเรามาดูตัวอย่างความสำเร็จระดับโลกของเราเนี่ยน้องลิซ่าก็ดี
0: ใช
11: ่ไหมฮะน้องเนเน่อย่างเงี้ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็อตทาเลนต์เนี่ย130ล้านวิวไปแล้วนะฮะแล้วก็ที่น่ารักมากๆเลยน้องเพชรใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
11: คุณจะลองเล่าเรื่องน้องๆเหล่านี้หน่อยนะครับ
0: คืออย่างน้อยเนี่ยน้องเนเน่กับน้องเพชรเนี่ยเป็นเด็กภูเก็ตก็ยินดีกับพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนะครับที่สร้างลูกหลานมาแล้วก็หลายๆคนนี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของน้องเพชรเองเนี่ยแหมในฐานะที่คุณลุงเนี่ยอยู่ในวงการไอทีเนี่ยนะครับ ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขันเอาภาษาชาวบ้านก็คือโคดดิ้งนะฮะหรือว่าการป้อนโปรแกรมคำสั่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะส่งตัวแทนจากประเทศไทยนะครับเข้าไปแข่งขันอยู่ตลอดนะครับคุณนายครับแต่ว่าไม่ค่อยจะได้รับความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราก็จะมีความเชื่อว่าเด็กต่างชาติมันเก่งนะจริงๆเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้เด็กภูเก็ตวัย9ขวบน้องเพชรเนี่ยก็คว้าแชมป์โลกด้านโคดดิ้งจาก153ประเทศนะครับคุณนายฮะนี่มันคือความยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเลยนะครับ
11: แล้วรู้สึกว่ามีเด็กสมัครกันเป็นหมื่นคนไหมฮะ
0: เ
11: ป็นหลักหมื่นหลักหมื่นนะฮะแล้วเขาได้แชมป์หลายสาขาไหมฮะคุณวิชัย
0: ใช่ครับ
11: นอกจากโคดดิ้งแล้วอะไรครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยเขาคว้า2แชมป์โลกโคดดิ้งที่อิตาลีนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นั้นอธิบายเขานิดนึงก่อนนะน้องเพชรนี่ชื่อว่าเด็กชายพาวินพัฒนาเวกินอายุแค่9ปีเท่านั้นเด็กน้องคนนี้เรียนอยู่ป.3ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นนักเรียนเกรด3จากTrue Coding School Project นะครับคว้าแชมป์โลก2รายการจากรายการแข่งขันที่ชื่อว่า The International STEM Olympia นะครับ Olympia ถ้าผมอ่านผิดขอไปครับ And Coding Olympia 2026รอบชิงชนะเลิศที่กรุงโรมนะครับที่อิตาลีนะครับเอาชนะผู้สมัครจากทั้งหมดนะฮะ 38,000 นะฮะ153ประเทศกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกนะฮะ
11: ทั่วโลกและเด็กโตกว่าเขาด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
11: คือเขาป.3แต่ว่าเด็กที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยน่าจะป.4 5 6ด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
11: อ
0: ื
11: ม
0: โหนี่เราเป็นตัวน้อยเลยนะครับเวลาไปถ่ายรูปด้วยกันนะฮะ นะฮะ น่ารักมากนะคร
11: ับ ก็ต้องแสดงความยินดีอย่างยิ่งคุณวิชัยกับเด็กไทยทุกคนเด็กไทยทุกคนเก่งทุกคนแล้วก็ครอบครัวของน้องๆกลับมานะคุณวิชัยว่าเราจะสร้างเด็กอย่างนี้ยังไงจุดเริ่มต้นเลยครับครอบครัวครับครอบครัวต้องส่งเสริมให้เด็กค้นหาความถนัดและความชอบตั้งแต่เด็กๆยิ่งเด็กเท่าไหร่ยิ่งดีอย่างน้องเพชรเนี่ยจะแบบว่าเขาเริ่มค้นหาตัวเองเจอแล้วนะฮะทีนี้ค้นหาความถนัดความชอบแล้วเนี่ยต้องให้เด็กเนี่ยกล้าคิดกล้าลองและไม่กลัวความล้มเหลวครับ
0: ใช่เลย
11: ลองไปลองผิดลองถูกไม่เป็นไรพ่อแม่เนี่ยอย่ามาบ่นเลยพ่อแม่ครอบครัวไหนติบ่นนั้นเด็กไปเลยครับเด็กไม่เอาให้เขาทำไปนะให้เขาคิดให้เขาลองไม่กลัวความล้มเหลวแล้วที่สำคัญเนี่ยส่งเสริมการมีวินัยความรับผิดชอบแล้วก็ความอดทนอันนี้สำคัญมากเขาต้องทำซ้ำเรียนรู้ซ้ำเนี่ยเรียกว่าเป็นพันเป็นหมื่นชั่วโมงคุณวิชัยกว่าจะได้เด็กที่มีความสามารถอย่างนี้แล้วก็ความสำเร็จอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องสนับสนุนทางด้านทางอารมณ์ฮะต้องสร้างพลังบวกนะฮะในครอบครัวอย่าไปกดดันเขาเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคะแนนเรื่องอะไรอย่าอันนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีแนวทางแบบนี้เราจะสร้างคนที่มีศักยภาพได้แล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยถ้าเราย้อนกลับไปดูคนดังๆไม่ว่าจะเป็นแวดวงเทนนิสแวดวงกอล์ฟนะครับโดยเฉพาะกีฬาก็จะเห็นได้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของนักกีฬาคนนั้นเนี่ยทุ่มเทบางทีขายทรัพย์ขายสินนะครับคุณนะฮะส่งให้ลูกได้ไปเทรนเนอร์กับเทรนเนอร์ดีๆนะครับแล้วก็ฝึกจนเขาประสบความสำเร็จนะครับโอ้โหนี่คือความทุ่มเทและเป็นตัวอย่างอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาคนนะ
11: ก็คือครอบครัวครับต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกตัวเองฮะลูกหลานตัวเองและพร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับว่าหลายครอบครัวเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะต้องขายอย่างที่คุณวิชัยบอกแต่ขายบ้านคือขายทุกอย่างที่ขายได้แล้วก็อย่างตัวอย่างของคุณพ่อน้องเนเน่นะฮะเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวเนี่ยคุณพ่อบอกคุณพ่อขายจิตวิญญาณคือความชอบของคุณพ่อในการเป็นนักตะกร้อเนี่ยคือทิ้งไปเลยฮะเพื่อที่จะมาแบบว่าฟูมฟักนะบ่มเพาะลูกสาวอะฮะให้เล่นกีตาร์นะครับน่าชื่นชมมากๆครับ
0: กับทุกความทุ่มเทมีความคุ้มค่าดังนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำเพื่อใครแล้วพอน้องเขาสร้างชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยประเทศไทยเราก็เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในทางที่ดีครับผมกินเส้นใต้ตรงนี้เนี่ยคือสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีเป็นคนดีคนเก่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะชื่นชมเขาเพียงชั่วพักชั่วคราวไม่ได้นะครับเราจะต้องว่ากันไปยาวๆเพราะอะไรครับอดีตที่ผ่านมาครับคุณนายเรามีคนเก่งๆที่ส่งไปประกวดทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะพวกวิชาการโอลิมปิกทั้งหลายโอลิมปิกวิชาการอะแล้วกลับมาแล้วไงครับปรากฏว่าไม่มีอะไรส่งต่อเขาครับมันทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นบางคนเนี่ยก็ต้องออกนอกวงโคจรไปเพราะว่าทุกคนไม่ได้ร่ำได้รวยหรือว่ามีความพร้อมใช่ไหมครับบางคนเก่งคณิตศาสตร์แต่ต้องมาขายกาแฟอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันน่าเสียดายมากมาก
11: ครับคือคุณวิชัยครับนอกจากครอบครัวแล้วนะฮะจุดที่สองที่สำคัญต่อกันเลยนะต้องทำงานเป็นทีมกันคือโรงเรียนฮะนะฮะโรงเรียนเนี่ยต้องพัฒนามากกว่าความรู้ในตำราและหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้ต้องมีโรงเรียนที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่มีความสามารถพิเศษครับนะฮะอันนี้สำคัญมากๆบางทีเด็กเนี่ยที่เป็นเหมือนกับเป็นเพชรเม็ดงามเนี่ยแต่คุณครูเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาเด็กได้นะครับโรงเรียนพัฒนาต่อไม่ได้ต้องมากลับมาที่โรงเรียนด้วยครับโรงเรียนต้องเน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์นะครับการสื่อสารหลายภาษานะถ้าเราดูดีๆเด็กที่จะไประดับ international ระดับโลกเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้เลยแล้วเราจะงงโอ้เขาไปเรียนมาจากไหนและโดยเฉพาะภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะทุกคนเลยน้องลิซ่าเนี่ยไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะฮะเกาหลี
0: ด้วยใช่ไหมฮะ
11: หรือว่าน้องเพชรต้องมีความสามารถนะ9ขวบเลยเขาต้องโคดดิ้งนี่หลายภาษานะใช่ไหมฮะ
0: ใช่
11: แล้วนอกจากนี้เนี่ยเด็กต้องฝึกการทำงานเป็นที
0: ม
11: นะต้องมีภาวะผู้นำนะฮะแล้วก็เนี่ยเน้นถึงความอิสระของเขาด้วยว่าเขาจะไปทางไหนล่ะไปศิลปะก็ได้นะดนตรีก็ได้กีฬาก็ได้โค้ชติ้งก็ได้กิจกรรมใดๆก็ตามที่สะท้อนถึงบุคลิกภาพและศักยภาพที่แท้จริงของเด็กครับ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจากบ้านคือครอบครัวไปที่โรงเรียน ถัดจากนั้นไปก็มีคนรับช่วงต่อจากโรงเรียนอีกจริงไหมฮะเพราะว่าเขาจะต้องเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเป็นบุคลากรที่สำคัญ
11: ครับคือโรงเรียนต้องมีความเชื่อมโยงคุณชัยนะฮะต้องมีหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล
0: ครับ
11: อัน

0: แล้วที่สำคัญต้องมีการสนับสนุนผู้ประกอบการและนวัตกรรมด้วยครับ
1: ถูกต้องผมว่าถ้าเราเปลี่ยนนะครับจากบรรดาผู้สนับสนุนการประกวดนางงามนะครับนะฮะหลายๆท่านนะองค์กรใหญ่ๆนะครับจากที่ท่านไปซัพพอร์ตนางงามอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าไม่อะไรยังไงนะแต่ว่ามาเปลี่ยนมาซัพพอร์ตเด็กๆพวกนี้บ้างนะครับใช่ไหมครับคนเก่งคนดีหลายๆอย่างจากองค์กรชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์มาสนับสนุนโครงการแบบนี้ผมว่าเราได้ดีทีนี้มันมีแนวทางหนึ่งนะครับเขาคงใช้กันมานานแล้วล่ะก็คือการทำพอร์ตโฟลิโอของเด็กๆนะครับเพื่อที่จะไปต่อชั้นในที่สูงขึ้นนะครับคุณนายจากมัธยมก็ไปสู่ที่มหาวิทยาลัยเรื่องของการสร้างผลงานต่างๆเหล่านี้เป็นที่ปรากฏเนี่ยใช้ได้ไหมครับในการส่งเสริมพัฒนาคน
0: อันนี้จำเป็นครับผู้ชายเด็กๆเนี่ยต้องเรียนรู้ในการที่ต้องสร้างพอร์ตโฟลิโอของตัวเองนะฮะทีนี้พอร์ตตัวนี้เนี่ยไม่มันตอนนี้ไม่ได้จำกัดนะเฉพาะในเรื่องของผลงานคุณชัยอย่างที่ผมเรียนว่าโครงการ New Gen Change the World ของเรานะฮะกำลังเป็นโครงการนำร่องในการเข้าสู่ระบบโซเชียลเครดิตครับโซเชียลเครดิตตรงนี้หมายถึงว่าใดๆก็ตามที่น้องเขาทำกิจกรรมเนี่ยนะที่สะท้อนถึงคุณลักษณะคุณธรรม5ประการนะพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูนะครับคุณธรรม5ประการต้องทำซ้ำเนี่ยทำซ้ำเป็นพันเป็นหมื่นชั่วโมงจนกลายเป็นลักษณะนิสัยของเขาครับทีนี้ตอนนี้เรากำลังออกแบบแล้วต้องบอกว่านี่เป็นข่าวดีนะผมนี่เป็นรายการแรกเลยนะคุณชาอันนี้จะบรรจุอยู่ในแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่3นะครับเริ่มปี2572ครับอาจจะบอกว่าทำไมเป็นเริ่มช้าจังแต่ว่ามันเป็นแผนของประเทศชาตินะฮะทีนี้ก็เราเริ่มแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มด้วยโครงการเนี่ย New Change Change the World เนี่ยน้องๆที่เข้ามาร่วมนะฮะทุกชั่วโมงที่เข้ามาในสู่กิจกรรมเนี่ยเก็บคะแนนสะสมฮะออนไลน์และตัวนี้จะเป็นระบบสากลฮะจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งประเทศเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยและเข้าสู่องค์กรต่างๆด้วยทีนี้เนี่ยทุกท่านที่กำลังฟังอยู่นะฮะกำลังอยู่เป็นผู้บริหารองค์กรใดๆก็ตามทั้งหมดมันจะเชื่อมเป็นระบบเดียวกันเราเรียกว่าระบบโซเชียลเครดิตครับก็คือความดีมันไม่มีวันสูญและต่อไปนี้อันนี้คือข่าวดีของประเทศชาติกำลังพัฒนาอยู่แล้วก็เริ่มต้นที่โครงการเราเนี่ยค่ะโครงการเล็กๆของเราเป็นโครงการที่กำลังจุดประกายเพราะว่าถ้าคุณวิชัยพอจำได้เนี่ยสมัยก่อนเรามีโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย
1: จำได้ยังมีร่วมด้วยเลยฮะไปดู
0: นะฮะประมาณ20ปีที่แล้วปรากฏคุณวิชัยครับเด็กของเราที่จบออกมานะฮะเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งจากองค์กรระดับประเทศครับ
1: นั่นเลยอ
0: ันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าสิ่งที่เป็นความดีงามที่น้องๆทำเนี่ยไม่ได้สูญหายไม่ได้สูญเปล่าครับแต่มันคือเครดิตทางสังคมของเขาแต่ตอนนี้เรากำลังมีระบบที่ออกแบบมาให้เกิดความชัดเจนครับคุณชัยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกำลังจะบอกว่าระบบเราของสังคมเนี่ยเราต้องสร้างระบบนิเวศที่สร้างโอกาสนะฮะที่จะเอื้อให้ลูกหลานเยาวชนของเราครับมีความหลากหลายในความสามารถของเขาเขาไม่ต้องจบมาเหมือนกันนะไม่ต้องจบมาจบนิเทศศาสตร์เหมือนกันหมดจบอะไรเหมือนกันหมดต้องยอมรับในความหลากหลายนะครับและสังคมจะต้องช่วยกันสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะฮะทางด้านเทคโนโลยีนะทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านกีฬานะครับและให้รางวัลกับความพยายามไม่ใช่ผลลัพธ์ของเขานะฮะที่คุณวิชัยบอกว่าอันเนี้ยพอเขาสำเร็จแล้วก็จะมาโหนนะความสำเร็จและชื่อเสียงของเด็กเนี่ยไม่ใช่ครับแต่สังคมจะต้องให้รางวัลกับความพยายามของเยาวชนของเรานะครับและต้องช่วยกันลดอุปสรรคจากสภาพทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าถึงความฝันของเขาครับคุณชัย
1: ใช่ครับแล้วทีนี้สังคมไทยเราหลังๆนี้ผมว่าดีขึ้นเยอะนะครับนั่นก็คือการที่เปิดโอกาสให้กับเด็กไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแบบไหนก็ตามแต่ล่าสุดมีเรื่องของน้องมาระนะฮะคุณเดนัยเคยได้ยินไหมครับน้องมาระเนี่ยครับก็เป็นเด็กยากจนนะครับแล้วเขาเองเขาก็อยู่ป.6นะเรียนจบแค่ป.6เนี่ยแต่ว่าทางบ้านเขาฐานะไม่ดีพ่อกับแม่ก็อาชีพรับจ้างแล้วก็มีพี่สาวคนหนึ่งที่ตอนนี้อายุ20แล้วก็เข้าเมืองไปแล้วทีนี้น้องเขาก็แบกถุงข้างในใส่มะระใส่ผักผลไม้ต่างๆพวกนี้ครับไปเดินเร่ขายตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เจออินฟูใจดีก็ถ่ายคลิปเล็กๆแล้วก็เข้ามาโพสต์ปรากฏว่าตอนนี้น้องมาร้านี่ได้รับการยกย่องได้รับการช่วยเหลือแล้วมีโอกาสได้เรียนต่อแล้วผมว่าลักษณะแบบนี้ข้อที่5เลยครับกตัญญูรู้คุณนะครับตัวกระเปี๊ยกหนึ่งหิ้วข้าวหิ้วของหนักมากเลยนะคร
0: ับ โอ้น่าชื่นชมน่าชื่นชมครับคุณวิชัยครับหัวใจสำคัญเลยในการที่เราจะสร้าง

0: เด็กแบบนี้นะฮะหัวใจสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจทุกคนน่ะคือคำว่าคาแรคเตอร์ครับ
1: ครับผม
0: คาแรคเตอร์หรือว่าคุณลักษณะที่เราต้องปลูกฝังนะครับคุณลูกชายดูเด็กทุกคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะบางอย่างที่สำคัญมากๆครับสิ่งที่สำคัญข้อแรกเลยครับคือ growth mindset ครับ
1: อันนี้สำคัญมาก
0: เด็กทุกคนและพ่อแม่แล้วก็ครูและสังคมทุกคนในสังคมเนี่ยจะต้องเชื่อมีความเชื่อมั่นว่าเด็กของเราพัฒนาได้ครับอันนี้ growth mindset สำคัญก่อนคือไม่ใช่ว่าเป็นยังไงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เด็ดขาดเลยอันนี้คืออันนี้จุดเริ่มต้นแรกเลยคุณลักษณะแรกเลยนะฮะแล้วข้อที่สองนะคุณข้อที่สองสำคัญมากครับความมีวินัยครับเด็กที่สำเร็จจะต้องมีวินัยนะครับมีความอดทนมีความอึด resilience เด็กทุกคนสังเกตไหมคุณวิชัยที่พูดมาเนี่ยไม่หลุดออกจากพวกนี้เลยนะต้องอดทนอดทนมากอึดมากนะต
1: ้
0: องสู้นะต้องสู้นะต้องแบบยอมต้องผ่านการแบบโหแบบเครียดตัวเองจนร้องห่มร้องไห้อะครับ
1: นั่นเลย
0: นะฮะแล้วต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับlifetime learning สำคัญมากนะฮะมีคุณลักษณะในความสามารถที่จะทำงานข้ามวัฒนธรรมครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่ทำต้องข้ามวัฒนธรรมที่ข้ามวัฒนธรรมได้มันคือคุณธรรมครับคุณชัยคุณธรรมความดีก็คือความดีมันคือความดีไม่ใช่แค่ดีแบบไทยแล้วดีแล้วจีนไม่ดีไม่ใช่จะเป็นไทยจีนฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีก็คือดีก็คือดีต้องข้ามวัฒนธรรมนะฮะและมีความเป็นมืออาชีพ professionalism เห็นไหมอย่างน้องเนนี่แบบว่าขึ้นกีตาร์ที่หนึ่งปั๊บทุกคนตกใจทำไมมืออาชีพขนาดนั้นเรื่องนะฮะนะฮะเราต้องมีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องตามกาลเทศะและคุณวิชัยสังเกตนะเขาจะแสดงความเป็นไทยทุกคนนะก็จะยกมือไหว้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะฮะนี่คือคุณลักษณะที่เราต้องเข้าใจแล้วต้องปลูกฝังลงไปในเด็กยิ่งเด็กยิ่งดีครับคุณวิชัย
1: ผมเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้จะเป็นโรโมเดลในเด็กด้วยกันแล้วก็จะเป็นการที่สะท้อนมาว่าผู้ใหญ่ทำได้ดีเท่าน้องแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าว่าสังคมเรามีจุดยืนร่วมกันในการจะส่งเสริมในการพัฒนาคนดีเริ่มต้นตั้งแต่ตัวน้อยๆใช่ไหมครับแล้วก็แนะนำเขาในสิ่งที่ดีอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็พยายามปัดออกไปซะเพราะว่าพวกนั้นมันอันตรายนะครับไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยบางทีเด็กมันเสพง่ายนะครับผมเชื่อว่าเราก็คงจะต้องดูแลปกป้องซึ่งกันและกันเยอะทีเดียวใช่ไหมครับคุณเดนั
0: ยเยอะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้ความเป็นเลิศทางวิชาการของระบบการศึกษาเนี่ยไม่พอครับเด็กที่จะได้รับการเจริญในเนี่ยเราเองต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องพัฒนาคนให้เป็นคนนะพัฒนาคนให้เป็นคนภาษาอังกฤษเรียกว่า whole person paradigm whole person development นะครับมันต้องร่วมกันมันมีทักษะด้านความรู้และทักษะแห่งอนาคต future skill คืออะไรนะครับทักษะทางด้านอารมณ์นะ emotionalintelligence นะครับคุณลักษณะอันนี้เราเน้นมาก character ครับคุณลักษณะคือคุณธรรมนั่นเองนะฮะความคิดสร้างสรรค์การสร้างนวัตกรรมทักษะด้านการสื่อสารอันนี้ที่คุณวิชัยต้องให้ความรู้เยอะๆหน่อยนะความรู้ด้านการสื่อสารและการทำงานระดับสากลและที่สำคัญนะสังคมและพ่อแม่คุณครูต้องเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพของเด็กๆครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นทิ้งท้ายรายการวันนี้ก็คือว่าเราตั้งคำถามกันทุกท่านเลยนะครับว่าเรามีส่วนร่วมและเราเปิดโอกาสให้กับลูกหลานของเราคนเก่งใครต่อใครที่ทำให้พวกเรานั้นปราบปลื้มใจแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับสาธารณะแล้วหรือยังถ้าวันนี้เราหันมามองลูกเรานะฮะฟังรายการจบนะครับแล้วจริงนี้เลยนะลองวันอาทิตย์นะคุยกับลูกหลานนะคือยังไงฮะเอาเป็นยังไงความฝันของลูกความตั้งโอกาสตั้งเป้าหมายหลายอย่างแล้วก็ทุ่มเทกับเขาอย่างจริงจังผมว่ายังไงก็คุ้มยังไงก็คุ้มใช่ไหม
0: ใช่ครับก็เป็นกำลังใจครับว่าเราต้องมี growth mindset นะว่าทุกคนพัฒนาได้ตัวเราเองด้วยคุณวิชัยอายุขนาดนี้เราก็ยังพัฒนาต่อกันไปได้นะครับ
1: จริงครับอย่าหยุดยั้งการพัฒนาครับเพราะประเทศชาติบ้านเมืองยังต้องการคนดีคนเก่งเข้ามาแก้ปัญหาแม้ว่าเราจะเห็นคนไม่ดีคนขี้โกงคนทุจริตคนนิสัยแย่มารยาทไม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้
0: ขออนุญาตช่างหัวมันครับ
1: น่าดีไหม
0: โครงการสุดท้ายโครงการสุดท้ายช่างหัวมันครับ
1: ใช่ครับเรามาส่งเสริมคนดีด้วยกันดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเรื่องดีๆในทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าแบบนี้กับด้วยในจันเจ้าฉายนะครับวันนี้เราส่งพลังไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่แสดงความเห็นมานะฮะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: แล้วพบกันครับสวัสดีครับ